0: ครับก็คือสาเหตุกันไปก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยนะครับท่านทรง ย้ายไปจากวังหน้าเนาะเพราะว่าท่านกลัวสมัยนั้นนะกลัวหายอ่ะก็เลยย้ายไปอยู่ในเขตใกล้หูใกล้ตาหน่อยนะครับไปอยู่ตรงนั้นนะครับก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับว่าถ้าเราอยากจะไปนมัสการพระแก้วคำว่าพระแก้ววังหน้าองค์สำคัญที่สุดเนี่ย
1: ครับ
0: ปัจจุบันอยู่ที่พระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
1: ครับส่วนองค์อื่นๆถ้าเกิดท่านอยากจะไปชมก็ไปได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
0: ใช่ครับไปได้เลยแล้วก็ถ้าเป็นวันสำคัญเช่นวันที่ผมเห็นเขาออกมาบ่อยๆอัญเชิญนิมนต์ท่านออกมาบ่อยๆเลยคือวันสงกรานต์เงี้ย13 14 15แล้วผมชอบไปบ่อยแล้วผมก็จะได้มีโอกาสกราบพุทธรูปสำคัญนะครับ
1: นอกจากพระพุทธสิหิงจำลองแล้ว
0: ใช่ครับคือดังนั้นผมก็เลยจะขออนุญาตพูดนอกจาก9องค์นี้นะครับก็จะเป็นแน่นอนเนาะเราต้องไม่ลืมคำว่าพระพุทธสีหิงปัจจุบันเนี่ย
1: เพราะผมเห็นแต่ละที่ก็มีเยอะแยะมากภาคเหนือก็มีพระพุทธสีหิงพระพุทธสีหิง
0: ผมก็ว่าม
1: าก
0: มันก็น่าจะมาจากคำว่าชื่อพระยอดนิยมในยุคนั้นนั่นนะ
1: ครับ
0: แต่องค์พระพุทธสีหิงเนี่ยองค์ที่อยู่พิพิธภัณฑ์พระสถานแห่งชาติณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เนี่ยพอท่านเดินเข้าไปเนี่ยจะมีพระที่นั่งองค์ใหญ่เลยองค์นั้นเนี่ยพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์ในนั้นนะครับสวยงามมากแล้วจะมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่องค์หนึ่งคือองค์พระพุทธสีหิงนะครับองค์พุทธสีหิงองค์นี้ศิลปะอายุสมัยสุโขทัยและล้านนาผสมกันนะครับราวปลายพุทธศตวรรษที่20ถึง21ก็ปีพ.ศ.2050กว่านะครับคือสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จพระบรมเจ้ามหาสุรสิงหนาถนายบุญมาเนี่ยวังหน้ารายการที่1นะครับได้ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม
1: ่
0: ท่านเชิญมาในปีพ.ศ.2338
1: ครับ
0: นะครับ2338ก็ตรงยุคพอดีถูกป่ะ
1: ครับ
0: นะครับท่านเชิญมาปัจจุบันปฏิสถานณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานชาติพระนคร
1: ครับ
0: ให้รู้ว่าอ๋อองค์ที่ท่านไปกราบไหว้องค์นี้พุทธสีหิงองค์นี้นะครับเป็นพระรูปปางสมาธิขัดสมาธิเนี่ยประทับนั่งขัดสมาธิเนี่ยนะครับเป็นพุทธสิงห์องค์ที่สมเด็จพระราชามาสุรสร้างท่านเอาอัญเชิญมาจากทางเมืองเชียงใหม่นะ
1: คร
0: ับครับนะเป็นจึงเรียกพระนามว่าองค์พุทธสิงห
1: ์ครับปัจจุบันองค์จริงนี่คืออยู่ที
0: ่ก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไทยสวรรค์
1: แต่เวลาสงกรานต์นี่เขาใช้องค์จำลององ
0: ค์แต่สมัยก่อนเนี่ยจะเอาองค์จำลองออกมาส่งน้ำเพราะว่าองค์เนี้ยนะครับจะกระไหลทองคำก็คือไม่อยากจะให้เกิดการชำรุดเนาะนะครับก
1: ็
0: ตั้งเอาไว้ปฏิสถานเอาไว้ผมยังเคยนะครับผมเข้าไปบ่อยจนรู้จักเจ้าหน้าที
1: ่
0: เจ้าหน้าที่เวลาท่านเขาจะต้องทำการดูแลรักษาให้ดูกระสะอาดสะอ้านตลอดเวลาเนาะนะครับเขาก็จะมีการถวายพวงมาลัยนะครับล้อมฐานชุกชีองค์พระพุทธสีหิงนะครับแล้วเขาก็จะเอาองค์พวงมาลัยเก่าๆเนี่ยออกมาผมได้มีโอกาสได้ด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยอันใหม่ขึ้นถวายแทนนะครับล้อมฐานท่านนะฐานขององค์พุทธสีหิงองค์เก่าผมพอดีผมไปเห็นพอดีผมก็เลยขอท่าน
1: เหมือนผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องราวพระพุทธสีหิงเราเคยพี่เอกเคยพูดตั้งแต่ตอนเรื่องของพระธาตุที่นครใช่ไหมครับมีพระพุทธสีหิงที่นู่นแล้วก็มาจากลังกา
0: ใช่ครับ
1: แล้วถึงจะแบบขึ้นไปเมืองเหนือไปล้านนาเพราะมีการสร้างแบบตำนานพระพุทธสีหิงกันด้วย
0: คือพุทธสีหิงเนี่ยพระเจ้าสิงหละปีพ.ศ.700จากลังกาทวีปสร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธานะครับหลังจากนั้นพระเจ้าสีธรรมสุคราชแห่งอาณาจักรตาพลิงกนครศรีถูกป่ะ
1: ใช่เพราะคราวที่แล้วเราเรียนเราพูดถึงมรดกโลก
0: ก็ไปเอาอัญเชิญไปขอมาจากลังกาแล้วก็ลังกามาพระเจ้าสีธรรมสุคราชพระเจ้าสีธรรมสุคราช
1: มาที่นครศรีธรรมราชก่อน
0: ได้เสร็จปุ๊บอยู่ดีๆก็อัญเชิญไปถวายพระกุลกำแพงมหาราช
1: เหมือนตอนส่งกษัตริย์ราชวงศ์พ
0: ล
1: ว
0: งสุโขทัยราชวงศ์พลวงสุโขทัยใช่ไหมครับ แล้วสุโขทัยก็นำไปอยู่โอ้นะครับไล่แต่กำแพงเพชร
1: ครับ
0: เนาะพิษณุโลกก็อยู่นะครับแล้วก็มาอยู่อยุธยา
1: ครับ
0: แล้วก็หลังแล้วก็จะก็ไปอยู่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: นะครับพอสมเด็จพระเจ้าท่านไปตีเมืองเชียงใหม่ ก็เลยนำพุทธสิหิงองค์นี้กลับมาแล้วครับที่และก็เลยปฏิสัมภิไว้ที่วังหน้าท่านนี่แหละ
1: เพราะเท่าที่ผมทราบเนี่ยผมไปหลายๆวัดแม้กระทั่งในพิษณุโลกก็มีองค์พระพุทธสิหิงนะครับ
0: ใช่ครับเป็นการจ
1: ำลองเยอะมากหลายแม้ไปที่เชียงใหม่เอ่ยหรือไปที่เชียงราย
0: ครับ
1: หลายๆวัด
0: องค์ท่านยิ่งใหญ่ที่บอกว่าประทับนั่งขัดสมาธิราบนะครับเป็นศิลปะลังกาก็ขนาดสูง79เซนนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้สูงมากกว้าง63เซนหล่อด้วยสำริดหุ้มทองนะครับก็อย่างที่บอกที่ผมเล่าให้ฟังว่าหล่อขึ้นโดยพระเจ้าสีหระกษัตริย์แห่งลังกาปีพ.ศ. 700นะครับแล้วก็สร้างขึ้นด้วยแรงอธิษฐานที่ของพระอรหันต์และพระเจ้ากรุงลังกาและอนุภาพของพุทธเจ้าศักดิ์สิทธิ์นะครับพระองค์นี้นะครับแล้วก็อัญเชิญเข้ามาสู่ประเทศไทยในเส้นพระเจ้าศรีธรรมสุขราชนะครับแห่งราชธาพลิงแล้วก็ไปถวายพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัยในสมัยพระกุลกำแหงแล้วก็ย้ายอัญเชิญไปประดิษฐานที่สุโขทัยพิษณุโลกกำแพงเพชรอยุธยาและเชียงใหม่นะครับและด้วยตามกระแสแห่งสงคราม
1: ก็เหมือนการเดินทางของพระแก้วมรกตลาว
0: ครับแล้วก็มาสู่กรุงเทพโดยมาสู่พิพิธภัณฑ์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยโดยสมเด็จพระราชามหาสุรสิงหนา
1: ถซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังปฏิสถานอยู่ที่นั่น
0: พระราชวังกรมพระราชวังบวรในรัชกาลที่หนึ่งนะครับ
1: ก็สามารถไปเยี่ยมชมกันได้คือจริงๆอ่ะผมว่าถ้าเรามีโอกาสไปถ้าท่านมีโอกาสได้ไปวังหน้าเนี่ยมีสิ่งหลายๆสิ่งน่าสนใจเยอะแล้วมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะมากมายนอกจากคุณจะไปที่วัดพระแก้ววังหน้าแล้วคุณก็อยู่มาไหนๆมาแล้วผมว่า
0: ใช่ครับเวลาท่านเข้าไปนะคนไทยเสียค่าก็ชมเนาะแล้วก็คือเข้าประตูไปซ้ายมือเนี่ยท่านก็ต้องไปฝากกระเป๋าเนี่ยไม่ให้เข้าไปท่านก็ฝากเอาไว้ที่ตรงเคาน์เตอร์ที่ต้องซื้อตั๋วนะครับรู้สึกจะเป็น20บาทหรือ
1: ประมาณ20หรือ30เนี่ยผมจำได
0: ้ฝากกระเป๋าแล้วเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสัญลักษณ์ว่าเราฝากกระเป๋าแล้วเนาะ
1: ก็บอกได้เลยว่าถ้าท่านไปนะปัจจุบันนี้พิพิธภัณฑ์ของเราหรือแม้กระทั่งที่วัดพระแก้ววังนะสวยมากแล้วเขาทำใหม่แล้วทันสมัยยิ่งพิพิธภัณฑ์เนี่ยจัดแบบตะวันตกเลยครับการเล่นแสงสีโอ้ชอบมากได้มีโอกาสไปแนะนำครับแนะนำเสาร์อาทิตย์นี้ก็ได้หรือแม้ว่าถ้าใครหยุดวันธรรมดายิ่งคนไม่เยอะ
0: คือท่านตอนนี้ท่านชอบไปไหว้กันคือองค์พระพิฆเนศคร
1: ับ
0: ที่อยู่เข้าไปในแล้วอยู่อาคารทางด้านซ้ายมือ
1: แนะนำเลยครับ
0: ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วก็อย่าลืมนะครับพระภูมิเจ้าที่ที่อยู่ในหลังโรงราชรถน่ะนะครับของในเขตพิพิธภัณฑ์มนครน่ะพระภูมิเจ้าที่นั้นน่ะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะ
1: ไว้คราวหน้า
0: ขอพรและสำเร็จครับ
1: ไว้คราวหน้าครับพี่เอกครับ เรามาเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์หรือความเขาเรียกความหรือการต้องคำสาปของ พี่เอกบอกว่ามีทุกคนหลายท่าน
0: ก็เดี๋ยวเราก็มานะครับเล่าขานกันต่อเนาะเรื่องราวที่น่าสนใจว่า
1: บ้างครับคุณ
0: มีอะไรน่าสนใจเราก็จะมาเล่าสู่ให้กันฟังนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่าน
1: สำหรับสัปดาห์นี
0: ้ฟังให้เกียรติให้ความเมตตาฟังรายการเรานะครับมาจนค่ำคืนดึกดื่นขนาดนี้นะคร
1: ับ ราตรีสวัสดิ์คือขั้นไว้ในโอกาสนี้ครับ
0: ครับนอนหลับฝันดีนะครับทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: กลับมาท่องอดีตกับตำนานทัศนาทุกวันศุกร์3ทุ่มที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2 Twist

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันในช่วงเวลาของซองทวิตนะคะคนจัดพูดไม่เยอะค่ะปล่อยให้คุณได้คุยกับเพลงนะคะเป็นเพลงในความทรงจำของใครหลายๆคนนะคะอย่างเช่นเพลงแรกในวันนี้รู้เลยใช่ไหมคะว่าวันนี้เราตั้งท็อปปิกในการพูดคุยคืออะไรก็นี่เข้าเดือนกันยายนแล้วไงคะก็เลยเริ่มต้นกันด้วย September นะคะเพลงนี้เนี่ยดิฉันว่าหลายคนนี่ยิ้มเลยนะคะพอขึ้นอินโทรเพลงมาเนี่ยงานของ Earth, Wind and Fire นะคะเพลงนี้ R&B ที่แสนจะคลาสสิกค่ะแล้วก็เป็นความทรงจำที่รื่นรมผ่านเพลงได้อย่างดีเพลงหนึ่งเลยทีเดียวนะคะส่วนเพลงถัดไปนะคะที่จะให้คุณได้คุยด้วยนะคะในเรื่องของเดือนกันยายนเนี่ยนะคะก็คืองานของ Green Day ค่ะเพลงชื่อ Wake Me Up When September Ends นะคะต้องเรียกว่าเป็นบัลลาดร็อกที่หลายคนก็ยังคงจดจำนะคะถึงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องของเดือนกันยายนเพลงแรกออกไปในแนวรื่นรมใช่ไหมคะแต่เพลงนี้ออกไปในเรื่องของความสูญเสียและโศกเศร้ากันบ้างแต่ว่าในเดือนแบบนี้เนี่ยเรียกว่าอารมณ์นี่สวิงกันสุดๆนะคะเดี๋ยวฉันจะให้คุณได้ฟังงานต่อเนื่องกันไปนะคะด้วย September Moon ค่ะงานของ Neil Diamond นี่ก็เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งเหมือนกันนะคะเป็นออกแนวป๊อปกันบ้างนะคะหลังจากที่มา R&B มาเป็นร็อกนิดๆ นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความรักนะคะที่อยู่ในช่วงของการเริ่มต้นใหม่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราจะต่อกันด้วยงานของ Frank Sinatra นะคะกับเพลงชื่อ The September of My Years นะคะนี่ก็ต้องเป็นเจ้าพ่อแห่งเรื่องราวประสบการณ์เลยละค่ะจากนั้นเจมส์เทเลอร์รอคุณอยู่นะคะกับงานดังอีกเพลงหนึ่งก็คือ September Grass นะคะไปติดตามไปฟังนะคะแล้วก็ไปคุยกับเสียงเพลงด้วยกันว่าด้วยเรื่องของกันยายนค่ะ

จะสังเกตว่าวันนี้นี่ส่วนใหญ่ทำนองเพลงนี้ยังไม่ได้ออกไปในแนวของความมีจังหวะเร่งอะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นช่วงปลายของครึ่งชั่วโมงแรกนี่ขอขยับจังหวะกันอีกนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะด้วยงานของ The Happenings นะคะกับเพลงชื่อ See You in September หลังจากนั้นพักกันครู่เดียวนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องของกันยายนกันต่อในซองทวิตค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
2: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
1: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิต

เนื่องจากว่าช่วงที่เปิดเพลงแล้วก็เอ๊ะมีแต่เสียงของทางฝั่งผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเพลงเกี่ยวกับเรื่องของกันยายนกันยายนนี่มันต้องมีสัญลักษณ์เป็นรูปผู้หญิงนี่คะเพราะฉะนั้นจะพลาดได้ยังไงต้องมีงานเพลงดังของนาตาลีอิมบรูเกลียนะคะมาให้คุณได้ฟังกันเริ่มต้น Come September ค่ะแต่ว่าชื่อเพลงเดียวกันเนี่ยนะคะก็ยังมีความแตกต่างในเพลงต่อไปนะคะที่ชื่อเดียวกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นธีมจากภาพยนตร์มากกว่าค่ะนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนั้นชื่อว่า Come September เป็นหนังรุ่นเก่าดั้งเดิมมากเลยนะคะตั้งแต่สมัย Rock Hudson ยังเป็นพระเอกอยู่เลยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยพอเป็นหนังเพลงก็จะมีนักร้องหลายๆคนที่ได้ร่วมงานในภาพยนตร์ด้วยเหมือนกันนะคะรวมถึง Bobby Darin ด้วยค่ะแล้วก็ในวันนี้ก็เลยจะเลือกเอา Come September ในฉบับที่เป็น Original Soundtrack นี้มาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะคะต่อจากนั้นจะขอเลือกเพลงในสไตล์แบบ Country กันบ้างนะคะให้คุณได้ฟังกันเป็นงานของ Roseanne Cash นะคะที่ร่วมงานกับ Johnny Cash นะคะแล้วก็กลายมาเป็นเพลงที่ชื่อว่า September When It Comes นะคะมาให้คุณได้ฟังหลังจากนั้นดิฉันขอเลือกเสียงของผู้หญิงมาให้คุณได้ฟังกันต่อเนื่องนะคะเริ่มจาก Carole King นะคะกับเพลงชื่อ It Might As WellRain Until September นะคะแล้วก็รวมถึงงานของ Peggy Lee ที่ออกมาตั้งแต่ปี1945โน้นเลยค่ะกับเพลงที่ชื่อว่า September in the Rain ค่ะ

วันนี้เราเริ่มต้นกันในเดือนกันยายนนะคะกับเพลงที่พูดถึงเรื่องของเดือนนี้ในอารมณ์ที่แตกต่างหลากหลายมากๆเลยนะคะแล้วก็มาถึงช่วงท้ายเนี่ยขอจบด้วยเพลงเดียว2เวอร์ชันนะคะมีทั้งเวอร์ชันของวิลลี่เนลสันกับเพลงชื่อ September Song และอีก1เวอร์ชันจะเป็นของ Nat King Cole นะคะที่อยู่ในอัลบั้ม Nat King Cole Sing George Shearing Plays นะคะเป็นเพลงปิดท้ายนะคะในช่วงรายการของเราวันนี้ค่ะสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาเจอกันและมาคุยกับเสียงเพลงด้วยกันแบบนี้นะคะกับช่วงเวลาของ2ชีวิตวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Searchlife จำกัด
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
3: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
8: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตเพื่อเตรียมออกรอบไปด้วยกันทุกสุดสัปดาห์กับรายการใหม่ถอดด้าม Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลเริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขก ย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
11: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพี่เดชา
13: สวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
12: กลับมาพบกับเราสองคนนะครับทุกวันเสาร์เวลาดีๆนะครับ8:00 เช้าถึง9:00 นะครับเรื่องเล่าในครัวกับเชฟเคนครับผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์ครับ
13: ครับผมเดชาฤทธพลนะครับ
12: โอ้โหตื่นเต้นมากเลยนานๆจะได้เข้าห้องอัดที่ปกติเราก็จะอัดสดกันข้างนอก
13: วันนี้ห้องจะแคบๆหน่อย
12: นิดนึงก็เราเข้าใจอยู่ได้ด้วยสถานการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ณตอนนี้ผมต้องบอกก่อนว่าบางทีท่านผู้ฟังยังถามผมอยู่บางทีแมสเซจมาถามว่าผมยังอยู่โรงแรมที่ผมทำงานอยู่แถวเพลินจิตไหมผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมหมดคอนแทคแล้วนะครับผมหมดคอนแทคแล้วเมื่อก่อนเราก็จะไปอัดที่นั่นกันนะครับในปัจจุบันนี้ผมหมดคอนแทคแล้วผมก็กลับเข้ามาสู่ห้องอัดปกติหรือบางสัปดาห์อาจจะต้องมาจัดสดอะไรเงี้ย ก็ว่ากันไป นะครับตอนนี้มาพูดถึงวันเนี้ยหัวข้อที่เราอยากจะคุยกันก็อย่างที่เราชวนผู้ฟังคุยแล้วก็เราจะคุยกันเรื่องนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราถกเถียงกันก่อนเข้ามาในรายการว่าอาหารคือภาษาที่เชื่อมหาคนหรือเราจะเอาอาหารคือส่วนหนึ่งที่เชื่อมเข้าหาคนเราก็เลยตัดคำว่าภาษาออกเราใช้อาหารเป็นสื่อที่เชื่อมหาคนหรือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิถีวัฒนธรรมที่เชื่อมหาคนดีกว่าหลายๆครั้งที่ผมฟังเชฟหลายๆท่านออกมาสัมภาษณ์หลายๆครั้งผมดูรายการหลายๆเดี๋ยวนี้เขาก็จะออกมาพูดกันว่าแกสโตรดิโพมาซีมั่งท่องเที่ยวมั่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้างเวลเนสบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายเลยสิ่งเหล่านี้สำหรับผมนะพี่เดชาสำหรับผมตั้งแต่ผมรู้จักพี่มา 7-8 ปีแล้วที่ทำงานกันมาเนี่ยไอ้เรื่องเวลเนสแกสโตรดิโพมาซีสำหรับผมเนี่ยผมทำมานานแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าทำทีไรมันก็ไม่เงิกเขาเรียกอะไรไม่เงิก
13: งอกเงย
12: ไม่ใช่เงิกขอโทษทีไม่งอกเงยสักที
13: อ่ะ
12: ตอนนี้ก็กลับมาเป็นเวลเนสอีกแล้วกลับมาเป็นแกสโตรดิโพมาซีอีกแล้วว่าเขาเรียกอะไรกินอาหารพร้อมกับการท่องเที่ยวกลับมาโลโก้อีกแล้วโลโก้อินกิเดียนเอาโลโก้อินกิเดียนมาพูดละโลโก้เขาเรียกอะไรวัตถุดิบพื้นบ้านเอามาปรุงแต่งให้โกอินเตอร์ซึ่งผมเอาเขาเรียกสมัยก่อนผมเอามาทำจนแบบสนิมมันขึ้นแล้วตอนนี้
13: แม่พวกนี้จะถามต่อไปเลยก็ได้แบบแล้วจริงมันควรมีแนวทางหรือทิศทางแบบไหนไหมเพราะว่าอย่างทุกปีเนี่ยอย่างปีที่แล้ว
12: ไม่ต้องเลยพี่ไม่ต้องถามคำพ่นนี้กับผมเลยอาหารไทยมันระบุไว้อยู่แล้วว่าอินเกเดียนหรือส่วนผสมต่างๆมันต้องเป็นโลโก้โปรดักต์ไม่ใช่อิมพอร์ตไม่ใช่อิมพอร์ตเข้ามาหรือนำเข้าม
13: า
12: เพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะใช้วัตถุดิบตัวไหนในอาหารประเภทไหนเพราะในอาหารประเภทหนึ่งที่บรรพบุรุษเขาจดหรือทำที่เรียกว่าเป็นอาหารรากของอาหารที่กำลังตามล่าตามหากันอยู่ในปัจจุบันนี้มันมีอยู่แล้วคุณเอาชื่อเขามาใช้แต่ข้างในไม่ใช่คุณเปลี่ยนแปลงเข้าใจป่ะพี
13: ่อ๋ออ
12: ันนี้มันดูน่ากลัวนะอันนี้มันดูน่ากลัว
13: uh-huh.
12: และที่สำคัญที่สุด
13: คือขายของไม่ตรงปก
12: ใช่
13: ขายปกอาจจะตรงแต่ของข้างในไม่ตรงอะไรอย่าง
12: เ
13: งี้ย
12: เขาใช้คำว่า เขาใช้คำว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมารีอารันช
13: ์รีอารันช
12: ์คือมา
13: ทำใหม่ปรับปรุง
12: มาปรับปรุงใหม่แต่ใช้ชื่อเดิม
13: อันนี้เขาคือถ้าเกิดที่เท่าที่เข้าใจคำนี้แบบมันมักจะเป็นในเพลงไงเวลาเราทำเพลงเนี่ยเราใช้คำว่า arrange มาเราก็จะรู้ว่า
12: แต่อาหารมัน
13: โครงกลางเดิมแล้วก็อาจจะเปลี่ยนนู่นนี่นั่นเพื่อให้เพลงมันทันต่อยุคสมัยทันต่อต้นทุนอะไรอย่างเงี้ยอาหารมี arrange ด้วยเหรอ
12: ครับมีครับโอ้โหผมเห็นเยอะเลยครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าวันนี้ผมเลยออกมานั่งคุยกับพี่เดชาว่
13: า
12: วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ชมที่ดูเราอยู่เนี่ยสามารถคุยกับเราได้นะทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนไปพี่แล้วมันกำลังจะเปลี่ยนไปวันนี้ถ้าเรามัวแต่ผลักดันเฉพาะหัวข้อแต่ไม่ลงมือทำจริงๆไม่ลงไปคุยจริงๆไม่ลงไปทำสิ่งต่างๆเหล่านี้จริงๆมันลำบากนะอย่างผมอะทำงานเป็นผู้อบรมของกรมการท่องเที่ยวในเรื่องของ ฟู้ดไฮยีนในเรื่องของครัวที่เราลงไปดูครัว
13: ทำอาหารสะอาด
12: ทำอาหารสะอาด
13: ค
12: ุณภาพและไปตรวจครัวว่าครัวต้องมีเพดานสูงเท่าไหร่มี
13: ฮะมี
12: มาตรฐาน
13: แล้ว
12: เชฟมีใบผู้สมัครอาหารไหมอะไรอย่างเงี้ยผมลงไปดูว่ามีทางหนีทีไล่ไหมประตูมีทางออก2ประตูไหมนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุแก๊สวางยังไงมีที่ตัดแก๊สไหมมีอะไรต่างไหมคือผมพยายามทำเรื่องนี้มานานมากแล้วนะพี่เดชาแล้วก็ทุกครั้งผมก็พยายามคุยกับทางกรมพยายามคุยกับผู้ใหญ่เอาจริงเอาจังเถอะครับนะครับแล้วก็หนึ่ง pollution ก็คืออากาศบ้านเราจะดีขึ้นนั่นที่ผมมองสอง
13: มลพิษเนี่ยนะ
12: มลพิษมันจะดีขึ้นลดภาวะโลกร้อนได้สามที่ผมมองก็คือคนที่ปรุงอาหารเนี่ยเขาจะได้มีใบผู้รับผัดอาหารเขาได้สอบเขาได้เรียนรู้จริง
13: ๆ
12: แล้วเขาจะได้เข้าใจว่าอาหารมันไม่ใช่ทำอะไรก็ได้แล้วอาหารเหลือไม่ใช่คุณเอาไปแพ็คกิ้งเช้ามาคุณมารีฮีทให้ลูกค้ากินมันไม่ได้แล้ววัตถุดิบอ่ะโอเคคุณจะไม่ใช่วัตถุดิบในประเทศไทยทำอาหารคุณก็ไปทำอาหารในส่วนต่างๆที่คุณถนัดแต่ถ้าคุณจะทำอาหารไทยคุณอาจจะใช้วัตถุดิบที่เป็นโปรตีนเนื้อสัตว์นำเข้ามาได้แต่วัตถุดิบพื้นฐานโดยทั่วไปก็อยากให้ใช้วัตถุดิบที่มาจากเกษตรกรบ้านเราทำนะครับเพราะทุกวันเนี้ยคุณจะเล่าว่าไอ้นี่ฉันนำมาจากนี่ไอ้นี่ฉันนำเข้ามาจากนี่แต่เวลาที่คุณไม่เคยพูดถึงอาหารบ้านเราเลยว่ามีเชฟหลายท่านนะที่ผมตามงานอยู่เขาก็พยายามเอาเนื้อเลยนะเอาเนื้อจากอีสาน
13: เอาเนื้อจากอีสาน
12: เอาเนื้อจากอีสานเอาปลาจากทางใต้เอานู่นนี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามจะเอามาหลายที่มาคุยกันแต่ผลสุดท้ายไอ้ที่บริเวณกรุงเทพชานเมืองอย่างหนองจอกมินบุรีติดปทุมธานีถัดออกไปแถวตลิ่งชันแถวติดสมุทรสาครสมุทรสงครามบริเวณนั้นน่ะซึ่งมันมีโอ้โหโปรดักต์มากมายดีๆเยอะแยะมากมาย
13: เอาเยอะก่อนแบบจะขยับไปขอกลับไปคำถามนิดนึงว่าพอบอกพูดบอกว่าเอ๊ะโดยตัวนโยบายแล้วกันไม่ได้เรียกว่ามหาภาคหรอกเป็นนโยบาย
12: ค
13: ือบอกว่าทำอาหารไม่มันอีกทีเดียวหรือว่าวัตถุ
12: เครื่องบ่ง
13: เครื่องบ่งเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบโลกแบบพื้นที
12: ่
13: ท้องถิ่นของเราเพราะคุณขายอาหารไทยแต่ทีนี้ในความเป็นที่อันนี้ถ้าเกิดถามผิดก็ตอบด้วยแล้วกันนะว่าบางทีมันเป็นอาหารยุโรปอาหารสเต็กอเมริกันอะไรอย่างเงี้ย
12: ไม่ถ้าอย่างนั้นคุณเป็นสเต็กเราไม่ว่าอยู่แล้วไงนี่ผมไม่ได้พูดถึงอาหารยุโรป
13: แต่ว่ามันก็ควรที่จะส่งเสริมวัตถุดิบภายในประเทศด้วยไหมอ่ะ
12: คือส่งเสริมวัตถุดิบภายในประเทศแต่บางอย่างมันก็ไม่ได้เข้ากับอาหารยุโรปต้องยอมรับอย่างนั้นก่อนนะครับผมก็เป็นกลางกับ
13: บางอย่างวัตถุดิบของเราที่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้เข้ากับ
12: มันไม่ได้เข้ากับอาหารยุโรปในเมนูยุโรปแบบนั้น
13: มันก็
12: ม
13: ีความจำเป็นที่จะต้อง
12: ใช่มีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าแล้วมีบางพังจำเป็นที่เขาจะต้องใช้บางอย่างที่เป็นวัตถุดิบหลักของเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่างแครอทบางตัวอย่างเงี้ยที่เราปลูกที่เชียงใหม่ที่ไหนมันก็ไม่ได้มีรสชาติเหมือนต่างประเทศที่เขานำเข้ามาจากออสเตรเลียหรือนำเข้ามาจากยุโรปหรือนำเข้ามาจากที่ไหนก็แล้วแต่อย่างแครอทที่มาจากจีนที่นำเข้าหรือทะลักเข้ามาทางเชียงใหม่ทางอะไรต่างๆพวกเนี้ยที่เข้ามาแครอทเขาก็มีรสชาติออกหวานแต่เป็นแครอทบ้านเราจากโครงการหลวงหรือที่ไหนเองเขาก็มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ
13: ์เป็นของตัวเอง
12: อย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยอ่ะถ้าเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้สตอปลูกที่อีสานได้พี่รู้ใช่ไหม
13: จริงเหรอ
12: จริง
13: เอ้าอ๋อสตอ
12: ครับ
13: เข้าใจ
12: ไม่ใช่สตอเบอรี่นี่ไง
13: อ๋อสตออ่ะๆๆแล้วก็เป็นเรื่องแปลกนะ
12: นี่เราไม่ได้เจอกันแค่2 3อาทิตย์น
13: ี่เป็นเนี่ยที่เราเห็นก็เป็นต้นไม้ใหญ่แล้วมันต้องการความชื้นความอะไรแบบนึงไม่แบบมันปลูกไม่ได้โดยอุตสาหกรรมมันต้องเข้าป่าไป
12: พี่เดชาครับอย่าว่าแต่สตอเลย เดี๋ยวนี้ที่อีสานมีทุเรียนพี่รู้ใช่ป่ะ
13: อันนี้ทราบนานแล้ว
12: แล้วทุเรียนรู้ทุเรียนเดี๋ยวนี้เนี่ยจันทบุรีทุเรียนก็ไม่ได้ดีเท่ากับจังหวัดอุทัยธานีนะครับอุทัยธานีนี่โหที่ผมไปมานี่เข้าไปสวนนี่สุดนะครับพี่ผมบอกให้เงาะก็สุด
13: ก็กำลังพี่ก็เลยบอกว่าจริงๆโดยอันนี้ขอพูดประเด็นนี้นิดนึงก่อนว
12: ่
13: าพอมันเปลี่ยนพื้นที่ได้เนี่ยก็ทำให้เขามีความเข้มแข็งกว่าต้นฉบับเดิมอย่างก
12: ร
13: ณีทุเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้ด้วยความนิยมและการใช้คำว่านิยมอาจจะเป็นนิยมที่ทุเรียนจันทบุรีอย่างเดียวแล้ว
12: ครับ
13: ทุเรียนที่อยู่แถวภูเขาไฟอะไรต่างๆ
12: ทุเรียนภูเขาไฟอีสาน
13: เขาก็ได้รับความนิยม
12: ท
13: ุ
12: เรียนมาจากทางใต
13: ้
12: ทุเรียนมาจากอุทัยจังหวัดอุทัยธานีเนี่ยนะที่ ที่มีปลาแรดมีปลาแรดกับส้มซ่
13: าน
12: ั่นก็ของเขาก็เด็ดนะครับ
13: ดังนั้นแสดงว่าเอากลับมาตรงนี้ว่าถ้าเกิดมันเป็นเมนูที่มันเป็นเมนูฝรั่งจริงๆหรือต่างชาติมาจริงๆเราก็ต้องยอมรับว่ามันจะต้องอาจจะมีโอกาสไม่ใช่มีโอกาสละมันก็จำเป็นที่ต้องเอาวัตถุดิบ
12: แล้ว
13: เข้ามา
12: ขึ้นอยู่กับร้านอาหารและเชฟคนนั้นที่เป็นผู้ปรุงเขาจะต้องทำวัตถุดิบต่างชาติที่นำเข้ามาต่างประเทศที่นำเข้าหรือใช้วัตถุดิบในพื้นบ้านอาหารไทยที่มาวัตถุดิบในไทยซึ่งมาใช้ในการปรุงอาหารยุโรปอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่ง
13: ผมก็เป็นมีพอพูดอย่างนี
12: ้
13: พูดเร็วไปปะเนี่ยพอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็มีความเข้าใจแบบหนึ่งอยากจะสงสัยเหมือนกันนะเพราะว่าพอเวลาเราพูดถึงอาหารไทยเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราจะทำมาเพื่อขายชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวเพื่อเกิดความประทับใจกลับ ไปไปบอกต่อให้ขับเขาเข้ามาในประเทศแต่ทีนี้พอมันเป็นอาหารต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็ส่วนหนึ่งก็น่าจะขายคนไทยที่อยากจะลิ้มรสลองอาหารต่างชาติดูบ้างเมนูต่างชาติดูบ้างหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เข้ามาไม่สะดวกทานอาหารไทยทีนี้คำถามมันก็จะเกิดขึ้นว่าเอ๊ะมันในเมนูต่างชาติแบบนี้มันจะต้องแค่ไหนอ่ะ
12: นี่แหละคือสิ่งที่ผมกำลังจะคุยกับพี่และท่านผู้ฟังให้เข้าใจว่าทุกวันนี้เราคุยถึงเรื่องอาหารไทยแกงเขียวหวานผัดกะเพรานู่นนี่นั่นถูกต้อง
13: คร
12: ับ นั่นคืออาหารไทยแต่ทำไมเราไม่ทำไม่พูดถึงคนไทยในประเทศไทยภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานเขากินเมนูอะไรแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยที่คนไทยกินเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังว่าพื้นเพธรรมชาติของคนภูเก็ตพื้นเพธรรมชาติภูเก็ตกำลังดังน้องอะไรนะเน่ๆอันนี้ภูเก็ตที่เป็นแกงเหลืองเป็นมิชลิน3ดาวที่ได้ร้านสอนอะไรอย่างเงี้ยเขากินอะไรแล้วคนที่กินที่คนใต้เขากินแบบนั้นเนี่ยเอาชีวิตของคนใต้ไปเล่าให้ฝรั่งฟังว
13: ่
12: าเขากินอย่าง
13: น
12: ี้ถ้าคนเหนือคนเหนืออาจจะพูดถึงคนเหนือคนเหนือคนเหนือเขาบริโภคอะไรน้ำเงี้ยวตอนนี้น้ำเงี้ยวกำลังไปเติบโตแล้วไปดังที่ไหนครับข้าวแกงข้าวซอยไปต่างประเทศ
13: ญี่ปุ่นก็มี
12: ในลอนดอนก็มีถูกต้องไหมครับนั่นคืออาหารของคนเหนือที่เขาบริโภคแต่เราเอาอาหารไปเล่าให้เขาฟังแต่เราไม่เคยเอาวิถี
13: ชีวิตประเด็นนี้น่าสนใจ
12: ไม่เคยเอาวิถีของคนที่เขากินพื้นบ้านที่เขากินมาตั้งแต่เอาแต่ออกเนี่ยเขากินกันยังไงเขาปลูกวัตถุดิบได้ยังไงเขาได้มาจากไหนและเอาตรงนั้นคนที่คนไทยที่กินเนี่ยไปเล่าให้เขาฟังว่าคนไทยภาคเหนือเขากินแบบนี้คนไทยภาคอีสานเขากินลาบลูกเขากินแบบนี
13: ้
12: คนไทยภาคกลางเขากินแบบคลาสสิกแต่งตัวสวยเขากินกันแบบนี
13: ้
12: คนไทยภาคตะวันออกภาคตะวันออกอ่ะตั้งแต่จันทบุรีเขากินซีฟู้ดเขากินอาหารเขากินแบบนี
13: ้
12: เราเล่าแต่อาหารแต่เราไม่เคยเล่าวิ
13: ทย์ไม่กำลังจะบอกเหรอว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยใช้คำนี้ได้มากเขาจะว่าเราไม่ให้เราเข้าสถานที่ราชการหรือเปล่า
12: ครับ
13: คือแบบฉาบฉวยจนเกินไปไม่ได้พูดถึงความ
12: เราไม่ได้เราไม่ได้ฉาบฉวยเท่าที่ผมไปสืบค้น เราคุยกันเรื่องอาหารมากกว่าจะเล่าเรื่องของบรรพบุรุษของเราเราพูดกับคนอื่นอย่างเดียวว่าเราคือสัญชาติไทยเราพูดกับคนอื่นว่าเรากินอาหารไทยผัดกะเพราใบผัดกะเพราแกงเขียวหวานแกงแดงต้มยำไก่ไอ้ต้มข่าไก่ต้มยำกุ้งเราพูดถึงชื่อของเมนูแต่เราไม่เคยพูดถึงว่าคนโบราณพามภาคพื้นเหล่านี้เนี่ยเขากินอาหารจานนี้นะแล้วในจานนี้เนี่ยวัตถุดิบมันได้มาจากที่ไหนได้จากดินส่วนไหนการที่เราเอาคนเหล่านั้นเนี่ยไปเล่าให้ฝรั่งฟังว่าเขากินแบบนี
13: ้
12: แล้วฝรั่งเขาจะเข้าใจเลยว่าอ๋อภาคเหนือเขากินแกงกระด้างอย่างนี
13: ้
12: เขากินขนมจีนอย่างนี
13: ้
12: เขากินข้าวซอยอย่างนี
13: ้
12: เขาได้อิทธิพลมาเป็นแบบนี
13: ้
12: และคนเหล่านั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดข้าวซอยที่คุณกินในวันนี
13: ้
12: แต่ทุกวันนี้เราไม่ได้เล่าถึงพวกนั้นเราเล่าถึงข้าวซอยมีพริกเท่ายังไงใส่ยังไงกินยังไงบีบมะนาวนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วกินยังไงมีให้เลือกถูกต้องไหมครับ
13: อ
12: ันนี้ก็คือส่วนหนึ่งผมพยายามกลับย้อนกลับไปดูว่าทุกวันนี้อาหารน่ะผมโอเคละแกสโตรดิโพมาซีผมโอเคละท่องเที่ยวผมโอเคละผมไปคูลินารีไปอบรมเด็กไปสอนเด็กทำเด็กให้พัฒนาเด็กแล้วให้ความรู้กับเขาในเรื่องของการปรุงอย่างถูกต้องในเรื่องการหั่นตัดแต่งเรื่องการทำเมนูเรื่องการเสิร์ฟเรื่องการเล่าเรื่องอย่างถูกต้องแหละผมได้หมดแล้วแต่สิ่งนึงที่ผมยังไม่เล่าก็คือชุมชนของผมที่บ้านที่หนองจอกชุมชนมุสลิมของผมชุมชนที่ผมโตมาตั้งแต่เด็กเนี่ยผมอยากหยิบมาเล่าให้เขาฟังว่าผมโตในชุมชนหมู่บ้านเจระดับแขวงโคกแฝดหนองจอกเนี่ยผมโตมากับการที่เป็น
13: แขวงอะไรนะ
12: แขวงโคกแฝด
13: ทำไม
12: โคกชิดกัน อยากขำมันมีอยู่มันมีอยู่
13: มันเกิดมาพร้อมกัน
12: ม
13: ัน
12: เก
13: ิ
12: ดมาพร้อมกันแพงเขาผมอยากจะเล่าให้ฟังว่าวิถีชีวิตของมุสลิมบ้านผมเวลาที่ผมเชือดวัวผมเคยเล่าให้พี่ฟังแล้วเชือดวัวเชือดควายสมัยก่อนมันไม่มีตู้เย็นเก็บหรอกครับเขาตัดแลขาออกอะไรแลขาออกแล้วเขาแบ่งเขาแขวนเชือกเขาแขวนใต้ถุนบ้านที่เขาตากลมนั่นแหละเขาเรียกว่าไดเอชผมโตมาอย่างนั้นเขาเรียกว่าเนื้อหั่นและตากไว้หรือว่าเขาบ่มไว้สองสามวันเพื่อจะมาทำงาน
13: uh-huh.
12: เพื่อจะเอาสิ่งเหล่านั้นมาแกงในวันในสองสามวันให้เลือดมันไหลออกหมดแล้วให้มันตก uh-huh. แล้วให้เนื้อมันสุก
13: uh-huh.
12: อ่ะอันนี้ผมโตมาอย่างนั้น uh-huh. ผมโตมากับการที่เขาไปหาปลาแล้วเอามาย่างกับตะไคร้มาย่างกับเขาเรียกอะไรนะตะแกรงไฟแล้วข้างล่างเป็นกาบมะพร้
13: า
12: วแล้วเวลาเอาปลาฉลาดมาวางหรือปลาอะไรต่างกระทิงมาวางปลาหลดมาวางแล้วก็มีใบตองที่เขาตัดมาคุ้ม
13: ฝรั่งเรียกลมควันนะ
12: เขาเรียกลมควันผมโตมาอย่างนั้นพี
13: ่
12: แต่ปัจจุบันเนี่ยทุกอย่างเป็นสโมกไปหมดทุกอย่างเป็นนู่นไปหมดลมควันไปหมดเอาฟางบางทีเอาฟางมาเผาบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้
13: าง
12: ในฟางเนี่ยถ้าคุณใช้ไม่ถูกต้องในฟางที่คุณเอามาเนี่ยมันมีแบคทีเรียมันมีเชื้อนะครับเวลามันเผาไหม้แล้วมันวิ่งเข้าเนื้อปลาแต่สมัยก่อนเนี่ยเวลาคนที่เขาจะใช้ฟางเนี่ยเขาต้องตากฟางก่อนแล้วหลังจากนั้นเขาจะอัดเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะมาใช้แล้ววิธีการใช้เนี่ยเขาต้องเผาไฟคือให้ฟางมันมอดไปมอดแล้วแต่ให้มีไฟแดงๆแล้วถึงจะใช้ไม่ใช่ปะโหควันขึ้นขนาดนั้นแล้วเขาไปอังอย่างนั้นมันไม่ใช
13: ่
12: วิธีที่ผมโตมาผมเป็นลักษณะแบบนี
13: ้
12: ผมโตมาจากการที่เอาหัวปลีเอาหัวปลีมาแล้วเอาไปย่างแล้วก็แกะใช่อ่ะย่างให้มันสุกแล้วแกะข้างในจะเป็นเนื้อสีขาวแล้วเอามาแกงผมไม่ได้โตมากับการที่เอาหัวปีผ่าแล้วไปแช่น้ำมะขามอะไรพวกนี้
13: อ้าวมันเกิดอะไรขึ้น
12: สมัยก่อนเนี่ยมันดำเวลามันดำเวลาจะทำหัวปีกินสมัยก่อนเขาจะเอาไปย่างย่างเตาถ่านย่างกับกาบมะพร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะว่างแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะผ่าเอาออกมาปรุงรสชาติเช่นย่างหัวปีโบราณแม้กระทั่งมระขี้นกลูกเล็กรู้จักมระขี้นกลูกเล็กไหม
13: รู้จักครับ
12: ผมโตมาจากการที่เขาผ่าครึ่งแล้วเอาไปลวกน้ำ
13: ครับ
12: แล้วหลังจากที่ลวกน้ำเสร็จแล้วเขาขึ้นมาแล้วคอยแคะเม็ดผมไม่ได้โตมาจากการที่เอาไปลวกทั้งลูกแล้วมาผ่าครึ่งมันผมไม่ได้ทำอย่างนั้นผมก็เคยถามว่าสมัยก่อนเนี่ยทำไมเขาทำงั้นเขาบอกว่าเวลาผ่าครึ่งแล้วมันมีเม็ดอยู
13: ่
12: อย่างน้อยเวลาต้มที่ใส่เกลือไปแล้วเนี่ยเวลาต้มไปแล้วเนี่ยความขมมันจะออกมาต้องเปิดฝาหม้อด้วยแล้วหลังจากนั้นเอามาน็อกน้ำเย็นหรือเอามาแช่น้ำเย็นให้มันแน่นลงแล้วก็เอาช้อนเล็กๆหรืออะไรต่างๆแค่เม็ดออกแล้วเวลาที่เขาไปกินกันหลนไปกินกับน้ำพริกหรืออะไรต่างๆมันจะมีขมปลายแต่รสชาติมันอยู่เขามีวิถีของเขาผมโตมาอย่างนั้นวันนี้ผมเลยย้อนกลับมาคุยกับพี่เดชาแล้วคุยกับท่านผู้ฟังว่าผมอยากให้ทุกคนน่ะเล่าเรื่องวิถีชีวิตของบ้านเราบ้างกว่าเขาจะปลูกชมพู่เมืองเพชรได
13: ้
12: กว่าเขาจะปลูกดอกไม้กินได้ในปัจจุบันเนี่ยเขาศึกษาขนาดไหนกว่าเขาจะปลูกได
13: ้
12: กว่าเขาจะขายได้เรากินใบบกจากการที่บอกเราอกหักช้ำในแต่สมัยก่อนเนี่ยเขากินใบบก
13: ก็เป็นผักแก้ม
12: เป็นผักแหนมเป็นผักแหนมยอดมะม่วงหินมะพร้าวเขาแหนมเพราะอะไรเขาได้ความแหนมจากนั้นไม่ใช่จะความเปรี้ยวแต่มันเป็นความฝาดที่มันเปิดต่อมรับรสที่เขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร bitter นั่นแหละเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เพราะวันนี้ผมพยายามเอาอาหารที่เรากินทุกวันเนี่ยเชื่อมกับไปหาบุคคลที่ปลูกวัตถุดิ
13: บ
12: เชื่อมไปหากับชุมชนที่กินอาหารประเภทนี้ในแต่ละจังหวัดในแต่ละอำเภอแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเล่าให้คนฟังเหมือนกับอย่างที่ผมก็เล่าให้พี่เดชาฟังว่าล่าสุดพี่เดชาถามผมก่อนเข้ารายการว่าเนี่ยสัปดาห์นี้คุณไปสองสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไปไหนบ้างอะไรเงี้ยผมจะเล่าพี่ฟังว่าผมไปอุทัยธานีก่อนผมไปจังหวัดอุทัย
13: ไปดูเนื้อเหรอ
12: ไปดูไอ้นี่ครับไปดูปลาแรด
13: อ๋อ
12: ไปดูปลาแรดไปดูปลานิลที่เขาปล่อยที่เขาเลี้ยงตรงเขื่อนที่ไม่ใช่เป็นปลานิลธรรมชาติที่เขื่อนที่
13: เลี้ยงในกระชังหรอ
12: เลี้ยงในกระชังแล้วก็ไปดูปลาเขาเรียกอะไรปลาตะเพียน
13: ครับ
12: ปลาตะเพียนปลาตะเพียนตัวใหญ่ๆอ่ะที่มีไข่อยู่ตอนนี้มันเป็นหน้าฝนเสร็จแล้วผมก็ไปดูว่าเขาเลี้ยงไก่ป่า
13: คร
12: ับ ไก่ป่าที่เป็นไก่ป่าจริงๆที่เขาเอากลับมาแล้วเขามาเลี้ยงเป็นอุตสาหกรรมแต่เขาไม่ได้จับมาขายมากินนะผมก็ไปดูว่าอุตสาหกรรมนี้มันเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญที่สุดผมเพิ่งรู้ว่าแหล่งที่มีส้มซ่าเยอะที่สุดแล้วแทบจะทุกอำเภอนั่นคือจังหวัดอุทัย
13: เป็นแหล่งปลูกส้มซ่า
12: เป็นแหล่งปลูกส้มซ่าไม่ใช่แห่งใหม่ปลูกมานานแล้วแต่เราไม่รู
13: ้
12: ผมรู้ว่ามันมีแหละแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเยอะ
13: เยอะขนาดนี
12: ้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี
13: ้
12: ผมก็เลยลงไปขุดอยู่ประมาณ7วัน
13: ครับ
12: ไปรู้ไปเรียนรู้เรื่องแม่น้ำลุ่มแม่น้ำสแกกังนะครับมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นมีอะไรบ้างแล้วก็ไปศึกษาว่าปลาทับไอปลาแรดของที่นี
13: ่
12: ถ้าเราทำทอดแล้วนึ่งไปทำอย่างอื่นได้ไหมไปทำเมี่ยงได้ไหมไปทำแรดปลาเผาได้ไหมไปทำอะไรได้มากอีกเราก็ไปศึกษาส้มซ่าไปทำอะไรได้นอกจากที่เรามาใช้ในเรื่องของอาหารไทยโบราณนะครับเราเอาส้มซ่าไปทำอะไรได้แล้วผมก็ไปทำในเรื่องของขิงแคนดี
13: ้
12: ก็คือคนที่เขาไอเนี้ยครับคนที่เวลาเขาขึ้นรถเวียนหัวมึนหัวแล้วเขาชอบกินยาจำได้ไห
13: ม
12: ตอนนี้ผมกำลังผลิตขิงแคนดี้เพื่อให้เขาเคี้ยวหรืออมใต้
13: ล
12: ิ้
13: น
12: เวลาที่เขาเวียนหัวใช่แก้มึนหั
13: ววิ
12: ระไล่ลมตอนนี้ผมก็ไปช่วยชาวบ้านที่เขาจะทำโปรดักต์แบบนี้ผมก็ไปวิจัยวิเคราะห์ไปช่วยเขาอันนั้นส่วนหนึ่งแล้วก็ผมก็มีเวลาขึ้นไปที่จังหวัดตากที่แม่สอดก็มีโอกาสได้ไปสอนโรงเรียนชาวกะเหรี่ยงซึ่งเป็นโรงเรียนที่
13: ที่เคยไปประจำนั่นแหละ
12: ที่ไปประจำครับ
13: ไปทำเรื่องเชฟเป็นเรื่องการ
12: นั่นแหละ
13: บริการทางอาหารอยากเป็นแบบไหนอะไรใช่ไหม
12: ก็ไปที่นั่นแหละก็ไปอยู่ที่นั่น3คืน4วันไปสอนก็ได้ประสบการณ์อะไรต่างๆเยอะมากในการสอนเด็กกะเหรี่ยงผมเพิ่งรู้นะว่าเขาพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่จบ
13: เล
12: ยโอ้โหเขาดีกว่าเราเขาดีกว่าเราและเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะบอกว่าเวลาผมเข้าไปถึงแม้กระทั่งคนกะเหรี่ยงผมก็ไปพูดกับเขานะว่ายูเป็นชาวกะเหรี่ยงยูรู้ไหมว่ายูขึ้นบ้านทุกวันเดินเป็น 2-3 ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านเวลากลับบ้านเนี่ยขึ้นดอยรู้ไหมวิถีชีวิตคุณอ่ะคุณเคยรู้ไหมว่ากาแฟที่คุณปลูก 1,200 ฟิตบนน้ำทะเลบ้านคุณน่ะกาแฟอาราบิก้าบ้านคุณมันอร่อยขนาดไหนของที่บ้านคุณที่คุณมีเนี่ยมันอร่อยขนาดไหนแต่คุณเคยเอามาเล่าให้เขาฟังไหมวันนี้คุณเล่าให้ผมฟังทำไมคุณไม่เอาอาหารพื้นบ้านคุณที่มันอร่อยและเป็นธรรมชาติแบบนี้เป็นแกสโตรนอมีแบบนี้เอาไปเล่าให้คนอื่นฟังบ้างและเอาอาหารบ้านคุณเนี่ยใช้เทคนิคแบบที่ผมสอนคุณแบบฝรั่งเศสเทคนิคอาหารไทยหรืออะไรต่างเนี่ย
13: ล
12: องทำแล้วทำออกมาให้มันดูจานสวยให้มันดูน่ากินมันก็เขาก็เริ่มเข้าใจนะครับมันก็เลื่อนเลยกลายเป็นว่าวันเนี้ยผมกำลังจะเอาเรื่องนี้มาคุยกับพี่เดชาว่าวันนี้เราใช้อาหารเป็นตัวเชื่อมของคนต่างชาติเอ่ยของคนในพื้นที่ในประเทศไทยที่เข้าหากันและอาหารเนี่ยคือภาษาที่สามารถพูดกันบนโต๊ะได้แทนภาษาที่เราใช้นั่นคือความอร่อย
13: ได
12: ้ครับผม
13: พักกันก่อนน
12: ะก่อนจะไปพักผมฝากนิดนึงก็อยากฝากนิดนึงนะครับสำหรับท่านที่อยากทานอาหารฝีมือผมนะครับตอนนี้ผมเป็น private chef หรือเป็น celebrity chef แหละของโรงแรมเอเดนสุรวงศ์ในวันที่4ที่5เดือนกันยานะครับเปิด2วันนะครับเดี๋ยวลองติดตามได้แล้วเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เผื่อใครจะสนใจที่จะไปทานอาหารค่ำกับผม
13: เดี๋ยวรอติดตามกันอยู
12: ่ครับรอติดตามกันอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปเบรกกันก่อน
13: เบรกกันตรงนี้คู่นึงผมมีประเด็นอยู่ 2-3 ประเด็น
12: ได้เดี๋ยวกลับมา
13: เรื่องนี้ปุ๊บแหมมันสะกิดต่อม
12: นะได้ๆ
13: เดี๋ยวกลับมาตรงนี้เรากลับมาคุยกันต่อคร
12: ับ
14: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
19: อ้าวสายต่อไป
20: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
19: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
18: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
0: ้เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
21: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
22: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
23: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
24: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เราจะออกรอบเรื่องราวเกี่ยวกับกอล์ฟด้วยกันที่นี่ทุกวันเสาร์บ่ายโมงถึงบ่ายสองเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
10: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
25: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
12: ครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการอ่ะก่อนที่ไปเบรกอ่ะพี่มีข้อข้องใจหรือมีคำไม่ใช่ข้อข้องใจคำถามที่พี่ผุดขึ้นมาในสมองของพี่เนี่ยที่พี่จะถามผมเนี่ย
13: คือ
12: ต้องพูดอย่าง
13: น
12: ี
13: ้ก็อย่างที่พี่เล่าในตอนต้น
12: ในความคิดอย่าใช้สมองเลยพูดจำไม่พอ
13: จริงมันก็จะผูกกันแต่ว่าอย่างที่พี่เล่าอ่ะผมว่าคนที่สื่อสารเรื่องนี้ก็คือคนที่เป็นเชฟ
12: ครับ
13: ทีนี้อยากจะกลับไปสู่ต้นตำรับสักนิดนึงก่อนว่าอาหารมันจะออกมาได้เพราะเชฟนี่แหละและหลักสูตรในการเรียนการสอนเนี่ยที่เขาไม่ได้อาจจะพูดถึงเรื่องวัตถุดิบที่มาแหละแล้วก็ใช้ทำอะไรได้บ้างได้ใช้เครื่องมืออะไรทำให้มันอร่อยขึ้นหรือแม้กระทั่งเมนูเนี้ยใช้อันเนี้ยทำเนี่ยแต่มีโอกาสหรือว่ามันมีการเรียนการสอนไหมที่เล่ากันมาเมนูเนี้ยมันทำมาจากอันวัตถุดิบเนี้ยต้องมายังไงวิธีคิดมาไงมีเรื่องเล่าอะไรยังไง
12: ครับ
13: เมนูอาห
12: ารคือต้องเรียนพี่เดชาอย่างนี้ก่อนขอบคุณสำหรับคำถามดีๆ แล้วก็ท่านผู้ฟังผมด้วยนะครับก็อยากจะบอกอย่างนี้ก่อนว่าในแต่ละสถานศึกษาที่เราเรียนในการเปิดคอร์สอาหารระยะสั้นระยะยาวในแต่ละโปรแกรมก็เขาก็จะมีบอกนะครับว่าโอเคก่อนเข้าเรียนระยะยาวเนี่ยสมมติว่าเรียน3วันวันแรกมีอะไรบ้างเขาก็จะบอก3วันครับ3วัน5วันอันนี้ระยะสั้นสำหรับโปรเฟสชั่นอลที่เป็นมืออาชีพแล้ว
13: เอามาอัปเดต
12: มาอัปเดตที่เขาไปเรียนกับมืออาชีพหรือเรียนเฉพาะเมนูนั้นเจาะจงแต่ถ้าเป็นมือใหม่หัดขึ้นเขียงมือใหม่หัดหั่นมือใหม่หัดข้าวครัวที่อยากจะทำอันนี้คุณจะต้องเรียนตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนะครับว่าผักกันเปื้อนได้มายังไงก่อเกิดกำเนิดงานครัวมาจากไหนเอสโคฟิเอเป็นคนผู้ก่อตั้ง75ปี175ปีแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะเล่าเรื่องนี้ก่อนในบางสถาบันนะครับแต่ในบางสถาบันบางทีก็อาจจะไม่เล่าถึงอาหารในสิ่งที่เขาจะเรียนโดยตรงตรงนั้นก็ว่ากันไปแล้วเขาก็จะมาแยกในพาสก่อนว่าโอเควัตถุดิบต่างๆประเภทผักใบผักหัวผักอะไรเงี้ยเป็นยังไงเขาก็จะแยกให้ออกแต่เขาสอนในเรื่องวัตถุดิบ ร้อนประเภทร้อนวัตถุดิบประเภทไฮริดร้อนริดเย็นอันนี้เขาจะสอนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ถ้าเรียนกับผมอะผมสอนว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไ
13: ร
12: แล้วแม้กระทั่งที่แม้กระทั่งบอกว่าการเดินทางของอาหารจานนี้ใครเป็นผู้ค้นคิดมาจากที่ไหนแล้วมายังไงอันนี้เรามีอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอะไรในอาหารที่มันหายไปยกตัวอย่างเช่นเปราะหอมเราเคยได้ยินชื่อเปราะหอมแต่เรารู้ไหมว่ามันใส่ในเมนูอะไรบ้
13: าง
12: มันใส่ในแกงเขียวหวานมันใส่ในแกงเขียวหวานต้องมีเปราะหอมในเครื่องแกงต่างๆที่สัตว์เนื้อสัตว์ที่มีกลิ่นสาบเยอะๆเขาก็จะใส่เปราะหอมไปช่วยในการดับ
13: กลิ่นคาว
12: ใช่
13: ข
12: ับ
13: ดินคาว
12: รู้ใช่ไหมครับว่าในมัสมั่นมันจะต้องมีส้มซ่าน้ำส้มซ่าใส่เขาก็จะมีของเขาอยู
13: ่
12: นะครับในแกงเขียวหวานก็จะมีสิ่งต่างๆต่างๆคือมันมีเยอะมากที่มันขาดหายไปตามกาลเวล
13: า
12: แต่นะถามว่าวัตถุดิบเหล่านั้นมีไหมมีแต่คนปรุงไม่ได้ใฝ่หรือค้นหาที่จะรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นอยู่ตรงไหน
13: ก็โดยบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่จำเป็นแล้วก็ตอนนี้มันเขาก็นิยมอย่างเงี้ยก็ทานหนึ่ง
12: ใส่มากออกมากใส่น้อยออกน้อยทุกอย่างที่ใส่ลงไปในอาหารมันมีคุณค่าของมัน
13: คือมันก็เป็นข้อสงสัยนะ
12: ครับอย่าใส่น้ำตาลไปกบอย่างเดียว
13: ถ้าเกิดผมถามผิดก็บอกนะว่าเพราะมันเป็นอย่างเงี้ยด้วยความว่าเป็นนโยบายผมขออนุญาตกลับไปตอนแรกสักนิดหนึ่งเพราะที่เราพูดกันถึงว่าน
12: โยบายแล้ว
13: กลับไปที่นโยบายเพราะมันเหมือนกันมันเหมือนการแต่งหน้าแต่งตัวเยอะมากอะพี
12: ่
13: มันก็เลยทำให้จริงๆแล้วอาหารบางอย่างมันควรที่จะถูกสนับสนุนขึ้นมาแต่ด้วยความว่ามันไม่เป็นที่นิยมของชาวต่างชาติมันไม่สามารถจัดหน้าตาให้สวยงามได
12: ้
13: มันไม่สามารถส่งเสริมอะไรได
12: ้
13: ก็เอาเท่าที่ต่างชาติเขานิยมหรือนักท่องเที่ยวนิยม
12: แยกก่อนอาหารไม่ใช่เทรนไม่ใช่เทรนการแต่งตัวการแต่งตัวสีสันคุณเปลี่ยนได้สีเขียวสีเหลืองสีแดงคุณแมทชิ่งอะไรต่างได้แต่อาหารไม่ใช่เทรน
13: อ
12: าหารคุณเปลี่ยนไม่ได้อาหารคุณจะคุณตามฤดูคุณกินอาหารตามฤดูได้มีอาหารตามฤดูได้แต่อาหารคุณต้องปรุงอย่างถูกต้องและเมนูที่คุณจะนำเสนอก็ย้อนกลับไปที่ว่านำเสนอเมนูนั้นเนี่ยในส่วนของคนในพื้นที่ไหน
13: ครับ
12: ถ้าแกงมัสมั่นพี่รู้ว่าเขาแนะนำในพี่รู้จักแกงมัสมั่นในภาคไหน
13: ภาคกลาง
12: ภาคกลางกรุงรัตนโกสินทร์กับแผ่เรือรัชกาลที่4ถูกต้องไหมครับ
13: รัชกาลที่2
12: รัชกาลที่2
13: โ
12: ทษด้วยครับรัชกาลที่2กับแผ่เรือถามว่าเรารู้จักมัสมั่นในส่วนของภาคกลางถูกต้องไหมครับพี่รู้จักแกงคั่วมาคั่วกิ้งพี่รู้จักภาคไหน
13: ภาคใต้
12: ภาคใต้ถ้าภาคใต้เรารู้ภาคแต่เวลาที่เขานำเสนอมันขึ้นอยู่กับผู้นำเสนอผู้นั้นถนัดอาหารแบบไหนและจะให้ร้านตัวเองไปแบบไหนและเล่าเรื่องแบบไหนอย่างร้านสอนขออนุญาตนะครับร้านสอนเขามาในแนวใต้แต่เป็นใต้ที่เขาอนุรักษ์พื้นฐานพื้นถิ่นที่เขา GI อะไรเงี้ยพาเขามาเล่าเรื่องเนี่ยเขาก็มีวัฒนธรรมของเขาอย่างร้านบางร้านที่ผมดูอ่ะที่ได้หลายๆร้านที่ได้มิชลินเขาก็มีเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นพื้นฐานพื้นถิ่นของเข
13: า
12: แต่บางคนที่ได้แล้วเอาอาหารไทยมาตัดต่อพันธุกรรมแล้วใช้ชื่อเดิม อันเนี้ยผมก็ไม่แฮปปี้นะผมพูดเลยผมก็ไม่แฮปปี
13: ้
12: ผมก็มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะให้เกียรติอาหารไทยเรามากกว่านี้หน่อยแต่นี่ย้อนกลับมาที่พี่ถามว่าเราอ่ะ
13: แต่งหน้าแต่งตาเกินไหมแบบ
12: แต่งหน้าแต่งตาขายเกินไปแล้วผมบอกก่อนเลยว่าใน5อเนี่ยใน5อของโลกเนี่ยเราไม่ได้เป็นร่อยรองอาหารเนี่ยในเรื่องของอาหารม
13: ี5ประเทศ
12: 5ข้อก็คือ5ประเทศที่เกี่ยวกับเรื่องของอาหารที่เป็นเทรนด์ชั้นนำของโลกเนี่ยไทยเป็น1ใน5นะครับ
13: อ๋อเหรอฮะจีนเหรอจีนญี่ปุ่น
12: อันดับแรกเลยนะครับที่เราต้องรู้ก่อนแล้วคือฝรั่งเศสอิตาเลียนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ญี่ปุ่นแซงอิตาเลียนไปแล
13: ้
12: วเป็นฝรั่งเศสอิตาเลียนแล้วไทยก็เป็น1ใน5แล้วก็มีอาหารจีนถูกต้องไหมครับเพราะทุกวันนี้อินเดียยังมาไม่ถึงเร
13: าน
12: ะครับอินเดียมาไม่ถึงเราจริงๆอาหารไทยเนี่ยมันเป็นอาหารไทยที่เราสามารถปรุงแล้วให้คนบริโภคเนี่ยเพื่อไม่ให้ก่อเกิดโรคต่างๆที่จะตามมาในอนาคตแต่เราปรุงอาหารตามหลังโรคพี่เข้าใจปะ
13: ปรุงอาหารตามหลังโรค
12: โรคมันเกิดไปแล้วแล้วหมอวิจัยว่าเนี่ยคุณเป็นอย่างนี้นะคุณโรคอ่ะเป็นอย่างนี้นะคุณต้องมากินอย่างนี้แล้วคุณก็มาลดแต่จริงๆอย่างต้มส้มเรามีอะไรขิง
13: ครับ
12: เวลากินข้าวมันกินน้ำต้มส้มสดน้ำไปชําให้เลยคนจีนมีขิงเป็นอะไรปลาไก่ผัดขิงถูกต้องป่ะในช่วยของเรื่องย่อย เดี๋ยวนี้วัตถุดิบในร้านอาหารยุโรป 60-70% เป็นวัตถุดิบมาจากเอเชียที่เขาใช้กันนะครับนี่ไงผมถึงบอกไงครับว่าเราเล่าอะไรให้คนต่างชาติฟังเราเขียนอะไรให้คนต่างชาติฟังนะครับคนต่างชาติบางคนอยู่ทางเหนือพยายามทำอาหารต่างๆในลักษณะของสไตล์อาหารแต่ผลสุดท้ายเขาเกิดมาในดินแดนยุโรปวิถีชีวิตเขาเป็นยุโรปยังไงเขาจะเสิร์ฟอาหารไทยหรือยังไงเขาก็ยังเป็นไทยแปลงเพศอ่ะไทยแปลงเพศเลยเป็นยุโรปพี่เข้าใจว่าเขาไม่เข้าใจถึงแก่นหรือรากของอาหาร
13: ตอนแรกกำลังจะเข้าใจว่า
12: ครับ
13: บางทีตอนเนี้ยเวลาเราเข้าไปในเซิร์ชหรือแม้กระทั่งถามระดับนโยบายที่จะส่งเสริมอาหารไทยม
12: ัน
13: ก็จะมีอะไรต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานมัสมั่นอะไรเงี้ย
12: ครับแต่มันมีตั้งเยอะแยะที่เขาไม่มาหยิบ
13: มันก็เลยกลายเป็นแบบบางทีอันนี้เป็นคำถามนะถามผิดตอบ
12: ครับ
13: พอเราไปภาคใต้เนี่ยแทนที่จะส่งเสริมมากคุณอาหารพื้นถิ่น
12: น้ำพริกขยำอย่างเงี้ยน้ำพริกขยำน้ำพริกมะม่วงน้ำพริกมันไอ้น้ำพริกกะปิอะไรต่างๆเราเคยพูดเรื่องนี้แล้วถูกต้องไหมว่าน้ำพริกมันคืออะไรครับมันคือจานหนึ่ง
13: หรือเชื่อมโยงอาหารจานนั้น
12: เรียกผสานความอร่อยผสานความอร่อยในสำรับเนี่ยคลีเขาเรียกว่าดิปปิ้งฝรั่งเรียกดิปปิ้งหรือบ้านเราเรียกว่าเครื่องจิ้มเนี่ยมันมีอยู่แล้วอะแล้วทำไมเราไม่เอาเครื่องจิ้มเหล่านั้นไปอธิบายฝรั่งว่ามันเป็นกับกะปิฝรั่งกินกะปิไม่ได้เอาแล้วในเครื่องแกงที่มึงแกงให้เขากินน่ะมันไม่มีกะปิหรอ
13: ก็กินนั่นแหละแต่ไม่เห็นไงพอมันเห็นเป็นกะปิปุ๊บมันเห็นปุ๊บสีไม่สวยก็ไม่ค่อยอยากเสิร์ฟ
12: กะปิมีหลายประเภทมีหลายเกรดคุณก็เลือกให้มันดีเวลาที่คุณนำเสนอ
13: แนะนำด้วยแนะนำดูก่อนทานได้ไหมรสชาติ
12: สมัยก่อนย้อนจำได้ไหมสมัยก่อนจำได้ไหมที่ออกมาพูดถึง5ซอในเรื่องของ5สับ HACCP คุณใช้ไม้กัดไม่ได้คุณใช้นู่นไม่ได้มันจะแทงปากคุณนี่ไม่ได้ใช้ใบตองไม่ได
13: ้
12: มันดูสกปรกมันดูนู่นดูนี่เขียงที่คุณใช้เขียงไม้ลามันขึ้นต้องเปลี่ยนทุกวันนี้เปลี่ยนอะไรไปไงผลสุดท้ายกลับมาทุกวันนี้แม่งทุกร้านโทษนะครับทุกร้านแทบจะเป็นใบตองทั้งนั้นเลยเช็ดบ้างไม่เช็ดบ้างผ้ากิริวผืนเดิมชุบน้ำแล้วบีบให้แห้งตากให้จนแข็งมาชุบน้ำแล้วก็เช็ดไป
13: ครับ
12: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นน่ะพี่มันมีแต่เทรนนะครับแต่ไม่มีคนลงลึกถึงรากมันจริง
13: ๆเมื่อกี้พอพูดเทรนก็เข้าใจแล้วว่าท้ายสุดเราไม่สามารถทำตามอาหารเทรนได้ถ้าเกิดจะเอาแบบออริจินอลจริงๆเพราะว่าในแต่ฤดูกาลเนี่ยว
12: ั
13: ตถุดิบมันก็ที่ดีๆเนี่ยก็เปลี่ยนไปตามผันไปตามฤดูกาลมันไม่สามารถมีความดีงามตลอดทั้งปีได้ดังนั้นเราจะไปบอกเป็นเทรนให้กินอันนี้ทั้งปีมันก็ทำไม่ได
12: ้ผมอย่างนี้ถ้าผมพูดถึงซุปทางใต้ที่มันอร่อยแล้วคนกินได้เช็งๆพี่นึกถึงอะไร
13: โอ้ยากมาก
12: ถ้าผมพูดเลยนะในฐานะผมเป็นเชฟไก่ต้มขมิ้น
13: เราจะไม่ควรไปแนะนำว่ามากินต้มยำกุ้งกันเถอะ
12: คุณน้ำใสไก่ต้มขมิ้นเลยแต่ถ้าคุณจะกินต้มที่เป็นกะทิคุณมาประเทศไทยเลยกินต้มข่
13: า
12: แต่ถ้าคุณจะกินต้มยำกุ้งเป็นแบบน้ำข้นน้ำใสก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นในภาคอีสานคุณจะต้องกินอะไรครับถ้าเป็นต้มซุปก็คือต้มยำไก่เขาเรียกอะไรต้มโครงของภาคอีสานถูกต้องไหม
13: ต้มแซบ
12: ต้มแซบ
13: เรียกอะไรวะ
12: เขาเรียกต้มเนื้อแซบมันเขาเรียกต้มเนื้อต้มเนื้อเปื่อยต้มอะไรก็ได้มันมีที่ไหนแล้วต้มแซบ
13: ผมไม่รู้ว่าเคยเห็นเขาเรียกกันอย่างนั้นแซบมันเ
12: ป
13: ็น
12: แซบมันเป็นลักษณะของการที่เรากินเข้าไปแล้วมันซึซ่าซึซ่านี่เขาเรียกว่าแซบ
13: แต่เห็นภาพ
12: เราใช้คำผิดกันนี่ไงเหมือนปลาทอดน้ำปลาใครจะเอาปลาไปทอดกับน้ำปล
13: าม
12: ันต้องปลากระพงทอดราดด้วยซอสน้ำปลา
13: อะไรอย่างนี้
12: คือผมคืออย่างเงี้ยมันก็เลยเพี้ยนตั้งแต่ในมุ้งยังไม่ออก
13: มันจะทำเราจะทำได้จริงๆเหรอว่าให้อาหารบาง
12: มีคำหนึ่งที่ผมเคยพูดว่าหรือว่าผมอยากจะพูดตรงนี้เลยนะพูดได้ไหม
13: ได้ไหม
12: บรรพบุรุษทำบรรพบุรุษสร้าง
13: คนปัจจุบันทำลายอย่าง
12: น
13: ี้เหรอ
12: ใช่คนปัจจุบันแม่งทำลายพี่เข้าใจปะเออคือเรื่องนี้อ่ะช่างมันเถอะไม่เป็นไรเราพูดในเรื่องของเรานี่คือความเห็นของที่เราคุยกันนะ
13: ครับ
12: ผมอยากให้ท่านผู้ฟังอ่ะเข้ามาเขียนไม่เสร็จแล้วมาคุยกับเราด้วยหรือฝากข้อมูลอะไรต่างๆไว้ก็ได้แล้วเราตอบกลับนะครับแล้วก็โพสต์ให้ทุกคนเห็นว่าสิ่งที่ผมกำลังจะตอบคืออะไรบ้างอ่ะแต่นี้ย้อนกลับมาถ้าเราอ่ะจับประเด็นหลักๆไปเลยว่าอ้าวในปีนี้ที่มันเกิดวิกฤตเรามีนักวิชาการวิเคราะห์มากมายที่มันเกิดขึ้นนู่นนี่นั่นคนเกิดการเครียดอ่ะคุณจับอาหารตัวนี้ขึ้นมาเลยของภาคนี้ทำในปีนี้ให้มันจบไปเลยปีนี้ภาคเหนือ3ตัวภาคอีสาน3ตัว มีแอปเปิลไทเซอร์1ตัวสลัด1ตัวซุป1ตัวอย่างละ1เมนู1เซต1เซตอะสำหรับปีนี้แล้วผลักดันและปีต่อไปทำมาร์เก็ตติ้งแพลนบัดเจ็ตแพลนแอคชั่นแพลนในเรื่องของเมนูที่จะหยิบขึ้นมาอีกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเวลาคนที่ยุโรปที่เขามากินนู่นนี่นั่นกินก็ทำเรื่องของการที่รวบรวมเมนูต่างๆเหล่านี้เข้ามาไม่ใช่ทุกวันนี้ก็ผัดไทยก็อย่างมะม่วงต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานแกงแดงคั่วกิ้งมีละแกงส้มก็บอกว่าแกงส้มไม่อร่อยแกงส้มมันดูอะไรเน่าๆใช่ไหมที่มีปัญหาแล้วก็มีชูชีพะแนงที่มีกันอยู่มัสมั่นแล้วก็มียำเนื้อมีข้าวซอยมีส้มตำที่ได้อยู่มีไม่เกิน15ตัวที่ได้อยู่แต่ถามว่าต้มส้มปลากระบอกโอ้โหอร่อยมากไก่ต้มขมิ้นอร่อยมากภาคเหนือมีอะไรครับมีลาบอะไรนะคั่วปลาลาบปลาลาบปลาเพี้ยของภาคเหนืออร่อยแกงอะไรนะแกงอะไรส้มๆของของแกงอะไรแกงส้มของภาคเหนือที่ใส่ปลานั่นก็อร่อยนะลาบเป็ดอีสานมันดังอยู่แล้วลาบเนื้อมันดังอยู่แล้วต้มแซ่บไม่มีนะเสือร้องไห้ก็ไม่มีมีแต่เนื้อย่างนะไม่มีเสือร้องไห้เสือร้องไห้มันเป็นคำที่เสือกินแล้วร้องไห้คือมันร้อนแล้วมันเหนียวเข้าใจว่าตามในความคิดผมนะเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้พยายามกลับมาตอบให้พี่เดชาและท่านผู้ฟังได้เข้าใจว่าคือมุมมองของคนเป็นเชฟผมพูดแบบนี
13: ้คือกำลังสงก็ไม่ได้ถึงว่าขั้นสงสัยแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาส
12: ค
13: ือมีโอกาสได้ติดตามแบบโดยเฉพาะอาหารอีสานเนี่ยผมมองหลายๆร้านที่น้องๆรุ่นใหม
12: ่ครับ
13: น้องๆได้แบบจริงๆเราก็ไม่ได้อยู่ในวงการเขานะแต่ก็เป็นคนไปชิมเนี่ยแต่ก็เห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ทำร้านอาหารอีสานเนี่ยเมนูอีสานเนี่ยทำได้น่ารักดูดีดูมีสไตล์แล้วก็
12: อีสานอีกาอีสักยะ
13: มาวันนั้นยังไม่บอกนะมันก็มีหลายสไตล์แต่ในทางภาคเหนือเนี่ยก็เห็นบ้างนะเท่าที่ความรู้สึกก่อนนะเพราะว่าไม่ได้ตามทั้งหมดแต่ในอีสานเนี่ยผมเห็นอย่างเช่นการเอาทำลาบเนี่ยมาเป็นปิ้งบ้างแล้วก
12: ็ลาบปิ้งมันมีอยู่แล้วพี่
13: อะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้มันดู
12: ห่อหมกปิ้งมันก็มีอยู่แล้ว
13: ทำให้มันรู้สึกว่ามันรับประทานง่ายแล้วอธิบายได้ง่ายขึ้นแต่ทีนี้มันถึงว่าก็เป็นคำถามว่าจริงๆแล้วทุกภาค
12: อันนี้เขาเรียกที่เด็กเขาทำรุ่นใหม่เขาทำเรียกเมนูต่อยอดทำไมเขาไม่เล่าเรื่องว่า
13: อันนี้ไงกำลังจะถามต่อว่ามันจะทำกับภาคอื่นๆอันนี้ในฐานะที่ดูเห็นแต่ภาคอีสานเนาะแล้วเกิดในภาคเหนือต้องกลับมาถามเชฟว่ามันมีโอกาสทำได้อย่างนั้นจริงๆใช่ไหม
12: มีโอกาสทำแต่เวลาจะทำคุณจะต้องให้เกียรติต้นตำรับก่อนคุณต้องเล่าให้ฟังว่าวิถีชีวิตของคนบ้านนี้วัตถุดิบอย่างนี้เขาเมื่อก่อนเขากินกันแบบนี้วันนี้ผมกำลังจะทำเหมือนเดิมแหละแต่นำเสนอในรูปแบบใหม่แต่ใช้เทคนิคของความร่วมสมัยมาใช้สมัยก่อนพี่ไปกินสตอพี่ใช้สตอเป็นเม็ดใหญ่ๆเห็นไหมสตอข้าวสตอด่านก็แล้วแต่หน้
13: า
12: ถูกต้องไหมก็จะผ่าครึ่งก็จะมีพริก

0: ิ้นที่ใส่กันเยอะๆตอนนั้นที่เวลาผัดอ่ะในสตอผมก็จะมีพริกฟ้าแดงถูกต้องป่ะผมก็จะมาทำให้มันเล็กลงส่วนสตอผมก็จะมาหั่นเป็นเส้นแล้วก็พวกเครื่องต่างๆผมก็จะไปผัดก่อนผัดเสร็จแล้วผมก็จะไปปั่นให้มันละเอียดแล้วผมก็กรองแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็จะเอาไอ้น้ำกะปิที่ได้เรียบร้อยแล้วปรุงรสชาติแล้วสมูทแล้วเป็นมูสแล้วอ่ะผมก็ใส่ไอ้นี่ลงไปใส่น้ำไอ้เนี่ยครับสตอลงไปผัดให้สตอเริ่มกลางเริ่มสุกเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นผมก็ราดบนกุ้งหรือไม่ผมก็เอากุ้งที่แกะเปลือกแล้วลงไปผัดแล้วก็เสร็จแล้วขึ้นมาก็โรยพริกแดงหรือก็นั้นพริกแดงใส่ลงไปมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่ทำมันดูสมูทขึ้นแล้วก็แต่งจานนะครับอันนี้ผมก็จะมองอีกมุมหนึ่งเหมือนเวลาที่ผมทำมะระผัดไข่มะระผัดไข่เวลาเราไปกินมะระผัดไข่เห็นป่ะเขาก็จะหั่นชิ้นใหญ่ๆเวลาที่ผมทำมะระผัดไข่ผมก็จะซอยเป็นเส้นๆแล้วเวลาที่ผมผัดผมก็จะผัดอย่างนั้นเลยผมจะไม่ลวกเนี่ยผมก็มีกรรมวิธีของผมอย่างสมมติว่าผมจะกินดอกกระเจี๊ยบถ้าผมจะเอาดอกกระเจี๊ยบมาผมก็จะดอกกระเจี๊ยบไปทำอะไรครับผมก็จะดอกกระเจี๊ยบตัดหัวตัดหางไปลวกลวกเสร็จแล้วผมก็จะไปย่างไปต้มกระใส่หางกะทินิดนึงหรือผมเอาไปย่างย่างเสร็จขึ้นเอามาเสร็จผมก็จะพักไว้แล้วเสร็จแล้วผมก็แทนที่ผมจะทำปลาหมึกผัดไข่เค็มผมก็ทำไข่เค็มสไตล์นั่นแหละแล้วผมก็ปั่นเครื่องทั้งหมดทำเป็นไข่เค็มผัดเรียบก่อนแล้วมาปั่นได้ซอสผมก็ไปผัดกับไอ้นี่ครับดอกกระเจี๊ยบที่ผมย่างไว
1: ้
0: แล้วผมก็เสิร์ฟเป็นกระเจี๊ยบไข่เค็มแต่ผมก็ไม่ได้ใส่ปลาหมึก
1: อันนี้พูดอันนี้ถามอันนี้อาจจะพอฟังจากเมื่อสักครู่ก็เลยมองว่าเอ๊ะจริงบางทีการยกระดับหรือต่อยอดออกไปเนี่ยมันเป็นความอะไรนะนวัตกรรมความสะดวกแล้วก็เป็นความเป็นศิลปะนะก็ว่ากันมาแต่ว่าในความเป็นอาหารเนี่ยอ
0: ัน
1: นี้ถ้าเกิดว่าผิดก็เติมนะฮะผมในมุมมองว่ามันควรจะมี2 อย่างที่มันไม่ควรหายไปคือ1คือวัตถุดิบเดิมของ
0: สูตร
1: อ
0: าหาร
1: น
0: ั้
1: น2ก็คือรสชาติ
0: ครับรสชาติแปลงไม่ได้แปลงรสชาติไม่ได
1: ้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เลยก็แต่เมนูแต่ละเมนูเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าอยากจะพัฒนาต่อยอดเพื่อไปตอบรับในเรื่องการขายก็ดีความนิยมหรืองานอาร์ตศิลปะก็ดีเนี่ยแต่ความเป็นอาหารเนี่ยคุณจะหายจาก2สิ่งนี้ไม่ได
0: ้ ค
1: ือวัตถุดิบกับรสชาติ
0: คืออ่ะผมทำให้เข้าใจเพิ่มขึ้นไปนิดนึงในอาหารทุกจานในบรรพบุรุษเราอะที่ทำกันมาเนี่ยในวัตถุดิบที่เป็นเนื้อสัตว์หรือผักต่างๆนั้นมันจะมีความหวานมันจะมีรสชาติของเขาอยู่แล้วถ้าปัจจุบันนี้เราใส่ความเค็มจากน้ำปลาที่มันปรุงรสชาติเกินอัตราของความเค็มสมัยก่อนนะครับเวลาใส่ลงไปแล้วเนี่ยรสชาติมันก็จะเริ่มผิดเพี้ยนไปแล้วยิ่งมาโดนน้ำตาลที่เป็นเขาเรียกอะไรน้ำตาลขึ้นเกล็ดใหม่ไม่ใช่น้ำตาลแบบสมัยโบราณที่มาปรุงแต่งมีซอสต่างๆเข้าไปเนี่ยรสชาติที่เวลาเรากิน
1: เนี่ย
0: ทุกอย่างมันโดนดัดแปลงไปหมดใช่มันบิดไปหมดก็ฝากด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามเราสองคนนะครับทุกวันเสาร์เวลาดีๆนะครับ8 โมงถึง 9 โมงนะครับช่องสทร FM106 วิทยุครอบครัวข่าวแล้วก็ตามเราที่ Facebook Live นะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมเชฟเคนวัชรวีวิเศษโภชนาทิพย์ครับ
1: ผมเดชารินทพลครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ร้อยรสชาติหลากหลายที่มาสารพันสำรับกับเรื่องเล่าในครัวโดยเชฟเคน
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยู

0: พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz นะครับ
2: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร. FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekendกับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
3: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
2: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746ร่วมสนับสนุนโดย Rowell DeWalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
7: ป้ายยาของ D7นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
7: ป้ายยาของ D7 นายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
9: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยละลิพักวราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าฟิลโซกูด
10: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีคุณพิมพ์ด้วยนะคะ
11: เช่นกันค่ะ
10: ค่ะ
11: สวัสดีคุณโบตันค่ะ
10: อยู่ครอบครัวค่ะโอ้ยเพิ่งเห็นบรรยากาศที่เขาแบบอาจารย์เอกพาไปมูเตลู
11: ค่ะเป็นยังไงคะ
10: เราพากกันน่ะคุณพิมพ์เราสองคน
11: มันไม่ว่างไง
10: อืมเราพากันหลายทริปแล้วนะคุณ
11: แสดงว่าดวงมันยังไม่สมพงไงคุณของเอาจริงไหมของแบบนี้มันต้องอยู่กับดวงถ้าเราดวงไม่สมพงกันมันอาจจะแบบยังไม่ใช่เวลาของเรา
10: อยากไปมากแต่เคยไปกับจันเอกเมื่อตอนไปถ้ำนะอุบลอุดรรอบหนึ่งนะคะดีค่ะจันเอกแบบว่าเลิศเลย
11: คราวหน้านะถ้ามีโอกาสนะคะจะไปดูแล้วกันว่าคราวหน้าดวงจะสมพงหรือเปล่าเพราะว่าคราวหน้ามาสองครั้งแล้วนะ
10: ฉันจะบอกอะไรให้นะจันเอกเนี่ย คือแบบว่าเหมือนแบบทักอะไรเราก็แม่นนะคะแบบเออเหมือนแบบเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่จันเอแบบอู้เลิศแล้วก็การอธิบายการขอพรการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วประวัติศาสตร์อาจารย์อะละเอียดมากพิมพ์
11: เนี่ยเห็นไหม
10: ไปแล้วฟังเพลิน
11: ก็ได้ได้ทั้งความรู้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ได้ทั้งบุญด้วยอ่ะจริงจริง
10: แล้วก็เออเราก็ได้หลักวิธีของการไหว้ว่าแบบว่าเราจะต้องไหว้ยังไงแล้วประวัติท่านมายังไงตรงนี้ยังไงจุดนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยรถมานี่ฉันเพิ่งเห็นเนี่ยเพราะว่าเขาปักหมุดไว
11: ้
10: เพจวิทยุเขาปักหมุดไว้ที่ฉันไปมาดูหน้าคุณพิมพ์นะแต่ฉันเห็นอาจารย์เอกก่อน
11: ค่ะ
10: แต่คุณพิมพ์เดี๋ยวก่อนที่เราจะพูดเรื่องสุขภาพที่ฉันเพิ่งเห็นล่าสุดเหมือนกัน
11: ว่าค่ะ
10: วิทยุครอบครัวข่าวของเราเนี่ยเขาจะยิงเต่าส่งท้ายปี2560อันนี้ก็น่าไปคุณพิมพ์
11: ที่ฉันได้ยินอยู่เมื่อกี้ดิฉันน่ะตะรวม4คนนะเขาต้องรวม4คนนะคราวนี้แต่ก่อนมันจะ2 2ใช่มั้ยคราวนี้มี4คนเห็นมั้ย
10: ถูกดีนะสนุกดีได้ทั้ง4คน
11: ใช่แล้วไปกันแบบเป็นกลุ่มใหญ่ๆคุณ
10: แล้วไปจีนนี่ฉันอยากไปมากเลย
11: จีนเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีบอกให
10: ้คุณเรายังไงดีเราจะไปเป็นคุณผู้ฟังจะดูน่าเกลียดไปไหมคะ
11: ต้องถามน้องๆทีมงานแล้วก็พี่ๆค่ะว่าอนุญาตหรือเปล่าให้ร่วมส่ง
10: ค่ะก็เขาจะบอกว่าเขาไปกันถึงมรดกยุโรปในจีนเลยนะ
11: ชิงเต่านี่ก็น่าไปคือจีนเนี่ยเราฟังถ้าใครที่ไม่เคยไปนะเขาจะมีสถานที่ท่องเที่ยวเขารัฐบาลเขาเนี่ยจัดเขาจะเป็นเหมือนแบบมีเหมือนเนื้อคุณเนื้อญี่ปุ่นเวลาคุณไปกินใช่ไหมมันจะมีเนื้อ A5 A ต่างๆใช่ไหมจีนก็เช่นเดียวกันเวลาเขาจัดสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนเก็บดาวอะ A5 ก็คือแบบเจ๋งที่สุดดีที่สุด อะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นประเภทไปซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆคนชอบ imagine ประเทศจีนเหมือนสมัยแบบที่เราสมัยก่อนจะมีชื่อขึ้นชื่อว่าแบบห้องน้ำไม่สะองสะอาดอะไรเงี้ย
10: อยู่นี่อลังการงาน
11: เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มปรับปรุงแล้วที่สำคัญคือในแต่ละมณฑลใช่ไหมแต่ละรัฐของเขาอ่ะเขาก็จะเหมือนปกครองด้วยเหมือนหัวหน้าของมณฑลนั้นๆน่ะเขาก็จะแบบมีคิดนู่นนี่นั่นซึ่งแต่ละมณฑลก็จะต้องโชว์ความเจ๋งของตัวเองเพราะเขาต้องไปประกวดกันนะคะแต่ในแต่ละปีอ่ะซึ่งมันจะเจ๋งมากแล้วมันจะดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ดิฉันอยู่ฉงชิ่งไปเที่ยวอยู
10: ่ไปเที่ยวอยู่ตอนนี้ใช
11: ่ไหมใช่เมื่อต้นปีที่ฉันไปซีอานมาขึ้นขอแนะนำว่าถ้าใครที่อยากจะไปเที่ยวจีนเนี่ยอันนี้คือโอกาสแล้วนะประเทศเขาสวยนะคะสวยแล้วก็อาหารเนี่ยถ้าคนชอบอาหารแซ่บอะใช่ได้เลยนะ
10: ฉันไม่ชอบอาหารจีนคุณกลับมาฉันอ้วน
11: มันมีมันไงมันเยอะ
10: แต่ปัญหาอย่างเดียวเลยฉันกลับมาเลยฉันเอากว่าฉันจะเอาลงเป็นเดือนๆเลยคุณ
11: แต่ดิฉันมั่นใจว่าคุณผู้ฟังวิทยุครอบครัวข่าว
10: ไม่เป็นไรอ้วน
11: ไม่กลัวหรอกค่ะคุณไปเยอะๆเหมือนเรากินสุกี้อะคุณไปกินแบบหมูกระทะอย่างเงี้ย
10: ดิฉันก็อาจจะเป็นแบบพี่แอนของผสมนะเพราะว่าหันคลีนไป
11: คือถ้าคุณไปใช่ไหมคุณไปคุณก็วางแผนชีวิตใช่ไหมคุณไปเนี่ยกี่วันกับวิทยุครอบครัวข่าวเนี่ยคุณก็กินให้มันสุดๆไปเลยแล้วหลังจากนั้น
10: อ
11: ะคุณค่อยมาวางแผนนี่ถ้าคุณใช้ชีวิตอยู่ด้วยการวางแผนที่ดีนะเลิศมาแต่ตอนก่อนจะไปถึงตรงนู้นเนี่ยวางแผนอัดคลิปส่งมาก่อนนะคะ
10: ใช่ถูกต้องไปติดตามรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวเขาลงแล้วก็ปักหมุดไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่า4ท่านสนุกเลยมากับทีมอ่ะคุณไม่ต้องแบบ2คนกับมุกกับมีอะไรอย่างงี้ไปกันแบบ4คนของคุณเลยเพื่อนคุณเลย
11: ก็ทักทายคุณผู้ฟังนะคะยังไงก็
10: อ
11: ย่าลืมเข้าไปอัดคลิปหลังจบรายการเราแต่ว่าตอนนี้ก็
10: ฟังหน่อยนะคุณ30กันยาหมดเขตแล้วนะไปถึงอัดคลิปส่งอ่ะนะคะ
11: รีบๆอัดกันนะคะเตรียมแผนอะไรดีๆนะคะอัดมาให้เราประทับใจถ้าเราประทับใจคุณก็คือกลุ่มของคุณ4คนก็อาจจะเป็น1กลุ่มที่โชคดีที่ได้ไปกับเรา
10: คุณรวมกันบ้างไปเราจะไปตัดสิทธิ์คุณผู้ฟังเนาะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะโกรธเราเอา
11: ไม่เป็นไรเราแอบส่ง
10: เขาคงจำหน้าเราไม่ได้เลยเนาะ
11: เราแอบส่งเราไม่ต้องส่งในนามเรามีอีก2คนที่เป็นตัวถูกป่ะถ้าเรารวม4คนอ่ะคุณอย่าไปรวมพวกพี่โอ๊คนี่ที่หน้าอะไรอย่างงี้มันคนรู้จักคุณก็รวมคนที่ไม่มีคนรู้จักไป
10: เราก็เป็นรวมแบบพี่ปูอะไรเงี้ยสมาพร
11: เออ
10: พี่นามไม่ได้
11: ใช่เดี๋ยวเราดิฉันไปเน็บน้องทรายจะมาลัน
10: ก็เหมือนกันนะฮะหรือคุณปั๊กคุณแอน
11: เออใช่ดิฉันจะไปเน็บมานะคะ
10: เออดิฉันเขาก็จำได้หมดเลยนะคะแพทย์ส
11: ี่
10: นี้นะ
11: เออเอาเป็นว่ายังไงวันนี้ทักทายคุณผู้ฟังนะคะอย่าลืมด้วยแล้วว่าเรามีคุณหมอเนาะจะเป็นเอพิโซดต่อจากคราวที่แล้วนะคะใครที่กำลังพยายามจะตั้งครรภ์ดิฉันเห็นดาราหลายท่านเนี่ย ก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะเหมือนกันนะเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ว่าตั้งครรภ์เนี่ยมันก็จะมีอุปสรรคมีปัญหาต่างๆความอ้วนก็เป็นหนึ่งในนั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณหมอพูดเก่งมากๆเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะมาคุยกันต่อแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังเราอยู่นะคะไม่ว่าจะท่องทางไหนก็ตามวิทยุก็พูดคุยได้เนาะSMS 483-8106 นะคะหรือว่าถ้าใครที่จะฟังผ่านทาง Facebook Live ก็มีเช่นเดียวกันนะคะอย่างนี้น้องอาร์มอมรเทพทักดิฉันมา
10: น้องอาร์มทักน้องอาร์มน้องอาร์มกลับมาแล้วหรอคะ
11: ใช่ครับสวัสดีน้องอาร์มด้วยขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะแม่ตื่นเช้ามาเป็นเพื่อนกันเลยวันเสาร์
10: ใช่ตื่นเช้ามากวันนี้ฉันกะว่าที่ฉันตื่นแต่ 7:00 น.กูกะว่าจะวิ่งไปสถานีไปไม่ทันทำอะไรไม่ทันจริงๆเลยอดเจอคุณพิมพ์เลยนะคะ
11: ค่ะวันนี้ดิฉันก็ลูกดิฉันไม่ให้ออกจากบ้านค่ะถามอยู่นั่นแหละแม่ไปไหนแม่ไปไหน
10: แม่ไปไหน
11: เออไม่รู้เลยไงว่าเออแต่ออกมาแล้วแล้วแบบเหมือนมีแทคติกเด็กๆสมัยนี้เขาจะมีแทคติกต่างๆนะเขาจะไม่ให้เราออกจากบ้านเขาจะบอกว่าเขาจะปวดท้องเขาจะ
10: กินเขามีวิธีมีว
11: ิ
10: ธ
11: ีแล้วลูกชายดิฉันแม่ไปไหนครับบอกไปทำงานขอกอดขอกอดได้ไหมครับอ่ะกอดไปหนึ่งที
10: เทคนิค
11: กอดไป5ครั้งได้
10: ไม่ให้ไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่ก็กลับมาคุณแม่ไม่ได้หายไปไหนไปไปนาน
11: นี่พูดถึงเรื่องของร่างกายเนี่ยคุณรู้สึกไหมว่าตั้งแต่เราข้ามหลักนี้มาเนี่ยตั้งแต่เราอยู่ในหลักนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะไหมคะ
10: ดิฉันโชคดีที่ดิฉันน่ะเล่นเวทหนักหน่วงมากด้วยความว่างเนาะก็เลยรู้สึกว่ากลายเป็นว่าดิฉันกลับตาลปัดกับคนอื่น
11: คุณดี
10: ขึ้นคนอื่นใน40เนี่ยจะลงแล้วแต่ดิฉันแข็งแรงขึ้นกว่าช่วง3ปีที่แล้วคุณพิมพ
11: ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าทีนี้เนี่ยเวลาคนเราอายุสมัยก่อนคุณหมอก็จะใช้ว่าสมมติยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายสมดุลมันจะเปลี่ยนไปใช่ไหมมันจะมีความเสื่อมตามร่างกายของเราเยอะเมื่อวันก่อนเนี่ยฉันไปอ่านเพจของคุณหมอเมย์ไหมที่วิ่งกับพี่ตูนบอดี้สแลมอ่ะ
10: น่าใช่ใช่
11: คือคุณหมอเขาพูดเรื่องของการเล่นเวทเหมือนที่คุณเล่นอ่ะเพราะคุณหมอก็อายุ40กว่าแล้วใช่ไหมคะคุณหมอก็พูดถึงเรื่องประเด็นเนี้ยเพราะว่าไปตามเพจคุณหมอได้นะใครที่ผ่านหลักสี่มาแล้วนะคะเพราะว่าดีมากๆเพราะคุณหมอเป็นผู้หญิงที่พูดถึงพวกฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปการกินโปรตีนยังไงให้เหมาะสมกับการที่เราข้ามมาสู่หลักนี้แล้วอะไรเงี้ยนะทีนี้คุณหมอก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเราก็ต้องเล่นเวทไปด้วยกินอาหารก็ต้องสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าคนเราก็คิดว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วเนี่ยความอักเสบในร่างกายเนี่ยมันจะแฮนเดิลได้ต่างกันถูกป่ะถ้าเด็กๆมันจะแฮนเดิลได้ดีแป๊บนึงอักเสบปุ๊บเดี๋ยวก็หายแต่พอเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยมันจะแบบโอ๊ยกว่าจะเป็นไอ้นู่นเป็นไอ้นี่กว่าจะหายเนี่ยมันนานทีนี้เนี่ย
10: ใช่
11: ล่าสุดมันก็เลยมีลิงก์ของงานวิจัยอีกตัวนึงเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดูจากอายุเท่านั้นนะเรื่องของการอักเสบในร่างกายอ่ะมันดูได้จากไอ้จุลินทรีย์ในลำไส้เราด้วยมันอธิบายการแตกต่างของระดับเซลล์ได้เลยนะคะว่าแบบเซลล
10: ์มันเป็นยังไ
11: งใช่ค่ะอันเนี้ยต้องไปตรวจแต่ว่านี่ที่เขาทำวิจัยเนี่ยเขาวิเคราะห์ข้อมูลจากคนประมาณ 1,100 คนอายุตั้งแต่20เลยนะคุณต่ำสุดใน20สูงสุดในประมาณ72เป็นโครงการที่เขาไปอยู่ในเดนมาร์กนะเขาทำกันคนทุกคนเนี่ยเขาจะเก็บตัวอย่างไออุจจาระของเขาเพื่อวิเคราะห์ว่าไอจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาก็จะตรวจไอเซลล์ตัวนึงที่มีชื่อว่าไซโตคีนนะคะมันจะเป็นเหมือนโปรตีนชนิดนึงอะที่จะเกิดขึ้นเมื่อเซลล์เนี่ยเขาส่งข้อมูลถึงกันม
10: ัน
11: จะหลั่งออกมาเป็นโปรตีนตัวนี้นะไซโตคีนหรือไซโตไคน์เนี่ยนะคะไม่เข้าใจเหมือนกันอ่านว่ายังไงนะเขาจะตรวจประมาณ30ชนิดแต่ไอโปรตีนตัวนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการอักเสบในร่างกายมันจะส่งข้อมูลต่างๆแล้วมันก็จะมีตัวชี้วัดอะไรต่างๆอีกระดับน้ำตาลความดันโลหิตอะไรเงี้ยเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผลลัพธ์ที่ได้คือไอเจ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยสามารถอธิบายความแปรปรวนของเจ้าโปรตีนตัวนี้ได้มากกว่าอายุถึง 97% จาก30ชนิดที่ศึกษานะคะแสดงว่าไอตัวนี้มันวัดได้เลยว่าตอนนี้ร่างกายเราอักเสบมากน้อยขนาดไหนวัดได้จากอุจจาระหรือว่าไอเจ้าโปรตีนตัวนี้หรือกัดเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษคือกัดไมโครไบโอมไอจุลินทรีย์ดีๆที่มันอยู่ในลำไส้เราเนี่ยนะคะใช่คือเขาบอกว่ามันใช่แต่ทีนี้มันก็ต้องมีหลากหลายชนิดใช่ไหมที่เขาต้องตรวจอย่างที่บอกอ่ะมีประมาณแบบ30ชนิด19รายการอะไรมันจะแยกย่อยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็แต่ที่นี้เนี่ยมันดูได้ว่าเรามีปริมาณจุลินทรีย์ที่ดีหรือจุลินทรีย์ที่ไม่ดีเนี่ยมากน้อยกว่ากันแล้วคุณหมอก็จะสามารถทาร์เก็ตได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณมีการอักเสบแบบนี้นะคุณต้องไปรับประทานอาหารประมาณแบบนี้เพื่อที่จะช่วยแก้ไขได้
10: ต้องไปตรวจกันบ้างแล้วแหละแต่ดิฉันยังไม่เคยแบบ ตรวจขนาดนี้เนาะเขาเรียกว่าแบบตรวจแบบละเอียดเนาะคุณพิมพ์
11: ตรวจลำไส้ตรวจลำไส้คืออันนี้ก็ตรวจได้คือถ้าคุณตรวจสุขภาพร่างกายอ่ะก็ขอเขาตรวจเพิ่มก็ได้ค่ะ
10: ขอเพิ่มเติมเดี๋ยวลองดูบ้างว่าแบบมีอะไรที่แบบผิดปกติไหมแต่ว่าล่าสุดร่างกายฉันตรวจมาคุณหมอบอกว่าโอ้คุณอยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยฉันก็แบบดีใจมากที่แบบว่าดูแลร่างกายสุขภาพมาได้ดีมากแต่แบบเสียใจตรงที่ว่าโอเคเราว่างแต่เราดูแลร่างกายได้ดีเนาะแต่เสียใจที่เราอยากทำงานมากเลยอะค่ะ เราอยากทำงานหนักมากเลยร่างกายเราดีเพราะว่าเราแบบ
11: ไม่ได้
10: ทำงานเต็มที่ถูกต้องเราได้พักผ่อนเต็มที่เราได้เล่นเวทเทรนนิ่งเต็มที่คุณหมอชมมากกล้ามมวลกระดูกก็เพิ่มอะไรอย่างเงี้ยดิฉันโอเคดิฉันขอบคุณนะฮะ
11: เออ
10: เอาดิฉันไปทำงานบ้างก็ดีนะฮะ
11: ดิฉันนี่หมอให้2เดือนไงเพราะว่าดิฉันเป็นเหมือนความดันโลหิตมันสูงคุณอันนี้ใครมีวิธีก็ช่วยด้วยนะคะแต่คุณหมอบอกว่ามันไม่ได้เกิดจากการเป็นโรคความดันโลหิตตอนแรกคิดว่าเป็นโรคความดันโลหิตแล้วก็เป็นโรคความดันสูงพอไปตรวจอ่ะคุณหมอบอกว่าคุณพิมพ์น้ำหนักคุณพิมพ์มันเกินออกมาเยอะเกินไปคือแบบว่าลองไปลดน้ำหนัก2เดือน
10: แค่นั้นเอง
11: ใช่แล้วหมอบอกว่ามันจะไม่แกว่งคือเราบอกว่าปกติเราไปหาหมอความดันเราสูงอยู่แล้วพี่พยาบาลที่โรงพยาบาลก็รู้จักกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่พยาบาลก็บอกว่าใช่คุณพิมพ์มาเนี่ยความดันคุณจะสูงมากคุณหมอบอกว่าโอเคมันจะมีโรคเขาเรียกว่าไวท์กาวอะไรที่แบบเหมือนคนไปโรงพยาบาลแล้วมันจะมีความกังวลเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วก็จะเป็นแบบทำให้ความดันเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะเรามีความกังวลอยู่ในหัวสมองเนาะความดันมันก็จะตื่นเหมือนคุณตื่นกลัวมันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะคืออันนั้นเป็นอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันสูงเกินไปผิดปกติดิฉันก็แต่ว่าพอดิฉันกลับมาวัดความดันที่บ้านอะโอเคมันก็มีบางอันบางช่วงที่มันปริ่มสูงแบบช่วงตื่นนอนอะทีนี้หมอก็เลยบอกว่าลองไปลดน้ำหนักดูก่อนแล้วก็เข้ามาตรวจใหม่อีกรอบคืออันเนี้ยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงไดเอทนะคะแล้วเดี๋ยวคุณหมอจะมาพูดเรื่องความอ้วนด้วยเนี่ยดิฉันก็เลยแบบว่าเข้าใจแล้วว่ามันส่งผลกระทบจริงๆในเรื่องของน้ำหนักเกินแค่เรื่องของความดันเองเนี่ยถ้ายังไม่อยากเป็นโรคเรื้อรังก็ต้องลดน้ำหนักเหมือนกันนะ
10: ถูกน้ำหนักไม่ยากคุณ
11: คือดิฉันน่ะปิ่มๆไงดิฉันไม่ได้อ้วนแบบไม่ได้เป็นคนโอบีสหรือว่าอ้วนนะแต่ว่าคุณหมอบอกว่ามันปริ่มแล้วมันใกล้มากแล้ว
10: มันเหมือนแบบสุดท้ายแล้ว
11: ใช่มันเป็นระยะสุดท้ายแล้วอย่างแล้วใช้สูตรเดียวที่คุณหมออธิบาย3สัปดาห์ก่อนเลยนะว่าแบบเวลาเราจะคำนวณความอ้วนของคนไทยเราจะต้องประมาณนี้เนาะ BMI อะไรเงี้ยก็ใช้สูตรนั้นเลยค่ะแล้วก็ปริ่มมากตอนนี้คือปริ่มแต่ว่า2สัปดาห์ตั้งแต่ไปหาคุณหมอมานะ3วีคที่ผ่านมาเนี่ยดิฉันลดไปแล้วประมาณ3กิโลครึ่ง
10: เห็นไหมได้ดูแลแค่ดูแลแป๊บเดียว
11: ปรับการกินแล้วก็รับประทานโปรตีนให้ถูกต้องอะค่ะมันก็ก็คือดีแต่ทีนี้ก็เหลือแต่ว่าเพิ่มเวลาการออกกำลังกายมากขึ้น
10: ทีนี้ก็มาจัดสรรตารางกันนิดนึงให้กับการออกกำลังกายตอนแรกที่ฉันนั่นเองก็เป็นนะคุณพิมพ์เหมือนแบบบางวันมันก็เหนื่อยไม่อยากออกอะไรเงี้ยมันก็ฝืนไปพอฝืนไปมันก็ทำได้นะ
11: คือบางทีอ่ะ
10: มันยังเมื่อยตัวยังไม่กล้ามเนื้ออยู่เลยแต่รู้สึกว่ามันก็พักมา 2-3 วันแล้วน่าจะไหว
11: ใช่แล้วก็วินโดว์ของการออกกำลังคือหลายๆคนบอกว่าลดพวกระดับน้ำตาลลดอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงมันไม่แบบจริงๆทำได้แค่คุณกินอาหารเสร็จใช่ป่ะภายใน15นาทีหลังคุณกินข้าวอ่ะห้ามเกินนั้นนะคุณลุกขึ้นมาเดินเลยค่ะ15นาทีก็ได้คือแบบแต่ว่าห้ามเกินนะสมมติคุณกินข้าวหมดคำสุดท้ายปุ๊บไอ้15นาทีหลังจากที่คุณกินคำสุดท้ายอ่ะมันเป็นวินโดว์ของการที่คุณจะไปควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้เลยนะคะอันนั้นอ่ะควรทำอย่างยิ่งแล้วคุณลองคิดดูนะ15นาทีอาหาร3มื้อใช่ป่ะเช้ากลางวันเย็นคุณก็ได้ตั้งเท่าไหร่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วต่อวันอ่ะ
10: ถูกก็ค่อยๆแบบนิดทีวันละนิดวันละหน่อย
11: คือถ้าใครไม่มีเวลาเนาะถ้าใครรู้สึกแบบว่าไม่มีเวลาแล้วก็เดี๋ยวนี้มันสามารถมันมีคลิปวิดีโอออกกำลังกายเยอะมากเราเข้าใจว่าบางคนบอกว่าเวทเทรนนิ่งมันต้องไปที่ยิมอันนั้นก็ถูก
10: YouTube เลยค่ะ
11: แต่ว่ามันมีวิธีที่สามารถจะไม่เดี๋ยวนี้เทรนเนอร์เขาก็ออกคลิปมาเนาะเพื่อที่จะแบบป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมี
10: ไม่ดิฉันเข้าใจแหละคนไม่ว่างดิฉันว่างไปได้ไง
11: นั่นแหละก็เลยอยากจะแบบว่าบอกว่าคือเราเจียดเวลามาอย่าให้มันมารู้เมื่อสายแบบหลายๆท่านนะคะหรือว่าดิฉันเองรู้เมื่อสายไปแล้วอะไรเง
10: ี้
11: ย
10: คุณการออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายดีแบบดีในโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มกล้ามเนื้อจริงๆเปิดคลิปได้หมดเลยนะเพราะท่ามันมีหมดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าทำให้ถูกเท่านั้นเองมันเลยฉันรู้สึกว่าดิฉันกระฉับกระเฉงแล้วร่างกายฉันแข็งแรงดิฉันแบบสามารถยกของอะไรได้แบบว่า
12: คุณคะมันเลิศอ่ะมันเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
11: มัน
12: รู้สึกร่างกายเราแบบไม่ต้องพึ่งพาใครเลยอ่ะแบบ10โล20โลกระป๋องกระเป๋าฉันยกลอยเลยฉันก็เลยงงมากนะคะว่าร่างกายเราแข็งแรงขนาดคือแข็งแรงกว่าตอนอายุประมาณแบบ30ปลายๆที่ผ่านช่วงที่ผ่านมาอีกอะค่ะ
11: เออก็ต้องเนี่ยต้องคือหลายๆคนก็บอกผู้เชี่ยวชาญหลายๆท่านนะคะก็พยายามจะให้กำลังใจอย่างแบบพอคนเริ่มมา35ปลายๆแล้วเนี่ย
12: ช่วง35ฉันไม่แข็งแรงเท่านี้
11: เออเดี๋ยวนี้หลายคนบอกว่าจริงๆอ่ะยิ่งเราพูดเนาะเหมือนที่เราพูดทุกครั้งว่าเริ่มเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีแต่ว่าถ้าคุณอายุจวนเจียนเลย35มาแล้วแล้วมันก็ใกล้ที่จะเป็นช่วงหลุมแก่หลุมแรกแล้วอะไรเงี้ยคุณไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะช้าเกินไปเพราะ
12: อุ๊ยคุณดูดีค่ะนี่ยังแข็งแรงกว่าตอน35
11: ใช่ไหมคือถ้าคุณเริ่มอ่ะมันอาจจะเป็นวินโดว์ของสุขภาพครั้งใหม่ของคุณก็ได้มันไม่ได้จำเป็นว่าเพราะว่าพอเราอายุเยอะๆแล้วเราไม่ได้เซ็ตเราจะไม่เซ็ตแล้วว่าเราจะต้องหุ่นดีสวยแบบเพื่อที่จะใส่ชุดโอ้โหให้แบบอันนั้นได้คือถ้าอันนั้นมันคือผลพลอยได้แต่ว่าเราออกกำลังกายเพื่อทำให้เราแข็งแรงขึ้นนะคะร่างกายของเรา longevity ไหมเดี๋ยวนี้เขาฮิตไหม longevity
12: ถูกแล้วก็เอาแบบแต่พอดีนะคะ
11: ใช่ฉันมั่นใจมากเออคืออันนี
12: ้
11: ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองด้วยเนาะกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกแล้วก็เรื่องของอันนี้คือสุขภาพของคนโดยรวมนะคะทั่วไป
12: ค่ะ
11: แต่ว่าก็อยากจะสนับสนุนสำหรับใครที่มีบ้านที่มีแบบเจเนอเรชันหลายๆเจเนอเรชันนะมาทำอะไรร่วมกันออกกำลังกายร่วมกันสัปดาห์ละ2ครั้งก็ดีนะคะเป็นการสร้างความสนิทสนมภายในบ้านด้วยอะไรเงี้ย
12: เปิด YouTube เลยนะคะน่าจะสนุกดี
11: หรือไม่ก็ชวนกันไปที่เต้นแอโรบิกนี้ก็ได้ก็ได้หัวใจได
12: ้ความสนุกส่วนลงเสร็จลุมแล้วเดี๋ยวนี้ห้างเขาก็มีหมดนะฮะ
11: หน้าบ้านดิฉันนี่ธนาคารกสิกรไทยค่ะโอ้โหคือลานหน้าธนาคารนี่คือแบบฮัลโหล 5:30 นี่มาแล้วนะคะคนแบบเต็มไปหมดเลยนะคะล้นจะล้นถนนแล้วรปภต้องแบบนกหวีดปี๊ปี๊แบบคุณมันจะเกินลงมาถนนแล้วเออแต่ว่าถือว่าเป็นแบบ
12: ออกกำลังกาย
11: ใช่เราเห็นแล้วคนมาออกกำลังกายแล้วรู้สึกแบบรู้สึกแฮปปี้อะไรเงี้ย
12: ก็ดีดิฉันเนี่ยจบรายการนี้ฉันก็จะลงจะเดินลู่ก่อนทานอาหารเช้าเหมือนกันอันนี้ยังไม่ทานอาหารเช้าว่าเล็งอยู่ว่าจะได้เอาไขมันออกอีกนิดนึงฉันขาดตรงหน้าท้องเนี่ยจะคือร่างกายแข็งแรงแล้วมวลรวมแต่ว่าหน้าท้องเนี่ยมันยังพอกไขมันเยอะอยู
11: ่คุณพูดถึงอาหารเช้านะเมื่อวานนี้ก็ไปฟังคุณหมอเป็นนักวิจัยที่อังกฤษเขาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเพราะว่าเขาพูดถึงผู้หญิงที่เข้าสู่วัยเขาเรียกนะใกล้หมดประจำเดือนเขาเรียกช่วงม
12: ัน
11: จะมีช่วงมันจะมีช่วงเมโนโพสใช่ป่ะแต่ว่าก่อนจะเป็นเมโนโพสตั้งแต่35เป็นต้นไปมันจะมีอาการเขาจะช่วงเพลิเมโนโพสมันเป็นช่วงก่อนหมดประจำเดือนอันนี้คืออยากจะแบบด้วยประสบการณ์เมื่อกี้ฟังมาด้วยนะคะคือคุณหมอบอกว่าอาหารเช้าสำคัญที่สุด
12: อืมเห็นไหม
11: คือหลายๆคนบอกว่าเราฟาสติ้งใช่ป่ะ
12: ไม่ดิฉันกินค่ะแต่ว่าฉันต้องเดินลูกก่อนกิน
11: อันนี้คือหมายความว่าแต่ว่าอาหารเช้าอ่ะให้กินแบบให้ครบเลยนะคะอันนี้กินให้ครบไม่ใช่หมายถึงว่าเราต้องกินหลายๆคนบอกว่ากินอาหารเช้าแบบกินสลัดนิดหน่อยแล้วก็แบบให้มันมีไก่นิดนึงอะไรเงี้ยไม่ใช่คือหมอว่าให้มันครบให้หมด
12: ให้ครบ5มื้อ
11: ใช่
12: แล้วโปรไฮเดรตก็ต้องมีด้วย
11: เอาให้เต็มอาหารเช้าเพราะว่ามันจะพลังงานของผู้หญิงในวัยนี้เนี่ยในแต่ละในทั้งวันน่ะมันจะไม่เหมือนคนประเทศอื่นน่ะมันแบบคนอายุเท่าๆอื่นผู้หญิงในวัยเหล่านี้เนี่ยมันจะแบบขึ้นลงเวียนหัวเหมือนนั่งรถไฟเหาะงี้เขาก็เลยให้เราอัดอาหารเช้าเข้าไปให้ดีที่สุดนะคะสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วก็อาหารมื้ออื่นๆก็ติดตามมา
12: ใช่ค่ะ
11: โอ้โห
12: เวลาเราไปไวมากเบรกแรกดูซิ
11: ใช่
12: เอาไว้เดี๋ยวไปเล่าอะไรเรื่องหลายๆเรื่องต่อเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหมอจะรอเราอยู
11: ่
12: นะคะเราก็มาต่อเนื่องกันเรื่องของ
11: ภาวะอ้วน
12: โรคอ้วนแล้วก็ภาวะแทรกซ้อนระหว่างคลอดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่เนาะเดี๋ยวคุณหมอจะได้เข้าสายไวหน่อย
11: ได้ค่ะพักกันเลยค่ะ
12: ค่ะ
13: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักวราภรณ์กิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่า Feel So Good
14: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
15: ้นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน
8: และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
14: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
16: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
17: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
18: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
15: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่าทีแดมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: เ
9: ื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยลลิภักดิ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสภณในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าฟีลโซกูด
11: กลับมาแล้วค่ะช่วงที่2ของรายการสวยเลือกได้นะคะแล้วก็คุณหมออยู่ในสายกับเราแล้วค่ะโบตัน
12: สวัสดีคุณหมอค่ะ
11: ค่ะสวัสดีคุณหมอค่ะคุณหมอสุขุมารสว่างวารีนะคะสูติแพทย์และแพทย์เฉพาะทางมะเร็งนรีเวชและผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลพญาไทพหลโยธินอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยคุณหมอมาอีกแล้วนะคะมาปุ๊บได้รินเรื่องอ้วนเลย
12: ค่ะใช่ค่ะ
11: ค่ะ
12: อ
11: ัน
12: นี้ก็เป็น EP ที่ 4.2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วค
11: ่
12: ะ
11: ใช่ค่ะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องการอ้วนที่มีผลกระทบต่อการพยายามจะตั้งครรภ์เนาะแต่สัปดาห์นี้เราเข้ามาถึงช่วงของการจะคลอดแล้วค่ะคุณหมอใกล้คลอดแล้วภาวะอ้วนเนี่ยจะมีผลยังไงต่อช่วงที่เรากำลังตั้งครรภ์ระยะสุดท้ายใกล้คลอดค่ะคุณหมอ
12: ค่ะก็จะแบ่งออกเป็นช่วงระหว่างการรอคลอดแล้วก็ช่วงที่คลอดนะคะซึ่งในกลุ่มของช่วงนี้ค่ะก็จะมีความเสี่ยงในสตรีที่มีภาวะอ้วนอันที่หนึ่งก่อนเลยก็คือน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะเนื่องมาจากว่าเราพบว่าสตรีที่มีโรคอ้วนแล้วเมื่อตั้งครรภ์อ่ะที่ทีมพี่โบตันอาจจะเห็นว่าบางท่านอ่ะน้ำหนักขึ้นเป็น20กิโล
11: ใช่
12: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นนะคะความเสี่ยงในทุกๆช่วงของการดูแลในระยะคลอดเนี่ยก็จะมีมากขึ้นเลยแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์เนี่ยคุณหมอสุก็ยังแบ่งเกณฑ์ตามดัชนีมวลกายของคนไข้อีกนะคะไม่ได้บอกว่าจะให้ทุกคนน้ำหนักขึ้น20กิโลตลอดการตั้งครรภ์ได้ในทุกๆเคสนะคะ
11: อืมแล้วเราจะแบ่งยังไงคะคุณหมออ
12: ่ะเราแบ่งตาม BMI เลยค่ะก็คือตามดัชนีมวลกายที่เราคำนวณกันเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะก็คือในสตรีที่มีดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติอะค่ะก็คือมีค่า BMI เนี่ยไม่เกิน 24.9 เนี่ยค่ะน้ำหนักตลอดการตั้งครรภ์เนี่ยให้ขึ้นได้อยู่ที่11ถึง16กิโลอันนี้คือคนปกตินะคนที่น้ำหนักตัวปกติแต่สำหรับคนที่มีภาวะอ้วนค่ะหรือว่าดัชนีมวลกายเกิน30เนี่ยค่ะน้ำหนักตลอดการตั้งครรภ์เนี่ยให้ขึ้นได้แค่เพียง 5-9 กิโลเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่20กิโล
10: โ
11: อ้ห่างกันเยอะเลยนะคะ
12: ต่างกันมากค่ะเพราะว่าเนื่องมาจากว่าไขมันสะสมมีอยู่แล้วเดิมเยอะเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นะคะในสตรีที่มีโรคอ้วนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มน้ำหนักตัวให้มากขึ้นกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว
11: ้
12: เพราะฉะนั้นขึ้นแค่เพียง 5-9 กิโลตลอดในช่วงของการฝากครรภ์ก็คือ9เดือนของการท้องเนี่ยแหละค่ะเท่านี้เองไม่ได้จะให้20กิโล
11: ค
12: ่
11: ะ
12: พอเมื่อเราไปถึงจุด20กิโลค่ะคุณหมอเขาจะต้องมีการเตรียมตัวในระหว่างการรอคลอดตั้งแต่อันที่1เลยเตรียมเตียงก่อนเลย
10: ค่ะ
12: เพราะว่าเตียงขนาดของสตรีที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์นะ
11: คะ
12: ก็จะต้องมีเตียงที่มีขนาดใหญ่และกว้างและรับน้ำหนักของสตรีท่านนั้นเนี่ยได้มากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติ
11: ค่ะ
10: ค่ะ
12: แล้วก็เตียงรอคลอดในปัจจุบันนะคะเราก็จะใช้เตียงเดียวกันกับขณะคลอดถ้าเป็นการคลอดทางช่องคลอดเนาะก็คือว่าขึ้นเตียงอันเนี้ยแล้วจะเป็นไฮดรอลิกสามารถเปลี่ยนจากเตียงแนวนอนให้การเป็นขึ้นไขอย่างคลอดได้เลย
11: ค่ะ
12: ดังนั้นเราจะต้องเลือกเตียงที่สามารถรับน้ำหนักตัวให้เหมาะสมกับสตรีที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์หรือมีภาวะอ้วน
11: ค่ะ
12: ขณะคลอดที่แตกต่างกันกับในสตรีรายอื่น
11: ค่ะ
12: ค่ะอันที่สองคือการวัดความดันบางครั้งเราอาจจะเห็นว่าเครื่องวัดความดันตัวที่เป็นพันคัพอะค่ะตัวที่เป็นผ้าคัพพันแขนอะ
11: ค
10: ่ะ
12: ในสตรีที่น้ำหนักตัวปกติรอบแขนก็จะมีขนาดตัวทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถใช้
11: พันได้
12: ผ้าพันแขนพันได้แปะถึงอาจจะบอกอย่างนั้นว่าแปะตัวตุ๊กแกถึงแล้วก็จะสามารถตีเครื่องหรือว่าบางคนก็ใช้เป็นเครื่องอัตโนมัติที่สอดมือเข้าไป
11: ค่ะ
12: แต่ถ้าเป็นสตรีที่มีภาวะโรคอ้วนเนี่ยค่ะตัวคัพหรือตัวผ้าที่เอามาพันเนี่ยจะต้องกว้างแล้วก็ยาวกว่าปกติเพราะฉะนั้นถ้าใช้อันปกติก็อาจจะไม่สามารถวัดความดันในขณะการตั้งครรภ์แล้วก็การจิกพันคลอดได้ซึ่งในสตรีที่มีโรคอ้วนที่หมอพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วว่ามีความเสี่ยงที่จะมีเรื่องของภาวะครรภ์เป็นพิษหรือว่าที่นั่นมีความดันโลหิตสูงในระหว่างการตั้งครรภ์ไปจนถึงในระยะคลอดด้วยซึ่งบางคนอาจจะไม่เคยมีประวัติเรื่องของความดันโลหิตสูงในระหว่างการตั้งครรภ์เลยแต่ว่ามาเป็นตอนจะคลอด
19: ก็มีเหมือนกันค่ะค่ะดังนั้นคุณหมอจะต้องวัดความดันตลอดในช่วงที่มีการดำเนินการคลอดเลยค่ะ
11: ค่ะ
19: อ
11: ัน
19: ถัดมาคืออุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่จะต้องใช้ในการทำคลอดเราก็จะต้องสรรหาขนาดที่เหมาะสมอย่างเช่นในบางรายอาจจะต้องมีการถ้าเป็นการคลอดทางช่องคลอดเราอาจจะต้องมีการใช้เครื่องมือที่เป็นครีมเข้าไปเพื่อที่จะดึงศีรษะน้องลงมาก็อาจจะต้องเลือกขนาดของเครื่องมือ
12: พวกนี้มีความเสี่ยงมากกว่าที่แบบไม่ใช้เครื่องมือใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะเพราะว่าในสตรีที่มีภาวะอ้วนแล้วมีการคลอดอะค่ะจะมีโอกาสที่น้องอะจะน้ำหนักตัวใหญ่ที่เราเรียกว่าเด็กตัวโตอาจจะแบบ
12: ตัวโต
19: 4 กิโลใช่เด็กน้ำหนักตัวโตในระหว่างการคลอดเนี่ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงของการคลอดติดไหลก็คือคลอดทางช่องคลอดออกมาแล้วศีรษะออกไหลไม่ออก
11: ค่ะอ
19: ย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าน้องน้ำหนักตัวใหญ่มากไม่สามารถ
11: ออกมาได
19: ้
11: ค่ะ
19: อุ้งเชิงกรานของคุณแม่ได
11: ้ค่ะ
19: อย่างเงี้ยเราก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะคลอดติดไหลและเป็นอันตรายกับตัวน้องได
11: ้ค่ะ
19: ไปจนถึงถ้าสมมุติว่าจะต้องบล็อกหลังเพื่อที่จะผ่าคลอด
11: อือ
19: เข็มที่คุณหมอดมยาจะต้องใช้ในการฉีดยาชาเข้าไขสันหลัง
11: อ๋อก็ต้องเปลี่ยนสไตล์ด้วยเหรอคะ
19: ของเข็มที่มาก
12: ขนาดหนักตัว
11: ค
19: ่
11: ะ
19: ใช่ก็จะต้องเลือกขนาดความยาวของเข็มที่มากกว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติหรือต้องเปลี่ยนท่าในการบล็อกหลังหรือการใช้ยาชาตรงกระดูกสันหลังเพราะว่าคนปกติทั่วไปเราจะเป็นการนอนตะแคงแล้วก
11: ็ขดหนวดกุ้ง
19: ขดหนวดกุ้งถูกต้องแต่ถ้าเป็นสตรีที่มีน้ำหนักตัวเกินบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนท่าเป็นขึ้นท่านั่งแทนใช่แม่ก็อาจจะอึดอัดมาก
12: ฟังแล้วน่ากลัวมากหมออ
19: ยาก
12: ร
19: ู้
12: ว
19: ิ
12: ธีถ้าอยากรู้วิธีเลยว่าถ้าสมมติว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยรู้ตัวว่าตัวเองน้ำหนักเกินแล้วคุณหมอจะต้องแบบวางแผนให้ยังไงบ้างคะคุณหมอเพราะออกกำลังกายเขาก็จะยากแล้วก็จะต้องมาเน้นอาหารอย่างเดียวใช่ไหมคะ
19: ใช่ค่ะก็คือเน้นตั้งแต่ข้อที่1เลยเกณฑ์ที่เราจะเอาน้ำหนักขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์อย่างที่เมื่อกี้หมอบอกเพราะฉะนั้นเราต้องมาคุยกันตั้งแต่ฝากครรภ์วันแรกเลยว่าตลอดการตั้งครรภ์เราต้องคุมน้ำหนักนะเราเนี่ยแคลอรี่ประมาณเท่านี้เน้นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทานอาหารเลือกอาหารที่เอาจริงๆก็คือต้องเป็นกลุ่มของอาหารคลีนมากขึ้นลดของมันของผัดของทอดกลุ่มพวกนี้ค่ะใช่แล้วก็ถึงแม้ว่าออกกำลังกายไม่ได้อย่างน้อยจะต้องมีการลุกเดิน
11: ขยับตัว
19: กินเสร็จนั่ง
11: ค
19: ่ะไม่ได้ค่ะหลังทานมื้ออาหารต้องลุกเดินการลุกเดินเนี่ยจะช่วยในเรื่องของข้อที่1ก็คือเราก็จะเผาผลาญแคลอรี่ข้อที่2ก็คือช่วยเรื่องการย่อยข้อที่3ก็คือสตรีตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์เยอะขึ้นแล้วก็อ้วนเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของกรดไหลย้อนถ้าทานเสร็จนอนเลยอย่างเงี้ยค่ะเกิดมากรดไหลย้อนมาเลยอาจจะต้องให้ยาในระหว่างการตั้งครรภ์หรือก็ตอนช่วงที่เวลาจะดมยาสลบก็จะมีความเสี่ยงที่จะมีภาวะกรดไหลย้อนหรือว่าสำลักอาหารได้มากกว่าสตรีที่มีน้ำหนักตัวปกติถ้าจะต้องใส่ท่อช่วยหายใจในระหว่างการดมยาสลบ
11: ค
19: ่ะเพราะเราวางแผนตั้งแต่ฝากครรภ์วันแรกเลยค่ะว่าช่วงตั้งครรภ์ช่วงนี้น้ำหนักขึ้นได้ประมาณไหนช่วงถัดไปน้ำหนักขึ้นประมาณไหน
11: ค่ะ
19: ต้องประมาณนั้นเลยแล้วก็ตรวจหาโรคร่วมอย่างที่หมอเคยบอกว่ามีเบาหวานไหมถ้ามีเบาหวานต้องให้ยาเบาหวานไหมมีความดันเริ่มมาหรือยังคุมยังไงเพราะว่าภาวะครรภ์เป็นพิษหรือว่าความดันสูงในระหว่างการตั้งครรภ์ก็ต้องคุมอาหารด้วยนะอาจจะต้องงดของเค็มของมันพวกนี้ร่วมด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะประเมินมาตลอดเลยตั้งแต่ช่วงระหว่างการฝากครรภ์จนกว่าแล้วจะเจอกันในวันคลอด
11: ค่ะแล้วอย่างนี้คุณหมอถ้าสมมติว่าเรามีน้ำหนักตัวเกินแล้วเราตั้งครรภ์อย่างเงี้ยค่ะคุณหมอเราก็เข้ากระบวนการปรึกษาคุณหมอแต่ฝากครรภ์รอบแรกแล้วแต่พอมันใกล้ๆคลอดจริงๆแล้วเนี่ยคุณหมอจะมีแนะนำไหมคะว่าอุ๊ยอย่างแบบในน้ำหนักแบบคุณเนี่ยเราควรจะคลอดธรรมชาติหรือว่าคลอดแบบผ่า
19: ค่ะก็จะต้องประเมินค่ะข้อที่1เนี่ยเราจะต้องประเมินตัวน้องก่อนว่าเนื่องมาจากว่าน้ำหนักตัวคุณแม่ที่เพิ่มสูงขึ้นหรือร่วมกับมีเบาหวานร่วมด้วยอ่ะน้องมีโอกาสที่จะโตกว่าเด็กปกติที่เมื่อกี้หมอบอกว่า4โล
11: ค่ะ
19: ถ้าแบบเกิน4กิโลกว่าขึ้นไปแล้วเราประเมินแล้วว่าอุ้งเชิงกรานคุณแม่เนี่ยแคบไม่สามารถที่จะน้องคลอดออกมาเองทางช่องคลอดข้างล่างได้เนี่ยเราไม่ต้องทายการคลอดทางช่องคลอดเลยค่ะแล้วนัดผ่าได้เลยค่ะเพื่อลดความเสี่ยง อันนี้ก็คือเป็นข้อบ่งชี้จากตัวเด็กโดยเฉพาะหรือแม้แต่กระทั่งข้อบ่งชี้จากตัวคุณแม่เองเช่นคุณแม่เนี่ยมีเรื่องของความดันโลหิตสูงมากถึงขั้นวิกฤต
11: ค่ะ
19: สูงมากถึงขั้นวิกฤตของหมอเนี่ยก็คือเกิน180ขึ้นไปในตัวบนอย่างเงี้ยค่ะมีความเสี่ยงเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องเลือกกระบวนการคลอดที่เป็นแบบการผ่าคลอดไปเลยก็ได้หรือว่าคุณแม่เนี่ยมีภาวะโรคอื่นๆที่มาร่วมกับภาวะอ้วนแล้วไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการเบ่งคลอดที่มันจะทำให้เพิ่มความเสี่ยงได
11: ้
19: อย่างเงี้ยค่ะก็นัดเป็นผ่าคลอดไปเลยหรืออื่นๆก็จะเป็นข้อบ่งชี้ตามตัวโรคของน้องอย่างเช่นโรคเกาะต่ำน้องผิดท่าน้องไม่ได้เอาศีรษะลงอย่างเงี้ยค่ะก็นัดผ่าคลอดเลยใช่ก็จะเป็นการเลือกตามข้อบ่งชี้ค่ะแต่ละราย
11: ค่ะ
20: ทีนี้อยากรู้ภาวะที่แบบว่าหญิงตั้งครรภ์เนี่ยอ้วนนอกจากมีเสียงครรภ์เป็นพิษอะไรอย่างที่คุณหมอบอกแล้วเนี่ยตัวของทารกเองเนี่ยจะมีความเสี่ยงอะไรบ้างไหมคะ
19: ค่ะถ้าตั้งแต่ในช่วงการระหว่าง
20: มีโรค
19: มาก่อนเลยก็คือครั้งที่แล้วที่เราคุยกันว่าน้องก็จะมีความเสี่ยงของความพิการแต่กำเนิดโดยเฉพาะในเรื่องของระบบประสาทศีรษะก็แล้วก็ความผิดปกติของหัวใจอาจจะมีการพัฒนาของหัวใจที่ผิดปกติอาจจะเพิ่มความเสี่ยงของความผิดปกติกระดูกในยางแขนขาเพิ่มความเสี่ยงของบริเวณที่ปากแหว่งเพดานโหว่กลุ่มพวกนี้มีความเพิ่มขึ้นสัมพันธ์กันกับคุณแม่ที่มีเรื่องของดัชนีมวลกายที่เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ค่ะมีโอกาสที่จะคลอดก่อนกำหนดเพราะว่าน้องตัวใหญ่น้ำค่ำเยอะน
11: ้
19: ำค่ำแตกก่อนถึงเวลาก็คลอดก่อนกำหนดหร
11: ือ
19: ว่าน้องตัวโตกว่าอายุครรภ์อย่างที่หมอบอกเกิน4โลเกิน5โลไปแล้วอย่างเงี้ยรวมไปจนถึงน้องก็คือมีเรื่องของภาวะอ้วนมีน้ำตาลที่ผิดปกติตั้งแต่ในระยะคลอดเลยอ
11: ัน
19: น
11: ี้
19: ก็คือความเสี่ยงของน้องเลยในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ไปจนถึงการคลอดหร
11: ือ
19: แม้แต่กระทั่งไปหลังคลอดเองเนี่ยมีงานวิจัยบอกว่าคุณแม่ที่มีภาวะโรคอ้วนคลอดน้องออกมาน้องเองในอนาคตมีโอกาสที่จะอยู่ในภาวะอ้วนในเด็กมากกว่าคุณลูกที่คลอดออกจากคุณแม่ที่มีน้ำหนักตัวปกติ
20: โอ้
11: ค่ะ
20: ก่อนนะหลายเรื่องเลยนะคะคุณหมอที
19: ่ใช่ค่ะ
20: แล้วทีนี้พอทีนี้เราต้องเตรียมตัวตั้งแต่ตั้งครรภ์แบบสมมุติเรารู้ว่าเราตั้งครรภ์ปุ๊บเรารีบคุมอาหารแบบทันทีเลยไหมคะคุณหมอหรือยังไงดีคะสำหรับคนที่กลัวเลย
19: ค่ะก็อย่างที่หมอบอกว่าวันแรกเนี่ยที่เรามาฝากครรภ์เนาะคุณหมอก็จะซักประวัติตรวจร่างกายมองหาโรคร่วมอื่นตรวจเช็คกล้องเบาหวานนะคะดูเรื่องของโรคความดันทั้งหมดก่อนว่ามีโรคร่วมอื่นๆใดๆหรือเปล่าที่เราก็จะต้องดูแลรักษาร่วมกันกับทางโรคทางอายุรกรร
11: ม
19: เนาะเพราะบางท่านเนี่ยมีเบาหวานแฝงมาก่อนที่จะท้องอีกโดยที่ไม่ทราบมาก่อนเนี้ยค่ะหรือว่าความดันสูงมาก่อนอย่างเงี้ยก็จะต้องดูแลรักษาร่วมกันกับคุณหมอทางด้านอายุรกรรมร่วมด้วยหรือแม้แต่กระทั่งโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมอื่นใดไทรอยพวกนี้ก็จะเยอะนะคะกลุ่มของโรคไทรอยที่ผิดปกติมาก่อนการตั้งครรภ์ในสตรีโรคอ้วนค่ะอันนี้เราคัดกรองก่อนเลยพอเราคัดกรองเสร็จช่วงระหว่างฝากท้องเราก็วางแผนเลยว่าช่วงนี้ต้องมีการทานอาหารแคลอรี่ประมาณไหนน้ำหนักขึ้นประมาณไหนแอคทิวิตี้ไหนทำได้บ้างออกกำลังกายประมาณไหนหรือจะต้องขยับเป็นโยคะไหมอะไรเงี้ยค
11: ่ะ
19: ก็จะประเมินเป็นคนไข้แต่ละรายดูตามความเสี่ยงของคนไข้แล้วก็สภาวะร่างกายของคนไข้แล้วก็คุณน้องด้วยค่ะ
20: โอเคค่ะคือก็ต้องแบบเรียกว่าต้องแบบดูแลอย่างดีดูแลตัวเองอย่างดีตลอดช่วงตั้งครรภ
19: ์เลยใช่ค่ะก็คือจริงๆต้องคำนวณแคลอรี่กันเลยอย่างนั้นเลยจริงๆค่ะเพราะว่าถ้าสตรีโรคอ้วนมาเนี่ยในไตรมาสแรกเนี่ยเราเอาแคลอรี่ได้ไม่เกิน 2,100 กิโลแคลอรี่ per day เองนะคะแต่พอช่วงครึ่งหลังเราอาจขยับให้ขึ้นนิดนึงเพราะครึ่งหลังจะเป็นช่วงที่น้องสร้างน้ำหนักเป็นช่วงที่เด็กสร้างน้ำหนักแล้วขยับขึ้นมาเป็น 2,400 แคลได้แต่ถ้านับจริงๆอ่ะคุณแม่ตั้งครรภ์บางท่าน
20: อ
19: ่ะก็จะอยากของหวานอยากน้ำหวาน
20: ส่
19: วนใหญ่จะเป็นประมาณนี้แคลอรี่ก็จะเกิน
20: ก็เลยเกินแล้วก็มีบางเคสที่แบบว่าคุณแม่แบบรักการออกกำลังกายมากก็จะมีการแบบไปเล่นโยคะอันนี้ยังทำได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
19: ค่ะ
20: เห็น
19: โยคะ
20: ใน
19: ระหว่างการตั้งครรภ์จริงๆอ่ะถือว่ามีประโยชน์ค่ะอย่างที่หมอบอกว่าพอคุณแม่อายุครรภ์เยอะขึ้นค่ะ
20: มดลูกจะโตมากขึ้นน้ำหนักจะโดนถ่วงไปทางด้านหน้าคุณแม่หลายท่านจะปวดหลังปวดหลังปวดเอวปวดขา
11: ค
20: ่ะเป็นตะคริวง่ายอย่างเงี้ยค่ะแล้วปวดหลังที่บางท่านคือปวดแบบนอนกลางคืนไม่ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการนวดหรือว่าการทำโยคะในสตรีตั้งครรภ์โดยที่ได้รับการเทรนจากเทรนเนอร์ที่มีความรู้ในเรื่องของการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ค่ะถือว่ามีความจำเป็นค่ะเพราะว่าจะลดเรื่องของอาการปวดพวกนี้ไปได้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าสตรีที่เคยเล่นโยคะมาอยู่ก่อนหน้าจะท้องอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องปรึกษาเทรนเนอร์ตัวเองว่าเนี่ยตอนท้องเนี่ยเล่นท่าไหนได้เล่นไม่เล่นท่าไหนอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกระบวนการมีท่าที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสตรีตั้งครรภ์อยู
1: ่ค่ะเอาแล้วถ้าการออกกำลังกายประเภทอื่นนะคะมีอะไรที่ทำได้อีกคะค่ะ
20: การออกกำลังกายที่เต็มที่สุดเลยก็คือออกกำลังกายในน้ำ
1: โอ้คีเดินในน้ำเหรอคะ
20: อาจจะเคยเห็นคอร์สคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ออกกำลังกายในน้ำ
11: ค
20: ่
11: ะ
20: ค่ะใช่อันนี้ค่ะก็จะมีการเทเลยว่าเพราะว่าเนื่องจากพอเราลงน้ำอะค่ะตัวเราจะขึ้นทันทีเลยที่เราต้องอุ้มอยู่แล้วกระดูกสันหลังเราก็จะกล้ามเนื้อด้านหลังเราก็จะคลายตัวได้อย่างชัดเจนค่ะแล้วก็จะมีคอร์สของการออกกำลังกายในน้ำของคุณแม่ตั้งครรภ์ว่าท่าไหนประมาณไหนออกกำลังกายช่วงไหนแต่ถือว่าค่อนข้างเซฟในเรื่องของการบริหารร่างกายในน้ำสำหรับสตรีตั้งครรภ
11: ์ค่ะ
1: ค่ะค่ะเขาเป็นยังไงคะเป็นท่าหรือเป็นเดินหรือ
20: ใช่ค่ะได้มีหลายท่ามากนะคะก็คือเทรนเนอร์เขาก็จะแนะนำว่าเริ่มจากการยืนบริหารก่อนการแขนยกขาอย่างเงี้ยค่
11: ะ
20: ก็จะช่วยเป็นการฝึกกล้ามเนื้อแล้วก็คลายกล้ามเนื้อด้านหลังมีท่าบริหารเฉพาะไม่ได้ให้แบบว่าลงไปไหว้ปีตายท่ากบอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะ
1: เป็นการบริหารเป็นท่าของเขา
20: ใช่ตามท่าของเขาตามกล้ามเนื้อแต่ละมัดที่คนไข้มีอาการปวดเกร็ง
11: ค่ะอันนี้คุณหมอพูดมาตั้งแต่คลอดตรวจความผิดปกติของเบบี๋แล้วนะคะแล้วก็พอคลอดมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีความยั

0: แล้วก็อื่นใดรวมแล้วอะทุกอย่างที่ใช้ในการคลอดน้องออกมาเนี่ยน้ำหนักที่จะหายไปเลยวันแรกเลยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบ5กิโล
1: ค่ะ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณแม่กำหนดน้ำหนักให้ขึ้นตามเกณฑ์ที่หมอแจ้งไปตอนแรกอะ
2: ค่ะ
0: กลายเป็นว่าอีกวันนึงขึ้นมานี่ท้องแฟบเท่าเดิมเลยนะ
2: เ
0: พราะเราเอาขึ้นได้แค่ไม่เกิน5-9กิโล
2: ค่ะ
0: ออกไหมแต่ถ้าสมมุติว่าคุณแม่สะสมมาเยอะอย่างเช่นตลอดการตั้งครรภ์
2: แม่
0: สะสม
2: ม
0: า
1: 20สะสมมาเยอะ
0: สะสมมา20บางข้อหายไป5หรืออีก15ทำไง
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะต้องใช้ความอึดทน
1: ค่ะ
0: เนื่องมาจากว่าคุณแม่หลังคลอดเนาะเราต้องตื่นมาปั๊มนมทุก3ชั่วโมง
2: ค่ะ
0: แล้วเราก็จะอดนอนพอเราอดนอนความอดนอนส่งผลต่อฮอร์โมนหิว
2: ค่ะ
0: ก็จะทำให้เราอยากทานอาหารมากขึ้นแล้วเราก็เพลียแล้วเราอดนอนเราก็จะไม่อยากออกกำลังกาย
1: ค่ะใช่ใช่พอเพลียปุ๊บเราจะล้มเลิกทุกอย่างค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ก็คือปั๊มนมเสร็จดิฉันอยากนอนเลย
2: ค่ะ
0: ไม่ได้
1: ค่ะอยากให้คุณหมอสรุปคร่าวๆเหลือเวลาอีกแบบ4นาทีบอกว่าเกี่ยวกับเตือนนิดนึงว่าแบบว่าฝากทิ้งท้ายสำหรับคนที่จะตั้งครรภ์หรือตั้งครรภ์แล้วเกี่ยวกับภาวะโรคอ้วนทั้งหมดเลยค่ะคุณหมอดิวเลยเวลาใกล้หมดค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะต้องบอกว่าโรคอ้วนยังมีความสำคัญในปัจจุบันแล้วก็สถิติของสตรีโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้นเราจะสามารถรู้ได้ด้วยตัวเราเองว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่เข้าสู่ภาวะอ้วนหรือยังโดยการคำนวณ BMI อย่างที่หมอเคยบอกถ้าเราเริ่มมีเรื่องของโรคอ้วนแล้วถึงแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ตั้งครรภ์หรือแพลนไม่ตั้งครรภ์หมอแนะนำตรวจสุขภาพมองหาโรคร่วมก่อนว่าเรามีโรคร่วมอื่นใดที่จำเป็นต้องดูแลรักษาก่อนที่เราจะวางแผนการตั้งครรภ์หรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อเรามีโรคอ้วนแล้วเราเข้าสู่ภาวะของการตั้งครรภ์แนะนำปรึกษาแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดเพื่อเราจะสามารถควบคุมน้ำหนักตลอดการตั้งครรภ์ไปจนถึงโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและได้รับการดูแลป้องกันอย่างเหมาะส
2: ม
0: เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมารวมไปจนถึงภาวะหลังคลอดแล้วเนี่ยเราก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็เบบี
2: ้ค่ะ
0: เพื่อป้องกันภาวะโรคอ้วนในระยะยาวแล้วก็โรคร่วมของโรคอ้วนในระยะยาวด้วยค่ะ
1: ค่ะคุณหมอให้ข้อมูลได้ดีมากต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วเลยที่แบบว่าเนาะสำหรับคนที่แบบว่ากำลังจะตั้งครรภ์ขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะ
0: เดี๋ยว EP 5เดือนหน้านะคะทิ้งท้ายไว้ว่าเราจะพูดเรื่องโรคอ้วนอีกแต่เราจะพูดโรคอ้วนเกี่ยวกับการคุมกำเนิด
2: โอ้
1: ค่ะสนใจมากเพราะว่าบางคนก็รู้สึกว่า
2: ใครจะไปเชื่อนะว่าเราโรคอ้วนเนี่ยกระทบต่อการคุมกำเนิดด้วย
1: คุมกำเนิดด้วยแล้วอย่างนึงคนสมัยนี้ก็ขอมีลูกแค่คนเดียวก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่าใช้จ่ายเนาะ
2: ค่ะ
1: ก็น่าสนใจ
0: เอาไว้เจอกัน EP หน้าในเดือนหน้า
2: ได้ค่ะคุณหมอขอบคุณมากมากเลยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะพี่คุณที่มาแต่งค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะแพทย์หญิงสุขุมา
1: ให้ความรู้ครบถ้วนที่ฉันเพิ่งรู้แล้วค่ะว่ามีการออกกำลังกายในน้ำสำหรับคนแบบตั้งครรภ์ด้วย
2: เพราะคุณ
1: คือเพราะว่าเห็นดาราทำแต่โยคะ
2: เพราะคุณไม่ได้ตั้งครรภ์ไงโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะมีแนะนำเลยว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าสมมติเราไปฝากครรภ์ปุ๊บเนี่ยถ้าเขาจะดูละเอียดมากว่าเราจะต้องควบคุมน้ำหนักประมาณไหนแล้วคือของดิฉันอะอย่างเคสดิฉันเป็นความเสี่ยงเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพราะฉะนั้นดิฉันก็ต้องดูแลตัวเองแบบผู้ป่วยเบาหวาน
1: พิเศษเลย
2: แล้วก็คือมันจะต้องแบบควบคุมอาหารต้องจดทุกครั้งว่าน้ำตาลในเลือดเราเนี่ยในช่วงระหว่างตั้งครรภ์เนี่ยขึ้นมากน้อยแค่ไหนอาหารอะไรที่ทำให้เรามันต้องจดด้วยนะว่ากินอะไรให้คุณหมอดูเพื่อที่คุณหมอเขาจะแบบแวลูว่าแบบอีแวลูเอทว่าแบบอันนี้มันผ่านไหมคะถ้ามันไม่ผ่านคุณก็ไม่ต้องกินแล้วค่ะก็จะเราก็จะมีนักโภชนาการอะไรมาพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยคือยิ่งใหญ่จริงเพราะว่าเราต้องดูแลบุตรเด็กคนนึงให้เกิดมาอย่างปลอดภัยไง
1: ใช่ถูกต้องก็คือจริงๆอ้วนไม่ดีทั้งตั้งครรภ์ทั้งคนคืออย่างอ้วนเรียนดีกว่า
2: ใช่คือจบเนี่ยแค่ปริ่มๆก็ยังน่ากลัวแล้วเห็นไหมร่างกายยังส่งสัญญาณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอบอกกินให้ดีออกกำลังกายให้ดีแค่นี้พักผ่อนให้เพียงพอ3อย่างนี้นะคะคือคีย์ของการที่คุณจะมีสุขภาพดีไม่ว่าคุณจะตั้งครรภ์หรือไม่3 อย่างนี้ขอให้ทำให้ได้อย่างน้อย2ใน3เนี่ยทำให้ได้ดีๆอ่ะคุณก็น่าจะมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วนะคะแต่เดี๋ยวยังไงสัปดาห์หน้าจะเป็นคุณหมอหรือเปล่า EP 5จะมาต่อกันหรือเปล่าเดี๋ยว
1: ติดตามกันเพราะดิฉันจะขอตัวไปลงลูกก่อนที่จะกินข้าวเช้าเลยเพราะว่า
2: ใช่ค่ะ
1: ดิฉันต้องเอาไขมันหน้าท้องออกอีกนิดนึงนะคะ คือ อันนี้ค่ะเรื่องอ้วนสำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือว่าคนตั้งครรภ์อะไรก็แล้วแต่ไม่ดีนะคะ
2: ขอให้สาว

0: ทีนี้เป็นวีคเอนที่คุณผู้ฟังมีสุขภาพที่ดีแล้วกันเน
1: าะ
0: แล้วกลับมาเจอสวยเลือกได้ใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: เมื่อความสวยเราคัดสรรได้โดยละลิภักษ์วราพรกิจเสถียรและพิมพ์วิจิตรโสพลในสวยเลือกได้สนับสนุนโดยน้ำแร่เพอร่าฟีลโซกูด
3: T-Dare Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ของผมนะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับนะนอกจากนั้นยังมีช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ให้พี่ติดตามกันด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวนะครับลงพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับบอกว่าให้ระวังนะเตือนภัยสาวกทุเรียนระวังสาร BY2 นะครับหรือ BY2 นะครับหรือที่หลงบางแห่งเนี่ยนำมาผสมน้ำชุบเปลือกทุเรียนให้เหลืองทองดูน่ากินอันตรายสารพวกนี้ตกค้างเป็นสารก่อมะเร็งได้โอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดในข่าวไม่ค่อยจะมีเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะคำถามแรกก็คือว่าตรงสาร BY2 ที่หลงทุเรียนเนี่ยเอาไปชุบเปลือกทุเรียนมีจริงไหมนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องจริงที่น่าวิตกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีการควบคุมดูแลกันมากขึ้นนะครับนะนั่นมาเริ่มจากเรื่องของสาร BY2 หรือ BY2 เนี่ยครับนะจริงๆมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันก็มาจากชื่อว่า Basic Yellow 2หรือ Basic Yellow 2นะครับหรืออาจจะมีชื่อนึงชื่อว่า Oramine O นะออรามินโอมันเป็นสีสังเคราะห์ครับสีเคมีเลยนะครับนะปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกสิ่งทอย้อมผ้าทำกระดาษนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยครับมีการถูกค้นพบว่ามีการลักลอบครับนำเอามาผสมกับน้ำแล้วไปชุบที่เปลือกของทุเรียนนะครับนะแล้วก็คนทำก็คือบรรดาล้งหรือล้งก็คือคนที่เขาไปรับซื้อทุเรียนมาเยอะๆแล้วก็มาคัดบรรจุอาจจะบรรจุลงกล่องลงลังเพื่อส่งไปต่างประเทศเนี่ยนะครับบางแห่งครับนะมีเอามาใช้ชุบทุเรียนด้วยทำไมทำแบบนี้เขาบอกว่าชุบแล้วมันทำให้เปลือกมันมีสีเหลืองสดใสดูน่ากินขึ้นนะครับนะแต่ว่าเจ้าสารตัวนี้ครับนะมีไวซองซึ่งเราก็คงนึกภาพอยู่มันเป็นสีย้อมผ้านะมันก็คงไม่ใช่ของกินอยู่แล้วล่ะก็เลยเป็นสารที่มีการค้นพบนะว่า เป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับคำว่าอาจจะก่อมะเร็งในมนุษย์ได้ในตามนิยามองค์การอนามัยโลกคือบอกว่าก็มีการทดลองนะไปทดลองในสัตว์ทดลองนะครับแล้วก็พบว่าก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานว่าก่อมะเร็งในคนก็เลยใช้คำว่าอาจก่อมะเร็งในมนุษย์ได้นะครับนะทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้าสารเนี้ยคุณเอามาชุบเปลือกทุเรียนนะแล้วมันก็ตกค้างอยู่แล้วเกิดมันซึมเข้าไปในเนื้อทุเรียนได้เราไปกินเข้าไปเนี่ยมันก็อันตรายต่อผู้บริโภคได้สินะครับเรื่องนี้เป็นข่าวมาตั้งแต่ปีก่อนๆ นะครับโดยการที่ทางด้านของสำนักงานศุลกากรจีนครับประเทศจีนนะครับเขาไปตรวจพบว่าทุเรียนสดนะครับที่นำเข้าจากประเทศไทยเนี่ยมันมีสารเจ้า BY2 อยู่จริงๆนะครับนะก็เลยทำให้จีนเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องของการจะส่งทุเรียนจากไทยเข้าไปในประเทศเขาแล้วก็มีการโดนสั่งสุ่มตรวจเป็นปัญหาใหญ่มากครับเกษตรกรก็ลำบากมากผู้ส่งออกก็ลำบากมากซึ่งทางการที่รับผิดชอบก็คือทางด้านของกรมวิชาการเกษตรครับนะกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเอามาตรวจสอบนะพยายามหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำปลายน้ำไปดูว่าตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการส่งออกไปขายเนี่ยในกระบวนการเพาะปลูกเนี่ยในสวนทุเรียนเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเจ้าสาร BY2 เนี่ยนะครับนะแล้วก็ชัดเจนว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือไปโผล่อยู่ตอนที่หลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วครับก็ไปที่ลงนั่นแหละครับนะซึ่งที่ผ่านมาคือทางกรมก็มีการเอาทุเรียนที่ปนเปื้อนเนี่ยไปทำลายนะโอ้บอกว่ากว่า60ตันเลยครับที่ทำลายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีการระงับการส่งออกนะครับของโดยเฉพาะลงที่ไหนลงไหนทำผิดกฎหมายลงนั้นก็จะโดนสั่งว่าเป็นความผิดนะครับบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีการประกาศนะครับนะว่าพวกนี้เป็นสารตกค้างในทุเรียนนะครับนะกำหนดมาตรฐานถ้าพบนะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนนะก็จะระงับสิทธิ์การส่งออกแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับนะเดี๋ยวจริงๆทางกฎหมายอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีสีย้อมเนี่ยตกค้างที่ไปถึงเนื้อทุเรียนได้เนี่ยนะครับนะอันนี้ชัดเจนครับว่าก็ทำให้อาหารเนี่ยเสียไปนะครับทุเรียนเสียไปเรียกว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อันนี้มีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับนะหรือทั้งจำทั้งปรับก็บอกว่าถ้าเราเช็คข้อมูลกันตอนนี้คือนอกจากการตรวจพบที่เรื่องของเจ้าสารBY2ในการทุเรียนส่งออกตอนนั้นนะครับนะก็ไม่เคยมีรายงานครับว่าทุเรียนที่เราบริโภคกันในประเทศไทยเราเนี่ยครับนะมันมีการปนเปื้อนของสารตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่แตกต่างก็คือว่าที่เข้าไปใช้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของประเทศจีนเนี่ยครับเขาชอบในเชิงนั้นว่าสีของทุเรียนนะมันถ้ามันเปลือกแบบนี้เขาสีเหลืองทองเนี่ยก็ถือว่าสวยสำหรับเขาครับสำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องสีแบบนี้นะจริงๆในอดีตเนี่ยเราเคยใช้พวกขมิ้นนะครับในการทำเป็นน้ำยาชุบนะแล้วก็ด้วยความมักง่ายของอาจจะเรียกว่าลงพวกนี้นะครับเนี่ยที่ไปเปลี่ยนแทนที่จะใช้สีที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยจากธรรมชาติอย่างพวกขมิ้นเนี่ยก็ไปใช้ที่เป็นสารสีอันตรายสีสารเคมีพวกนี้ซึ่งอย่างที่เกิดแล้วครับว่าสีพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งนะครับในมนุษย์ได้ถึงไม่ได้ก่อมะเร็งก็ทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดงต่างๆได้ซึ่งไม่ควรทำให้เกิดการใช้เด็ดขาดนะครับนะดังนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีสาร BY2 ตกค้างในทุเรียนไทยที่ส่งออกนะครับเคยมีการตรวจพบแต่สบายใจได้ว่าเรื่องนี้ปัจจุบันไม่เจอแล้วนะครับ
7: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะ สำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: อยากใช้รถแต่ไม่อยากซื้อจองรถ .com เช่ารถยนต์ไฟฟ้าสุดคุ้มเช่าได้แบบรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนจองง่ายไม่ยุ่งยากอยากลอง EV ไม่ต้องลงทุนซื้อจองเลยที่จองรถ .com
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: จะมีการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศจากกลุ่มประเทศชายฝั่งอ่าวอาหรับจะประชุมร่วมกันที่โอมานในวันจันทร์นี้เพื่อหาลือแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นทางยุทธศาสตร์ในภูมิภาคซึ่งแน่นอนประเทศในตะวันออกกลางซึ่งได้รับผลกระทบนะครับอันเนื่องมาจากช่องทางส่งออกพลังงานมีปัญหาก็ต้องหาทางแก้ปัญหาโดยเฉพาะการหารือระหว่างอิหร่านกับโอมานเกี่ยวกับการที่จะหันมาใช้ฮอร์มุซได้อย่างปลอดภัยนี่เป็นความพยายามนะครับทุกผู้ชมโดยการประชุมที่ว่านี้จะมีผู้แทนจากอิหร่านอิรักและประเทศชายฝั่งอาหรับอื่น
2: ๆก็มีการเข้าร่วมแล้วมีความหวังกันนะคะว่าการประชุมนี้จะช่วยปูทางไปสู่การสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นระหว่างประเทศในภูมิภาคและจะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์ตึงเครียดอย่างที่ว่าแต่อย่างน้อยเมื่อประเทศในอ่าวอาหรับเขาจะประชุมกันวันจันทร์ทำให้ในส่วนของราคาน้ำมันดิบโลกปรับลดลงมา
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่แจ้งไปนะครับตัวชมถึงกระนั้นสถานการณ์โดยรวมก็ยังมีปัญหาอย่างที่บอกนะครับตัวชมตะวันออกกลางตึงเครียดต่อเนื่องในโซนของทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดบหลังจากกลุ่มกบฏฮูตีที่เยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านบุกยืนพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตลอดแนวชายฝั่งทะเลแดงของเยเมนไว้ได้เกือบทั้งหมดสร้างความหวั่นวิตกถึงผลกระทบต่อเส้นทางการขนส่งน้ำมันและสินค้าของโลกบริเวณช่องแคบบับเอลมันเดบที่มีความสำคัญไม่แพ้ช่องแคบฮอร์มุซทั้งนี้กลุ่มกบฏฮูตีได้บุกยึดเมืองโมฆา
2: ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเยเมนได้นะคะและล่าสุดค่ะกองกำลังฮูตีก็ได้รุกคืบและเข้าควบคุมเกาะเพริมซึ่งตั้งอยู่ระหว่างช่องแคบบับเอลมันเดบในทะเลแดงได้ทั้งหมดแล้วนะคะ
1: ข่าวการบุกยึดเกาะเพริมของฮูตี
2: สร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกค่ะก่อให้เกิดความวิตกถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบการเดินเรือและการค้าโลกเพราะการบุกยึดเกาะเพริมจะทำให้กลุ่มฮูตีที่อิหร่านสนับสนุนสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือและทางเข้าออกทะเลแดงได้อย่างเบ็ดเสร็จ
1: อย่างไรก็ตามกลุ่มฮูตีโคศกออกมาระบุว่า
2: การเดินทางของเรือพาณิชย์นานาชาติจะยังปลอดภัยค่ะแต่ก็ย้ำคำขู่ว่าจะพุ่งเป้าโจมตีเรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียเท่านั้นและเตรียมจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี
1: ้สื่อท้องถิ่นในกลุ่มฮูตีรายงานว่ากองทัพซาอุดิอาระเบีย
2: ได้เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มสนามบินในเมืองโมคาเพื่อสกัดการขยายกำลังของกลุ่มฮูตีค่ะ
1: เส้นทางทะเลแดงประเทศที่ใช้เป็นหลักก็คือซาอุดิอาระเบียนะคร
2: ับ ใช้ในการส่งออกน้ำมันเป็นหลักเลยนะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านทำให้อิหร่านปิดเส้นทางเดินเรือบริเวณช่องแคบฮอร์มุซถ้าทะเลแดงตกอยู่ในภัยคุกคามเพิ่มอีกจุดนึงก็ทำให้ทางเลือกในการขนส่งพลังงานของซาอุดิอาระเบียตกอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะ
1: และล่าสุดซาอุดิอาระเบียอย่างที่ทราบก่อนหน้านะครับว่าซาอุนอกจากการขนส่งน้ำมันหรือก๊าซทางเรือออกมาทางช่องแคบฮอร์มุซซาอุดิอาระเบียยังมีท่อยุทธศาสตร์ส่งน้ำมันทางท่อจากซาอุทางใต้ดินไปลอดเพื่อจะไปออกทางทะเลแดงเพื่อจะออกทางช่องแคบฮอร์มุซและก็โดนฮูตีอย่างที่บอกนะครับยึดได้อย่างเบ็ดเสร็จในขณะนี้ซาอุดิอาระเบียตัดสินใจสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกซึ่งเป็นเส้นทางเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซหลังจากถูกโจมตีหลายจุดแถลงการกระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียระบุว่าท่อส่งน้ำมันในพื้นที่เขตริยัตและมาดีนา
2: ถูกโจมตีเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะดังนั้นการสั่งปิดท่อส่งน้ำมันครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนนะคะหลังจากที่ถูกโจมตีหลายจุดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกนี้มีความยาว 1,200 กิโลเมตรนะคะทอดยาวข้ามมหาคาบสมุทรอาหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่มีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ของซาอุดิอาระเบียค่ะสามารถขนส่งน้ำมันดิบจากซาอุดิอาระเบียไปทางตะวันตกก็คือไปที่ทะเลแดงได้เลยนะคะ
1: น
2: ั
1: ่นแหละฮะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยด้านบนจะเป็นซาอุดิอาระเบียแล้วขอใจการส่งทางท่อผ่านคาบสมุทรเห็นไหมฮะเพื่อจะมาออกทางทะเลแดง
2: ก็คือจากขวาไปซ้ายนะคะ
1: นั่นแหละฮะท ท่านผู้ชมฮะ
2: ซึ่งการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นในขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนกำลังกระชับอำนาจในทะเลแดงค่ะเมื่อรวมกับการหยุดชะงักของช่องแคบฮอร์มุซส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานทั้งสองฝั่งของคาบสมุทรอาหรับก็อย่างที่เรารายงานไปนะคะทำให้ราคาน้ำมันโลกเนี่ยกลับมายืนเหนือ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอีกครั้ง
1: ท่านผู้ชมครับกลับมาทางฮอร์มุซนะครับนับตั้งแต่สหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้หมายถึงอิหร่านยิงเรือสหรัฐซึ่งมาปิดล้อมเรืออิหร่านสหรัฐก็ตอบโต้กลับก็เป็นอย่างนี้ทำให้ช่องแคบพอหมดตกอยู่ในภาวะชะงักงานล่าสุดกองบัญชาการกลางสหรัฐเปิดเผยข้อมูลระบุว่านับตั้งแต่ที่สหรัฐใช้มาตรการปิดล้อมอิหร่านทางทะเลกองกำลังสหรัฐได้บังคับเรือพาณิชย์ในละอาหรับเปลี่ยนเส้นทางไปแล้วถึง99ลำโดยระบุนะครับท่านผู้ชมมาตรการนี้เป็นส่วนหนึ่งในมาตรการปิดล้อมอิหร่านของสหรัฐและยังได้แสดงคลิปวิดีโอแสดงให้เห็นถึงเรือรบสหรัฐปฏิบัติการในตะวันออกกลางคือต้องการนำเสนอเพื่อแสดงเห็นว่าสหรัฐยังสามารถจะควบคุมช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างเด็ดขาด
2: เนี่ยค่ะเป
1: ิดสวนทางกับอิหร่านซึ่งยืนยันเช่นเดียวกันว่าตัวเองต่างหากที่ควบคุมช่องแคบฮอร์มุซนี่เป็นภาพเรือบรรทุกเครื่องบิน
2: USS George Washington นะคะบันทึกเอาไว้เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเรือลำนี้กำลังปฏิบัติภารกิจค่ะแล้วก็จะเห็นนี่ค่ะอากาศยานกำลังขึ้นลงจากเรือยกพลขึ้นบก USS Boxer ด้วยค่ะกองทัพเรือสหรัฐบอกว่าเรือทั้งสองลำกำลังปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองเรือที่5เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและเสถียรภาพทางทะเลในภูมิภาคค่ะ
1: เรื่องนี้ต้องสนใจบ้างนอกเหนือจากเรื่องเสมียอันเนื่องมาจากอันนี้เกี่ยวข้องกับเราทุกคนเรื่องปากท้องน้ำมันมีปัญหาเมื่อไหร่โฮงโซ่ของเศรษฐกิจกระทบทันทีขณะที่เมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันนะครับว่ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีมติอย่างไรเพราะตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นจริงๆที่สุดปรากฏว่าที่ประชุมกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเห็นชอบให้ตึงราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดให้เหตุผลว่าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อค่าครองชีพประชาชน
2: แม้ต้องเผชิญแรงกดดันอย่างหนักจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนอย่างมาก
1: โดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดสิงคโปร
2: ์ที่ดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงค่ะ
1: เมื่อวานนี้น้ำมันดีเซลสำเร็จรูปพุ่งสูงถึง
2: 191.91 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลค่ะ
1: เบนซินสำเร็จรูป
2: 148เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
1: ซึ่งเป็นการปรับตัวสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดปัจจัยที่ทำให้เกิดราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและสูงอย่างก้าวกระโดดก็เป็นอย่างที่ทราบกันก็คือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งขณะนี้การลำเลียงน้ำมันและพลังงานลามจากช่องแคบฮอร์มุซมาสู่ช่องแคบบับเอลมันเดบหรือทะเลแดงแล้วและเรามาดูนะครับเมื่อตึงราคาในความเป็นจริงของชีวิตก็ต้องแปลว่าต้องเพิ่มการชดเชยเข้าไปในราคาน้ำมันมีผลวันนี้นะครับท่านผู้ชม13กันยายนน้ำมัน
2: พรุ่งนี้ค
1: ่
2: ะ
1: มีผล13พรุ่งนี
2: ้ค่ะ
1: 13กันยายน
2: ค่ะ
1: เพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซล B7
2: 2บาท95สตางค์ค่ะจากเดิม5บาท80สตางค์ก็ชดเชยเพิ่มมาเป็น8บาท75สตางค์ค่ะ
1: มีผลวันอาทิตย์เหรอ
2: วันที่13ค่ะ
1: เออนี่ฮะท่านผู้ชมเพิ่มการชดเชยทีเดียวเกือบ3บาททำให้ราคาน้ำมันดีเซล B7 ที่ใช้กันขณะนี้แต่ละลิตรมีการชดเชยอยู่โดยกองทุนน้ำมันถึงลิตรละ8บาท75สตางค
2: ์ค่ะ
1: ส่วนโซฮอล95กับ91
2: เพิ่มการชดเชย1บาท87สตางค์นะคะจากเดิม2บาท37ก็มาเป็น4บาท24ค่ะ
1: ท่านผู้ชมส่วนตัวเลขสถานะกองทุนน้ำมันเอาแล้วนี่เป็นตัวเลข6กันยายน 83,000 กว่าล้าน
2: น่าจะติดลบมากกว่านี้ไปแล้วใช่ไหมคะ
1: วันละมากกว่า500ล้านที่ไหลออกจากกองทุนน้ำมันที่ไม่นับนะก่อนหน้านี้เนี่ยชดเชยระดับลิตรละประมาณไม่ถึงบาท
2: ค่ะ
1: ล่าสุดลิตรละ2บาทกว่าเกือบ3บาทสำหรับราคาน้ำมันดีเซลเริ่มอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมโปรดติดตามดูกันต่อไปสำหรับภาวะการเรื่องราคาพลังงานและผลกระทบกับค่าครองชีพ10:27 นเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวมาติดตามข่าวกันต่อครู่เดียวครับ
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
8: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
9: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
0: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
1: เป็นบริการ30นาทีเรื่องเล่าสาธิตนะครับร่วมจัดรายการกับผมและตูนเหมือนเช่นเคย
2: มีเสื้อยืดกรรมกรข่าว3สีดำอย่างนี้นะคะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะส่ง SMS แจ้งข่าวบอกกล่าวแสดงความคิดเห็นเข้ามาผ่านทางหน้าจอนะคะ
1: เพื่อดึงดูดท่านผู้ชมให้ความสำคัญกับเรื่องใกล้ตัวเรื่องปากท้อง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้วงเล็บว่าช่องแคบบับเอลมันเดฟ
2: ช่องแคบบับเอลมันเดฟเป็นเงื่อนไขข้อความเอาให้โดนใจค่ะ
1: ถือว่าต้องสนใจกันหน่อยนะครับผู้ชมแสดงความเห็นตามปกติเรื่องอะไรก็ได้ให้วงเล็บว่า
2: ช่องแคบบับเอลมันเดฟค่ะ
1: อ้าวสะกดพอเข้าใจก็ได้ท่านผู้ชมฮะแต่ว่าสำคัญมากเพราะตอนนี้ลามจริงๆ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: และแน่นอนเกี่ยวข้องกับปากท้องเราทุกคนนอกเหนือจากข่าวที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจกันอยู่เรื่องเกี่ยวกับสมีโชตหรือนายอติโชตอดีตเจ้าวาดวัด
2: พุทธไทยสวรรค์
1: วัดพุทธไทยสวรรค์ท่านผู้ชมต้นตำรับเหรียญจตุคามรามเทพเหนือดวงใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: เอาเริ่มจากข่าวนี้ด้วยการที่นายมตีก่อนเมื่อวานในฐานะที่เคยนำเสนอว่าห้อยอยู่ที่คอเลี่ยมทองฝังเพชรซะด้วยเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าท่านพรีเซนต์ตั้งแต่ปี66แล้วว่าอันนั้นเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์เกี่ยวกับเชือกร่ม
2: ที่ห้อยอยู่ค่ะ
11: คนไทยน่ะไปหลอกไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนรูดเข้ารูดออกได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย
12: สนใจพระมากเลย
11: ค่ะอย่างเงี้ยรูดปื้ดอย่างเงี้ยได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาจะสินค้าที่ใช้ได้ดูเนี่ยผมไม่ต้องไปใส่ทองเลยมั้งก็ใส่เชือกล่มนี่แหละสบายดี
1: จริงๆวันนั้นท่านไม่ได้พูดถึงหรอกแต่คนจำได้และเห็นชัดเจนว่าใส่เลี่ยมทองฝังเพชรเลยแม้จะเป็นเชือกร่มก็ตามทีเถอะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากกลับมาทำงานนะครับหลังเสร็จภารกิจที่นอร์เวย์แน่นอนนักข่าวต้องถามถึงประเด็นว่าถูกชาวเน็ตแซวว่าเคยห้อยเหรียญเหนือดวง หลังจากอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับประเด็นเรื่องยักยอกเงินวัดฟอกเงินและเสพเมถุนท่านนายกถอนหายใจก่อนจะตอบกลับว่า
2: แต่มันก็เวิร์กนะถ้าคน
1: เชื่อเรื่องพวกนี
2: ้เราก็เชื่อในสิ่งที่ดีเวลาพระปลุกเสกวัตถุมงคลต้องใช้เกจิเป็นคณะไม่ใช่รูปใดรูปหนึ่ง
1: ไม่ใช่สมีชดคนเดียวที่ปลุกเสก
2: ต้องใช้เกจิเป็นคณะ
1: แล้วก็บอกต่อไปว่าของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี
2: ้เอาไว้กันสิ่งชั่วร้ายออกไปถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตมีจิตใจที่ดีก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเรา
1: แปลความว่าอยู่ที่ใจ
11: มันก็เวิร์กเนาะถ้าคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้แล้วก็เชื่อในเรื่องที่ดีในขนาดเวลาพระเขาปลุกเสกพวกพระพวกวัตถุมงคลเนี่ยต้องใช้บรรดาเกจิเป็นคณะเลยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับแต่ของพวกนี้นี่ของศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้เขาก็เอาไว้ทำอะไรไว้ไล่สิ่งชั่วร้ายออกเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าถ้าเรามีจิตใจที่สุจริตนะครับแล้วก็มีจิตใจที่คิดแต่เรื่องดีๆนะครับมันก็จะไม่มีสิ่งชั่วร้ายอยู่ในตัวเราหรือไม่อยู่ในวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่าไปซีเรียส
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอย่าไปซีเรียสนักข่าวไม่ถามต่อท่านยังห้อยอยู่ไหมฮะคิดว่ายังห้อยอยู่ไหมเนี่ยทำไมถึงไม่ถามต่อแต่เอาเป็นว่าท่านบอกจริงๆมันเวิร์ก
2: ค่ะ
1: เพราะว่าท่านเชื่อนะ
2: ท่านเชื่อ
1: เหนือดวงเนี่ย
2: เพราะท่านบอกว่าใช้เกจิหลายรูปเป็นคณะ
1: เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องของคนซึ่งแม้จะเป็นต้นตำรับก็ตามทีเถอะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีการแถลงข่าวตามนัดหมายเป็นแถลงข่าวใหญ่นะครับผู้ชมของตำรวจสอบสวนกลางโดยกองปราบร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติรวมถึงปปง.เพราะต้องตรวจสอบเส้นทางเงินขนเอาของกลางมาซึ่งเป็นทรัพย์สินทั้งสิ้นนี่เอามาได้สักหนึ่งในสี่ของที่ยึดเอาไว้ได้จากทั้งสมีชดแล้วก็รวมถึงสีกาเอ๋ปุญญวี
2: จะเห็นว่ามีเงินเป็นตั้งเลยนะคะมีทองคำ
1: นี่แหละที่เขาเรียกว่ากองละล้านนั่นแหละฮ
2: ะ
1: มัดละล้านอันนี้แหละ
2: ปึ้งหนึ่ง
1: จะเห็นเลยเนี่ยชั้นหนึ่งก็แสนหนึ่งเห็นไหม
2: ที่วางสลับกันค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นการแถลงข่าวเมื่อวานนี้สรุปให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีนึงจะได้ที่ใช้ปฏิบัติการนี้ว่าเหนือดวงแต่ไม่เหนือกฎหมายเป็นการล้อไปที่เหรียญเหนือดวงอีกต่างหากระหว่างการแถลงในส่วนของผู้ที่แถลงหลักก็คือผู้บังคับการกองปราบปรามพลตรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพาสุวรรณไล่ที่มาของปฏิบัติการซึ่งเป็นไปตามเพรสที่แจกกับสื่อแต่สรุปอีกทีนึงว่า15กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองตำรวจรับร้องเรียนเบาะแสจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามร้องเรียนอดีตพระตรีชดอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมน่าจะมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอ๋ซึ่งสีกาเอ๋ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่กลับมีทรัพย์สินเพิ่มผิดปกติการตรวจสอบข้อเท็จจริงค่อนข้างลำบากผู้การกองปราบบอกเพราะวัดนี้มีนักการเมืองข้าราชการข้หาบดีพ่อค้าทหารตำรวจนับถืออยู่เป็นจนมากเลยต้องระวังนี่มีคนนับถือเยอะเมื่อตรวจสอบพิธีพบว่าอดีตพระอติชดมีพฤติกรรมเสพเมถุนกับนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอ๋จริงก็ถือว่านั่นแหละต้องอาบัติปราชิกแล้วทำให้ชุดสืบสวนขอหมายศาลเข้าทำการจับกุมนอกเหนือจากการขยายผลเชิงลึกในข้อหาหลักเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัดจากหนังสือร้องเรียนการเงินของวัดเพราะว่าอดีตพระตรีชดรับเงินบริจาคในนามวัดแต่ไม่เอาเข้าบัญชีวัดแต่กลับมีการออกใบอนุโมทนาบัตรของวัดให้กับผู้เช่าบูชาวัตถุมงคลคาดว่าจะออกใบอนุโมทนาบัตรบนโต๊ะนั่นแหละเบื้องต้น
2: พบหลักฐานการรับโอนเงินจากการเช่าวัตถุมงคลและออกใบอนุโมทนาบัตรจำนวนหลายรายการค่ะรวมยอดเงินประมาณ100ล้านบาทเศษ แต่ปรากฏว่าเงินบริจาคตามใบอนุโมทนาบัตรที่ออกไปโดยอดีตพระโชตในฐานะเจ้าอาวาสที่ลงนามไปเงินไม่ได้เข้าบัญชีวัดค่ะ
1: ตรงกันข้ามเมื่อตรวจสอบธุรกรรมการเงินของศรีกาเอปุญญวีพบว่ามีทรัพย์สินเพิ่มเป็นปกติในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาทั้งที่ไม่มีรายได้ประจำ
2: อย่างเช่นมีบ้านทาวน์เฮาส์2หลังมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทมีรถ Toyota Fortuner และเงินฝากธนาคารกว่า5ล้านบาท
1: โดยอำพรางการถือครอง
2: ด้วยการใส่ชื่อบุตรสาวของศรีกาเอค่ะ
1: ตำรวจเห็นว่าเชื่อว่ามีการสมคบกันฟอกเงินกับอดีตพระโชตทำให้วัดเสียหายจึงร้องทุกข์กล่าวโทษตามขั้นตอนจนกระทั่งนำมาสู่การที่ศาลอนุมัติหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติชอบภาคหนึ่งที่สระบุรีออกหมายจับทั้งคู่ก่อนจะรวบรวมหลักฐานเข้าตรวจค้น6จุดอยุธยาปทุมธานีกทมและบุรีรัมย์ไปค้นอะไรที่บุรีรัมย์เนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ2คนอย่างที่ปรากฏเป็นข่าวตามข้อหาตัวอดีตพระชั่วก็คือเจ้าหน้าที่รัฐฟอกเงินตัวศรีกาเอกก็ข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ฟอกเงินในส่วนของอดีตพระชดค้นในกุฏิเจ้าอาวาส
2: พบเงินฝากในบัญชีกว่า290ล้านบาท
1: เป็นเงินสด
2: 138ล้าน 38,986 บาทท
1: องคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม
2: กว่า 1,000 บาททองคำคิดเป็นมูลค่าร่วม70ล้านบาทค่ะ
1: รวมมูลค่า
2: 205ล้าน 204,733 บาท
1: เพราะฉะนั้นเมื่อรวมทรัพย์สินที่ตรวจค้นได้ของอดีตพระโชตรวมบัญชีธนาคารกับเงินสดกับทองคำ
2: 498ล้านค่ะ
1: 498ล้านศรีกาเอ
2: ๋นางสาวปุญญวีค่ะไปค้นบ้านพักพบเงินสด 3,873,614 บาททองคำน้ำหนักประมาณ90บาททองคำคิดเป็นเงิน 6,151,500 บาท
1: รวมมูลค่ามากกว่า10ล้านและยังมีเอกสารอื่นๆเรื่องที่ดินโฉนดที่ดินกรมธรรม์ใบประกันทองคำสลากออมสินก็รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดเนี่ย
2: ของ
1: เฉพาะของศรีกาเอ๋เนี่ย
2: 215ล้าน 229,847 บาทค่ะ
1: รวมมูลค่า2ส่วนทั้งอดีตพระกับศรีกาเนี่ยรวมแล้ว
2: 713ล้านบาทเศษค่ะ
1: สันตั้งต้นของเงินทั้ง2เส้นเงินจะขยายผลต่อแต่ที่ชัดเจนก็คือมาจากวัตถุมงคลของผู้มีจิตศรัทธา1 2เงินธรรมบำรุงปฏิสังขรณ์วัดพุทธไทยสวรรค์ในช่วง3เดือนซึ่งตรวจพบเส้นเงินแผลพุทธศกรรมคือเส้นเงินนี้โอนเข้าบัญชีของมูลนิธิที่เจ้าอาวาสเพิ่งตั้งขึ้นมาเมื่อปลายปี68แต่ยังไม่ครบกระบวนการคือยังไม่ถูกต้องไม่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรเมื่อเงินเข้ามูลนิธิก็โอนต่อจากมูลนิธิเข้าบัญชีเจ้าอาวาสแต่กลับออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดพุทธไทยสวรรค์ทั้งนี้ทรัพย์สินที่มีการแปรรูปแล้วไปอยู่กับเจ้าวาดส่วนหนึ่งกับผู้หญิงอีกส่วนหนึ่งจากนี้จะมีการขยายผลต่อไปขนาดเดียวกันปปงกับปปชจะช่วยขยายผลเพื่อแยกเส้นเงินว่าไหนเป็นเงินวัดอันไหนเป็นเงินส่วนตัวฝากไปยังคนสองกลุ่มกลุ่มแรก
2: ถ้ารู้สึกว่าตัวเองบริจาคเงินไปแล้วแล้วเงินถูกเอาไปใช้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ก็เข้ามาให้ข้อมูลกับตำรวจได้ตลอดเวลาค่ะ
1: ฝากเตือนไปทางหลวงพ่อหลวงพี่ทั้งหลาย
2: นี่กลุ่มที่2ค่ะว่าถ้ามีพฤติกรรมเช่นนี้อยู่ให้หยุดทันทีถ้าตรวจพบไม่เอาไว้แน่นอน
13: มันมี2เส้นเงินนะครับที่สามารถนำไปสู่การหาพยานหลักฐานตรงนี้ได้นะครับก็มีเส้นแรกนะครับการออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับบุคคลนะครับที่มีการชำระในเรื่องของการจัดซื้อวัตถุมงคลนะครับเช่าวัตถุมงคล22รายการนะครับรวมเป็นเงิน2ล้าน8แสนบาทเศษนะครับแล้วก็พยานก็ยังยืนยันว่าเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับสั่งให้ออกใบอนุโมทนาบัตรดังกล่าวเป็นเรื่องจริงนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นเงินเส้นนี้น่าสนใจนะครับเป็นใบอนุโมทนาบัตรที่บริจาคมาเพื่อบำรุงทำนุบำรุงวัดนะครับอันนี้จำนวนเงินเยอะนะครับเป็นจำนวน89ล้านบาทนะครับโดยทั้ง2ส่วนเนี่ยนะครับรวมกันเนี่ยเป็นเงินจำนวน90ถึง92ล้านบาทนะครับ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูในบัญชีของวัดนะครับกลับพบว่านะครับเงินก้อนนี้จำนวนเกือบร้อยล้านเนี่ยนะครับไม่มีเข้าในบัญชีวัดแม้แต่บาทเดียวเลยนะครับอันนี้นะครับจึงแน่ชัดว่านะครับเชื่อว่าทางเจ้าวาดนะครับมีการทุจริตเงินวัดจริงการตรวจค้นนะครับเบื้องต้นนะครับเราสามารถยึดทรัพย์มาได้นะครับที่แปลงสภาพจากความศรัทธาของประชาชนนะครับมีมูลค่าถึง215ล้านบาทนะครับซุกซ่อนไว้ตามที่ต่างๆในกุฏินะครับมีอะไรบ้างครับมีเงินสดนะครับมีทั้งสกุลไทย
1: อ๋อนี่ฮะผู้การกองปราบขณะที่ผู้ที่เป็นเรี่ยวแรงหลักในคดีนี้น่าจะเป็นผู้กับการหนึ่งกองปราบว่าที่พันเวกเจตนิพัฒน์ศิริวัฒน์ชี้แจงเพิ่มเติมโดยเล่าไทม์ไลน์ของคดีนะครับว่าตัวสีกาเอ๋เนี่ยเข้ามาอยู่ที่วัดตั้งแต่ปี50เป็นโยนอุปถัมภ์ส่วนจะมีพฤติกรรมผิดศีลยังไงยังตอบไม่ได้แต่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เห็นชัดกันอยู่แล้วก็อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละดังนั้นสมีโชติจะไม่รู้จักมักจีหรือทำอะไรขออนุญาตไม่ก้าวล่วงเพราะเห็นกันหมดแล้วเอาเฉพาะแค่เราที่เราพบผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมา
2: คือถ้าทำมาหาเลี้ยงชีพแล้วตอบเราได้เราก็ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้เป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลายปี65ภายในระยะเวลา3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านมีเงินสดและสิ่งของมีค่าเยอะแยะมากมายสิ่งนี้ก็เป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าในเมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหน
1: ถ้าท่านมีครอบครัวท่านก็อยากจะดูแลหญิงกันเป็นที่รัก
2: เพียงแต่ท่านเป็นพระดังนั้นการจะให้การดูแลอย่างสุขสบายสุดท้ายจริงๆมันก็คือทรัพย์สินที่ได้จากญาติโยมมันก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักของท่าน
1: ขณะที่การสอบปากคำทั้งสองรายผู้กับการหนึ่งกองปราบระบุว่าสีกาเอ๋ให้การปฏิเสธอ้างว่าเป็นเงินที่ได้จากการทำหากินซึ่งเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาทั้งนี้ในส่วนของอดีตเจ้าอาวาสวัดภูเทศวรรค์หรือสมีโชติให้การปฏิเสธไม่สามารถชี้แจงแต่ไม่สามารถชี้แจงทรัพย์สินที่มีอยู่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้กับการหนึ่งกองปราบยังระบุนะครับว่ามูลนิธิเนี่ยที่ในโชติหรือสมีโชติจัดตั้งขึ้นมาชื่อมูลนิธิหวันโชติ
2: เป็นการนำชื่อวัดกับชื่อพระมารวมกันค่ะแล้วก็เพิ่งจัดตั้งเมื่อปลายปี68
1: หวันโชติ
2: หวันก็คือพุทธไทยสวรรค์
1: เหลือจะไม่เกี่ยว
2: ท่าน
1: หมายถึงโชติขึ้นสวรรค์ไหม
14: นับถือกำมังสมรภังครับไม่มีอำนาจใดจะเหนือกำดีกำชั่วไปได้ครับลายทางคดีเราพบมีการเข้ามาอยู่ที่วัดประมาณปี2550เป็นโยมอุปถัมภ์ดูแลวัดอยู่เรื่อยมาแต่ถ้าถามว่าจะมาประพฤติผิดศีลอะไรเนี่ยเราตอบไม่ได้แต่มันมีหลักฐานทางเชิงประจักษ์จนเห็นชัดเจนแล้วดังนั้นท่านจะมารู้จักมักจีมักคุ้นหรือทำอะไรเนี่ยขออนุญาตไม่ก้าวล่วงมันเป็นเรื่องส่วนตัวของทางนั้นซึ่งกลับไปคำตอบเดิมที่พี่ถามว่าทำไมตำรวจไม่ตอบเรื่องนี้นะครับเอาเฉพาะแค่เราพบว่าผู้หญิงคนนี้อยู่ดีๆก็รวยขึ้นมาถ้าทำมาที่มีการงานอย่างนี้ตอบเราได้ไม่ว่าแต่ปรากฏว่าเป็นบุคคลล้มละลายตั้งแต่ปี2562ปลดล้มละลาย2565 3ปีมีบ้าน2หลังมูลค่ากว่า4ล้านบาทมีเงินสดและสิ่งของมีค่าอยู่เยอะมากมายตัวนี้ครับเป็นตัวตอบได้ชัดเจนว่าเมื่อคุณไม่ทำมาหากินแล้วเงินทองพวกนี้มาจากไหนคำตอบก็จะตอบได้ว่าเหมือนกับพี่นักข่าวที่ถามครับถ้าท่านมีครอบครัวท่านรักผู้หญิงท่านก็อยากจะดูแลหญิงที่ท่านรักหรือว่าไม่ใช่แต่ท่านเป็นพระดังนั้นการให้ความดูแลสุขสบายสุดท้ายจริงๆก็คือทรัพย์สินเงินทองต่างๆจากญาติโยมก็ไหลไปสู่หญิงอันเป็นที่รักก็นำไปสู่การดำเนินคดีในส่วนของสีกาคนสนิทครับเขาปฏิเสธเลยว่าเงินเกิดจากการทำมาหาได้แต่เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะปฏิเสธ
1: นี่ฮะท่านผู้ชม700กว่าล้านรวมกันเฉพาะที่เป็นทรัพย์สินที่พบนะขนาดที่แน่นอนนักข่าวต้องถามถึงประเด็นโต๊ะกลมสีส้มเนี่ยซึ่งตำรวจได้ลำเลียงออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์ในวันที่เข้าควบคุมตัวอดีตพระเจ้าอาวาสลำเลียงออกจากวัดทีเดียวแล้วมาอยู่ที่กองปราบท่ามกลางเสียงสงสัยว่ามันจะเป็นของกลางมันจำเป็นถึงขนาดต้องลำเลียงออกมาไหมเมื่อวานนี้นักข่าวถามผู้กับการหนึ่งกองปราบในประเด็นนี้ ได้คำเฉลยแล้วไม่ใช่เป็นประเด็นในคดีอาญาเลยไม่ใช่ของกลาง
14: ของเก้าอี้ที่สังคมให้ความสำคัญเอามันออกไปจากวัดครับเอาสัญลักษณ์ที่มันไม่ดีออกไปในวงสนทนาของพ่อใหญ่ช่วงก่อนที่มีการเลยครับบอกเอาออกมาคือเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญาแต่เป็นเรื่องของการเหมือนกับที่พวกผมทำอยู่ก็คือกวาดขยะกวาดสิ่งปฏิกูลออกจากในวัด
15: ไก่ท่านพูดถึงเรื่องโต๊ะแล้วครับขออภัยที่ต้องถามครับตกลงจะเอาไงดีฮะเผาทิ้งขยะไปเลยหรือยังไงดีฮะ
14: ขยี้อีกเนาะเหมือนเดิมครับไม่อยู่ในชุดความคิดของตำรวจเพียงแต่ทางบอกเอาออกมาเหอะซึ่งตอนนั้นก็มีแค่ตำรวจกองปราบก็เอาออกมาก่อนไม่อยากให้ไปจะไปอยู่ที่ไหนพวกเราไม่อยากมาใส่ใจในเรื่องประเด็นของพวกนี้เลยครับ
1: ประเด็นสำคัญก็คือท่านบอกนะครับตัวชมไม่ใช่ของกลางประเด็นวันนั้นเนี่ยจำเป็นต้องไปกวาดลานวัด
2: ค่ะอะไรไม่ดีก็จะต้องเอาออกทีเนี้ยมันเป็นขยะที่อยู่หน้ากุฏิพวกเราก็ไปกวาดรวมไปถึงโต๊ะสีส้มนี้ด้วย
1: ซึ่งไม่ใช่ประเด็นของตำรวจเลยไม่เป็นประเด็นในคดีอาญาแต่ที่นั่นควรจะเป็นวัดโบราณสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถ้าเกรงว่าจะมีคนแผงๆตามไปเช็คอิน
2: เหมือนกับไปตามรอยเหมือนตามรอยละครอย่างเงี้ยค่ะ
1: เพศสันนิวาส
2: ก็ท่าน
1: จะจำได้ใช่ไหมตอนพูดละครดังเนี่ยมีคนไปตามรอยเต็มไปหมดเลย
2: ท่านก็กลัวว่า
1: จะมีคนไปตามรอยไง
2: ใช่ค่ะเลยบอกว่าอยากจะให้ตามรอยสิ่งที่สร้างสรรค์เลยกวาดขยะสิ่งปฏิกูลออกจากวัด
1: ตอนนี้ยังไม่รู้จะเอาไปทำอะไรเอาออกมาก่อนเมื่อวานนี้พระพยอมกัลยาโนก็เห็นว่านะบอร์ดนะครับคือไม่เอาไปทำลายหรอกทำไมไปถามถึงขนาดเอาไปทำลายเอาไปเผาขนาดเตียงที่มีคนตายยังเอาไปทำให้มันใช้ได้ต่อเลยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นรายละเอียดเนี่ยทางผู้กำกับการหนึ่งกองปราบระบุว่าตำรวจตรวจสอบมา2เดือนตั้งแต่ร้องเรียนเพื่อไม่ให้กระทบกับความเริ่มใสศรัทธาจนมั่นใจแล้วจึงหารือกับผู้ใหญ
2: ่ในการเข้าจับกุม
1: พร้อมกับสีกามาตรการดำเนินการต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมก็คงจะเป็นประเด็นที่แนะนำประชาชนอย่างที่บอกเมื่อวานน่ะเดี๋ยวนี้มีระบบที่สรรพากรเขาทำ
2: eDonation นะคะเวลาทำบุญ ก็คือทำบุญนะผ่าน eDonation ได้เลยนะคะสแกน QR code แล้วเงินก็จะเข้าสู่บัญชีของวัดโดยตรงและตรวจสอบได
1: ้ขณะที่เมื่อวานนี้นักข่าวพยายามจะถามถึงประเด็นเรื่องกล้องวงจรปิดตำรวจก็ตอบสั้นๆว่าขอปิดเป็นความลับของคดี
2: ขอเก็บไว้ใช้ในชั้นศาลบ้าง
1: หมายถึงต้องการอีกเหรอมันเยอะขนาดนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมนอกจากนั้นก็ยังมีเสียงของรองผู้กำกับการหนึ่งกองปราบพันตำรวจโทกฤษดาภัยรหารมวันนี้มาออกโหนกระแส
2: ค่ะ
1: ก็อธิบายขยายความว่าเริ่มจากบัตรชนเทศจริงๆนะ15กรกฎาคมพลเมืองดีต่อมาส่งฉบับที่2ฉบับที่2เนี่ยแนบแฟลชได้เลยแฟลชได้เลย
2: เป็นภาพกล้องวงจรปิดในวัดก็
1: มีการปฏิบัติภารกิจบนโต๊ะอาหารที่ไม่ได้การฉันอาหารน่ะ
2: ค่ะ
1: ตามคลิปที่ปรากฏซึ่งก็เห็นชัดเจนว่าเจ้าอาวาสมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมแล้วก็สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตเงินวัดก็เลยสืบสวนเพราะถ้ามีผู้หญิงปุ๊บมันมีเขาลางเลยหมายความว่าตอนแรกเนี่ยได้แฟลชได้มา
2: ค่ะ
1: พอเห็นอย่างนี้ปุ๊บคลิปน่ะนั่นแหละนั่นน่ะก็เชื่อว่าถ้าอย่างนั้นม
2: ี
1: ความสุ่มเสี่ยงใช่แล้วยักยอกเงินไปที่ผู้หญิงไหม
2: ค
1: ดีนี้ทำในทางลับตลอดมีตำรวจรู้แค่5คนเท่านั้นเพราะกลัวข้อมูลหลุดทั้งนี้สมีชดเนี่ยทางรองผู้บังคับการหนึ่งบอกว่าเคยเป็นร่างทรงมาก่อนเคยมีภรรยามาแล้ว
2: ก่อนจะบวชเนี่ยเคยเป็นเด็กวัดก่อนนะคะแล้วพอคบกับภรรยาได้2ปีก็มาขอบวชที่วัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี้
1: จุดสำคัญคือท่านในฐานะลูกศิษย์ด้วยต้องยอมรับตรงๆ
2: คือท่านเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์เข้าไปที่วัดประจำค่ะ
1: บอกเลยก็เข้าไปทำงานด้วยมักมีพฤติกรรมแปลก
2: ๆอย่างในจุดที่กุฏิอะค่ะที่ท่านจะนั่งแล้วให้คนเข้าไปไหว้ไปกราบเนี่ย
1: จริงๆด้านหน้าเนี่ยจะเห็นกล้องวงจรปิดในจอทีวี
2: เป็นทีวีใหญ่เลยค่ะแล้วก็ซอยเป็นช่องเล็กๆให้เห็นวงจรปิดในวัดค่ะ
1: คาดว่าจะมีกล้องถึง
2: 60ตัว
1: และ
2: ท่านก็จะนั่งดูตลอดค่ะ
1: มีเวลาเดียวที่ไม่ดูคือตอนกินข้าว
2: เชื่อว่าในคลิปที่ท่านปฏิบัติภารกิจแล้วดูมือถือนั่นน่ะท่านก็น่าจะดูกล้องวงจรปิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน
1: ก็หมายความว่า แม้กระทั่งกำลังทำอะไรบนโต๊ะอาหารวันนั้นที่เกิดเรื่องไม่ต้องนำเสนอแล้ว
2: ก็ยังดู
1: ก็ดูมือถือแปลว่าคือกุฏิที่ทำอะไรนั่นน่ะมันคนเข้าออกได้ตลอดเวลาเลยไม
2: ่
1: ได้ปิด
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมขนาดเดียวกันทางพันตำรวจโทกฤษดายอมรับว่าเป็นลูกศิษย์ที่เคยไปกราบไหว้สมีชดขนาดเดียวกัน 5-6 ปีที่แล้วไปบ่อยเลยนะ
2: ไปบ่อยเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนนครศรีธรรมราชแล้วนับถือองค์จตุคามรามเทพค่ะ
1: ก็พยายามหาใกล้กรุงเทพที่สุดเลย
2: แล้ววัดนี้มีชื่อเสียงก็เลยเข้าไปกราบไหว
1: ้ตอนนั้นไปกับภรรยาเกือบทุก2เดือนเลยนะ
2: ใช่แต่ช่วงหลังท่านก็บอกท่านไม่ได้ไปแล้วนะคะ
1: เห็นหนังสือร้องเรียนครั้งแรกให้มาทำงานส่วนตัวไม่เชื่อด้วย
2: เพราะว่าเราเคยเห็นมาท่านน่ะเป็นคนที่นิ่งๆแต่ก็พยายามแสวงหาพยานหลักฐานด้วยตัวเองค่ะ
1: ก็ใช้วิธีการของตำรวจ

0: ตายักยอกเงินแน่นอนเพราะถ้าพระมีสีกาเมื่อไรมันต้องมีเงินไปเลี้ยงดูเพื่อจะปิดปากทั้งนี้ทั้งนั้นนักข่าวถามถึงประเด็นเรื่องคลิปที่ปรากฏในวงจรปิดอันนั้นเนี่ยเป็นของวัดหรือตำรวจไปตั้งกล้องแอบถ่าย
1: พันตำรวจโทกฤษดาบอกว่าตัวเองไม่แน่ใจค่ะเพราะตำรวจได้รับมาเนี่ยมีแค่2คลิปนะคะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ในโซเชียลคือโซเชียลคลิปเยอะมากแต่ที่ตำรวจมีแค่2คลิปค่ะ
0: เชื่อว่าเป็นกล้องของวัด
1: ค่ะบอกว่าตามข้อมูลวัดมีวงจรปิดอยู่ที่48ถึง60ตัว
0: ส่วนพฤติกรรมการเสพเมถุนกับศรีกาคลิปที่ได้มาตัวแรก
1: เริ่มตั้งแต่5เมษายนของปีนี้
0: ก่อนสงกรานต
1: ์ส่วนคลิปที่2คือ17กรกฎาคมปีนี้ค่ะ
0: ซึ่งตำรวจเชื่อว่า
1: น่าจะมีการกระทำมาเรื่อยๆเชื่อว่ามีการทำมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วเพราะว่าตัวศรีกาก็อยู่ที่วัดมาเกือบ20ปีแล้ว
2: รับมามันมี2ตัวนะครับ2คลิปที่ทางได้รับมาซึ่งมันจะไม่ตรงกับที่เผยแพร่ไปทางโซเชียลนะครับทางโซเชียลมันมีคลิปเยอะมากตรงนั้นทางตำรวจไม่ได้มีซึ่งมีอยู่อันนึงก็เชื่อว่าเป็นกล้องของทางวัดเลยนะครับเพราะว่ามันมีมุมกล้องที่ตรงกับกล้องที่หลังจากที่เราเข้าไปค้นเนี่ยเราไปเห็นกล้องตัวนี้ละที่มันอยู่หน้าห้องเจ้าวาดของวัดเนี่ยกล้องตัวนี้ซึ่งมันเป็นมุมเดียวกับที่ก็เชื่อว่าจะเป็นกล้องตัวนี้ประมาณนั้นครับ48-60ตัวครับมันเยอะมากครับ
3: แสดงว่าทุกครั้งที่เราเห็นสนามโชคถึงโทรศัพท์ที่ดูกล้องวงจรปิด
2: น่าเชื่อว่าครับน่าเชื่อเป็นการดูกล้องวงจรปิดครับก็จากคลิปนะครับที่เราดูที่เราได้รับมาแล้วกันนะครับคลิปตัวแรกเลยก็เริ่มต้นตั้งแต่วันที่5เมษายนของปีนี้ส่วนคลิปที่2เนี่ยเป็นวันที่17กรกฎาคมนะครับ17กรกฎาคมของปีนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีการทำกันมาเรื่อยๆซึ่งอาจจะมีการทำแบบนี้มาตั้งแต่ก่อนแล้วเพราะตัวสีกาเองก็เป็นอยู่มาที่วัดนี้ก็เกือบ20ปีแล้ว
3: มีสีกาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2: ตรงนี้ถ้าเจอก็ดำเนินคดีครับสำหรับผมนะครับก็พระพุทธศาสนาก็ยังน่าเลื่อมใสเหมือนเดิมนะครับพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมครับมันเสื่อมที่คนนะครับ
0: ท่านผู้ชมก็เป็นรอบเมื่อวานนี้ตามขั้นตอนอันนี้คือแง่ของรายละเอียดย้อนกลับมาหลังจากควบคุมตัวมาตั้งแต่วันที่ควบคุมตัวศรีกาเนี่ยเข้ามาก่อนและกลางดึกสมีโชติก็เข้ามาหมายถึงตำรวจเข้าพาตัวมาที่กองปราบแล้วสอบปากคำกันเข้มทั้งคืนจนกระทั่งตอนเช้าก็เบิกตัวมาสอบปากคำเห็นว่ามีญาติของสมีโชติเนี่ยนำเอาอาหารมาเยี่ยมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: หรือจะเป็นยังไงก็เป็นข้าวกะเพราไข่ดาวนะหรือเจ้าหน้าที่จัดให้เนี่ยนี่แน่นอนผู้คนก็เปรียบเทียบทันทีคือเช้าวันก่อนหน้าเนี่ยภัตตาหารเต็มโต๊ะสีส้มเลยคงจะจำได้เมื่อวานนี้ก็เหลือเฉพาะ
1: ข้าวกะเพราหมูสับไข่ดาวน้ำดื่มค่ะที่เจ้าหน้าที่นำมาให้ผู้ต้องหาคนละ1ชุด
0: เสร็จสับในเวลาต่อมาก็มีการควบคุมตัวออกจากกองปราบขึ้นรถควบคุมตัวหรือรถคุมผู้ต้องขังไปฝากขังนะครับไปไกลนะเพราะเป็นสารยาคดีทุจริตประพฤติชอบภาคหนึ่ง
1: ที่สระบุรีอ
0: ยู่ที่สระบุรีก็ดูอิดโรยแต่ก็ยังคล่องแคล่วอยู่ดูจากวันแรกที่เข้ามาที่กองปราบก็ดูธรรมัดธรรแมงแม้จะโยก16นะ
1: ค่ะ
0: ศรีกาเนี่ย47ตัวศรีกาเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเหรียญเหนือดวงเนี่ยได้ถูกถอดออกไปแล้ว
1: ไม่มีแล้วนะคะแต่ว่ายังคงใส่เสื้อผ้าชุดเดิมนับจากวันที่ถูกจับ
4: พี่มีลูกต้องคิดปากในใจบ้างไหมคิดปากอะไรในใจบ้างไหมพี่
5: พี่เอ๋เราคิดยังไงอ่ะพี่ถึงไป
6: ขอโทษ
5: แล้วครับพี่เอ๋อยากขอโทษอะไรพ
6: ี่
5: ทำให้
6: ขอโทษอะไรนะพี่เอ๋อยากขอโทษพ
0: ี่เอ๋อจริงจริงคำถามเนี่ยตัดมาให้ดูบางส่วนแต่ถ้าดูคำถามบางช่วงนี่มีความดุเดือดไปทำอะไรบนโต๊ะอะไรอย่างนั้นเลยนะ
7: คิดยังไงคุณพี่โรดคิดยังไงไอ้ดาวบนโต๊ะกับข้าวอ่ะพี่โรดคิดยังไงครับเนี่ย
5: คิดยังไงอ่ะพี่ถึงไปโทษพี่เอ๋อยากขอโทษอะไรพี
0: ่ขนาดที่สุดสัญญาขอสัญญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคหนึ่งอนุมัติฝากขังและเมื่อตำรวจคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัว ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า
1: ผู้ต้องหาทั้งสองเป็นบุคคลตามหมายจับถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานฟอกเงินและความผิดตามกฎหมายอื่น

0: ที่มีอัตราโทษสูงที่จะต้องสอบสวนเส้นทางการเงินและขยายผลผู้เกี่ยวข้องกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่าหากปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งสองจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานจึงอนุญาตให้ฝากขังและยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็คุมตัวทั้งสองคนไปที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีค่ะ
1: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว
2: หรือพระที่มีอะไรกับศรีกาซึ่งก็จะโยงมาถึงคดีเบียดบังยักยอกเงินวัดนี่เป็นส่วนใหญ่ไม่มีใครใหญ่กว่าจักรวาลศรีกาก๊อฟแล้ว
0: ค่ะ
2: คงจะจำได้แต่รอบนี้เนี่ยเนื่องจากโต๊ะโดยแท้เลยและคลิปที่ถูกเผยแพร่ออกมาในโซเชียลก็เลยทำให้เรื่องนี้ใหญ่จริงๆขนาดที่จริงๆก็ยังไม่มีความคืบหน้านะที่มีการพูดจา กันก่อนหน้านี้ถึงมาตรการอ่ะ
0: ที่จะออกกฎหมายใหม่ใช่ไหมคะ
2: ที่จะออกกฎหมายว่าเป็นต้นว่าอย่างกรณีเสพเมถุนบนโต๊ะเนี่ยเสพเมถุนเนี่ยไม่มีความผิดตามกฎหมายนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ไม่มีความผิดเลย
0: ทั้งฝั่งชายและหญิง
2: ถ้าผู้หญิงไม่ใช่เยาวชนไม่มีอะไรผิดเลยนะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไม่ผิดเลย
0: ใช
2: ่ขนาดเดียวกันเคยมีการพูดจากันเกี่ยวกับกรณีศรีกาเนี่ยจะต้องผิดไหม
0: ก็มีแนวความคิดว่าจะออกกฎหมายใหม่ถ้าผู้หญิงที่เป็นศรีกาเนี่ยค่ะมากับพระก็จะให้มีความผิดทางอาญาด้วย
2: เช่นเดียวกับพระที่ตัวเองเป็นพระแล้วไปทำอะไรกับศรีกาเนี่ยก็ให้มีความผิดทางอาญาเคยพูดใช่ไหม
0: ใช่ค่ะมีแนวความคิดแต่ไม่แน่ใจว่าที่จะร่างกฎหมายใหม่ตอนนี้ไปถึงไหนแล้วค่ะ
2: เมื่อวานนี้ถามผู้รับผิดชอบทางกฎหมายอย่างคุณประกรณ์นินประพันธ์ท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายท่านก็ยังบอกกว้างๆ ว่าขึ้นอยู่กับคนใช่ไหมก็ยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนนี้นะครับทุกผู้ชมปิดท้ายเรื่องนี้ก็แล้วกันพอแล้วเอาเป็นว่ามีความเห็นจากพรรคประชาชนคุณกนิษฐ์วิเศษสิงห์ซึ่งเป็นปีกวัฒนธรรมของพรรคประชาชนได้โพสต์เมื่อวานนี้ว่า
0: คนไทยบริจาคเงินเข้าวัดทะลุ 5.4 หมื่นล้านต่อปี
2: ปีนึงเนี่ยเหรอ
0: 5.4 หมื่นล้านเลยค่ะแต่อำนาจดูแลเงินอยู่ที่เจ้าอาวาสรูปเดียวไร้การถ่วงดุลเสี่ยงฟอกเงินและเงินทอนวัดซ้ำซากปีกวัฒนธรรมพรรคประชาชนเสนอโมเดลวัดโปร่งใสแก้กฎหมายสงฆ์ดึงอำนาจให้คณะกรรมการวัดชุมชนและวัยยาวัจกรแทนรวมถึงดันอีโดเนชั่นทุกวัด
2: นี่ฮะท่านผู้ชมคือให้เปลี่ยนจากเจ้าอาวาสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมาย
0: ค่ะ
2: เรื่องเงินเนี่ยให้มาอยู่กับคณะกรรมการวัดกับชุมชนกับวัยยาวัจกรและดันการบริจาคช่องทางเดียวก็คือ e-donation
0: ก็คือสแกนแล้วเข้าไปเลยอิเล็กทรอนิกส
2: ์ปัญหาทุกวันนี้ก็คืออย่างกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เอาเงินไปให้เลยไง
0: ใช่ค่ะ
2: หอบเงินไปเลย
0: เงินสดถึงเป็นตั้งๆเลยค
2: ่
0: ะ
2: และถ้าฟังจากที่ผู้การกองปราบแถลงส่วนใหญ่เป็นเงินทำนุบำรุงวัดนะ
0: มากกว่าเหรียญวัตถุมงคลนะคะ
2: ผมยังคิดว่าตอนแรกเป็นเรื่องเหรียญมากกว่าไว้ไม่ใช่นะ
0: ค่ะ
2: เป็นเงินบำรุงวัดมากกว่า
0: ใช่
2: นี่ฮะจะเห็นภาพและพวกตู้เตอร์บริจาค ก็ยังเป็นการหยอดเงินสดอยู่ถูกไหม
0: ใช่
2: มันเป็นความเชื่อไง
0: ค่ะ
2: 11โมง2นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาครับ
3: ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบต้านวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell, DeWalt, Pumpkin, My Dear, Hisense, Mitsubishi Heavy Duty, Stibel Eltron, TOA, Nippon Paint, Bayer, Delta และกัปตัน
4: เอาสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
6: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
7: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
8: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
9: ข้างมาก2สภาได
10: ้เขากล่าวในระหว่างการประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางเทอมครั้งแรกของรีพับลิกันที่ดัลลัสวักเท็กซัสอย่างที่ได้ฟังกันไปเมื่อวานเนี่ยท่านผู้ชมเฮฮามาก with my family, my friends.
11: I'll do it anyway. I don't care if I'm registered.

0: citizen in the United States of America for $5,000. Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders.
1: หลักการของทรัมป์เนี่ยก็คือประชาชนของอเมริกันเป็นผู้ถือหุ้นประเทศนี้เมื่อประเทศประสบความสำเร็จย่อมต้องคืนเป็นเงินปันผลให้กับเจ้าของประเทศผู้ถือหุ้นประเทศ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ 165,000 บาทไทยกล่าวในระหว่างการเลือกตั้งซึ่งกำลังจะถึงในอีกไม่2เดือนไม่ถึง2เดือน
2: ค่ะ
1: เป็นการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับผู้ชม
2: ซึ่งจริงๆการเลือกตั้งกลางเทอมนี้หลายคนคาดการว่าสงครามอิหร่านอาจจะทำให้พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้ค่ะจนนี่แหละค่ะไม่กี่วันนี้ทรัมป์ก็ประกาศนโยบายนี้ออกมา
1: อันนี้ถือว่าคือฮะเขาย้ำว่าเขาทำแน่ๆ
2: ค่ะ
1: และเขาทำได้ไงที่สหรัฐมีกกต.ไหม
2: เราน่าจะต้องมีนะคะ
1: เดี๋ยวตามกันดูต่อคือถ้าทำจริงๆแล้วเกิดเขาชนะนะนี่เป็นโคตรประชานิยมเลยเนี่ย11นาฬิกา9นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมา
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร.

0: FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจาคณะนะเจ้าขอเจิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนที่มาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนที่หายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
4: 1ถึง13และ18ถึง20กันยายนวันละ1รอบค่ะ
5: นอกจากนี
4: ้ยังมีการแสดงพิเศษ Swing Dance ในวันที่11 14 15 16และ17กันยายนวันละ2รอบค่ะ
5: นอกจากนี
4: ้ในวันที่11ถึง13และ18ถึง20กันยายนช่วงเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มณอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยหรืออุทยานร .2 ค่ะชวนไปสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารจะนำรสชาติอันเป็นอัตลักษณ์มาถ่ายทอดเรื่องราวของอัมพวาผ่านวัตถุดิบท้องถิ่นกว่า60ร้านค้าค่ะแล้วยังมีการแสดงวัฒนธรรมการแสดงดนตรีย้อนยุคการแสดงดนตรีจากศิลปินยุค90ที่จะพาทุกคนย้อนความทรงจำไปกับบทเพลงสุดประทับใจอย่างเช่นคริสติน่าอากิล่าไทธนาวุฒิกวาง AB Normal แมวจิรศักดิ์วง UHT และมอสปฏิภาณค่ะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook เนรมิตอัมพวาค่ะ
5: เชิญชวนนะครับทุกผู้ชมวันนี้เริ่มแล้วถึง20กันยายนณตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามเชิญชวนนะฮะรายละเอียดไปติดตามได้ที่ Facebook นะ
4: เนรมิตอัมพวา
5: พูดถึงเรื่องภาคท่องเที่ยวอันนี้แน่นอนสำหรับคนไทยเป็นหลักตื่นตาตื่นใจเลยสำหรับประเด็นภาพการท่องเที่ยวใหญ่แจ้งท่านผู้ชมว่าปีนี้การท่องเที่ยวประเทศไทยมีความตื่นเต้นคุณฐาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยเปิดเผยถึงการคาดการณ์สถานการณ์การเดินทางเข้าไทยของนักท่องเที่ยวจีนช่วงเทศกาลวันหยุดวันชาติจีนที่เรียกว่าโกลเด้นวี
4: คก็คือช่วงระหว่างวันที่25กันยายนถึง7ตุลาคมค่ะ
5: ปีนี้พิเศษคือ13วันเลยเป็นช่วงเวลา2ช่วงเข้ามาเกี่ยวข้องกันซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้าไทย 250,000 คนเฉพาะ13วันนี้
4: และเติบโตขึ้น 24% จากปีที่แล้วนะคะ
5: และจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากถึง
4: 11,500 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 37%
5: คือถ้าเฉพาะวันหยุดวันชาติจีนเนี่ยของจีน 1-7 ตุลาคมประเมินว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเข้ามาเพิ่ม 21%
4: หรือประมาณ 137,000 คนค่ะ
5: สร้างรายได้ 4,200 ล้านหรือเติบโตขึ้น 35% แต่ปีนี้ปัจจัยบวกสำคัญมาจากเทรนด์ที่เรียกว่า
4: 3 days off for 13 days ค่ะ
5: คือนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเขาใช้โอกาส
4: ลาพักผ่อนในช่วงว่างระหว่างเทศกาลไหว้พระจันทร์วันที่ 25-27 กันยายน
5: แล้วเชื่อมต่อวันหยุดวันชาติจีนอีก
4: ซึ่งวันหยุดชาติจีนเนี่ย1ถึง7ตุลาค่ะ
5: ทำให้มีเวลาพักผ่อนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น
4: 13วัน
5: จากเดิม8วันและแน่นอนค่าใช้จ่ายต่อทริปก็จะสูงขึ้นบวกกับค่าเงินบาทอ่อน
4: ถึง 9.8% เทียบกับเงินหยวนค่ะก็ทำให้ต้นทุนในการใช้จ่ายในประเทศไทยลดลง
5: นี่ฮะคาดว่าจะเป็นวันเดินทางสำคัญของคนจีนออกจากประเทศมาท่องเที่ยวเพราะมี13วันสำคัญเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
4: ค่ะ
5: แล้วเรายังเป็นจุดหมายปลายทางหลักของตลาดระยะใกล้ร่วมกับโซฮ่องกงไทเปสิงคโปร์กับกัวลาลัมเปอร์แต่เรายืนหนึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวจีนในช่วง13วันที่ว่านี้อ่ะเดี๋ยวติดตามดูนี่จะทะลักกันเยอะเลยนะครับท่านผู้ชม 250,000 คนเฉพาะ13วันนี้11เวลา18นาทีเรื่องเล่าสาธิตเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อความคืบหน้าคดีหัวสว.วันจันทร์นี้แล้วที่กกต.จะลงมติว่าจะเอาอย่างไรชุด26ให้ส่งศาลฎีกา229คนช ชุด36ไม่ส่งศาลฎีกาเลยแม้แต่คนเดียวเป็นศูนย์กกต.จะวินิจฉัยอย่างไรเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
6: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
7: ์มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ยูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ยูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ยูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
11: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
12: เอาสายต่อไป
13: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
5: อันสภาไปเมื่อกลางดึกวันพฤหัสเนี่ยวาระ3เนี่ยปรากฏว่าพรรคกล้าทำเสียงไม่แตกเลยในการโหวตให้รัฐบาลคือโหวตผ่านงบประมาณนะครับท่านผู้ชมพรรคกล้าทำเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นที่เปิดเผยออกมา
4: ว่ามีเสียงของพรรคกล้าทำไปด้วยนะคะ56เสียงจะมีเว้นก็แค่อาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยสินวัฒน์กับคุณสุรศักดิ์ชิงนวรที่ไม่ปรากฏผลการลงมติค่ะ
5: ก็เป็นนั้นว่าพรรคกล้าทำเป็นตามคาดแหละเพราะร้อยเอกธรรมนัสก็พูดเอาไว้ก่อนหน้าเมื่อวานนี้ร้อยเอกธรรมนัสก็ย้ำอีกทีนึงว่าเสียงไม่มีแตกกล้าทำเป็นหนึ่งเดียวหนุนงบ70แน่นอนคนย่อมจับตาดูเกี่ยวกับประเด็นว่าพรรคกล้าทำพร้อมจะร่วมรัฐบาลแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
5: นักข่าวถามนายกเตียนอุทินเมื่อวานนี
4: ้ประเด็นแรกเนี่ยค่ะว่าพรรคกล้าทำก็โหวตผ่านร่างพรบงบไปด้วยนะเป็นสัญญาณจะมีโอกาสร่วมรัฐบาลกันไหมท่านนายกบอกว่าเดี๋ยวขอไปคุยกับหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนเพราะยังไม่มีโอกาสได้คุยกัน
5: แน่นอนฮะนักข่าวถามถึงสถานภาพรัฐบาลในขณะนี้จะเป็นต้องเติมพรรคการเมืองเข้ามาเสริมไหม
4: ท่านนายกบอกว่าณวันนี้เราเป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องทำทุกอย่างเพื่อให้มีความเข้มแข็งเพื่อจะผลักดันนโยบายต่างๆให้ได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายสร้างความมั่นใจให้รัฐมนตรีในการบริหารงาน
5: ข้อความสำคัญขณะนี้รัฐบาลแข็งแล้วอยากแข็งอีกไหมในการเติมเสียงท่านนายกตอบทันทีว่ายังแข็งอยู่4ปีมีโอกาสที่กล้าทำจะมาร่วมรัฐบาลไหมการเมืองไม่มีคำว่าไม่มีโอกาส
14: เดี๋ยวขอผมไปพูดคุยกับทางท่านหัวหน้าพรรคกล้าทำก่อนผมยังไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านเลย
15: ก่อนหน้านี้ท่านทำนายก็บอกว่ากับท่านอนุทินก็ยังเป็นเพื่อนซีกันเหมือนเดิม
14: เอาตั้งกี่สิบปีแล้วล่ะถ้าเทียบรุ่นก็รุ่นเดียวกันนะครับณวันนี้ก็เราก็เป็นรัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง
15: หมายถึงวันนี้เนี่ยรัฐบาลแข็งแล้วอยากจะแข็งเพิ่ม
14: ก็ยังแข็งอยู่ครับยังแข็งอยู่
15: ถ้าถามตรงๆเลยทักกล้าถามมีโอกาสร่วมให้สิบเนี่ยค่ะให้สิบเ
14: ดือนเท่ากันการเมืองมันไม่มีทางไม่มีคำว่าไม่มีโอกาสทุกอย่างก็เป็นไปได้หมดครับครับ
5: นอกจากนั้นประเด็นคดีหัวสวซึ่งนักข่าวก็ต้องถามนายกอนุทินเช่นเดียวกันว่าฝ่ายค้านหยิบคดีนี้มาอภิปรายระหว่างพิจารณากฎหมายงบประมาณนายกก็ตอบกว้างๆว่าเป็นสิทธิ์ของสสเป็นสิทธิ์ของประชาชนคนทำคดีพวกนี้ก็ดำเนินการไปเราไปก้าวล่วงไม่ได้ใครอยากพูดอะไรก็เป็นสิทธิ์เมื่อถามย้ำว่าพูดมาตลอดว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องหัวสวมั่นใจใช่ไหมว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้สะดุดทางการเมืองท่านนายกก็ไล่ไปจนกระทั่งว่านี่เป็นนายกครบปีวันที่7กันยายน
4: ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายโดยเฉพาะข้าราชการประจำ
5: พอมาเป็นอนุทิน2เลือกตั้งได้ส.ส.มากว่า190ที่นั่งตั้งแต่ทำงานมาไม่มีอะไรสะดุดได้รับความร่วมมือไม่เคยรู้สึกว่าสะดุดทั้งหมดนี้ย้อนกลับไปที่คำถามก็คือรู้สึกว่าสะดุดไหมถ้าคดีหัวสวจะเกิดขึ้นไม่เคยรู้สึกว่าสะดุดเมื่อถามย้ำว่าวันที่14คือวันจันทร์นี้จะติดตามการพิจารณาคดีหัวสวของกกต.ไหมท่านนายกบอกว่า
4: วันที่14กันยายนตนได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศติดตามการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการ
5: ซึ่งมีกำหนดการ14ถึง16กันยายนนะครับขณะที่นักข่าวถามย้ำว่าผลออกมาอย่างไรจากกกต.พร้อมรับใช่ไหมท่านนายกบอกผมไม่พร้อมเลยทั้งนั้นแหละเพราะผมไม่เกี่ยวไม่กังวลตัวบุคคลไม่สำคัญเท่ารัฐบาลย้ำว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเรื่องที่ไม่ใช่นโยบายเรื่องผิดกฎหมายเรื่องขัดรัฐธรรมนูญรัฐบาลนี้ไม่ทำถามย้ำว่ามองสถานการณ์การเมืองจากนี้ยังไงเพราะมีระเบิดวางไว้หลายลูกท่านนายกตอบรัฐบาลชุดนี้คุณไม่รู้เหรอชำนาญการเก็บกู้ทุนระเบิดไม่เคยหวั่นเรื่องระเบิดการเมืองแต่ประการใด
14: เป็นสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนคนที่ทำคดีเรื่องนี้เขาก็ดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนั้นน่ะเราเข้าไปก้าวล่วงก้าวก่ายไม่ได้ใครอยากจะพูดอะไรเราก็เป็นสิทธิ์ที่เขาจะใช้เวทีหรือใช้โอกาสต่างๆพูดได้ไม่ทำให้ผมอะไรนะแล้วผมสะดุดเมื่อไหร่อ่ะผมก็ครบปีไปเมื่อวันที่7ที่ผ่านมาแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งฝ่ายข้าราชการประจำที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็นะครับร่างพระราชบัญญัติปี70ก็ได้รับการลงมติเห็นชอบด้วยก็ท่วมท้นเนี่ยฮะ338เสียงต่อ140เสียงไม่ทราบว่าตั้งแต่ทำงานมันก็ไม่มีอะไรที่สะดุดนะครับก็ไม่เคยรู้สึกว่ามีการสะดุดหรือว่ามีอุปสรรคใดๆในการทำงานของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็การขับเคลื่อนของรัฐบาลครับผมไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผมไม่เกี่ยวรัฐบาลชุดนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
15: อย
14: ่
15: างนี้มันจะเป็นยังไงเพราะมันก็มีระเบิดวางไว้หลายลูกเหมือนกันที่จะ
14: รัฐบาลชุดนี้จำนานการเก็บกู้ทุนระเบิดตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาไม่ให้เป็นอันตรายต่อพี่น้องทหารหานของเราครับ
15: หมายถึงระเบิดทางการเมืองท่านนายกก็ไม่ได้หวั่นใช่ไหมคะ
14: ไม่เคยผมหวั่นระเบิดที่จะทำให้พี่น้องทหารหานของเราหรือประชาชนของเราต้องสูญเสียอวัยวะสูญเสียชีวิตครับ
5: ความหมายของท่านก็คือหมายถึงเก็บกู้ทุนระเบิดตามแนวชายแดนนี่ก็เป็นการตอบของนายกอนุทินขณะที่ประเด็นร้อนต่อเนื่องมาคดีหัวสวเมื่อวานนี้วันศุกร์เดี๋ยววันนี้พรุ่งนี้แล้ววันจันทร
4: ์
5: กกต.จะวินิจฉัยในครั้งสุดท้ายมันก็มีความเคลื่อนไหวน่าสนใจอย่างเมื่อวานนี้เอกสารฉบับหนึ่งถูกเผยแพร่ออกมาผ่านสื่อสารมวลชนแพร่สะพัดกันทีเดียวเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับพยาน
4: ในคดี
5: หัวเลือกสว. ไปทำบันทึกคำให้การเพิ่มเติม
4: เป็นหนังสือกลับคำให้การค่ะยื่นถึงประธานกกต.นะคะ
5: ลงเลขรับเอาไว้เมื่อ30ตุลาคมปี68เอกสารฉบับนี้ให้ถ้อยคำในทำนองว่าเคยให้ข้อความหรือให้การอันเป็นเท็จเอาไว้ก่อนหน้านี้ก็เลยมาขอแก้ระบุข้อความข้อที่1
4: ข้าพเจ้าเคยเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยและเคยมีความขัดแย้งกับพรรคอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง
5: ต่อมาม
4: ีชายไม่ทราบชื่อติดต่อข้าพเจ้าเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องการให้ดำเนินคดีกับผู้ที่มูลส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว
5: ชายคนนี้เข้ามาแจ้งข้าพเจ้าทราบว่าจะต้องถูกกลั่นแกล้งทางการเมืองจากพรรคภูมิใจไทย
4: ในอนาคตรวมถึงบุตรชายของข้าพเจ้าด้วย
5: แล้วชายคนนี้
4: อ้างว่ารู้จักคนในรัฐบาลในขณะนั้นและอ้างว่าเขาสามารถช่วยเหลือให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากข้อหาได
5: ้โดยเปลี่ยนข้าจากผู้ต้องหามาเป็นพยานในคดี
4: แต่มีเงื่อนไขว่าข้าจะต้องให้การตามบทที่กำหนดไว้มิเช่นนั้นจะต้องหมดอนาคตทางการเมืองรวมถึงจะมีคดีความติดตามข้าและบุตรชายซึ่งมีตำแหน่งในองค์กรท้องถิ่นซึ่งพยานรายนี้บอกนะคะว่าในช่วงเวลาดังกล่าวข้าและบุตรชายได้ถูกร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆจริงข้าจึงเกิดความกลัวเป็นอย่างมากคำให้การดังกล่าวถือว่าข้าพเจ้าได้ให้การในฐานะผู้ต้องหาในคดีนี
5: ้ทั้งนี้พยานรายนี้ซึ่งเป็นส.ส.ระบุว่าบุคคลดังกล่าวยืนยันรัฐบาล
4: มีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทย
5: โดยขณะนี
4: ้มีการเตรียมการสร้างพยานหลักฐานเพื่อใส่ร้ายว่าข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการหัวการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาโดยข้าพเจ้าต้องพ้นตำแหน่งส.ส.และรับโทษทางอาญา
5: แต
4: ่หากข้าพเจ้าให้คณะกรรมการคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษกันตัวข้าพเจ้าไว้เป็นพยานข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งและอาญาและไม่ต้องกลัวเรื่องการให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเนื่องจากรัฐบาลได้ควบคุมหน่วยงานของรัฐต่างๆไว้หมดแล้ว
5: บันทึกถึงประธานกกต.ยังระบุว่ามีผู้ให้ความร่วมมือจำนวนมากหมายถึงชายคนนี้อ้างว่ามีผู้ให้ความร่วมมือจำนวนมากเนื่องจากบางส่วน
4: ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนบางส่วนก็ถูกข่มขู่จนเกรงกลัวอิทธิพลของรัฐบาลในขณะนั้นพร้อมทั้งกำชับให้ข้าพเจ้าเก็บเป็นความลับจะมีการเล่นงานทางการเมืองเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าเกิดความกลัวและยินยอมร่วมมืออ
5: ันนี้คือการอธิบายว่าที่มาที่เคยให้การเอาไว
4: ้ในครั้งแรก
5: ถูกกันเอาไว้เป็นพยาน
4: ค่ะ
5: ในครั้งแรกอ้างว่ารัฐบาลจะใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมกับตำรวจเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยและข้อต่อมาก็ยืนยันว่าคำให้การเดิมที่เคยให้ไว้ความจริงแล้วไม่เคยมีบุคคลใดกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีการจัดทำโพยหัวการเลือกตั้งสว.ตามที่เคยให้การไว้แต่อย่างใด
4: ข้าพเจ้าให้การไปตามบทที่อ้างว่ามีการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ไว้ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่าผู้สมรู้ร่วมคิดอาจนำคลิปการนับคะแนนไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์แล้วจัดสร้างโพยหัวขึ้นมา
5: เพื่อเป็นการพยานหลักฐานเท็จ
4: ให้สอดคล้องกับผลการเลือกตั้งเพราะไม่มีประจักษ์พยาน
5: และ
4: ไม่มีการยึดโพยได้จากผู้สมัครรับเลือกตั้งรายใดเป็นพยานหลักฐานที่เกิดขึ้นภายหลังการเลือกตั้งซึ่งผู้ใดก็จัดทำขึ้นได
5: ้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีหลายคนได้ถูกว่าจ้างหรือถูกบังคับขืนใจขู่เข็นล่อลวงเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าถูกบังคับขู่เข็นเพื่อจัดตั้งบุคคลมาให้การเป็นพยานเท็จตามที่มีการสมคบคิดวางแผนไว้เป็นขบวนการเมื่อมีการตั้งรัฐบาลใหม
4: ่ข้าพเจ้ารู้สึกถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายเสรีภาพทรัพย์สินชื่อเสียงของตนเองและครอบครัวเนื่องจากกลุ่มคณะบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดซึ่งมีการข่มขืนใจบังคับขู่เข็นล่อลวงข้าพเจ้าให้ถ้อยคำใส่ร้ายพรรคภูมิใจไทยไม่ได้มีอำนาจในรัฐบาลแล้วจึงเป็นเหตุที่ข้าพเจ้าต้องการแก้ไขข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงจึงขอให้ถ้อยคำเพิ่มเติมเป็นหนังสือฉบับนี้เพื่อแก้ไขข้อความดังกล่าว
5: นี่สาระสำคัญก็อย่างที่ว่าเปลี่ยนรัฐบาลแล้วรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วเพราะกลุ่มบุคคลที่สมรู้ร่วมคิดใส่ร้ายภูมิใจไทยไม่มีอำนาจรัฐบาลแล้ว
4: จึงต้องการแก้ไขข้อความที่เคยให้ไว
5: ้ก็เลยมาทำหนังสือฉบับนี
4: ้ค่ะ
5: ถึง
4: ประธานกกต.
5: ซึ่งจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใหม่มันเคยมีการหลุดออกมาตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้ว เนื้อหาเดียวกันเป๊ะทำหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเนื้อหาเดียวกันเลย
16: ใช่ค่ะ
5: ทำหนังสือถึง DSI เมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าหลุดออกมาเผยแพร่กันซึ่งมันก็ต่อเนื่องจากที่คุณสุภชัยใจสมุทรอภิปรายเอาไว้เมื่อคืนวันพฤหัสระหว่างชี้แจงในสภาเมื่อมีการอภิปรายงบกกต.ว่ามีกรณีของพยาน
17: เปิดเผยกันเนี่ยมีการกันบุคคลเป็นพยานด้วยมีบุคคลคนหนึ่งมีการให้การบุคคลคนนี้ทำหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีความว่ารัฐบาลมีแผนจะใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองกับพรรคภูมิใจไทยมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านประเมินด้วยจินตนาการของท่านมันเป็นเรื่องที่ท่านวาดเอาในภาพที่ท่านอยากทำสวจะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอาน
5: ี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่ย้อนกลับมาที่ในหนังสืออย่างที่บอกไปก็แปลว่ามีพยานซึ่งกลับคำให้การ
16: ค่ะ
5: โดยเคยให้การไว้อย่างหนึ่งและถูกกันเป็นพยานถูกไหม
16: ค่ะ
5: เคยให้การและถูกกันเป็นพยานแล้วต่อมาเปลี่ยนรัฐบาลทำหนังสือถึงประธานกกต.และอธิบดีดีเอสไอขอกลับคำให้การเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลแล้วรู้สึกว่าปลอดภัยแล้วไอ้ที่ให้การไปเดิมเนี่ยถูกบังคับขู่เข็นอย่างที่บอกไปเนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นอย่างที่ว่าและคุณสุภชัยใช้คำว่าหลักผลไม้พิษเพราะไอ้ที่มาให้การใหม่เป็นหลักสอนกับประธานกกต.กับทางด้านของ
16: อธิบดี
5: ดีเอสไอเนี่ยระบุข้อความในทำนองว่าเชื่อว่ามีหลายคนเชื่อว่ามีกระบวนการในการดำเนินการจัดตั้งขึ้นมาให้มาสร้างพยานหลักฐานเท็จเช่นเดียวกับที่ตัวเองนี่ก็เป็นเนื้อหาสำคัญซึ่งพยานคนนี้อย่างที่ว่าเนี่ยท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ก็เลยถามหลักผลไม้พิษเนี่ยคงจะหมายถึงผลที่ออกมาถ้าต้นทางมันไม่ถูกต้องอาจจะสื่อความหมายที่คุณชมพชัยอาจจะหมายถึงว่ามีกระบวนการต้องการจะทำลายพรรคภูมิใจไทยถ้าต้นทางไม่ถูกต้องปลายทางไม่วนเป็นยังไงมันเป็นพิษเมื่อวานนี้บังเอิญก็มีพรรคประชาชน3คนมานั่งอยู่นี่เพราะมีการอภิปรายเรื่องกกต.เนี่ยผลิตวัชรศิลป์วาโยอัศวรุ่งเรืองพันธิดามงคลสวัสดิ์ก็เลยมีโอกาสถามถึงเรื่องนี้ว่าคุณชุมพชัยเขาตั้งข้อสังเกตนะผลไม้พิษเนี่ย
18: เรื่องคำให้การของพยานบุคคลนี้คือสรุปข้อเท็จจริงก็คือว่าพูดง่ายๆคือช่วงเวลาหนึ่งไปให้การที่ไม่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยในช่วงที่รัฐบาลเป็น
5: รัฐบาลเพื่อไทยอ้าว
18: แล้วก็พอผ่านมาระยะหนึ่งพอรัฐบาลเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลภูมิใจไทยบุคคลคนนี้ก็เข้าไปให้การกลับคำโดยเป็นการให้การที่ในลักษณะที่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยดังนั้นถ้าจะกล่าวหาว่าไอ้ตอนให้การที่ไม่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นเพราะถูกกดดันโดยรัฐบาลสมัยนั้นที่ไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยผมตั้งคำถามกลับไปด้วยตรรกะเดียวกันได้ไหมครับว่าที่ไปกลับคำให้การที่เป็นคุณกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นพรรคต้นสังกัดของบุคคลนี้เนี่ยมาเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคภูมิใจไทยหรือเปล่าฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันก็ให้การได้ทั้งคู่แหละครับแต่ท้ายสุดก็ต้องไปดูว่าไอ้คำให้การรอบแรกเนี่ยพยานหลักฐานหรือว่าข้อเท็จจริงแวดล้อมเนี่ยมันสอดรับกับคำให้การไหนมากกว่ากันนี่คือประการแรกส่วนประการที่2คือถ้าจะพูดเรื่องผลไม้พิษผมก็พูดได้เหมือนกันครับในการที่ให้7กกต.มาตัดสินคดีนี้ทั้งที่4คนมาจาก
5: สว.
18: สว.เนี่ย
5: ชุดนี้
18: อันนี้ผมก็มองว่าถ้าการเลือกสว.เป็นต้นเหตุของพิษเนี่ยแล้วการทำงานของกกต.นี้ก็ถือว่าเป็นผลไม้พิษด้วยกันไหมครับ
5: ขอยังพูดถึงมีความพยายาม1 2 3 4 5พุ่งเป้าไปที่ DSI คนเหล่านี้อยู่ในกระบวนการเพื่อจะให้ร้ายพรรคภูมิใจไทยคุณว่าไง
16: แปลว่าคุณสุภชัยกำลังจะบอกว่าพยานหลักฐานทั้งหมดที่ DSI รวบรวมรวมถึงคณะพนักงานไต่สวนรวบรวมมาไม่เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าม
5: ีธงเขาบอกมีธง
16: มีธงไหมมันต้องวัดกันที่พยานหลักฐาน
5: คุณสุภชัยบอกว่า DSI 3คนเข้ามาอยู่ในอนุ26และชุด26เนี่ยนะทำหนังสือก๊อปวางเลยแผ่นเดียวไม่บอกรายละเอียดของข้อกล่าวหาเลยสาดไปทั้ง229คนเหมือนกันทุกคนเลยแค่เปลี่ยนชื่อ อย่างที่จะเป็นธรรมได้ยังไง
19: ผมคดี44ก็โดนแบบนั้นนะก็ก๊อปวางเปลี่ยนชื่อเหมือนกัน
5: ก็มาตรฐานเดียวกัน
19: ผมก็เข้าใจตัวเจ้าหน้าที่อย่างคดี44เนี่ยเอกสารมันเป็นหมื่นหน้าความแตกต่างมันน้อยมากแต่ 99.95% เนี่ยมันเป็นการ copy paste ออกมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เห็นมาตรฐานขององค์กรอิสระแล้วก็กระบวนการยุติธรรมไทยที่กระทำการกันแบบนี
5: ้คือคุณสุภชัยเนี่ยอภิปรายเช่นเดียวกันหรือมาคุยกับเราเนี่ยว่าคำบันทึกแจ้งข้อหา229คนของอนุชุด26กกต.เนี่ยเป็นกระดาษแผ่นเดียวเนื้อหาเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่ชื
20: ่อ
5: แล้วอย่างนี้จะเป็นทำได้ยังไงฝากนี้ก็บอก44ก้าวไกลเนี่ยก็โดนปปช.ก๊อปวางเหมือนกันนี่แหละ
20: ใช่เป๊ะเลยเปลี่ยนแค่ชื่อเหมือนกัน
5: ขนาดเดียวกันมันต้องไปดูรายละเอียดเกี่ยวกับสำนวนที่มากกว่าการแจ้งข้อหาอันนี้ก็มีการโต้กันจะเอาเป็นว่าเมื่อวานที่หลุดออกมาเรียกว่าหลุดไหมเป็นหนังสือขอเปลี่ยนคำให้การของพยานร้อนจริงคุณสมชัยศรีสุริยากรซึ่งเป็นผู้ที่ระบุว่าได้อ่านบันทึกการประชุมของอนุชุด36ชุดที่ยกคำร้องทั้งหมดอะ
20: ทั้ง229
5: สวนทางกับชุด26
20: ค่ะ
5: คุณสมชัยเมื่อวานนี้บอกว่าใครคือพยานรหัส16
20: ข่าวปล่อยเกี่ยวกับอันที่กลับคำให้การว่าถูกบังคับให้การเกี่ยวกับการหัวสวว่ามีจริงและมากลับคำให้การภายหลังของพยานสำคัญในคดีหัวสวน่าจะเป็นพยานรหัส16ตามที่ปรากฏในรายงานการประชุมด้วยข้อความ3ย่อหน้าซ้ำนับ10ครั้งของการประชุมอนุวินิจฉัยชุดที่36
5: แต่คุณสมชัยยืนยันว่าได้อ่านบันทึกของชุด36ระบุว่าเนื้อหาที่ซ้ำแล้วซ้ำอีกคือ
20: เป็นอดีตสสของพรรคเมื่อถูกขับก็เป็นปฏิปักษ์กับพรรคต่อมากลับคำให้การพิจารณาแล้วไม่น่าเชื่อถือคุณสมชัยก็เลยบอก
5: ใจว่าหมายถึงความเห็นคุณสมชัยหรืออนุ36
20: อนุค่ะคุณสมชัยบอกว่าคำว่าไม่น่าเชื่อถือจึงน่าจะหมายรวมทั้งครั้งแรกและครั้งหลังคือกลับไปกลับมาไม่น่าเชื่อถือดังนั้นจะมาอ้างเอาตอนนี้ก็ต้องบอกได้อย่างเดียวว่ากกต.เขาบอกว่าไม่น่าเชื่อถือไปแล้ว
5: หมายถึงบันทึกของชุดสามที่บอกแล้วว่าไม่น่าเชื่อถือ
20: พอกลับไปกลับมา
5: ไม่เชื่อถือทั้งคู่อ่ะอย่างนั้นใช่ไหมหมายถึงไอ้ตอนแรกกับตอนหลัง
20: ใช่ค่ะ
5: แต่มันมีพยานหลักฐานอื่นขนาดที่ยิ่งชิปอัจฉานนท์เมื่อวานนี้ไอลอได้โพสต์ข้อความวันนี้เห็นมีการปล่อยข่าวเนื้อหาสาระในส่วนนี้เนี่ยจะสรุปเกี่ยวกับว่าถ้าบอกว่าฝั่งหนึ่งปล่อยเอกสารไอ้ฝั่งนี้ก็ปล่อยเอกสารเหมือนกันเน
20: ี
5: ่ยเป็นยังไง
20: ก็บอกว่าข่าวที่ปล่อยออกมาเนี่ยคุณยิ่งชีพยืนยันนะคะว่าเอกสารนี้ผมไม่เคยได้รับมาก่อนไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยแต่เท่าที่เห็นก็คือคำให้การอันหนักแน่นและสำคัญของพยานปากนี้ก่อนหน้านี้มีคนมาบอกว่าการที่ผมมีเอกสารสำนวนอยู่ในมือจำนวนหนึ่งไม่ถูกต้องตามกฎหมายคุณยิ่งชีพก็บอกว่าแล้วคนที่ปล่อยข่าวนี้พร้อมปล่อยเอกสารราชการตีลับออกมาก็ควรจะถูกตั้งคำถามเดียวกันแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าคนที่ปล่อยเอกสารนี้ในวันนี้เนี่ยมีความตั้งใจจะสนับสนุนให้ไม่ส่งฟ้องบุคคลสำคัญในพรรคภูมิใจไทยและรัฐบาลนี
5: ้
20: ก็คิดดูแล้วกันว่าจะเป็นคนแบบไหนที่เอาเอกสารมาปล่อย
5: สาระสำคัญที่คุณยิ่งชีพระบุ ก็คือเอกสารนี้ที่หลุดออกมาเนี่ย
20: ค่ะ
5: ไม่เคยได้รับมาก่อนไม่เคยเห็นแต่ที่เคยเห็นคือคำให้การหนักแน่นและสำคัญของพยานปากนี้ก็แปลว่าครั้งแรก
20: ใช่ใช่ค่ะ
5: ครั้งแรกซึ่งคุณยิ่งชีพบอกในเวลาต่อมาว่าคนที่ปล่อยเอกสารว่าพยานรหัส16ขอกลับคำให้การภายหลังทราบใช่ไหมว่าตอนแรกเขาให้การว่าอย่างไร
20: แล้วถ้าปล่อยเนื้อหาคำให้การตอนแรกแล้วตอนหลังมากลับเพราะถูกข่มขู่คิดว่าสังคมจะเชื่อแบบไหน
5: เอาเป็นว่าถ้าไม่ฟ้องหมายถึงถ้ากกต.วันจันทร์นี้ไม่ฟ้อง
20: คำให้การตอนแรกผมปล่อยแน่ๆพยานรหัส16นะครับฝากจำเลขนี้ไว้ก่อนนะครับ
5: คือบอกแหล่งข่าวบอกรับรองว่าพยานปากนี้คือเป็นส.ส.ของพรรคสำคัญนี้ในตอนนั้นเลย
20: ใช่ค่ะ
5: แล้วให้การในทำนองว่าเห็นใครขึ้นไปประชุมกันบนชั้น3ของที่ทำการพักอย่างไร
20: ค
5: ่
20: ะ
5: แต่ตอนหลังมาเปลี่ยนคำให้การขอให้การใหม
20: ่อ
5: ่ะเรื่องนี้ก็เลยร้อนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมยังมีประเด็นอีกเรื่องนี้เดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ
21: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
22: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเอง วันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
0: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
23: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
24: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
25: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
26: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
27: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูเรสปอนส์ทีจี
21: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33
5: All new Mitsubishi X-Force HEV แสดงความเห็นตามปกติเลยให้วงเล็บว่าลุ้นกกตลุ้น7เสือกกต
20: ลุ้น7เสือกกตเป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจนะคะ
5: เนื่องจากผู้ที่จะตัดสินมีอยู่7ท่าน
20: ค่ะ
5: เป็นกรรมการกกต7ท่านแน่นอนข้อกราอาจจะเป็นประเด็นว่า4ใน7มาจากการเลือกของผู้ถูกกล่าวหาเอง
20: ก็คือสวชุดนี
5: ้138คนซึ่งอยู่ใน229คน
20: ค่ะ
5: อย่างน้อยก็มีส่วนในการเสนอเห็นชอบ4ใน7กกต.แต่หลายท่านก็เชื่อว่ากกต.จะวินิจฉัยตามพยานหลักฐานคำว่าลุ้นกกต.หมายถึงฝั่งหนึ่งก็คงลุ้นว่าให้ฟ้องทั้ง229อีกฝั่งหนึ่งก็คงจะลุ้นว่าให้ยกทั้ง229เหมือนกับชุด36
20: ค่ะ
5: หรือจะออกกลางถึงให้วงเล็บว่าลุ้นกกต.ท่านผู้ชมมีประเด็นสืบเนื่องเรื่องชุด26ไอลอชุด26ยังนำเสนอต่อเนื่องนะครับท่านผู้ชมโดยไอลอเปิดรายละเอียดสรุปว่าชุด26เขาสั่งฟ้องกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยกับพวกรวม22คนซึ่งเป็น22ใน229ที่อนุชุด26กกต.ให้ส่งฟ้อง แต่ความเห็นเลขากกต.ซึ่งตามกฎหมายคือแสวงบุญมีแต่ท่านแสวงมอบหมายคุณคันชิตเจริญอินทำความเห็นในนามเลขากกต.มีความเห็นไม่ฟ้อง22คนนี
20: ้ค่ะ
5: ไม่ฟ้อง
20: ใช่ค่ะ
5: ไอลอก็เปิดออกมาว่ามีใครอย่างไรประกอบด้วยใครเริ่มกระบวนการยังไงหมายถึงสรุปความเห็นของคณะอนุชุด26ตั้งแต่กระบวนการว่าไต่สวนตรงไหนอย่างไรมีกระบวนการเกิดขึ้นอย่างไรและบทสรุปที่อนุชุด26เห็นควรสั่งฟ้องกรรมการบริหารและเครือข่ายภูมิใจไทย22คนระบุว่า
20: คณะไต่สวนชุดที่26เห็นว่าจากปากคำของพยานหลายคนและพฤติการทั้งปวงต่างมีน้ำหนักน่าเชื่อถือจึงเชื่อได้ว่าพยานให้การสอดคล้องตามข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏในสำนวนยิ่งกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองค์คาพยพก็ปฏิบัติตามแผนที่คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยวางไว้
5: ที่เขาไล่เลียงมาว่าไปทำอะไรกันยังไงและยังไงต่อ
20: คณะไต่สวนชุดที่26จึงทำความเห็นเอาไว้ค่ะว่าบุคคลซึ่งเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคภูมิใจไทยและส.ส.พรรคภูมิใจไทยรวมถึงผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่สังกัดพรรคภูมิใจไทยได้ร่วมกันวางแผนดำเนินการที่มีลักษณะปกปิดเป็นความลับซับซ้อนซ่อนเร้นอำพรางทั้งรูปแบบและวิธีการ มีการแบ่งหน้าที่เป็นเครือข่ายในวงกว้างทั่วประเทศแล้วทำอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้สว.ตามแผนที่วางไว
5: ้
20: และยังอาศัยตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ช่วยเหลือหรือเกื้อหนุนให้บรรลุตามแผนดังกล่าว
5: นี่ฮะข้อที่จริงและพฤติการของคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยองค์คาพยพ
20: คณะไต่สวนชุดที่26จึงเห็นว่าคณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยและองค์คาพยพทั้ง22คนได้กระทำการโดยวิธีใดๆอันเป็นการช่วยเหลือให้ผู้สมัครหรือผู้ได้รับเลือกเป็นสว.หรือทำให้ผู้สมัครผู้ใดไม่ได้รับเลือกเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา76วรรคหนึ่งตามพ.ร.ป.สว.
5: นี่ฮะก็หนึ่งก่อนจะถึงวันจันทร์นี่ปล่อยกันจะละวันเหมือนกันแต่อันนี้เขาเปิดเผยแล้วว่าเขาต้องการที่เห็นว่ามาจากอนุชุด26 22คน
20: ค่ะ
5: ซึ่งหนึ่งในนั้นมีคุณอนุทินอ่ะ
20: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็กรรมการบริหารพรรค
20: คนสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะ
5: พรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้อภิสิทธิ์เวชชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แถลงข่าวเรื่องเดียวกันนี้วันที่14กันยาโดยย้ำว่าหน้าที่กกต.ตามกฎหมายไม่ใช่ผู้ชี้ขาดว่าใครถูกใครผิดมีหน้าที่ตามมาตรา62คือเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตหรือรู้เห็นกกต.ต้องยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาและคำว่าผู้ใดครอบคลุมถึงทุกคนที่ทำผิดไม่ใช่เรื่องดุลพินิจว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นแต่ต้องยื่นคุณอภิสิทธิ์บอกนะครับตัวชมและยังครอบคลุมไปถึงการยื่นเรื่องประกอบมาตรา76
20: กรณีพรรคการเมืองเข้ามาสนับสนุน
5: มาตรา77
20: เรื่องการซื้อเสียงหรือจัดเลี้ยงหรือกระทำการอื่นที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง
5: และคำว่าหลักฐานอันควรเชื่อว่าตามกฎหมายนั้นมีมาตรฐานที่กกต.เคยวางแนวไว้เอง
20: ก็คือกรณีที่มีการผ่านคำพิพากษาศาลฎีกาอย่างเช่นกรณีการแลกเปลี่ยนคะแนนการสมยอมจับคู่กันลงคะแนนการติดต่อคุยกันผ่านแอปพลิเคชัน LINE เพื่อแนะนำตัวหรือเลือกหรือแลกคะแนน
5: ก็แค่แคปแชท LINE อย่างที่ปรากฏเป็นข่าวนั่นแหละ
20: ค่ะ
5: คุณวิสิทธิ์ระบุว่าข้อเท็จจริงที่กกต.จะพิจารณาวันจันทร์นี้มันหนักหนาสาหัสและเป็นขบวนการใหญ่โตกว่าคดีที่กกต.เคยร้องศาลปกครองศาลฎีกามาแล้วแค่แชทว่าเรามาแลกคะแนนกันกกต.ยังส่งมาแล้ว
20: เพราะฉะนั้นในวันจันทร์นี้มันหนักหนาสาหัสและเป็นขบวนการใหญ่โตกว่าคุณอภิสิทธิ์บอกถ้ากกต.ไม่ยึดตามบรรทัดฐานเดิมที่เคยใช้และศาลเคยรับรองจะถือเป็นการเลือกปฏิบัติหรือ2มาตรฐานเข้าข่ายมาตรา157ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
6: กรณีที่จะมีการพิจารณาวันที่14กันยาที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะเนี่ยจะมองเห็นว่ามันหนักหนาสาหัสกว่าเกือบทุกคดีที่กกต.เคยส่งแล้วจะมีเหตุผลอะไรที่ไม่ทำตามบรรทัดฐานนี้ผมว่าทางเดียวที่ท่านทำได้ก็คือท่านก็ต้องวินิจฉัยให้ส่งศาลให้วินิจฉัยแทนท่านศาลรัฐธรรมนูญในคำวินิจฉัยกรณีของอดีตรัฐมนตรีทวีสอดส่องกับภูมิธรรมได้วินิจฉัยไว้ชัดว่ากระบวนการของการดำเนินการของอนุ26ที่มีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือการดำเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้น มันไม่ได้มีอะไรที่ผิดครับควรที่จะยึดถือแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ตรงกันข้ามครับถ้ากกต.ในวันที่14ใช้2มาตรฐานคำวินิจฉัยของกกต.นั่นแหละจะเป็นผลไม้พิษจากกกต.ซึ่งเป็นดอกพิษที่มาจากวุฒิสภาที่เป็นกิ่งก้านที่เป็นพิษที่มาจากพรรคการเมืองที่

0: ขนาดพี่คุณสุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยเมื่อเช้านี้เองโพสต์อีกคดีเลือกสว.ต้องตัดสินด้วยพยานหลักฐานไม่ใช่กระแส
1: ข้อถกเถียงระหว่างความเห็นของคณะ26กับคณะ36ในคดีเกี่ยวกับการเลือกสว.ไม่ควรถูกทำให้กลายเป็นคำถามง่ายๆว่าใครช่วยใครแต่ควรถามว่าความเห็นใดตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและหลักกฎหมายมากกว่ากัน
0: ประเด็นสำคัญคือกฎหมายกำหนดมาตรฐานไว้ว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าคำเดียวกันนี่แหละแต่ตีความต่างคุณสุภชัยภูมิใจไทยบอกว่ามันต้องถือว่าต้องมีการกระทำความผิดการหากล่าวหาบุคคลไม่อาศัยเพียงภาพรวมของข้อกล่าวหา
1: หรือเลือกเชื่อพยานหลักฐานเฉพาะส่วนที่มาสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่านั้น
0: ก่อนที่จะระบุว่าในสำนวนของชุด26มีข้อสังเกตแปลว่าแกไปเห็นมาเนี่ยการวินิจฉัยข้อที่จริงบางส่วนมีความขัดแย้งกันเอง
1: ก็คือการกระทำเดียวกันถูกนำไปใช้สนับสนุนข้อกล่าวหาในสำนวนหนึ่งแต่ในอีกสำนวนหนึ่งกลับมีความเห็นให้ยกคำร้อง
0: ทั้งนี้สิ่งที่คณะ36พึงทำคือการเลือกใช้แนวคำพิพากษาศาลฎีกาในคดีเลือกสว.เป็นหลักในการชำระพยานหลักฐานซึ่งก็อ้างคำพิพากษาศาลฎีกาเหมือนกัน
1: เหมือนกันอีกค่ะ
0: ว่าต้องพิสูจน์ให้ได้ทั้งว่าการกระทำกล่าวหานั้นเกิดขึ้นจริง
1: และมีพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงผู้สมัครที่ถูกกล่าวหา
0: ศาลย่อมยกคำร้อง
1: หากพิสูจน์ไม่ได
0: ้แต่หมายถึงอันนี้แกก็ยกคดีมาว่าคดีไหนอย่างไรมันก็ไม่มีรายละเอียดไงแต่เอาเป็นว่าคุณสุภชัยสรุปว่าคดีเลือกสว.ไม่ควรตัดสินจากจำนวนข่าวหรือจำนวนครั้งที่คนออกมาแถลง
1: หรือแรงกดดันทางการเมืองแต่ต้องตอบให้ได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรและมีหลักฐานเชื่อมโยงถึงคนนั้นจริงหรือไม
0: ่นี่คือปรากฏการณ์ก่อนจะถึงวันจันทร์นี้อย่างที่บอกเนี่ยนะท่านผู้ชมคือมุมหนึ่งคุณสุภชัยบอกใช้คำว่าอะไรนะปรากฏหลักฐาน
1: อันควรเชื่อได้ว่า
0: ฝากนึงบอกว่ามันชัดขนาดนี้คุณสุภชัยบอกมันต้องชัดเจนเกี่ยวกับพยานหลักฐานว่าผิดยังไง
1: ไม่ใช่อาศัยแค่ภาพรวมของข้อกล่าวหา
0: เอาฝั่งที่พูดถึงภาพรวมก็คือประธานวิปฝ่ายค้านพันธิวัชรศิลป์ที่ระบุนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ที่ผู้กระทำผิดแค่10-20คนถ้าเกิดจะไปย่อยออกมาที่เชื่อมโยงได้เพราะมันมีขบวนการอยู่เบื้องหลัง
2: ข้อเรียกร้องของเราชัดเจนนะครับก็คือสั่งฟ้อง229ซึ่งย้ำว่าไม่ได้การบอกว่าทั้ง229คนนั้นผิดแล้วแต่เราเห็นว่าให้ไปพิสูจน์กันในชั้นศาลกระบวนการนี้มันจะใช้คนแค่10 20 30คนเป็นไปไม่ได้จะถึง229มั้ยนั่นอีกเรื่องนึงนะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกว่าสั่งฟ้องแค่10 20 30คนแต่ตอนนี้เราเห็นความพยายามอย่างยิ่งยวดในการจะบอกว่าให้แยกเหตุการณ์กันคืออย่าไปดูภาพรวมนะให้มาดูแค่เหตุการณ์นี้เส้นเงินที่จังหวัดนี้ให้ไปดูแค่คลิปเสียงที่จังหวัดนั้นแต่คำถามผมคือว่าการดูแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าแต่ละเหตุการณ์เนี่ยแม้มันเกิดขึ้นคนละจังหวัดก็จริง
0: คุณก็บอก
2: ว่ามันมีรูปแบบเหมือนกันเลย
0: แพทเทิร์นเดียวกัน
2: ใช่
0: ลักษณะเดียวกัน
2: ใช่
0: โพยเดียวกัน
2: ใช่
0: ถูกไหม
2: ดังนั้นถ้าคุณสงสัยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยและสั่งฟ้องแค่เหตุการณ์นั้นเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเชื่อว่ามันมีขบวนการอยู่เบื้องหลังมันเหมือนกับว่าสมมติมันมีภาพช้างอยู่ข้างหลังเราแล้วตอนนี้เราปิดทับหมดเลยนะแล้วเราไปเปิดดูบางช่องนะเหมือนเล่นเกมโชว์แล้วเราพยายามจะบอกว่าอันนี้มันใช่งวงไหมอันนี้มันใช่ขาไห
0: ม
2: ถ้าคุณบอกว่ามันไม่ใช่ช้างเลยคุณยกหมดเลยแต่ถ้าคุณบอกว่าอันนี้น่าจะใช่งวงอันนี้น่าจะใช่ขาคำถามผมคือว่าแล้วคุณจะบอกได้ไงว่ามันไม่มีช้างอยู่หลังภาพนี้มันมีความเสี่ยงนะครับสมมติกรกตสั่งฟ้องแค่10คนแล้วศาลไปไต่สวนขอดูหลักฐานแล้วศาลค้นพบว่าหลักฐานเนี่ยมันโยงมากกว่า10คนนะ
0: อ
2: ันนี้กรกตก็เสี่ยงติดคุกทันทีนะครับ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้รอดูวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ก่อนถึงวันจันทร์เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของไอลอและพรรคประชาชนที่จะไปร่วมด้วยที่หอศิลป
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อครู่เดียวครับ
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเคยมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
0: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร.FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ

0: ที่ยงกับ1นาทีท่านผู้ชมครับมีเรื่องแทรกเรื่องนึงผมเห็นแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะถึงขนาดนี้นะที่ราชาเทวะท่านผู้ชมอบต.ราชาเทวะซึ่งเป็นตำนานแห่งเสาไฟกินรีเนื่องจากพรรคประชาชนไม่ใช่สิประธานกรรมการติดตามงบประมาณของสภารักชนกศรีนอกกำลังตรวจสอบเห็นว่าจะไปแฮกงบปรากฏเกิดปรากฏการณ์น่าสนใจมากคืออันนี้คือภาพที่คุณรักชนกระบุว่าอบต.ราชาเทวะสุราการส่งเข้าประกวด
1: ไม่ได้มีแค่เสาไฟกินรีแต่ที่นี่กำลังจะสร้างแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกรวมทั้งหมดทุกโครงการมูลค่ากว่า 1,000 ล้านทำตลาดโดยมีธีมเป็นยุคสมัยต่างๆอยุธยารัตนโกสินทร์ขออนุญาตกรมชลประทานสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปในน้ำกรมชลประทานแจ้งเป็นหนังสือว่าไม่อนุญาตแต่คุณรักชนกใช้คำว่าก็ดันทุรังสร้างสุดยอด
0: ประธานกรรมการติดตามงบประมาณเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปพร้อมกับสส.สุพรรณการเขต5ตรวจสอบโครงการที่นี่แหละแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นแลนด์มาร์คของโลกบริเวณริมคลองลาดกระบังท้ายซอยกิ่งแก้ว30บางพลีซึ่งติดกับสุวรรณภูมิโครงการนี้เป็นของอบต.ราชาเทวะคุณรัชรกบอกตั้งเป้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวและตลาดเชิงวัฒนธรรมระดับโลกทำเป็นธีมยุคต่างๆ5ระยะและที่สำคัญโครงการบางส่วนต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างในคลองก่อนจะไปดูเนี่ยท่านผู้ชมไปดูแลนด์มาร์คกันก่อนNext News รวมถึงเพจอื่นๆเขาเคยรวบรวมมาให้เห็นลักษณะก็คือทำเป็น5ระยะก็ตั้งแต่ระยะที่1ร่วมสมัย
1: ระยะที่2โมเดิร์น
0: ระยะที่3
1: รัตนโกสินทร
0: ์ระยะที่4
1: อยุธยา
0: ระยะที่5
1: สุโขทัย
0: คนรักชนกระบุว่าข้อมูลที่ได้มา5ระยะถ้าก่อสร้างครบทั้งหมดใช้งบประมาณเกือบ 1,000 ล้านแต่โครงการนี้เธอระบุว่ามีปัญหาทุกจุดโดยเฉพาะระยะ3รัตนโกสินทร์
1: กับระยะที่4อยุธยาค่ะ
0: เพราะ
1: มันต้องปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างลงไปในคลองลาดกระบัง
0: ถามไปกรมชลประทานทราบว่ากรมชลประทานได้รับหนังสือขอจากอบต.ราชาเทวะขอใช้พื้นที่แต
1: ่กรมชลประทานยืนยันว่าไม่อนุญาตให้สร้างค่ะ
0: เพราะจุดนี้
1: เป็นเส้นทางระบายน้ำสำคัญระหว่างกรุงเทพกับสมุทรปราการ
0: แต
1: ่กลับมีการเดินหน้าก่อสร้างจนกลายเป็นโครงการขนาดใหญ่แล้ว
0: ที่สำคัญเดินหน้าก่อสร้างโดยไม่รับความยินยอมจากผู้ว่าสมุทรปราการ
1: คือการใช้งบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบคัดเลือกนะคะตามระเบียบขั้นตอนปกติก็ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนจะเซ็นสัญญากับคู่สัญญาและเริ่มก่อสร้าง
0: งบนี้คุณรัชรกระบุว่าผู้ว่ายังไม่ได้เซ็น
1: เมื่อสสนิตยาซึ่งเป็นสสสมุทรปราการเขต5ประธานกรรมาธิการมาตรวจสอบก็พบว่ามีการส่งหนังสือไปให้ผู้ว่าเซ็นย้อนหลังค่ะ
0: คาดว่าผู้ว่าน่าจะไม่เซ็นสุดท้ายเธอระบุว่าโครงการนี้น่าจะต้องจบที่การรื้อถอน
1: ก็จะทำให้งบประมาณที่ลงทุนไปแล้วต้องเสียเปล่าน
0: อกจากนี้ตั้งคำถามถึงราคากรุพันธ์ราวกันตกบางส่วนมีราคาแผงละ 58,000 บาท
1: ตลอดทั้งโครงการใช้งบประมาณราว160ล้านบาท
0: กล้องวงจรปิดคำนวณวงเงินและอุปกรณ์อัจฉริยะราคาเฉลี่ยชุดละ 260,000 บาท
1: รวมทั้งหมดประมาณ200ล้านบาท
0: คุณรัชรกระบุยังมีอีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับโครงการนี้แลนด์มาร์คสำคัญบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT ที่ดูแลสุวรรณภูมิให้ข้อมูลว่า
1: พื้นที่คันดินกันน้ำท่วมของสนามบินที่ AOT ขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอยู่อะค่ะ
0: ปรากฏว่า
1: อบต.ราชาเทวะทำหนังสือถึง AOT ให้ AOT ทำหนังสือไปถึงราชพัสดุยกเลิกการใช้ประโยชน์หน่อยเพื่อที่อบต.ราชาเทวะจะได้เข้าไปทำเรื่องขอใช้ประโยชน์พื้นที่ตรงนั้นในการสร้างเป็นโครงการแลนด์มาร์คแทนปรากฏว่า AOT ปฏิเสธไปแล้ว2รอบค่ะ
0: ทำให้อบต.ราชาเทวะใช้วิธี
1: ขุดลอกคูคลองแล้วเอาดินน่ะไปโปะสร้างเป็นเนินคันดินขึ้นมาเองค่ะ
0: และที่สำคัญถ้าราชาเทวะไม่มีไม่ได
1: ้มีการปักเสาไฟกินรีตลอดแนวแล้วก็เรียกจุดนั้นว่าสวนหย่อม มีเสาไฟประมาณ10ต้นที่ล้ำเข้าไปในพื้นที่ของ AOT ด้วยค่ะ
0: และสวนหย่อมที่ว่านี้ติดไฟไปทำไมเพราะ
1: ไม่สามารถเข้าไปเดินเล่นได้ถ้าไม่มีเรือแต่ก็ยังมีการตั้งงบประมาณอีก60ล้านบาทในการดูแลสวนหย่อมที่ว่านี้
2: ถ้ามันเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นแลนด์มาร์คของโลกจริงๆนะคะเพราะว่าได้สอบถามกับกรมชลประทานแล้วก็คือไม่มีที่ไหนในประเทศหรือว่าไม่มีน่าจะไม่มีที่ไหนในโลกเลยด้วยที่เขามาสร้างสิ่งปลูกสร้างนะคะแล้วก็ขวางทางระบายน้ำซึ่งจริงๆแล้วจุดนี้เนี่ยเป็นทางระบายน้ำนะคะระหว่างของกรุงเทพมหานครกับสมุทรปราการแล้วก็เป็นจุดสำคัญเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยได้ทราบว่าโครงการนี้เนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือจะประกอบด้วย5โครงการ5ระยะนะคะโดยจะทำไปเนี่ยก็จะมีรัตนโกสินทร์อยุธยาแล้วก็ไม่แน่ใจว่าระยะอื่นๆเนี่ยจะเป็นชื่อยุคไหนก็จะประกอบด้วย5ยุคด้วยกันนะคะแล้วก็ในยุคที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยทราบว่าถ้าไปดูป้ายเนี่ยก็คือประมาณ190ล้านถ้าตีไป5โครงการก็จะประมาณ 1,000 ล้านนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของถ้าใครเห็นเนี่ยรั้วตรงนี้อีก160ล้านนะคะซึ่งก็บอกตรงๆเลยว่ามีปัญหาทุกจุดเอาจุดแรกก่อนเลยนะคะก็คือไอแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกเนี่ยนะคะที่เป็นยุครัตนโกสินทร์กับอยุธยาที่กำลังสร้างอยู่เนี่ยมูลค่าจุดโครงการละเกือบ200ล้านแต่กรมชลประทานเนี่ยได้ให้ข้อมูลว่ากรมชลประทานเนี่ยได้รับหนังสือนะคะในการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างแต่กรมชลประทานย้ำนะคะไม่ได้อนุญาตและที่สำคัญเลยก็คือว่างบประมาณก้อนนี้เนี่ยมันเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแบบเรียกว่าแบบคัดเลือกนะคะซึ่งตามระเบียบเนี่ยจะต้องได้รับการยินยอมจากทางผู้ว่าก่อนที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็มีคู่สัญญาแล้วก็ไปเริ่มทำได้งบก้อนนี้เนี่ย
0: นี่ฮะท่านผู้ชมข้อมูลจากสำนักข่าว Next Deal ขออนุญาตบอกนะครับว่ามีการประกาศทีวาแล้ว2โครงการเกือบ400ล้านก็ข้อมูลนี้นี่แหละระยะ3ก็คือ
1: โครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คโลกสุวรรณภูมิยุครัตนโกสินทร์ค่ะ
0: วงเงินก็ประมาณ
1: 200ล้าน
0: ราคากลาง
1: 193ล้านเศษ
0: ทำสัญญากับบริษัทโชดีไซน์จำกัดวงเงิน
1: 192ล้านค่ะ
0: และระยะ4
1: โครงการจัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวแลนด์มาร์คของโลกสุวรรณภูมิยุคอยุธยา
0: วงเงินก็ประมาณ200ล้าน
1: ราคากลาง191ล้านค่ะ
0: ทำสัญญาก
1: ับบริษัทโชดีไซน์จำกัดเช่นเคยนะคะบริษัทเดียวกันวงเงิน191ล้าน
0: เท่ากับ2โครงการ2ยุค383ล้าน
1: บริษัทเดียวกัน
0: จากวงเงินก็ประมาณ400ล้านนี่ฮะบริษัทเดียวกันอย่างที่ว่าเป็นข้อสังเกตอันนี้อันหนึ่งแต่ข้อใหญ่ก็คือ AOT ก็ไม่ให้กรมชลประทานก็ไม่ให้
1: ผู้ว่าก็ไม่ให
0: ้หรือจะให้เซ็นแล้วหรือยังไงก็ไม่แน่ใจแหละแต่ว่าทำแล้วไง
1: ค่ะ
0: นี่ไงท่านผู้ชมและที่นี่มีความซับซ้อนอีกคือผู้บริหารเนี่ยนายกอบต.คนเดิมเคยถูกตัดสินพิพากษาแล้ว
1: จำคุกค่ะ
0: จำคุกตั้ง19ปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในคดีเกี่ยวกับเสาไฟ
1: เนี่ยแหละค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าพอจำคุกได้ประกันตัวใส่ EM ออกมาเข้ามานั่งเป็นโฆษกอบต.
1: ค่ะ
0: และต่อมาตัวคนที่เป็นนายกคนใหม่ก็ถูกต้องหยุดเป็นหน้าที่อีกก็มีรองนายกขึ้นมารักษาการทั้งหลายทั้งปวงมันมีความซับซ้อนเรื่องเกี่ยวกับตำแหน่งแห่งที่ของคนในตระกูลน่ะที่รับผิดชอบท้องถิ่นแห่งนี้ที่ถูกตั้งข้อสังเกตแต่สุดท้ายไอ้ที่บอกว่าตื่นตาตื่นใจขอปิดท้ายเถิดท่านผู้ชมเอาไปดูภาพที่คุณลักษณ์ชนกเอาไปพรีเซนต์น่ะซึ่งระบุนะว่ามองไปทางไหนมันมีแต่เสาไฟเนี่ยท่านผู้ชม
1: เธอบอกว่าเธอขับรถแบบมั่วๆลองเข้าซอยดูมีเสาไฟทุกซอยเลยค่ะ มีแบบถี่มากๆด้วยนะคะลองดูคลิปก็ได้นะคะคุณไอซ์เธอโพสต์เอาไว้อ่ะค่ะ
0: นี่เอาเป็นว่าดูภาพดูคลิปสิสาระสำคัญก็เธอบอกว่าถ้าจะจัดอันดับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอันดับ8ขอเสนอเสาไฟกินรีราชาเทวะเข้าท้าชิงทุกคนอาจจะจินตนาการไม่ออกว่าของจริงเยอะขนาดไหน
1: เธอบอกเอาเป็นว่าเธอเนี่ยผ่านถนนเส้นนี้ครั้งแรกรู้เลยว่าตรงไหนเข้าเขตราชาเทวะแล้วโดยไม่ต้องมีป้ายบอก
0: เส้นกิ่งแก้วบนถนนใหญ
1: ่ปักอยู่ตลอดแนวเส้นถนนเลยซึ่งอันนั้นก็ว่าเยอะแล้วนะ
0: แต่ถ้าลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเข้าซอยไหนได้สักซอยหนึ่ง
1: ตกใจกว่าเดิมอีกคือมันไม่ได้มีแค่ถนนใหญ่กับเส้นรองแต่มันติดอยู่ตลอดทุกซอยย่อยทุกหน้าบ้านทุกที่ไม่ว่าจะมีคนหรือไม่มีไม่ว่าจะเป็นถนนสาธารณะหรือถนนส่วนบุคคลก็หาวิธีติดจนได
0: ้ราวกับว่าทุกบ้าน
1: ต้องมีอย่างน้อยคนละต้น
0: ลองเลี้ยวเข้าซอยมั่วๆขับไปเรื่อยๆตรงไหนก็เจอ
1: บึงน้ำดงกล้วยซอยส่วนบุคคลซอยที่มีบ้านสุดซอยแค่หลังเดียวบ้านไหนไม่ให้ติดก็เอามาติดอีกฝั่งให้ถี่ขึ้น
0: อยากให้ทุกคนได้ลองมาเห็นนี
3: ่ซอยนี้สองฝั่งไปเลยค่ะจุกๆโอ้โหต้องมาเห็นด้วยตาเนื้อตัวเองทำไมมันถึงต้องเป็นเสาไฟกินรีวะทำไมมันไม่เป็นแบบอย่างอื่นมักกะลีฝนบ้าๆอะไรอย่างเงี้ย
4: เขาอาจจะฝันถึงป่าหิมพานต์คือจุดเริ่มต้นมันมาจากพวงประดับข้างๆเนี่ยครับลองแล้วก็จะมียักษ์ที่อยู่ตามเสาแล้วก็ช้างม้าวัวควายที่อยู่ตามจุดยูเทิร์นต่างๆนะครับ
3: นี่ไงช้างม้าวัวควาย
4: ใช่ใช่ครับคือมันเป็นโครงการที่ไว้สำหรับปรับภูมิทัศน์ซึ่งกินรีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโครงการที่ไว้สำหรับปรับภูมิทัศน์

0: ูจะบ้ากูจะบ้ากูจะบ้าพีคสุดๆคือเห็นซอยนี้ไหมซอยนี้ก็จะมีฝั่งนี้หนึ่งแถวตรงกลางอีกหนึ่งแถวแล้วก็มีตรงนี้อีกหนึ่งแถวคือแบบแล้วรอบๆบึงตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมรอบๆบึงตรงนี้เลยนะเนี่ยเต็มไปหมดเลยเสาไฟกินรีเต็มเลยเนี่ยคือถ้าใครนึกไม่ออกว่าเสาไฟกินรีที่ราชาเทวะมันเยอะขนาดไหนเนี่ยโอ้โห
1: หมู่บ้านนี้มันเป็นจุดแรกครับที่เป็นข่าวก็คือตอนนั้นเหมือนว่าเขาเอาเสาไฟมาปักให้ป่าแล้วก็ในบึงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยเป็นข่าวแล้วก็ตอนหลังเนี่ยมาทำเป็นถนน
0: ก็คือตอนปักตอนแรกเนี่ยไม่มีถนน
1: ไม่มีถนนครับ
0: ไม่มีถนนพอโดน
1: ของมันต้องมี
0: ถ้ามีตังค์เราควรทำอะไรก่อนนะคะลองดูหมาขนาดหมาวิ่งหมายังเปียกอ่ะใครแม่งจะเข้าไปได้วะเราดูดิ
2: โอ้โหมันเข้าไปทุกที่จริงนะอันนี้แหละเป็นที่มาของเสาไฟกินรีทุกหย่อมหญ้าเที่ยงกับ13 นาทีเดี๋ยวกลับมา

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังมาฟิตกับรายการใหม่ Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
1: สวัสดีชาววิทยุครอบครัวข่าวครับผมศิรสิทธิ์ประทีปมงคลโปรนาวนะครับเชิญมาร่วมกวนด้วยกันที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz นะครับ
0: เริ่มทีออฟเสาร์ที่2พฤษภาคมบ่ายโมงแล้วเจอกันทุกช่องทางไลฟ์ของวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: เล่าสาธิตนะครับเที่ยงกับ16นาทีขอใช้เวลาสั้นๆแจ้งความคืบหน้าจับแล้วนะครับโจรบุกชิงเงินธนาคารล้านห้าจับได้แล้วนะครับการบุกชิงเงินธนาคารธนชาติสาขาตลาดไทยฐานไทยธนชาติที่ของหลวงปทุมธานีใช้ปืนข่มขู่ได้เงินไปตกลงเงินที่ได้ไปเนี่ย 1,176,000 กว่าบาทแล้วหลบหนีเมื่อวานนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้แล้วคือนายสายฟ้าอายุ54ปี
1: ของกลางเป็นเงินสด 3,000 บาทแล้วก็มีรถเก๋ง Toyota สีขาวคันหนึ่งนะคะ
0: จับกลุ่มได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่รัชดารามินทราเขตคันนายาวกทมโดยตำรวจไปเจอตัวเนี่ยผู้ต้องหาเองบาดเจ็บ
1: มีแผลไฟลวกที่หน้าลำคอซีกซ้ายและแขนซ้ายค่ะนอนพักรักษาตัวอยู่ในห้องรีสอร์ท
0: ไม่มีเศษขาดเขินอ่ะ
1: ก็ยอมให้จัดกุมแต่โดยดีค่ะ
0: รับสารภาพว่า
1: เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารจริงมาดูลาดเหล่าล่วงหน้าไว้หลายวันก่อนจะก่อเหตุค่ะเขาซื้อรถเก๋งสีบรอนซ์เทาเอาไว้คันหนึ่งนะคะเป็นรถหนีไฟแนนซ์ซื้อมาจาก Facebook ราคา 30,000 บาทตั้งใจจะเอาคันนี้มาใช้ก่อเหตุ
0: เอาป้ายทะเบียนปลอมมาติดและวางแผนว่าหลังก่อเหตุจะขัดไปเผาทำลายหลักฐานเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจส่วนรถเก๋งสีขาวเนี่ย
1: ที่เจ้าหน้าที่ไปจับแล้วเจอค่ะเป็นรถที่เช่ามาตั้งแต่3กันยายนนะคะก่อนจะก่อเหตุก็ขับรถคันสีขาวไปจอดไว้ในซอยเทพคุณชร10ไม่ไกลจากจุดเผารถคันแรก
0: แต่เกิดผิดแผน
1: ตอนที่จุดไฟเผารถคันแรกแล้วปรากฏว่าพลาดค่ะถูกไฟลวกที่หน้าลำคอและแขนซ้ายจากนั้นเขาก็ไปขึ้นรถเก๋งสีขาวที่จอดเอาไว้ห่างจากจุดเผาประมาณ50เมตรแล้วขับรถหลบหนีไป
0: รับว่าลงมือก่อเหตุคนเดียวปืนที่ใช้เป็นแค่ปืนปลอม
1: โยนทิ้งน้ำไปแล้วส่วนเงินสดกว่า 1,100,000 บาทเนี่ยผู้ต้องหาอ้างว่านำไปใช้หนี้พนันและให้ลูกสาวนำไปใช้หนี้นอกระบบเหลือเงินสดติดตัวเพียงเล็กน้อยคือตอนจับได้เนี่ยเหลือแค่ 3,000 แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อนะคะเพราะว่ายังไม่เจอเส้นทางการเงินที่นำไปใช้หนี้ตามที่เขากล่าวอ้าง
0: ข้อสำคัญคือวันนั้นเนี่ยก็คือพอจี้ชิงเงินธนาคารปุ๊บไปเผาทำลายรถ
1: ใช่ค่ะ
0: สุดท้ายนี่วางแผนแล้วผิดแผน
1: ลวกตัวเอง
0: ที่น่าสนใจคดีนี้เป็นเรื่องน่าสนใจผู้ต้องหารายนี้คือสายฟ้าเคยร่วมก่อเหตุปล้นเงินรถขนเงินของบริษัทกรุงเทพเซเว็ก
1: ที่ลานจอดรถห้างโลตัสบางปะอินที่อยุธยาเมื่อ17กันยายน2555ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เงินไปเกือบ16ล้านก่อนจะถูกจับ
1: ตอนนั้นก็ตำรวจสืบสวนภาค1เนี่ยแหละค่ะจับ
0: ศาลตัดสินจำคุก10ปีพ้นโทษออกมาเมื่อปี65แล้วมาก่อเหตุและถูกตำรวจชุดกับกลุ่มชุดเดิมเนี่ยจับตัวได้นี่ครั้งก่อนปล้นรถขนเงินครั้งนี้จี้ชิงเงินจากธนาคารได้ไปล้านกว่าตอนนี้ต้องไปหาเงินว่าตกลงเหลืออยู่ 3,000 จริงไหมท่านผู้ชมอ่ะและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมก็จะปิดท้ายสักหน่อยอันนี้เป็นข้อที่น่าสนใจนิดหน่อยเกี่ยวกับประเด็นความเคลื่อนไหวเพราะการรวมตัวที่หอศิลป์วันพรุ่งนี้ของกลุ่มก้อนอย่างไอลอรวมถึงพรรคประชาชนที่เรียกร้องให้กกต.มีมติให้ฟ้องทั้ง229คนเรื่องคดีหัวสว.มันจะยองไปถึงประเด็นที่คุณหมอวายโยอภิปรายไปวันพฤหัสเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการขอแก้ไขข้อมูลเรื่องที่เคยใช้ว่ากกต.หอคอไหนดูสักนิดหนึ่ง
2: ข่าวนิดหนึ่งนะครับกับคำว่ากกต.หอคอที่บอกว่าผมเนี่ยแปลว่ากินก๋วยเตี๋ยว6คนไม่ใช่นะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยผมถือไมค์อยู่ท่านประธานแล้วมันเป็นไมค์ลอยไอ้สายไมค์ลอยเนี่ยมันมาจั๊กจี้เอวผมพอดีแล้วตอนนั้นผมเลยพูดออกไปว่าเป็นกินก๋วยเตี๋ยว6คนครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่ากกต.หอคอเนี่ยนะครับในความมโนสำนึกของผมคือคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งความจงรักและภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ครับท่านประธานครับ
0: จริงๆก็อภิปรายต่อเนื่องไปกวนๆแหละครับท่านผู้ชมสุดท้ายเมื่อวานรองโฆษกรัฐบาลพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์ออกมาแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าก
1: ล้าที่จะดึงสถาบันลงมาเชื่อมกับคำย่อในหัวเพื่อเล่นเกมการเมืองก็เล่นกันไปแต่ขอเตือนว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการเมืองของใครจะเห็นต่างจะวิจารณ์จะตรวจสอบรัฐบาลก็เล่นกันให้เต็มที่ค่ะแต่สถาบันไม่ใช่ของเล่นทางการเมือง
0: ขณะที่น่าสนใจก็คือวันนี้โฆษกรัฐบาลคนใหม่เอกภพเพียรพิเศษแชร์โพสต์ข่าวเรื่องนี้ที่เป็นโพสต์ข่าว คำว่ากกต.หอคอในมโนสำนึกของผมหมายถึงอะไรอย่างไรก่อนจะระบุว่าเป็นจังหวะบังเอิญที่ลงตัวเกินไปไหม
1: หลังจากเรื่องสถาบันเงียบหายไปจากการพูดถึงในสภาอยู่ๆก็มีการพูดถึงอีกครั้งทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆในบริบทของการอภิปรายพรบ.งบประมาณที่เกี่ยวกับกกต.แล้วหลังจากนี้ไม่กี่วันจะมีการนัดหมายลงถนนด้วยประเด็นที่เกี่ยวกับกกต.เป็นความบังเอิญที่ดูคล้ายตั้งใจจะเชื่อมโยงเรื่องราวเพื่อส่งสัญญาณรวบรวมแนวร่วมเดิมที่ห่างหายกันไปหรือไม่
0: อ้าวนี่กลายเป็นว่าฝากทีมโฆษกหยิบเอาประเด็นนี้ขึ้นมาโยงใยไปถึงการเคลื่อนไหว
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับกรณียกเอาอ้างอิงเรื่องสถาบันลงมาเหรออันนี้ก็น่าติดตามเป็นความเคลื่อนไหวเนี่ยและนี่คือเรื่องเล่าสาธิตเราลาไปด้วยการรำลึก25ปีเหตุนายวันนิวยอร์ก
1: จัดการแสดงโดรนเหนือท่าเรือค่ะสร้างเป็นโครงร่างตึกแฝด Twin Towers ขนาดเทียบเท่าของจริงรำลึกถึงผู้เสียชีวิต 2,977 คนในเหตุวินาศกรรม11กันยายน2544ค่ะเป็นการจัดขึ้นก่อนวันครบรอบ25ปีของเหตุการณ์นะคะใช้โดรน 2,977 ลำแทนจำนวนผู้เสียชีวิต 2,977 คนจากการโจมตีตึก World Trade Center อาคารเพนทากอนและเที่ยวบิน United Airlines ที่ตกในรัฐเพนซิลเวเนียค่ะ
0: คือ25ปีที่ผ่านมาเนี่ยนครนิวยอร์กรักษาธรรมเนียมการรำลึกถึงผู้เสียชีวิตผ่านอนุสรณ์สถานและการแสดงแสงไฟบนท้องฟ้า
1: แต่ว่าการใช้โดรนครั้งนี้เพิ่มมิติใหม่กับการรำลึกนะคะก็คือนี่ค่ะนำภาพของอาคารที่หายไปกลับมาปรากฏต่อสายตาผู้คนอีกครั้งค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
1: สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าล่องแอฟริกาท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าณบัดนี้ท่ามกลางความร้อนแรงของแสงอาทิตย์ในตอนเที่ยงของใจกลางส่วนลึกแห่งทวีปแอฟริกาซึ่งเต็มไปด้วยป่าใหญ่และขุนเขาและสลับซับซ้อนสุดสายตาพาหนากาศหรือจรวดยานของดร.ดิเรกกำลังบินประทักษิณอยู่เหนือบริเวณทุ่งหญ้าอันกว้างขวางแห่งหนึ่งและอยู่ในระยะสูงประมาณ800เมตรเท่านั้นพาหนากาศยานวิเศษซึ่งมีความเร็ว 2,000 กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกแบบและสร้างโดยดร.ณรงค์ฤทธิ์เป็นยานอากาศที่ใหญ่โตกว้างขวางและให้ความสะดวกสบายแก่ผู้โดยสารอย่างยิ่งออกเดินทางจากกรุงเทพเมื่อตอนสายวานนี้เองมุ่งตรงแอฟริกาผ่านประเทศพม่าและอินเดียมาเป็นอันดับแน่นอนล่ะประชาชนพลเมืองที่แลเห็นพาหนากาศอันนี้จะต้องแตกตื่นกันเป็นโกลาหลเพราะรูปลักษณะของมันมีส่วนคล้ายคลึงกับอาวุธ V1 ของเยอรมันผู้โดยสารมาในยานวิเศษนี้มีพลนิกรกิมหงวนท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วคนใช้คนสนิทที่มักจะได้ติดสอยห้อยตามทอกแทกไปไหนๆกับเจ้านายของเขาด้วยเสมอความตื่นตาตื่นใจได้บังเกิดขึ้นแก่คณะพักสีสหายซึ่งกำลังยืนจับกลุ่มอยู่ที่ช่องหน้าต่างมองลงมาบนพื้นดินและแลเห็นฝูงสัตว์จตุบาทมากมายหลายพันกำลังอกสั่นขวัญแขวนวิ่งเตลิดเปิดเปิงไปด้วยความตกใจเสียงเครื่องยนต์ของพาหนากาศทุ่งหญ้านี้มีทั้งกวางยีราฟสิงโตสุนัขจิ้งจอกและจิงโจ้กับสัตว์อื่นๆอีกมากนิกรมองดูยีราฟอย่างแปลกใจมันเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีลำคอยาวมากมายผิดปกติวิ่งเร็วพอๆกับม้า
2: เออเหอะโว้ยตัวอะไรกันคุณพ่อ
1: นิกรถามพ่อตาของเขาเจ้าคุณปัจจนึกมองดูในจอมทะเลนอย่างเคือง
2: ๆแกโว้ยกับใครวะ
1: นิกรอมยิ้ม
2: ไม่ได้โว้ยกับคุณพ่อหรอกครับประโยคแรกผมพูดกับไอ้แห้วประโยคหลังผมพูดกับคุณพ่อตัวอะไรครับคุณพ่อคอยาวเฟื้อยเชียวผมเคยเห็นในหนังบ่อยๆ
1: เจ้าคุณหารู้ไม่ว่านิกรแกล้งถามสนุกสนุกก็อธิบายฟุ้ง
2: เขาเรียกตัวยีราฟ
1: นิกรขมวดคิ้วย่น
2: ตาขาบเหรอครับตาขาบแอฟริกานี่มันอย่างนี้เอง
1: กิมหงวนยกมือเขกศีรษะนิกรดังโป๊ก
2: อุ๊ยหมันไส้ทำเป็นไม่รู้ตาขาบตะหวักตะบวยอะไรกันวะตัวเกือบเท่าช้าง
1: เจ้าแห้วพูดเสริมขึ้น
3: รับประทานน่ากลัวจะเป็นตะขาบดึกดำบรรกระมังขอรับสัตว์สมัยโน้นรับประทานตัวมันใหญ่มากเขาว่ามดโบราณตัวโตเกือบเท่าตุ่มน้ำรับประทานจิ้งจกสมัยหินอย่างนี้รับประทานกินช้างสมัยนี้ได้อย่างสบาย
1: คนหัวรอ
2: เองนี่รู้มากเหมือนกัน
3: รับประทานผมเป็นนักสัตวศาสตร์นี่ขอรับ
1: พูดจบเจ้าแห้วก็ลืมตาโพลงเมื่อแลเห็นม้าลายฝูงหนึ่งกำลังแตกตื่นวิ่งหนีเพราะความตกใจเสียงเครื่องยนต์ของพาหนากาศ
3: โอ้โหรับประทานนั่นม้านี่ขอรับสวมเสื้อทีมฟุตบอลซะด้วยรับประทานน่ากลัววันนี้ที่นี่จะมีการแข่งขันฟุตบอลระหว่างช้างกับม้า
1: พลยกฝ่ามือผลักหน้าเจ้าแห้วเต็มแรง
2: อีเวนม้าลายเว้ยไม่ใช่สวมเสื้อทีมมันมีลายตามธรรมชาติ
1: เจ้าแห้วขมวดคิ้วย่น
3: รับประทานทำไมผมไม่มีลายเหมือนอย่างม้าบ้างล่ะขอรับเข้าทีดี
1: เจ้าคุณหัวเราะหึ่ๆ
2: ทำไมแกจะไม่มีลายเวลาคุณหญิงท่านโกรธแก
3: ฉันได้ยินท่านตะโกนด่าแกว่าเป็นสัตว์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าหลังลาย
1: เจ้าแห้วกลืนน้ำลายเอื้อกฝืนยิ้มแห้ง
3: ๆรับประทานคุยเรื่องอื่นเธอขอรับ
1: พาหนากาศผ่านภูเขาเตี้ยๆลูกหนึ่งไปก็ถึงทุ่งหญ้ามีเนื้อที่กว้างขวางขนาดเท่าสนามหลวงล้อมรอบด้วยป่าไม้และขุนเขาน้อยใหญ่เป็นธรรมชาติที่สวยสดงดงามยิ่งหมู่กวางและสิงโตวิ่งพล่านฝูงยีราฟเตลิดเข้าป่าไปนิกรสนใจกับยีราฟมากเขาพูดกับเจ้าคุณปัจจนึกไอตัวคอยาวเนี่ยมันกินอะไรครับคุณพ่อท่านเจ้าคุณอมยิ้ม
3: จะไปรู้หรือข้าไม่ใช่ยีราฟนี่ว่าน
1: ั่นแน่ตลกก็ไม่บอกพูดจบก็ยกมือทั้งสองจี้บั้นเอวตัวเองแล้วเขาก็หัวเราะงอหายด็อกเตอร์ดิเรกซึ่งนั่งอยู่ประจำที่คนขับหันมาร้องตะโกนบอกเพื่อนของเขา
3: เฮ้ hey, กันจะนำจรวดลงในบริเวณที่ราบนี่แหละ
1: พูดพลางชี้มือไปข้างล่างทุกคนเดินเข้ามาหาในแพทย์หนุ่มจรวดยานถูกลดความเร็วลงแล้วบินต่ำลงมาทุกทีฐานลูกล้อถูกกางออกด้วยเครื่องอัตโนมัติสักครู่มันก็ร่อนลงสู่พื้นดินโดยสวัสดิภาพวิ่งไปตามที่ราบสูงซึ่งบางแห่งก็ขรุขระเล็กน้อยเพราะไม่ใช่สนามบินพาหนากาศหยุดนิ่งเป็นสง่าผ่าเผยนายแพทย์หนุ่มยิ้มแป้นลุกขึ้นยืนมองดูเพื่อนเกลอของเขา
3: สำเร็จ
1: นิกรร้องลั่นดิเรกหัวเราะ
3: ดักคอเสียเรื่อยเชียวไอ้เวนยังไงเห็นความสามารถของกันหรือยังจรวดยานของกันสามารถเดินทางจากเมืองไทยมาถึงทวีปแอฟริกาได้อย่างรวดเร็วอันเป็นการทำลายสถิติของการบิน
1: กิมหมวนพยักหน้า
3: เก่งมากหัวแกแหลมเหมือนตูดไอ้กอนไปเว้ยลงไปข้างล่างเถอะกันทนนั่งแกลวเมื่อยแข้งเมื่อยขามานานแล้วอยากจะปล้ำกับช้างเอาเหงื่อสักพัก
1: นิกรอมยิ้ม
3: มันจะมากไปกระมังช้างแอฟริกาไม่ใช่ช้างที่เขาดินนะเว้ยอย่าทำเป็นเล่นไปกันตื่นเต้นเหลือเกินที่เราได้มาถึงแอฟริกาซึ่งรู้สึกคล้ายๆกับว่าเรานั่งรถยนต์จากบ้านไปเที่ยวชลบุรี
1: ครั้นแล้วคณะพักสี่สหายต่างก็เตรียมกล้องถ่ายภาพยนตร์ขนาดเล็กและอาวุธปืนซึ่งมีคาบายและทอมสันพร้อมด้วยเข็มทิศกับเครื่องใช้ในการเดินป่าอีก 2-3 ชิ้นสักครู่หนึ่งด็อกเตอร์ดิเรกก็กดปุ่มอัตโนมัติบังคับบานประตูให้เปิดออกและบันไดสำหรับขึ้นลงก็ยื่นออกมาเจ้าคุณปัจจนึกสะพายคาบายนำหน้าพอโผล่พ้นประตูท่านก็หยุดชะงักหมุนตัวกลับกิมหวนนึกแปลกใจก็มองออกไปดูแล้วเขาก็ยกมือปิดปากหัวเราะคิกคักกระซิบบอกนิกร
3: เฮ้ยนกตะกรุมเว้ย
1: นิกรแหกปากหัวเราะลั่นมองดูนกตะกรุมตัวหนึ่งซึ่งยืนยกขาข้างเดียวทำหน้าเลิกลากหัวล้านเน่ง
3: นกอะไรครับคุณพ่อ
1: นิกรถามยิ้มยิ้มเจ้าคุณคอนควับ
3: อย่าเว้ยอย่ากระเซาหญิงกำลังร้อนร้อนเดี๋ยวก็จะเตะเขาให้หรอก
1: พูดจบท่านก็โบกมือไล่นกเจ้ากรรมซึ่งอาภัพอัปภาคผมเช่นเดียวกับท่าน
3: ชู่ไป
1: เจ้านกตะกรุมหัวเราะเสียงแหลมแล้วขยับปีกบินไปทางภูเขาทางขวามือคณะพักสี่สหายพากันก้าวลงจากพาหนากาศด็อกเตอร์ดิเรกเริ่มต้นถ่ายภาพภูมิประเทศและจรวดยานของเขาอีกสักครู่ก็พากันเข้าป่าทึบซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับทุ่งหญ้าป่าไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณเสียงลิงข้างและชนีร้องอยู่ตามยอดไม้จุดประสงค์ของการมาแอฟริกาก็คือต้องการทดลองพาหนากาศว่ามันจะเดินทางมาถึงโดยปลอดภัยหรือไม่ซึ่งบัดนี้มันก็ได้มาถึงจุดหมายแล้วสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกจึงถือโอกาสเที่ยวป่าเพื่อความรู้และความเพลิดเพลินและพรุ่งนี้จะเดินทางย้อนกลับไปอินเดียดร.ดิเรกจะพาเพื่อนเกลอของเขาเข้าเฝ้าท่านมหาราชา1และ2ชั่วโมงผ่านไปแล้วคณะล่องป่าแอฟริกาได้มาถึงลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งกว้างประมาณ15เมตรและลึกราวครึ่งเมตรในลำธารเต็มไปด้วยฝูงจระเข้นับพันตัวตัวเล็กตัวน้อยเหลือที่จะคณานับบางตัวใหญ่กว่าไอ้บอดวัด3ปลื้มฝูงจระเข้ดำผุดดำว่ายอยู่ในน้ำแต่ส่วนมากนอนอาบแดดอ้าปากหวออยู่ริมตลิ่งดร.ดิเรก เตรียมถ่ายภาพยนตร์เหล่าจระเข้ร้ายเขาพูดกับกิมหงวนเบาๆกันต้องการให้ภาพยนตร์ขาวม้วนเนี่ยมีหลักฐานสำคัญยืนยันว่าพวกเราคนไทยได้เดินทางมาถึงแอฟริกาแกช่วยฝรั่งหน่อยเถอะกิมหงวนอมยิ้มดิเรกพูดหน้าตาเฉยกันต้องการให้แกลงไปสู้กับจระเข้ในน้ำสู้แบบทาซานคือปล้ำกับมันตัวต่อตัว
3: อ๋อพุทโธจะยากเย็นอะไรเล่า
1: และอาเสียก็พูดเสียงหนัก
3: ๆไม่สำเร็จหรอกอย่ามายุให้ตายห่าหน่อยเลยใช้ให้แห้วเถอะ
1: เจ้าแห้วทำคอย่นมองดูฝูงจระเข้ด้วยความประหวั่นพรั่นพรึง
3: รับประทานอย่าว่าแต่คุณหมอใช้ผมเลยขอรับถึงจ้างรับประทานผมก็ไม่เอาขืนลงไปมันฟัดแย่หมดกระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้พุงกึ๋นกระเพาะรับประทานเตียนเลย
1: คนอดหัวเราะไม่ได้แกมีกึ๋นด้วยหรอวะ
3: รับประทานไม่มีหรอกขอรับพูดให้มันคล้องจองไปอย่างนั้นเอง
1: พูดจบเจ้าแห้วก็ร้องสุดเสียง
3: วายนอนขอรับเร็วหมอบลง
1: เหมือนกับหมู่ทหารที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีทุกคนหมอบลงบนพื้นดินอย่างรวดเร็วเจ้าแห้วตัวสั่นงันงกชี้มือไปบนต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ไกลออกไปราว50เมตร
3: นอนขอรับไอ
1: ้สี่สหายกับท่านเจ้าคุณต่างมองตามสายตาเจ้าแห้วทันใดนั้นทุกคนก็ใจหายวาบเมื่อแลเห็นมนุษย์ทมิฬคนหนึ่งปรากฏตัวอยู่บนกิ่งไม้รูปร่างของมันสูงใหญ่ผิวเนื้อดำสนิทผมหยิกในตาพองใบหน้าเขียนลวดลายด้วยยางไม้มีศีรษะกะโหลกผีคล้องคอเป็นเครื่องประดับมันกำลังง้างธนูเตรียมจะปล่อยศรออกจากคันมุ่งหมายล้างชีวิตผู้ต่างถิ่นตามสัญชาตญาณอันเหี้ยมโหด
4: เฮ้ย hey.
1: เจ้าคุณตะโกนห้าม
4: อย่ายิงโว้ย
1: ทมิฬหนุ่มหัวเราะเสียงลั่น
4: ไม่ยิงไม่ได้ธรรมเนียมคนป่าต้องดุเจ้ามาต่างถิ่นเจ้าต้องตาย
1: พูดจบลูกศรลูกแรกก็ลั่นผึ่งแหวกอากาศมาอย่างรวดเร็วเฉียดซอกคอกิมหงวนไปอย่างบุดวิดพลยกทำสันขึ้นประทับเล็งศูนย์หมายเจ้าทมิฬร่างใหญ่กระดิกนิ้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกไปหนึ่งชุดเสียงปืนดังสนั่นวันไหวฝูงสัตว์ป่าแตกตื่นร้องก้องดงศัตรูของสี่สหายผงะหงายจากกิ่งไม้ลอยละลิ้วลงมาสู่พื้นดินขาดใจตายทุกๆคนลุกขึ้นยืนมองดูหน้ากันและยิ้มแห้งๆพลยกมือตบศีรษะคนใช้ผู้ซื่อสัตย์และสัตย์ซื่อต่อเขา
4: ดีมากแห้วถ้าแกมองไม่เห็นมันพวกเราคนใดคนหนึ่งก็ต้องเป็นเหยื่อลูกธนูของมัน
1: เจ้าแห้วถอนหายใจโล่งอก
3: รับประทานถ้าไม่ได้เรื่องเสียแล้วละขอรับแถวนี้ต้องมีพวกคนป่าที่ดุร้ายรับประทานไปทางอื่นถ้าขอรับดีไม่ดีถูกมันจับไปต้มซุปกินก็แย่เท่านั้น
1: ด็อกเตอร์ดิเรกเห็นพ้องด้วย
4: จริงเว้ยเสียงปืนที่เจ้าพลยิงอาจจะทำให้พวกมันแห่กันมาเล่นงานเราไปเถอะกินน้ำกินท่าซะก่อนสิน้ำในลำธารเนี่ยใสสะอาดดีมาก
1: ทั้งหกคนต่างซุดตัวนั่งวักน้ำในลำธารจระเข้ขึ้นดื่มและล้างหน้านิกรจัดแจงถอดเสื้อเชิ้ตออก
3: เฮ้ย
1: กิมหงวนดุ
3: ถอดเสื้อทำไมวะ
4: อ้าวก็ดิเรกมันจะถ่ายหนังกันจะเป็นทาซานสู้กับจระเข้เอง
1: อาเสียอมยิ้ม
3: ใครพูดแล้วไม่ทำจริงลูกหมา500ชาติน
1: ิกรอมยิ้ม
3: เอาวะเป็นหมาสิดีไม่ต้องเดือดร้อน
1: แล้วเขาก็สวมเสื้อเชิ้ตโปโลตามเดิมทันใดนั้นเองดร.ดิเรกได้ลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นมีกริยาตื่นเต้นยินดีราวกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ในมือของเขาถือวัตถุก้อนนึงขนาดลูกมะขามป้อมซึ่งเขาหยิบมันขึ้นมาจากในน้ำ
4: โอ้ชัยโยโอ้ฝรั่งดีใจอ้าฮ่าเศรษฐีพวกเราได้เป็นมหาเศรษฐีของมหาเศรษฐีในคราวนี้ My God ชัยโยชัยโย
1: พลนิกรกิมหงวนทำตาปริบๆส่วนเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
4: ้ดีเรกโถลูกรักของพ่อ
1: เจ้าคุณคราง
4: ตะกี้นี้ยังดีๆอยู่นี่นะไปซะแล้วอนิจังทุกขังเอ๋ย
1: ด็อกเตอร์ดิเรกสะกดกลั้นความปิติยินดีไว้ใบหน้าของเขาแดงระเรื่อหูแดงจมูกแดงเหมือนฝรั่งที่ได้รับความดีใจอย่างใหญ่หลวง ขายื่นวัตถุที่อยู่ในมือให้ท่านเจ้าคุณและเพื่อนของเขาดูมือของนายแพทย์หนุ่มสั่นเหมือนคนเป็นไข้สันนิบาต
4: It is gold
1: ร้องขึ้นมาดัง
4: ๆทอง
1: พลพูดเกือบเป็นเสียงตะโกน
4: อะไรมันเป็นโชคอันมหาศาลของพวกเราเราได้มาพบบ่อทองโดยบังเอิญโอ้ฝรั่งดีใจที่นี่จะต้องเป็นป่าลึกซึ่งยังไม่มีนักสำรวจคณะใดเข้ามาถึงดูแกดูนั่นก้อนทองคำใหญ่น้อยใต้พื้นน้ำฮ่าๆมันเป็นของเราโอ้ยเหนื่อย
1: คณะล่องป่าต่างปิติยินดีเหลือที่จะกล่าวทุกคนรีบสุดตัวนั่งหยิบวัตถุที่อยู่ริมตลิ่งและใต้น้ำขึ้นพิจารณาดูมันคือทองคำบริสุทธิ์ซึ่งตลาดในกรุงเทพขายบาทละเกือบ700บาทความรู้สึกบอกตัวเองว่ามันคือทองคำแน่ๆเจ้าแห้วมองดูก้อนทองคำขนาดผลส้มเขียวหวานซึ่งถืออยู่ในมือของเขานึกในใจว่ามันคงมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า40บาทแล้วเจ้าแห้วก็ร้องขึ้นดัง
3: ๆโอ๊ยเป็นลม
1: นิกรหันมามองดูเจ้าแห้วซึ่งนอนฟุบอยู่ข้างๆนายหน้าทะเลนหัวเราะหึ่ๆยกมือตบบ่าเสียงงวนเจ้าแห้วมันเป็นลมไปแล้วช่วยกันหามันโยนทิ้งลงไปในลำธารเถอะวะนึกว่าเลี้ยงจระเข้เอาบุญเจ้าแห้วพรวดพราดลุกขึ้นนั่ง
3: รับประทานฟื้นแล้วขอรับนั่นแน่เล่นอย่างนี้ผมก็แย่นะสิรับประทานผมยังไม่อยากตายหรอกขอรับ
1: ด็อกเตอร์ดิเรกจุปากให้ทุกคนสงบปากเสียงเขาพูดขึ้นด้วยความดีใจ
4: เดี๋ยวนี้เราทั้ง6คนได้เปลี่ยนฐานะเป็นมหาเศรษฐีของโลกแล้วโชคบันดาลให้เรามาพบขุมทองท่ามกลางป่าดงพงไพรช่วยกันขนทองคำไปที่จรวดยานของเราเถอะขนเอาไปเมืองไทยให้หมดร้านขายทองในกรุงเทพจะต้องหงิกแดกถ้าเราเอาทองของเราออกเสนอขายประชาชนเพียงบาทละ300บาท
1: กิมหงวนเอื้อมือเขี่ยแขนดิเรกว่าแต่ไอ้ก้อนเหล่านี้น่ะมันทองจริงๆเหรอหมอ
4: แล้วกันนักวิทยาศาสตร์อย่างกันไม่รู้จักทองคำก็โง่เต็มทน
1: ดิเรกหยิบขึ้นมาอีกก้อนหนึ่ง
4: แกดูหงวนมองยังไงมันก็ต้องเป็นทองคำ
1: เจ้าคุณปัจจนึกพูดเสริมขึ้นด้วยความปลื้มปิติ
4: อย่าสงสัยอะไรเลยหลานชายนี่แหละทองคำ
1: กิมหงวนพยักหน้า
3: ถูกแล้วครับทองแต่ว่าทองเหลืองหรือทองคำ
1: เจ้าคุณหัวเราะ
4: ทองเหลืองตะวักตะบวยอะไรกันจะอยู่ในน้ำ
3: อ้าวแล้วทองเหลืองอยู่ที่ไหนล่ะครับ
1: นิกรเสริมขึ้น
4: อยู่ตามร้านโปเกนะสิไอเซอร์อย่ามัวชักความยาวสาวขี้มูกยืดอยู่เลยวะช่วยกันลำเลียงทองไปไว้ที่จรวดยานของเราเถอะพลเอาปืนยิงไอ้เคสัก2 3นัดเถอะวะมันจะได้หนีไปทางอื่นป่วนเปลี่ยนอยู่แถวนี้หวาดเสียวนัก
1: พลยกทอมสันคู่มือเล็งศูนย์ไปทางหมู่จระเข้ปล่อยกระสุนออกไป1ชุดเสียงระเบิดของกระสุนปืนดังกึกก้องจระเข้หลายตัวถูกยิงตายนอกนั้นแตกตื่นร้องเอะอะเอตโรว่ายน้ำหนีไปตามประสาจระเข้ครั้นแล้วคณะพักสี่สหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วก็พากันถลกขากางเกงลุยลงไปในลำธารน้ำใสช่วยกันเก็บทองคำซึ่งเกลื่อนกลาดดาษดาราวกับก้อนกรวดก้อนหินทันใดนั้นเองทุกคนก็ได้ยินเสียงประหลาดดังขึ้นมันเป็นเสียงคล้ายกับนกหวีดแต่แหลมขึ้นเล็กและสั่นรัวเสียงนี้รับกันเป็นทอดๆก้องป่าไปหมดเสียงหวนหน้าตื่น
4: เอ๊ะอะไรวะ
1: เจ้าคุณปัจจนึกจุปาก
4: น้ารีบเก็บเข้าเถอะวะอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นๆเลยเราต้องรวยห้างขายทองในกรุงเทพจะต้องเจ๊งคราวนี้เซ็งลีทองกันให้สนุก
1: กิมหวนหัวเราะ
3: ผมสงสัยเหลือเกินครับทองคำทำไมถึงมากมายก่ายกองอย่างนี้แต่ว่าทองแน่นะครับ
4: ปุถโธเว้ย
1: ดิเรกดู
4: It is gold มันคือทองรู้แล้ว
1: กิมหวนตะวาดแวดเสียงประหลาดดังใกล้เข้ามาทุกทีแล้วเสียงกลองก็ดังแว่วมาตามลมคราวนี้เจ้าคุณปัจจนึกสะดุ้งเฮือก
4: เฮ้ยแย่ละโว้ยเราก
1: ิมหวนทำตาเขียว
3: รีบเก็บเข้าเถอะครับอย่าไปสนใจกับสิ่งอื่นใดเลยครับคุณอาเป็นมหาเศรษฐีคนเดียวก็แล้วกันนะครับผมแจวละขืนอยู่ประเดี๋ยวก็กลายเป็นเป็ดย่างไฟแดงไปเท่านั้น
1: การเก็บทองหยุดชะงักลงทันทีพลพูดขึ้นอย่างเป็นงานเป็นการ
4: ก รียมพร้อมเว้ยชีวิตของพวกเราอยู่ในระหว่างความเป็นความตายแล้วไอ้แห้วเลิกเก็บสักทีสิ
1: เจ้าแห้วพูดพลางเก็บทองคำพลาง
3: ไม่เลิกละขอรับผมเป็นขี้ข้าพวกคุณมานานแล้วรับประทานคราวนี้เป็นไทยสักทีใครจะหนีไปไหนก็เชิญเถอะขอรับผมยอมตายอยู่ที่นี่แหละเพิ่งเก็บได้10เม็ดเท่านั้นโอ้โหเม็ดนี้หนักไม่ต่ำกว่า50บาทฮ่าๆต้องเอาไปเลี่ยมบ้องกัญชาสูบให้จ้ำบ้าไปเลยรับประทานไอ้แห้วจะเลื่อนฐานะเป็นคุณแห้วในคราวนี้
1: เจ้าคุณปัจจนึกกับสี่สหายขึ้นมาบนตะลิ่งเสียงกลองดังถนัดชัดเจนและดังมาทั้งสี่ทิศทุกคนถือปืนบรรจุกระสุนพร้อมแล้วเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นมนุษย์ทมิฬนับจำนวนร้อยวิ่งตรูกันเข้ามาเจ้าแห้วเพ่นพรวดขึ้นมาบนบกฝ่ายเจ้าของทองที่ใช้ธนูและหอกพุ่งลงมายังนักล่องป่าทั้งหลายการต่อสู้อย่างดุเดือดได้เริ่มต้นทันทีคนนี้ก่อนกิมหวนด็อกเตอร์ดิเรกกับเจ้าคุณปัจจนึกใช้ปืนยิงโต้ตอบฝูงทมิฬล้มตายเหมือนใบไม้ร่วงแตกพ่ายไปคนละทิศละทางแต่แล้วสักครู่หนึ่งก็รวมกำลังกันได้อีกรุกล้ำเข้ามา

0: สั่นขวัญแขวนนึกบนบานสารกล่าวให้แคล้วคลาดจากอันตรายพวกคนป่าโห่ร้องตรงเข้ามาประจันบานเพื่อผลแตกหักกระสุนปืนฝ่ายสีสหายหมดแล้วเพราะนำติดตัวมาเพียงเล็กน้อยนายพัชราพรผุดลุกขึ้นยืนหนีเว้ยข้ามลำธารไปทางโน้นทุกคนลุกขึ้นกระโดดลงไปในลำธารและพอขึ้นไปอีกฟากหนึ่งพวกมนุษย์ธมินก็ตรูกันออกมาจากพุ่มไม้ใบบังหัวหน้าคนป่าคนหนึ่งร้องตะโกนลั่น
1: เลียพะ
0: การตะลุมบอลเกิดขึ้นทันทีพวกคนป่าใช้วิธีกลุ่มรุมตามวิสัยของคนป่าเถื่อนทั้งหลายชาวไทยทั้ง6คนตกอยู่ในที่ล้อมทุกคนต่อสู้อย่างไม่คิดชีวิตแต่ธรรมดาน้ำน้อยก็ต้องแพ้ไฟฝูงธมินที่กระหายเลือดช่วยกันทุบตีเตะถีบกระทืบตามอัธยาศัยแล้วนักล่องป่าแอฟริกาก็ถูกจับเป็นเชลยทุกคนถูกมัดมือไขว้หลังเจ้าผิวดำร่างใหญ่แต่มีอายุมากท่าทางภาคภูมิคล้ายกับเป็นประมุขของพวกคนป่ายกด้ามหอกตีหัวกิมหนวนดังโป๊ก
1: สู่เจ้ามาจากแคว้นแดนไกลฮ่าฮ่าเจ้าบังอาจมาขโมยทองของพระผู้เป็นเจ้าสู่เจ้าอยากได้ทองตูข้าจะให้สู่เจ้ากินให้อิ่ม
0: กิมหนวนชักฉิว
2: แล้วสู่มึงทำไมถึงต้องตีกับบานตูข้าด้วยเว้ยมันเจ็บไม่ใช่เหรอทะลึ่งพูดกันแต่ปากสิ
0: เจ้าธมินหัวรอกากร้องบอกบริวารทั่วบริเวณ
1: เอาตัวมันกาฮาฮิตาน
0: ี่ก่อนหัวรอ
2: ลำบากนักก็พูดภาษาไทยเถอะวะชิชิอากาฮิตาไอเวเนยมึงแปลออกเหรอ
1: โนพูดไทยไม่เป็น
0: มนุษย์ธมินตวาดแวดครั้นแล้วเสียงกลองสึกก็ดังขึ้นอีกนักรบแห่งกาลทวีปนำศัตรูของมันบุกป่าฝ่าดงกลับไปยังถิ่นฐานของมันทุกคนโห่ร้องแสดงกริยาดีอกดีใจเต้นแรงเต้นกากันไปตามเรื่องบางคนก็เต้นฮาวายใส่สะโพกสัดแข้งสัดขาและยกแขนเห็นขนจักรแร้ยาวเฟื้อยดูเป็นที่น่าทุเรศยิ่งนักในที่สุดเฉลยทั้ง6คนก็ถูกนำมาถึงหมู่บ้านของพวกธมินทั้งหลายซึ่งเป็นกระท่อมเล็กๆมุงด้วยแฝกปลูกอยู่กับพื้นดินมีบริเวณลานกว้างอยู่ตรงกลางหมู่บ้านนี้พวกธมินนำนักล่องป่าเข้าไปในกระท่อมแห่งหนึ่งทุกคนถูกผลักไสล้มลงกลางห้องและสิ้นสุดอิสรภาพแต่เพียงเท่านี้พอพลบค่ำแสงเดือนก็ส่องสว่างกระจ่างล่าแล้วเสียงกลองก็ครางกระหึ่มไปทั่วหมู่บ้านรอบกระท่อมหลังนี้มีพวกธมินถือหอกยืนรักษาการคอยระมัดระวังนักโทษของมันไม่ให้หลบหนีสีสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วยืนออกันอยู่ที่หน้าต่างลูกกรงมองไปที่กลางลานหมู่บ้านอย่างตื่นเต้นทุกคนช่วยกันแก้เชือกที่มัดข้อมือออกแต่ไม่สามารถจะหลบหนีไปจากกระท่อมได้ขณะนี้พวกคนป่ากำลังตักน้ำใส่กระทะเหล็กใบหนึ่งซึ่งเป็นกระทะที่มีขนาดมหึมาผิดปกติวัดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า6ฟุตฟืนในเตาดินใต้กระทะจุดขึ้นแล้วมนุษย์ธมินซึ่งมีจำนวนมากมายต่างตั้งแถวอยู่เบื้องหลังกระทะพวกเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่กำลังวุ่นวายจัดงานนี้นี่ก่อนหายใจไม่ทั่วท้องเลยพานจะเป็นลมตั้งหลายครั้ง
2: แย่แล้วเว้ยมันคงจะต้มซุปพวกเราแน่
0: ๆกิมหนวนยิ้มแห้ง
2: ๆไม่ต้องวิตกคุณอาท่านอ้วนกว่าเราพุงพลุยน่ากินนักซี่โครงพะเยอบอย่างแกมันไม่กินหรอก
0: เจ้าคุณสะดุ้งเฮือก
1: อย่าพูดนะยิ่งใจไม่ดีอยู่ทำยังไงดีโว้ยพลน่ากลัวพวกเราจะต้องเอาชีวิตมาทิ้งเสียทีนี
0: ่ดิเรกว่า
1: จะเย็นๆปะสุภาษิตอินเดียบทหนึ่งกล่าวไว้ว่า
0: แล้วนายแพทย์หนุ่มก็พูดเร็วปรือ
1: ฮินดูมรณาอุจาราปัสสาวะ
0: นี่ก่อนหัวรอกา
2: น้อยแน่มีอุจจาระปัสสาวะด้วยเว้ย
0: นายแพทย์หนุ่มทำตาเขียว
1: หูแกมันต่ำเหลือเกินอุจจาระปัสสาวะไม่ใช่อุจจาระปัสสาวะรู้ดีกว่าหัวนอกเสมอไอ้นี
0: ่นายการุณวงศ์อมยิ้ม
2: แปลว่าอะไรวะ
0: ดิเรกตวาดแวด
1: จะไปรู้เหรอกันไม่ใช่แขกนี่วะ
0: แล้วเขาก็ยกมือตบศีรษะท่านเจ้าคุณปัจจนึกโดยเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าแห้วเพราะระหว่างที่ดิเรกพูดกับนิกรท่านเจ้าคุณขยับเข้ามายืนที่เจ้าแห้ว
1: ไม่ต้องกลัว มันสมองของเราดีกว่าไอ้พวกนี้
0: เจ้าคุณปัจจนึกทำตาปริบๆยกมือเท้าสะเอวมองดูหน้าด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ
1: ์ชักทะลึ่งหนักขึ้นนี่แกคิดว่ากระบาลพ่อตาของแกน่ะเป็นของสำหรับตบเล่นอย่างนั้นหรือ
0: ดิเรกสะดุ้งโยงใจหายวาบ
1: My God ขอโทษเถอะครับผมคิดว่าหัวไอ้แห้ว
0: เสียงหวนวาดเสียงอหาย
2: คิดยังไงกันวะเจ้าแห้วผมออกดกส่วนคุณอาลื่นแพรดออกอย่างนั้น
0: ท่านเจ้าคุณยกเท้าเตะกิมหวนดังพลาก
1: นี่นะแกไม่ต้องพูด
0: สีสายกับเจ้าแห้วอมยิ้มไปตามกันขณะนั้นประตูกระท่อมอันเป็นที่คุมขังเฉลยถูกเปิดออกทมิฬหนุ่มคนหนึ่งถือถาดใส่อาหารเดินเข้ามามีนมแพะไก่ย่างและผลไม้ท่าทางของมันเคร่งครึมมันวางถาดไม้ลงบนเตียงเตี้ยๆด้วยความรวดเร็วราวกับฟ้าแลบพลกระโจนเข้าล็อกคอมันด้วยท่อนแขนขวาเจ้าหมอนั่นดิ้นรนช่วยตัวเอง
1: เร็วตุ้ยสิเว้ยก่อน
0: พลร้องบอกเพื่อนเกลอของเขานี่ก่อนหน้าตื่น
1: ตุ้ยใคร
2: ปุถุ
0: ในการุณวงยิ้มอย่างใจเย็นเดินเข้ามาหยุดยืนข้างหน้ามนุษย์ทมิฬซึ่งกำลังดิ้นคลุกคลักอยู่ในช่องแขนของพลและนิกรก็ยกแขนขวาหมุนไปมาตุ้ยพลักเข้าให้เต็มรักถูกลิ้นปี่เจ้าหมอนั่นพอดีพลปล่อยแขนออกชายทมิฬล้มควบลงบนพื้นสิ้นสติสมประดีนอนหลับตาอมยิ้มพลพูดกับด็อกเตอร์ดิเรก
2: กันจะปลอมตัวเป็นคนป่าลอกคราบเครื่องแต่งตัวไอ้หมอนี่เอาดินหม้อที่เตาไฟนั่นทาหน้าและเนื้อตัวของกันและกันจะหนีไปที่จรวดยานของแกปลดเอาปืนกลอากาศที่จรวดยานมาตั้งยิงไอ้พวกเหล่านี้เพื่อช่วยเหลือพวกเรา
0: ดิเรกยิ้มแป้นทุกๆคนหน้าชื่น
1: ออไรรีบไปเดี๋ยวนี้และกลับมาก่อนที่มันจะแปะซะพวกเราเอาลูกระเบิดมือมาด้วยขอพระเจ้าคุ้มครองแก
0: โดยไม่รอช้าพลจัดแจงเปลื้องเครื่องห่อหุ้มร่างกายท่อนล่างของมนุษย์ทมิฬออกทุกๆคนช่วยกันจำแรงแปลงกายให้นายพัชราภรณ์ในราว10นาทีพลก็กลายเป็นคนป่าคนหนึ่งที่คอมีกระดูกสัตว์คล้องและใบหน้าของเขาทาดินหม้อดำหมดถ้าหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนจะไม่มีใครระแวงสงสัยเลยสีสหายช่วยกันลากตัวทมิฬหนุ่มที่นำอาหารมาส่งไปซ่อนไว้ใต้แคร่เล็กๆตอนสุดของกระท่อมใช้แผ่นหนังเสือคลุมร่างของมันไว้พลยิ้มให้เพื่อนเกลอของเขาก
2: ันไปแล้วนะอย่างช้ากันจะกลับมาภายในชั่วโมงนี้
0: เจ้าแห้วร้องไห
3: ้รับประทานค่ำมืดแล้วระวังเสือจะเอาไปรับประทานนะขอรับแล้วมาเร็วๆนะขอรับดูเหมือนน้ำในกระทะใหญ่ที่มันตั้งไว้กลางแจ้งโน้นเดือดแล้วไอ้ผมกลัวตายขอรับ
2: พลหัวเราะลูกผู้ชายเว้ยแห้ว
3: รับประทานลูกผู้ชายนะสิขอรับ
2: แล้วทำไมกลัวตาย
3: กลัวอย่างลูกผู้ชายขอรับ
0: พลโบกมือให้เพื่อนเกลอของเขาแล้วเสียงอันตรายเดินออกไปจากกระท่อมทุกคนมองดูด้วยความเป็นห่วงยามหน้ากระท่อมไม่ได้สงสัยอะไรเลยสามสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วแลเห็นพลเดินไปทางท้ายหมู่บ้านอย่างรีบร้อนในครึ่งชั่วโมงนั่นเองพิธีบูชายัญก็เริ่มต้นขึ้นแถวทหารกาลทวีปซึ่งยืนนิ่งอยู่นานต่างพากันร้องเพลงหมู่ด้วยเสียงเยือกเย็นน่ากลัวนิกรกิมหมวนด็อกเตอร์ดิเรกเจ้าคุณปัจจนึกกับเจ้าแห้วถูกฉุดกระชากตัวออกจากกระท่อมและถูกมัดมือไขว้หลังพวกผู้คุมนำมากลางวงล้อมของแถวทหารทมิฬเสียงโห่ร้องดังกึกก้องเยแก่แรงถึงคนหนึ่งเต้นแทบออกมาจากหมู่ทมิฬมือของแกถือแส้ซึ่งทำด้วยหนังโคควันรูปร่างมีแต่หนังหุ้มกระดูกหลังโกงในตาถลนสารรูปเหมือนกับคางคกตายซากเงียบกริบเหล่าทมิฬยืนนิ่ง

0: มยทองของพระเป็นเจ้าดังนั้นสู้เจ้าต้องตาย
1: อาเสียจูปากจิกจักพูดกับนิกรอยากเตะยายแร้งถึงสักป้าบให้ดิ้นตายยายเท่ายกแซ่ชี้หน้ากิมหงวนร้องตะโกนขึ้นเป็นภาษาทมิฬปนภาษาไทย
0: ซอนยาเฮนนี่กากะเอาไอ้นี่ไปโยนทะเล
1: เหมือนกับประกาศสิทธิ์ของเจ้าแม่ทหารทมิฬหมู่หนึ่งวิ่งเข้ามาห้อมล้อมกิมหงวนช่วยกันอุ้มไปยังกระทะใหญ่เจ้าแห้วร้องกรี๊ดล้มลงสิ้นสติทันใดนั้นเองเสียงปืนกลก็แผดคำรามขึ้นอย่างสนั่นวันไหวทางด้านซ้ายมือของหมู่บ้านมันเป็นปืนกลอากาศขนาด12มิลลิเมตรซึ่งพลถอดออกมาจากจรวดยานเสียงปืนดังสนั่นวันไหวทหารทมิฬล้มตายเกลื่อนกลาดความโกลาหลอลหม่านเกิดขึ้นทันทีบ้างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดบ้างก็วิ่งเข้าหาทางปืนระเบิดมือลูกหนึ่งลอยละลิ้วปลิวมาตกที่กระท่อมหลังหนึ่งเสียงระเบิดกำปนาดกระท่อมหลายหลังพังทลายสามสหายกับท่านเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วถือโอกาสวิ่งหลบหนีมาทางในพัชราพรเจ้าคุณปัจจนึกตะโกนลั่น
2: อย่ายิงมาทางนี้โว้ยนี่พวกเรา
1: พอนักล่องป่าเข้ามาถึงตัวพอแลเห็นพลก็หมดความเป็นห่วงยิงกราดเข้าไปในหมู่ทมิฬอย่างดุเดือดกระท่อมหลายหลังถูกกระสุนเพลิงบังเกิดไฟไหม้ขึ้นลุกลามอย่างรวดเร็วหมู่บ้านทมิฬเป็นเหยื่อพระเพลิงไปหมดสิ้นมนุษย์ทมิฬล้มตายเกลื่อนกลาดคณะภาคสี่สหายต่างลุกขึ้นยืนเพราะแน่ใจว่าปลอดภัยแล้วนิกรถอนหายใจพร้อมกับกิมหงวนเจ้าแห้วบ่นพึมพำเรียกขวัญตัวเองดร.ดิเรกยื่นมือให้พลจับ
3: เพื่อนรักขอบใจมากที่แกช่วยชีวิตพวกเราไว้แต่แกไม่ควรจะใจเร็วยิงมันเสียก่อนฝรั่งอยากดูเจ้าหงวนถูกโยนลงกระทะ
1: ทุกคนหัวเราะครื่นนายพัชราพรจัดแจงเก็บปืนกลอากาศแล้วพูดกับคณะพัก
3: อย่าเพิ่งมั่นใจว่าเราจะปลอดภัยไอ้พวกคนป่าอาจจะไปรวมกำลังกันแห่กันมาเล่นงานเราอีกไปที่จรวดยานของเราเถอะอยู่ในจรวดปลอดภัยแน่เพราะเรามีปืนกลตั้ง8กระบอกพอจะสู้กับมันพรุ่งนี้เราค่อยมาลำเลียงทองคำไป
1: ทุกคนเห็นพ้องด้วยและพลก็เดินนำหน้าพาพักพวกรีบลัดตัดตรงไปยังทุ่งหญ้าเบื้องหน้าโน้นพอพ้นชายป่าเสียงกลองและเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นอีกเจ้าแห้วมองดูเจ้าคุณปัจจนึกแล้วกล่าวถาม
4: รับประทานเขามีรำโทนกันที่ไหนหรือขอรับ
1: เจ้าคุณแยกเขี้ยว
2: เปิดโว้ยพวกมันมาอีกแล้ว
1: นักล่องป่าวิ่งโกยอ้าวตรงไปยังจรวดยานหรือพาหนากาศพอขึ้นมาบนจรวดเรียบร้อยดร.ดิเรกก็กดสวิตช์ไฟเก็บบันไดขึ้นลงและบังคับประตูให้ปิดด้วยเครื่องอัตโนมัติทุกคนวิ่งเข้าประจำปืนกลเตรียมการต่อสู้มนุษย์ทมิฬจุดไฟเผาหญ้าในทุ่งซึ่งเป็นหญ้าแห้งทั้ง4ทิศไฟไหม้บริเวณทุ่งหญ้าอย่างรวดเร็วและลุกลามเข้าไปหาพาหนะกาศดร.ดิเรกลืมตาโพลงวางมือจากปืนกลพูดกับเพื่อนๆของเขา
3: เราต้องนำจรวดขึ้นสู่อากาศเดี๋ยวนี้เห็นไหมไฟไหม้ใกล้เข้ามาทุกทีเชื้อเพลิงในจรวดนี้ไวไฟมากเกิดระเบิดขึ้นเราก็ตายหมด
1: เครื่องยนต์ของพาหนะอากาศถูกสตาร์ทและดังกังวานขึ้นจรวดยานค่อยๆแล่นไปตามทุ่งกว้างและทวีความเร็วขึ้นทีละน้อยพอวิ่งเต็มที่มันก็ลอยขึ้นจากพื้นดินอำลากาลทวีปอีกสักครู่หนึ่งจรวดยานก็บินอยู่เหนือหมู่ขุนเขามองแลเห็นไฟไหม้พื้นดินสองแห่งแห่งหนึ่งคือหมู่บ้านคนป่าและอีกแห่งหนึ่งคือทุ่งหญ้าถึงแม้ไม่ได้ขนทองคำมาทุกคนก็มีทองคำติดกระเป๋ามาคนละไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะนิกรมีมากกว่าเพื่อนคิดเป็นน้ำหนักทองราว200บาทเรื่องราวของล่องแอฟริกาก็ดำเนินมาถึงตอนจบแล้วนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในคลิปหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ที่ Dan Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
6: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันหลบดูレスปอนทีจี
3: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
7: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิตติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
8: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
9: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต่อยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์กับผมโปรนาวศิรสิทธิ์นะครับและสัปดาห์นี้ครับก็อยากจะบอกว่าเปิดเรื่องด้วย2คำครับโซโฮมครับครับผมโซไฮครับนะครับผมก็เป็นศึกทีมกอล์ฟหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นถ้าเทียบกับผู้ชายก็คือ Ryder Cup นั่นแหละครับก็คือสหรัฐอเมริกาปะทะยุโรปนะครับซึ่งกำลังดวลกันสดๆอยู่ตอนนี้นะครับที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็ต้องแจ้งให้นึงครับว่าอันนี้เป็นเทปอัดก่อนนะครับก็จะเป็นผลก็ต้องรออัปเดตทีเนาะก็ยังมีแข่งอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็สำหรับวันเสาร์ที่โอ้โหมีกอล์ฟให้คุณผู้ฟังดูเพียบเลยครับก็ นอกจากนั้นก็ในฝั่ง PGA Tour นะครับก็ปิดฤดูกาล FedEx Cup ไปแล้วไปฤดูกาล Playoff นะครับแล้วก็โปรแกรมอนาคตที่แน่นมากรวมถึง President Cup ที่กำลังมาถึงครับผมก็3ช่วงก็เป็นเหมือนเดิมนะครับเป็นอัปเดตทัวร์นาเมนต์ที่ตอนนี้กำลังมีอยู่หรือจบไปแล้วนะครับพูดถึงเทรนด์และสรุปเก็บตกสบายๆช่วงสุดท้ายเอาละครับวันนี้ก็จะมีเรื่องให้พูดคุยกันเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตกันเลยดีกว่านะครับผมอย่างแรกที่ไม่พูดไม่ได้นะครับก็คือซาวฮานคัพนะครับผมซึ่งปีนี้ก็จัดที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับก็เป็นสหรัฐอเมริกาปะทะกับยุโรปนะครับจัดเป็นครั้งที่20ระหว่างวันที่11ถึง13กันยายนนะครับผมที่สนามเบอร์นาร์ดัสกอล์ฟเมืองครอมวอลส์จังหวัดนอร์ธบราเบิร์นนะครับประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับสนามออกแบบโดยคาร์ลฟิลิปส์เปิดใช้เมื่อปีประมาณ2018นะครับแล้วก็เคยจัด Dutch Open มาแล้วถึง3ปีซ้อนและ Solheim Cup ที่นี่เป็นครั้งแรกนะครับผมต้องอธิบายผู้ฟังที่เพิ่งเริ่มตามนะครับ Solheim Cup คือศึกทีมกอล์ฟหญิงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเทียบเท่ากับ Ryder Cup เลยครับทีมละ12คนแข่งแบบ Match Play 3วันนะครับวันแรกกับวันที่2เล่นเป็นแบบ Foursome ตอนเช้า Four Ball ตอนบ่ายแล้ววันที่3ก็เป็น Single นะครับ12คู่รวมกัน28คะแนนใครถึง14ครึ่งก่อนชนะนะครับฝั่งสหรัฐเป็นแชมป์เก่าต้องการแค่14คะแนนก็รักษาถ้วยได้ยุโรปเจ้าบ้านต้องการ14ครึ่งนะครับถึงจะทวงโซแฮมคัพโทรฟี่กลับมานะครับโดยทีมยุโรปก็นำโดยกัปตันแอนนานอร์ทเควสจากประเทศสวีเดนนะครับส่วนทีมสหรัฐอเมริกาคือแองเจล่าสแตนฟอร์ดนะครับผมบริบทก็คือสหรัฐนำสถิติร่วม11ต่อ8แต่ไม่เคยชนะบนแผ่นดินยุโรปมาตั้งแต่ปี2015ที่เยอรมนีแล้วนะครับ3ครั้งหลังสุดที่แข่งในยุโรปคะแนนห่างกันไม่เกิน1แต้มทุกครั้งนี่จึงเป็นศึกที่เรียกได้ว่าลุ้นจนวินาทีสุดท้ายจริงๆครับมาดูกำลังพลกันบ้างดีกว่าครับฝั่งประเทศสหรัฐนำโดยเนนิโคด้านะครับมือ1ของโลกที่จับคู่กับเอลิสันคอร์เพสเป็นคู่หูในตำนานชนะมาแล้ว5แมตช์ไม่เคยแพ้ครั้งนี้เป็นคู่แรกในประวัติศาสตร์โคมครับที่ทำสถิติ5ต่อ0ครับฝั่งยุโรปก็ยังมีชาร์ลีฮอลจากอังกฤษที่ลงแข่งเป็นครั้งที่8แล้วลินแกรนกับมาจาสตาร์คู่สวีเดนหัวใจนักสู้เอสเตอร์เฮเซไลท์จากประเทศเยอรมนีที่ตอนนี้ก็ฟอร์มร้อนแรงมาตลอดปีเลยครับซึ่งตอนนี้ก็อัปเดตสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้ผมอัดประมาณ2ทุ่มนะครับผมโซมครับโฟซัมจบไปแล้วด้วยคะแนนตอนนี้นะครับ2ต่อ2เสมอกันอยู่นะครับคู่คอร์ด้าคอร์ปัสชนะขาดลอย4ต่อ3นะครับเหนือชาร์ลีฮอลกับลอตตี้วูดแต่ฝั่งยุโรปก็สวนกลับโดยเฉพาะคู่ลินแกรนกับมาจาสตาร์ที่ชนะโรซังกับเจนนิเฟอร์คูโปคูปโชนะครับ3แอนด์2ได้อย่างมั่นใจเป็นแค่ครั้งที่3ในประวัติศาสตร์20สมัยที่เซลเซนแรกจบเสมอกันนะผมก็ตึงเครียดพอสมควรแล้วครับผมตอนนี้อเมริกายุโรปไม่มีใครได้advantage นะครับตอนนี้ก็เป็นจบ session แรกก็ยังเสมอกันอยู่นะครับในเวลาที่กำลังอัปเดตอยู่ก็เป็นฟอร์มแรกนะครับครับส่วนช่วงบ่ายนี้นะครับผมก็เป็นอัดช่วงบ่ายก็จะเป็นช่วงดึกๆวันศุกร์นะครับผมก็เป็นอีก4คู่มี Angel Yin ที่เพิ่งหายป่วยท้องลงสนามเป็นครั้งแรกของรายการจับคู่กับ Year Limino นะครับผมโปรกอล์ฟชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีใต้คนสุดสวยครับซึ่งตอนที่ไปที่พัทยานะครับผมออกกวนแรกหลุม10นะครับแต่ว่ามีแฟนกอล์ฟตามเยอะเลยก็ตีดีด้วยครับแล้วก็หน้าตาดีด้วยนะครับผมสำหรับเยเรมิโนนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นแคปตันสพิกฝั่งอเมริกานะครับช่วงหลังๆก็โชว์ฟอร์มโหดทำให้กลายเป็นแคปตันสพิกได้เลยนะครับสู้กับฮาวูดที่ต้องแก้ตัวจากรอบเช้านะครับผมตอนนี้ก็เป็นการอัปเดตสกอร์สดนะครับไม่รู้เขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับส่วนวันเสาร์ที่ท่านผู้ฟังกำลังฟังก็คือ Day 2 Foursome เช้า4 ball บ่ายแล้ววันอาทิตย์คือ Single ตัดสินมาลุ้นจนวินาทีสุดท้ายกันอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของ Solheim Cup ฝั่งผู้หญิง LPGA Tour นะครับเอาล่ะครับก็เดี๋ยวข้ามมาฝั่งผู้ชายกันหน่อยดีกว่าซึ่งกำลังแข่งสดๆร้อนๆอยู่ตอนนี้นะครับผมแข่งคู่ขนานกับ Solheim Cupในทวีปยุโรปเช่นเดียวกันนะครับสำหรับรายการ MGen Irish Open นะครับแข่งวันที่10ถึง13กันยายนที่สนามกอล์ฟ Trump International Golf Links and Hotel Dunbeck ที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับสนามลิงก์เทียบมหาสมุทร แอตแลนติกแท้ๆเลยครับเงินรางวัลรวมถึง6ล้านดอลลาร์ลมแรงฝนสาดสภาพอากาศโหดสมชื่อกอล์ฟในประเทศไอร์แลนด์เลยนะครับก็ไม่แปลกนะเพราะว่าในสนามลิงก์กอล์ฟไม่ว่าจะเป็นไอร์แลนด์สกอตแลนด์เวลส์หรืออังกฤษนะครับก็คือจะเจอสภาพอากาศหนาวเย็นลมแรงแล้วก็ติดทะเลก็แน่นอนครับผมสภาพอากาศก็เป็นเอฟเฟกต์สุดๆไปเลยนะครับผมเอาละครับโดยผู้นำรอบแรกนะครับคือโจอาควินนีเมนนะครับจากประเทศชิลีนะครับควาคินนีเมนนะครับตีเข้ามา65.5ด้วยพาหลังเก็บเบอร์ดี้4หลุมติดต่อกันนะครับตั้งแต่หลุม14ถึงหลุม17นะครับในช่วงสภาพอากาศที่เลวร้ายที่สุดของวันตามมาด้วยเชนลอรี่นะครับฮีโร่ประจำถิ่นนะครับปี2009กับชอนนอริสจากประเทศแอฟริกาใต้นะครับร่วมอันดับ2ที่67เสียด้วยพานะครับ ส่วนรอรี่แมคเคอรอนนะครับแชมป์เก่าเปิดด้วยคะแนน69นะครับผมตามหลัง4แต้มรอบนี้มีทั้งดับเบิ้ลโบกี้หลุม13แต่ก็ไล่กลับมาด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม15นะครับเอาละครับส่วนโปรกอล์ฟอเมริกันซูเปอร์สตาร์นะครับแพทริก รีดผู้นำ Race to Dubai ทำสกอร์มา68นะครับเริ่มต้นได้ดีนะครับคนที่น่ารักที่สุดของสัปดาห์นี้ก็คือแพทริกแฮริงตันนะครับผมวัย55ที่ลงแข่ง Irish Openครั้งที่31ติดต่อกันนะครับสร้างสถิติใหม่นะครับโดยโปรแกก็บอกว่าผมยังเชื่อว่าผมยังชนะได้จิตวิญญาณนักสู้แบบนี้แหละที่ทำให้เขามีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่รักของคนดูทั้งไอร์แลนด์แล้วก็ทั่วโลกนะครับโดยแพทริกแฮริงตันนะครับก็อายุถึง55แล้วแต่ก็ยังเห็นลงแข่งใน PGA ทัวร์เจอกับหนุ่มๆอยู่เลยนะครับก็เล่นทั้งคู่เลยทั้งในแชมเปี้ยนส์ทัวร์แล้วก็ PGA ทัวร์นะครับก็ถ้าใครตามโซเชียลมีเดียนะครับก็จะเห็นเขาได้ไปประลองสวิงใหม่ๆกับจอร์จแกงกัสนะครับที่ทุกคนรู้จักเมื่อก่อนในชื่อ GG Swing Tips นะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้นักกอล์ฟสามารถตีได้ไกลได้ครับก็ดูแพทริกแฮริงตันนะครับก็อายุถึง55แต่ก็ยังตี300บวกๆได้อย่างง่ายดายนะครับผมก็เป็นอีกรายการที่น่าสนใจน่าจับตามองมากนะครับสำหรับรายการ MGen Irish Open ของ DP World Tour นะครับเอาละครับแล้วก็ฝั่งสหรัฐอเมริกานะครับก็เดี๋ยวมาย้อนสรุป FedEx Cup กันหน่อยดีกว่าก็เชฟเลอร์ครับคว้า FedEx Cup ปิดฤดูกาล Playoff ไปได้นะครับย้อนกลับเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาก็เป็นวันปิดฤดูกาล Playoff อย่างเป็นทางการของทัวร์แชมเปี้ยนชิพที่สนาม East Lake Golf Club เมืองแอตแลนต้ารัฐจอร์เจียนะครับจบลงแบบที่คุ้นเคยของเวอร์ชัน Scottie Scheffler นะครับเป็นแชมป์แต่วิธีที่เขาชนะนี่สิสวยงามมากครับเช้าวันอาทิตย์ตามหลัง Victor Hovlandอยู่3สโตรกแต่ปิดด้วยคะแนน66 4อันเดอร์พาร์ไล่แซงชนะเด็ดขาด3สโตรกจบที่16อันเดอร์พาร์นะครับเป็นแชมป์ FedEx Cup สมัยที่2เข้าร่วมวงกับ Tiger Woods และ Rory McIlroy ในฐานะผู้เล่นที่คว้าแชมป์ FedEx Cup มากกว่า1ครั้งครับผมเงินรางวัลรับไปจุกๆครับ10ล้านเหรียญสหรัฐทำให้ Scheffler แซง Tiger Woods ขึ้นเป็น Member Number 1 All Time Money List ด้วยรายการPGA Tour สะสมมาถึง130ล้านดอลลาร์นะครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็ราวๆประมาณ 4,000 ล้านบาทนะครับโอ้โหรับไปจุกๆเลยครับเป็นแชมป์ที่22ในไรค์ในอาชีพของเขานะครับแล้วก็เป็นที่3ของปีหลังจาก The American Express เปิดฤดูกาลและ St. Jude สัปดาห์ก่อนนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่เชฟเลอร์หลายคนบอกว่าฟอร์มตกแต่ว่าถ้าไปดู in retrospective นะครับผมเขาชนะถึง3รายการเทียบกับ9แชมป์ที่2014 24หรือว่า6แชมป์2025อาจจะดูไม่เวอร์วังเท่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปิดฤดูกาลด้วย2แชมป์ใน2สัปดาห์ใน3สัปดาห์สุดท้ายไม่มีใครอยากเจอเชฟเลอร์ตอนนี้เขาเข้าโซนจริงๆครับผมเพราะว่าขนาดหลายๆเวอร์ชั่นแล้วก็ดูเวอร์ชันนี้อาจจะหลายๆคนรู้สึกว่าไม่ท็อปฟอร์มแต่ก็ยังสามารถคว้าแชมป์ FedEx Cup ไปได้นะครับแล้วก็เป็นทั้งชนะทัวร์แชมเปี้ยนชิพแล้วก็ All Time Money List ของฤดูกาลนี้ด้วยนะครับผมสำหรับ Scottie Scheffler นะครับแล้วสุดท้ายนะครับผมก็ไม่พูดไม่ได้นะครับก็จะเป็นรายการของไทย PGA ทัวร์นะครับผมก็แข่งที่สนามกอล์ฟเขาใหญ่ Country Club นะครับผมก็ใครที่ไม่ทราบนะครับว่าคุณผู้ฟังเวลาไปเที่ยวเขาใหญ่เนี่ยก็จะไปตีกอล์ฟด้วยหรือเปล่าแต่ว่าถ้าจะเป็นที่ไหนผมอาจจะแนะนำที่นี่เป็นที่ที่น่าเล่นที่สุดอีกที่หนึ่งของของเขาใหญ่เลยก็ว่าได้ครับผมเพราะว่าเซตติ้งนี่เข้าไปในแบบเรียกได้ว่าสภาพอากาศก็เป็นใจมากผมอยู่ท่ามกลางของเขาเลยอากาศดีด้วยนะครับยิ่งฤดูหนาวนี่โอ้โหบอกเลยว่าน่าสนใจน่าไปมากๆเลยครับสำหรับเขาใหญ่คันที่ขับที่รายการสิงซัด นครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพปี2026นะครับผมแข่งระหว่างวันอังคารถึงวันศุกร์นะครับผมระหว่างวันที่7วันที่8ถึง11กันยายนนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับผม4วันโดยแชมป์นะครับก็คือโปรปาร์คนะครับผมสหัสวัตรอายาชัชวาคินนะครับผมก็เป็นโปรกอล์ฟหนุ่มมาแรงนะครับผมได้ตีเข้ามาวันสุดท้ายผมกดไปจุกๆครับผม9อันเดอร์พาร์63นะครับผมคว้าซิลแชมป์ไปได้นะครับเฉือนชนะวาริสมันทรแล้วก็สุริศยงเจริญชัยนะครับผมแชมป์ผู้นำวันแรกนะครับโดยสุริศโปรอาร์นะครับตีเข้ามาลบ369แล้วก็โปรวาริสนะครับตีเข้ามาลบ7แต่ว่าโปรปาร์คของเรานะครับสามารถเฉือนชนะเข้ามาได้ที่24อันเดอร์พาร์นะครับคว้าแชมป์สิ่ง SAT นครราชสีมาแชมเปี้ยนชิพไปอย่างได้ๆนะครับโดยหลังจากกรณีนะครับก็จะมีรางวัลพิเศษสำหรับรายการนี้ด้วยนะครับโดยก็จะมีรางวัลมีโปรชาลีนะครับผมชนะดนตรีนะครับคว้าแชมป์ BYD X Swing Tape เนเวศสุดพินใกล้ถงรับเงินรางวัลไป 30,000 บาทรางวัล BYD X RPG Low Round รางวัลละ 10,000 มีผู้ได้รับดังกล่าวนะครับก็มีโปรสุรฤทธิ์ยงเจริญชัยโปรอาร์นะครับตีเข้ามาลบ10 62ในรอบแรกณัฐพงษ์รัชธรนะครับผมลบ10เช่นเดียวกันวันที่2นะครับโปรอาร์อีกแล้วนะครับลบ6 66รอบที่3แล้วก็โปรปาร์ของเรานะครับลบ9 63รอบสุดท้ายนะครับผมก็ยินดีกับโปรปาร์ด้วยนะครับผมรับเงินรางวัลชิวๆนะครับ 240,000 บาทรวมกับโลราวด์เดย์ก็เป็น 250,000 บาทนะครับสำหรับโปรปาร์นะครับเอาละครับแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวมาพูดถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นกันสักหน่อยในเวทีอเมริกาแล้วก็ยุโรปนะครับโดยฝั่ง DP World Tour สัปดาห์หน้าก็เป็นรายการใหญ่รายการนึงนะครับ Rolex Series BMW PGA Championship ที่ Wentworth ประเทศอังกฤษนะครับรายการใหญ่ที่สุดของยุโรปนอกจากเมเจอร์นะครับแล้วก็ไฮไลท์ใหญ่สุดของเดือนนี้ก็คือ President's Cup นะครับผมวันที่24ถึง27กันยายนที่จะถึงนะครับที่สนามกอล์ฟเมดายนาคันทรีคลับเมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับผมเชฟเลอร์ก็นำทัพสหรัฐของกัปตันสเปรนเดสเนเกอร์สู้กับทีมนานาชาตินะครับผมฝั่งนานาชาติก็เป็นกัปตันคือเจฟโอกิวีนะครับของกัปตันที่จะประกาศอีกไม่กี่วันที่เหลือนะครับว่าจะเลือกใครบ้างสรุปนะครับกันยายนนี้แน่นแบบไม่หายใจเลยครับผมนอกจากโซมครับสุดสัปดาห์นี้ก็ยังมีอาชวิลกับเวนเวิร์ดสัปดาห์หน้านะครับแล้วก็เพรสิเดนต์ครับปิดเดือนห้ามพลาดแม้แต่สัปดาห์เดียวเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับผม PGA Tour เดี๋ยวก็จะกลับมาที่ Asheville นะครับผมสำหรับรายการใหม่ล่าสุดของ PGA Tour นะครับผมที่ Biltmore Championship Asheville ก็เป็นรายการใหม่ของ PGA Tour แข่งระหว่างวันที่17ถึง20นะครับผมก็เป็นสนามกอล์ฟทัก Asheville ก็ถ้าใครไม่คุ้นชินนะครับอยู่ที่รัฐ North Carolina แล้วก็ตั้งอยู่ในเรียกได้ว่าเป็นจุดที่สวยที่สุดของ North Carolina ครับล้อมไปด้วยเทือกเขาแอปเปลาเชียนนะครับผมเขียวขจีมากครับสำหรับช่วงนี้ที่จะถ่ายทอดสดรายการนี้นะครับน่ารับชมมากๆเลยครับผมเอาละครับเดี๋ยวช่วงแรกก็เดี๋ยวมาพักเบรกกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับเป็นเทรนด์วงการกอล์ฟนะครับห้ามพลาดนะครับกับ Golfing End กับผมโปรนาวครับ
8: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดย PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย065 504 8000
7: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
11: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็ม Max ในทุกช็อต
12: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
8: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยก๊าซหุงต้ม PT สั่งง่ายส่งถึงที่โทร02-032-8888
9: กลับมาสู่ช่วง2ของรายการวิทยุกอล์ฟวีคเอนด์นะครับก็อยู่กับผมโปรนาวเช่นเคยครับผมก็ช่วงที่แล้วนะครับก็ได้อัปเดตถึงรายการที่จะแข่งอยู่ตอนนี้นะครับก็มีรายการ DP World นะครับผมมีโซเฮมครับที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็รายการไทย PG ที่เพิ่งจบไปหมาดๆนะครับตอนนี้ผมอัดไปนะครับผมก็ที่จังหวัดเขาใหญ่นะครับผมก็แชมป์ก็คือโปรปาสหสวัสดิ์นะผมจบที่วันท้ายตีลบ9นะครับ63คว้าแชมป์ไปด้วยสกอร์คว้าแชมป์ไปด้วยคะแนน24อันเดอร์พาร์นะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะเรามาพูดถึงเทรนด์เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงก่อนว่าทำไมโซโฮมคัพถึงสำคัญกว่าที่คิดนะครับผมในรายการทีมอีเวนต์นะครับก็จะมีความสำคัญเรียกได้ว่าจากหลายปัจจัยนะครับโดยเฉพาะว่าในวงการกอล์ฟนะครับกอล์ฟเป็นกีฬาเดี่ยวโดยธรรมชาติแต่โซโฮมคัพกับไรเดอร์คัพกลับเป็นรายการที่สร้างเรตติ้งทีวีสูงสุดสร้างอารมณ์ร่วมสูงสุดและดึงแฟนกอล์ฟกลุ่มใหม่เข้ามาดูกอล์ฟให้มากขึ้นนะครับโดยเหตุผลก็ง่ายๆเลยครับคือการเชียร์ทีมเข้าถึงง่ายกว่าการเชียร์คนเดียวนะครับผมก็ง่ายๆเลยครับใครที่เป็นแฟนๆกอล์ฟนะครับก็จะรู้สึกว่าอาจจะชวนเพื่อนๆที่ไม่ตีกอล์ฟเข้ามาดูยากนะครับแต่ว่าพอมันเปิดโอกาสให้เป็นทีมเนี่ยคนที่ชอบดูกอล์ฟก็จะดูกอล์ฟง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นการแบ่งทีมไปแล้วแล้วก็คนที่นอกกอล์ฟก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมคนที่ไม่รู้จักนักกอล์ฟสักคนก็สามารถเชียร์ประเทศหรือว่าทวีปของตนเองได้นะครับผมอารมณ์แบบฟุตบอลโลกหรืออเมริกันฟุตบอลนะครับผมดราม่าแบบหลุมสุดท้ายนี่ชี้ชะตาทั้งทีมน้ำตา เสียใจดีใจกอดกันไม่มีรายการไหนในกอล์ฟที่ให้อารมณ์แบบนี้นะครับผมแล้วก็โซฮัมคัพก็เรียกได้ว่าเป็น follow the footprint หรือว่าตามแบบ Ryder Cup เลยก็ว่าได้นะครับเพราะเป็นการแข่งระหว่างสหรัฐแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับซึ่งปีนี้ครับผมโซฮัมคัพก็มาพร้อมซัพพอร์ตที่ดีมากครับที่สหรัฐไม่เคยชนะนอกบ้านมาถึง11ปีไปแล้วนะครับยุโรปเล่นต่อหน้าเล่นต่อหน้าแฟนๆเจ้าบ้านคอร์ด้าคอร์ปัสทำสถิติ5-0แต่ยุโรปมีฮอลผู้นักกอล์ฟเก่านะครับกับแกรนท์แล้วก็สตาร์กนะครับผมคู่สวีเดนที่ไฟแรงเนื้อเรื่องพร้อมหมดลงมือเล่นอย่างเดียวนะครับผมก็เป็นอีกของรายการที่ที่แฟนๆกอล์ฟนะครับใครที่ชอบดู Ryder Cup President's Cup แต่ว่าก็ยังแบบจะรู้สึกว่าการแข่งกอล์ฟของผู้หญิงมันไม่เร้าใจหรือว่าไม่ดุดันเท่าผู้ชายหรือเปล่าผมขอเถียงครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็แอบคิดนิดนึงนะครับผมอย่างนี้เพราะว่าถ้าจะดูถึงการตีกอล์ฟของแบบผู้ชายกับผู้หญิงนะครับก็จะเห็นเลยว่านักกอล์ฟผู้ชายเนี่ยก็จะมีความดุดันมากกว่าของตีใกล้มีสปินแล้วก็หลายปัจจัยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้กลับมาของผู้หญิงก็คือการ relatability มากกว่าเกมกอล์ฟก็จะแบบนุ่มนวลไม่รุนแรงแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไปก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าด้วยระยะการตีแล้วก็ปัจจัยหลายๆอย่างที่อยู่รวมไปกันครับทำให้รายการกอล์ฟของผู้หญิงก็เป็นเรียกได้ว่าเป็น Price Jewel แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตลาดใหม่ที่หลายๆสปอนเซอร์หลายๆนักกอล์ฟแฟนกอล์ฟเนี่ยก็ให้ความสนใจเยอะขึ้นนะผมสำหรับรายการกอล์ฟผู้หญิงโดยเฉพาะโซแฮมคัพที่กำลังแข่งอยู่ตอนนี้นะผมเอาล่ะครับแล้วก็พูดถึงโซแฮมคัพก็ต้องพูดถึงกอล์ฟผู้หญิงทั่วไปนะครับก็เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดรายการกอล์ฟผู้หญิงที่มองในหลายมุมนะครับก็เป็นฤดูกาลที่ดีสุดในรอบทศวรรษเลยหรือเปล่าสำหรับวงการกอล์ฟผู้หญิงตอนนี้ผม2026นะครับอาจจะเป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดของกอล์ฟหญิงในรอบ10ปีเลยนะครับเพราะลองดูซีซั่นนี้นะครับผมเนลลี่โคด้าคว้าเมเจอร์โปรจีของเราคว้าถึง3แชมป์รวมถึง1 2 3ของคนไทยที่พอร์ตแลนด์ฮาร์เรนวิลนะครับที่ทำสกอร์60ในรอบเมเจอร์ชิโอคุวะกิแชมป์ AIG Women's Open ดาวรุ่งเต็มสนามทุกสัปดาห์มีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันไปเรื่อยนะครับผมและโซยังครับคือเวทีโลกที่ปิดที่ทำให้ทุกคนเนี่ยเจิดจัดและไม่ใช่แค่คนดูเยอะขึ้นนะครับแต่ว่าสปอนเซอร์ก็เพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าการที่นักกอล์ฟเรานะครับผมแฟนกอล์ฟเนี่ยเข้ามาสนใจพวกนี้สปอนเซอร์ก็จะตามกับคนดูนะเพราะว่าเขาก็สามารถเห็นได้ว่า exposure เนี่ยมันเยอะขึ้นกว่าสมัยก่อนเลยเยอะเลยนะครับผมสำหรับโซฮัมคาร์ฟ LPG แล้วก็รายการกอล์ฟต่างๆครับแล้วสิ่งที่พลอยได้ก็คือเงินรางวัลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยครับโดย LPG เนี่ยปีนี้สูงเป็นประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้สื่อรายงานเยอะขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นส่งผลย้อนกลับมาทำให้เด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็โดยเฉพาะนักกอล์ฟในไทยด้วยเห็นว่าเป็นแบบอย่างแล้วก็มองว่าเป็นโมเดลที่สร้างคาเรียร์ได้เข้าสู่กีฬามากขึ้นฐานแฟนคลับโตขึ้นเป็นวงเรียกว่าเป็นวงจรขาขึ้นของจริงเลยนะครับก็เห็นเลยว่า competitive golf ด้านจูเนียร์แล้วก็ amateur golf เนี่ยก็ดุดันมากขึ้นนะครับก็รายการกอล์ฟโดยเฉพาะสมัยผมนะผมแต่ละวีคก็อาจจะมีแค่รายการ2รายการมีไม่ถูกวีคด้วยแต่ว่าสมัยนี้ผมโหผู้จัดต้องแข่งเรียกให้นักกอล์ฟไปเล่นนะครับสำหรับรายการจูเนียร์กอล์ฟนะครับผมก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่ผมดีใจมากครับทำให้นักกอล์ฟเยาวชนเนี่ยได้สามารถประลองฝีมือได้ง่ายกว่าเดิมเยอะกว่าตอนนี้ผมแข่งเยอะมากย้อนกลับไปโอ้โห14 ปีที่แล้วนะครับแล้วก็พูดถึงเงินรางวัลต่ออีกนึงนะครับเพราะว่าเห็นเลยว่าเงินรางวัลใน LPGA เนี่ยถ้าย้อนกลับไปนะผมแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยครับแล้วก็เทียบระหว่างวงการกอล์ฟกับวงการกอล์ฟผู้หญิงกับวงการกอล์ฟผู้ชายนะครับผมเงินรางวัลเนี่ยก็แทบจะแกะเนี่ยใกล้กันทุกวันทุกวันเลยนะครับผมก็สุดยอดไปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับแฟนกอล์ฟชาวไทยนะครับที่มีได้เรียกว่าภาคภูมิใจของเราก็คือโปรจีโนอัธยาธิริกุลกัปตันสาวไทยที่ยืนยันทุกสัปดาห์ว่าเราแข่งกับใครก็ได้ในโลกนี้นะครับผมอยู่ที่การฝึกฝนแล้วก็การซัพพอร์ตของพ่อแม่ของเด็กที่สามารถผลักดันให้นักกอล์ฟเข้าไปสู่ระดับโลกได้นะครับผมทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยโดยตอนนี้โปรจีโนมี10แชมป์ LPGA ในวัยที่23เองนะครับสถิติเทียบเคียงตำนานกับนักกอล์ฟหลายท่านเลยครับแล้วก็ยังไม่มีท่าทีนะครับขอโทษด้วยครับยังไม่มีท่าทีที่จะสโลว์ดาวน์แล้วก็หยุดด้วยครับผมสำหรับโปรจีโนแล้วก็โปรกอล์ฟไทยอีกหลายๆท่านเลยนะครับผม แล้วก็พูดถึงเทรนด์ก็ไม่พูดถึงเทคโนโลยีก็คงไม่ได้นะครับซึ่งเปลี่ยน Match Play ไปพอสมควรนะครับเทรนด์ที่3เทคโนโลยีกับ Match Play ครับผมสมัยก่อนดู Match Play ทางทีวีลำบากมากนะครับไม่รู้ว่าใครเนี่ยจะนำใครหลุมไหนสำคัญแต่ปัจจุบันนะครับกราฟิกเรียลไทม์ข้อมูลสถิติช็อตแทร็กเกอร์ทุกอย่างนะครับก็ทำให้ผลเป็นกราฟิกที่ทำให้แบบเป็นแบ็คกราวนด์ให้กับนักกอล์ฟให้ได้ง่ายขึ้นนะครับดูเป็นเหมือนแบบสปอร์ตเกมมากขึ้นเนาะเวลามีกราฟิกมี AI ทุกอย่างช่วยทำให้แบบเป็นเรียลไทม์มีช็อตแทร็กเกอร์ทำให้ดูง่ายขึ้นเยอะมากเลยโซแฮมครับปีนี้ก็ถ่ายทอดสด12ชั่วโมงต่อวันตัดมุมกล้องหลายมุมกล้องในสนามพร้อมกันซึ่งทำให้ดราม่าเนี่ยที่ถ่ายทอดสดถึงคนดูได้เต็มที่มากขึ้นเลยนะครับอีกเทรนด์นึงที่เกี่ยวข้องก็คือ second screen นะครับคือดูถ่ายทอดสดพร้อมทั้งทีวีพร้อมกับเล่นโซเชียลมีเดียหรือดูสถิติบนมือถือกอล์ฟหญิงปรับตัวเรื่องนี้ได้ดีมากเลยครับผม LPGA มีคอนเทนต์หลังเวทีเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าผมไม่รู้ว่าเวอร์ไปหรือเปล่านะครับผมแอบคิดว่าคอนเทนต์ของ LPGA เนี่ยอาจจะดูครีเอทีฟแล้วก็น่าสนใจเทียบเท่ากับวงการกอล์ฟผู้ชายหรือไม่ก็อาจจะมากกว่าด้วยนะครับผมทำให้นักกอล์ฟเนี่ยทำคลิปเองปฏิสัมพันธ์กับแฟนๆตรงโดยตรงครับทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับนักกีฬามากกว่าเดิมนะครับทำให้players แล้วก็ viewers interaction เนี่ยมันดีขึ้นหลายทวีคูณเลยนะครับก็เป็นการเติบโตวงการได้อย่างดีมากเลยครับผมแล้วก็เอเชียและ golf tourism นะครับผมถือว่าเป็นเทรนด์สุดท้ายที่ผมจะ cover ในช่วงรายการนี้แล้วกันครับเทรนด์สุดท้ายกลับมาใกล้บ้านเรานะครับแล้วก็รวมถึงบ้านเราด้วยก็คือ golf tourism ในเอเชียนะครับก็ยังคงเติบโตแล้วก็ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยก็มีจุดแข็งเรื่องสนามคุณภาพระดับโลกในราคาที่สูสีแล้วก็ competitive มากครับแล้วก็สภาพอากาศที่สามารถตีได้ทั้งปีนะครับก็สามารถเห็นเลยว่าถึงแม้นะกอล์ฟไทยนะครับก็อยากไปเมืองนอกไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้นะครับแต่ว่าเอาไว้นอนนะครับสุดท้ายถึงฤดูหนาวเข้าไปนะครับนักกอล์ฟทั่วโลกรวมถึงประเทศเอเชียด้วยกันนะครับก็ชอบเดินทางมาตีกอล์ฟที่ประเทศไทยนะครับด้วยการที่มีสนามกอล์ฟแพ็คเยอะมากสนามกอล์ฟที่คุณภาพแชมเปี้ยนชิพสภาพอากาศสนามดีนะครับราคาที่เข้าถึงง่ายทำให้เป็นเวนิวแล้วก็เป็นเดสติเนชันที่ป๊อปปูล่ากับนักกอล์ฟทั่วโลกที่ได้หลงไหลในประเทศไทยแล้วก็สุดท้ายได้หลั่งไหลเข้ามาต่อเนื่องนอกจากนั้นนะครับนอกจากประเทศไทยตอนนี้ก็ยังมีประเทศเวียดนามนะครับซึ่งตอนนี้ก็ขยายสนามมหาศาลนะครับก็ได้นำกีฬากอล์ฟนี่แหละเป็นหนึ่ง selling point ทำให้เรียกได้ว่าผู้ชมกอล์ฟเห็นสนามในเอเชียหน้าตีนะก็เดินทางมาที่เวียดนามที่ไทยนอกจากนั้นก็ยังมีประเทศลาวมีมาเลย์มีสิงคโปร์ครับก็เป็นอีกหนึ่งกอล์ฟเดสติเนชันของทวีปเอเชียนะครับก็ไม่ต้องพูดถึงญี่ปุ่นกับเกาหลีสนามกอล์ฟเยอะอยู่แล้วแต่ว่าที่ตอนนี้กำลังเจริญเติบโตนะครับก็คือประเทศไทยเวียดนามนะครับที่สามารถตีได้ทั้งปีนะครับผมแล้วสุดท้ายนะครับผลงานนักกอล์ฟเอเชียบนเวทีโลกก็เป็นตัวเร่งอีกทางนะครับยิงโปรจีโน่แล้วก็โปรไทยทุกคนนะครับชนะยิ่งทอมคิมนะครับชนะยิ่งมินบุรีชนะก็สร้างชื่อเสียงให้กับกอล์ฟเอเชียยิ่งดังนักกอล์ฟทั่วโลกนะครับไม่ว่าทวีปยุโรปทวีปอเมริกานะครับนอร์ทและเซาท์อเมริกานักท่องเที่ยวก็ยิ่งอยากมาเล่นในกอล์ฟสภาพภูมิภาคที่น่าสนใจแล้วก็หลายๆเคสครับก็สามารถเล่นได้ทั้งปีนะครับแล้วก็ความเป็นเอเชียนะครับก็คือเซอร์วิสมายด์เซตนะครับผมเป็นที่น่าจับตามองของนักกอล์ฟทั่วโลกนะครับเป็นเศรษฐกิจที่วนรอบที่ดีมากเลยนะครับผมสำหรับวงการกอล์ฟในประเทศเอเชียนะครับแล้วคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถ drop opinion เข้ามาด้านล่างได้เลยนะครับผมโดยส่วนตัวนะครับก็มองว่า it's about time แล้วกันครับเพราะว่าผมก็เล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เด็กเนาะก็เรียกได้ว่ากอล์ฟทัวริซึมปัจจุบันแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็เจริญเติบโตเยอะนะเจริญเติบโตเยอะนะครับแล้วก็มีทั้งโซเชียลมีเดียนะครับมีกอล์ฟคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็ได้สร้างกิมมิคแบบเดินทางทั่วโลกนะครับแล้วก็ตอนนี้เขามาไทยก็แสดงได้เห็นเลยว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีสนามกอล์ฟคุณภาพที่เป็นที่สำหรับนักกอล์ฟทั่วโลกน่าจับตามองแล้วก็มาใช้จ่ายใช้เม็ดเงินแล้วก็หมุนเวียนให้กับเข้าประเทศไทยนะครับโดยล่าสุดนะครับก็ทางเอเชียนทัวร์ก็ได้จ้างคอนเทนต์ครีเอเตอร์หลายๆท่านนะครับไม่ว่าเป็นทาโก้กอล์ฟลูกควานนะครับก็ได้มาที่ประเทศไทยมาแข่งที่รายการเอเชียนทัวร์นะครับที่ผ่านมาที่ Black Mountain เนาะแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าประเทศไทยก็น่าสนใจในทางกอล์ฟเดสติเนชันนะครับ เอาละครับก็เดี๋ยวพักกันสักครู่สำหรับช่วงเบรก2นะครับเดี๋ยวกลับมาที่เบรก3นะครับกับกอล์ฟวีเกนกับผมโปรนาวนะครับพักกันสักครู่ครับห้ามพลาดครับผม
8: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคลสนับสนุนโดยออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรโทร065-504-8000
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
2: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
10: ขับรถยุคนี้ต้องเซฟนะครับจะไปไหนแต่ละทีต้องวางแผนเส้นทางก่อนแค่สตาร์ทรถก็อยากจะเซฟแล้ว
11: เปลี่ยนมาติด LPG กับ PT เลยครับเริ่มต้น 1,999 บาทเซฟมากเติม PT LPG เซฟเพิ่มสูงสุด70สตางค์ต่อลิตรนาน3ปีแถมเซฟหลักหมื่นจากบัตร PT Max Card Plus สนใจเซฟเลย0614186917 PT LPG Smart Save ขับยังไงก็เซฟกว่า
1: ถ้ามีคนบอกว่าความฝันของคุณมันใหญ่เกินไปอย่าเพิ่งอธิบายแต่ทำให้เห็นชัยชนะไม่ได้สร้างจากวันแข่งแต่มันเริ่มจากช็อตแรกในวันที่ไม่มีใครเห็นเพราะคู่แข่งที่ยากที่สุดคือตัวเราเองและเมื่อความฝันนั้นเป็นจริงมันไม่ใช่แค่ของคุณคนเดียวแต่มันคือความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ PT เต็มแม็กซ์ในทุกช็อต
13: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
14: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: อ้าวสายต่อไป
17: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
16: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
18: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
19: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
20: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
21: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟัง
0: พบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.ณรุพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
5: Golf Weekend กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
9: เอาล่ะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการวิทยุ Golf Weekend นะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมโปรนาวอย่างเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนำร้านนวดที่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่อยู่แถบรามินทาหรือว่าตีกอล์ฟแถวนั้นนะครับผมก็จะมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับผมพบกับพนิชพรมัสซาจย่านรามินทานะครับสถานที่แห่งการพักผ่อนที่ช่วยเติมเต็มความผ่อนคลายให้กับคุณด้วยบริการนวดไทยออยล์และนวดไทยบาล์มโดยทีมงานมืออาชีพที่พร้อมดูแลให้ทุกวินาทีของคุณเป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนอย่างแท้จริงนะครับและสำหรับผู้ฟังนะครับรายการวิทยุครอบครัวข่าว106มีสิทธิ์พิเศษนะครับเพียงแจ้งว่ามาจากรายการอะไรรับโปรโมชั่นพิเศษไปเลยทันทีเมื่อเข้าใช้บริการนะครับก็ร้านนี้นะครับก็เป็นร้านของน้องสาวผมเองแล้วก็อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟปัญญาและเลกาซีนะครับถ้าใครเวียนมาแถวนี้ก็เรียนเชิญนะครับก็เมื่อยขาเมื่อยเท้าเมื่อยหลังก็เข้ามานวดได้หมดเลยนะครับเอาล่ะครับกลับมาสู่คอนเทนต์กอล์ฟวีคเอนด์กันต่อครับโดยเริ่มด้วยตัวเลขที่ต้องจำนะครับก็เป็นเรื่องชิวๆนะครับสกอตตี้เชฟเลอร์นะครับผม130ล้านดอลลาร์เงินรางวัลสะสมเบอร์1ตลอดการแซงไทเกอร์วูดส์วัย30ปี22แชมป์เข้าสู่ฤดูกาลใหม่ในฐานะคนที่ต้องล้มอีกครั้งนะครับโดยวิกเตอร์ฮอฟแลนด์แม้จะพลาดแชมป์แต่รับเงินรางวัล5ล้านดอลลาร์เป็นอันดับ2ไปนะครับปีหน้าจะกลับมาลุ้นอีกแน่นอนนะครับผมแล้วก็เก็บตกโซฮัมครับนะครับอีกนิดนึงเรื่องน่าสนใจก็คือคอด้าคอปิสสถิติ 5-0 เป็นคู่ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์รายการแต่ที่สวยคือฝั่งยุโรปก็ไม่ยอมครับแกรนด์กับสตาร์นะครับสวีเดนชนะกลับมาทันทีบรรยากาศแบบนี้นะครับทำให้ทีมอีเวนต์มีเสน่ห์แล้วก็น่าดูต่อให้คุณเป็นมือหนึ่งของโลกก็แพ้ในแมตช์เพลย์ได้ทุกเมื่อนะครับเพราะว่าคุณตี 6-7 อันเดอร์อาจจะแพ้คนที่ตีอีเวนต์ก็ได้ด้วยเบอร์ดี้ที่เยอะกว่าอาจจะมีหลุมเทก็เป็นไปได้ตลอดนะครับแล้วก็เรื่องอบอุ่นประจำสัปดาห์นะครับเหมือนที่ผมแจ้งไปตอนแรกนะก็คือต้องยกให้พอดริกแฮริงตันเลยครับเล่นรายการ Irish Open รอบที่31ติดต่อกันนะครับลองคิดดูนะครับแค่เล่นโปรแกรมเล่นครั้งแรกเมื่อปี1996ตอนนั้นไทเกอร์วูดส์เพิ่งเทิร์นโปรนะครับสมาร์ทโฟนยังไม่มีในโลกและตอนนี้นะครับแกยืนอยู่ตรงนั้นวัย55แล้วก็ยังบอกว่าผมยังชนะได้นี่แหละครับคือการหลงรักและก็หลงใหลในกีฬาของแท้จริงสำหรับนักกีฬาสำหรับแฮดริกแฮริงตันนะครับนะครับแล้วก็คือโปรแกรมที่ต้องดูสุดสัปดาห์นี้อันดับ1ก็ไม่ต้องคิดเลยครับโซแฮมครับ2วันเสาร์เดย์3วันนะครับแล้วก็รวมถึง DP World ด้วยนะครับสำหรับที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับตามเวลาไทยเริ่มช่วงประมาณบ่ายถึงค่ำนะครับและ Irish Open รอบ3กับรอบ4ก็ยังวันเสาร์อาทิตย์ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นการเปิดฤดูกาล Fallของ PGA Tour ที่ Asheville นะครับและ BMW PGA ที่ Wentworth นะครับที่ประเทศอังกฤษและอีก2สัปดาห์ก็ President Cup ที่สนามกอล์ฟ Medina Country Club เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยส์นะครับกันยายนนี้เรียกได้ว่าไม่มีสัปดาห์ไหนให้คุณผู้ฟังพักเลยนะครับก่อนจากกันไปนะครับผมก็อย่างเช่นเคยนะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงฤดูฝนอยู่นะครับก็ใครที่มีแพลนตีไนท์กอล์ฟหรือว่าตีกอล์ฟแล้วก็มีฝนฟ้าขนองเนี่ยก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเขามี light warning ไม่มีสนามไหนหรอกครับที่อยากจะให้นักกอล์ฟขึ้นไปพักนะครับแล้วก็พักโดยไร้เหตุผลนะครับก็ถ้ามี light warning ก็อย่าฝืนเข้าไปตีเลยครับเพราะว่า thunder เนี่ยหรือฟ้าผ่าเนี่ยมันสามารถเกิดได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับความปลอดภัยก่อนนะครับผมแล้วก็อย่างแน่นอนนะครับเตรียมถุงมือเตรียมอุปกรณ์ให้ครบนะครับผมก่อนไปตีกอล์ฟสำหรับช่วง rainy season นี้เอาละครับก็ขอให้นักกอล์ฟทุกท่านนะครับผู้ฟังทุกท่าน have a great round แล้วก็รักษาสุขภาพดีๆช่วงนี้นะครับผมรายการวิทยุกอล์ฟเย็นก็หมดเวลาลงแล้วนะครับสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา 13-14 นาฬิกาทุกวันเสาร์ทางวิทยุครอบครัวข่าววิทยุคลื่น106นะครับ ผมโปรนาวกับรายการกอล์ฟวีคเอนด์ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็หวังว่าจะพบกับนักกอล์ฟทุกท่านสัปดาห์หน้าด้วยครับ Have a good round สวัสดีครับผม
3: กอล์ฟวีคเอนด์กับโปรนาวศิรสิทธิ์ประทีปมงคล
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมอาจารย์เจษนะครับรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz ครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ของผมนะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับนะนอกจากนั้นยังมีช่องทางทั้ง TikTok ทั้ง YouTube ให้ติดตามกันด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวที่แชร์กันในโลกโซเชียลมาอธิบายว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับอย่างวันนี้ก็มีข่าวนะครับลงพาดหัวหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับบอกว่าให้ระวังนะเตือนภัยสาวกทุเรียนระวังสาร BY2 นะครับหรือ BY2 นะครับหรือที่ลงบางแห่งเนี่ยนำมาผสมน้ำชุบเปลือกทุเรียนให้เหลืองทองดูน่ากินอันตรายสารพวกนี้ตกค้างเป็นสารก่อมะเร็งได้โอ้ฟังดูน่ากลัวนะครับแต่ว่ารายละเอียดในข่าวไม่ค่อยที่มีเยอะมากเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายการเราแล้วกันนะครับนะคำถามแรกก็คือว่าตรงสาร BY2 ที่ลงทุเรียนเนี่ยเอาไปชุบเปลือกทุเรียนมีจริงไหมนะครับนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับและเป็นเรื่องจริงที่น่าวิตกนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นข่าวที่ค่อนข้างจะเก่านิดนึงแล้วก็ปัจจุบันสถานการณ์ก็ดีขึ้นนะครับมีการควบคุมดูแลกันมากขึ้นนะครับนะแล้วมาเริ่มจากเรื่องของสาร BY2 หรือ BY2 เนี่ยครับนะจริงๆมันเป็นชื่อวิทยาศาสตร์มันก็มาจากชื่อว่า Basic Yellow 2หรือ Basic Yellow 2นะครับหรืออาจจะมีชื่อนึงชื่อว่าออรามินโอมันเป็นสีสังเคราะห์ครับสีเคมีเลยนะครับนะปกติเนี่ยเอาไว้ใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกสิ่งทอย้อมผ้าทำกระดาษนะครับแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยครับมีการถูกค้นพบว่ามีการลักลอบครับนำเอามาผสมกับน้ำแล้วไปชุบที่เปลือกของทุเรียนนะครับนะแล้วก็คนทำก็คือบรรดาลงหรือลงก็คือคนที่เขาไปรับซื้อทุเรียนมาเยอะๆแล้วก็มาคัดบรรจุอาจจะบรรจุลงกล่องลงลังเพื่อส่งไปต่างประเทศเนี่ยนะครับบางแห่งครับนะมีเอามาใช้ชุบทุเรียนด้วยทำไมทางนั้นเนี่ยเขาบอกว่าชุบแล้วมันทำให้เปลือกมันมีสีเหลืองสดใสดูน่ากินขึ้นนะครับนะแต่ว่าเจ้าสารตัวนี้ครับนะมีBY2ซึ่งเราก็คงนึกภาพอยู่มันเป็นสีย้อมผ้านะมันก็คงไม่ใช่ของกินอยู่แล้วล่ะก็เลยเป็นสารที่มีการค้นพบนะว่าเป็นสารที่อาจ

0: จีนเนี่ยเข้มงวดกวดขันเรื่องของการจะส่งทุเรียนจากไทยเข้าไปในประเทศเขาแล้วก็มีการโดนสั่งสุ่มตรวจเป็นปัญหาใหญ่มากครับเกษตรกรก็ลำบากมากผู้ส่งออกก็ลำบากมากซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือทางด้านของกรมวิชาการเกษตรครับนะกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรก็บอกว่าเอามาตรวจสอบนะพยายามหาตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำปลายน้ำไปดูว่าตั้งแต่การเพาะปลูกจนการส่งออกไปขายเนี่ยในกระบวนการเพาะปลูกเนี่ยในสวนทุเรียนเนี่ยไม่มีแน่ๆนะครับเจ้าสารบีไวสองเนี่ยนะครับนะแล้วก็ชัดเจนว่าที่มันเกิดขึ้นก็คือไปโผล่อยู่ตอนที่หลังการเก็บเกี่ยวไปแล้วครับก็ไปที่ลงนี่แหละครับนะซึ่งที่ผ่านมาคือทางกรมก็มีการเอาทุเรียนที่ปนเปื้อนเนี่ยไปทำลายนะโอ้บอกว่ากว่า60ตันเลยครับที่ทำลายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีการระงับการส่งออกนะครับของโดยเฉพาะลงที่ไหนลงไหนทำผิดกฎหมายลงนั้นก็จะโดนสั่งว่าเป็นความผิดนะครับบอกว่าทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมีการประกาศนะครับนะว่าพวกนี้เป็นสัตว์ตกค้างในทุเรียนนะครับนะกำหนดมาตรฐานถ้าพบนะแล้วก็ถ้ามีการฝ่าฝืนนะก็จะระงับสิทธิ์การส่งออกแล้วก็ถูกเพิกถอนใบอนุญาตได้นะครับนะเดี๋ยวจริงๆทางกฎหมายอาหารเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่มีสีย้อมเนี่ยตกค้างที่ไปถึงเนื้อทุเรียนได้เนี่ยนะครับนะอันนี้ชัดเจนครับว่าก็ทำให้อาหารเนี่ยเสียไปนะครับทุเรียนเสียไปเรียกว่าเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์อันนี้มีโทษจำคุกแล้วก็โทษปรับด้วยนะครับนะหรือทั้งจำทั้งปรับก็บอกว่าถ้าเราเช็คข้อมูลกันตอนนี้คือนอกจากการตรวจพบที่เรื่องของเจ้าสารมีไวสองในการทุเรียนส่งออกตอนนั้นนะครับนะก็ไม่เคยมีรายงานครับว่าทุเรียนที่เราบริโภคกันในประเทศไทยเราเนี่ยครับนะมันมีการปนเปื้อนของสารตัวนี้หรือเปล่าเพราะว่าจุดที่แตกต่างก็คือว่าที่เข้าไปใช้เนี่ยก็เพราะว่าทางด้านของประเทศจีนเนี่ยครับเขาชอบในเชิงนั้นว่าสีของทุเรียนนะมันถ้ามันเปลือกแบบนี้ก็สีเหลืองทองเนี่ยก็ถือว่าสวยสำหรับเขาครับสำหรับคนไทยเราก็ไม่ค่อยมีใครเน้นเรื่องสีแบบนี้นะจริงๆในอดีตเนี่ยเราเคยใช้พวกขมิ้นนะครับในการทำเป็นน้ำยาชุบนะแล้วก็โดยความมักง่ายของอาจจะเรียกว่าลงพวกนี้ครับเนี่ยที่ไปเปลี่ยนแทนที่จะใช้สีที่มันค่อนข้างจะปลอดภัยจากธรรมชาติอย่างพวกขมิ้นเนี่ยก็ไปใช้ที่เป็นสารสีอันตรายสีสารเคมีพวกนี้ซึ่งอย่างที่เกิดแล้วครับว่าสีพวกนี้เนี่ยเป็นสารที่อาจจะก่อมะเร็งนะครับในมนุษย์ได้ถึงไม่ได้ก่อมะเร็งก็ทำให้เกิดการระคายเคืองเกิดผื่นแดงต่างๆได้ซึ่งไม่ควรทำให้เกิดการใช้เด็ดขาดนะครับนะดังนั้นก็เป็นเรื่องจริงนะครับที่มีสารบีไวสองตกค้างในทุเรียนไทยที่ส่งออกนะครับเคยมีการตรวจพบแต่สบายใจได้ว่าเรื่องนี้ปัจจุบันไม่เจอแล้วนะครับ
1: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด

0: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
1: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
0: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
1: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to Mile จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
5: Music Guruกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Music Guru วันนี้นะครับเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2556
1: 69ผมย้อนวัยไปไกลมากเลย
2: สวัสดีค่ะทุกผู้ชม
1: ผมจะเนตรสุขวัฒน์ครับ
2: ความที่อยากเด็กมากใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่วันนี้ตั้งใจจะเปิดเพลงรักย้อนยุคไปปีถอยไปไกลเลย
2: ตอนที่เรามีความรักก็คงเป็นวัยเด็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องย้อนอายุไปพอสมควรทีเดียว
1: ใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้มิวสิกกูรูเราสองคนอยากจะเปิดเพลงย้อนยุคให้คุณฟังเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับก็บอกว่าอยากฟังเพราะว่าไปเจอกันที่ในคอนเสิร์ตอัศนีพสันที
2: ่เยอะเลย
1: ใช่เป็นรอบ Farewell Double ที่เรามานะคือรอบสุดท้ายจริง
2: ๆเขาเรียกว่า9ทับ9
1: 9ทับ9ทับ
2: 69 69 39เลยทีเดียว
1: 39ครับเป็นคอนเสิร์ตที่เราไปดูอีกรอบนึงแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคอนเสิร์ตล่ำลาจริงๆเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดก็มีหลายคนได้ดูกันถ่ายทอดสดได้โดยการซื้อไปใบเดียวแล้วก็ดูกันประมาณ20คน
2: ก็คุ้มอยู่
1: เปิดจอยใหญ่แล้วก็นั่งดูกันเป็นมวยตู้สมัยก่อนที่อยู่ที่ตลาดกองสวนนะทีวีมันมีเครื่องเดียวเด็กมันนั่งเต็มกันหน้าบ้าน
2: ที่อื่นก็เหมือนแป๊ะเหมือนกันใช่นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานแล้วก็ประทับใจแหละเพราะว่ายาวถึง3ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวจนสงสารผู้แสดงอะค่ะสงสารพี่ป้อมพี่โต๊ะแล้วก็นักแสดงที่แบบยืนอยู่ยาวนานดิฉันสงสารน้ำมือกลองมากเพราะดิฉันไม่เห็นเขาลุกไปเข้าห้องน้ำเลย
1: โอ้โหนักดนตรีที่ยืนแบ็กอัพอ่ะไม่ได้มูฟหยุดเลยนะ
2: จริง
1: นะโอ้โหเล่นยาวไปแล้วบางทีถ้าเล่นยาวไปคนก็จะเอาอีก
2: ใช่
1: นักดนตรียืนบิดไปมาพี่ครับเบรกก่อนก็ได้
2: ไม่ยอมเบรกเขาเบรกแล้วตัวเองก็ไม่เบรกแล้วนะคะ
1: เป็นเรื่องราวที่ไปแล้วก็ไปอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่พูดว่าด้านหลังก็คือมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่ตุ้มเล่าให้ฟังหน่อยสิเข้าไปเจอพี่ป้อมอัศนีกับพี่โต้ภาษาหลังเวทีเป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวเล่าในรายการ
2: เดี๋ยวค่อยๆเล่าแล้วกันนะวันนี้ค่อยๆฟังเพลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังกันนะคะ
1: ครับฟังเพลงอีกเพลงเพลงนี้ Roy Orbison You got it คุณได้อย่างที่คุณต้องการแหละ

0: เพลงนี้เขียนโดยทอมเพตตี้แล้วก็เป็นสำเนียงที่เราคุ้นเคยกับตัวของเจฟฟรินจากวงดนตรีที่ชื่อว่า ELO หรือ Electric Light Orchestra นะครับ แต่งเพลงแล้วเพลง You Got It ที่ร้องโดยรอยโอบิสันแล้วฟังแล้วเหมือนเป็นวง ELO เลย แนวผสมผสานเขาใส่เข้าไปยังมีคาแรคเตอร์ความเป็นเฉพาะตัวของเจฟฟรินเอาไว้มากเลยนะครับศิลปินส่วนมากที่จะประสบความสำเร็จอย่างแรงๆเนี่ยก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ชัดเจนมากๆจากวงดนตรีฝรั่งก็มาถึงเมืองไทยอย่างคิดถึงพี่ป้อมอัศนีก็เป็นคนที่มีเสียงร้องที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวมากๆเลย
1: ใช่ทั้งเสียงร้องทั้งวิธีการร้องด้วยนะดิฉันว่าพอร้องลักษณะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะร้องเสียงเหมือนเขาหรือไม่เหมือนเสียงเขาก็ตามแต่รับรองว่าคุณก็จะบอกว่า
0: ร้องเหมือนพี่ป้อม
1: เหมือนพี่ป้อมแบบเดียวกับพี่ป้อมเลยแบบเดียวกัน
0: นั่นคือมีคาแรคเตอร์คือเป็นการดีไซน์เสียงที่มีลักษณะเฉพาะตัวเราก็จะพบเห็นได้ในศิลปินที่ทั่วโลกที่โด่งดังนะครับฟังปุ๊บรู้เลยว่าเป็นคนนี้คนนั้นสังเกตง่ายๆถ้ามีการร้องรวมหมู่คนละ2บรรทัดอะไรเงี้ยจะจับได้เลยว่าเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแม้ร้องบรรทัดเดียวก็ตามทีใช่ไหม
0: ใช่มันสำคัญนะคุณตุ้ม
1: ค่ะใช่
0: มันมีเนื้อเสียงที่แบบโอ้โหฟังแล้วใช่เลยวิธีร้องหรือว่าบางคนไม่ใช่แค่วิธีร้องแค่เนื้อเสียงขึ้นมาก็ใช่แล้ว
1: แววแววแวว
0: อะไรซินดี้ล็อปเปอร์อะไรใช่ไหมอ
1: ะไรทำนองนั้น
0: ก็ที่จะพูดถึงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเบื้องหลังที่เข้าไปเจอพี่ป้อมอัศนีกับโต๊ะวสันต์นะที่หลังเวทีอ
1: ่ะ
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ของพี่ป้อมกับโต๊ะด้วยนะครับท่านจากไปตั้งแต่วันที่เราไปดูคอนเสิร์ตเลยวันที่2นะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่พี่ป้อมก็มีสปิริตที่ไม่ได้บอกใครอ๋อ
1: เหร
0: อเออแล้วเขาเล่นคอนเสิร์ตมาเหมือนไม่มีใครจับได้เลยว่าท่านมีความโศกเศร้าเสียใจนะ
1: อ๋อค่ะ
0: พี่ป้อมก็เล่นไปสนุกสนานนี่อ่ะคือการเป็นศิลปินจริง
1: ๆ The show must go on
0: ใช่ใช่
1: คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนในครอบครัวเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองบางทีมีเรื่องเศร้าหรือมีเรื่องอะไรที่กระทบใจหรือมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่หงุดหงิดต้องทิ้งให้หมดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วมีอย่างเดียวคือแสดงให้ดีที่สุดร้องให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรับผิดชอบกับผู้ชมที่เข้ามาดู
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้พี่ป้อมก็คงไปอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วล่ะครับคือไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่นะครับแล้วก็จะเริ่มเนี่ยคือเขารอวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเนี่ยเขาก็รอวันก็ได้ก็วันได้วันที่12กันยาก็หลังเลิกคอนเสิร์ตพอดี
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ทั้งสองด้วย
0: ครับโอ้แต่คุณแม่อายุยืนจริง
1: ๆค่ะเท่าไหร
0: ่99
1: โอ้
0: ผมจะพูดตัวเลขแต่ละครั้งผมจะระมัดระวังมากเลยเพราะคนจะชอบเอาไปตีความ
1: ไปตีความใช่ไหมแต่พี่เขาก็เล่นวันที่9ที่เราไปดูด้วยนะ99เนาะ
0: 9เดือน9
1: ปี69เนาะคุณแม่ก็เสียอายุ99
0: นั่นน่ะสิ
1: บางคนก็ไปตีเป็น99หร
0: ือ
1: บางทีรวมกันแล้วเป็น18แล้วก็เอา18กัน1กับ8ไปรวมกันอีกอันนี้สุดแท้แต่ค่ะเรามีความสุขกับตัวเลขค่ะ
0: อย่างงวดที่แล้วก็มีวิธีตีความที่แปลกนะฟังจากคุณตุ้มเล่าลูกศิษย์ของเราอะครับพ
1: ี
0: ่อังนะครับ
1: ค่ะ
0: เขาถูกหวยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถูกเรียกว่า
1: ถูกแล้วค่ะ
0: มันจะเรียกถูกหวยเดี๋ยวกลายเป็นใต้ดินไปคือถูกรางวัลที่2แต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมายังไงก็ไม่รู้นะคือวิธีตีความคุณตุ้มลองเล่าวิธีตีความ
1: ไม่อันนี้พูดถึงงวดอื่นๆ
0: งวดอื่นๆใช่ไหม
1: ค่ะไม่ใช่งวด
0: อ๋อไม่ใช่งวดที่ผ่าน
1: ไม่ใช่งวดที่ผ่านมา
0: เขามีวิธีตีความไงเวลาเจอโน่นเจอนี่แบบ
1: ตายแล้วเล่าออกอากาศได้เหรอ
0: ก็เล่าเล่นๆสนุกไง
1: อ๋อค่ะบังเอิญวันที่ลอตเตอรี่จะออก
0: อะไรแบบน
1: ั้นนะคะมีนกตัวนึงบินเข้ามาในบ้านไม่ใช่บ้านดิฉันนะกำลังพูดถึงลูกศิษย์ดิฉันคนหนึ่งนะคะนกบินเข้ามาในบ้านแล้วก็มาชนกระจกแล้วก็แองแมงอยู่ที่พื้นคุณสามีก็เลยค่อยๆไปกอบนกขึ้นมานกชนกระจกไงมึนนกมึนนกมึนอยู
0: ่มีดาวหมุนรอบหัว
1: ดาวหมุนอยู่นะคะก็เลยค่อยๆกอบนกขึ้นมาแล้วก็เอาไปนอกบ้านแล้วก็เหมือนกับส่งให้เขาบินแล้วปรากฏนกเขายังมึนๆอยู่ไงเขาก็ไม่กึ่งบินเขาก็กระโดด
0: ยังบินไม่ได
1: ้ยังบินไม่ได้นกก็กระโดดประมาณอย่างนั้นแล้วก็ตึกๆๆแล้วก็สักพักเขาก็บินไป
0: ถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะเอาเหตุการณ์อย่างนี้มาตีให้เป็นตัวเลขได้อย่างไร
1: อ
0: ันนี้ยากนะ
1: ดิฉันก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ดิฉันฟังจากคุณอังเอ้ยดิฉันก็ขำโอ้ยบอกแล้วกล่าวชื่อออกาศไปแล้วนะคะก็บอกว่าอ๋อก็ลองคิดเล่นๆนะคะ
0: คิดเล่นๆวิธีตีความจากสิ่งที่เกิดขึ้นนก
1: ตัว
0: นก1ตัว
1: เป็น1ใช่ไหม
0: ฮะ
1: แล้วก็เป็นตัวที่1
0: อ่ะ1นะนก1ตัว
1: 1ตัวนะคะแล้วนกเนี่ยนะเรียกอีกอย่างนึงว่าวี6แน่อ่ะเรียก6แน่เลยได้1 6แล้วใช่มั้ยมันต้องมีอีกสักตัวหนึ่งนะคะเมื่อกี้เนี่ยพอปล่อยนกไปมันไม่ยอมบินมันแบบกระโดดกระโดดเหมือนก้าวกระโดด169
0: นี
1: ่แล้วขำมากเลย
0: แ
1: กก็เอาละ169ซื้อทันที
0: เออ
1: ซื้อทันทีรอบนั้นเกือบแสน
0: อุ้ยจริงเกือบแสนนี่คืออะไร
1: ก็ถูกสิ
0: อุ้ย
1: ถูกสิคะ
0: น่าจะร้องเป็นหนุ่มเป็นชายเลยนะ
1: เขาซื้อเยอะมาเขาไม่ได้ซื้อใบเดียวเวลาซื้อก็ซื้อเต็มที่คือแบบพอมั่นใจแล้วแบบเลขชุดจัดไปเต็มที่เลยนะคะก็เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ซื้ออย่างอื่นๆอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: ก็เล่าสู่กันฟังขำๆครับเพราะว่
0: า
1: พวกเราว่าขำกันใหญ่เลยนะว่าเออนะบางคนที่เขามีโชคเขาก็มีจริงๆนะคะแล้วก็อย่างเราเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็เฉยๆหรือนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกประมาณอย่างนั้นเนาะดิฉันว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะ
0: มันนอกเหนือความคาดหมายเกินคำบรรยาย more than I can say
1: more than I can say เอาล่ะ

0: งานเพลงของเรียลสเตเยอร์ที่เราคุ้นเคยกับ More Than I Can Say นะครับเพลงนี้ก็ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง
1: สมัยก่อนมันฮิตจริงๆนะใครก็ต้องร้อง
0: ใช่เป็นเพลงที่ทำนองก็ดีแล้วก็ดนตรีก็มันโมเดิร์นในยุคนั้นการเล่นกีตาร์อะไรเนี่ย
1: วิธีร้องก็ยากเนาะ
0: ใช่ใช่
1: โอ้โหอะไรของเขาเนี่ย
0: ใช่ เขาจะเป็นนักร้องผู้ชายที่เสียงสูงๆมากๆเลย
1: ค่ะ
0: ผู้ชายที่เสียงสูงๆเนี่ยเวลาร้องเราจะร้องตามเขายากไงก็จะมีเรนของเขาไปร้องเท่ากับเรนของเล่นผู้หญิงที่ร้องเสียงธรรมดาได้เลย
1: ใช่
0: คือร้องเพลงคีย์ของผู้หญิงได้เลย
1: ใช่บางทีเนี่ยเราจะร้องเพลงสากลใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วพอเปิดของผู้ชายเราก็ร้องสบายเลยใช่เขาเสียงสูงกว่าเราเยอะเหมือนกัน
0: ธรรมดาจะบวกเนี่ยผู้ชายถ้าผู้หญิงจะร้องเนี่ยก็บวกขึ้นไปประมาณบวก4บวก5เลยแต่ถ้าผู้หญิงผู้ชายที่ร้องเสียงสูงอย่างเงี้ยบวกสัก1ก็พอแล้ว คือร้องอยู่ในเรนของผู้หญิงพอดี
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้ผมกำลังพูดถึงการไปบวกรบในเครื่องคาราโอเกะที่เวลาเราไปร้องเพลงกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำให้เราสามารถลดคีย์ได
1: ้
0: ซึ่งไม่ต้องไปตะเกียกตะกายร้องให้เท่าแผ่นนะไม่งั้นก็ไม่สามารถร้องเพลงนั้นได้
1: อ่ะใช่เสียงคนเราไม่เท่ากันค่ะ
0: ครับ
1: ระดับเสียง
0: ใช่
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบมันขึ้นมาแล้วเพลงมันขึ้นโอ้เสียงสูงจังเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปตีอกชกหัวว่าตาแล้วเสียงฉันไม่ได้เรื่องบางคนจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียงไม่ดีพอจึงร้องเพลงนี้ไม่ได้
0: ก็เลยไม่
1: คือความจริงมันไม่ใช
0: ่
1: มันแค่ลดระดับเสียงทั้งหมดลงมานิดนึงคุณก็จะร้องได้แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เทคนิคอย่างนี้สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ถ้าคุณไม่รู้เลยนะสำหรับการร้องเพลงของกลุ่มผู้ใหญ่ที
1: ่
0: เรียนร้องเพลงนะครับคุณตุ้มปุษชาเปิดคอร์สเรียกว่าร้องเพลงผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้คอร์สกำลังเข้มข้นเลยตอนนี้สนุกสนานกันมาก
1: เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วไงคะ
0: เพื่อใครจะไป
1: หลายคนก็กำลังสะสมเพลง
0: เพื่อไปโชว์
1: เพื่อไปร้องไปโชว์ตามงานหรือไม่ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อน
0: ๆ
1: นี่จะร้องเพลงอะไรดีคะจะแต่งตัวอะไรดีคะคือดิฉันก็คือจริงสอนร้องเพลงนะแต่ว่าก็จะบอกเป็นที่ปรึกษาครอบคลุมไปซะทั้งหมดนะคะบางทีนึกไม่ออกว่าควรจะต้องอะไรดิฉันเหมาะกับอะไรหรือจะทำยังเป็นมีมุกอะไรดี
0: อยู่บนเวที
1: ใช่ใช
0: ่พูดอะไร
1: จะพูดอะไรดี มันหลายอย่างต้องสอนครอบคลุมทั้งหมดให้คุณสามารถที่จะขึ้นไปบนเวทีแสดงได้
0: ไม่ใช่แค่ยืนร้องอย่างเดียว
1: ไม่
0: นะ ก็ดีสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเตรียมคลาสใหม่ที่จะเปิดเพิ่มขึ้นมาก็คือมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแต่ว่าตอนนี้ผมเวทติ้งลิสต์เอาไว้อยู่นิดนึงแล้วก็ยังพร้อมพอดีมีคลาสอยู่คลาสหนึ่งลูกค้าเนี่ยหรือว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยจะไปต่างประเทศกันก็เลยมีเวลาเหลืออยู่ช่วง
1: ขยับขยับ
0: ขยับได้สนใจลองติดต่อ
1: ก
0: ็
1: มาสนุกกัน
0: มาสนุกร้องเพลงด้วยกันมันไม่ใช่เรียนร้องเพลงที่เป็นวิชาการเรื่องราวแล้วเครียดนะ
1: อ
0: ันนี้มันมาปลดปล่อยแล้วก็มาสนุกกัน
1: คืออธิบายนิดนึงบางทีเนี่ยประโยชน์ของมันคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากๆเลย
0: ครับ
1: ค่ะนะคะคือพอเราอายุมากขึ้นน่ะเส้นเสียงมันจะหย่อนยานค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่ออกกำลังมันน่ะ
0: ครับ
1: นะมันก็จะไปเรื่อยๆบางทีก็เสียงแหบไปเลย
0: นะไม่รู้วิธี
1: ไม่รู้วิธีแล้วก็พอไม่ได้ทำอะค่ะมันก็จะไปเรื่อยๆ
0: หรือร้องเพลงผิดวิธี
1: การที่เราร้องเพลงเนี่ยมันจะยื้อยุดฉุดกระชากมันไว
0: ้
1: แล้วก็ทำให้เรามีความสุขด้วยแล้วก็ส่งผลไปถึงสมองด้วย
0: ครับ
1: ค่ะนะคะก็อยากจะบอกอย่างเช่นเราไปดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมอัศนีเนี่ยพี่ป้อมร้องเนี่ยนะ3ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่
1: คือมีพี่โต๊ะสลับ แต่ก็ได้สลับไม่กี่เพลงนะนอกนั้นก็พี่ป้อมแล้วคุณก็รู้ดีอยู่ว่าเพลงของอัศนีเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้เสียงสูงๆทั้งนั้น
1: เสียงสูงทั้งนั้นตื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวก็ขึ้นเย้เย้ตลอดเลยค่ะเสียงไม่ตกเลยคุณรู้ไหมจนเพลงสุดท้ายเสียงแกไม่ตกจริง
0: ๆ
1: เนี่ยก็เลยบอกว่าก็เป็นเพราะว่าร้องบ่อย
0: ๆ
1: เป็นเพราะว่าออกกำลังเสียงอยู่บ่อย
0: ๆมีเทคนิค
1: ใช่นะคะแล้วมันก็จะทำให้เรามีความสดชื่นรื่นรม
0: ลองดูลองดูนะใครสนใจก็ลองสอบถามมาทาง LINE Music Guru นะ MUSICGURU Music Guru ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันแล้วผมส่งรายละเอียดให้ดูแล้วทดลองมาดูก็ได้คุณจะพบว่าสิ่งที่เรามาเจอไม่ใช่การที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนอายุขนาดนี้แล้วจะไปเรียนอะไรไม่ใช่คนละเรื่องเลยมันต้องมาดูก่อนเพราะว่าจะเห็นว่ากลุ่มนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันโอ้โหมันลูกนี้มาเรียนตั้งนานแล้วเลย
1: ใช่ก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็ เป็นแล้วเป็นเลย
0: ใช่
1: นะคะก็เป็นเพื่อนกันไปอ่ะดิฉันว่าในยุคนี้ในช่วงเวลาของเราเท่านี้เนี่ย
0: คุณจะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะ
1: หาเพื่อนบางทียากเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าทุกคนก็กระจายไปทำโน่นทำนี่แล้วก็โอกาสที่จะได้เจอกันมันก็ลำบากดังนั้นการที่เรามีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็พูดคุยในเรื่องเดียวกันสนุกสนานไปพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำค่ะต้องมีแล้วนะคะ
0: ลองดูนะครับลองสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราบอกอีกครั้งหนึ่งคือทาง LINE Music Guru นะฮะ MUSICGURU ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งข้อความหรือส่งรูปภาพของการบรรยากาศการเรียนมาให้ชมกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราขอเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมา Music Guru วันนี้มีเพลงเพราะๆให้คุณฟังกับเราสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
2: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
3: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
2: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู
3: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว

0: อัลบั้มชุดนี้โปรดิวซ์โดยคลีฟเดวิดซึ่งเป็นคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานแต่ว่าในวงการศิลปินก็ยอมรับก็ว่าเขาเลือกศิลปินแต่ละคนแจ้งเกิดเพราะเคยทำตอนที่ยุคของเขามาทีนึงแล้วแล้วก็เล่าเรื่องราวของเขาที่เขาจับศิลปินแต่ละคนโอ้โหมันคือเป็นคนที่แบบว่าหูทองอ่ะฟ
1: ัง
0: แล้วคนนี้ฟังแล้วคนนี้มันต้องดังอะไรเงี้ย
1: ต้องดังต้องใช
0: ่ใช่
1: แล้วก็ผลักดันจนดังจริงๆ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราต้องหาคนแบบนี้เอาไว้ข้างๆตัวด้วยเพราะเขาฟังเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เรื่องดนตรีเลยนะแต่เขาฟังปุ๊บเขาบอกว่าเพลงเนี่ยต้องดังเออแล้วมันก็บางทีก็เหมือนแทงลอตเตอรี่อ่ะแทายถูก
1: แต่คนที่สำหรับเรื่องการตลาดเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้แต่ถ้าเผื่อเขาฟังแล้วเขาชอบ
0: มัน
1: ก็เหมือนผู้ฟังอะค่ะ
0: เขาเป็นตัวแทนของผู้ฟัง
1: ใช่ฟังแล้วเออมันโดนใจมันเตะหูจังเลยฟังแล้วทำไมชอบมันติดปากฉัน
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องน่าจะดังก
0: ็
1: ต้องน่าลุ้นกันถูกไหม
0: เพราะบางทีอย่าไปซีซัวฟังไกลเนี่ยก็หลายคนก็มีหลายไอเดียม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้แตกไอเดียมันแตกไปว่าเอ๊ะจะเอาเพลงไหนโปรโมทดีแต่บางคนที่เขาแม่นมากนะเป๊ะเลยคือดึงเพลงเนี้ยแล้วไม่ยอมเอายังไงต้องเอาเพลงเนี้ยหลายคนที่เราฟังเพลงแบบนี้มาก็ตัวพี่ป้อมอัศนีเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหูทองด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะเพราะเราดูจากคอนเสิร์ตเขาเนี่ย3ชั่วโมงคือเพลงของเขาอะร้องตามได้ทั้ง3ชั่วโมงอะอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรนะ
1: ใช่นะเพลงเยอะมากเลย
0: เยอะมากแล้วทุกคน
1: อัลบั้ม
0: แล้วทุกคน
1: ก็ร้องตาม
0: ได
1: ้เออ
0: เข้าไปเจอหน้าพี่ป้อมที่หลังเวทีอ้าวแล้วก็คุยนะเขาบอกอ้าวพี่เดี๋ยวพี่จะต้องประชุมเดี๋ยวพี่ต้องประชุมนักดนตรีมั้ยเหรอเพราะเดี๋ยวจะเล่นแล้วผมก็เกรงใจไง
1: ค่ะ
0: โอ้โหอัศนียืนคุยซะนานเลย
1: คือเราก็อาศัยความสนิทสนมมันเนาะนะคะก็ขอเข้าไปเจอศิลปินหน่อยเพราะว่าไหนๆเราก็มาแล้วแล้วโอกาสที่จะได้เจอกันก็ไม่ได้บ่อยนักนะคะก็โอเคแค่ say hello มาให้กำลังใจพี
0: ่
1: น้องมาดูนะอะไรทำนองน
0: ั้
1: น
0: แค่จะอยู่สักแป๊บเดียวอะ
1: ใช่
0: แค่มาบอกว่ามาเพราะว่าบางครั้งก็เราเจอกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานซะส่วนมากที่ไม่ได้มามีโอกาสมานั่งชมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณตุ้มเนี่ยคนจะมาเจอคุณตุ้มก็ในสมัยก่อนก็จะเป็นมาออกรายการอ่ะม
1: ัน
0: ก็จะไปโฟกัสแต่เรื่องที่จะต้องทำงานไม่มีเวลาเม้ามอยมานั่งคุยเรื่อง
1: ก็เป็นอย่างนั้นการไปดูคอนเสิร์ตสำหรับดิฉันนี่น้อยมากนะ
0: โอ้โหครับ
1: ค่ะ
0: คือคุณตุ้มเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ก็คืออยู่หลังเวที
0: มองจากข้างบนลงมาข้างล่าง
1: ใช่
0: ไม่ใช่มองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน
1: ใช่ ก็ขนาดก็เจอแบ็กสเตจน้องคนนึงก็บอกว่าเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยเพราะมันก็คุ้นว่าเราจะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ย
0: ใช่
1: นะถ้าจะให้ผมไปยืนดูข้างหน้าผมก็ไม่ค่อยคุ้นต้องดูจากตรงเนี้ยได้ดูพี่วิ่งไปได้ดูเบื้องหลังอะไรไปด้วยนะคะอันนี้ก็คนทำงานดนตรีก็จะเป็นแบบนี
0: ้ก็มีภูมิกับเวทีคนนึงวิ่งมาเจอหน้าพี่ตุ้มร้องหนูเคยทำงานกับพี
1: ่
0: แต่สมัยไหนนะโอ้โห
1: พวกเราก็แวะเวียนไปมากันแบบนี้แหละเพราะมันเหมือนกับเริ่มต้นแล้วเราก็เจอกันนะคะแล้วก็จะหมุนออกไปเพื่อจะทำโน่นทำนี่วันนึงมันก็เจอกันอยู่ดีเพราะว่ามันก็อยู่ในแวดวงดนตรีอย่างนี้เรื่องราวของดนตรีหรือโทรทัศน
0: ์
1: มันก็จะวนเวียนแบบนี้แหละ
0: ใช่พี่ป้อมเจอหน้าผมถามอ้าวออสยังเล่นการเมืองอีกไหมเนี่ยบอกหยุดแล้วพี
1: ่
0: พี่ป้อมบอกเออดีนะไม่ใช่ทางเราอะอย่าเพิ่งเล่นเลยกัน
1: พี่ป้อมถามตุ้มยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าร้องสิพี่ร้องทุกวันมาสอนตลอดค่ะ
0: ก็ไม่ได้เห็นไงไม่ได้ออกเทป
1: ไม่ค่อยได้เห็นใช่นะคะ
0: แต่ว่าเราสอนร้องเพลงอยู่เบื้องหลังไง
1: ใช่แล้วเราก็ยังมีเวลาที่จะได้คุยกับว่านี่พี่เคยเล่นแบ็กอัพให้ตุ้มไหมเนาะคืออาจถึงว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อย้อนไปเกือบ40ปีอะค่ะนะคะที่เพื่อเราทุกคนกันยังอยู่กันแถวมนเทียนทอง
0: ใช
1: ่พี่ป้อมก็เล่นอยู่ที่พี่ป้อมพี่โตเล่นอยู่ที่มนเทียนทองด้วย
0: เป็นห้องฟังเพลง
1: ใช่แล้วดิฉันก็ ไปร้องที่นั่นด
2: ้
1: วยไปโชว์นะคะก็มีโอกาสให้อีซื่นนั่นแหละเล่นให
2: ้เล่นแบ็คให้
1: เล่นแบ็คให้นะคะดังนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะก็ต้องถามไทยกันประมาณอย่างนั้น
2: เหตุการณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันปีประมาณ2526นะฮะ
1: ของดิฉันเยอะ23ที่คุยกันเนี่ย23 24
2: ถอยไปไกลมาก
1: ถอยไปไกลทีเดียวประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้พอถอยไปไกลขนาดนั้นก็ต้องมารื้อฟื้นความหลังกันนิดเอ๊ะมันยังไงกันเนาะนะคะก็ถือเป็นการทักทายกันค่ะ
2: ส่วนโต๊ะก็โอ้ไม่ได้เจอกันนาน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าตั้งแต่เราเล่นดนตรีด้วยกันสลับกันที่มณฑลเทียนทองแล้วก็เรียนหนังสืออยู่เนี่ยเรียนดนตรีด้วยกันที่สัสริยะนะครับก็นั่งเรียนด้วยกันกับคุณนิ่มสีฟ้าด้วย3คนเนี่ยก็มันสนิทกันเราก็เลยมันพอไม่ได้เจอกันนานก็อย่างว่าแหละมันดีใจอ่ะได้อยากพูดคุยกันแต่บอกเฮ้ยไปเถอะเดี๋ยวต้องประชุมวง
1: ใช่ๆเพราะว่าการที่เราเข้าไปเจอศิลปินข้างหลังนี่ก็ต้องเกรงใจเขามากๆเพราะว่าทุกคนต้องทำสมาธิค่ะค่ะเขาไม่อยากเพื่อจะมาคุยอะไรกันมากมายเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมีเพลงต้องเยอะมากที่เขาต้องท่องอยู่
2: เขาต้องมีสมาธิก่อนเล่นไง
1: ใช่ตรงนี้มันจะต้องรีบยังไงเขาต้องมีสมาธิมากๆเลยนั้นเราก็เข้าไปแป๊บเดียว
2: แป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระทึกกันนิดนึง
1: ใช่ค่ะก็เล่าสู่กันฟังค่ะว่าทั้งสองท่านยังเป็นศิลปินที่น่ารัก
2: ใช่
1: ค่ะ
2: คุยแต่เรื่องเก่าๆยังจำได้ไหมจำเรื่องนี้เรื่องเหมือนกับเรากำลังจะถามคุณผู้ฟังว่า Do you remember

0: ได้ไหม Do you remember เพลงนี้งานเพลงของ Phil Collins นะครับอัลบั้มเดียวที่ออกมาจากวง Genesis แล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวนี่แหละครับก็คือเป็นคนที่เคยตีกลองอยู่ในวงดนตรีที่เขาเรียกว่า Progressive Rock วงหนึ่งที่ชื่อ Genesis แต่ว่าวันหนึ่งนักร้องนำของวงออกไปวงดนตรีก็วุ่นเลยเพราะว่าหานักร้องนำกันไม่ได้ออดิชั่นใหม
1: ่
0: ก็หาคนโน้นคนนี้หาไม่ได
1: ้
0: ก็เลยแต่ว่าฟิลคอลลินส์เคยร้องเพลงอยู่ในอัลบั้มบ้างแล้วในที่สุดวงก็ตัดสินใจบอกว่าเธอออกมาร้องเพลงข้างหน้าละกันก็เลยกลายมาเป็นออกมาแบบนี้แหละแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับ
1: บางทีโอกาสเนี่ยมันจะมาแวบหนึ่งนะ
0: อยู่ที่ตัดสินใจแล้วมันจะฉวยเอาไว้ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้องว่าคุณจะเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาในโอกาสนั้นนะคะแต่ว่าคุณต้องมีความพร้อมเพียงพอไฟมันถึงส่องมาที่คุณแต่เพราะว่าถ้าเผื่อไฟมันส่องมาแล้วปรากฏว่าคุณไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไฟเขาก็จะไปเพราะเขาให้โอกาสคุณในการที่เขากำลังพยายามจะเลือก
0: ก็นี่ที่เขาบอกว่าสวรรค์ให้ทางมาไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งสวรรค์จะให้ทางเลือกคือทางแยกซ้ายกับแยกขวาแล้วคุณจะเดินทางไหนถ้าคุณเลือกทางถูกเนี่ยคุณก็จะได้ไปต่อที่เขาบอกได้ไปต่อ
1: หรือเปล่า
0: ถ้าคุณเลือกผิดมันก็จะไปเจอทางตัน
1: ใช่แต่คนเราทุกคนมีทางไปอยู่แล้วค
0: ่
1: ะนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไปแบบตรงๆเป็นทางลัดแป๊บเดียวถึงหรือว่าพอไปแล้วเอ๊ะมันอ้อมไปอ้อมมาจนท้ายที่สุดมันก็ถึงละตนานแล้วเกิน
0: ก็นี่ไงเขาถึงบอกว่ามันมีทางลัดที่ไปตรงเนี้ยถ้าคุณเลือกทางถูกมันจะพรวดไปเลยไปถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยวผิดก็จะไปคดเคี้ยวกว่าจะไปถึง
1: ก็ไปจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเนาะเราก็จะได้ไปเจอถ้าเผื่อขับรถแล้วผิดทางเราก็จะไปเจอบรรยากาศ
0: อีกแบบ
1: ไปเจอภาพวิวอะไรต่างๆที่แบบเราอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่ามันดีแฮะ
0: ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในบางครั้งก็ไม่ต้องไปน้อยใจทุกคนก็สามารถจะมีเส้นทางเลือกเหมือนกับเรียกว่าทางที่เป็นทางแยกทุกครั้ง
1: มันอาจจะเป็นทางใหม่ของชีวิตที่ดีก็ได้นะ
0: บางทีทางที่ไปที่เลือกแล้วคิดว่าถ้าไปทางนั้นจะร่วงแต่มาทางนี้กลับดีกว่า
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแหละคือการใช้ชีวิตเพราะนั้นก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องไปตกใจถ้าเราจะไปแล้วไม่รุ่งเรืองเท่าเพื่อนแต่ว่าในการใช้ชีวิตมันมีความสุขอ่ะ
1: นะ
0: อันนั้นก็คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะเลือกที่จะเป็นตัวเองไม่ต้องเหมือนคนอื่นนะครับ

0: นี่คืองานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า Air Supply นะครับ Air Supply เข้ามาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราหลายครั้งมากๆเลยทุกครั้งที่เข้ามาบัตรโซเอาหมดเลยทุกครั้งเพราะเพลงเขาฟังเพราะแล้วก็ฟังสบายเหมือนกับว่าร้องได้ทั้งคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์อะอารมณ์เดียวกันเพลงเพราะๆแบบเนี้ยนะฮะคือหลายๆศิลปินที่มีเพลงฮิตเยอะๆแล้วเลือกเพลงคอมไพเลชันดีๆเนี่ยแม่คอนเสิร์ตมันดูแล้วมันลื่นไหลมากเลยคนดูก็มีอารมณ์ร่วมด้วยเพราะว่าได้ร้องตาม
1: ค่ะ
0: เอ้นั่นคือศิลปินที่ชื่อว่า Air Supply มีเสียงร้องสูงๆเหมือนกับวงดนตรีที่ยุค70ทั่วไปนักร้องนำจะเสียงสูงและแหลมคือไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้
1: ทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะ
0: แต่ว่ามันเป็นเพลงพ็อปที่อยู่ในสไตล์นั้นนะคุณตุ้ม
1: ทำให้นึกถึงเหมือนประมาณเสียงพี่แจ้เสียงแหลมสูง
0: นุ่ม
1: ๆทำนองนั้น
0: แต่ว่าคุณแจ้เขาก็ร้องเพลงได้หลากหลายแนวที่เราคิดว่าเวลาเขาร้องกับกีตาร์โปร่งนะมันเพราะไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่ร้องเพลงดีแล้วก็มีความสามารถแต่อย่าไปน้อยใจนะครับคนที่ร้องเพลงแล้วเสียงไม่สูงหรือว่าตัวเองจะเสียงพร่าๆหน่อย
1: มันแล้วแต่ค่ะจริงๆ
0: ไม่จำเป็น
1: อันนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้แต่คนตัวเราเองเราเป็นยังไงก็สามารถทำให้ร้องเพลงเพราะได
0: ้
1: เพราะเราก็จะพบว่าก็มีนักร้องหลายๆคน
0: ครับ
1: ที่เสียงแผลบนะหรือบางทีก็เสียงต่ำๆมากๆมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอีกแบบนึงนะ
0: ต้องรู้จักหาตัวเองให้เจอ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างศิลปินคนนี้นะครับรอสจูดแอบเสน่ห์เลยคนนี้แต่ร้องเพราะเหลือเกิน

0: เดี๋ยวจบเพลงนี้คงต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูวันนี้อยู่กับคุณจนถึง5โมงเย็นเลยครับกับเพลงรักหวานๆเพราะๆนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นกันต่อไปเลยทีเดียวนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้นหมื่นนึงดีกว่าน
1: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
0: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไมล์จริงอยู
1: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To Mile จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไมล์จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To Mile เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
4: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
5: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
4: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
7: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
8: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของศิลปินที่ชื่อว่า Billy Joel นะครับเพลงที่ชื่อว่า My Life เป็นมือเปียโนจากนิวยอร์กที่มาทำงานดนตรีแล้วก็มีความโดดเด่นในตัวของเขาเอง Billy Joel เนี่ยคุณตุ้มครับเขาก็มีความโดดเด่นจนตอนสุดท้ายเนี่ยมือเปียโนที่แบบดังๆเนี่ยก็ต้องมาประกบกันอย่างนี้เลยอย่างยุคนั้นน่ะบิลลี่โจก็จะเล่นเป็นโนชัดเจนเขาก็ประกบชนกับเอลตันจอห์นเลยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คนละสองเซอร์ก็เล่นเปียโนเก่งมาก
0: ใช่แล้วตอนนั้นตอนหนุ่มๆก็โอ้โหเปรี้ยวมากเลยนะฮะเป็นคนละซีกโลกกันก็คือคนหนึ่งอยู่นิวยอร์กคนหนึ่งอยู่ลอนดอนก็ว่าศิลปินสองคนแข่งกันไปแข่งกันมาพอตอนอายุเยอะออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกัน
1: ก็สนุกดี
0: สนุกมากเลยที่ผมชอบมากคือเขาครีเอทตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นโนเนี่ยแล้วสองคนจะเล่นกันยังไง
1: ค่ะ
0: เขาสร้างเป็นโนขึ้นมานะฮะเป็นโนสองด้านนะฮะเป็นแบบแกรนเป็นโนหันหน้าชนกัน
1: ค่ะ
0: เอลตันจอห์นเล่นอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็บิลลี่โจเล่นอยู่อีกข้างหนึ่งก็แบบตามองตากันแล้วก็เล่นกันมันสนุกดีเหมือนพวกแจมกีตาร์นะ
1: ค่ะ
0: มันคือฝรั่งเวลาเขาคิดเนี่ยก็คิดแบบหลุดโลกไปเลยคือหาเป็นโน้ตที่แบบสร้างพิเศษเลย
1: สร้างได้มันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อสร้างมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีที่เก็บเพราะว่าจะต้องเป็นโน้ตจะค่อนข้างใหญ่ยาวมากท
0: ี
1: เด
0: ีย
1: ว
0: ใช่แต่ของฝรั่งเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ารถพวกคอนวงคอนวอยก็ยังน
1: ะ
0: เต็มถนนไปได้สามารถที่จะขนเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำอะไรได้ยิ่งเป็นของศิลปินด้วยโห้ยมันเดี๋ยวอนาคตมันจะ
1: มีประวัติไง
0: เ
1: ปียโนตัวนี้ก็มีประวัติมานาน
0: ใช่
1: นะเมื่อเล่นเสร็จก็น่าจะเซ็นชื่อเอาไว้เนาะ
0: แน่นอนมันมีสตอรี่มันเลยทำให้เดี๋ยวต่อไปมูลค่ามันจะยิ่งสูงตอนที่เอลตันจอห์นแต่งเพลงในยุคโน้นนะครับส่วนมากเขาก็จะแต่งเพลงจากคู่หูเขาที่เขียนเป็นเหมือนกรอนมาเป็นเนื้อเพลงวางไว้ให้นะคราวนี้สิ่งที่เอลตันจอห์นใส่เนื้อลงไปบางครั้งมันก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆที่เอามาใส่ทำนองไปอย่างเพลงที่ชื่อ Your Song อ่ะคุณตุ้มมันเป็นเรื่องราวในเพลงมันเล็กๆเล็กๆเหมือนกับเพลงนี้เป็นของเธอผู้เดียวนะ อารมณ์เนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ๆ
0: แล้วก็มันก็เลยมันก็มีแบบว่าเรื่องแบบตัวเองขึ้นไปพูดถึงความฝันของตัวเองนั่งเล่นเอาขาเขี่ยมอสที่อยู่บนหลังคงหลังคาอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เขาเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกไงแต่พอคนเอาไปคัฟเวอร์เขาไปทำซะใหญ่เลยผมก็เลยอุ้ยไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เลยเป็นเวอร์ชันที่ไปประชันกับนักร้องโอเปร่าอะไรแบบ
1: อ๋อเหรอคะแต่ Your Song เป็นเพลงที่น่ารักมาก
0: น่ารักมากๆเลยนะแล้วก็เลยวันนี้อยากจะเอามาเผื่อแผ่กันฟังแบบเอลตันจอห์นร้องด้วยนะแล้วก็มีคนที่มาคัฟเวอร์ร้องไปด้วยกันแล้วก็ทำซะใหญ่เลยผมแบบเฮ้ยเพลงมันทำได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้จะอธิบายไงต้องไปฟังแล้วล่ะนะลองฟังดูเพลงนี้ Your Songs นะครับ

0: โอ้โหเสียง
1: ใครเอ่ย
0: อเลสซานโดรซอฟฟิน่าเป็นนักร้องที่เป็นโอเปร่าในชาวอิตาเลียน
1: เ
0: ขาเป็นนักร้องแบบสไตล์ป๊อปเทเนอร์ของอิตาลีถือว่าร้องแบบนะแล้วเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเนี้ยยัวซองเนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมูแรงรูชในตอนที่เราเคยดูที่มีนิโคลคิดแมนเล่นนั่นแหละแต่อยู่ในภาพยนตร์
1: อยู่ในภาพยนตร์
0: ใช่
1: ค่ะพอมารวมกับท่านเซอร์เอลตันจอห์นก็ฟังแปลกไปเลยนะเพลง
0: ดีมากเลย คือโอ้โหแล้วตอนหลังๆพอเอานักร้องมาร้องคอรัสกันโอ้โหเพลงใหญ่มากเลย
1: นี่มันเขาไปร้องสดที่ไหนกันหรือ
0: ใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตฮะคือเป็นคอนเสิร์ตที่ใช่เขาบันทึกเพลงนี้เพื่อจะเป็นโครงการการกุศลช่วยเหลือเด็กในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Only You
1: ดิฉันว่าถ้าเผื่อว่าใครได้ไปนั่งดูการแสดงในวันนั้นมันคงจะแบบอึกใจมาก
0: ใช
1: ่เรียกว่ามีเอลตันจอห์นเล่นแล้วก็ยังมีนักร้องโอเปร่าชื่อดังคนนี้แล้วยังมีคอรัสอีกเนี่ยเขาวงดนตรีข้างหลังต้องแบบจัดถึงร้อยกันไหมอะประมาณอย่างนั้นน่ะก็คงจะใหญ่มากเลยทีเดียว
0: การทำโอเปร่าเนี่ยมันจะต้องใช้นักดนตรีเปลืองมาก
1: ใช่ค่ะมันถึงจะได้ภาพใหญ่ไงคะ
0: แล้วก็จะมีอย่างเนี้ยสมมติว่าเฉพาะวงโอเปร่าที่เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสีเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะ
1: ค่ะ
0: 5-60 คนเข้าไปแล้วยังเจอคนที่มายืนร้องประสานเสียงอีกเป็นกลุ่มโอ้ยเรียกว่าเป
1: ็
0: นร
1: ้
0: อยงานใหญ่จริงๆ
1: งานใหญ่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่คุณตัวอเลสซานโดรซาฟิน่าเขาทำเนี่ยเขามีชื่อเสียงนะเพราะว่าเขาเคยไปแสดงนี่ด้วยเพลงเนี่ยครับMusic of the Night ของแอนดรูเซอร์แอนดรูลอยด์เวเบอร์แสดงถวายแด่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่สองในงานเป็นงาน Royal Variety Show ด้วยแต่ร้องโอเปร่าดีนะร้องอย่างนี้ไปร้องพวกมิวสิคัลจะโอ้ถูกทาง
1: มันฟังแล้วมันจะตุ้นตันขึ้นมาทันทีก็แปลกเนาะ
0: ครับ
1: เสียงของนักร้องโอเปร่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันฟังทีแล้วมันจะขนลุกทุกทีเลย
0: เออ
1: ไม่ว่ายิ่งถ้าผู้หญิงเสียงแหลมๆมาก็ยิ่งขนลุกหนักขึ้นไปอีก
0: แต่ผู้ชายเสียงแหลมก็มีนะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงแบบนี้มันรู้สึกมันใหญ่มันกว้างนะคะมันกินใจ
0: มันเป็นเสียงร้องที่เข้ากับแนวเพลงที่เป็นโอเปร่าได้คือนักดนตรีที่ใช้กัน 5-60 คนแล้วมีนักร้องอย่างนี้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาเอาอยู่อ่ะที่จะคุมวงในแบบนี้ได
1: ้เออใช่
0: ก็เป็นงานคัฟเวอร์อีกเพลงหนึ่งที่มีเจ้าของเพลงมาร้องด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนกับ BG เลย BG ก็ชอบนะใครเอาเพลงเข้าไปคัฟเวอร์เนี่ยเขาจะไปร้องด้วยเหมือนกับเป็นลายเซ็นเป็นเกียรติให
1: ้ค่ะ
0: แต่มีอยู่อัลบั้มหนึ่งมีตัวของ BG คือ Barry Gibb เนี่ยไปร้องเป็นงานคัฟเวอร์เหมือนกันแต่เป็นงานเพลงที่ทริบิวต์ให้เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์ไปร้องเป็น Bee Gees ไปร้องเพลงของ Beatles ก็ดีเหมือนกันนะคือโอกาสที่จะเห็น Bee Gees ไปร้องเพลงคนอื่นไม่ค่อยมีมีแต่คนอื่นมาร้องคัฟเวอร์ Bee Gees แต่งานนี้ Bee Gees ไปร้องคัฟเวอร์ The Beatles
1: ค่ะ
0: นะคุณตุ้มรู้ไหมเพลงอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เป็นเพลงที่คุณตุ้มชอบเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อะไรแล้วที่ฉันชอบเยอะ
0: เหรอของ Beatles ใช่ไหมฮะแต่มันผ่านอายุนั้นมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: When I'm 64
1: คุณตาล่ะ
0: คือมันจะเป็นเพลงในยุคพวกเราตอก่อนเนี่ยเราฟังเพลง When I'm 64แล้วเราก็เคยคิดนะว่าถ้าเราถึงอายุ64เนี่ยเราจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้มันชักเลยมาไกลจนจำเพลงนั้นไม่ได้มาฟังกันรื้อฟื้นดีกว่าเพลงนี้ร้องคัฟเวอร์เพลง Beatles โดยเซอร์แบร์ริกร้องคัฟเวอร์เซอร์พอลแมคคาร์ทนีย์โดยเซอร์แบร์รี่กิฟต้องเรียกให้เต็มยศเลย
1: เซอร์ทูเซอร์ค่ะ

0: เสียงร้องของเซอร์ทูเซอร
1: ์ดับเสียงเล็กน้อย
0: ตั้งใจนะคร
1: ับ น่ารัก
0: จริงๆวงดนตรี Beatles เนี่ยก็เป็นวงดนตรีขวัญใจของตัวของวง Bee Gees เหมือนกันนะพูดถึงในสมัยก่อนตอนที่ Bee Gees เริ่มมาในอังกฤษใหม่ๆครับก็มาเล่นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band
1: ค่ะ
0: พวกสมาคมพวกหัวใจขายขาดหัวใจเปล่าเปลี่ยวนั่นนะแต่ว่าก็คืออารมณ์นั้นแต่ว่าแล้ว Bee Gees ก็มาเล่นทั้งวงร่วมกับศิลปินรับเชิญตอนนั้นอีกคนหนึ่งที่มาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันหนุ่มหน้าหล่อมากผมสีทองชื่อว่าปีเตอร์แฟรมตันเล่นด้วยกันในยุคนั้นก็มาเล่นเพลงของ Beatles เนี่ยแหละเป็นภาพยนตร์ที่เป็นแนวโอเปร่าร็อกอ่ะสนุกสนุกแต่ว่าหนังก็ดูง่ายๆเป็นตลกตลกอ่ะไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆก็ตั้งใจไปฟังเพลงมากกว่านะฮะถ้าตอนนั้นคือ Beatles ดังไงแล้วก็เลยทำให้หลายๆคนก็อยากฟังเพลง Beatles ในสไตล์ที่เป็นภาพบ้างอ่ะก็เลยกลายเหมือนกับเป็นมิวสิกวิดีโอเลยนะในยุคนั้นแรกๆนะครับแต่ก็ทำให้ผมก็คิดถึงปีเตอร์แฟรมตันที่อยู่ในยุคเดียวกันในปีประมาณ1978อ่ะ2521โดยประมาณนั้นนะฮะเขาก็เริ่มที่สามารถที่จะเริ่มโด่งดังแล้วล่ะปีเตอร์แฟรมตันเองในยุคนั้นก็มาโด่งดังในอัลบั้มที่ชื่อว่า Frampton's Come Alive ก็บ้านเรามาโด่งดังเพลง Show Me The Way แล้วนั้นก็ดังจริงๆแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งซึ่งวันนี้อยากจะเปิดถึงเพราะผมไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้เลยอยู่ในอัลบั้มชุดเดียวกันกับ Frampton's Come Alive ที่เป็นแผ่นซีดีไม่ใช่แผ่นซีดีแผ่นเสียงแผ่นคู
1: ่
0: แผ่นคู่กันแล้วก็เปิดซองแผ่นเสียงมาเนี่ยนะคุณตุ้มเขาทำซองแผ่นเสียงดีมากเลยมันเป็นแผ่นคู่1กับ2ใช่ไหมพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นรูปกีตาร์มันเป็นรูปปีเตอร์แฟรมตันถือกีตาร์เต็มตัวเลยโอ้โหเท่มากเลยเปิดพับข้างในมันออกมา
1: ค่ะ
0: สวยมากแล้วก็เลยในยุคนั้นผมยังทันแผ่นเสียงเซตนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ก็เลยได้ฟังกับเพลงวันนี้เอามาฝากคุณกับเพลงที่ผมไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่อัลบั้มบันทึกการแสดงสดปีเตอร์แฟรมตันเพลงที่ชื่อว่า Baby I Love Your Way ครับ

นี่คืองานเพลงจากอัลบั้ม Frampton's Come Alive นะครับ Peter Frampton Baby I Love Your Wayเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูมีเพลงเพราะๆให้คุณฟังในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะครับพักสักครู่ครับ

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 ดีกว่าน
2: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
1: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู
2: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
3: มีครับประกันชั้น1 Tip Up To My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up To My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขเป็นตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: ปิดเบรกกันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Show Me The Way ครับเพลงนี้จากอัลบั้มที่ชื่อว่า Frampton Comes Alive นะครับเป็นเพลงที่ถือว่าคุณผู้ฟังในยุคที่โกสมัยก่อนนะฮะชอบกันมากเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ว่าผมไม่ได้คุยนะแต่บอกว่าเป็นเพลงที่ผมเล่นดีมากมากเลย
1: อันนะ
0: แล้วเหมือนมากสมัยก่อนต้องคืออย่างนี้นักดนตรียังวิ่งมาดูเลยว
1: ่
0: าโอ้โหวงนี้ทำไมเล่นเหมือนนักตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงนะแต่ว่าเล่นเหมือนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไอ้ซอนซาโลเนี่ยเล่นเหมือนแผ่นเป๊ะเลยอ่ะเพราะว่ามันใช้ท็อกบ็อกซ์อะแล้วคนอื่นเขาทำไม่ได้เพราะมันไม่มีท็อกบ็อกซ์แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อมาจากเป็นท็อกบ็อกซ์อินเดียแล้วมันไม่เคยเห็นในประเทศไทยมีเล่นอยู่ประมาณสักคนหรือ2คนในยุคโน้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แทบจะไม่มีคนเล่นในยุคที่ผมเพลงนี้เล่นใหม่ๆผมเล่นท็อกบ็อกซ์นะฮะคนจะไม่รู้จักว่าท็อกบ็อกซ์เล่นยังไงขนาดเพื่อนผมอะฮัสซันมานพุตานเนี่ยยังไม่ทันเลยยังเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีของเล่นคือมันจะเล่าให้ฟังว่าท็อกบ็อกซ์เนี่ยกับการใช้ที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงคนไม่เข้าใจนึกว่าเสียบกีตาร์แล้วก็เล่นกับท็อกบ็อกซ์ใส่เอฟเฟคแล้วก็เสียบเข้าตัวแอมป์ไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยผมพบว่าวิธีเล่นของมันก็คือว่าการที่เราเอาตัวกีตาร์เนี่ยนะครับไปเสียบที่กล่องท็อกบ็อกซ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟคกีตาร์ชนิดหนึ่งที่ทำออกมาให้เป็นทางออกของมันน่ะก็คือเป็นสายยางที่รดน้ำต้นไม
1: ้
0: แล้วก็เสียงกีตาร์จะมาออกตรงสายยางรดน้ำต้นไม้ที่เราเสียบเข้าไปกับไอ้กล่องนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องเอาสายยางเนี่ยนะครับเอามาดึงขึ้นมาพันกับสายไมค์ไอ้เสาไมโครโฟนเราเนี่ยแล้วก็ดึงไอ้ตัวสายยางรดน้ำต้นไม้แต่เราต้องใช้สายยางใสๆนะคุณอย่าไปใช้สายยางสีเขียวอะไรเงี้ยนะมันจะดูน่าเกลียดเป็นสายยางใสๆแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยนะเสียงมันจะออกมาอยู่ที่ปลายสายยางตรงที่เราดึงขึ้นมาตรงไมโครโฟนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยรับเสียงกีตาร์เป็นเหมือนเป็นเสียงร้องแหละจากนั้นให้เอาสายยางเนี่ยยัดเข้าไปในปาก คุณดูมันทรมานมาก
1: ใครมันคิดเนี่ย
0: ใครคิดก็ไม่รู้แล้วก็ใส่เข้าไปในปากเสียงกีตาร์จะเข้าไปอยู่ในปาก
1: ค่ะ
0: แล้วแต่พอเราก็ทำปากเราก็ขยับปากตามที่เรากัดสายยางว้าวว้าวว้าวว้าวมันจะออกตามที่ปากเรากัดเลยต้องฝึกใช่ตอนผมฝึกแรกๆเนี่ยจะต้องมีผ้าอยู่ผืนหนึ่งฮะเอาไว้ซับน้ำลายมันจะไหลย้อยตลอดเวลา
1: แต่แล้วทำไมมันถึงได้แบบ
0: มันยากมากนะคุณ
1: แล้วเวลาเล่นกีตาร์ไปรู้เป็นยังไงเล่นอยู่บนเวทีแล้วน้ำลายไหลย้อยออกมา
0: อันเนี้ยคือถ้าเล่นไม่เป็นน้ำลายมันจะไหลย้อยออกมาม
1: ันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะคุณนะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องถูกต้องต้องฝึกครับแล้วก็โอ้แล้วก็เราก็จะไปผ่านก่อนที่จะผ่านเข้ากีตาร์เราผ่านดิสทอร์ชันตัวนึงที่มันเป็นเสียงแตกครับ
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าไอ้เสียงแตกเนี่ยถ้าเราปรับให้มันแตกมากเนี่ยนะมันจะมาที่สายยางแล้วมันจะแตกมากเลยแล้วมันจะเวลาเรากัดฟันเนี่ยนะมันจะเข้าไปที่ฟัน
1: ค่ะ
0: แล้วเสียงแตกเนี่ยมันจะขึ้นสมองเวลาฟันเรากดอ่ะ เหมือนเวลาคุณปวดฟัน
1: อ
0: ่ะโอ้โหมันขึ้นสมองแบบจี๊ดเลยคุณต้องคายออกเลยอ่ะมันแรงมากมันแรงมาก
1: อ๋อมันแรงมากเดี๋ยวฉันก็เลยอยากจะถามยังมันโดนไฟดูดได้บ้างไหมนี
0: ่โอกาสมันคล้ายๆกันแต่มันเหมือนกับเวลาถอนฟันอ่ะมันมีประสาทฟันอยู่ที่มันขึ้นสมองโอ้โหแล้วก็น้ำลายไหลยืด
1: น้ำลายไหลยืดโดนช็อตสมองอีกต่างหากนี่มันเล่นกีตาร์หรือมันทำอะไรกันแน่คะคุณโอ้ตายแล้วมีหน้าสิมันถึงไม่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยไอ้สายตัวนี้เนี่ยนะคะเขาใช้ไปสำหรับ
0: ไปรดน้ำต้นไม้ดูดเสมหะ
1: เอาไปดูดไข่มุกเวลากินชาแทนแล้ว
0: ใช่ใช่แบบนั้นแหละมันยากมากเลยโอ้โหมันแล้วมันก็ไม่รู้จะไปซื้อจากไหนเพราะต้องสั่งมาจากต่างประเทศโอ้กว่าจะเล่นได้นะคุณเอ้ยต้องหมดผ้า
1: ดังนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามีเพลงรุ่นใหม่ที่จะใช้ท็อกบ็อกซ์แบบนี้นะคะยกเว้นซะแต่ว่ามีนักดนตรีคนไหนที่อยากจะเล่นอะไรที่มันย้อนยุคเขาถึงจะทำได้แต่ว่า บางทีมันก็ใช้เอฟเฟคที่มันง่ายกว่านี้กระมังดิฉันว่าสมัยนี้ใช่ไหมมันไม่ต้องอลังการขนาด นะ
0: อันนี้เล่าสู่กันฟัง
1: เล่าสู่กันฟัง
0: สำหรับใครที่เป็นมือกีตาร์แล้วไม่เคยเจอเอฟเฟกต์แบบนี
1: ้ดิฉันว่าสมัยก่อนนี่ก็ขำๆนะคุณรู้เล่าแบบนี้ก็ขำแล้วดิฉันก็ยังจำได้ว่าตอนที่ The Impossible อ่ะเวลาจะฟังเสียงประสานก็ต้องเอาสายยาง
0: เนี่ย
1: สายยาง
0: ต่อเข้าไปในห้อง
1: ต่อเข้าไปเดียว
0: ยาว
1: ๆคงลักษณะเดียวกัน
0: แล้วก็ใส่เข้าไปที่หู
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้ได้ยินเพราะว่าตะโกนร้องบอกกันไม่ได้
1: ใช่ก็ถ้าจะใช้เป็นแบบไอ้สมัยที่เราเล่นกันนะไอ้ที่เป็นอะไรนะเป็นแก้ว2ใบอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อ
0: ถ้วยไอติม
1: ถ้วยไอติมอ
0: ่
1: ะแล้วก็ต่อ
0: ด้วยได
1: ้ได
0: ้แล้วก็ผูก
1: จริงๆมันก็คงจะไปประมาณอย่างนั้นอารมณ์นั้น
0: แบบนี
1: ้แต่ว่าพอเข้าห้องอัดเนี่ยไอ้ได้มันก็จะโดนนะโดนบี้แบนไปด้วยประตูซะก่อนก
0: ็
1: เลยใช้วิธีนี้แทน
0: ได้มันต้องตึง
1: ใช่มันต้องตึงเท่านั้น
0: แล้วถ้าพอคุณได้หย่อนปุ๊บเสียงจะไม่มา
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือสายยางรดน้ำต้นไม้เนี่ยแหละคนคิดคือปาจีนทรงเผา
1: ค่ะขอบคุณมากๆคือต้องบอกเลยว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาอนาล็อกจริง
0: ๆ
1: อะไรก็แล้วแต่ที่มันคว้ามาได้เนี่ยนะก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลง
0: มันคิดหาวิธี
1: ทำโน่นทำนี่กันได้ตลอดเลยเนาะนี่คือคนยุคก่อนจริงๆซึ่งเด็กสมัยนี้จะไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นยุคดิจิตอลไปแล้ว
0: ผมมาเห็นอีกทีหนึ่งคือเป็นรุ่นที่พี่กิติคาไลโดสโคปเอามาเล่น
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็มาเจออีกทีก็คือโอมชาติกงสุวรรณเนี
1: ่
0: ยแต่โอมก็ไม่ได้เอามาเล่นไลฟ
1: ์ค่ะ
0: ครับก็คงเล่นอยู่ในห้องอัดเล่นสนุกๆของเข้าไป
1: ฮะ
0: แต่เคยเห็นว่ามีเท่าที่เคยเห็นนะครับนอกนั้นก็ไม่เคยละแล้วก็เวลาเล่นเพลงในยุคก่อนเนี่ยมันต้องเล่นเพลงที่มันฮิตมากๆแล้วเราก็ต้องเล่นให้เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนถึงจะแบบว่าโอ้นี่เล่นดีจังเลย
1: ถึงว่าสิที่กูรูชมตัวเองว่าผมเนี่ยเล่นดีที่สุดเล่นเหมือนที่สุดเนี่ยก็เพราะไม่มีใครเขาเล่นแล้วไงตัวเองเล่นอยู่คนเดียว
0: ไม่คนอื่นเขาก็ใช้แค่วาวอ่ะ
1: เขาก็ไม่เขาก็ไม่เอาอย่างคุณแล้วไง
0: เออมันทำไม่ได้
1: เขาบอกอเล็กซ์ทรมานกันขนาดนี้นะ
0: ปัญหาไม่ได้ด้วย
1: เข้าใจได้
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเพลงที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเล่นแต่ว่าบางเพลงคนเล่นกันเยอะแต่เล่นไม่เหมือนเราเลือกต้องเล่นให้เหมือ นเหมือนอีกเพลงหนึ่งที่วงผมก็เล่นเหมือนนะแต่ว่าเพราะผมใช้เขาเรียกว่าเดินเบส2ตัวนะฮะใช้คลาวินเนตนะที่เป็นซินธิไซเซอร์เนี่ยเสียงคลาวินเนตเล่นเบสไปด้วยแล้วก็อีกเหมือนเล่นเบสเท้าเป็นโนแล้วอีกคนนึงก็มือเบสก็เล่นไปด้วยเพลงนั้นน่ะก็คือเพลงที่ชื่อว่า How Sad ของวงเชอร์เบทนั่นแหละแล้ววงผมเล่นเหมือนมากเพราะมันใช้เบสแบบเนี้ยใช้คาวินเนตเล่นคู่กันไปเหมือนเบสเท้าเป็นโนมันจะมีเสียงทองทองทองทองมันจะไม่เหมือนเบสธรรมดาเบสธรรมดาไม่มีเสียงนี้ออกมา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ลองเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วจะรู้เลยว่าถึงถึงมันจะมีเสียงคาวินเนตอยู่เป็นแบบไหน
1: มหัศจรรย์เหลือเกินเพลงยุค70คุณเอ้ย
0: ลองฟังดูละกัน
1: ค่ะ

0: เนี่ยแหละครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับเสียงเบสทองน้องคือมันจะมีเบสอยู่2ตัวมือเบสเนี่ยแล้วเวลาเราเล่นเบสเนี่ยเล่นไว้ข้างซ้ายแล้วก็ตัวคลาวินเนตเนี่ยเล่นเหมือนตองตองตองตองกัดตองตองมันถึงจะเหมือนถ้าเล่นเบสตัวเดียวส่วนมากคนจะเล่นแค่เบสตัวเดียวมันไม่เหมือนหรอกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราต้องฟังให้ละเอียดแล้วก็จะค้นพบไอ้เสียงตองตองนี่มันมาจากไหนเราก็พยายามไปหามัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็พยายามเล่นให้มันคู่กันไปกับเบสเลยก็เท่ากับว่าเริ่มต้นตั้งแต่เบสเล่นยังไงไอ้ตัวนี้ก็เล่นไปเหมือนกันเลยเป็นดับเบิลเสียงไปผมว่าโปรดิวเซอร์เก่งแล้วตอนที่ผมเล่นเพลงนี้ตัวของผมส่งคลิปเพลงนี้เล่นไปให้วงเชอร์เบตดูด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คนแต่งเพลงคือมือเบสที่เป็นอยู่เป็นโทนี่มิเชลแล้วก็คุณการ์ดพอตเตอร์ที่เป็นมือคีย์บอร์ดแต่งเพลงนี้มีคนไทยคนหนึ่งครับเป็นแฟนรายการ Music Guru เขาเล่าบอกว่าเขาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเขารู้จักวงเชอร์เบตเขาปาร์ตี้กันที่บ้านบ่อย
1: ๆ
0: เขาเลยเอาคลิปนี้ให้ของผมอะที่เล่นสดกันอะตอนที่ Music Guru ทำ
1: คี
0: ย์วิวเชอร์เบตเราเล่นทั้งอัลบั้มเลยแล้วเขาได้ดูฮะเขาชอบมากเลยเขาบอกโอ้โหเล่นดีจังเล่นเหมือน
1: ชมตัวเองอีกแล้ว
0: เขาบอกเล่นเหมือนอันนี้
1: ขนาดว่าเชอร์เบตมาชมเลยเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าใครที่มาห้องอัดผมก็จะเห็นเลยว่าผมมีโปสเตอร์เชอร์เบตที่มีลายเซ็นครบคนโปสเตอร์ใหญ่มากเชอร์เบตตอนที่มาทัวร์นะเชอร์เบตเซ็นกันแล้วก็เขาเซ็นกันเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วโปสเตอร์มันใหญ่มากๆเลยอ่ะเขาบอกว่าขอได้ไห
1: ม
0: เขาบอกเขายังไม่เคยมีลายเซ็นวงเขาเองครบแบบนี้เลยผมบอกว่าไม่ได้อ่ะครับ
1: เป็นไวนิลขนาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ในสตูดิโอ
0: ในห้องอัดผมอ่ะ
1: ใครอยากจะเห็นก็แวะมาที่นี่ได้นะคะที่สตูดิโอของเรานี่เอง
0: จะมีลายเซ็นของวงเชอร์เบตครบ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเชอร์เบตก็บอกว่าเวลาผมเปิดเชอร์เบตที่ไรเนี่ย
1: มันต้องมาทั้งเซตไม่รู้ยังไงนะว่าเป็นอย่างนี้ทุกที
0: เขาชอบไงเพราะว่ามันเป็นวงที่โด่งดัง
1: มันโดนใจจริงๆเนาะ
0: นะแล้วเพลงที่คุณผู้ฟังชอบอีกเพลงหนึ่งรองจากเพลงแม็กซ์รองจากฮาวเซตก็จะเป็นแม็กซ์ซีนมาดอนน่าซึ่งเราก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการมิวสิกกูรูฟัง

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
4: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด 40ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @sign herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ

0: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
1: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่มที่ไหนเนี่ย
0: แหมที่รักก็น้องรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะใหม่จริงอยู
1: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะใหม่ได้มีด้วยหรอ
2: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะใหม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยไม่ใช่ไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
7: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
8: คิดถึงนะคะ
6: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
7: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
6: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: เปิดเบรกกันด้วยงานเพลงเก่าๆของวงดนตรี The Searcher ที่นำมาร้องใหม่โดยวงดนตรีที่ชื่อว่า Smokies นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เราคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เพราะว่าเราเติบโตมากับเพลงในยุค70ก็ได้ยิน Smokies มาเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วคุ้นเคยกับเสียงร้องของนักร้องนำของ Smokies นะครับ
1: คริ
0: สโนแมนที่ร้องเสียงแหบๆคล้ายๆ Rod Stewart เลยตอน Smokies ออกวงดนตรีออกอัลบั้มมาใหม่ๆคนนึกว่าเพลงของ Rod Stewart ไงก็เลยทำให้วงเขาติดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวตน
1: เขาเรียกว่าเกาะกระแสไหม
0: ไม่หรอกครับ
1: คุณเข้าใจผิดไปเองใช่ปะ
0: คุณเข้าใจผิดเหมือนวงดนตรีหลายวงเหมือนกันอย่างคณะอเมริกาตอนปล่อยเพลง A Horse With No Name มาคนก็นึกว่าเป็น Crosby, Stills and Nash
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอออกมาอ้าวกลายเป็นวงอเมริกาซะนี
1: ่เขาไม่ได้ตั้งใจคุณคิดไปเอง
0: ใช่คุณคิดไปเองไงคุณมโน
1: แล้วคุณจะไปโทษเขาได้ยังไง
0: ถูกต้องซึ่งเพลงในกระแสมันก็จะมีสไตล์แบบว่าในยุคนั้นถ้าเพลงอะไรฮิตมันก็จะออกในแนวอยู่ในเทรนด์นั่นแหละอย่างตอนนั้นมันเป็นยุคเพลงเต้นรำเพราะนั้นเพลงที่จะออกมามันต้องเต้นรำได้วงดนตรีหลายๆวงก็ต้องทำเพลงเต้นรำออกมาให้กับตลาดของในคลับที่มันต้องการวงดนตรีเล่นเพลงแบบนี้แม้กระทั่งวงดนตรีมัมมาเลดนะฮะที่เราเคยฟัง Reflection of My Life อ่ะที่ร้องเพลงแบบนั้นเขาก็ต้องมีเพลงเต้นรำออกมาด้วยแล้วก็มีเพลงเต้นรำเพลงหนึ่งที่มัมมาเลดทำออกมาแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นมัมมาเลดด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ติดตลาดเข้ามาเฉยๆเลยอย่างเพลงนี้ที่ชื่อว่า Falling Apart at the Seams กับเพลงของคณะมัมมาเลดครับ

0: พลงเต้นรำแบบนี้เวลาเล่นในไนท์คลับก็ต้องเล่นต่อกัน
1: จังหวะ
0: เป็นนอนสต็อปเลยก็เลยทำให้เพลงแบบนี้ออกมาในท้องตลาดแล้วก็ต้องต่อเนื่องกันได้แล้วเราก็ฟังเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยอีกเพลงนี้ Middle of the Road นะครับ

0: เมื่อเพลงแบบนี้มันเต้นสนุกตลาดก็ต้องมีเพลงแบบจังหวะสามชาติตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งออกมาเยอะไปหมดเลยวงดนตรี J Guys Band ก็มีอีกเพลงนึงที่ออกในแนวนี้เหมือนกันเลยที่ชื่อเพลงว่า Make Up Your Mind นะครับก็ออกในแนว
1: ต่อกันได้เลยนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่

0: พลงแบบนี้มันเต้นมันจริงๆนะครับเวลาอยู่ในฟลอร์แล้วมันก็เต้นกันทุกคนก็บอกว่าพี่ครับอย่าหยุดอย่าหยุด
1: แต่ถ้าสำหรับคนที่ร้องตามนะดิฉันว่านะคะก็จำเนื้อไม่ได้ก็ร้องช่วงท่อนประสาน
0: ได
1: ้
0: นะ
1: แล้วก็จำได้แค่เนี้ย
0: เนื้อมันไม่ต้องมีอะไรแค่นั้นน่ะ
1: มีแค่นี้แหละ
0: นั่นแหละคือวงดนตรีที่เล่นเต้นรำในสมัยก่อนก็เนื้อไม่ต้องเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่จังหวะขอให้มันไว้ก่อนแล้วก็จะดิ้นได้เรื่อยๆไม่ต้องหยุดนะนอนเขาเรียกว่านอนสต็อปมาแบบนี้ครับ

0: พลงของคณะไพลอตเพลงนี้ Call Me Round เป็นยุคที่ผมเล่นดนตรีแล้วก็เป็นเล่นไปกับกลุ่มเพลงที่เขาเต้นรำกันนะเคยไปเล่นเต้นรำที่อย่างหมู่บ้านหรือว่าเวลาเขาจัดงานอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วก็อีเวนต
0: ์สมัยนี้เขาเรียกออกอีเวนต์นะแต่ว่าตอนสมัยนั้นก็เวลาไปเล่นตามหมู่บ้านหรือว่าจัดตามงานปาร์ตี้ตามบ้านหลายคนก็จะเป็นเล่นช่วงฤดูหนาวอ่ะเขาเรียกว่าเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็บางคนก็จะจัดงานปาร์ตี้ในบ้านเลยอ่ะแล้วก็มีวงดนตรี 4-5 วง
1: สนามข้างนอกอะไรอย่างนี
0: ้อากาศหนาวทำไมกรุงเทพสมัยนั้นมันหนาวได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องยังมีความหนาวอยู
0: ่จำได้เลย
1: เดี๋ยวก่อนไอ้สมัยก่อนที่คุณพูดถึงนี่มันกี่ปีมาแล้ว40ปีได้ไหม
0: ตอนกางเกงขาสั้น
1: อ่
0: ะตอนผมเรียนมัธยมอ่ะ
1: เกือบ50ปีสิ
0: ก็ประมาณ 2,500
1: 45-50 ปีโดยประมาณที่จะถามเพราะว่าอยากรู้ว่าค่าตัวในการเล่นยุคนั้นเนี่ยถ้าไปทั้งวงเนี่ยเท่าไหร
0: ่โอ้เยอะนะน่าจะสัก 2,500
1: ทั้งวง
0: ทั้งวง
1: อันนี้รวมเครื่องเสียงด้วยไหม
0: ไม่ๆๆค่ะ
1: ไปแต่ตัวไปแต่ตัวกับเครื่องดนตรีส่วนตัว
0: ใช่
1: แล้ววงกี่คนคะ4คน
0: วงก็5 6คน
1: 5 6คน
0: มีวงเล่น 4-5 คน
1: แล้วได้กันคนละ 3-400 บาท
0: โอ้โหหรูเลย
1: แค่นั้นก็หรูมากแล้วเนาะ
0: เงินเดือนมัน 2,000 กว่าบาทเองเป็นอันนี้ไม
1: ่แล้วก็ไม่รวมค่ารถค่าอะไรต่างๆนะก็ถือว่าหมด
0: คือขอให้ได้เล่น
1: ได้เล่นใช่ใช่
0: แล้วก็ไปได้ประกบตอนนั้นเรายังเป็นนักเรียนอยู่อะ
1: ค่ะเก๋แล้ว
0: ความสนุกมันเท่ตรงที่ว่าไอ้เก๋ไม่เท่าไหร่คุณเวลาเข้าไปในงานเนี่ยสาวสวยอื้อเลยจุบเลยแบบ
1: อ๋อสาวๆก็จะเล็งนักดนตรีชอบ
0: คือเล็งหรือไม่เล็งไม่รู้แต่ว่า
1: เรารู้สึกเก๋เท่ใช่ไหมแต่งตัวเท่แล้วก็ถือกีตาร์เข้ามาแบบนั้น
0: ได้เล่นโชว์แค่นั้นแหละ
1: เป็นเพราะอย่างนั้นเอง
0: แต่พอลงมาแล้วมันก็อีกแบบนึงน
1: ะ
0: เขาก็ไปดูวงอื่นที่เล่นต่อเรา
1: ถูก
0: คือมันสนุกอ่ะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่ามันเป็นวงนักเรียนไงยุคนั้นเราเป็นวงนักเรียนที่เรียกว่าไปเล่นตามงานค่าตัวไม่แพง
1: ค่ะโอ้ยเป็นนักเรียนก็ต้องนุ่งขาสั้นไปไหม
0: โอ้ยไม่สิไม่ได้แต่งชุดนักเรียนไปประกวดนะ คือแต่งไปงานปาร์ตี้
1: ขอความเห็นใจไง
0: หล่อใครหล่อมันอยู่แล้วใช่ไหมก็ดูแต่งกันเท่แต่นั่นก็คือแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าเวลาเล่นกลุ่มเพลงที่เขาเล่นเต้นรำแล้วเราต้องจัดลิสต์เพลงให้ดีมาก
1: ต้องไม่ซ้ำกันไหมคะ
0: คือมันเราไม่มีโอกาสรู้หรอกเราจะไปซ้ำกันใครอ่ะ
1: อ๋อเพราะเพลงพวกเนี้ยที่เล่นอยู่มันก็จะเหมือนกันไง
0: ถ้าใครเล่นดีกว่าเนี่ยสมมติเราเล่นแล้วมีอีกวงมาเนี่ยถ้าเราเล่นดีกว่าเขาเรียกว่าเราฆ่าเขาแต่ว่าถ้าเขาเล่นดีกว่าเขาฆ่าเรา
1: ก็แล้วแต่ว่าใครฆ่าใครใช
0: ่คือแต่สมัยก่อนมันก็เด็กนักเรียนอ่ะมันก็คิดแต่เรื่องของว่าใครเล่นดีกว่าใครแต่ถ้าเขาเล่นดีกว่าเราก็จะไปนั่งดูเขานะ
1: ค่ะ
0: ถือว่าเป็นวงรุ่นพี่ที่โอ้โหเล่นตีดีมากก็บางทีก็อาจจะมีมืออาชีพที่เขาเล่นในบาร์มาแล้วสักวงนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นวงปิดให้
1: ค่ะ
0: เราก็จะเป็นวงช่วงหัวค่ำแหละแล้วผมจำได้บรรยากาศมันเท่มากๆเลยแล้วก็เล่นเพลงอะไรมาทุกคนก็เต้นกันแหลกเลยอ
1: ่ะ
0: เต้นแบบคุณไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสนุกสนานกันแบบนั้นได้ยังไงนะครับแบบนี้ออกมาเต้นเลยนะ

0: มัยก่อนมันจะเป็นเพลงที่เล่นเป็นแพ็คคู่กันนะคุณตุ้มคือถ้าจบเพลงนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าจะต้องเล่นเพลงอะไรต่อมันรู้กันเองโดยในๆเลยนะ
1: เด้อค่ะ
0: นะ
1: อะไรล่ะดิฉันไม่รู้หรอก
0: เพลงแพ็คคู่เพลงพอ Yellow River เสร็จเขาจะต้องขอ Iron Horse ต่อเลย
1: อ๋อ
0: ต้องถูกใจอย่างนี้แหละถูกใจใช่เลย

0: พลงนี้คอร์ดมันง่ายอ่ะแล้วเราก็เป็นวงเด็กนักเรียนอ่ะเล่นอย่างนี้ก็แน่นปึกแล้วแต่เต้นสนุกอ่ะนะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของ Music Guru นะครับอยู่กันถึง 5:00 น.เลยกับผมธเนศสุภวัฒน์ครับ
1: ค่ะตุ้มพุทธชาติธนวนิกด้วยค่ะ
0: เบรกกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเพราะสนุก

0: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
2: น้อง BM เที่ยวเดือนละ 2-3 ครั้งเอาไป 5,000 พอน้องมินิเจอกันทุกวันธรรมดาสัก 20,000 แล้วกันน้องแวนไปเฉพาะเสาร์อาทิตย์งั้น 10,000 นึงดีกว่าน
3: ี่คุณคิดเงินให้น้องนุ่งที่ไหนเนี่ย
2: แหมที่รักก็น้องๆรถยนต์ของเราไงผมจัดประกันชั้น1ให้ตามระยะไม่จริงอยู
3: ่ประกันชั้น1เลือกจ่ายตามระยะไม่ได้มีด้วยหรอ
4: มีครับประกันชั้น1 Tip Up to My จากทิพยะประกันภัยจ่ายตามระยะไม่จริงแค่ไหนแค่นั้นเติมได้ทบได้ Tip Up to My เริ่มต้น 4,900 บาทต่อปีโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือตัวแทนในหน้าทิพยะประกันภัยเงื่อนไขการที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ปิดกันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Bad Time เพลงสนุกๆที่เราเอามาฝากคุณในการเล่นดนตรีเต้นรำในสมัยก่อนถ้าเพลงนี้ขึ้นนะรับรองเลยครับว่าจิโก้หนุ่มจิโก้จิกกี้จะต้องวิ่งออกมาหน้าเวทีแล้วก็สายรอช้าๆก่อนรอจังหวะมันจะมา
1: เพราะมันเริ่มต้นด้วยอะไรที่ช้าๆ
0: ไม่เริ่มพอเขาขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาจะรู้แล้วเตรียมลุกออกมาก็เป็นเพลงที่ถือว่าเปิดฟลอร์ได้สำหรับเพลงเร็วนะซึ่งคนในยุคนั้นก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเตรียมตัวดิ้นละก็นั่นเป็นรอยต่อของเพลงช้าที่จะขึ้นมาเพลงเร็วก็นิยมใช้เพลงนี้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีเพลงที่ต้องเราอารมณ์ให้เราอยากเต้นไปเรื่อยๆก็จังหวะโทนมันก็จะต้องอยู่ประมาณแบบนี้แหละครับ

0: นี้แขกชอบกันมาก
1: แล้วก็เป็นเพลงที่ต้องเล่น
0: นะต้องเล่นนะมันหยุดไม่ได้เพราะว่าเพลงที่เวลาเขาเล่นต่อกันแล้วเนี่ยมันจะมีเพลงที่มันเรียกเป็นลูปที่เราจะเข้าใจแล้วก็คนจะต้องขอเราไม่ต้องรอให้เขาขอ
1: แล้วเพลงไหนที่ดังเนี่ยเราพิสูจน์ได้จากว่ามันถูกแปลงไปเป็นเพลงไทยหรือเปล่า
0: เยอะนะเพลงอย่างเพลงเมื่อกี้นี้ก็9ล้านหยดน้ำตา
1: ค่ะ
0: ใช่ไห
1: ม
0: ก็ถือว่าดังแล้วก็มีอีกเพลงด้วยนะมันมีหลายเวอร์ชันนะไม่ใช่แค่9ล้านหยดน้ำตาเออ9ล้านหยดน้ำตาเป็นดอนสอนระเบียบ
1: อ่ะใช่
0: แต่เป็นพี่ต้อยเสถียรก็เอามาทำด้วยกัน
1: ในเพลงนี้เหรออ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ดูได้ในตาฉันมองเด็กกันพร่ำเพ้อสายตาคือเป็นอีกเนื้อนึง
1: เป็นอีกเนื้อนึง
0: แต่เพลงนี้กลับไปลงตัวที่9ล้านความ9ล้านความระกำ
1: ระกำนะจ๊ะระกำ
0: อันนั้นเออ9ล้านความระกำช้ำชอกใจที่เธอทำ
1: มันชัดเจนกว่าเพราะว่าม
0: ันเหมือนกัน
1: เพลงมันดังเพราะว่าใช่ค่ะเพราะเพลงมันเป็นแบบนั้นมันนับตัวเลขไง
0: ใช่
1: แล้วอันนี้พอมันนับตัวเลขอีกทีมันก็เลยดูตรงดี
0: ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้จนไปถึงเพลงหลายๆเพลงที่เป็นเพลงฟังหลายๆเพลงที่มาแปลงกันแม้กระทั่งเพลงงัวหายอะไรเงี้ยนะซึ่งเพลงที่คุณตุ้มบอกว่ามันเป็นเพลงแปลงนะในยุคนึงมันดังมากๆนะคุณตุ้มนะ
1: ค่ะ
0: อืมแล้วมันเป็นเพลงที่เรียกว่าขึ้นมาแล้วทุกคนอยากร้องแต่บางทีร้องไม่ค่อยได
1: ้อืมเพราะว่าเพลงสากลไงบางทีเนี่ยถ้าสำหรับถ้าเราอันนี้พูดต้องย้อนไปไกลใช่ไหมคะถ้าเป็นรุ่นเด็กๆพวกเราเนี่ยเราก็จะเติบโตมากับการเรียนเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนเพลงภาษาอังกฤษจากเพลง
0: ถูกต้อง
1: นะคะแต่ว่าคนอีกกลุ่มนึงก็อาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ดังนั้นพอมันมีเพลงดังก็ชอบนะแต่ร้องไม่ได้ไง
0: ใช่
1: เออเพราะว่าแหมปากมันไม่ไปอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่ามันเกิดมีเป็นเนื้อเพลงไทยขึ้นมาอันนี้เข้าท่า
0: ใช่แล้วเพลงมันมีความหมายแล้วขำๆตลกๆอะไรยิ่งสนุกใหญ่
1: ส่วนใหญ่เพลงแปลงก็มักจะตลกอย่าง
0: เงี้ยเออนะก็อาจจะเป็นแบบว่าคุณมองอะไรตามชายหาดอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็น Don't Go Breaking My Heart อย่างเงี้ยอีกหนึ่งเพลงที่โด่งดังมากๆเลย Don't Go Breaking My Heart นะฮะ Elton John กับ Kiki D คุณมองอะไรตามชายหาด

0: พลงนี้แหละครับที่เป็นคุณมองอะไรตามชายหาดแล้วก็ฉันมองคนนุ่งผ้าขาดก็แม่เนื้อก็ขำเหลือเกิน
1: มันก็สละอาดไงเวลานักแต่งเพลงทั้งหลายนะพอขึ้นต้นมาเป็นอะไรปั๊บเขาก็จะต้องหา
0: ก็จะไปได้เรื่อยๆใช่ไหมนั่นก็เลยทำให้บางทีเราก็เลยสนุกไปกับการร้องเพลงที่เป็นเพลงแปลงไปด้วยนะแต่ว่าเพลงนี้เอลตันจอห์นเข้ามาดังบ้านเราอ่ะไม่ได้ดังเพลงเดียวนะเอลตันจอห์นก็ดังหลายเพลงทีเดียวนะโดยเฉพาะเพลงที่มาเต้นรำอย่างนั้นนะมีหลายเพลงที่เขานิยมเล่นกันอีกเพลงหนึ่งที่นี่เอลตันจอห์นก็เอาไปเล่นในคอนเสิร์ตไลฟ์ด้วยแล้วก็สนุกนะของเขาก็จะแบบผมจำกันได้จระเข้เต้นร็อกเนี่ย

0: เป็นยังไงล่ะ
1: ผิดหูไปนิดนึงผิดหูไปหน่อยนึง
0: ยังไงล่ะ
1: ตอนสุดท้ายมันต้องยังมันต้องประมาณอย่าง
0: นี้ไม่เขาปล่อยคนเล่นไง
1: นั่นแหละสิพอเป็นลามันก็เลยดูเรียบร้อยไปนิดนึง
0: เราต้องยาใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องยา
1: ใช่
0: เดี๋ยวเอาไว้
1: ของเดิมของเดิม
0: เดี๋ยวเอาไว้มิวสิกกูรูเล่นสดๆให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าพร้อมกับเล่นเพลงเต้นรำแบบนี้ให้สนุกกันด้วยนะครับคงจำกันได้เพลงนี้ขึ้นก็เต้นกันแหลกแล้วล่ะ

0: จะมีเพลงไหนมันกว่าเพลงนี้ไปไม่มีอีกแล
1: ้
0: ว
1: เวลาของมิวสิกกูรูวันนี้โอ้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณตุ้มครับ
0: ค่ะวันนี้ไปหลายแคลอรี่เลยค่ะ
1: ทุกคนจะนั่งกันอยู่แบบอยู่ไม่สุข
0: เริ่มต้นจากรักย้อนยุคนะคะมาตบลงมาเป็นเต้นย้อนยุคนี่แหละค่ะ
1: วันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
0: ค่ะตุ้มภูษชาติโทนวณิชค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันวันเสาร์หน้าบ่าย 2-5 โมงเย็นกับมิวสิกกูรูค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ
1: วันนี้เราลากันไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: คัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Story
9: Hello I'm Andrew Biggs and this is the Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเดินทางเราต้องฝึกคำศัพท์คำหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โน่นคำว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็เหมือนที่คนไทยเรียกว่าตีนแมวครับมันจะเป็นศัพท์แสลงที่เราใช้ สำหรับคนที่เข้าไปในบ้านเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เราคือมันจะเป็นโจรที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเดินย่องๆไม่มีใครได้ยินก็สวมชุดดำนึกออกไหมเราเรียกว่า cat burglar เพราะว่า burglar ก็แปลว่าโจรเข้าบ้าน cat ก็คือแมวภาษาไทยก็ตีนแมวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาที่โทรแจ้งตำรวจเพราะเชื่อว่ามีตีนแมวเข้าไปอยู่ในบ้านของเขากลางคืนปรากฏว่าไม่ได้เป็นตีนแมวครับมันเป็นแค่แมวชายคนนี้ในเมืองเคิร์คแลนด์รัฐวอชิงตันตื่นขึ้นมากลางคืนเพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ด้วยความกลัวว่าจะเป็นตีนแมวหรือผู้บุกรุกจึงโทรแจ้ง911สายด่วนของตำรวจทันทีเพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุกเมื่อตำรวจมาถึงแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนของบ้านเขาพวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงอยู่ครับก็คือคนนั้นก็อยู่บนสุดของบันไดอันนั้นก็คือแมวป่าที่เราเรียกว่าบ๊อบแคทนักสืบเชื่อว่าแมวป่าบ๊อบแคทตัวนี้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วก็ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้านแมวถูกจับแล้วก็นำสัตว์นี้ไปยังป่าใกล้เคียงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมวอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราครับมันตลกตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นตีนแมวก็มันจะเป็นแมวที่เข้าไปในบ้านแต่ว่าทุกคนก็เชื่อว่ากลัวว่ามันจะเป็นโจรแต่ไม่ได้เป็นโจรจริงครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นเริ่มต้นกับคำว่า burglar b u r g l a r burglar ในภาษาอังกฤษก็คือคนที่ขโมยของเพราะว่ามาจากเกรียร์ to burgle ก็คือขโมยนั่นเอง b u r g l e คนที่ทำอย่างนี้เราเรียกว่า burglar ครับ burglarในภาษาอังกฤษ cat burglar ในภาษาอังกฤษไม่ใช่คนที่ขโมยแมวครับแต่ว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็คือตีนแมวนั่นเองคนที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเพื่อที่จะขโมยของส่วนใหญ่แล้วก็ทำกลางคืนดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า cat burglar แปลว่าอะไรแล้วก็ cat ก็คือแมวเขาพูดถึงแมวป่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wild cat w i l d ก็ไม่เชื่องนะก็คือ wild w i l d wild bobcat ก็คือภาษาอังกฤษอเมริกันสำหรับแมวที่ไม่มีเจ้าของก็อยู่ในป่าก็คือ bobcat คำศัพท์ที่มีในคราวนี้มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า burglar ก็คือ intruder intruder ออกเสียงว่า intruder ก็คือ burglar ก็คือคนที่เข้าบุกเพราะว่ามันมาจากกริยา to intrude แปลว่าบุกรุก intruder ก็คือผู้บุกรุกนะสองคำนี้เราต้องจำเอาไว้ก็คือ burglar แล้วก็ intruder บางคนจะถามว่าแล้ว thief ล่ะ thief ก็คือโจรเหมือนกันthief thief แต่ว่าในคราวนี้เขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้ใช้เขาใช้คำว่า burglar มากกว่าคำศัพท์อื่นๆที่เราต้องรู้จักในคราวนี้เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือคำว่า homeowner ก็คือเจ้าของบ้าน home h o m e แล้วก็ owner o w n e r own ในภาษาอังกฤษก็คือเป็นเจ้าของเติม er ตอนท้ายก็เป็น owner อันนี้ก็เจ้าของเลยa homeowner ก็คือชาวบ้านคนเจ้าของบ้าน police คือตำรวจคำศัพท์แสลงที่เราใช้ก็คือ cops c o p s ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่า call the cops ก็คือเรียกตำรวจซะ call the police call the cops c o p s คำศัพท์นี้ก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า cop ก็คือคำแสลงสำหรับpolice นั่นเอง culprit เป็นอีกคำหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราเคยสอนเมื่อเดือนที่แล้ว culprit culprit ในภาษาอังกฤษแปลว่าผู้กระทำผิดในคราวนี้ก็เป็นแมวนะแมวกระทำผิดก็คือ culprit who is the culprit ก็คือใครคือผู้กระทำผิดเขารออยู่บนบันไดที่อยู่ในบ้านบันไดในภาษาอังกฤษก็คือ staircase staircase นอกจาก police หรือตำรวจแล้วเรายังมีนักสืบในคราวนี้เขาใช้คำว่า investigator เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักครับถ้าเราจะติดตามข่าวภาษาอังกฤษ investigator investigator ก็คือนักสืบครับมากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม s ตอนท้ายก็คือ investigators คำศัพท์สุดท้ายผมขอเสนอคำว่ากระโดดเพราะว่าแมวตัวนี้กระโดดเข้าไปในบ้านโดยใช้หน้าต่างหรือ open window leap L-E-A-P เป็นกริยาที่แปลว่ากระโดด leap คล้ายๆกับ jump ครับที่จริงก็ใช้คำว่า jump ก็ได้รูปอดีตการคือ leapt L-E-A-P-T leapt มี pt ตอนท้ายที่เราต้องออกเสียงด้วยเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตีนแมวที่ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแมวนั่นเองสักครู่ครับ
2: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
10: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
2: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
9: A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. จบข่าวเกี่ยวกับแมวที่ปลุกเข้าไปในบ้านเจ้าของบ้านนึกว่าเป็นโจรโทรไปแจ้งตำรวจตำรวจมาบอกว่าไม่ได้เป็นโจรเป็นแต่มีแต่แมวป่าที่ยืนอยู่ที่บันไดเรามาดูทีละประโยคครับ A homeowner in the USA เจ้าของบ้านในสหรัฐอเมริกาcalled the cops แจ้งตำรวจ because เพราะว่า he believed a cat burglar was in his house เขาเชื่อว่ามีแมวขโมยอยู่โทษทีนะครับตีนแมวอยู่ในบ้านของเขาไม่ใช่คนที่ขโมยแมวนะก็เป็นตีนแมว it turned out to be a cat ปรากฏว่ามันเป็นแค่แมว turn out ในภาษาอังกฤษก็คือปรากฏว่าIt turned out to be a cat. ก็คือปรากฏว่ามันเป็นแค่แมว The man in Kirkland, Washington. ผู้ชายคนนี้ในเมือง Kirkland, รัฐ Washington. Woke up. ตื่นขึ้นมาอดีตของ wake ก็คือ work. Woke up ก็คือตื่นขึ้นมา to mysterious loud banging inside the house. เพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแบงในภาษาอังกฤษก็เสียงแบงแบงแบงอย่างนี้ไม่ใช่ปังปังปังนะแบง banging loud ก็คือดังเสียงดังแล้วก็ mysterious เป็นสิ่งที่คำที่เราจะใช้อธิบายอะไรที่ประหลาดประหลาดอธิบายไม่ได้ mysterious loud banging inside the house ก็คือเสียงดังแปลก ที่อยู่ภายในบ้าน and และ fearing an intruder ด้วยความกลัวว่ามีผู้บุกรุกimmediately called 911โทรแจ้ง911ทันที to report a possible burglary เพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุก when police arrived เมื่อตำรวจมาถึง and made their way upstairs และขึ้นไปข้างชั้นบน to make your way ที่ใดที่หนึ่งก็คือเดินไปเดินทางไปทางนั้น they found the real culprit waiting at the top of the staircase พวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงรออยู่บนสุดของบันได a wild bobcat นั่นคือแมวป่า bobcat investigators believe นักสืบเชื่อว่า the bobcat had leapt in through an open window ได้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่ chasing after the homeowner's pet cat ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้าน the cat was caughtก็คือแมวถูกจับ and taken back to a nearby forest และนำกลับไปยังป่าใกล้เคียง thankfully ด้วยความขอบคุณก็ด้วยความโชคดีดีกว่า nobody ไม่มีใคร human or feline ไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมว was hurt ก็ได้รับบาดเจ็บ feline ในภาษาอังกฤษคำนี้ก็น่าสนใจมันแปลว่าแมวครับสายพันธุ์ก็คือ feline F-E-L-I-N-E คุณสามารถที่จะเรียกแมวว่าเป็น feline หรือเป็น cat ก็ได้ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's go A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house It turned out to be a cat The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and fearing an intruderimmediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt.ท่านผู้ฟังครับผมจะอ่านอีกรอบหนึ่งและผมจะอ่านเร็วอันนี้อาจจะเร็วเท่ากับ CNN หรือ BBC แล้วก็ท่านผู้ฟังก็แค่แบบไม่ต้องกังวลมากว่าจะฟังทันหรือไม่ทันก็แค่รับฟังอย่างเดียว Are you ready? Let's go A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house It turned out to be a cat The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest.Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. จบข่าวเกี่ยวกับแมวที่มาเที่ยวบ้านทำให้ตำรวจเข้าไปในบ้านเหมือนกันข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com จะเห็นว่ามี Big Story ในหน้าแรกพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคลาสเรียนที่เราเปิดอยู่ที่ตึกไทสินที่พระขนง BTSของ Andrew Biggs Academy กำลังจะเปิดวันที่1ตุลานี้ครับไม่ว่าจะสำหรับเด็กคนที่สอบ IELTS TOEIC TOEFL ผู้สูงอายุหรือคนที่อยากจะฝึกภาษาไทยถ้ารู้จักชาวต่างชาติที่อยากเก่งภาษาไทยก็ให้เข้ามาอยู่กับเราได้เลยทุกวันเสาร์หรือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful wonderfulweekend and we will see you again tomorrow on The Big Story I'm Andrew Biggs goodbye
11: Big Story ที่วิทยุครอบครัวข่าว
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ ่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin คุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
17: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisen Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
18: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกณฑ์ถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
19: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
20: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
21: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
22: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SMEช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธินฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
23: เ
0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
22: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์

0: ียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเด่นเดนนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้เราเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์ตอนนี้ห้าโมงครึ่งครับอยู่กับพี่ตาลประวินไมยนะครับผมแคนนัติรุตและเซนเมจการนะครับตามกันต่อนะครับเรื่องของอดีตพระโชตนะครับกับสีกาเอล่าสุดเนี่ยทางผบกปครับเปิดเผยความคืบหน้าคดีบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็บอกว่าอาจจะมีคนที่เกี่ยวข้องอีก 1-2 คนนะครับสิ่งที่ต้องตรวจตอนนี้ก็คือประสานปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายผลในการหาผู้เกี่ยวข้องครับความคืบหน้าคดีการจับกุมสมีโชตนะครับเป็นอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์หรือนายอติโชตและนางสาวปุญญวีหรือว่าสีกาเอพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณครับเป็นผู้บังคับการปราบปรามให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะตรวจสอบใน2ส่วนครับส่วนแรกก็คือการที่อดีตพระโชตได้ทำผิดวินัยของสงฆ์โดยการยักยอกเงินวัดเข้าบัญชีส่วนตัวแล้วก็ได้ออกไปอนุโมทนาในนามของวัดส่วนใบที่2ครับก็จะเป็นส่วนที่2นะครับจะเป็นการตรวจสอบการหาเส้นเงินผู้กระทำความผิดร่วมเนื่องจากเส้นเงินที่พบเนี่ยมันมีทั้งใบอนุโมทนาในการบริจาคใบอนุโมทนาในการออกใบเช่าพระรวมไปถึงใบอนุโมทนาในการร่วมบริจาคปรับปรุงวัดรวมกว่า215ล้านบาทนะครับ
3: ค่ะขณะเดียวกันนะคะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์ก็เปิดเผยเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าจากการสืบสวนขยายผลคาดว่าคดีนี้น่าจะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอาจจะมี 1-2 คนนะคะส่วนจะเป็นสีกาหรือว่าพระภิกษุนั้นยังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะสำหรับเส้นทางการเงินขณะนี้กองบังคับการปราบปรามส่งเอกสารให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.แล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบหาเส้นเงินการทุจริตเพื่อนำตัวผู้ที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีส่วนกรอบระยะเวลายังไม่สามารถระบุได้นะคะแต่ตำรวจบอกว่าจะทำให้เร็วที่สุดแล้วก็จะออกมาแถลงอีกครั้งค่ะ
4: ขณะที่ก่อนหน้าทางเพจดังอย่าง CSI LA นะคะได้มีการโพสต์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแก๊ง call center สแกมเมอร์และกลุ่มทุนจีนเทาถึงชอบเอาเงินสกปรกมาเปลี่ยนเป็นพระเครื่องและวัตถุมงคลเพราะไม่มีราคากลางทางกฎหมายตรวจสอบยากและใช้เงินสดเป็นหลักค่ะโดยอ้างว่ามีกระบวนการฟอกเงิน8ขั้นตอนตั้งแต่ที่มาของเงินจากแก๊ง call center สแกมเมอร์และเว็บพนันนำไปสู่การฟอกเงินชั้นแรกด้วยการโอนผ่านบัญชีม้าแปลงเป็นคริปโตหรือถอนเงินสดนะคะต่อมาก็กว้านซื้อพระเพื่อแปลงเปลี่ยนเงินสดเป็นทรัพย์สินก่อนจะใช้คนดังนักการเมืองมาสร้างมูลค่าและความน่าเชื่อถือค่ะแล้วจึงปั่นราคาก่อนที่จะจัดฉากประมูลเพื่อสร้างประวัติราคาในราคาที่สูงเกินจริงสร้างใบเสร็จและให้โอนกลับมาเป็นเงินจากนั้นเงินจะถูกฟอกกลายเป็นเงินสะอาดถูกกฎหมายนะคะและท้ายที่สุดพระกับคนสนิทในวัดก็รับส่วนแบ่งและเงินทอนโดยอาศัยช่องโหว่บัญชีวัดที่ตรวจสอบได้ยากเนี่ยแหละค่ะ
3: ค่ะส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับสมีโชตและสีกาเอนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่ถูกฝากขังอยู่ที่เรือนจำสระบุรีนะคะวันนี้บรรยากาศที่เรือนจำสระบุรีค่อนข้างเงียบเหงาค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะซึ่งจะเปิดให้เยี่ยมในวันทำการหลังจากที่ตำรวจกองปราบคุมตัวสมีโชตกับสีกาเอมาที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1จังหวัดสระบุรีเพื่อฝากขังตั้งแต่เมื่อเย็นวันนี้นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะบริเวณหน้าเรือนจำสระบุรีวันนี้วันหยุดบรรยากาศก็จะเงียบเหงาค่ะหยุดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเรือนจำสระบุรีกำหนดให้งดการเยี่ยมญาติจะให้เยี่ยมได้ก็คือจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 15:00 น.ซึ่งจากการสอบถามรปภ.เรือนจำระบุว่าวันนี้ไม่มีใครมาเยี่ยมสมีโชตกับสีกาเอ
1: ๋
3: เพราะว่าติดวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะ
5: เงียบเนาะ
6: ครับผม
5: มีญาติพี่น้องมาหาพวกสมีโชตอะไรไหมครับลุง
6: ก็ยังไม่เห็นนะครับ
5: เหรอเพราะว่าปิดเนาะเขาเยี่ยมญาติให้ได้วันไหนครับลุง
7: นี่กักตัว15
6: ก็ถ้าเยี่ยมญาติก็ได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์ครับ
5: เวลาล่ะครับลุง
6: เวลา2โมงเช้าถึงบ่าย3ประมาณนี้แหละครับ
4: ขณะที่มีรายงานว่าหลังจากที่นายโชติหรือว่าสมีโชติและสีกาเอมาถึงเรือนจำจังหวัดสระบุรีนะคะก็ได้ดำเนินการตรวจร่างกายเบื้องต้นค่ะพบว่านายโชติตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติและไม่มีโรคประจำตัวส่วนการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยค่ะมีคะแนน PMHQ หรือว่าเป็นคะแนนภาวะสุขภาพจิตเบื้องต้นสำหรับผู้ต้องขังในอยู่ที่4คะแนนก็เท่ากับว่าวิตกกังวลเล็กน้อยนะคะเช่นเดียวกันกับสีกาเอตรวจร่างกายก็ไม่พบความผิดปกติและไม่มีโรคประจำตัวเช่นกันค่ะส่วนผลการประเมินสุขภาพจิตพบว่ามีความวิตกกังวลเล็กน้อยคะแนน PMHQ อยู่ที่6คะแนนโดยเรือนจำจังหวัดสระบุรีก็จะประเมินสุขภาพจิตเป็นระยะนะคะ
1: สำหรับเรื่องของการตรวจรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ก็ดำเนินการตามมาตรการของกรมราชทัณฑ์นะครับโดยผู้ต้องขังใหม่นั้นต้องแยกกักโรคเป็นเวลา5วันแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนการรับประทานอาหารพบว่ามื้อเย็นนั้นเป็นแกงมะเขือไก่ผู้ต้องขังทั้ง2รายก็รับประทานได้ตามปกติส่วนมื้อเช้าเป็นแกงจืดลูกชิ้นหมูนะครับก็รับประทานได้ตามปกติการพักผ่อนทั้ง2ก็นอนหลับได้ตามปกติแล้วก็ไม่ได้เรียกร้องสิทธิพิเศษอะไรครับ
4: ค่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณผู้ชมหลังจากที่มีกรณีนี้นะคะเป็นเรื่องเด็ดเรื่องใหญ่ค่ะก็มีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวแห่ไปเช็คอินข้างกุฏิของเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะในขณะที่คนงานในวัดนี่ฟิลขาดค่ะโวยวายแล้วก็คว้าเหล็กไล่แทงนักข่าวโดยอ้างบอกว่ารำคาญนะคะผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าเกิดเหตุการณ์ลูกศิษย์คนสนิทอดีตเจ้าอาวาสสมีโชติออกอาการไม่พอใจกลุ่มผู้สื่อข่าวที่ไปปักหลักรายงานยังคงไปดูไปรายงานบรรยากาศภาพภายในพุทธวัดพุทธไทยสวรรค์อยู่นะคะโดยลูกศิษย์คนดังกล่าวนุ่งกางเกงขาสั้นถอดเสื
1: ้อ
4: แล้วก็ปิดรถมอเตอร์ไซค์ส่งเสียงดันสนั่นในวัดนะคะพร้อมกับตะโกนด่าทอนักข่าวจนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตกใจตกตะลึงทีมข่าวก็กลัวว่าเดี๋ยวเหตุการณ์จะบานปลายก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยาให้เข้าไปดูแลความปลอดภัยควบคุมสถานการณ์เนี่ยนะคะนี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว
1: ้
4: จากนั้นกลุ่มผู้สื่อข่าวก็พยายามเข้าไปสอบถามคุยกับป้าตุ๋ยค่ะป้าตุ๋ยเป็นคนงานภายในวัดว่าลูกศิษย์รายคนนี้เนี่ยเป็นใครมาจากไหนแต่ปรากฏว่าป้าตุ๋ยกลับไม่พอใจออกอาการโวยวายต่อว่านักข่าวที่มาเซาซีบอกว่าเซาซีถามไม่เลิกแล้วเหตุการณ์ยิ่งตึงเครียดค่ะเมื่อคุณป้าคว้าเหล็กแหลมแล้วก็วิ่งปรีเข้าหานายชัยซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวช่อง7ประจำจังหวัดอยุธยานะคะแล้วก็ตะโกนเสียงดังทำให้ผู้สื่อข่าวกับคนที่อยู่บริเวณนั้นต้องวิ่งหลบกันวุ่นขณะที่นักท่องเที่ยวหลายคนก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจก็ต้องเข้ามาระงับเหตุแล้วก็ใช้เวลาในการเจรจาอยู่พักใหญ่เลยค่ะ
1: ครับ
2: ถามเฉยๆค่ะป้าบอกชอบอย่างไรเท่านั้น
8: มันไปทำอะไรอ่ะมันยุ่งวุ่นวายอะไร
2: แค่อยากรู้ว่ามันเป็นคนแบบนี้ไหม
8: ไม่ทำอะไรก็ต้องถ่าย
2: ว้าไปเห็นเมื่อกี้เขามาหาป้าเมื่อกี้ไง
8: แล้วทำไมก็ต้องมาถ่ายไปหน่อยอะไรกูอ่ะ
2: ชอบ
9: ป้าวุ่นวายอะไรอ่ะป้าแล้วป้าปวดอะไรอ่ะป้าวุ่นวายอะไร
8: ฮะอ้าวทำไมล่ะ
2: อย่านะอย่าแนะเรียกตำรวจมาเลย
9: มาตำรวจเดี๋ยวไม่แทงกูเดี๋ยวกูแจ้งความมึงเฮ้ย
2: มา
9: แล้วเรียกตำรวจมา
1: เนี่ยเป็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นเนี่ยนายชัยก็เตรียมแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าภายหลังป้าตุ๋ยก็ได้ยกมือขอโทษครับพร้อมกับให้เห็นแก่พระพุทธศาสนาแล้วก็ภาพลักษณ์ของวัดเรื่องราวก็เลยยุติลงโดยไม่ได้แจ้งความดำเนินคดีกันครับ
10: นักร้อง
11: พูดจาไม่ดี
10: พูดจา
11: ไม่ดี
10: พ
11: ูดนักข่าวเราก็เลยมาดูปุ๊บเราก็เลยเข้ามาถามน้องๆว่าเป็นอะไรกันก็เลยมาถามป้าว่าป้ารู้จักไอ้นี่ไหมนี่ก็โวยวายเลยโวยวายเดินหนีผมก็เดินตามไปถามเขาเดียวก็มีไอ้ถือเหล็กอะ
12: เหล็กอะประมาณไหนเหล็กคือ
11: เหล็กครับเหล็กยาวอยู่ผมก็เลยวิ่งหนีแล้วผมล้มแทงผมแน
12: ่พอเห็นป้าขอโทษแล้วเป็นไง
11: ก็โอเคพี่ก็โอเคแล้วก็ให้อภัยแหละเราก็ไม่ว่าอะไรหรอก
3: ค่ะส่วนบรรยากาศในวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะวันนี้เป็นวันหยุดค่ะแต่ว่าช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยผู้สื่อข่าวบอกบรรยากาศก็ยังคงคึกคักนะคะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปไหว้พระทำบุญขอพรอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็พบว่ามีบางส่วนเนี่ยเดินทางมาถ่ายภาพแล้วก็ไปเช็คอินบริเวณกุฏิเจ้าอาวาสหลังเกิดเหตุเฉาขึ้นภายในวัดนะคะซึ่งแม่ค้าที่อยู่ในวัดเนี่ยบอกว่าดูจำนวนนักท่องเที่ยวแล้วไม่ได้ลดลงจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะแต่เห็นว่ามีคนเดินทางเพิ่มขึ้นกว่าปกติด้วยซ้ำเสาร์อาทิตย์ก็คึกคักนะคะ
1: คุณผู้ชมครับส่วนเรื่องของสีกาเอนะครับก็หลายคนก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างล่าสุดมีทางเพื่อนสนิทก็เล่าย้อนชีวิตของสีกาเอก่อนที่จะเข้ามามีบทบาทในวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับทั้งเรื่องการเงินต่างๆด้วยรับโอนแล้วก็การถือครองบัญชีมีเพื่อนสนิทของสีกาเอครับก็บอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยประกอบธุรกิจขายปุ๋ยและอุปกรณ์การเกษตรพร้อมกับรับหน้าที่เป็นดีเจจัดรายการวิทยุท้องถิ่นเขาใช้ชื่อว่าดีเจเอโชติมาครับเพื่อนสนิทเล่าให้ฟังบอกว่าชีวิตของเอนั้นเริ่มตกต่ำหลังจากถูกดำเนินคดีจำหน่ายปุ๋ยปลอมซึ่งขณะนั้นเนี่ยกำลังตั้งครรภ์แล้วก็เครียดอย่างหนักเพราะกลัวว่าจะต้องติดคุกก็เลยเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจครับเนื่องจากเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องของสายมูอยู่แล้วจากนั้นเนี่ยเอก็เริ่มเข้าไปปรึกษาปัญหาชีวิตกับพระภายในวัดพุทธไทยสวรรค์โดยเฉพาะอดีตเจ้าอาวาสหรือว่าสมีโชติและเข้าออกวัดพุทธไทยสวรรค์มาตลอดช่วงเกือบ10ปีที่ผ่านมาซึ่งช่วงที่เอประสบปัญหาชีวิตอดีตเจ้าอาวาสก็ได้ให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินครับครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณ 10,000 ถึง 20,000 บาทขณะที่เอก็พยายามจะดิ้นรนหาเงินเพื่อนำไปต่อสู้คดีแล้วก็ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันต่อมาความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มแนบแน่นมากขึ้นครับก่อนที่เอนั้นจะเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องกับการรับโอนเงินแล้วก็ถือครองบัญชีธนาคารให้กับอดีตเจ้าอาวาสเมื่อได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเอจึงกลายเป็นคนใกล้ชิดที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเงินผ่านบัญชีส่วนตัวอย่างต่อเนื่องจนถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่อดีตเจ้าอาวาสให้ความไว้วางใจเพื่อนก็ทราบอยู่ประมาณนี
3: ้ค่ะเราตามกันต่อนะคะอีกเรื่องนึงเรื่องของท่อน้ำมันที่รั่วที่พระราม3นะคะล่าสุดทางผู้อำนวยการเขตคลองเตยค่ะพูดถึงผลทดสอบแรงดันระบบท่อส่งน้ำมันบริเวณถนนเชื้อเพลิงนะคะบอกว่าไม่พบรอยรั่วซึมซึ่งตอนนี้ทางผู้เชี่ยวชาญได้เปิดหน้างานขยายโพรงใต้ดินเพื่อจะหาทิศทางการซึมแล้วก็จุดกำเนิดน้ำมันก็ยืนยันว่าตอนนี้มีการคุมเข้มความปลอดภัยปิดถนนแล้วก็วัดไอระเหยอย่างต่อเนื่องนะคะนี่คือที่ตรวจสอบล่าสุดค่ะคุณวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยคุณบำรุงสำเนียงงามผอ.เขตคลองเตยนะคะก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลที่ถนนเชื้อเพลิงตรงจุดนี้ก็คือใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะทางผอ.เขตคลองเตยผอ.บำรุงสำเนียงงามก็เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์พูดถึงการดำเนินงานนะคะบอกว่าช่วงเย็นเมื่อวานนี้ทางผู้ประกอบการได้ทดสอบแรงดันระบบท่อส่งน้ำมันหรือว่า pressure test ขั้นตอนแรกก็คืออัดแรงดันขนาด10บาร์เข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมัน30นาทีผลปรากฏว่าแรงดันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางก็คงที่สม่ำเสมอค่ะไม่พบร่องรอยการรั่วซึมแล้วจากนั้นก็เลยปรับเพิ่มแรงดันขึ้นเป็น30บาร์ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงแล้วก็คงแรงดันไว้ต่อเนื่องอีก30นาทีนะคะผลการทดสอบก็ยังเป็นเช่นเดิมก็คือแรงดันในระบบคงที่ตลอดแนวท่อไม่พบจุดรั่วไหลหรือว่าการซึมของน้ำมันผู้เชี่ยวชาญสรุปผลเบื้องต้นว่าระบบท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึมนะคะ
13: โดยระบบ pressure test นะครับก็แบ่งการดำเนินการเป็น2ขั้นตอนด้วยกันเมื่อวานนะครับขั้นตอนแรกก็คือส่งแรงดันเข้าไปในระบบท่อส่งน้ำมันนะครับทางผู้เชี่ยวชาญได้เพิ่มแรงดันเข้าไปในระบบให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงในการส่งน้ำมันก็อยู่ที่3ประมาณ30บาร์คงที่ไว้30นาทีนะครับก็เช่นกันก็คือไม่พบการรั่วซึมนะครับแล้วก็แรงดันในระบบก็ยังคงที่นะครับต้นทางปลายทางไม่แตกต่างกันมากนะครับจากนั้นก็ได้มีการสรุปผลการดำเนินการนะครับก็ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับก็แจ้งว่าระบบท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึมนะครับไม่มีการรั่วซึมหน้างานเนี่ยยังเปิดเท่าเดิมแต่ว่ามีการบางจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ของเหลวลักษณะคล้ายน้ำมันเนี่ยที่รั่วซึมแล้วไม่หยุดการรั่วซึมก็มีการเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับเฉพาะจุดนะครับเพื่อจะดูสภาพโพรงใต้ดินว่ามีการรั่วซึมมีแนวทางรั่วซึมมาจากทิศทางใดนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดหน้าดินเพิ่มขึ้น
14: ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุพิกัดหมายถึงว่าจุดต้นตอ
13: ผู้เชี่ยวชาญกำลังเร่งหาต้นตอสาเหตุอยู่ครับก็กำลังดำเนินการครับ
4: ค่ะซึ่งสำหรับแผนการปฏิบัติงานในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานบริษัทผู้ประกอบการและคณะผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการทดสอบวัดความหนาของผนังท่อส่งน้ำมันช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มถึง3ทุ่มค่ะเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ต่อไปนะคะส่วนการจัดการบริเวณจุดเกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำและของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันออกจากจุดที่มีการรั่วซึมอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเปิดหน้าที่เป็นพื้นที่หน้างานให้กว้างขึ้นนะคะเพื่อสำรวจสภาพโพรงใต้ดินและตรวจสอบทิศทางการไหลซึมเนื่องจากขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งต้นตอที่แน่ชัดของน้ำมันที่ไหลเข้ามายังระบบท่อระบายน้ำได้นะคะ
1: ส่วนเรื่องของมาตรการด้านความปลอดภัยครับก็ยังปิดกั้นพื้นที่โดยรอบและตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมีต่อเนื่องโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เตรียมความพร้อมสารเคมีโฟมดับเพลิงไว้ตลอดเวลาครับปัจจุบันตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานหรือว่าเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพครับเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญยังคงเร่งเดินหน้าค้นหาจุดกำเนิดการรั่วไหลโดยยังคงจำเป็นต้องปิดกั้นการจราจรบริเวณถนนเชื้อเพลิงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อยู่นะครับ
4: ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องเด่นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอเลยค่ะไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็เป็นอะไรที่คึกคักในช่วงต้นเดือนนี่จะเป็นอะไรที่พ่อค้าแม่ค้านี่ก็ทำให้บรรยากาศคึกคักกันมากๆนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสแรกตอนนี้หลายคนบอกใช้สิทธิ์กันครบแล้วนะคะบางคนใช้ตั้งแต่สัปดาห์แรกของเดือนหลายคนก็จับตากันว่าแล้วเฟสที่2ล่ะวันนี้มีความเห็นจากส.ส.รัฐบาลเองเลยค่ะคุณธนกรวังบุญคงชนะนะคะบอกว่าเฟสแรกเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากเลยค่ะเชื่อว่าจะสามารถขยายโครงการไปได้อีกอย่างน้อย 1-2 เดือนก็ถึงช่วงสิ้นปีพอดีเลยนะคะโดยคุณธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยพูดถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ค่ะโดยเชื่อว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาถึงความเหมาะสมอยู่เพราะว่าเฟสแรกถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากไม่ว่าจะไปลงพื้นที่ที่จังหวัดไหนก็จะมีชาวบ้านมาฝากข้อความไปถึงท่านนายกว่าขอให้ต่ออายุโครงการไปเรื่อยๆจนกว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกจะเลิกผันผวนเพื่อให้พี่น้องประชาชนลืมตาอ้าปากได้นะคะซึ่งนอกจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสแล้วตอนนี้ก็มีโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสด้วยที่รัฐบาลกำลังผลักดันสนับสนุนให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศค่ะก็คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ประมาณเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้เชื่อว่าจะกระตุ้นการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศได้แน่นอนพร้อมขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการนะคะว่าอย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาที่พักซึ่งจะเป็นการเอาเปรียบคนไทยด้วยกันเองและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุดด้วย
1: ครับ
4: ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับดูเรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับล่าสุดมีการเตือนว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยตอนนี้เตรียมตั้งรับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สะเทือนแรงงานกว่า 800,000 คนนะครับรวมถึงเกิดอะไรขึ้นกับธนาคารกลางฝั่งยุโรปครับที่ตอนนี้เร่งขนทองคำออกจากสหรัฐแล้วถ้าเกิดเรื่องของน้ำมันดิบเนี่ยพุ่งไปแตะถึง120ดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกยังจะไหวกันอยู่หรือเปล่าติดตามในโซเชียลเศรษฐกิจกับพี่เด่นบัญชาครับ
14: โซเชียลเศรษฐกิจกับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับคนในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์เตือนนะครับว่าการปรับตัวต้องเกิดขึ้นแล้วไม่งั้นจะกระทบแรงงานกว่า 800,000 คนนายสุวัฒน์สุภการเดชากุลประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่า7เดือนแรกปีนี้ยอดขายรวมในบ้านเราขายรถได้ 460,000 กว่าคันแต่ที่น่าสนใจคือเป็นการผลิตรถยนต์นั่งเครื่องสันดาปซึ่งติดลบถึง 34% โดยเฉพาะกรกฎาคมนั้นติดลบถึง 60% นะครับสถานการณ์ตรงนี้จะลุกลามไปถึงแม้แต่เครือข่ายในการผลิตชิ้นส่วนที่อยู่ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ครับที่น่าจับตาคือฐานผลิตรถกระบะซึ่งคิดเป็น 63% ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมดและใช้ชิ้นส่วนในประเทศสูงถึง 90% กำลังเผชิญกับแรงกดดันนะครับโดยเฉพาะยอดส่งออกนั้นลดลงไปถึง 9% ถ้าสถานการณ์อย่างนี้เกิดไปเรื่อยๆจะกระทบต่อการจ้างงานกว่า 800,000 คนผลสำรวจของเจโทรหรือนักธุรกิจญี่ปุ่นก็มองนะครับว่าดัชนีความเชื่อมั่นบริษัทญี่ปุ่นในไทยยังคงติดลบต่อเนื่องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องมีการตัดสินใจแก้ไขปัญหาก่อนที่ความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอนาคตจะหดหายไปนะครับIMF มีการเปิดเผยครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้น่าจะถึง 3% นางจูเลียโคแซกโคโซกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ประเมินนะครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้ยังมีความผันผวนสูงโดยเฉพาะในครึ่งหลังของปีแต่ก็มั่นใจครับว่าจะสามารถเติบโตได้ที่ 3% นะครับ ตอนนี้ปัจจัยลบก็ยังคงมีอยู่ครับเช่นราคาน้ำมันก็สูงการที่เกิดสงครามโจมตีกันก็กลับมาต่อเนื่องภาวะหนี้สาธารณะทั่วโลกตอนนี้ขึ้นมาเป็น 100% ของ GDP โลกแล้วอย่างไรก็ตามนะครับเท่าที่ดูในช่วงที่ผ่านมานั้นหลายประเทศปรับตัวได้ดีครับไม่ว่าจะหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งตะวันออกกลางนะครับที่สำคัญก็คือความต้องการใช้เทคโนโลยี AI ทำให้การส่งออกของหลายประเทศทั่วโลกที่เกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์หรือไมโครชิปนั้นเพิ่มสูงขึ้นและชดเชยกันได้ครับIMF เองเนี่ยก็ยังคงมั่นใจครับว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะโต 3% นะครับแล้วก็จะมีการทบทวนตัวเลขและประกาศตัวเลขใหม่ในการประชุม IMF และธนาคารโลกประจำปีที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมนี้ครับทองคำนั้นผันผวนทำให้จีนซื้อทองคำติดต่อกันถึงเกือบ2ปีแล้วนะครับธนาคารกลางจีนเปิดเผยว่าในเดือนสิงหาคมที่ผ่านไปเนี่ยแบงก์ชาติจีนได้ซื้อทองคำอีก 76.73 ล้านออนซ์นะครับเท่ากับว่าเป็นการซื้อทองคำต่อเนื่องถึง22เดือนติดต่อกันครับนอกจากนี้ยังเกิดปรากฏการณ์ธนาคารกลางหลายแห่งทั่วโลกในยุโรปนั้นขนทองคำออกจากสหรัฐอเมริกาเริ่มต้นกันที่แบงก์ชาติเนเธอร์แลนด์นะครับย้ายทองคำ86ตันออกจากนิวยอร์กสหรัฐและก็กรุงออตตาวาของแคนาดาเอาไปเก็บไว้ที่ลอนดอนครับทำให้ในช่วง8เดือนแรกนี้สัดส่วนทองคำที่เนเธอร์แลนด์ฝากไว้ที่นิวยอร์กลดลงมาเหลือแค่ 18.5% แต่ลอนดอนเพิ่มเป็น 32% นอกจากนี้ก็มีแบงก์ชาติฝรั่งเศสนะครับย้ายทองคำสำรองจำนวน129ตันจากอเมริกาไปเก็บไว้เพิ่มขึ้นที่ฝรั่งเศสรวมถึงธนาคารเยอรมนีย้ายทองคำทั้งหมด674ตันตั้งแต่ปี2556จนถึงปี2560ในช่วงที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับมีความกังวลนะครับว่าราคาน้ำมันจะกลับมาเพิ่มถึง120ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในอนาคตติดตามจากรายงานพิเศษครับ
15: ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลโลกได้เห็นราคาน้ำมันดิบแพงสุดใน3เดือนครึ่งราคาน้ำมันพุ่งขึ้น 30% จากต้นเดือนสิงหาคม 45% คือส่วนต่างราคาพุ่งขึ้นตั้งแต่กรกฎาคมถึงวันศุกร์ที่ผ่านไป6เหรียญ43เซนต์ต่อบาร์เรลภายในวันศุกร์วันเดียวทำสถิติราคาน้ำมันดิบทะยาน1วันมากที่สุดในรอบ2เดือนผ่านไป9วันติดกันราคาน้ำมันโลกขาขึ้นม้วนเดียวรวมถึงกว่า20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดิบโลกกลับมาแพงอย่างน่าใจหายนับตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมาเรือขนส่งน้ำมันดิบออกจากช่องแคบฮอร์มุซมีแทบไม่ถึง10ลำน้อยที่สุดตั้งแต่เกิดสงครามสหรัฐกับอิหร่านตอบโต้โจมตีเรือขนส่งน้ำมันดิบครั้งใหญ่นับตั้งแต่เกิดสงครามยืดยาวมาถึงเดือนที่7ความขัดแย้งโจมตีกินพื้นที่ถึงโรงกลั่นน้ำมันเสียหายในซาอุดิอาระเบียยูเครนกับรัสเซียโจมตีโรงกลั่นน้ำมันอย่างหนักรัสเซียถึงกับยกเลิกส่งออกดีเซลยาวจนถึงต้นปีหน้าคำถาม120ดอลลาร์สหรัฐได้เห็นหรือไม่ธนาคารโกลแมนแซกชี้เป้าเป็นไปได้สูงถ้าเส้นทางเดินเรือขนส่งน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียถูกกระทบเป็นวงกว้างแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะบอกว่าสงครามจะจบทันทีหลังผ่าน3พฤศจิกายนแต่สื่อสหรัฐสะพัดความขัดแย้งโจมตีสหรัฐกับอิหร่านอาจยืดเยื้อไปถึงสิ้นสุดการเป็นประธานาธิบดีของนายโดนัลด์ทรัมป์ในปี2572หรืออีก3ปีน้ำมันในไทย2ลิตร100หวนกลับมาไม่ไกลเกินคิดคนไทยอาจช็อกกับราคาดีเซลแพงเป็นประวัติศาสตร์ลิตรละ50บาท54สตางค์ได้อีกรอบ
14: และทั้งหมดนี้คือโซเชียลเศรษฐกิจครับช่วงนี้กลับไปที่โต๊ะผู้ประกาศครับ
1: ขอบคุณพี่เด่นด้วยนะครับพักกันแป๊บเดียวครับช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อครับ
16: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
17: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
18: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
20: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
21: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
22: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำส
0: เสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
7: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
22: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี้
23: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
24: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
25: เอาสายต่อไป
26: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
25: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
24: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
27: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
28: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันทำอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
16: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
17: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
18: ์สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ต่อท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกและตะวัน

0: บริหารจัดการการเดินเรือผ่านฮอร์มุสในวันจันนี้ก็ทำให้ราคาน้ำมันลดลงโดยน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ครับปิดที่ระดับ 104.61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลงมา 3.02 ดอลลาร์หรือ 2.81% ส่วนน้ำมันดิบล่วงหน้าเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตครับของสหรัฐปิดที่ 100.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลลดลง 2.43 ดอลลาร์หรือว่า 2.37% นะครับ
1: ค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเดี๋ยวครบธงชาติกันแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ
1: ค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ู้ชมคะวันนี้ที่รัฐสภาค่ะมีการจัดเวทีเสวนาในหัวข้อจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยนะคะซึ่งงานในวันนี้ก็มีบรรดาคนสำคัญทางการเมืองมีนักวิชาการจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมค่ะแน่นอนว่าปัญหาหลักๆที่พูดถึงกันก็เกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระก็คือกกต.จากคดีหัวสว.ที่ยังเป็นประเด็นหลักๆในช่วงนี้นะคะงานเสวนาในครั้งนี้ก็จัดขึ้นโดยกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระค่ะมีอดีตนายกรัฐมนตรีคุณชวนหลีกภัยร่วมปาฐกถาพิเศษนะคะช่วงหนึ่งคุณชวนพูดเตือนกกต.ชุดปัจจุบันโดยยกตัวอย่างการทำหน้าที่ของกกต.หลายชุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะกกต.ชุดของพลตำรวจเอกวาสนาเพิ่มลาภที่กกต.ต้องติดคุก3คนจากปัญหาที่การเมืองเข้าไปแทรกแซงซึ่งคุณชวนตั้งคำถามไปยังกกต.ชุดปัจจุบันนะคะว่าท่านอยากจะให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยหรือเพราะหนี้บุญคุณที่นักการเมืองทำไว้ทำให้องค์กรเหล่านั้นผมเชื่อว่าลังเลใจและลำบากใจคุณชวนยังชี้เห็นด้วยค่ะว่าปัญหาแทรกแซงองค์กรอิสระยังเป็นข้ออ้างสำคัญที่นำมาสู่การทำรัฐประหารในแต่ละครั้งแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่นำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างที่เขียนไว้ในคำปารภของรัฐธรรมนูญปี60ค่ะ
1: คนระดับผู้สาสารดีกาย่อมรู้ว่าท่านวาสนาเพิ่มลาภติดคุกเพราะอะไรท่านอย่าเอาประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับกกต.ชุดปัจจุบันเหมือนกันนะครับว่าถ้าเราไม่ยึดหลักยึดมั่นไปเกรงใจถ้าบุคคลในองค์กรเหล่านี้ไม่เข้มแข็งผมไม่ได้วิจารณ์ความสามารถผมเชื่อคนเข้าไปเก่งแต่เราเลือกคนเหล่านั้นก็ไปทำอะไรถ้าเลือกไปร้องเพลงต้องเลือกนักร้องต้องเลือกเน่ๆถ้าเลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทำอะไรครับตุลาการสำนวนมีหน้าที่วินิจฉัยข้อกฎหมายแต่วุฒิสภาชุดปัจจุบันนี้เลือกใครครับเลือกอธิบดีกรมทางหลวงถ้าเราจะเลือกคนไปตรวจการก่อสร้างเส้นทางเราต้องเลือกท่านท่านคงเก่งแน่แต่เราเลือกคนมาวินิจฉัยกฎหมายทำไมวุฒิสมาชิกปัจจุบันทำอย่างนี้คำตอบก็คือเพราะผมเชื่อวุฒิสมาชิกด้วยความเคารพเขาก็คงไม่คิดจะเลือกด้วยตัวเองพรรคการเมืองที่เขาเป็นหนี้บุญคุณคงสั่งมาว่าเอาคนนี
2: ้ในขณะที่คุณโพคินพลคุณครับเป็นอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรบอกว่าปัญหาที่องค์กรอิสระเป็นแบบนี้เพราะการเขียนรัฐธรรมนูญที่กำหนดว่าคนที่จะดำรงตำแหน่งองค์กรอิสระต้องเป็นคนที่ยึดหลักยุติธรรมนิติธรรมธรรมาภิบา

0: ความสุจริตซึ่งจริงๆมันเป็นเพียงวาทกรรมรัฐธรรมนูญฉบับปี60มีนิยามว่าเป็นฉบับปราบโกงแต่ตนพูดเสมอว่ามันคือฉบับสืบทอดอำนาจซึ่งเป็นกลไกของระบบอำนาจนิยมกลัวการตรวจสอบจนต้องเข้าไปควบคุมองค์กรที่ตรวจสอบเพื่อให้มาเป็นเครื่องมือ
1: ถ้าเราไม่มีองค์กรอิสระตั้งแต่ปี40ไม่มีศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี

0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย
2: ์เองต้องฝากน้องๆทุกคนเวลาที่คุณได้อำนาจรัฐขึ้นมาที่มาจากเลือกตั้งอย่าหลงไปกับกลไกของระบอบอำนาจนิยมนะครับผลประโยชน์ต่างๆมันจะเข้ามาอย่าไปกลัวการตรวจสอบจนกระทั่งฉันต้องไปกลุ่มองค์กรตรวจสอบซะเองเพื่อให้เป็นเครื่องมือของฉันนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนี้มา94ปีส่วนดีมีแต่ส่วนที่มันตกค้างให้เราคืออันนี้เลย
3: และก็ยังมีความเห็นจากอาจารย์สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะคะประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI มองว่าวิกฤตของกกต.ที่ผ่านมาเกิดขึ้นจากการไม่มีความพร้อมให้มีการตรวจสอบเพราะว่าไม่ได้มีการให้ข้อมูลที่ละเอียดพอไม่ได้ให้การเปิดเผยข้อมูลเมื่อมีกรณีสงสัยกลับหลีกเลี่ยงการสนทนากับสังคมและไม่ได้ให้คำอธิบายในการตัดสินใจทั้งในกรณีการสรรหาสว.ที่เป็นปัญหาและการเลือกตั้งส.ส.จึงเกิดคำล้อเลียนกกต.หอคอซึ่งตัวเองแปลอย่างสุจริตว่ากลัวการตอบห่วงใครและอาจารย์ก็เสนอให้มีกลไกในการถอดถอนองค์กรอิสระเปิดทางให้มีการฟ้องร้องได้โดยตรงแล้วก็ให้ประชาชนเข้าชื่อได้นะคะส่วนเวทีช่วงบ่ายค่ะมีนักวิชาการคนสำคัญอย่างศาสตราจารย์ธงทองจันทรังสุอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬามีศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์จุฬามีรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติอาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะอาจารย์ร่วมกันวิเคราะห์ถึงการประชุมเพื่อพิจารณาคดีขั้วสว.ของกกต.ในวันที่14กันยายนนี้ว่ากกต.จะส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่ซึ่งก็มีความเห็นหลายทิศทางนะคะบางท่านบอกว่าอาจจะส่งฟ้องหรือไม่ส่งฟ้องหรืออาจจะส่งฟ้องเพียงบางส่วนและมองว่าสิ่งสำคัญก็คือกกต.ก็ต้องอธิบายสิ่งที่กกต.ตัดสินใจต่อสังคมให้ได้และหากสิ่งที่กกต.ดำเนินการไปไม่เป็นไปตามกฎหมายก็อาจจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ค่ะ
4: คุณผู้ชมครับวันนี้มีแนวคิดธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบริษัทดังๆเนี่ยเขาถึงมีสินค้า3ราคาให้เลือกแทนที่จะมีแค่2ราคานะครับคำตอบไม่ใช่การเพิ่มตัวเลือกครับแต่อยู่ที่จิตวิทยาบางอย่างที่ทำให้เราอยากจ่ายเยอะขึ้นวันนี้เดี๋ยวคุณนรินทร์เมธีกุลครับจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ฟังในช่วงท็อป 1% ครับ
5: สวัสดีครับผมอรินทร์เมธีกุลลองนึกภาพดูนะครับถ้าวันนี้คุณเดินเข้าโรงหนังแล้วเห็นเมนูป๊อปคอร์น2ขนาดคือขนาดเล็ก30บาทแล้วก็ขนาดใหญ่60บาทคุณอาจจะเลือกขนาดเล็กเพราะว่ามันประหยัดเงินครับแต่ถ้าในเมนูมี3ตัวเลือกมีขนาดเล็ก30บาทขนาดกลาง55บาทแล้วก็ขนาดใหญ่60บาทคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกขนาดใหญ่ครับเพราะเห็นว่าจ่ายเพิ่มแค่5บาทจากขนาดกลางแต่ได้ปริมาณเพิ่มเนี่ยเยอะกว่าหลักการนี้นะครับเขาเรียกว่าดีคอยเอฟเฟกต์หรือก็คือการใส่ตัวเลือกที่3เข้ามาเพื่อทำให้ตัวเลือกหลักเนี่ยดูคุ้มค่าที่สุดซึ่งดีคอยเอฟเฟกต์นะครับกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างจากงานวิจัยของแดนอาร์เรลลี่นักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรมจาก MIT ในหนังสือที่ชื่อว่า Predict to be Irrational ที่ตีพิมพ์ในปี2008ครับโดยเขาเนี่ยได้ทำการทดลองกับนักศึกษา100คนโดยใช้ราคาของนิตยสาร The Economist รอบแรกเนี่ยเขาให้เลือกระหว่าง2ตัวเลือกครับคืออ่านบนออนไลน์อย่างเดียว59ดอลลาร์กับได้เล่มจริงอย่างเดียว125ดอลลาร์ผลก็คือว่า 68% ครับเลือกตัวเลือกที่ถูกกว่าก็คืออ่านบนออนไลน์อย่างเดียวรอบที่2ครับเขาเพิ่มตัวเลือกที่3เข้าไปเป็นออนไลน์อย่างเดียว59ดอลลาร์เล่มจริงอย่างเดียว125ดอลลาร์และออนไลน์บวกเล่มจริงเนี่ย125ดอลลาร์ผลลัพธ์ก็คือ 84% เลือกตัวเลือกที่3ครับก็คือออนไลน์บวกเล่มจริงเพราะว่าเล่มจริงอย่างเดียวเนี่ยที่ราคาเท่ากันกับออนไลน์บวกเล่มจริงเป็นตัวลวงครับเพื่อให้ตัวเลือกที่ราคาสูงที่สุดเนี่ยดูคุ้มค่าที่สุดซึ่งจากการทดลองเนี่ยนะครับเขาสรุปว่าการเพิ่มตัวลวงที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลสามารถเพิ่มยอดขายได้ประมาณ 30% เลยซึ่งปัจจุบันนะครับเราเห็นดีคอยเอฟเฟคในหลายๆที่รอบตัวครับอย่างราคากาแฟ3ขนาดหรือว่า Subscription Plan แบบ Basic Standard Premium หรือว่าเมนูคอมโบในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้บริโภคครับการรู้ว่าเทคนิคนี้ถูกใช้อยู่จะทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราต้องการจริงๆส่วนในฐานะเจ้าของธุรกิจเนี่ยดีคอยเอฟเฟคเป็นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลจริงครับแต่ต้องใช้แบบซื่อตรง พราะสุดท้ายแล้วลูกค้าที่รู้สึกได้ถึงคุณค่าเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำครับและถ้าคุณชอบบทเรียนธุรกิจที่กระชับอินไซต์ใช้ได้จริงแบบนี้สามารถติดตามได้ในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์สำหรับวันนี้ผมอรินเมธีกุลลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
6: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
7: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
10: นัดมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
11: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
12: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
13: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
0: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
1: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
4: คอนเนอรี่และก็นายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ยทรัมป์อาจจะเข้าร่วมชมการแข่งขันกอล์ฟรายการ Irish Open ประจำปี2026ที่สนามทรัมป์ International Golf Links ที่เมืองดุนเบกครับซึ่งมีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อรองรับการมาเยือนของเขาก่อนที่ทรัมป์นั้นจะเดินทางเข้าไปเขาก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวครับบอกว่าผมคิดว่าเราจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์บอกว่าขณะที่เตรียมขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่งของเขาซึ่งได้รับมอบหมายจากกาตาร์นะครับ ทรัมป์ซึ่งขณะนี้มีคะแนนนิยมต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางการเมืองก็ได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าวในสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนจะจัดสรรงบประมาณระหว่าง400ถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมครับ
3: ค่ะและล่าสุดนะคะเมื่อวานทรัมป์ก็ยังโพสต์ใน Truth Social ยืนยันอีกครั้งเรื่องการแจกเงินชาวอเมริกันคนละ 5,000 ดอลลาร์ถ้าพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะแล้วก็ครองเสียงข้างมากทั้ง2สภาได้ก็มีใจความนี้เลยนะคะแปลว่าเงินมูลค่า 5,000 ดอลลาร์จะมอบให้กับผู้ใหญ่ทุกคนในสหรัฐนั้นเป็นผลมาจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของประเทศเราที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนความสำเร็จที่แท้จริงแต่เรื่องนี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยพวกเดโมแครตที่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนและเขาก็ยังยกตัวอย่างกรณีกฎหมายฉบับยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยมที่เรียกว่า The Great Big Beautiful Bill ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีการอนุมัติโดยสภาคองเกรสหรือว่าลงนามโดยประธานาธิบดีก็เกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าเดโมแครตจะเคยปรามาสว่าไม่มีทางผ่านความเห็นชอบได้หรือว่าอย่างกรณีเงินขวัญถุงจำนวน 1,776 ดอลลาร์ที่มอบให้แก่กองทัพเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนแรกก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าจะทำได้สำเร็จทุกคนต่างบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายเราทำได้จริงเหล่าทหารผู้รักชาติได้รับเงินก้อนนั้นและต่างก็ชื่นชอบมันมากและทรัมป์ก็ย้ำด้วยนะคะว่าเมื่อเขาพูดอะไรไปเขาก็ทำให้เกิดขึ้นจริงตามนั้นเงินปันผล 5,000 ดอลลาร์นี้จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าประชาชนในประเทศของเราสมควรได้รับมันแล้วก็ย้ำว่าจงเลือกพรรครีพับลิกันเพื่อทำให้อเมริกา Great Again ก็คืออเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งค
14: ่ะทรัมป์ได้เสนอแนวคิดนี้ระหว่างการประชุมใหญ่สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งแรกของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสนะคะอะไรก็ตามค่ะไม่ได้มีรายงานที่ชัดเจนในทันทีนะคะพูดถึงกระบวนการจ่ายเงินว่าจะเป็นอย่างไรบ้างหรือมีความเป็นไปได้ทางกฎหมายหรือไม่ค่ะทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐที่มีอยู่ประมาณ270ล้านคนแนวคิดนี้จะต้องใช้งบประมาณสูงถึงประมาณ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะคะ
4: ครับ
3: และไปต่อกันที่เอเชียนเกมกันบ้างนะคะแบดมินตันเป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังของไทยในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะซึ่งเมย์รัชนกก็จะแข่งลาครั้งสุดท้ายของตัวเองด้วยส่วนวิวกุลวุฒิเหรียญเงินโอลิมปิกยอมรับว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นศึกหนักไม่แพ้โอลิมปิกนะคะติดตามจากคุณณัฐวัฒน์อิงควิธานค่ะ
15: ทัพนักแบดมินตันไทยเตรียมตัวลุยศึกเอเชียนเกมส์2026ที่ประเทศญี่ปุ่นครับโดยรัชนกอินทนนท์ประกาศเล่นเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก่อนโฟกัสเส้นทางอาชีพสำหรับรัชนกอินทนนท์เพิ่งสร้างสถิติเป็นนักแบดมินตันหญิงเดียวคนแรกในประวัติศาสตร์โลกที่คว้าชัยชนะครบ600แมตช์
16: ก็ค่อนข้างตกใจค่ะก็จริงๆเราก็ไม่ได้รู้สึกถึงเรคคอร์ดหรืออะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเรคคอร์ดครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งกำลังใจที่จะทำให้เมที่จะพัฒนาให้ไปถึง700วิกตอรี่ให้ได้ค่ะสำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้มีความกดดันสำหรับตัวเมรู้สึกว่ามันฟรีมากๆแล้วก็รวมถึงเราคิดว่าเราทำให้ดีที่สุดในโอกาสของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายค่ะ
15: ส่วนนักแบดมินตันหญิงไทยที่เหลือนอกจากเมรัชนกก็นำทัพโดยหมิวพรปวีช่อชูวงศ์เหรียญทองแดงศึกชิงแชมป์โลกปีนี้และน้องพิงค์พิชชามนโอภาสนิภัทร
17: วางแผนไว้ว่าประเภททีมอะค่ะหนูก็อยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำแต้มให้ทีมได้ค่ะไม่ว่าจะแบบเราจะได้เหรียญหรือไม่เหรียญไม่ได้เหรียญค่ะแล้วก็ในประเภทบุคคลก็จะพยายามเข้ารอบแล้วก็ไปทีละรอบค่ะไม่อยากกดดันตัวเองค่ะ
15: ส่วนในประเภทชายเดียวนำทัพโดยวิวกุลวุฒิวิทิสารเหรียญเงินโอลิมปิก2024ขณะที่เดชาพลภูวรานุเคราะห์จับคู่กับสุพิศราเพียวสัมพลานคู่มือ5ของโลกลงล่าเหรียญในประเภทคู่ผสมครับ
18: เอเชียนเกมนี้ก็เป็นอีกมหกรรมนึงที่ยิ่งใหญ่ครับผมแล้วก็ผมเชื่อว่ารอบนี้จะหนักมากๆด้วยเพราะว่าผมมองว่าทุกประเทศเนี่ยก็มีนักกีฬาชั้นนำแล้วก็พัฒนาฝีมือขึ้นมาเหมือนกันครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยผมมองว่าขอไปทีละรอบแล้วกันครับผมครับผม
19: ก็แน่นอนครับนายกอยากให้ถึงเหรียญทองซึ่งก็เชื่อว่าประชาชนคนไทยก็คงอยากเห็นเพราะจากผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตออกมาว่าแบดมินตันก็เป็น1ใน9 1ใน10ซึ่งเป็นอยู่ในอันดับ9ที่คนไทยคาดหวังว่าจะได้เหรียญทองซึ่งเราก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เราก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับถึงเวลานั้นผลจะออกมาเป็นยังไงก็ ก็คงต้องอยู่ที่กำลังใจที่พวกเราจะส่งไปให้กับนักกีฬาครับ
15: สำหรับการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในศึกเอเชียนเกมส์2026จะชิงชัยระหว่างวันที่ 20-29 กันยายนนี้ที่สนามอิจิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยวางเป้าหมายไว้ที่2เหรียญรางวัลครับณัฐวัฒน์อินทวิธานรายงาน
14: ค่ะขอบคุณพี่อิงด้วยนะคะผู้ชมคะช่วงเวลาประมาณนี้เหมาะกับอาหารเย็นจังเลยค่ะพาผู้ชมไปดูสถิติโลกกันนะคะที่สร้างที่จีนเมนูนี้เรียกว่าชาจูชายค่ะหรือกะหล่ำปลีดองตุ๋นเนื้อหมูให้ทาย1ชั่วโมงเขาทำได้กี่ที่
4: คุณจะเยอะอยู่นะ
14: 2,500 ที่ค่ะ
4: ใน1ชั่วโมงนะ
14: ได้อย่างนั้นเลยค่ะจำนวนมากมายนะคะกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเข้มงวดโดยคณะกรรมการจาก Guinness World Records แล้วก็มีสักขีพยานมีเจ้าหน้าที่มีประชาชนมากมายหม้อต้มขนาดยักษ์ขนาดนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.2 เมตรจุได้3ตันค่ะ
4: นี
14: ่คือฝาหม้อแบบ
4: คือฝาต้องแยกอ่ะ
20: ยักษ์เลย
14: ใช่นี่ก็ส่งเสริมเรื่องของอาหารพื้นเมืองนะคะ
4: อยากกิน
14: กะหล่ำปลีดองแล้วก็เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลักๆนะคะ
4: คร
14: ับ
4: น่ากิน
14: สถิติโลกเลยค่ะ
4: ครับเนาะอุ้ยเอ้ยถ้าเกิดอากาศเย็นๆเนาะดีมากเลยหิวแล้วครับไปกินข้าวกันเถอะนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ในเรื่องเด่นนี้เสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
14: สวัสดีค่ะ
21: วิทยุครอบครัวข่าวให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์ข่าวในวันหยุดกับ
22: เรื่องเด่นเย็นนี้เสาร์อาทิตย์
23: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
24: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
25: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
26: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727
27: คุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญ

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: สวัสดีครับคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการบิสทอล์กทาง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569คุณฟังอยู่กับผมตั๊กธิติกรที่มนเทียนครับอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจกันเช่นเคยนะฮะกับประเด็นที่น่าสนใจรายสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้เข้าร่วมงานนะครับในเวทีเสวนาของทาง TNN นะฮะผมก็จัดรายการอยู่ที่ TNN ด้วยโอเป็นงานเสวนา TNN Future Forum 2026 Thailand Beyond Tomorrow ซึ่งก็เชิญแขกที่เป็นผู้บริหารระดับประเทศนะครับหลากหลายท่านนะครับเข้ามาให้ข้อมูลความรู้ที่น่าสนใจทั้งในภาพเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนนะครับถือโอกาสหยิบยกมาเล่าให้ฟังแล้วกันท่านแรกเนี่ยเป็นประธานเปิดงานนะครับนั่นก็คือคุณเอกนิติธันประภาสนะครับที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านก็ได้มาฉายวิสัยทัศน์ในเรื่องโลกทุกวันนี้เองเนี่ยที่เกิดการแบ่งขั้วขึ้นนะครับไทยก็ยืนยันจุดแข็งของเราที่ค้าขายได้กับทุกฝ่ายเน้นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับในดึงการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าประเทศฮะดร. อินิติรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยกล่าวปาฐกถาในงาน TNN Forum 2026 Thailand Beyond Tomorrow นะครับมองอนาคตเพื่อกำหนดทิศทางไทยเนื่องในโอกาสที่ TNN ช่อง16ครบรอบ18ปีก้าวสู่ปีที่19นะครับก็ชวนมองประเทศไทยตั้งแต่ปัญหาที่เรากำลังเผชิญอยู่นะครับการประชาชนในวันนี้นะครับไปจนถึงการสร้างโอกาสทางด้านเศรษฐกิจในอนาคตดร. อินดิติเขาบอกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเรามีปัญหาที่ทุกฝ่ายรับรู้กันมานานแล้วนะครับสิ่งที่จำเป็นหลังจากนี้ก็คือการลงมือแก้ไขไทยเราเคยขยายตัวได้ 6-7% ก่อนปี40นะครับก่อนต้มยำกุ้งนะฮะแล้วเราก็ลดลงมาอยู่ที่ระดับ 5% แล้วก็ 4% ปัจจุบันนี้เราโตไม่ถึง 3% นะฮะพอเศรษฐกิจแล้วก็รายได้ของประชาชนเนี่ยมันเติบโตช้าลงเงินออมเนี่ยก็ไม่พอนะฮะหนี้ครัวเรือนจึงสะสมตามมาและเมื่อเกิดแรงกระแทกจากโควิด -19 วิกฤตด้านพลังงานหรือภัยธรรมชาติเนี่ยคนตัวเล็กก็ต้องรับผลกระทบมากขึ้นนะครับส่วน SME จำนวนหนึ่งก็ยังเข้าไม่ถึงแหล่งทุนแหล่งสินเชื่อสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่แค่พูดฮะแต่ต้องทำและแก้ตั้งแต่วันนี้ก็มีการประกาศนะครับว่าไทยต้องทำทั้งซ่อมแล้วก็สร้างพร้อมๆกันเพราะหากแก้เฉพาะปัญหาปัจจุบันพอเกิดวิกฤตรอบใหม่เนี่ยประชาชนก็จะกลับไปสู่วงจรหนี้สินภาครัฐก็ต้องกลับมาใช้ทรัพยากรในการช่วยเหลือกันอีกครั้งครับดังนั้นนะครับการซ่อมจึงต้องประคองประชาชนแล้วก็ธุรกิจให้ผ่านสถานการณ์ปัจจุบันส่วนการสร้างก็คือการเพิ่มโอกาสทางรายได้การลงทุนแล้วก็อุตสาหกรรมใหม่เพื่อให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมีฐานการเติบโตที่แข็งแรงขึ้นครับขณะเดียวกันเราก็ต้องรับมือกับ4กระแสของโลกนะฮะเช่นกระแสอะไรกันบ้างก็มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ตอนนี้โลกแตกขั้วแล้วครับมีเรื่องของ AI มีเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีเรื่องสังคมสูงวัยแต่ละด้านเนี่ยมันมีทั้งความเสี่ยงแล้วก็โอกาสนะฮะภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยไทยเรามีจุดแข็งจากความเป็นกลางความปลอดภัยแล้วก็สามารถค้าขายกับหลายประเทศได้ก็มีโอกาสรับการลงทุนที่กำลังย้ายฐานการผลิตมานะครับส่วน AI เราต้องทำให้ SME กับประชาชนเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีแล้วก็สร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศเพื่อขยับจากการเป็นผู้ใช้ไปสู่การเป็นผู้ผลิตด้านสิ่งแวดล้อมตอนนี้กำลังกลายเป็นเงื่อนไขทางการค้าครับแล้วก็ภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนสังคมสูงวัยเราก็ต้องเตรียมระบบสุขภาพและก็สร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อไม่ให้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเนี่ยกลายเป็นภาระในระยะยาวสำหรับการซ่อมดร. อินิติก็ยกการช่วยเหลือหลายด้านนะครับเริ่มจากปิดหนี้ไวไปต่อได้สำหรับลูกหนี้ NPL ไม่เกินแสนบาทซึ่งมีประมาณ1ล้านกว่าบัญชีนะฮะใช้กลไก AMC มาบริหารจัดการหนี้เพื่อช่วยให้ลูกหนี้เนี่ยสามารถกลับไปดำเนินชีวิตทางเศรษฐกิจ ต่อไปได้ครับด้านค่าครองชีพเนี่ยมีโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่มุ่งช่วยพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กพร้อมนำ AI นกกระซิบนะครับมาช่วยวิเคราะห์ยอดขายโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและนำข้อมูลการค้าประมาณ3เดือนไปประกอบการพิจารณาสินเชื่อนกกระซิบครับเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเงินทุนโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันไม่ต้องมีสลิปว่ากันแบบนี้เลยนะฮะส่วน SME ก็จะมี SMB Credit Boost ครับใช้กลไกค้ำประกันสินเชื่อเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนประมาณ 60,000 ล้านบาทรวมถึงการศึกษาภาษีค้างจ่าย SME อีกประมาณ 60,000 ล้านบาทแล้วก็โครงการ SME Supply Chain Financing หรือว่าพี่ช่วยน้องนะครับเปิดทางให้ผู้ประกอบการนำใบสั่งซื้อหรือว่า Invoice มาใช้ประกอบการขอสินเชื่ออีกด้านก็คือการส่งเสริมการออมผ่านพันธบัตรออม Plus ใช้หลัก Small Lot First นะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนรายย่อยเข้าถึงก่อนโดยพันธบัตรอายุ10ปีให้อัตราดอกเบี้ย 2.8% ในส่วนของการสร้างดร.เอกนิติก็มองว่าไทยต้องพาคนส่วนใหญ่เข้าสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตครับและสร้างโอกาสใหม่ใน3ด้านด้วยกันด้านแรกนี่ก็คือ AI ฮะแล้วก็เทคโนโลยีรวมถึงประเทศไทยเนี่ยต้องมีโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่พลังงานสะอาดระบบประมวลผล Data Center ไปจนถึงเทคโนโลยีต้นน้ำพร้อมดึงการลงทุนที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยยกตัวอย่างเช่นการลงทุนโฟโตนิกนะครับที่สระบุรีซึ่งเป็นเทคโนโลยีการส่งข้อมูลด้วยแสงครับ2ก็คือด้าน Climate หรือว่าพลังงานสะอาดก็มีการเสนอสนับสนุนโซล่า Rooftop ครัวเรือนละ 50,000 บาทร่วมกับธนาคารรัฐแล้วก็การไฟฟ้าครับเป้าหมายก็คือจะทำให้ได้1ล้านครัวเรือนเพื่อลดค่าไฟเปิดโอกาสให้ภาคครัวเรือนเนี่ยผลิตไฟฟ้าขายคืนเข้าสู่ระบบในระยะยาวด้วยพร้อมกันนี้ยังมีแนวทางส่งเสริมเชื้อเพลิง B20 และ E20 เพื่อเชื่อมความต้องการพลังงานกับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มอ้อยแล้วก็มันสำปะหลังด้านที่3ก็คือสังคมสูงวัยแล้วก็ Wellness นะครับมองโอกาสจากสมุนไพรไทยธุรกิจสุขภาพแล้วก็การดึงบริษัทผลิตยาระดับโลกเข้ามาตั้งฐานในไทยรองรับทั้งตลาดภายในประเทศและการเติบโตของเศรษฐกิจสุขภาพมีการระบุได้ว่า BOI เนี่ยได้ปรับยุทธศาสตร์ตั้งแต่เดือนเมษายนโดยให้ความสำคัญมากขึ้นกับคุณค่าที่การลงทุนสร้างให้กับคนไทยครับรวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาได้พิจารณากันแค่มูลค่าเงินลงทุนเท่านั้นเป้าหมายก็คือทำให้เงินลงทุนใหม่สร้างงานเพิ่มทักษะสร้างเทคโนโลยีและก็เชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่อุตสาหกรรมใหม่มากยิ่งขึ้นดร.เอกนิติก็ทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าไทยเราต้องเร่งแก้ปัญหาที่สะสมมาในอดีตประคองประชาชนในปัจจุบันและสร้างเส้นทางไปสู่เศรษฐกิจใหม่พร้อมๆกันโดยความสำเร็จของ Thailand Beyond Tomorrow นะครับต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายเราต้องทั้งซ่อมทั้งสร้างแล้วก็ร่วมมือกันเปลี่ยนผ่านประเทศไปสู่อนาคตที่ดีกว่าทิ้งท้ายกันไว้แบบนี้นะครับก็เป็นมุมมองของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ดูแลนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศทีนี้อีกท่านหนึ่งที่ได้ขึ้นกล่าวบนเวที TNN Future Forum 2026 Thailand Beyond Tomorrow เนี่ยก็คือคุณวิทัยรัตนากรนะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ขึ้นกล่าวในหัวข้อ SME แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตเปิดภาพสถานการณ์ธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งเป็นหนึ่งในประเด็นเชิงโครงสร้างที่แบงก์ชาติให้ความสำคัญครับคุณวิทัยระบุว่าปัจจุบันเนี่ยแบงก์ชาติให้ความสำคัญกับปัญหาเชิงโครงสร้างการเงิน4เรื่องด้วยกันได้กับเรื่องหนี้ครัวเรือนการเข้าถึงสินเชื่อของ SME แล้วก็รายย่อยคุณภาพและต้นทุนบริหารทางการเงินนะครับรวมถึงการจัดการปัญหาเงินเทาที่ใช้ช่องทางของสถาบันการเงินในการทำธุรกรรมที่ไม่ถูกต้องบทบาทของแบงก์ชาตินอกจากดำเนินนโยบายการเงินหรือว่า monetary policy แล้วเนี่ยยังมีหน้าที่ในการกำกับดูแลสถาบันการเงินทำให้การแก้ปัญหาหลายด้านต้องผ่านมาตรการที่เกี่ยวข้องกับระบบสถาบันการเงินควบคู่กันไปครับคุณวิทัยก็กล่าวในแนวทางเดียวกับคุณเอกนิตินะฮะว่าทุกครั้งที่ประเทศผ่านวิกฤตเนี่ยอัตราเติบโตเศรษฐกิจจะมีแนวโน้มลดลงก่อนปี40เราเคยโตได้ 7-8% ต่อปีฮะแล้วก็ลดลงเหลือ 5.3% หลังวิกฤต40แล้วก็เหลือ 3.7% หลังวิกฤตการเงินโลกนะครับหรือว่า Hamburger Crisis นะฮะ หลังโควิด-19 ไทยเราโตเฉลี่ยประมาณ 2.4% ขณะที่ปีนี้เดิมประเมินไว้ 1.8-1.9% แต่ว่ามีมาตรการรัฐนะครับที่เข้ามาประคองมากระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตได้จนแบงค์ชาติประเมินมุมมองที่ดีขึ้นนะครับคาดว่าปีนี้จะโตได้ 2.3% อย่างไรก็ตามนะครับตัวเลขดังกล่าวนี้ยังโตต่ำกว่าระดับที่ควรจะเป็นอยู่ประมาณ 3-4%เพราะเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวประมาณ 2% รายได้ของครัวเรือนแล้วก็ผู้ประกอบการนี่ก็เพิ่มขึ้นในระดับจำกัดขณะที่ยังมีรายจ่ายที่ต้องรับภาระด้วยนะครับวิจัยก็วงว่าปัญหาดังกล่าวเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยเชิงโครงสร้างตั้งแต่เสถียรภาพทางการเมืองการศึกษาสังคมสูงวัยไปจนถึงปัญหาเงินเทาโดยแบงก์ชาติเลือกเข้ามาดําเนินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินโดยตรงหนึ่งในเรื่องที่ให้ความสำคัญนั่นก็คือ SME ครับเพราะเป็นกลไกใหญ่ของประเทศนะฮะมีการจ้างงานประมาณ 13.6 ล้านคนหรือว่ากว่า 70% ของการจ้างงานทั้งประเทศแล้วก็มีสัดส่วนประมาณ 35% ของ GDP นะครับแต่ข้อมูลที่นำเสนอเนี่ยก็พบว่าสินเชื่อ SME หดตัวต่อเนื่องมาแล้ว16ไตรมาสขณะที่สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่เริ่มกลับมาขยายตัวในช่วง 2-3 ไตรมาสที่ผ่านมาในด้านการสร้างการเติบโตให้เศรษฐกิจเนี่ยเดิมในช่วงที่ GDP ไทยขยายตัว 3.5% ธุรกิจ SME มีส่วนในการช่วยสร้างการเติบโต 1.9% ฮะแต่ปัจจุบันลดลงมาเหลือประมาณ 1% แสดงให้เห็นว่าพลวัตของกลุ่มธุรกิจนี้ลดลงจากอดีตคุณวิทัยยังนำเสนอข้อมูลบริษัทที่จัดตั้งขึ้นประมาณ 130,000 รายมาประกอบการอธิบายนะครับพบว่าเมื่อดำเนินธุรกิจผ่านไป10ปีมีธุรกิจเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งผ่านไป25ปีจะเหลือ 30% ในด้านรายได้นะครับเมื่อเปรียบเทียบเนี่ย SME ต่างช่วงเวลาโดยกำหนดรายได้ในปีแรกเป็นฐานที่100พบว่า SME รุ่นเดิมเมื่อดำเนินธุรกิจครบ10ปีรายได้เพิ่มขึ้นจาก100เป็นประมาณ175ขณะที่ SME ที่จัดตั้งในช่วงหลังนะครับผ่านไป10ปีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ120เท่านั้นขณะเดียวกันจำนวน SME ที่เป็น NPL เนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามควบคู่กับสินเชื่อที่ยังขดตัวท่านก็ย้ำนะครับว่าสถานการณ์ SME เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่สามารถให้ธนาคารกลางดำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวแล้วคาดหวังว่าสินเชื่อจะกลับมาเติบโตได้ทันทีแต่ต้องอาศัยมาตรการจากหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกันครับเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ต้องช่วยกันออกมาตรการแล้วมันจะค่อยๆบรรเทาดีขึ้นหัวใจของการแก้ไขปัญหานะครับต้องเปลี่ยนจากการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติจริงเราต้องช่วยกันทำช่วยกันวิเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วก็แบงก์ชาติจะทยอยเพิ่มโครงการเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็หวังให้หน่วยงานต่างๆนะครับร่วมกันผลักดันเพราะหากต้องการให้เศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแรงการฟื้นศักยภาพของ SME ซึ่งมีทั้งบทบาทต่อ GDP และการจ้างงานก็ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองที่น่าสนใจนะครับจากทางคุณวิทัยที่กล่าวถึงภาพของเศรษฐกิจหน่วยย่อยลงมาอย่าง SME นะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของนโยบายมหาภาคพูดถึงเรื่อง SME แล้วเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของภาพรวมสินเชื่ออีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือตลาดอสังหากันมากดีกว่าครับในเวทีของทาง TNN Forum คุณรักวรกิจโพคาธรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์นะครับท่านก็ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองอนาคตอสังหาไทยในหัวข้อ Thailand Beyond Tomorrow มองอนาคตอสังหาไทยในฐานะผู้นำธุรกิจ AMC ท่านบอกว่าอสังหาไทยตอนนี้กำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญท่ามกลางความท้าทายด้านเศรษฐกิจกำลังซื้อเทคโนโลยีแล้วก็โครงสร้างประชากรครับดร.รักเนี่ยบอกว่าตลาดไม่ได้หายไปนะครับแต่ว่ากำลังเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ชูบทบาท AMC ยุคใหม่ในการนำหนี้แล้วก็สินทรัพย์ที่หยุดนิ่งเนี่ยกลับมาสร้างมูลค่าแล้วก็หมุนเวียนกลับเข้ามาสู่ระบบเศรษฐกิจได้อีกครั้ง CEO แบมเนี่ยบอกว่าอสังหาริมทรัพย์ยังคงเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญของระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ความต้องการที่มีอยู่อาศัยของคนไทยยังคงมีอยู่นะฮะแต่พฤติกรรมและเงื่อนไขในการตัดสินใจกำลังซื้อเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่อาจให้ความสำคัญกับคำถามว่าบ้านใหม่แค่ไหนมาสู่คำถามที่สำคัญกว่านะครับว่าคุ้มค่าแค่ไหนผ่อนไหวไหมตอบโจทย์ชีวิตเพียงใดขณะเดียวกันอสังหาในอนาคต าจจะไม่มีคำตอบเดียวสำหรับทุกคนนะครับเนื่องจากผู้สูงอายุคนรุ่นใหม่คนประกอบอาชีพอิสระรวมถึงผู้บริโภคในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีรูปแบบการใช้ชีวิตความต้องการแล้วก็ข้อจำกัดทางการเงินที่แตกต่างกันไปครับการพัฒนาบริหารสินทรัพย์จึงต้องเปลี่ยนจากแนวคิด one size fit all ไปสู่ความเข้าใจลูกค้าในแต่ละกลุ่มอย่างลึกซึ้งมากขึ้นทางบทบาทของบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือว่า AMC เนี่ยก็ก้าวไปไกลกว่าการเป็นผู้บริหารหนี้นะฮะแล้วก็จำหน่ายทรัพย์สู่การเป็นกลไกที่ช่วยนำศักยภาพที่หยุดนิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นธุรกิจหรือว่าสินทรัพย์เนี่ยมาสร้างคุณค่าแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อีกฮะแบมจึงเดินหน้าขับเคลื่อนผ่าน4เครื่องยนต์สำคัญส่วนแรกก็คือการบริหาร NPL ครับเพื่อสร้างทางกลับและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ให้แก่ลูกหนี้ส่วนต่อมาคือการยกระดับ NPA จากทรัพย์พร้อมขายสู่บ้านพร้อมอยู่แล้วก็มีการเพิ่มทางเลือกในการเข้าถึงที่อาศัยนะครับขยายศักยภาพการบริหารสินทรัพย์ผ่าน JV AMC ตลอดจนนำ data AI แล้วก็ศักยภาพของคนนะครับภายใต้ศักยภาพของMC ตรงนี้เองเนี่ยมาทำความเข้าใจได้รวดเร็วเข้าใจความต้องการลูกค้ามากยิ่งขึ้นเป้าหมายไม่ใช่แค่ทำให้นี่ถูกบริหารหรือว่าทำให้ทรัพย์ถูกขายนะครับแต่คือทำให้คนธุรกิจทรัพย์แล้วก็เงินทุนเนี่ยกลับมาเดินต่อได้อีกครั้งเพราะเมื่อสิ่งที่เคยหยุดนิ่งกลับมาสร้างคุณค่าได้เนี่ยมันก็หมายความว่าโอกาสใหม่เกิดขึ้นทำกับลูกค้าสังคมแล้วก็ระบบเศรษฐกิจนะครับแนวคิดของแบมก็คือมองว่าหลังจากนี้เองเนี่ยไม่ได้มองแค่ว่าอนาคตจะเกิดขึ้นเพียงอย่างเดียวแต่คือการเตรียมลงมือสร้างอนาคตตั้งแต่วันนี้เพราะเชื่อว่าอนาคตที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การสร้างทุกอย่างใหม่นะครับแต่เห็นสุ่มคุณค่านะฮะกับสิ่งที่ยังมีศักยภาพไม่ทิ้งคนธุรกิจหรือว่าทรัพย์ใดไว้ข้างหลังแนวคิดก็คือฟื้นคนฟื้นทรัพย์ฟื้นเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับบทบาทจาก Asset Management Company นะฮะสู่แกนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณรักได้ทิ้งท้ายไว้นะฮะก็AMC ก็ทำหน้าที่ในการบริหารหนี้นะครับอาจจะเป็นทรัพย์ที่จำนองไว้แล้วก็ NPL นะฮะที่เป็นหนี้เสียต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ปัดฝุ่นใหม่นะครับแล้วก็นำมาพัฒนาจนสินทรัพย์ที่มันอาจจะเสื่อมในเชิงของตัวเลขเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยกลับมามีมูลค่าใหม่นั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพูดถึงเรื่องของแนวทางการวางแผนการออมแล้วก็ทองคำกันบ้างครับ
0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
3: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยปลูกจิตสำนึกสาธารณะสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันกับโครงการป้าป้าแคร์ชวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT คอยดูแลกันและกันด้วยการเอื้อเฟื้อที่นั่งให้กับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าที่เป็นพระภิกษุผู้พิการผู้สูงอายุเด็กและสตรีมีครรภ์เพื่อให้คนทุกกลุ่มทุกประเภทสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเสมอภาครฟม.ร่วมยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
4: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: อยากถึงที่หมายเร็วไว
6: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ลดการสร้างมลพิษ
6: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ยกระดับคุณภาพชีวิต
6: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
5: ดีต่อคุณดีต่อโลกรฟม.ร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
7: เมื่อโลกกำลังปฏิวัติและนิยามภาคอุตสาหกรรมการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอจึงพร้อมนำทางสู่อนาคตออกแบบระบบนิเวศอุตสาหกรรมยกระดับสู่ Green Industry พลิกโฉมฐานการผลิตสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำด้วยโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ ที่พร้อมเชื่อมโยงและดึงดูดนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกสร้างนิเวศการลงทุนสีเขียวสร้างสมดุลให้โลกสังคมและภาคอุตสาหกรรมกนอขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืน
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: BizTalkเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ BizTalk นะครับเมื่อสักครู่นี้พูดกันไปแบบเห็นภาพกว้างกันไปแล้วนะฮะตั้งแต่เศรษฐกิจมาภาคตั้งแต่เรื่องของ SME เรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องของแนวโน้มทิศทางนะครับว่าการวางแผนด้านการออมแล้วก็เรื่องของทิศทางแนวโน้มทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการจัดงาน TNN Forum นะครับในรอบที่ผ่านมานะก็น่าสนใจมากๆนะครับผมขอเปิดจากเรื่องทองคำก่อนดีกว่าคนไทยชอบทองนะก็รอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคุณหมอกฤชรัตน์ อิรัญสิรินะครับประธานกรรมการบริหารกลุ่ม MTS Gold แม่ทองสุกเนี่ยก็ได้กล่าวในหัวหน้า Future Wealth นะฮะการลงทุนโลกใหม่สร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนระบุว่าตลาดทองคำยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลกนะครับท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจแล้วก็ตลาดการเงินข้อมูลจาก MTS Research เนี่ยระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความต้องการทองคำในปัจจุบันเนี่ยมาจาก3แกนนะฮะ1ก็คือความต้องการทองคำจริง2ก็คือการซื้อทองคำของธนาคารกลางและ3ก็คือกระแสเงินลงทุนในกองทุนทองคำหรือว่า ETF นั่นเองฮะขณะที่ราคาทองในประเทศเนี่ยปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงหลายปีที่ผ่านมาปี68ทองไทยเพิ่มขึ้นถึง 22,550 บาทหรือว่า 53.1% ครับเป็นผลตอบแทนที่สูงที่สุดในข้อมูลย้อนหลัง10ปีโดยตั้งแต่ต้นปี2569เนี่ยราคาทองก็ยังเพิ่มขึ้นอีกนะครับที่ 5.9% ข้อมูลณ7กันยายนราคาต่ำสุดของปีอยู่ที่ 62,500 และราคาสูงสุด 81,950 บาทก็สะท้อนว่าราคาทองคำเนี่ยยังมีความผันผวนสูงนะครับแต่ก็ยังสามารถรักษาระดับราคาในกรอบที่สูงกว่าหลายปีก่อนอย่างชัดเจนหากมองย้อนหลัง10ปีเนี่ยราคาทองคำไทยมีการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องครับโดยเฉพาะตั้งแต่ปี63เป็นต้นมาขณะที่ปี67นะครับราคาทองคำเพิ่มขึ้น 26.2% และปี68ก็เพิ่มขึ้น 53.1% มองว่าตลาดทองคำในระยะนี้ไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยความต้องการซื้อทองเพื่อลงทุนเพียงอย่างเดียวครับแต่ยังมีแรงซื้อจากธนาคารกลางทั่วโลกกองทุน ETF เข้ามาเป็นแรงหนุนโดยในกรกฎาคมเนี่ยมีทองคำที่เกี่ยวข้องกับแรงซื้อจากกลุ่มแบงก์ชาติต่างๆนะครับธนาคารกลางต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ60ตันขณะที่ปริมาณทองคำสำรองของธนาคารกลางทั่วโลกก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับกว่า 2,300 ตันในขณะที่มีการนำเสนอข้อมูลตรงนี้นะครับอีกประเด็นที่น่าจับตาก็คือ Dollarization นะครับนี่คนพูดถึงกันเยอะก็คือการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์นะครับณตอนนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งปัจจัยซึ่งประเด็นนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะทราบกันเพราะมีการพูดถึงกันเยอะแล้วแต่ก็ถือว่าย้ำกันอีกครั้งแล้วกันนะก็คือคนเนี่ยกังวลเรื่องภาวะเงินดอลลาร์ที่มันด้อยค่าลงนะจากการก่อหนี้ก่อสินที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆก็นำมาสู่การลดการถือครองดอลลาร์ก็หันมาพึ่งทองคำในฐานะสินทรัพย์สำรองระหว่างประเทศมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามทองคำก็มีปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะทิศทางดอกเบี้ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับพอเมื่อดอกเบี้ยกับบอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นนักลงทุนก็จะมีต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองทองคำมากขึ้นเพราะว่าทองคำเนี่ยถือไว้เฉยมันไม่มีดอกเบี้ยหรือว่ากระแสเงินสดที่สร้างให้เราได้ระหว่างถือครองนะฮะก็อาจจะกดดันทองคำให้ปรับตัวลดลงได้ ขณะที่สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงก็กดดันเงินเฟ้อนะครับทำให้ตลาดคาดว่าเฟดอาจจะคงหรือปรับขึ้นดอกเบี้ยซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีปรับตัวสูงขึ้นกลายเป็นแรงกดดันต่อทองคำนะครับตอนนี้เองแม้ระยะสั้นตลาดทองคำต้องเผชิญแรงกดดันจากดอกเบี้ยแล้วก็บอนด์ยิลด์แต่ว่าภาพทางเทคนิคทิศทางทองคำในลักษณะไซด์เวย์อัพหรือว่าแกว่งตัวในกรอบขาขึ้นสำหรับโกลด์สปอตยังคงมีอยู่นะครับแนวรับสำคัญอยู่แถว3,900ดอลลาร์แนวต้านสำคัญ4,500ดอลลาร์โดยช่วงไตรมาส3ช่วงที่เราอยู่ตอนนี้เนี่ยทองคำจะเคลื่อนไหวในลักษณะของการสร้างฐานบริเวณแถว4,000ดอลลาร์และมีโอกาสกลับสู่ขาขึ้นอีกครั้งนะฮะในช่วงไตรมาสที่4ของปีนี้ซึ่งถ้าหากราคาสามารถยืนเหนือ4,500ดอลลาร์ได้ก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบที่ระดับ4,700ถึง5,000ดอลลาร์ขณะที่ข้อมูลทางเทคนิคนะครับในกรอบ1ปีแล้วก็5ปีเนี่ยสะท้อนว่าทองคำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกรอบระยะกลางถึงยาวครับโดยราคาทองคำเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 24% ในช่วง1ปีแล้วก็ 141% ในช่วง5ปีขณะเดียวกันก็ยังคงมีบทบาทในฐานะสินทรัพย์สำหรับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนโดยแนะนำให้ปรับพอร์ตการลงทุนเพิ่มสัดส่วนทองคำเพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงนะครับเพื่อสร้างโอกาสผลตอบแทนในอนาคตด้วยดังนั้นแม้ทองคำจะปรับตัวขึ้นมาอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็มีความเสี่ยงจากดอกเบี้ยเงินเฟ้อแล้วก็บอนด์ยิลด์แต่ว่าแรงซื้อจากธนาคารกลางนะครับกระแสเงินลงทุนผ่าน ETF แล้วก็แนวโน้มการลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยโครงสร้างที่ทำให้ทองคำยังเป็นสินทรัพย์ที่ตลาดต้องจับตาฮะทองคำยังมีโอกาสเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นในภาพระยะกลางถึงยาวแต่ว่าระยะสั้นก็อาจจะมีความผันผวนสูงนักลงทุนจึงควรให้ความสำคัญทั้งทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐบอนด์ยิลด์เงินเฟ้อค่าเงินแล้วก็แรงซื้อของธนาคารกลางควบคู่กันไปนะฮะก็เป็นมุมมองของคุณหมอเกรชรัตน์นะครับที่ได้ให้ไว้ถึงเรื่องของทองคำมาสู่เรื่องของการออมเพื่อการเกษียณกันบ้างนะครับพูดถึงเรื่องการออมเพื่อการเกษียณก็ต้องพูดถึงกบข.นะฮะก็มีแนวทางบริหารจัดการกองทุนที่เก่งมากสร้างผลตอบแทนได้ดีมากนะฮะจนคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยโอ้โหอยากจะไปอยู่กบข.จังแต่ก็ไม่ได้นะฮะได้เฉพาะสมาชิกกบข.ที่เป็นข้าราชการเท่านั้นเขามาสอนไอเดียนะครับในเรื่องการแปรเปลี่ยนกาแฟแก้วละ100บาทที่ปกติแล้วเนี่ยหรือมื้อนึง50บาท2มื้อก็100บาทใช่ไหมฮะเขาบอกว่าค่ากาแฟ100บาทเนี่ยอาจดูเป็นค่าใช้จ่ายเล็กๆที่แทบไม่กระทบกับชีวิตนะครับแต่ถ้าเกิน100บาทของเราเนี่ยถูกเปลี่ยนจากค่าใช้จ่ายวันนี้เป็นเงินออมเพื่ออนาคตก็สามารถจะทำให้เราเนี่ยมีอนาคตคุณภาพชีวิตบั้นปลายที่ดีขึ้นเพราะเงินเกษียณก้อนใหญ่มันไม่เริ่มต้นจากเงินก้อนใหญ่ฮะแต่เริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆในวันนี้ข้อมูลสำคัญก็คือ 73% เงินอาจไม่พอใช้หลังเกษียณครับการเกษียณอายุ60ปีเนี่ยมันหมายความว่าภาระค่าใช้จ่ายจะสิ้นสุดลงนะฮะเมื่อคนมีอายุยืนขึ้นหลังเกษียณก็ต้องบริหารเงินต่อไป 20 ถึง 30 ปีหรือบางคนอาจยาวนานกว่านั้นขึ้นโจทย์การเงินหลังเกษียณไม่ใช่ว่าเราจะมีเงินเท่าไหร่ในวันเกษียณนะครับแต่เงินก้อนนั้นจะพอใช้ไปอีกกี่ปีดร.สุรพลตุลยเสถียรนะครับท่านก็เป็นเลขาธิการกบข.ท่านได้กล่าวในเวที TNN Future Forum นะฮะในหัวข้อถอดรหัสความมั่งคั่งของวัยเกษียณสูตรรอดข้าราชการไทยในยุคโลกใหม่ว่าจากแบบจำลองที่ทำร่วมกับอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่าสมาชิกกบข.ถึง 73% มีเงินไม่เพียงพอที่จะดำรงคุณภาพชีวิตในระดับที่ดีหลังเกษียณครับเลขากบข.บอกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยในแบบจำลองไม่ได้หมายความว่าการใช้ชีวิตอย่างหรูหรานะฮะแต่รวมถึงกิจกรรมพื้นฐานเช่นการกินข้าวนอกบ้านการดื่มกาแฟการท่องเที่ยวในประเทศหรือว่าใช้บริการเพื่อสุขภาพเป็นครั้งคราวเนี่ยอันนี้ก็ทำไม่ได้เช่นกันนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวเลข 73% ไม่ได้หมายความว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีเงินนะครับแต่สะท้อนว่าเงินที่มีเนี่ยมันอาจไม่เพียงพอกับระยะเวลาที่ต้องใช้ในชีวิตหลังเกษียณทุกวันนี้เงินล้านหลังเกษียณเนี่ยอาจยังไม่พอด้วยนะฮะหากยังมีหนี้ข้อมูลของกบข.ระบุว่าเงินออมเฉลี่ยของผู้เกษียณในปี69อยู่ที่ประมาณ 1-1.5 ล้านบาทขณะที่สมาชิกที่มีเงินออมสูงสุดมีมากกว่า7ล้านบาทนะครับตัวเลขนี้สะท้อนว่าความพร้อมทางการเงินของแต่ละคนเนี่ยก็แตกต่างกันมากนะฮะ เราเห็นได้ชัดนะฮะข้อมูลกบข.นี่บอกชัดเลยเงินออมหลังเกษียณเนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่ 1-1.5 ส่วนสมาชิกที่มีเงินออมสูงสุดเนี่ยก็7ล้านความพร้อมแต่ละคนแตกต่างกันมากนะครับขณะเดียวกันข้าราชการมีระดับหนี้โดยเฉลี่ยนะฮะ 1.95 ล้านบาทเมื่อเงินออมหลังเกษียณอยู่ที่ประมาณ 1.15 ล้านบาทนั่นหมายความว่าเงินก้อนดังกล่าวเนี่ยอาจไม่ได้ถูกใช้ไปในการดำรงชีวิตทั้งหมดแต่ต้องนำมาใช้หนี้เงินที่ดูเหมือนจะมากในวันที่ได้รับจึงอาจเหลือไม่มากนักเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบไปอีกหลายสิบปีครับนี่คือเหตุผลว่าการวางแผนเกษียณไม่ควรรอจนอายุใกล้60ทีนี้กาแฟวันละ100บาทเนี่ยจะกลายเป็นเงินหลักล้านได้อย่างไรแนวคิดนี้ไม่จำเป็นต้องเลิกกินกาแฟนะครับเพียงแต่ว่าตั้งคำถามว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่เราสามารถลดลงได้โดยไม่กระทบคุณภาพชีวิตมากจนเกินไปอาจเป็นกาแฟบางแก้วนะครับการสั่งอาหารที่แพงขึ้นโดยไม่จำเป็นค่าสมาชิกที่เราไม่ได้ใช้หรือว่าค่าใช้จ่ายเล็กๆที่เกิดขึ้นเป็นประจำสิ่งสำคัญก็คือเงินเหล่านี้ต้องถูกเปลี่ยนเส้นทางครับจากเงินที่หายไปแต่ละวันเป็นการออมเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตเพราะการสร้างเงินเกษียณเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการเอาเพียงครั้งเดียวฮะแต่มันเกิดขึ้นจากเงินเล็กๆที่ถูกสะสมอย่างสม่ำเสมอดร.สุรพลเขาก็มองว่าการออมเงินเพื่อเกษียณเนี่ยไม่ใช่เพียงการเก็บเงินให้ได้มากที่สุดครับแต่ต้องเลือกวิธีการบริหารเงินให้เหมาะกับตัวเองสำหรับคนที่ไม่มีเวลาศึกษาลงทุนนะครับอาจเลือกแผนที่มีผู้เชี่ยวชาญช่วยบริหารอย่างเช่น Life Path นะครับซึ่งออกแบบให้คล้องกับแต่ละช่วงอายุนะฮะส่วนคนที่มีเวลามีความรู้ด้านการลงทุนก็ต้องพิจารณาให้เหมาะกับเป้าหมายแล้วก็ระดับความเสี่ยงที่รับได้สิ่งสำคัญก็คืออย่าออมโดยไม่รู้ว่าเงินกำลังทำงานอย่างไรนะครับเมื่อถึงวันเกษียณเนี่ยอย่ารีบนำเงินก้อนทั้งหมดออกมาใช้เพราะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจต้องใช้ชีวิตต่อไปอีก 20-30 ปีเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตต้องถูกบริหารอย่างมีแผนครับทั้งการจัดสรรเงินสำหรับค่าใช้จ่ายเงินสำรองฉุกเฉินและเงินที่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนต่อไปได้เพราะเป้าหมายไม่ใช่เพียงการมีเงินก้อนในวันเกษียณนะครับแต่ต้องทำให้เงินก้อนนั้นเพียงพอสำหรับชีวิตหลังเกษียณด้วยการเตรียมตัวหลังเกษียณจึงควรมองทั้งเงินสุขภาพและก็ความสัมพันธ์จุดเริ่มต้นของเงินเกษียณอาจไม่ได้ซับซ้อนนะครับอาจจะเป็นเรื่องของเงิน100บาทจากกาแฟ1แก้วที่เราเปลี่ยนบางส่วนจากความสุขวันนี้ให้กลายเป็นความมั่นคงของเราในยามหลังเกษียณนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากนะครับจากทางกบข.ที่นำมาแชร์กันในเวทีเสวนา TNN Forum 2026ในครั้งนี้นะฮะผมก็ถือโอกาสหยิบยกมาเล่าให้ฟังแล้วกันเพราะว่าข้อมูลค่อนข้างเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะครับเอาละครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: BizTalkเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: สนับสนุนโดยบางจากสมดุลธรรมชาติสารพลังไม่สิ้นสุด
11: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
12: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
11: ใช้ยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บส์กรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บส์กรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
13: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินพัทรรดาแดเนียลสร้อยฟ้า เอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิศคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติประโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
6: สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน
7: สวัสดีนะครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีนะครับฟังได้ที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวและทาง Facebook Fanpage นะครับของเราพี่การ์ตูนสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะน้องกัน
7: ช่วงนี้ทำงานหนักเพราะว่ามันเพิ่งผ่านไฮซีซั่นของต้นปีมาเป็นยังไงบ้าง
8: ไม่เชิงว่าว่างเพราะว่าตอนนี้ท่านสมาชิกเนี่ยยังแบบเดินทางท่องเที่ยวกันแบบเยอะแยะมากมาย
7: มันจะเข้าลงซีซั่น
8: แล้วแอบจะน้อยแอบจะน้อยลงถามว่านะตอนนี้คนเดินทางเปลี่ยนไปเหมือนกันต
7: ้อง
8: บอกก
7: ่
8: อนเปลี่ยนก็คือมันไม่ได้จำเป็นและไม่ต้องดิพเอนว่าจะต้องเดินทางช่วงปีใหม่เท่านั้นสงกรานต์เท่านั้นหรือว่าช่วงธันวาที่หรือมีวันหยุดเยอะๆเท่านั้นจริงๆแล้วนะคะตอนนี้ผู้เดินทางหรือว่าถ้าสมาชิกที่เดินทางท่องเที่ยวกันเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวกันตลอดทั้งปีเลยคุณกันแล้วยิ่งห่วงนี้ช่วงนี้มันช่วงกรกฎาคมกันยายนสิงหาเนี่ยทามมิ่งเนี่ยเป็นช่วงที่แบบแต่ก่อนนะสมัยก่อนรู้สึกเลยว่าเป็นเขาเรียกโลซีซันโลซีซันคือ1ร้อนประเทศไทยร้อนด้วยมีฝนด้วยอะไรต่างๆเนาะทีเนี้ยคนไทยใช่ก็เลยไม่อยาก
7: ไม่อยาก
8: จะออกไปแต่ณตอนนี้เนี่ยก็หนีจากไทยสิเพราะว่าความร้อนความฝนเนี่ยอาจจะมีแค่ที่ประเทศไทยนะคะแต่ว่าทั่วโลกเนี่ยก็ยังมีที่อื่นอีกให้ได้ไปเที่ยวกันเหมือนกันวันนี้พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเที่ยวร้อนแบบไม่ร้อนเนี่ยเที่ยวร้อนหรือหนีร้อนเนี่ยมันไปไหนไปที่ไหนที่ไหนบนโลกใบนี้บ้างจริงแล้วมีหลากหลายเที่ยวหลากหลายทวีปทั่วโลกเลยนะคะที่ไม่ได้มีอากาศเท่าเหมือนประเทศไทยอย่างประเทศไทยเนี่ยช่วงเวลานี้อุณหภูมิของบ้านเราอยู่ราวๆประมาณ30กว่า30กว่า35 36บางวันนู่นกระโดดไปถึง38องศาแต่จริงๆยังมีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายประเทศนะที่อุณหภูมิอ่ะมันไม่ได้เลวร้าย ายขนาดนั้นหรือในเมืองหนึ่งของประเทศนั้นๆเนี่ยก็มีที่เที่ยวที่อากาศดีอากาศเย็นหรือมีไฮไลท์ที่ทุกท่านได้พาได้สามารถได้ไปท่องเที่ยวกันได้เนาะในวันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังสามประเทศเราเริ่มต้นจากที่ใกล้ๆเลย
7: ไม่ต้องใช้พิธีกรถามเลยใช่ไหมว่ามันมีจะเล่าอะไรบ้าง
8: อยากเล่าเหมือน
7: แบบคุณอยากเล่ามากอยากถ่ายมาก
8: ข้อมูลมาเยอะอีฉันก็เลยอยากจะเล่านะคะ
7: ใช่ท็อปพนักงานไปมีกี่ประเทศที่อยากจะเล่าหรือว่ามีกี่โซนที่อยากจะเล่าครับคุณการ์ตูน
8: ได้เลยวันนี้เรามีเล่ามากันทั้งหมดเตรียมกันทั้งหมด3ประเทศ
7: 3ประเทศ
8: 3ประเทศจริงแล้วก็เหมือน3ทวีปด้วย3ทวีป3ประเทศด้วยเราเริ่มต้นเอาใกล้บ้านของเราก่อนใกล้เมืองของเราใกล้เอเชียของเราก็คือประเทศญี่ปุ่น
7: ประเทศญี่ปุ่นเขาร้อนกว่าเราไม่ใช่
8: ถ
7: ู
8: กต
7: ้
8: องจริงแล้วใช่ใช่ประเทศญี่ปุ่นนับว่าร้อนก็คือร้อนเลยแต่ที่บอกอย่างประเทศไทยบ้านเรานะท่านผู้ฟังประเทศไทยบ้านเราเมืองที่หนาวที่สุดอยู่ไหน
7: เหนือ
8: ถูก
7: ใช่ไหม
8: เมืองไหนจังหวัดอะไรเชียงใหม
7: ่ดินเวอร์ที่มัน
8: แล้วมันเมืองหิมะ
7: เออไม่ใช่หร
8: อเมืองที่เย็นๆบ้านเราคือเชียงใหม่คือภาคเหนือ
7: เจ้า
8: เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันเมืองที่อากาศเย็นเย็นๆเนี่ยก็คือเกาะเหนือของเราฮอกฮอกเกี้ยนมั้งคะ
7: ฮอกไกโด
8: ใช
7: ่ใช่ใช่แต่เขาก็ยังเป็นอากาศที่เย็นกว่าเกาะ
8: ใช่แล้วก็มีไฮไลท์มากมายเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเบ็ดแนวว่าไปไหนที่ไง
7: ได้
8: ประเทศที่2ซีกโลกที่หลองที่2ที่เราจะพากันไปก็คือนอร์เวย
7: ์นอร์เวย์
8: ท่านใดที่ฟังข่าวเนาะยุโรปมีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องอากาศร้อนมากมากก็เลยแบบเฮ้ยฉันไม่ไปแล้วอิตาลีสวิตฝรั่งเศสจริงแล้วนะจะมีปัญหาเรื่องแบบบางทีร้อนถึงขนาดมีคนตายมีคนเข้าโรงพยาบาลเลยนะตอนนี้ยุโรปที่ประสบปัญหาเรื่องภาวะร้อนแต่จริงๆแล้วยังมีอีกที่นึงอย่างยุโรปเหนืออย่างนอร์เวย์เนี่ยเขายังท่องเที่ยวได้แล้วมันมีไฮไลท์สำคัญอะไรยังไงต้องฟังกันเบรกหน้าน
7: อร์เวย์ไม่ได้มีแค่แสงเหนือยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากมาย
8: ยังมีเยอะแยะมากมายเลยมาฟังกัน
7: แล้วที่สุดท้าย
8: ที่สุดท้ายอีกซีกโลกอีกขั้วโลกนึงเลยก็คือขั้วโลกใต้วันนี้เราจะยกตัวอย่างที่ประเทศนิวซีแลนด
7: ์ขั้วโลกใต้นี่มีแกงไตปลาไหม
8: จ้
7: าขั้วโลกใต้ฮะ
8: โทษมีผัดโหด้วยเอ๊ะผัดโหดภาคอะไรภาคเหนือ
7: ภาคเหนือคุณจะต้องโดนลงมาทำไมนิวซีแลนด์
8: นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ทุกคนจะบอกว่าเอ๊ะประเทศไทยร้อนยุโรปก็ร้อนเอเชียก็ร้อนแต่ยังมีอีกซีกโลกนึงค่ะที่อากาศเนี่ยมันแตกต่างแล้วคอนทราสต์ไปเลยกับจากประเทศไทยก็คือทางฝั่งขั้วโลกใต
7: ้
8: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะมีอากาศนะคะจะค่อนข้างแตกต่างกันไปเลย
7: ตอน
8: เน
7: ี้
8: ยเราร้อนฝั่งนู้นน่าเล่นสกีโยกกันอยู่เลยเป็นหิมะกันอยู่เลยเพราะงั้นแตกต่างถึงได้บอกไงว่าหลบร้อนโอเคอยู่ไทยร้อนและเราฉีกไปซีกโลกใต้แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงกิจกรรมแล้วก็ไฮไลท์เด่นๆที่มีแค่ช่วงทามิ่งกรกฎาคมธันวาคมถึงกันยายนเนี่ยให้เราได้ไปกัน
7: ก็เป็นกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนเน
8: ี่ยใช่ใช่จนถึงกันยาก่อนถึงในช่วงพีคซีซั่นหน้านะคะที่มาเล่าให้ฟังว่าถือว่าเป็น3 destination ที่อยากให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันในช่วงหน้านะคะ
7: น่าสนใจมากๆแล้วก็เดี๋ยวพี่การ์ตูนเนี่ยที่เกริ่นมาในช่วงแรกมานะครับเราไปพบกันที่เบรกต่อไปนะครับกับเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีนะครับพบกันครับ
9: ไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาให้ครบอยากกินอยากอวดอยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยากได้แบบครบอยากจบในที่เดียว
10: ครบทุกอรรถรสความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้ Elite ดูแลคุณมากับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกัน Elite Holiday 02-661-9399เมื่อดาวทั่วท้องฟ้าหายไปเกิดอะไรขึ้น
11: ดาวทั้งหมดมารวมอยู่ที่ Image Holiday เที่ยวทั้งทีต้องนอนโรงแรม5ดาวกินแบบ5ดาวการบริการก็5ดาวประทับใจแบบ5ดาว
10: Image Holiday บริษัททัวร์5ดาวดูแลในทุกเส้นทางทั่วโลกด้วยมาตรฐานแบบพรีเมียมแล้วคุณจะรักเรา Image Holiday 02-661-8081 5ดาว
12: ด้วยประสบการณ์ชีวิตผมที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันทำให้ผมเป็นคนพิถีพิถันและปราณีตที่จะเลือกสิ่งต่างๆให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินโดยเฉพาะเรื่องของการพักผ่อนกินไม่ใช่แค่อิ่มเที่ยวไม่ใช่แค่ถึงทุกสิ่งอยู่ที่การเลือกผมเลือกมาตลอดชีวิตวันนี้ผมเลือกที่จะเดินทางไปกับลีลาวดีฮอลิเดย์ลีลาที่เป็นตัวคุณ
13: เ
5: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
6: สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน
7: และกลับมาพบกันในเบรกที่2นะครับก่อนหน้านี้คุณกระตุนพูดแล้วแบบ
8: แอบ
7: เสียงเป็นสิริพรเลยนะแล้วคนที่พูดในเบรกแรกไม่ใช่กันด้วยนะเป็นคุณกระตุนคือคุณกระตุนเนี่ยพูดในเบรกแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบน่าสนใจมากๆเลยทุกคนเนี่ยจ้องจะจดเลยนะว่าที่คุณกระตุนพูดเนี่ยจะไปไหนบ้าง3เมืองที่คุณกระตุนบอกว่าเที่ยวร้อนแบบไม่ร้อนมีที่ไหนบ้างจ้าแล้ว
8: ร้อน
7: เอาหนี
8: ร้อนหนีร้อนดีกว่าหนีร้อนไปหาร้อนกว่า
7: หนีร้อนไปเที่ยวเย็นใช่ไหมโอเคเมืองใกล้ๆกันก่อนที่
8: ประเทศไทยดีกว่า
7: ญี่ปุ่น
8: ใช่ทุกท่านจะนึกถึงเดสติเนชันญี่ปุ่นเนาะเผื่อท่านใดฟ
7: ังฮิริซามาเซะ
8: ใ
7: ช่ไหม
8: เผื่อท่านใดฟังแล้วนึกจะเที่ยวได้ทันทีประเทศที่เที่ยวได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าคือประเทศญ
7: ี่ปุ่น
8: ทุกท่านจะรู้สึกว่าประเทศญี่ปุ่นทัมมิ่งเนี่ยร้อนแน่ๆใช่ค่ะทุกท่านคิดถูกต้องแล้วร้อนจริงประเทศญี่ปุ่นน่ะในบางพื้นที่30ก็คือร่วม40กว่าองศาเลยนะคะแต
7: ่
8: ก็ประเทศญี่ปุ่นยังมีเกาะเกาะนึงที่เกริ่นไปแล้วเมื่อสักครู่คือเกาะฮอกไกโดที่อยากหลากหลายไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองคนญี่ปุ่นเองรวมถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติอะค่ะนิยมเดินทางมาเกาะฮอกไกโดเพื่อมาชมดอกลาเวนเดอร
7: ์
8: คอสมันก็แลกกันเนาะแลกกันกับอากาศร้อนหน่อยแต่ว่าฮอกไกโดด้วยความเป็นเกาะเหนือค่ะอากาศก็อาจจะไม่ได้ร้อนเท่าในฝั่งที่เป็นโตเกียวทั้งฝั่งที่อาจจะร้อนมากชมธรรมชาติที่เมืองฟูราโนมีบูพรที่เมืองฟูราโนนอกเหนือจากฟาร์มโทมิตะที่เป็นชมลาเวนเดอร์เนี่ยก็จะมี
7: เป็น
8: น้ำสีฟ้
7: าย
8: ิ่งทำยิ่งหน้าร้อนแบบนี้ช่วงตั้งแต่กรกฎาค
7: ม
8: สิงหากันยาทั้งในนี้คือบูพรเนี่ยจะสวยมากเพราะน้ำใสจะไม่เหมือนถ้าเราจะไปบูพรถ้าไปช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงเนาะเหมือนจะเป็นแบบหิมะปกคลุมแต่ว่าน้ำอาจจะไม่ได้ขาวไม่ได้ฟ้าใสแล้วก็ไม่ได้มีแดดจ้าเท่ากับช่วงcoming summer
7: ใช่ก็คือช่วงกรกฎาคมเนี่ยเฉดสีในตาที่เราจะเห็นเนี่ยทั้งแสงแดดแล้วก็น้ำที่มันไม่มีหิมะเนี่ยมันกระทบกันอะไรเงี้ยมันดูสวยดูเข้ากว่าแต่ถามว่าในช่วงของเดือนที่มันเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันพอมันมีหิมะแล้วแดดมันดรอปลงมาปุ๊บเนี่ยรูปแบบในการที่เราจะมองเนี่ยก็สวยไปอีกรูปแบบนึงแต่เนี้ยมันก็คือมีความสดใสทั้งเรื่องดอกไม้ด้วยใช่ไหมคุณการ์ตูนถ้าคุณผู้ชมเนี่ยนึกภาพว่าญี่ปุ่นร้อนยังไงเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยดูเรื่องเกี่ยวกับโดเรมอนน่ะที่แบบช่วงหน้าร้อนแล้วเขาพัดร้อนแบบนั้นจริงๆนะคุณผู้ชมอันนั้นร้อนแบบนั้นจริงๆที่แบบร้อนแล้วเขาไม่ได้ร้อนเหมือนคนไทยนะเขาร้อนแบบ
8: ร้อนอ่ะร้อนจริงแต่ว่า
7: แต่ถามว่าเขาไม่ร้อนถามว่าร้อนไม่ร้อน
8: ร้อนเหมือนกันแต่ก็อากาศก็ยังเย็นหลากกว่าหลากหลายพื้นที่เนาะแล้วก็ต้องมีกิจกรรมที่คนนี้ฮอกไกโดนิยมไปกันนอกเหนือจากการชมดอกลาเวนเดอร์ที่ฟาร์มโทมิตะฟาร์มเนี่ยจะมีไปชิมเมลอนไปกินเมลอนเพราะว่าในช่วงซัมเมอร์เราเป็นช่วงที่ฤดูเขาเรียกฤดูผลไม้ด้วยก็จะได้แบบเมลอนที่หอมๆหวานๆให้ทุกท่านได้แบบได้ไปชิมได้ไปกินกันถือว่าฮอกไกโดก็เป็นอีกหนึ่งเดสติเนชันนะคะสำหรับแบบไม่รู้จะไปเที่ยวไหนของญี่ปุ่นมาฮอกไกโดเพราะอย่างน้อยโอเคร้อนแหละร้อนอยู่แหละแต่ก็ได้ความไฮไลท์ของซีซั่นช่วงซัมเมอร์นี้เนาะนอกเหนือจากนี้ก็เที่ยวได้อีกเยอะเนาะในถ้าไปในเมืองอันเล่าแบบอย่างโฟกัสที่แบบเมืองฟูราโนเลยเนี่ยก็จะมีไนเกิลทอร์เรสNickel Terrace ก็จะเป็นฟิลลิ่งเหมือนหมู่บ้านแบบเล็กๆหมู่บ้านเหมือนแบบเปิดปลูกเหมือนแบบกระท่อมเน
7: า
8: ะ
7: กระท่อม
8: ชาเล่อยู่ในป่าใช่แล้วก็เดินจริงแล้วอะค่ะที่เนี่ยเปิดให้เข้าชมได้แบบตลอดอยู่แล้วแต่แบบบางคนเนี่ยจะไปอั้นไปที่เดินทางเที่ยวช่วงสิ้นปีเขาจะนิยมไปเที่ยวสิ้นปีมากกว่าแต่ความพอไปเที่ยวสิ้นปีอะสิ่งที่เจอคน
7: หนึ่งเลยนะคน
8: เจอคนเยอะแน่แต่ถ้าเราไปช่วงทัมมิ่งซีซั่นพวกนี้สิ่งเดียวที่เราเจอคือเราน้อยเราถ่ายรูปเราอาจจะไม่ค่อยได้ติดแบบผู้คนเยอะนัก
7: มันอาจจะเข้าใจแหละว่าช่วงนี้มันมีแบบแอปที่มันตัดคนได้คุณผู้ชมเหนื่อยจริงๆตัดคนได้จริงแต่เราพอไปถึงหน้างานมันเหนื่อยแล้วมันเห็นแบบว่าอุ๊ยอยากจะไปเที่ยวตามฤดูกาลที่มันสวยจริงๆแต่พอมันไปเจอคนปุ๊บน่ะความสวยของมันก็อาจจะดรอปลงมาคุณผู้ชมลองเปลี่ยนรูปแบบในการเที่ยว
8: เที่ยวแบบโลซีซันแบบนี้มีบ้างเน
7: า
8: ะแต่ท่านใดมีเวล
7: าม
8: ีวีซ่าเชงเก้นแล้วหรือว่าอยากจะทำมีเวลาระยะเวลาทำวีซ่านะคะแนะนำอีกประเทศนึงซีกโลกนึงเลยคือประเทศทางฝั่งยุโรปโดยเฉพาะยุโรปเหนือ ประเทศที่เที่ยวหน้าร้อนได้หน้าซัมเมอร์ได้ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงกันยายนเลยเนี่ยก็คือนอร์เวย์
7: อ๋อนอร์เวย
8: ์ yes นอร์เวย์
7: นอร์เวย์มีปลาปลาทราวอะไรอย่างงี้ด้วยไหมครับ
8: ปลาแซลมอน
7: ปลาแซลมอน
8: ปลาเทล่า
7: ปลาเทล่า
8: ปลาทราวนะคะที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะประเทศนอร์เวย์เนี่ยทุกท่านจะนึกถึงว่าทุกท่านจะนึกถึงว่าเฮ้ยฉันไปรอชมแสงเหนือทีเดียวที่ช่วงสิ้นปีหรือกิจกรรมสุนัขล่าเรื่องกิจกรรมหิมะที่แสงที่นอร์เวย์อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้นะคะตั้งแต่เดือนสิงหากันยามีอีกปรากฏการธรรมชาตินึงดีกว่าก็บ้านเราไม่มีนะคะก็คือปรากฏการมิดไนท์ซันหรือว่าพระอาทิตย์เที่ยงคืน
7: เฮ้ยพระอาทิตย์เที่ยงคืนมิดไนท์ซัน
8: ใช
7: ่มันเป็นยังไงครับคุณการ์ตูนมี
8: แ
7: สงจัน
8: ท
7: ร์
8: ก็คือมีพระอาทิตย์หรือว่ามีแสงแดด
7: ตุ๊กตุ๊กมีพระอาทิตย์โอเค
8: มีแสงแดดตลอดวันตลอดวันเลยตลอดวันคือมียาวนานอาจจะมีช่วงเวลากลางคืนสั้นในแต่ละวันนะคะถั่วเฉลี่ยของที่นอร์เวย์ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎา
7: คม
8: นะคะกรกฎาสิงหากันยานอร์เวย์มีระยะเวลาของกลางคืนนะคะแค่เพียง1ชั่วโมงเท่านั้นนะคะหนึ่งประมาณ 1-2 ชั่วโมงใช่
7: แล้วเขากินนอนกันยังไง
8: เขาก็นอนด้วยความเคยชินเขาคือโรงแรมไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าบ้านหรือแต่ละบ้านนะคะเขาจะเป็นผ้าม่านของเขาผ้าม่านของเขาก็จะเป็นทึบหนาก็จะเป็นหนาทึบจนที่ปิดจนที่ไม่เห็นแสงแดดลอดเข้ามาแต่ว่ากิจกรรมอะไรต่างๆยังคงเหมือนซีซั่นอื่นๆนะไม่ได้แบบเปิดอาจจะมีบางสถานที่ที่อาจจะมีเปิดเวลาเยอะขึ้นเช่นถ้าเป็นหน้าหนาวเนี่ยอาจจะปิดสักประมาณ6โมงเย็นแต่ว่าพอมาเป็นช่วงเนี้ยอาจจะเปิดยาวถึงประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่ม
7: อะไรเงี้ย
8: แล้วแต่บางสถานที่ท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นจริงแล้วการเที่ยวนอร์เวย์หรือฝั่งยุโรปเหนือช่วงไทมิ่งนี้ค่ะช่วงซัมเมอร์เหมือนจะได้เปรียบนะเหมือนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันสว่างตลอดเวลาเหมือนมีระยะเวลาท่องเที่ยวมากๆเยอะกว่าทุกซีซั่นเทียบแล้วกับทางฝั่งช่วงหน้าหนาว4โมงเย็นพระอาทิตย์ก็ตกดินแล้วรู้สึกว่าพระอาทิตย์ตกไร้แสงแดดและฉันง่วงฉันอยากเข้านอนแล้วเพราะงั้นน่ะเที่ยวทำอย่างเนี้ยเหมือนได้กำไร
7: เส้นนี้ท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่ชอบเป็นสายคุ้มอยากจะเที่ยวเกิน24ชั่วโมง
8: ใช่และโดยเฉพาะเมืองนอร์ทเคปนะคะเมืองนอร์ทเคปเราเดินทางจากประเทศไทยจริงแล้วมันไม่มีไดเรกต์ไฟนะคะจากกรุงเทพบินขึ้นนอร์ทเคปเนี่ยไม่มีเราอาจจะต้องบินต่อเครื่องที่ออสโลแล้วก็หนอต่อเครื่องไปที่นอร์ทเคปได้เลยก็จะมีโรงแรมแล้วก็สามารถรับชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนได
7: ้
8: ก็นี่เล่าไปถึงแค่2ประเทศเองนะท่านผู้ฟังเพราะ
7: งั้น
8: เหลืออีกประเทศนึงนะคะเดี๋ยวตูนมาเล่าให้ฟังกันต่อในเบรกหน้าดีกว่า
7: แล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันเบรกต่อไปนะครับในเบรกที่3นะครับเบรกสุดท้ายของเราพูดถึงนิวซีแลนด์ครับพบกันครับ
13: บริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดผู้จัดงานอีเวนต์และงานสื่อประชาสัมพันธ์แบบครบวงจรเราทำอะไรได้บ้างงานเปิดตัวประชาสัมพันธ์แบรนดิ้งโปรดักชันนิทรรศการแถลงข่าวคอนเสิร์ตแฟชั่นโชว์ประชุมสัมมนาปาร์ตี้ท่องเที่ยวเพราะทุกโอกาสและความสำเร็จของคุณเกิดขึ้นได้จริงกับการดูแลจากเราบริษัท Image Corporation ประเทศไทยจำกัดโทร02-661-8081
14: ไปเที่ยวทั้งทีต้องเอาให้ครบอยากกินอยากอวดอยากถ่ายรูปอยากช็อปอยากสบายอยากตื่นสายๆอยากมีคนดูแลอยากได้แบบครบอยากจบในที่เดียว
15: ครบทุกอรรถรสความสุขท่องเที่ยวครั้งหน้าให้ Elite ดูแลคุณมากับเราครบทุกเรื่องกินเรื่องเที่ยวและบริการที่ดีที่สุดพบกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่แตกต่างเลือกครบตอบโจทย์เพื่อดูแลกันและกัน Elite Holiday 02-661-9399
5: หลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางในเรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามี
6: สนับสนุนโดย Elite Holiday ดูแลกันและกัน
7: และมาถึงกับช่วงเวลาอันยอกก็คือช่วงสุดท้ายที่คุณการ์ตูนจะมาพูดเนี่ยประเทศสุดท้ายไฮไลท์ละที่เราจะไปเที่ยวกันเที่ยวหนีร้อนไปหาหนาว
8: ใช่ค่ะก็คือเบื่อเนาะเบื่อความจำเจหรือความร้อนของประเทศไทยเนาะเราเดินทางมาที่นิวซีแลนด
7: ์
8: ประเทศทางแถบโอเชียเนียนะคะซึ่งประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยแตกต่างจากประเทศไทย มากๆหรือว่าแตกต่างจากฝั่งยุโรปเลยเพราะอากาศอะไรต่างๆเนี่ยของเราเป็นร้อนเน
16: า
8: ะของเราเป็นร้อนแต่ทั้งฝั่งนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นฤดูหนาวตอนนี้คนนิวซีแลนด์เล่นสกีโยกสกีกัน
16: หรือคนส่วนใหญ่
8: แต่เราเนี่ยพัด
16: จะแบบหนึ่ง
8: ทีมงานแซวว่าอันเนี้ยไม่ใช่โยกสกีอันนี้
16: มันเหมือนแซวแล้วมันเหมือนอย่างเงี้ยหุ้ยเล่คุณกระตุ้นไม่ได้
8: เออไปกลายเป็นแซวเรือได้ไงเนาะโอเคอ้าวไปถึงไหนแล้ว
16: โอเค
8: นะเพราะงั้นถ้าท่านไหนที่แบบหนีร้อนจะไปเล่นหนาวแนะนำที่นิวซีแลนด์ซึ่งมันหลากหลายกิจกรรมมาก
16: ๆ
8: สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบกิจกรรม
16: มีทั้งใครคิดว่านิวซีแลนด์จะมีแค่ธรรมชาติอย่างเดียวไม่ใช่นะคุณผู้ชมถ้าฟังอันเนี้ยดีๆอ่ะมีทั้งแบบAdventure แล้วก็ธรรมชาติแล้ว
8: ก็วัฒนธรรมแบบชนเผ่าเมาลี
16: หุ้ยเมาลีล่าสัตว์ไหมคุณกระตุ้น
8: แล้วมันเมาคลี
16: โอเคขอโทษที
8: เมาลี
16: เมาลี
8: นั่นแหละ
16: ชนเผ่าเมาลีก็มีด้วย
8: โดยเฉพาะประเทศนิวซีแลนด์เนี่ยเขาแบ่งเป็นเกาะเหนือกับเกาะใต้เนาะ
16: เกาะเหนือ
8: ท่านสมาชิกเนี่ยสอบถามมาบ่อยมากพี่ชอบไอ้นั่นชอบไอ้นี่ชอบแบบสมมติจะต้องอยากจะไปทำกิจกรรมก่อนเริ่มต้นถ้าอยากจะทำกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมนั่งเรือช็อตโอเวอร
16: ์
8: หรือไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์หรือมีกิจกรรมเยอะๆเอ็กซ์ตรีมเยอะๆเนี่ยแนะนำที่เกาะใต
16: ้คนที่ชอบเล่นเสียวๆคุณการ์ตูนกระโดดลงไปอ่ะกระโดดลงไปเขาเรียกว่าอะไรนะ
8: บันจี้จัมป์นะคะกิจกรรมบันจี้จัมป์ซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นแหล่งเป็นต้นกำเนิดดีกว่าต้นกำเนิดของการบันจี้จัมป์แห่งแรกของโลกเพราะนั้นเรื่องความเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยหรืออะไรต่างๆนับว่ามันเป็นโกลบอลแหละเพราะนั้นเรื่องก็เป็นที่แรกของโลกแล้วทำให้ปลุกกระแสให้ทั่วโลกเนี่ยมามีกิจกรรมและกีฬา
16: เขาเรียกว่าอะไรนะคุณการ์ตูนกิจกรรมพวกนี้กิจกรรม
8: เอ็กซ์ตรีมเอ็กซ์เพนเจอร์นะคะต่างๆก็จะเป็นบันกระโดดบันจี้จัมป์ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติแล้วก็มงลงไปแล้วก็ขึ้นมานะคะขึ้นมงลงไปแล้วขึ้นมา
16: สำหรับคนไหนที่แบบชอบเล่นที่คิดว่าไม่เห็นอะไรมีนะไม่มีอะไรแล้วบนโลกใบนี้น่ากลัวแล้วเรียนเชิญครับคุณผู้ชม
8: มันก็ไม่ได้น่ากลัวแบบนั้นเพราะนั้นก็มีเซฟตี้อะไรที่อย่างก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่อยากมาแนะนำเมื่อเดินทางมาที่นิวซีแลนด์เนาะนอกเหนือจากนี้ก็ยังมีล่องเรืออย่างช็อตโอเวอร
16: ์
8: ล่องเรือไปตามลำธารแบบวัดเสียวผ่านโพ
16: ลไม่น่าจะเป็นคำว่าล่องแล้วนะคุณกระตูนถ้ามันเร็วขนาดนั้นเพราะว่ามันท้าทาย
8: คนที่ท้าทายความกลัวดีกว่าท้าทายความกลัวความกล้าของทุกท่านที่มาที่นี่
16: เหมาะกับใครครับพวกกิจกรรมพวกนี
8: ้กิจกรรมพวกนี้อาจจะเหมาะจริงแล้วไม่ได้จำกัดอายุเนาะไม่ได้จำกัดอายุขึ้นอยู่กับศักยภาพร่างกายของแต่ละและใจด้วยแหละร่างกาย1ใจ1เพราะฉะนั้น
16: เพราะว่าพฤติกรรมในการท่องเที่ยวเนี่ย
8: แต่ละท่าน
16: ใช่พฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทยเนี่ยทำให้เรา Amazing ในปี2026เยอะมากผู้ชมเพราะว่าคนที่รีเควสในการเล่นบันจี้จัมป์ทั้งเลือดช็อตโอเวอร์พวกเนี้ยอายุ50ก็มีนะ
8: ใช่ถูกต้อง
16: ไม่ทำเป็นเล่น
8: ไม่ใช่เด็กน้อยไม่ใช่แบบไม่ใช่น้องๆอายุแบบ20 30ต้นๆ
16: แล้วคนที่ปฏิเสธคืออายุ20กับ30
8: เป็นอย่างนั้นไปนะคะทุกท่าน
16: ใช่ครับโอเคแล้วก็
8: นอกจากนี้ยังเกาะใต้นะคะในช่วงทัมมิ่งนี้โดยเฉพาะซัมเมอร์นะคะที่เลคเทคาโปเลคเทคาโปเนี่ยจะเป็นจุดฮอตฮิตที่ในการชมแสงใต้ชมแสงใต้ต่างกับแสงเหนือยังไงแน่นอนมันอยู่บนขั้วโลกนะคะเพราะอย่างแสงเหนืออย่างที่แสงเหนือเวลาที่จะชมแสงเหนือแน่นอนฟ้าต้องมืดอยู่แล
16: ้
8: วแสงเหนือก็จะออกเป็นออกสีเขียว
16: เขียวม่วง
8: เขียวม่วงแต่ทั้งฝั่งซีกใต้หรือแสงใต้เนี่ยจะเป็นออกสีส้มๆหรือสีเหลือง
16: ๆ
8: แล้วก็ดูเลยมองท้องฟ้าเราไม่ต้องไปใช้แอปพลิเคชันตามแบบวัดค่า KP อะไรสูงๆเนาะท้องฟ้าเลยถ้าเรามองท้องฟ้าแล้วเราไม่เจอ
16: ครับ
8: ทางช้างเผือกไม่เจอดวงดาว
16: อันนี้เจอกูบาลีได้ไหมอ่ะ
8: ดังนรกช้าง
16: แล้วหนูเป็นอังสุมาลีเนาะ
8: เอาใหม
16: ่ถ้าสมมติว่าไม่เจอทางช้างเผือกเนี่ย
8: ถ้าไม่เห็นดวงดาวดีกว่าถ้าไม่เห็น
16: ถ้าเห็นดวงดาว
8: ก็จะมีโอกาสได้เห็นแสงใต้มากขึ้นโดยเฉพาะเขตพื้นที่ควีนชาวหรือว่าเทคาโปอะค่ะเป็นพื้นที่ที่เขาเรียกเหมือนมาตรฐานควบคุมเรื่องของการใช้แสง
16: ควบคุมการใช้แสง
8: หมายถึงว่า
16: เขาเป็นเขตอนุรักษ์
8: ให้ฟ้ามืด
16: เพื่อให้
8: ใช่เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่ให้ทุกท่านรอชมแสงใต้อย่างเดียวเพราะว่าท้องฟ้าของนิวซีแลนด์นะคะถ้าไม่มีตึกสูงแสงไฟน้อยๆก็จะมีโอกาสมองเห็นดาวเต็มท้องฟ้ามากด้วย
16: เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าก็คือจากกันสัตว์ป่าแต่เขตอนุรักษ์ท้องฟ้ามืดเขาจะกันอะไร
8: เพื่อที่อินไว้นักท่องเที่ยวล่ะค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมในยามค่ำคืนความสวยงามของที่นิวซีแลนด
16: ์เขตอนุรักษ์พันธุ์ฟ้ามืดก็คือบริเวณนั้นอาจจะระงับการใช้แสงหรือว่าอะไรอย่าง
8: นี้ใช่นอกจากเกาะใ ้ที่นี้เราไปทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์ต่างๆก็ยังมีฝั่งเกาะ
16: เหนือขึ้นไปเกาะเหนือ
8: เกาะเหนือสถานที่หลักๆนี่ทุกท่านเป็นป๊อปปูล่าและโกโบโลของโลกเลย
16: นั่นคือ
8: หมู่บ้านฮอบบิท
16: อุ้ยหมู่บ้านฮอบบิทรู้จัก
8: เป็นสถานที่ถ่ายทำของเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่แก้ฉันหน่อย
16: ที่จะไม่แก้เพราะว่าไม่ได้ดูคือเอาพูดตรงๆนะ
8: เอาใหม่เอาใหม่ฮอบบิทมาจากเรื่อง The Lord of the Ring นะคะเป็นหมู่บ้านฮอบบิทอันนี้ก็มาที่เกาะเหนือได้
16: ขออภัยจริงๆคุณผู้ชมพอดีตอนนั้นดูเรื่องเกี่ยวกับพวกสังทองอะไรเนี้ยบ่อยก็ฮอบบิทมันก็เลยไม่ได้เข้ามา
8: เพราะงั้นเกาะเหนือก็จะเป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวแบบเชิงธรรมชาติ
16: อ่ะใช่
8: เพราะนั้นแต่ว่าเราก็สามารถเที่ยวได้ทั้งเกาะเหนือเกาะใต
16: ้ได้แล้วก็ที่แบบว่าชนเผ่าอะไรนะชนเผ่าเมาลีก็อยู่ในเกาะก่อนนี้เหมือนกัน
8: ใช่ค่ะก็จะถ้าเที่ยวแบบหมู่บ้านวัฒนธรรมเมาลีเนี่ยก็จะมีนอกเหนือจากการไปชมเขาสาธิตการโกนขนแกะ
16: ที่เขาบอกว่าประเทศอะไรที่แค่แกะยังมีความสุข
8: ก็ประเทศนี้ละค่ะนิวซีแลนด์มันน่ามีความสุขจริงนะอากาศก็เลิศอากาศก็ดีครบทั้งแบบธรรมชาติ
16: ธรรมชาติก็ม
8: ีแล้วก็คนผู้คนเองก็ไนซ์มากๆเขาว่ากันว่าคนนิวซีแลนด์เนี่ยเขามีคาแรคเตอร์หรือว่ามีเขาเรียกมีเซอร์วิสมายเนี่ยคล้ายๆกับคนไทยหลายๆท่านไกด์ทัวร์หลายท่านรวมถึงลูกค้าเองเนี่ยพูดลูกทัวร์เดินทางไปก็ชอบกับวัฒนธรรมของการดูแลของคนนิวซีแลนด์เหมือนกันก็อยากว่าท่านใดเอ๊ะไม่รู้จะไปไหนแล้วอยากจะหนีร้อนแน่ๆเลยไปเจอหิมะแน่ๆเลยอ่ะก็แนะนำที่ประเทศนิวซีแลนด์เน
16: า
8: ะ
16: ประเทศที่มีความสุขที่ติดอันดับโลกทั้งทุกอย่างโอเคน่าไปจริงๆนะครับคุณกระตุนโอเคเราพูดมาทั้งหมดทั้ง3เมืองแล้วก็เที่ยวได้ครบ365วันแล้วครับคุณกระตุนคุณกระตุนอยากจะฝากอะไรถึงทุกท่านที่อยากเดินทางท่องเที่ยวเพราะว่าช่วงนี้พฤติกรรมการทำงานหรือพฤติกรรมการดูแลตัวเองเนี่ยเขาไม่ได้เป็นงานเที่ยวเพื่อวันหยุดยาวหรือว่าเที่ยวเพื่อเทศกาลแล้วแต่เขาเที่ยวเพื่อความสุขของตัวเองเที่ยวด้วยทุกอย่างทั้งเวลเนสทั้งทุกอะไรกลับมามองตัวเองคุณกระตุนขายของ315วันให้กันหน่อยเพราะกันต้องการยอดละใช่
8: เอาว่า3ประเทศ3เมืองเช็คลิสต์ที่แนะนำมาเนาะไม่ว่าจะเป็นฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่น
16: ฮอกไกโด
8: นอร์ทเคปที่นอร์เวย
16: ์
8: หรือว่าลอฟเทนนอร์เวย์นะคะหรือรวมถึงเกาะเนื้อเกาะใต้
16: ที
8: ่ไคเชอร์ออร์แลนด์ที่นิวซีแลนด
16: ์
8: จริงๆแล้วทั้ง3ประเทศนี้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเสิร์ช Google ไปเองตาม GPS ไปมันก็ไปได้แหละแต่จริงๆแล้วมันการเดินทางในระหว่างเมืองระหว่างประเทศเองไม่ได้ง่ายและกลเม็ดการเดินทางจุดถ่ายรูปตรงไหนสวยๆแอบๆอาจจะบางที Google ไม่รู้เนาะทีนี้ถ้าหากท่านใดนะคะสนใจจะให้พวกเรา2คนนะคะได้วางแผนการเดินทางในช่วงวันหยุดหรือช่วงไทมิ่งนี้ให้กับทุกท่านนะคะติดต่อกับเรามาได้นะคะที่ Elite Holiday ค่ะที่ LINE Official Account นะคะ @elite_holiday ค่ะ
16: หรือว่าโทรมาที่เบอร์026619399นะครับสามารถโทรมาหาเราหรือว่าติดต่อได้ทุกช่องทางตลอดเวลานะครับเรารอรับความต้องการที่ทางทุกท่านอยากจะเดินทางบอกเรามาเราจัดให้ทุกอย่างเราดูแลให้เอาเวลาในการออกแบบหรือว่าเวลาไปเสิร์ชหาเองไปทำงานของท่านได้เลยเดี๋ยวเราดูแลตรงนี้ให
8: ้แค่แต่ว่าท่านสมมติแบบจะต้องรวบรวมคนมาเยอะๆไหมคุณกันเพื่อจะมาท่องเที่ยว
16: ของเราสามารถเดินทางได้ตั้งแต่กี่ท่านครับ
8: 1ท่านเท่านั้น
16: อุ้ยตายแล้ว
8: เราเดินทางได้ตั้งแต่1ท่านพร้อมไกด์ดูแลเป็นเพื่อนเที่ยวเป็นเพื่อนที่ดูแลระหว่างการเดินทางเรามีจัดมาแล้วหลากหลายทริปมากๆที่เดินทางแค่เพียงท่านเดียวนะคะขอให้เราลองติดต่อกับเรามาค่ะ
16: แล้วกลับมาพบกับเราครั้งต่อไปครับกับเรื่องเล่าออนทัวร์ใบรามีครับที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับหรือช่องทาง Facebook Fanpage นะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ
8: สวัสดีครับ
17: เรื่องเล่าออนทัวร์บายลีลามีหลากหลายอรรถรสระหว่างการเดินทางที่วิทยุครอบครัวข่าว
18: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081 359 9310

0: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
1: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิต

0: ทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้คุยเรื่องรถกลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่12กันยายน2569อยู่กับผมภาคภูมิวรรณแสงช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับจนถึงวันนี้ก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็เพิ่งจะมีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาอีกว่าให้ระวังพายุลูกใหม่ที่กำลังจะมาก็ขอให้คุณผู้ฟังใช้ความระมัดระวังในการเดินทางรวมถึงในการวางแผนนะครับที่จะอพยพหรือเตรียมขนย้ายเข้าของอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้ปลอดภัยโดยเฉพาะรถยนต์นะครับที่เป็นทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนที่ได้แล้วก็ผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กเล็กที่เราสามารถที่จะพาเขาออกจากพื้นที่เสี่ยงได้นะครับก็ควรจะทำเสียเวลาเสียเงินทองพอประมาณนะครับแต่ว่าปลอดภัยมากกว่าไม่ต้องเป็นห่วงกันภายหลังมาดูในเรื่องของสถานการณ์รถยนต์กันบ้างอย่างที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ทั้งในเรื่องของสงครามทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจมันค่อนข้างหนักหนาในทุกๆภูมิภาคด้วยกันอย่างวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าทางฝั่งยุโรปเองทางฝั่งอเมริกาเองรวมถึงฝั่งญี่ปุ่นแล้วก็ไทยที่กำลังมีการเรียกร้องให้มีการปรับในเรื่องของอัตราภาษีให้มันมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นสำหรับรถยนต์ที่มาจากประเทศจีนอย่างในยุโรปเองเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาด้วยว่ามีการพยายามผลักดันที่จะทำให้เกิดการจัดเก็บภาษีหรือวางรูปแบบมาตรการในการควบคุมการนำเข้าเพื่อให้สามารถที่จะเกิดการแข่งขันได้กับรถในยี่ห้ออื่นๆที่ขายอยู่เป็นพื้นฐานเดิมของในประเทศหรือในทวีปนั้นๆซึ่งฝั่งจีนเองเนี่ยในจีนเองนี่ตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ่วมเหมือนกันเนื่องจากว่าการผลิตที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ความต้องการของตลาดเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะเริ่มทรงๆเนื่องจากว่ารถใหม่มันมีให้เลือกเยอะมากมีรุ่นใหม่ๆออกมาเร็วเกินไปแล้วก็มีมากเกินไปเนี่ยมันทำให้กำลังซื้อมันก็มีการชะลอตัวอย่างเราเองสมมติว่าเพิ่งซื้อรถมาสัก6เดือนปีนึงก็คงยังไม่คิดอยากจะซื้อรถรุ่นใหม่นะครับเพราะว่ามันไม่เหมือนมือถือแม้ว่ามันจะมีการเทรดได้นะครับการไปเทิร์นได้แต่มันก็ไม่ค่อยสนุกที่จะต้องมาเปลี่ยนรุ่นรถกันบ่อยๆส่วนสถานการณ์ในไทยเองตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเคยได้อ่านผ่านสื่อโซเชียลมาบ้างนะครับว่าทางผู้ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ก็พยายามที่จะทำให้ดีลเลอร์เนี่ยขายให้ได้เยอะๆมีสต็อกไว้เยอะๆหลังจากที่มีการปรับราคาลงนะครับใช้เงื่อนไขที่ทางภาครัฐเนี่ยเสนอให้แล้วก็ต้องมีการผลิตชดเชยตอนนี้บอกเลยสต็อกดีลเลอร์นี่ก็ถือว่าบวมเป่งแล้วก็ดีลเลอร์เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเนื่องจากว่ากลยุทธ์นะครับหรือกลวิธีในการทำธุรกิจของฝั่งจีนเนี่ยนอกจากกำไรที่จะค่อนข้างน้อยเรื่องของการจ่ายเงินเรื่องของการที่จะเคลมสินค้าหลายๆอย่างมันทำให้ดีลเลอร์เนี่ยต้องแบกรับภาระเยอะเราก็จะเห็นว่าบางทีบางค่ายเนี่ยเฮ้ยดีลเลอร์เปลี่ยนแล้วจากรถญี่ปุ่นมาเป็นรถจีนอยู่ได้ไม่นานก็เปลี่ยนจากรถจีนกลับไปเป็นญี่ปุ่นตรงนี้มันก็มีในเรื่องของการที่จะดูแลดีลเลอร์หลังบ้านที่แตกต่างกันเรื่องของการสต็อกอะไรเรื่องของการเคลมเนี่ยยังไงฝั่งญี่ปุ่นก็ยังได้เปรียบอยู่นะครับเนื่องจากว่ามีการทำธุรกิจมานานซัพพลายเออร์จำนวนมากที่เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศก็สามารถที่จะซัพพอร์ตให้เรื่องอะไหล่ได้ส่วนรถฝั่งจีนเนี่ยในช่วงเริ่มต้นแรกๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นการนำเข้าชิ้นส่วนจากจีนมาแทบจะทั้งหมดเลย แล้วก็เอามาประกอบในไทยเพราะฉะนั้นดีลเลอร์หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนรายย่อยเนี่ยณปัจจุบันนะครับก็มีไม่เยอะมากและแถมที่จะผลิตชิ้นส่วนเองก็ถูกบีบค่อนข้างเยอะแล้วก็ราคารถนะครับฝั่งจีนที่ค่อนข้างที่จะเป็นจุดแข็งในการขายเลยก็ว่าได้มันก็เลยทำให้เห็นว่าวันนี้อย่างค่ายยักษ์ใหญ่อย่างโตโยต้าเองก็มีการปรับในเรื่องของแคมเปญนะครับไม่ได้ฉันไม่ได้ลดราคานะแต่ฉันมีแคมเปญที่ดุเดือดเลือดพล่านแต่สุดท้ายเนี่ยพอไปดูส่วนต่างที่ลูกค้าจะประหยัดได้ก็อยู่ในราวๆประมาณสัก 200,000 กว่าบาทถ้าพูดว่ามันเป็นการลดราคาลดทางอ้อมก็ว่าได้นะครับฉันไม่ได้ลดราคาแต่ฉันมีเงื่อนไขพิเศษไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย 0% นาน84เดือนราคารถประมาณ 1.5 ล้าน6นะครับผ่อนเดือนละประมาณ 13,000 กว่าไม่ถึง 14,000 ซึ่งยอดผ่อนเนี้ยนะครับตอนผมซื้อ BVD Dolphin ที่เป็นราคาเต็มเนี่ยประมาณ 8,600ผมก็ผ่อนเดือนละประมาณ 14,600 บาทแต่นี่ลดราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวนะครับแต่ผ่อนพอๆกันหรือถูกกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำหรือโปรโมชั่นนะครับดาว 0% ซึ่งคำว่าดาว 0% เนี่ยก็คือเป็นส่วนลดเงินดาวให้สมมติคุณต้องจ่ายดาวประมาณสัก 2,300 ก็กลายเป็น 0% ไปเท่ากับมันก็เป็นการลดราคาตัวรถนั่นแหละแต่ไม่ได้พูดตรงๆคันที่พูดถึงนี้ก็คือToyota BZ4X เดี๋ยววันนี้ช่วงท้ายนะครับจะมารีวิวให้ฟังเพราะว่าเพิ่งได้ขับตัว BZ4X ที่เป็นรุ่น Model Year 2026ที่มีการปรับโฉมราคาถูกลงมีออปชันที่น่าสนใจเพิ่มมากขึ้นตัวที่ได้ลองขับเนี่ยเป็นตัว AWD ที่ราคาณวันนี้เนี่ย 1,649,000 บาทในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน2ล้อหน้าเนี่ยราคาอยู่ที่1,529,000 บาทราคาต่างกันก็อยู่ประมาณสัก 120,000 บาทตัวรถ BZ4X นะครับเป็นรถนำเข้าจากญี่ปุ่นมาเจอราคาแบบนี้ทำไมแคมเปญถึงต้องออกมาตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในช่วงที่จะรีวิวน่าจะประมาณสักเบรก3ก็แล้วกันที่สนใจอยู่นะครับบอกเลยว่าต้องให้ไวเพราะว่าแคมเปญนี้นะครับมีผลตั้งแต่10สิงหาคมจนถึง31ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้มาดูรถที่น่าสนใจกันบ้างนะครับนั่นก็คือ BYD Atto 3มีส่วนลด 60,000 ถึง 120,000 บาทมีเฉพาะ3วันเท่านั้นที่เป็นเซอร์ไพรส์ดีลนะครับก็คือตั้งแต่วันที่11 12และ13กันยายนนี้เท่านั้นคุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นะครับคุณผู้ฟังยังมีโอกาสพรุ่งนี้อีก1วันโดยรุ่นที่นำมาลดนะครับก็คือBYD Atto 3รุ่นพรีเมียมนะครับเป็นแบตเตอรี่ความจุ 50.25 กิโลวัตต์ฮาวราคาเต็มเนี่ยเดิมอยู่ที่ 669,900 บาทลดลงมาเหลือ 69,900 บาทแล้วในรุ่น Extended ที่ใช้แบตเตอรี่ความจุ 60.48 กิโลวัตต์ฮาวราคาเต็มเดิมเนี่ย 769,900 บาทปรับลงมาเหลือ 649,900 บาทราคานะครับเอากลมๆให้เห็นชัดๆในรุ่นพรีเมียมเนี่ยราคาลงมาเหลือ 601,000 นะครับในรุ่น Extended เนี่ยราคาลงมาเหลือ 650,000 โหถ้าถามว่า 40,000 จะซื้อรุ่นไหนดี Extended สิครับเพราะว่าส่วนต่าง 40,000 เนี่ยได้แบตเพิ่มขึ้นมาประมาณ10กิโลวัตต์กลมเลยมันก็จะได้ระยะทางเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงออปชั่นอื่นๆอีกนิดหน่อยณวันนี้นะครับถ้าไปดูยอดขายยอดจดทะเบียนเนี่ย BYD Atto 3ก็ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจเนื่องจากว่ายอดขายอยู่ในระดับที่ทรงตัวมียอดขายที่ถือว่าค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะทรงตัวไม่เหมือนบางรุ่นที่ขึ้นๆลงๆบางช่วงก็ลงไปเยอะมากประเด็นแรกก็คือว่าตัว Atto 3เนี่ยเป็นรุ่นแรกที่เริ่มนำมาทำตลาดในไทยในการเปิดตัวค่าย BYD ครั้งแรกเนี่ยก็เปิดตัวด้วย Atto 3แล้วมันก็ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการปรับในเรื่องของหาต่างๆอะไรมาพอสมควรแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปดูปัญหาเฉพาะตัวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน้อยแล้วก็พอประกอบในประเทศนะครับก็มีการปรับหลายอย่างที่ทำให้ถูกใจคนไทยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของสีที่มีสีดำเพิ่มเติมอะไรขึ้นมาสำหรับBYD Atto 3นะครับรับประกันคุณภาพโดย Leve Automotive รับประกันคุณภาพตัวรถนั้น8ปีหรือ160,000กิโลเมตร รับประกันแบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์วารันตีก็คือตลอดอายุการใช้งานบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน8ปีฟรีประกันภัยพร้อมพรบชั้น1นะครับนาน1ปีแล้วก็แถมฟิล์มกองแสงรถยนต์ที่เป็นเซรามิกก็สาย V2L มาให้พร้อม Portable Charge แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งนะครับแล้วก็พวกพรมผ้ายางกรอบป้ายทะเบียนฟิล์มหน้าจอก็ให้มาครบก็ถือว่าราคานี้ 601,000 กับ 605,000 ประกันแบตเตอรี่ไลฟ์ไทม์ช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน8ปีมี Portable Charge มี V2L มี Home Charger พร้อมติดตั้งให้ประกันชั้น1นาน1ปีพร้อมพรบ.ให้แล้วก็มีฟิล์มกองแสงให้ด้วยนะครับพวกเอาเฉพาะของพวกนี้นะครับที่เป็นของแถมเนี่ยก็รวมๆแล้วก็ประมาณสัก 50,000 เพราะประกันนะครับประกันชั้น1พร้อมพรบ.เนี่ยก็ประมาณสัก 25,000 โดยประมาณเข้าไปละฟิล์มฟรีโฮมชาร์เจอร์พร้อมติดตั้งอันนี้มูลค่าถ้าตีแบบต่ำๆเลย 20,000 นะครับมันก็ทำให้ราคาเนี่ยมันก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกลองมาดูข้อมูลกันบ้างนะครับเผื่อหลายท่านอาจจะลืมไปแล้วหรืออาจจะไม่สนใจแล้วแต่พอราคานี้ถือว่ามันน่าสนใจมากยิ่งขึ้น BYD Atto 3เนี่ยความยาวอยู่ที่ 4,455 มม.ความกว้าง 1,875 มม.ความสูง 1,615 มม. Wheelbase 2,720 มม. Gale Clearance 175 มม. มีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายนะครับ440ลิตรถ้าพับเบาะหลังจะเพิ่มเป็น 1,340 ลิตรถ้าเทียบกับคู่แข่งในเซกเมนต์เดียวกันนะครับก็จะมี Jaguar EV มี Moda C5 ก็ MG S5ถ้าผมมองจริงๆเนี่ยคู่แข่งตรงๆก็คือจะเป็น MG S5 EV ที่ไซส์บอดี้พอๆกันแล้วก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันด้วยทั้งรุ่นพรีเมียมแล้วก็ Extended เนี่ยนะครับใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันก็คือมอเตอร์มีกำลัง204แรงม้าแรงบิด310นิวตันเมตรแต่ต่างกันที่แบตเตอรี่ในรุ่นพรีเมียมใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน LFP นะครับที่เป็นเบสแบตเตอรี่ของ BYD เนี่ยความจุ50.25 กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้าวิ่งได้ไกล410กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ส่วนรุ่น Extended เนี่ยใช้แบตเตอรี่ความจุ 60.48 กิโลวัตต์ชั่วโมงขับเคลื่อนล้อหน้าเหมือนกันวิ่งได้ไกล480กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน NEDC ถ้าเทียบไซส์บอดี้ก็พอๆกับ Dolphin นะครับคือ Wheelbase ยาวกว่ากัน20มิลความกว้างกว้างกว่าเยอะพอสมควรมอเตอร์ตัวเดียวกันแบตเตอรี่ลูกเดียวกันของการชาร์จนะครับสามารถรองรับ AC สูงสุดเนี่ย7กิโลวัตต์แล้วก็รองรับ DC 88กิโลวัตต์ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อกับราคารูปแบบของช่วงล่างเนี่ยด้านหน้าเป็น MacPherson Stud พร้อมเด็กกันโค้งด้านหลังเป็น Multi-Link Disc Brake 4ล้อในรุ่นเอ็นเด็ดเนี่ยให้ล็อกขอบ18นิ้วพร้อมยางขนาด235ซีรีส์50มีหลังคาพาโนรามิกกาสลูปออปชั่นอื่นๆก็ให้มาครบถ้วนส่วนเรื่องดีไซน์ภายในห้องโดยสารอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นการผสมผสานหลากหลายอย่างโดยเฉพาะไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างที่มีการออกแบบในเรื่องของตัวมือจับที่เปิดประตูที่เท้าแขนนะครับตรงช่องแอร์ตรงคอนโซลเกียร์มือเปิดหรือว่าช่องแอร์ที่คอนโซลหน้าคือใช้ธีมแบบเป็นห้องฟิตเนสที่จะมีพวกอุปกรณ์ออกกำลังกายพวกดัมเบลพวกเวทอะไรต่างๆแล้วก็ผสานกับไลฟ์สไตล์คนที่ชอบดนตรีตัวแผงประตูนะครับตรงแผงประตูเนี่ยจะมีตัวเชือกที่เป็นยางยืดเนี่ยเอาไว้รัดของหรือเอาไว้ป้องกันของตกหล่นเนี่ยลักษณะเหมือนสายกีตาร์ซึ่งผมว่ามันไม่ค่อยเข้ากันเลยแต่หลายคนก็อาจจะชอบนะครับซึ่งบางทีมองข้ามเรื่องพวกนี้ไปมันก็ถือว่าเอ้ยได้รถในไซส์บอดี้พอๆกับ CRV แต่ในราคาณวันนี้คือราคาพอๆกับรถ Eco Car รุ่นท็อปๆมันเลยไม่น่าแปลกใจว่าทำไม Atto T ยอดขายมันถึงได้ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีและค่อนข้างที่จะทรงตัวอยู่ได้นานเพราะวันนี้ในรุ่นพรีเมียมกลมๆเลย 601,000 Extended 605,000 ถามว่า 605,000 เนี่ยถ้าไปดูรถที่เป็น SUV ไซส์บอดี้ขนาดนี้มีใครบ้าง ดูง่ายๆตอนนี้นะครับตัว Extended เนี่ย 650,000 เนี่ยยังแพงกว่า Dolphin รุ่น Extended แค่ประมาณสัก 60,000 บาทแค่นั้นเองในขณะที่ตอนผมซื้อ Dolphin เนี่ยรุ่น Extended เนี่ย 860,000 ราคาแล้วก็ปวดใจไม่น้อยไม่ใช่มีแค่ตัว Atto T รุ่นเดียวนะครับที่มีการปรับราคาเนี่ยตัว Atto 1ก็เช่นเดียวกันมีส่วนลด 60,000 บาทในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้จากราคาเต็มเนี่ย 459,900 บาทปรับลงมาเหลือ 399,900 บาทจริงๆตัว Atto 1เนี่ยถ้าเปิดราคานี้ตั้งแต่แรกนะครับก็จบแล้วก็สามารถที่จะแข่งขันได้แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเนื่องจากว่ารูปทรงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความน่ารักตะมุตะมิมีความปราดเปรียวความเป็นรถสปอร์ตนะครับหลายคนเรียกเป็นลัมโบน้อยซึ่งAtto 1เนี่ยชื่อในจีนก็คือซีโก้แต่ว่ามันมาในไทยผิดเวลาไปนิดนึงถ้ามาตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับย้อนหลังกลับไปสัก2ปีที่แล้วเนี่ยถ้ามาช่วงนั้นนี่ขายระเบิดเถิดเทิงในราคาที่เขาตั้งเป็นราคาเต็มณวันนี้ก็คือ459,900กลมๆก็คือ460,000ถ้าตั้งราคานี้นะครับแล้วมาในช่วงสัก2ปีที่แล้วเนี่ยขายระเบิดระเบ้อแต่พอมาวันนี้ราคา460,000ตัวเลือกมันเยอะมากนะครับต่อให้ลดราคาลงมาเหลือ399คือคนก็เขาเลิกให้ความสนใจไปแล้วนะครับการที่จะดึงยอดกลับมาอีกครั้งก็น่าจะค่อนข้างลำบากและที่สำคัญคือมีโปรแค่3วันเท่านั้นเองส่วนค่ายนิสสันนะครับก็ไม่น้อยหน้ามีรถดิสเพย์กับเดโมคาร์ราคาพิเศษสำหรับนิสสันเซเลน่า S Hybrid ในรหัสบอดี้ C27 เป็น MPV 7ที่นั่งประตูสไลด์คู่27เนี่ยเปิดตัวมาในราคา 1,469,000 บาทตัวนี้เป็น S Hybrid นะครับยังไม่ใช่ e-power e-power เนี่ยจะเป็นรหัสบอดี้ C28 ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc มีกำลังอยู่ที่150แรงม้าแรงบิด200นิวตันเมตรแล้วก็มาพร้อมกับเกียร์ CVT มีมอเตอร์ช่วยขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเป็น e-power เนี่ยเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นในการขับขี่ถ้าเทียบฟีลลิ่งกันระหว่าง C27 กับ C28 เนี่ย C28 ขับสนุกสนานกว่ามีแรงบิดที่มาต่อเนื่องมากกว่าไม่ต้องรอรอบเพราะว่าตัว C28 ที่เป็น e-power เนี่ยมันใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไม่ได้มาเกี่ยวเลยแต่ในตัว C27 เนี่ยเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT แล้วก็มีมอเตอร์ไฟฟ้ามาช่วยเสริมซึ่งวันนี้ทางนิสสันเองเนี่ยมีรถเดโมแล้วก็รถดิสเพย์คาร์จำนวนจำกัดที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับราคาเหลือ 999,000 บาทรถเดโมหรือรถดิสเพย์มันคือรถโชว์นะครับเลขไมล์จะน้อยไม่เหมือนกับรถเทสหรือรถทดลองขับอันนั้นเลขไมล์ก็อาจจะขึ้นเยอะนิดนึงอาจจะหลัก 5-6,000 หมื่นนึงแต่ว่ารถเดโมรถดิสเพย์คาร์เนี่ยเล็กใหม่ไม่เยอะอาจจะหลักร้อยหรือพันนิดๆบางทีก็จะขับไปโชว์ตามห้างบ้างตามอะไรบ้างที่ไกลจากโชว์รูมออกไปเป็นรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นเงื่อนไขการรับประกันหรืออะไรต่างๆก็จะเหมือนรถใหม่ทุกประการในราคา 999,000 บาทนะครับถ้าคิดซะว่าเอ้ยคุณสนใจตัวเซเลน่าที่เป็น S Hybrid ที่เป็นรหัสบอดี้ C27 อยู่เหมือนกับคุณซื้อรถมือสองในราคาประมาณนี้นะครับก็อยู่ประมาณสัก 8-9 แสนแต่ว่าคุณได้รถใหม่ป้ายแดงจดทะเบียนเป็นชื่อคุณเป็นชื่อแรกแล้วก็เรื่องของการรับประกันก็เริ่มต้นที่คุณยาวๆไปแต่ก็ไม่แน่นะครับว่ารถใหม่ที่ไม่ใช่รถเดโมหรือรถดิสเพย์ลองคุยดีๆผมว่าบางทีก็อาจจะได้เงื่อนไขพอๆกันหรืออาจจะต่างกันบ้างเล็กน้อยว่าตอนนี้เท่าที่คาดเดานะครับตัวรหัสบอดี้ C27 เนี่ยหลายๆโชว์รูมก็มีสต็อกอยู่พอสมควรเนื่องจากว่าช่วงทำลายในการที่เปิดตัวเซเลน่าตัวรหัสบอดี้ C27 เนี่ยไม่นานมากตัว e-power มันเข้ามาและถามว่าเพิ่มอีกหน่อยได้ e-power ใครจะไปซื้อ C27 ที่ตกรุ่นไปแล้วคนก็ไปซื้อตัว C28 ที่เป็น e-power ที่หน้าตาสวยสดทันสมัยกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีกว่าออปชันดีกว่าในราคาที่ต่างกันไม่มากเท่าไหร่นักถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสนใจนะครับให้ไวเลยพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีก1วัน ส่วนอีกคันนะครับที่เพิ่งจัดให้ผู้สื่อข่าวได้ทดลองขับอย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Xpeng L03แต่ว่าผมยังไม่ได้ลองนะตัว Xpeng L03 เนี่ยได้รับความสนใจค่อนข้างมากเนื่องจาก1ราคาในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยถือว่าดีมากก็คือ 899,000 บาทในรุ่นลองเลนส์นะครับที่เป็นตัวกลางเนี่ยราคายังไม่ประกาศออกมาแต่บอกว่าอยู่ในช่วง 900,000 XX ก็คือจะ 900,000 ต้นหรือ 900,000 ปลายนี้เดี๋ยวรอลุ้นส่วนตัวอัลต้านะครับราคาเริ่มราคาคาดการคือ 1,200,000 XX พอดีมีคนปรึกษามาเอ๊ระหว่างดูตัวสแตนดาร์ดที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ย 899,000 บาทมันน่าสนใจไหมเพราะว่าถ้าไปดูในรุ่นลองเลนส์เนี่ยลองเลนส์เขาให้แบตเตอรี่ความจุ 71.2 กิโลวัตต์แฮแล้วก็รองรับ DC เนี่ยคือ236กิโลวัตต์วิ่งได้ไกล600กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแต่แล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับมีกำลัง249แรงม้ารุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยมอเตอร์มีกำลัง222แรงม้าคือจริงๆ220กว่ากับ240กว่าเนี่ยผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วล่ะแต่แบตเตอรี่นะครับความจุในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยอยู่ที่ 58.3 กิโลวัตต์แฮวเท่ากับว่าในรุ่นลองเลนส์พลัสรุ่นกลางเนี่ยแบตเตอรี่มีความจุเยอะกว่ารุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่ 12.9 กิโลวัตต์แฮวอีกกลมๆเลย13กิโลวัตต์แฮวก็ได้ส่วนเรื่องของการชาร์จลองเลนส์เนี่ยรองรับ DC 236กิโลวัตต์ในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยรองรับ193กิโลวัตต์ซึ่งต่างกันอยู่ที่43กิโลวัตต์ส่วนระยะทางการวิ่งนะครับในรุ่นลองเลนส์เนี่ยเคลมไว้ที่600กิโลเมตรในรุ่นสแตนดาร์ดอยู่ที่530กิโลเมตรต่างกันอยู่70กิโลเมตรคำถามก็คือเอ๊ะแล้วผมจะเลือกรุ่นสแตนดาร์ดหรือรุ่นลองเลนส์ดีถ้าดูราคากลมๆนะครับ 899,000 บาทในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยตีกลมๆเลยคือ 900,000 ทอนพันนึงนะครับจะได้คิดง่ายๆ 900,000 แต่รุ่นลองเลนส์พลัสเนี่ยยังไม่ได้ประกาศราคาแต่บอกอยู่ที่ 900,000 XX ถ้าถามว่าคุ้มค่าไหมถ้าจะรอให้เขาเปิดราคาในรุ่นลองเลนส์พลัสก่อนผมว่ามันก็น่ารอให้เขาเปิดราคาก่อนเพราะว่าถ้าราคาลองเลนส์พลัสไปที่999,000 บาทก็คือ 1 ล้านทอนพันนึงถ้ามันมีช่องว่างของราคานะครับสำหรับผมเนี่ยถ้ามองว่า 100,000 บาทได้แรงม้าเพิ่มมาอีก27ตัวได้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาอีก13กิโลวัตต์แฮวชาร์จ DC เร็วขึ้นอีก43กิโลวัตต์วิ่งได้ไกลเพิ่มขึ้น70กิโลเมตรถ้าต่างกัน 100,000 บาทนะครับถ้าช่องว่างช่วงแก๊ปของราคาสแตนดาร์ดกับลองเลนส์ต่างกัน 100,000 บาทผมเอารุ่นสแตนดาร์ดเพราะท้ายที่สุดแล้วคือเรื่องแรงม้าผมเฉยๆต่างกัน20กว่าแรงม้ามันเหลือเฟือเพียงพอกับการใช้งานอยู่แล้วในรุ่นเริ่มต้นที่222แรงม้านะครับที่ผมมองก็คือถ้าต้องจ่ายอีก 100,000 บาทเพื่อให้วิ่งไกลขึ้นอีก70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งซึ่งมันเป็นตัวเลข NEDC ที่เวลาวิ่งจริงเนี่ยมันไม่ถึง70กิโลเมตรหรอก70กิโลเนี่ยผมให้แค่50พอโหถ้าเราต้องการระยะเพิ่มอีก50กิโลแล้วต้องจ่ายอีก 100,000 บาทผมไม่เอาผมเอารุ่นสแตนดาร์ดแต่ถ้าจ่ายเพิ่มอยู่ในช่วงแค่ประมาณ 50,000 อันนี้ผมโอเคผมยอมจ่ายเพราะอะไรครับเพราะว่าในรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยรองรับ DC 193กิโลวัตต์โหเหลือเฟือเพียงพอสำหรับการใช้งานแบตเตอรี่ความจุกลมๆ58กิโลวัตต์แฮวเนี่ยรองรับไฟขนาดนี้มันแวะแป๊บเดียวนะครับอย่างที่ผมเคยพูดว่าผมเลือกแบตเตอรี่ความจุไม่ต้องเยอะแต่ขอชาร์จแรงๆอันนี้มันเข้าข่ายอย่างที่ผมแนะนำเพราะว่ามันทำให้ส่วนต่างของราคาเนี่ยมันต่ำลงเยอะวิ่งกรุงเทพเชียงใหม่นะครับแวะเข้าห้องน้ำทานอาหารเนี่ยแวะครั้งนานสุดสักครึ่งชั่วโมงนะครับเผลอๆแบตก็เกือบจะเต็มร้อยละแวะย่อยสัก15นาที20นาทีมันก็รีฟิลแบตได้เยอะเพียงแค่เลือกสถานีให้เหมาะกรุงเทพเชียงใหม่ก็ใช้เวลาเท่าๆกับวิ่งรถน้ำมันเพราะยังไงคุณต้องมีทานอาหารสักมื้อเข้าห้องน้ำสัก2หนโดยเฉลี่ย5ส่วนต่างมันถึงราวๆประมาณสัก 80,000 ถึง 100,000 บาทผมไม่เพิ่ม 80,000 ถึง 100,000 นี่ผม ชาร์จไฟเที่ยวรอบประเทศได้ไม่รู้กี่ร้อยรอบก็ลองพิจารณาดูรอดูก็ได้นะครับรอให้เขาประกาศราคาออกมาก่อนถ้าส่วนต่างมันอยู่ในช่วงประมาณสัก 5-6 หมื่นอันนี้ค่อยมาคิดเพิ่มเพราะออปชันในส่วนอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ได้แตกต่างกันเลยหลักๆก็คือเรื่องของความจุแบตเตอรี่กับกำลังไฟกำลังม้าของมอเตอร์ที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ DC ที่ชาร์จได้แรงกว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
2: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
5: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
6: D-Day Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
3: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับมาดูรถที่เพิ่งเปิดรุ่นใหม่รุ่นที่ได้รับความนิยมค่อนข้างมากในช่วงแรกๆนะครับหลังจากเปิดตัวเพราะว่าเรื่องของรูปร่างหน้าตาเรื่องของดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะล้ำสมัยหน่อยแต่หลังจากนั้นไม่นานพอการมาของรถ MPV ในฝั่งจีนที่เป็นไฟฟ้าก็ทำให้ความน่าสนใจเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดลงเนื่องจากว่าราคาเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยออปชันที่ได้หรือไซส์บอดี้ที่ได้เนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะแต่ก็ถือว่าค่ายนี้นะครับเป็นค่ายยืนหนึ่งในเรื่องของรถ MPV มันเนิ่นนานมากนั่นก็คือค่ายฮุนไดตั้งแต่ตัว H1 มาจนถึงตัวฮุนไดสตาเลียจุดเด่นของ MPV จากค่ายฮุนไดก็คือ1ในเรื่องของขุมพลังนะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่มีสมรรถนะถือว่าดีมีความประหยัดอยู่ในระดับที่น่าพอใจการใช้งานเวลานั่งโดยสารมีผู้โดยสารแบบเต็มคันพร้อมสัมภาระเนี่ยเรื่องของการขับขี่มันก็ยังมีสมรรถนะที่ดีเรื่องของกว้างขวางนะครับออปชันที่มีให้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยพอมาถึงยุคของสตาร์เลียเนี่ยก็ยังคงเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเหมือนเดิมแต่ว่าตอนนี้ Hyundai Stellantis เปิดรุ่นใหม่นะครับเป็น Hyundai Stellantis Hybrid มาพร้อมกับการ Minor Change ด้วยตัวรถเนี่ยมี2รุ่นย่อยนำเข้าจากเกาหลีใต้ Hyundai Stellantis Hybrid Modern ราคาอยู่ที่ 2,99,000 บาท Hyundai StellantisHybrid Premium Dual Sloop นะครับราคาอยู่ที่ 2,399,000 บาท พอเห็นราคานี้นะครับก็เลยค่อนข้างที่จะคิดหนักนิดนึงนะครับอย่างในรุ่นไฮบริดโมเดิร์นเนี่ยถ้าฮุนไดยอมบีบราคาลงมานะครับลดไปอีกสักแสนหนึ่งเหลือ 1,999,000 บาทราคาเนี้ยนะครับถ้ามันไม่ข้าม2ล้านต่อให้มันต่างไปแค่พันเดียวก็แล้วแต่มันจะทำให้ลูกค้าเดิมที่มองตัวสตาร์เลียอยู่เนี่ยหันกลับมาให้ความสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถ้ายอดมันไม่เดินคุณก็ต้องมีการปรับลดราคาอยู่ดีแต่ถ้ายอมเปิดมาในราคาที่มันดึงดูดใจเล้าใจอนาคตมันก็ไม่ต้องมีการลดราคาหรือมีการเพิ่มในเรื่องของมาร์จิ้นหลังบ้านเพื่อให้เอาไปปรับลดราคาหรือไปจัดแคมเปญคราวนี้มาดูข้อมูลที่น่าสนใจกันบ้างนะครับตัว Starlia Hybrid เนี่ยมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปี 150,000 กิโลเมตรรับประกันระบบแบตเตอรี่ไฮบริดนาน8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน5ปีฟรีประกันภัยชั้น1และพรบ1ปีดอกเบี้ยพิเศษ 1.69% ก็ฟรี Hyundai Smart Care ค่าแรงและค่าอะไหล่นาน5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรดีไซน์ภายนอกนะครับก็ยังมีความละไม้คล้ายเดิมค่อนข้างมากจะมีในเรื่องของชุดไฟหน้ากระจังกันชนที่มีความแตกต่างไปจากเดิมบ้างเล็กน้อยแต่ดูเผินๆก็อาจจะมองไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ภายในห้องโดยสารมีความเรียบง่ายการจัดวางหน้าจอผู้ขับขี่ที่เป็นจอดิจิตอลที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เห็นได้ชัดเจนนะครับจอกลางก็มีขนาดพอประมาณดีไซน์เรียบง่ายรุ่นที่เป็นพรีเมียมก็จะมีสรุป2ตอนมาให้ด้วยหลักๆที่มีการปรับเปลี่ยนเลยนะครับก็คือขุมพลังจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบเนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซินไฮบริดแล้วก็มีการปรับเซตช่วงล่างใหม่ตัวหน้าจอผู้ขับขี่เนี่ยก็เพิ่มขนาดเป็น 12.3 นิ้วหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยเป็น 12.3 นิ้วเช่นเดียวกันก็เปลี่ยนตัวคันเกียร์นะครับจากเดิมเป็นแบบปุ่มกดเนี่ยเป็นก้านคันเกียร์ไฟฟ้าที่คอพวงมาลัยแทนแล้วก็มีในเรื่องของการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนฮุนไดบูลิงแล้วที่เปลี่ยนหลักๆ ก็คือเปลี่ยนเบาะใหม่เบาะเนี่ยในแถวที่2นะครับในรุ่นก่อนหน้านี้ถูกลูกค้าค่อนข้างติเยอะเนื่องจากนั่งไม่สบายลูกค้าส่วนใหญ่ที่จะซื้อตัวฮุนไดสตาร์เลียเนี่ยต้องการเบาะแถว2ที่นั่งสบายเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเจ้าของรถหรือซื้อมาเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายได้นั่งสบายๆแต่แถว2มันนั่งไม่สบายจริงคราวนี้เบาะก็ยังคงเป็น4แถว11ที่นั่งเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเป็นดีไซน์ใหม่แล้วก็ไทยเนี่ยได้เอามาใช้เป็นคนแรกที่เปลี่ยนหลักๆคือเบาะนั่งแถวที่2ที่เป็นพรีเมียมคอมฟอร์ตซีทพร้อมที่วางแขนตรงกลางเนี่ยถือว่าดูดีเลยนะครับเบาะก็มาในแนวคล้ายๆกับตันซีทแต่ว่าขนาดจะไม่ได้ใหญ่โตเท่าแต่ก็ถือว่าให้ความสะดวกสบายดีกว่าในรุ่นที่แล้วอย่างชัดเจนอีกจุดนึงจริงๆแล้วเบาะแถว2เนี่ยมันไม่ใช่เบาะแยกเป็นแบบกัปตันซีท2ตัวนะครับมันก็คือเบาะแถวยาวที่นั่งได้3ที่นั่งแต่ที่นั่งตรงกลางเนี่ยสามารถพับตัวพนักพิงลงมาแล้วมันจะกลายเป็นเท้าแขนขนาดใหญ่ซึ่งลูกค้าที่ซื้อไปก็ใช้งานค่อนข้างสะดวกเพราะว่ามันมีสเปซระหว่างซ้ายขวาเยอะประเด็นหลักๆมันก็คือเพื่อต้องการให้มันครบ11ที่นั่งนั่นเองเมื่อก่อนเนี่ยในToyotaตัว Venturi ที่เป็น Majesty ในรุ่นเดิมนะครับรูปเบาะก็จะเป็น11ที่นั่งแต่เบาะที่มาเซอร์ไพรส์ก็คือเบาะที่หันหน้าเข้าหาผู้โดยสารในเบาะแถวที่2หลักเนี่ยมันสามารถที่จะพับลงมาเหมือนกับเก้าอี้ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินเวลาไม่ใช้พับเก็บขึ้นไปมันก็เหมือนแค่ผนังกั้นระหว่างผู้โดยสารตอนหน้ากับเบาะแถว2แต่ถ้าพับลงมานะครับมันคือเบาะนั่งแล้วก็มีเข็มขัดนิรภัยเพื่อให้ครบ11ที่นั่งตามกฎหมายสามารถที่จะจดเป็นป้ายฝาได้พูดง่ายๆคือมันเป็นการเลี่ยงบาลีนั่นแหละอันนี้ก็ในอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าถ้าถามว่าจะนั่งตรงกลางก็ได้แต่อาจจะไม่ค่อยสะดวกสบายมากนักเพราะว่าตัวพื้นที่หลักๆเนี่ยถ้าดูในรูปนะครับหรือไปลองสัมผัสรถจริงเนี่ยตัวพนักพิงค่อนข้างที่จะเรียบตรงตัวหมอนพิงศีรษะก็จะค่อนข้างเล็กหลักๆก็คือไม่ได้เน้นนั่ง นะครับเน้นให้มันครบที่นั่งเพราะว่ามีเข็มขัดนิรภัยด้วยมันก็เลยเป็นการวางรูปแบบของเบาะนะครับ3ที่นั่ง3แถวแล้วก็มีด้านหน้าอีก2ที่นั่งก็ครบ11ที่นั่งพอดีแถว3นะครับก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่เพื่อให้สามารถนั่งจริงได้ดีขึ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบความจุ 1,600 ซีซีพร้อมเทอร์โบชาร์จมีกำลัง180แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด265นิวตันเมตรมาตั้งแต่ 1,500 รอบยาวจนถึง 4,500 รอบทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกำลัง72แรงม้าตั้งแต่ 1,700 รอบยาวไปจนถึง 2,600 รอบต่อนาทีบิดสูงสุดของมอเตอร์ไฟฟ้า304นิวตันเมตรนะครับตั้งแต่ 1,700 รอบใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์ขนาด 1.49 กิโลวัตต์ฮาวกำลังรวมของมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์นะครับ242แรงม้าที่ 5,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด367นิวตันเมตรตั้งแต่ 1,000 ยาวไปจนถึง 4,100 รอบต่อนาทีใช้เกียร์อัตโนมัติ6สปีดขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานมลพิษ EU 6นะครับแล้วก็สามารถที่จะทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรได้ในเวลา9วินาทีโอ้ตัวเลขที่เป็นรถ MPV แล้วมีอัตราเร่ง0ถึง100ต่ำกว่า10วินาทีเนี่ยถือว่าน้อยมากมีสมรรถนะที่ดีเลยนะครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยตาม Eco Sticker เนี่ยอยู่ที่ 13.7 กิโลเมตรต่อลิตรถ้ามาดูในเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยเนี่ยมันอาจจะดูแล้วพอๆกับตัวดีเซลนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในเรื่องของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีแรงบิดสูงเนี่ยเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดเนี่ยรวมเนี่ย367นิวตันเมตรแต่ก็ต้องไปดูนะครับว่าแรงบิดจริงที่ลงล้อเนี่ยมันเท่าไหร่เพราะว่าบางค่ายเนี่ยก็เป็นการคำนวณโดยการเอามาบวกกันดื้อๆเลยก็มีซึ่งจริงๆมันจะมีช่วงที่พูดง่ายๆคือโอเวอร์แลปกันระหว่างการทำงานระหว่างรอบของเครื่องยนต์รอบของมอเตอร์ถ้ามันไม่อยู่ในช่วงที่เป็นรอบการทำงานสูงสุดของทั้งคู่เนี่ยแรงบิดมันก็จะไม่ได้เต็ม 100% นะครับแต่ว่าถ้ามาดูช่วงรอบเครื่องสูงสุดของแรงบิดเนี่ยที่บอกว่ามาสูงสุดตั้งแต่ 1,000 รอบต่อนาทียาวไปจนถึง 4,100 รอบต่อนาทีแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยอันเนี้ยน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่ประมาณ 1,000 รอบต่อนาทีก็หมายความว่ามันสามารถออกตัวได้ง่ายเพราะช่วงรอบเดินเบาของเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก700กว่าๆจนถึงประมาณเกือบ900รอบต่อนาทีในช่วงที่เดินเบาอยู่กับที่หมายความว่าเวลาที่เราเข้าเกียร์แล้วเหยียบคันเร่งเพื่อออกตัวเนี่ยพอรอบมันเริ่มกวาดขึ้นรถเริ่มขยับตัวแรงบิดเกือบ 100% มาแล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการขับขี่ผมมองว่าการใช้งานในเมืองมีผู้โดยสารเต็มคันมีสัมภาระด้วยเนี่ยเรื่องของอัตราเร่งการออกตัวมันน่าจะมีความกระฉับกระเฉงพอสมควรเลยทีเดียวรวมไปถึงการใช้งานในเส้นทางที่เป็นทางเขาทางชันนะครับแรงบิดที่มีค่อนข้างเยอะแล้วก็มาในรอบที่ต่ำแบบเนี้ยรถมันน่าจะขับสนุกแล้วก็ไม่ทำให้มันรู้สึกว่ามันอืดก็ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองถ้าอยู่ในระดับ 13.7 กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยวิ่งจริงๆวิ่งเนียนๆเนี่ยถ้าทางลับๆนะครับผู้โดยสารไม่ได้เต็มคันสัมภาระไม่ได้มากเนี่ยผมว่าน่าจะทำได้ใกล้เคียงในความเร็วเดินทางประมาณสัก100ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปแบบเนียนๆหน่อยคนที่ขับรถไฮบริดเนี่ยถ้ารู้จักใช้ในช่วงเรื่องของการรีเจนนะครับในช่วงที่ยกคันเร่งปล่อยไหลให้มันชาร์จแบตเตอรี่กลับมาบ่อยๆแล้วแบตเตอรี่ความจุแค่ประมาณ 1.49 กิโลวัตต์ฮาวเนี่ยแป๊บเดียวเดี๋ยวแบตเตอรี่มันก็เต็มนะครับยิ่งเรามีแบตเตอรี่เต็มมันก็จะทำให้อัตราสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ในระดับที่น่าพอใจถ้าคุณขับรถที่มีแบตเตอรี่นะครับไม่ว่าจะไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดหรือรถไฟฟ้าก็แล้วแต่จริงๆรถน้ำมันก็มีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับในเรื่องของการที่จะเพิ่มระยะทางให้ได้มากขึ้นปรับนิสัยการขับขี่ไม่กี่อย่างอย่างแรกเวลาที่เราลงทางชันๆนะครับเรายกคันเร่งให้มันปล่อยไหลลงไปถ้าเป็นรถที่มีแบตเตอรี่มันก็จะรีเจนกลับมันก็จะได้แบตเตอรี่ได้ไฟเพิ่มขึ้น ในรถน้ำมันนะครับเวลาที่เรายกคันเร่งลิ้นปีกผีเสื้อปิดเนี่ยมันก็จะตัดการจ่ายน้ำมันมันก็จะมีความประหยัดมากยิ่งขึ้นเวลาที่เราเจอท้ายแถวรถติดไฟแดงนะครับหรือรถติดขัดอยู่ข้างหน้าสมมติคุณวิ่งมามีความเร็วอยู่80 90หรือ100 120เนี่ยถ้าคุณลองจับจังหวะดีๆคุณจะรู้ว่าโอเคถ้าฉันวิ่งมาประมาณนี้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นท้ายแถวอยู่ประมาณนี้ถ้าเรายกคันเร่งปล่อยไหลเข้าไปถ้าเป็นรถน้ำมันลิ้นปิดพีเซอร์ปิดเหมือนกันนะครับน้ำมันไม่จ่ายมันก็จะประหยัดแล้วก็ค่อยไปเบรกใกล้ๆเพราะว่าความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณยกคันเร่งความเร็วมันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงแล้วก็ไปเบรกเอาตอนใกล้ๆที่จะถึงท้ายแถวเพราะคนส่วนใหญ่ก็คือขับมา100ก็วิ่ง100แล้วก็จะไปเบรกตอนใกล้ๆท้ายแถวซึ่งมันไม่ได้ทำให้อัตราสิ้นเปลืองมันประหยัดมากขึ้นนะครับถ้าเป็นรถไฟฟ้ารถที่มีแบตเตอรี่มันก็ได้แบตเตอรี่กลับมาพอได้แบตเตอรี่กลับมาเพิ่มออกตัวใช้ความนุ่มนวลเอาไฟที่ได้มาฟรีๆจากการรีเจนเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองมันก็จะได้เยอะมากขึ้นถ้าใครสนใจ Hyundai H1 Hybrid นะครับก็ลองไปดูลองไปขับดูเทียบกับตัวดีเซลผมว่ามันก็เป็นตัวเลือกที่ดีเนื่องจากว่าถ้ามองในเรื่องของการใช้น้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลมันค่อนข้างมีความผันผวนหน่อยนะครับบางช่วงถ้าไม่มีการอุดหนุนราคามันก็ค่อนข้างที่จะโหดร้ายเลยทีเดียวส่วนเบนซินเนี่ยราคามันก็ไม่ค่อยได้รับการอุดหนุนเหมือนดีเซลแต่ว่าไอ้ตัวเลขอัตราสิ้นเปลืองตามอีโคสติ๊กเกอร์เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจแล้วก็เผื่อใครที่ไม่ชอบกลิ่นไอเสียของดีเซลที่มันมีกลิ่นฉุนของกัมมันถันตัวไฮบริดก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจก็ลองไปดูได้นะครับไปลองขับกันได้ที่โชว์รูมใกล้บ้านส่วนอีกหนึ่งคันนะครับประกาศมาแล้วว่าจะเปิดตัวในประเทศไทย19ตุลาคมนี้เน้นย้ำนะครับเน้นย้ำพร้อมส่งมอบทันทีเอ๊ะมันต้องอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาเปิดตัวปุ๊บรอรถเปิดแล้วจองแล้วรอคนไทยไม่ชอบคนไทยชอบเปิดตัวปุ๊บวางเงินปั๊บขับรถกลับบ้านเลยอะไรที่มาใหม่นะครับคนไทยตื่นเต้นกำลังซื้อมีขอให้มีรถให้ฉันพร้อมเดี๋ยวนี้ฉันเอาเลยทันทีไม่มีปัญหาคราวนี้มาดูก่อนนะครับว่าการจะประกาศราคาในไทยเนี่ยวันที่19ตุลานี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Mitsubishi Pajero Mitsubishi เขาก็เรียกว่า All New MitsubishiPajero หลังจากที่เวลาเปิดตัวรถใหม่เริ่มใช้คำว่า All New ก็ All New มันทุกครั้งเลยทุกค่ายเลยคาดการนะครับน่าจะมี3รุ่นย่อยในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยก็ใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,400cc ตัวทวินเทอร์โบ204แรงม้าก่อนจะไปราคาคาดการก็มาดูราคาคาดเดากันก่อนดูในกลุ่มของรถ PPVราคาในรุ่นเริ่มต้นนะครับในราคารุ่นเริ่มต้นเนี่ยถ้ามองจากตัวเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์เดียวกับตัวท็อปเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันในกลุ่มตลาดนะครับผมก็จะเอารุ่นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวท็อปเนี่ยเอามาเปรียบเทียบรุ่นเครื่องยนต์เดียวกันกับตัวท็อปนะครับส่วนใหญ่เนี่ยราคาจะอยู่ประมาณสัก1.6 ล้านเพราะว่าในเครื่องยนต์เดียวกันในตัวท็อปเนี่ยเขาก็ปาไปกัน1.9 ล้านจะแตะ2ล้านอยู่แล้วบางรุ่นก็ทะลุ2ล้านไปแล้วถ้าเลยให้คาดเดานะครับให้คาดเดาเนี่ยราคา3รุ่นย่อยเนี่ยผมว่าถ้าใจถึงรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาไม่ข้าม 1.6 ล้านอาจจะ1599มันก็น่าจะทำให้ความคึกคักของ Mitsubishi เนี่ยมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะในอนุกรมของ Pajero เอ๊ะหรือจะต้องเรียกว่าPajero Sport ใหม่เดี๋ยวมาขยายความกันนะครับข้ามดราม่าตรงนั้นไปก่อนรุ่นกลางนะครับผมมองว่ามันน่าจะอยู่ในราคาประมาณสัก1699ถึง 1,750,000 กลางๆหรือค่อนไปทางปลายอันนี้พอฟังได้นะครับให้มันมีช่องว่างช่วงแก๊ปราคาห่างกันประมาณสัก 120,000 บาทจนถึง 150,000 บาทในรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นกลางส่วนตัวท็อปเนี่ยอาจจะทะลุไปนู่นเลยใกล้ๆเลข2นะครับอาจจะ1,900,000กลางๆค่อนไปทางปลายหรือไม่แน่อาจจะทะลุ2ล้านไปสักนิดหน่อย แต่ถ้ามองในเรื่องของแก๊ปราคาเนี่ยผมว่ารุ่นเริ่มนะครับถ้าสมมุติใจถึงเนี่ยไม่ข้าม 1.6 ล้านอาจจะ 1599 หรือล้าน6กลางๆกับรุ่นกลางเนี่ยผมว่าแก๊ปราคาน่าจะมีประมาณสัก 1,500 ถึงไม่น่าเกิน 1,800 แต่รุ่นกลางไปรุ่นท็อปเนี่ยแก๊ปอาจจะมีถึง 200,000 นะครับหรือเกือบ 250,000 บาทก็อาจจะเป็นได้แล้วคราวนี้นะครับในประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเนี่ยถกเถียงกันว่าเอ๊ะปาเจโร่ใหม่เนี่ยที่มีพื้นฐานมาจากตัวมิตซูบิชิไททันนั่นก็คือรถกระบะมันคือรถ SUV Sport Utility Vehicle หรือรถ PPV ก็คือรถปิกอัพดัดแปลงนะครับดัดแปลงมาเป็นรถ SUV ฟังเถียงกันในโซเชียลแล้วแบบโอ้ยหัวจะปวดอยากจะสรุปให้คุณผู้ฟังง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะครับว่าในสากลนะครับในสากลระโลกก็ได้ฟังแล้วมันดูฟังเวงดีบ้านเราเนี่ยมีหลายอย่างที่เรากำหนดคำหรือประดิษฐ์คำขึ้นมาใช้เป็นมาตรฐานของคนไทยเท่านั้นมันจึงไม่สามารถไปเทียบกับการเรียกหรือการแบ่งของในสากลหรือในประเทศอื่นๆภูมิภาคอื่นๆได้คำว่ารถ SUV นะครับคือ Sport Utility มันคือรูปทรงของรถ SUV ที่เรารู้จักนี่แหละอาจจะเป็นรถ3ประตู5ประตูมีความสูง Sport Utility ก็คือมันสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันใช้งานในเส้นทางที่ทุรกันดารใช้งานในเส้นทางที่เป็นเส้นทางออฟโรดยากลำบากถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือรถทรงนี้นะครับเป็นทรงบ็อกซี่ทรงกล่องจะมี3ประตู5ประตูจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องยนต์เบนซินจะเป็นไฮบริดจะเป็นไฟฟ้าหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นโมโนค็อกโมโนค็อกก็คือใช้โครงสร้างของพื้นรถและโครงสร้างตัวถังเนี่ยเป็นโครงสร้างทั้งหมดจะไม่มีแชสซีหรือไม่มีเฟรมนะครับคำว่าแชสซีหรือเฟรมเนี่ยก็เหมือนกับรถกระบะรถกระบะบ้านเราเป็นบอดี้ออนเฟรมก็คือเราสามารถที่จะแยกโครงสร้างที่เป็นบอดี้ก็คือโครงตัวถังนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเครื่องห้องโดยสารกระบะยกออกจากตัวแชสซีคำว่าแชสซีมันก็คือเฟรมรถที่เป็นโครงสร้างหลักในการที่จะรองรับเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนทั้งหมดถ้าคุณผู้ฟังเคยเห็นนะครับเฟรมรถหรือต้องเรียกว่ารถอะไรเดียรถกระสือที่มีแต่โครงที่มีเหล็ก2แท่งยาวๆมีล้อมีเครื่องยนต์มองเห็นไส้พุงทุกสิ่งทุกอย่างคนขับนั่งขับอยู่บนเก้าอี้พลาสติกหรือบางทีก็เป็นอี้แบบร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับใส่หมวกกันน็อกขับไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยใดๆเลยไม่มีโครงสร้างตัวถังไม่มีหลังคาไม่มีอะไรทั้งนั้นแบบนั้นครับนะครับถึงจะเรียกว่าแชสซีหรือแชสซีมันก็คือตัวโครงหลักที่พร้อมสามารถขับเคลื่อนได้แค่ยังไม่มีบอดี้หรือตัวถังส่วนโมโนค็อกเราไม่สามารถแยกได้นะครับเพราะว่าเครื่องช่วงล่างระบบขับเคลื่อนมันถูกยึดติดเข้าไปกับตัวบอดี้อันนั้นก็คือโมโนค็อกความแตกต่างก็คือเรื่องของความทนทานในการใช้งานโดยเฉพาะในเส้นทางสมบุกสมบันอะไรทั้งหลายแหละในเมื่อทั่วโลกเขาเรียกกันแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องมาเถียงกันหรอกว่าปาเจโร่ใหม่เนี่ยมันเป็น SUV หรือเป็น PPV มันคือ SUV นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าคำว่า PPV เนี่ยมันคือบ้านเราที่คิดหรือแยกประเภทออกมาเพื่อให้เห็นว่ามันมาพื้นฐานจากรถกระบะดัดแปลงเพื่อกำหนดในแง่ของเรื่องของการจัดเก็บภาษีเรื่องของการแบ่งรูปแบบหรือเงื่อนไขในการที่จะผลิตรถที่เป็น SUV จากพื้นฐานกระบะออกมาบ้านเราเลยใช้คำว่า PPV ที่มาจากพื้นฐานของคำว่า Pick Up Passenger Vehicle ก็คือ PPV นั่นเองกว่าจะมาถึงคำว่า PPV เนี่ยมันต้องย้อนกลับไปยาวนิดนึงนะครับว่าเดิมรถกระบะบ้านเราเนี่ยจะมีแค่ตอนเดียวนะครับกับตอนครึ่งก็คือรถหัวเดี่ยวกับรถที่เป็นแคปรถกระบะ4ประตูเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเนื่องจากว่าอัตราภาษีแพงมากแล้วก็มีเจ้าที่เอารถกระบะหัวเดียวเนี่ยมาทำเป็นรถ4ประตูขายก็มีแต่ราคามันค่อนข้างสูง เมื่อก่อนที่เห็นได้ชัดก็คือไทลุ่งนะครับก็ทำมาเป็นกระบะ4ประตูกับที่เป็นสเตชันวากอนตั้งแต่บอดี้ของ Isuzu TFR ตั้งแต่ยุคนั้นคราวนี้ก็มีความพยายามของผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยในเมื่อเขามีบอดี้หรือตัวถังที่เขาเป็น4ประตูที่เขาขายในต่างประเทศอยู่แล้วและรถหลายๆรุ่นที่เป็น4ประตูที่ขายอยู่ในต่างประเทศก็ผลิตจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นในเมื่อรายการผลิตอยู่ในไทยอยู่แล้วเนี่ยเขาก็อยากจะขายด้วยก็ใช้เวลาอยู่นานนะครับจนกระทั่งเริ่มมีการปรับเรื่องของกฎเกณฑ์ในการที่จะทำให้สามารถผลิตรถกระบะ4ประตูออกขายได้ในประเทศอันนั้นถือเป็นก้าวแรกของโครงการที่ทำให้รถกระบะหรือรถปิกอัพเนี่ยมันมีตัวความหลากหลายของตัวบอดี้เพิ่มขึ้นก็คือมีทั้งหัวเดียวมีทั้งตอนครึ่งแล้วก็มี4ประตูอันนั้นคือในช่วงแรกหลังจากนั้นนะครับมันก็มีความพยายามในการที่จะขอเพิ่มเพราะในแชสซีที่เป็นรถกระบะ4ประตูที่เคยขายส่งออกไปก่อนแล้วก็ขายในบ้านเราเนี่ยเขาก็มีแชสซีที่มันเป็นช่วงสั้นที่เขาทำเป็นรุ่น5ประตูได้ด้วยพูดง่ายๆก็คือใช้แชสซีเดียวกันแต่แชสซีอาจจะมีความยาว2หรือ3ขนาดก็คืออาจจะสั้นมากเป็นรถ3ประตูสั้นปานกลางเป็นรถ5ประตูแล้วก็แชสซียาวสำหรับรถตอนครึ่งนะครับหรือ4ประตูเพื่อการบรรทุกอะไรประมาณนี้ก็เลยเริ่มมีโครงการที่เรียกว่ารถกระบะดัดแปลงไปใช้พื้นฐานจากรถปิกอัพจึงเป็นที่มาของคำว่า Pick Up Passenger Vehicle หรือ PPV ซึ่งถ้าเราไปเรียกรถแบบเนี้ยนะครับรถที่มาจากพื้นฐานกระบะบ้านเราว่ารถ PPV เนี่ยคุณเอาไปพูดกับฝรั่งไปพูดกับชาติอื่นๆทั่วโลกเนี่ยเขาไม่รู้จักเพราะเขาเรียกรถพวกนี้ว่า SUV ทั้งหมดมากำลังได้ที่เวลาหมดเบรกพอดีเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
2: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
7: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ bedding in ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
4: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จัง

0: พิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 เมกะเฮิรตซ์หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอปดูレスปอนทีจี
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
4: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับเมื่อกี้กำลังติดพันเลยเวลาเบรก2หมดพอดีมาคุยกันต่อในสัปดาห์ก่อนเนี่ยผมขยายความไปค่อนข้างละเอียดเลยคราวนี้เดี๋ยวขอสรุปสั้นๆละกันนะครับว่าตกลงแล้ว Mitsubishi Pajero ใหม่เนี่ยมันคือรถ SUV หรือ PPV ถ้าจะให้สรุปนะครับผมบอกเลยว่ามันเรียกได้ทั้ง2แบบแต่คำว่า PPV เนี่ยเวลาอยู่ในประเทศไทยใช้ไปเถอะนะครับคนไทยรู้จักแต่ถ้าคุณไปต่างประเทศเนี่ยไม่มีใครรู้จักอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณจะสะดวกปากเรียกว่า SUV หรือ PPV ก็ได้เพราะในสากลนะครับรูปทรงรถแบบนี้เขาก็เรียก SUV ทั้งหมดนั่นแหละแต่ในไทยทำไมถึงต้องเรียก PPV เพราะว่ามันเป็นการขยายความว่ารถคันนี้มันมาจากพื้นฐานรถกระบะเพื่อทำให้ราคาขายนะครับราคาขายปลายทางเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายเพราะใช้เงื่อนไขว่ารถ PPV ที่จะขายต้องใช้พื้นฐานจากรถกระบะถ้าคุณผู้ฟังลองย้อนกลับไปดูนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นรถกระบะตอนเดียวช่วงสั้นขับเคลื่อน4ล้อส่วนใหญ่กระบะหลังจะเป็น flat bed ก็คือเป็นกระบะพื้นเรียบ
5: แล้วก็เป็นช่วงสั้นผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับว่ารถ PPV ที่เราจะขายเนี่ยมันต้องมาจากพื้นฐานกระบะช่วงสั้นทำไมถึงต้องเป็นกระบะช่วงสั้นก็เพราะว่าพอเป็นกระบะช่วงยาวเนี่ยสัดส่วนเวลาที่มันทำออกมาเป็นรถ5ประตูแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่มันดูแล้วเหมือนรถกระบะดัดแปลง
4: อันนี้จะเห็นชัดนะครับถ้าเราย้อนกลับไปดูของ Mitsubishi เองเนี่ยตอน Mitsubishi G-Wagon G-Wagon รุ่นแรกถ้าสังเกตดูแนวประตูด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างยาวแต่พอหลังจากนั้นประมาณสัก2ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก2ปีนะครับมันจะมีรุ่นที่ตัวประตูเนี่ยสั้นลงเพราะว่ามีการเปลี่ยนแชสซีเป็นช่วงสั้นพอเป็นช่วงสั้นปุ๊บนะครับมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าโอ้ความสวยงามลงตัวของตัวรถเนี่ยมันมีมากขึ้นมันก็เหมือนรถ SUV ปกติที่ดูช่วงกลางของตัวรถเนี่ยมันไม่ได้ยาวเกะกะเพราะบานประตูหลังเนี่ยถ้ามันไม่มีส่วนเว้าของอุโมงค์ล้อด้านหลังนะครับและเห็นบานประตูยาวๆมันดูไม่สวยมันดูเหมือนรถดัดแปลงขึ้นมามันก็เลยทำให้ค่ายรถยนต์เนี่ยจะต้องทำกระบะช่วงสั้นที่เป็นแชสซีเดียวกับตัว SUV ที่เราขายกันอยู่ผมจำไม่ได้แล้วว่าต้องมีไม่น้อยกว่า300หรือ500คันเป็นการบังคับโฮโมโลเกตนะครับว่าเอ้ยคุณต้องขายจริงก่อนนะแล้วคุณถึงจะเอาแชสซีตัวเนี้ยเอามาทำเป็นรถPPV ได้เราก็เลยเห็นหลายๆยี่ห้อนะครับจะมีกระบะตอนเดียวขับเคลื่อน4ล้อที่เป็นพื้นฐานเดียวกับตัวรถ PPV ออกมาขายแล้วก็มันจะมีสัดส่วนนะครับว่าพอมาคิดคำนวณในเรื่องของราคาขายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยช่วงสั้นเนี่ยเขาไม่ได้ขายเพื่อเอากำไรเขาขายเพื่อให้ครอบคลุมตามข้อกฎหมายกำหนดสมมุติว่าเขาตั้งใจจะทำรถ PPV ออกมาสักคันหนึ่งสมมุติตั้งใจว่าตัวท็อปเนี่ยราคา 1.8 ล้านบาทเขาต้องคำนวณย้อนกลับมาเลยว่าอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นเนี่ยภาษีสรรพสามิตภาษีนู่นภาษีนี่รวมถึงกำไรด้วยปุ๊บถ้าต้องการขาย 1.8 ล้านเนี่ยเขาต้องขายไอ้ตัว กระบะตอนเดียวช่วงสั้นที่ทั้งสเปคเครื่องยนต์สเปคเกียร์สเปคช่วงล่างด้านหลังต้องเหมือนกับตัว PPV ซึ่งบอกได้เลยว่าถ้ายกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างอย่างตัว Ford ตอนเดียวเนี่ยที่เอามาทำเป็น Everest ในช่วงที่เป็นเครื่องทวินเทอร์โบเกียร์ออโต้10สปีดช่วงล่างหลังเป็นคอยสปริงดิสเบรก4ล้อมันก็จะมีรถกระบะตอนเดียวที่เป็นเครื่องยนต์ทวินเทอร์โบเกียร์อัตโนมัติ10เกียร์ช่วงล่างหลังเป็นคอยสปริงดิสเบรก4ล้อขายเป็นเวอร์ชั่นกระบะเชื่อไหมครับว่าโดยส่วนใหญ่ของค่ายรถยนต์ที่ทำออกมาขายเนี่ยโดยเฉพาะ Ford เนี่ยตัวที่เป็น Fat Bed ตอนเดียวช่วงสั้นเครื่องตัวท็อปเกียร์10สปีดตัวช่วงล่างด้านหลังเป็นคอยสปริงแล้วก็ดิสเบรก4ล้อเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าแทบไม่ได้กำไรเลยเผลอๆจะขาดทุนด้วยซ้ำเพราะเขาต้องการว่าราคาเมื่อบวกภาษีขึ้นเป็นแต่ละสเต็ปเนี่ยรวมถึงกำไรค่าการตลาดนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยถ้าเขาต้องการขายรถคันนี้ 1.8 ล้านบาทต้นทุนมันจะเริ่มมาจากตัวกระบะตอนเดียวนี่แหละคราวนี้มาถึงค่ายกลับมาค่ายมิตซูกันต่อนอกจากดราม่าเรื่องของมันเป็นรถ SUV หรือมันเป็นรถ PPV นะครับก็สรุปสั้นๆว่าเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะแล้วแต่สะดวกปากแต่ถ้าไปเรียกตามหลักสากลนะครับไปคุยกับต่างชาติคุณก็ต้องใช้คำว่า SUV แต่ถ้าคุยกับคนไทยจะอะไรก็ได้แล้วแต่สะดวกปากอย่าไปซีเรียสกับก๊าซ CNG กับ NGV บ้านเราเนี่ยถ้าบอกว่าไปเติม CNG หลายคนหันมาฮะก๊าซอะไรอ่ะอ๋อ NGV นั่นไงอ๋อเหรอNGV รู้จักแต่ CNG ฉันไม่รู้จักแต่สากล NGV ไม่รู้จักแต่เขาเรียกกันว่า CNG เหมือนกันเลยคำว่า SUV กับ PPV เพราะว่ามันเป็นคำที่บ้านเราบัญญัติของประเทศไทยเท่านั้นอ่ะแล้วกลับมาว่าประเด็นที่2ดราม่าที่2ว่าเอ๊ะ Mitsubishi Pajero เนี่ย All New Pajero เนี่ยนะครับมันเป็นประเด็นที่แตกย่อยมาจากคำว่า SUV หรือ PPV เพราะบ้านเราเนี่ยกลับกลายเป็นเข้าใจไปว่าแล้วก็สื่อจำนวนไม่น้อยก็เข้าใจไปว่าคำว่า SUV มันคือรถที่มีความหรูหรานู่นนี่นั่นแต่ส่วน PPV มันคือกระบะดัดแปลงก็ย้อนกลับไปค่าย Mitsubishi เหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทำตลาดตัว Mitsubishi G-Wagon G-Wagon ก็คือพื้นฐานมาจาก Strada นั่นแหละพอมาถึงตัว Pajero Sport รุ่นแรกคือภาพลักษณ์รูปโฉมนะครับจะต่างจาก G-Wagon เยอะมีความสวยงามอะไรมากขึ้นเยอะแต่ถามว่า Mitsubishi ตัว Pajero Sport รุ่นแรกเนี่ยมันออกมาในช่วงที่เจ้าหลักอย่าง Toyotaที่เริ่มบุกเบิกตัว Toyota Sport Raider เนี่ยมาตั้งแต่ประมาณช่วงสักปี98นะครับ98 99ประมาณนี้ส่วน Isuzu เนี่ยก็ตามหลังมาอยู่ประมาณสัก5ปีโดยประมาณนะครับประมาณ5ปีโดยประมาณ5หรือ6ปีประมาณเนี้ย Isuzu Mu 7เนี่ยออกมาประมาณช่วงปลายๆ2003ถึง2004แต่ Mitsubishi นะครับก็ทำตัวที่เป็น G-Wagon มาก่อนในช่วงประมาณปี2001คือหลังจาก Sportrider นะครับแต่ก่อน Mu 7แต่ว่ามันยอดขายมันไม่ปังเท่าที่ควรจนมาถึงตัว Mitsubishi Pajero Sport ที่ออกมาในประมาณปี2007นะครับคาบเกี่ยว2008เนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น Pajero Sport ถามว่าทำไมไม่ใช้ G-Wagon เหมือนเดิมถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นเนี่ยนะครับที่ได้เคยพูดคุยกับทางผู้บริหาร Mitsubishi ในยุคนั้นเนี่ยก็คือว่า Mitsubishi G-Wagon มาจากพื้นฐาน Strada G-Wagon เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่นักก็เลยใช้ชื่อ Pajero นะครับ Pajero เนี่ยเป็นในระดับตำนานของ Mitsubishi แต่ว่า Pajero ที่ขายในบ้านเราเนี่ยหรือที่คนไทยรู้จักเนี่ยราคามันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ Mitsubishi ก็เคยเอาตัว Pajero มาขายราคาก็เอาเรื่องเหมือนกันในยุคสมัยนั้นการที่จะไปใช้ชื่อ Pajero เฉยๆเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันก็จะไปซ้ำกับ Pajero ที่ขายอยู่ก็เลยเพิ่มเติมคำว่า Sport เข้าไปเพื่อ1มันคืออนุกรมใหม่เป็น Mitsubishi Pajero Sport ที่ใช้ชื่อเสียงของรุ่นพี่เข้ามามีส่วนเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่า Mitsubishi เนี่ยตัว Pajero เนี่ยผ่านสนามแข่งขันในระดับโหดๆมามากมาย แล้วก็เติมท้ายคำว่าเป็นสปอร์ตเนี่ยเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ารถคันนี้มันมีความพิเศษเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดมาจากรุ่นพี่ที่เป็นปัจเจโร่แท้ๆนะครับแล้วก็อันนี้เหมือนกับเป็นน้องเล็กนะครับเป็นน้องที่มีเทคโนโลยีหลายๆอย่างที่มาใกล้เคียงกันถ้าสรุปก็คือว่าคำว่า Mitsubishi Pajero นะครับมันก็คือรุ่นพี่คือ Pajero ที่ใช้ทั่วโลกตอนนี้เขาก็ถือว่ามันคือ Pajero ใหม่ก็ว่าได้เพราะว่ามันเป็นการเปิดตัวที่ญี่ปุ่นก่อนโดยชื่อของ Pajero บางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะหรือจริงๆมันต้องควรเรียกว่า Pajero Sport เหมือนเดิมไหมเพราะว่ามันพื้นฐานมาจากรถกระบะบ้านเราอันเนี้ยมันก็ต้องดูนะครับว่าชื่อที่เขาใช้ในตลาดสากล Mitsubishi เปิดราคาเปิดตัว Mitsubishi Pajero ที่มีพื้นฐานจากตัวกระบะไททันในญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียก็รับจองเปิดรับจองแล้วเขาก็ใช้ชื่อว่า Mitsubishi Pajero เพราะฉะนั้นบ้านเราก็ควรจะต้องเรียก Pajero ตามประเทศอื่นๆแม้ว่าเราจะรู้ดีว่ามันคือพื้นฐานมาจากรถกระบะดัดแปลงที่มันดูสับสนงงงวยนะครับมันเป็นเรื่องของการตลาดการทำตลาดล้วนๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเถียงกันไม่ต้องมาแขะแซะกันนะครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นเรื่องของการตลาดจริงๆบางอย่างก็เป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องของขั้นตอนทางการภาษีในการที่จะขายรถในแต่ละรุ่นของในแต่ละประเทศซึ่งประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างจากทั่วโลกมีความสับสนซับซ้อนทั้งในแง่ของภาษีนะครับมีภาษีแบบยิบย่อยภาษีนู่นภาษีนี้รถคันนึงกว่าจะออกมาขายได้ในโดนภาษีไปไม่รู้กี่ตัวค่อยมารอดูนะครับว่าตัว Mitsubishi Pajero เนี่ยที่บอกว่าจะเปิดตัววันที่19ตุลาคมที่จะถึงนี้มี3รุ่นย่อยนะครับราคาผมก็คาดเดาว่าก็น่าจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นประมาณสัก 1.6 ล้านแต่ถ้าใจถึงนะครับเริ่มต้นคือ 1.5 แต่จะ 1.5999 ขาด101,000จะ 1.6 อันนั้นก็ไม่แปลกแต่มันได้ตัวเลขสวยรุ่นกลางเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณสัก 1.6 ปลายๆหรือ 1.7 เศษๆหรือนิดๆนะครับก็พอเป็นได้ส่วนรุ่นท็อปเนี่ยอาจจะ1.9 ปลายๆหรืออาจจะทะลุเลข2เล็กน้อยอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะมันเป็นรถ SUV หรือมันเป็นรถ PPV ถ้ามองในภาพของสากลนะครับมันคือรถ SUV นั่นแหละแต่ถ้ามองคนไทยนะครับเฉพาะประเทศไทยมันคือรถ PPV ที่มาจากพื้นฐานกระบะดัดแปลงซึ่งทั่วโลกเขาไม่รู้จักชื่อเอ๊ะจะต้องเรียกมันคือ Pajero หรือมันคือ Pajero Sport นะอันนี้เราต้องเรียกตามที่บริษัทแม่เขาเปิดตัวนะครับเขาเปิดตัวในญี่ปุ่นในออสเตรเลียหรือในประเทศอื่นเขาใช้คำว่า Mitsubishi Pajero เราก็ต้องควรที่จะต้องเรียกตามเขาว่า Mitsubishi Pajero แม้ว่าจริงๆมันควรจะต้องเป็น Mitsubishi Pajero Sport อย่างที่เราคุ้นเคยก็ตามทีแต่อันนี้มันคือเรื่องของการตลาดถ้าเรียกเหมือนกับทั่วโลกนะครับมันคือ Pajero มันก็จะมีกลายเป็นชื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเวลาเราไปคุยที่ไหนเอ้ยผมขับ Pajero ใหม่อ๋อโอเค Pajero ใหม่บ้านฉันก็ Pajero เหมือนกันบ้านฉันก็ Pajero เหมือนกันญี่ปุ่นก็เรียก Pajero ออสเตรเลียก็เรียก Pajero ยุโรปก็เรียก Pajero แต่ไทยจะมาเรียก Pajero Sport นะครับทั่วโลกเขาอาจจะมาเอี้ยงวะอันนี้มันเป็นเรื่องของการตลาดนะครับไม่ต้องไปสนใจมากไม่ต้องไปดราม่าเยอะถ้าชอบนะครับไปลองแล้วชอบก็ซื้อแค่นั้นเองเอาละมารีวิวให้ฟังนะครับว่าเอ้ผมเพิ่งได้มีโอกาสไปขับมานั่นก็คือ Toyota BC4X ก่อนหน้านี้นะครับตอนเปิดตัวเนี่ยที่เป็นโมเดล Year 2026ที่มีการปรับโฉมมีดีเทลที่ต่างจากรุ่นเดิมเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมมาไล่เรื่องของดีเทลก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนจากรุ่นที่แล้วบ้างรุ่นที่แล้วเนี่ยรุ่นแรกที่เอาเข้ามาขายนะครับเป็นรุ่น AWD ใช้มอเตอร์2ตัวนะครับมีกำลัง343แรงม้าแรงบิด333นิวตันเมตรขับเคลื่อนแบบ AWD ก็คือ All Wheel Drive พร้อมกับโหมดนะครับที่เป็น X Mode โหมดขับเคลื่อน4ล้อถ้าพูดถึงชื่อของ X Mode เราน่าจะเอ๊ะคุ้นๆนะX Mode นี่มันเหมือนของใครนะอ๋อเหมือนของค่ายดาวลูกไก่นั่นแหละเพิ่มเติมในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อเพิ่มเติมขึ้นมาในราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้น คราวนี้มาดูว่าโปรโมชั่นนะครับแคมเปญที่แบบถือว่าร้อนแรงมากในเวลานี้ก็คือว่าดอกเบี้ย 0% นาน84เดือนหรือ7ปีนะครับผ่อนเริ่มต้นเนี่ย 13,000 กว่าไม่ถึง 14,000 โอ้โหเห็นยอดผ่อนแล้วยังผ่อนถูกกว่าดอลฟินผมอีกนะครับแล้วก็หรือดาว0บาทดาว0บาทเนี่ยก็จะมีส่วนลดเงินดาวประมาณสัก200,000 ต้นๆประมาณ 200,300 200,400 แต่ถ้าซื้อเงินสดนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะได้เหมือนกับส่วนลดเงินดาวเนี่ยประมาณสัก 200,000 ต้นๆหรืออาจจะแรงกว่านั้นนะครับอาจจะอยู่ในช่วงประมาณสัก 200,000-300,000 บาทก็ลองถามโชว์รูมใกล้บ้านโทรไปหลายๆที่นะครับโทรไปหลายๆ
5: เพราะว่าเงื่อนไขของแต่ละที่ก็อาจจะไม่เท่ากัน BC4X เนี่ยนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับในรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าราคาอยู่ที่ 1,529,000 บาทในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อหรือ AWD เนี่ยราคาอยู่ที่1,649,000 บาทมาพร้อมกับการรับประกันคุณภาพตัวรถนาน5ปี 150,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่ไฮโวลต์นาน8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรดอกเบี้ย 0% นาน84เดือนฟรีประกันภัยชั้น1นะครับแล้วก็ฟรีตัวโฮมชาร์จพร้อมติดตั้งก่อนอื่นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะไม่เคยเจอแคมเปญเด็ดๆแบบนี้จากค่ายใหญ่อย่างโตโยต้ามาก่อนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแคมเปญที่ไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นมานานมากนะครับสำหรับค่ายโตโยต้าส่วนหนึ่งก็เพราะว่าถามว่ามันมีผลไหมนะครับกับการมาของ Mazda CX-6E หรือ CX-6E นี่แหละมันมีผลแน่นอนเพราะตัว Mazda CX-6E เนี่ยมีการประกาศราคาคาดการไว้2รุ่นนะครับก็คือ1,200,000XX กับ1,300,000XX ซึ่งถ้าไปดูในออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยมี2รุ่นย่อยก็คือรุ่นเริ่มต้นนะครับกระจกมองข้างก็เป็นกระจกที่เป็นกระจกเงาเหมือนเดิมเหมือนรถปกติแล้วก็ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อขอบ19นิ้วกระจกมองหลังนะครับเป็นกระจกเงาธรรมดาแต่ในรุ่นท็อปที่เป็นล้อ21นิ้วเนี่ยมาพร้อมกับกล้องแทนกระจกมองข้างนะครับเหมือนกับตัวอวตาร11ก็คือไอ้ที่ยื่นๆออกไปตรงตำแหน่งกระจกมองข้างเหมือนคือกล้องส่วนหน้าจอที่แทนภาพของกระจกมองข้างก็จะอยู่ในมุมคอนโซลขวาสุดแล้วก็ซ้ายสุดก็คือประมาณช่องแอร์ซ้ายสุดกับขวาสุดแล้วก็กระจกมองหลังเป็นกล้องก็คือจะมีกล้องอยู่ที่ตัวสปอยเลอร์ด้านหลังนะครับแล้วก็เอาภาพเนี่ยมาขึ้นที่ตัวกระจกมองหลังซึ่งแบบเนี้ยมันก็ดีตรงที่ว่า1เนื่องจากว่ามุมมองของรถ SUV นะครับเวลามองผ่านกระจกหลังเนี่ยเสา C ด้านหลังเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีมุมอับสายตาเยอะแล้วก็ตัวเรื่องของดีไซน์ของ Mazda เนี่ยมันมีความแตกต่างจากดีพอที่มาจากพื้นฐานเดียวกันเนี่ยเยอะมากพอสมควรเพราะฉะนั้นพอเป็นกล้องมันทำให้เห็นทัศนวิสัยที่กว้างกว่าด้วยราคานะครับ1,200,000XX กับ1,300,000XX พอมาเจอ BC4X ในราคาเริ่มต้นเนี่ย1,529,000 บาทกับตัว AWD 1,649,000 บาทลูกค้าจำนวนไม่น้อยนะครับพอเห็น1รูปทรงดีไซน์ภายนอกของ Mazda ที่มันดูมีความเป็นสปอร์ตกลมกลืนเส้นสายด้านข้างตัวถังที่มีความโค้งมนหน้าตามีความเป็นสปอร์ตลวดลายของล้อที่สวยมีความเป็นสปอร์ตลงตัวดีไซน์ด้านหลังที่ฉบเฉี่ยวนะครับถ้าไปดูดีเทลลึกๆเนี่ยจะเห็นว่าฝากระโปรงหน้านะครับดูมีความเป็นสปอร์ตเพราะว่าจะซ่อนเหมือนช่องรับลมคล้ายๆกับพวกรถซูเปอร์คาร์ไว้ด้านหน้ามีช่องรับลมเล็กๆอยู่ที่ตัวขอบตัวฝากระโปรงแล้วก็ตัวเสา C นะครับก็จะเป็นป่องแล้วก็มีช่องให้ลมผ่านคล้ายๆกับพวกรถซุปเปอร์คาร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องของดีเทลเนี่ยมันมีความละเอียดซับซ้อนแล้วก็ดีไซน์ภายในห้องโดยสารหน้าจอที่เป็นอัลตราไวด์สกรีนของวัสดุดีไซน์ภายในที่มันแตกต่างจาก BC4X คนละขั้วนะครับ BC4X เนี่ยออกมาในแนวเรียบหรูเรียบง่ายดูธรรมดาแต่ว่าก็อาจจะดูได้นานแต่ว่า มันไม่ค่อยว้าวหลังจากงานมอเตอร์โชว์นะครับที่ Mazda มีการเปิดราคาตัว Mazda 6e 1,169,000 บาทถ้าคุณจะเอาเบาะที่เป็นคันธล่ากับหนังสูเอทเพิ่มอีก 30,000 ถ้าจะเอาสีพิเศษก็จะมีเพิ่ม 10,000 15,000 20,000 อะไรโดยประมาณแต่ถามว่าในราคาเบื้องต้นเนี่ยพื้นฐานเนี่ยภายในดำกับสีสแตนดาร์ด1,169,000 บาทแล้วพอประกาศราคา CX6E นะครับเริ่มต้น 12XX กับ 13XX หลายคนบอกว่าโอเคที่เคยสนใจ BC4X ชะลอไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูตัวจริงซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวในช่วงไม่ปลายเดือนตุลานะครับก็ต้นเดือนพฤศจิกายนก่อนงาน Motor Expo มันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม Toyota ถึงอัดแคมเปญตัว BC4X หนักหน่วงขนาดนี้ถ้าดูมูลค่านะครับถ้าดูมูลค่าเองที่บอกว่าพอ 0% 84เดือนเนี่ยส่วนต่างที่ลูกค้าประหยัดมากขึ้นก็อยู่ในราวๆประมาณสัก 200,000 กว่าบาทนะครับ 200,000 กว่าบาทเกือบๆ 200,000 กลางๆโดยประมาณบวกลบก็แล้วกันแต่ถ้าคุณฟรีดาวนะครับยอมเสียดอกเบี้ยคุณก็จะได้ซับในส่วนของเงินดาวน์เนี่ยประมาณสัก 200,000 ต้นๆแต่ถ้าซื้อเงินสดก็น่าจะได้ส่วนลดเงินสดผมคิดว่าก็ไม่น่าจะน้อยกว่าสัก 200,000 ต้นๆถึง 200,000 ปลายๆหรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับการดีลของคุณคราวนี้ลูกค้าที่มอง BC4X อยู่นะครับมองเป็นแฟน Toyota อันนี้ผมนะว่าเขาไม่คิดมากหรอกเขาก็ซื้อ BC4X นั่นแหละแต่ลูกค้าที่เคยใช้ Mazda มาก่อนเป็นแฟน Mazda มาก่อนแต่ว่าชื่นชอบ BC4X ก็อาจจะตัดสินใจง่ายขึ้นว่าโอเคชะลอ Mazda ที่ฉันชอบดีกว่าเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของดีไซน์เรื่องของอะไรเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันพอสมควรจริงๆแต่ว่าคราวนี้มีโอกาสได้ไปขับตัว AWD ไอ้อย่างนะครับถ้าเทียบกับตัวเจเนอเรชันที่แล้วเนี่ยหรือรุ่นก่อนหน้าเนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงบ้างพอสมควรเรื่องของดีไซน์ก่อนนะครับ BC4X เนี่ยมีภาพความละไม้คล้าย Lexus ค่อนข้างเยอะเรื่องของดีไซน์เรื่องของตัวเส้นสายตัวแนวตัวไฟ Daytime ด้านหน้านะครับตัวกระจังกันชนหน้าดีไซน์ของโป่งล้อที่มีความเหลี่ยมสันคล้ายๆกับตัว Lexus แล้วก็มีการนำจุดเด่นหลายๆอย่างจาก Lexus มาใช้ในบางส่วนโดยเฉพาะเรื่องของการเซตติ้งช่วงล่างบอกเลยว่า BC4X ตัว AWD เนี่ยที่ได้ขับมานะครับต้องร้องว้าวเลยว่าช่วงล่างดีมากถ้าคุณเคยขับอย่าง Toyota Corolla Cross มาก่อนแม้ว่าจะเป็นตัว GR ก็ตามทีนะครับหรือขับรถ SUV หรือรถ Toyota ของค่ายมาแล้วเนี่ย BC4X feeling ของช่วงล่างพวงมาลัยการขับขี่ feeling มันขยับเหนือกว่าคำว่า Toyota มาเยอะแต่ถึงชั้น Lexus ไหมก็ยังไม่ถึงนักแต่ว่ามันดีกว่า Toyota ที่ผมเคยขับมาก็แล้วกันนี่เป็นเรื่องดีนะครับถ้าคุณผู้ฟังมองว่าเอ๊ะฟีลลิ่งช่วงล่างเป็นยังไงถ้าเทียบกับอย่างพวก Corolla Cross ผมให้ตัว GR เลยตัว GR Sport เลย BC4X นะครับตัว AWD เนี่ยมีพื้นฐานของช่วงล่างการขับขี่ที่ดีมีความหนึบแน่นเฟิร์มฟีลลิ่งของพวงมาลัยฟีลลิ่งของคันเร่งฟีลลิ่งของเบรกไม่รู้สึกว่ามันคือรถไฟฟ้ามันคือรถน้ำมันที่มันมีแรงม้าแรงบิดค่อนข้างสูงฟีลลิ่งการคอนโทรลคันเร่งมีความลีเนียมีความตอบสนองที่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของฟีลลิ่งของเบรกก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เบรกแบบ Toyota ที่ผมคุ้นเคยฟีลลิ่งละไม้คล้ายไปทางฝั่ง Lexus ซะมากกว่านี่ก็เลยบอกได้เลยว่าถ้าคุณชอบ BC4X ในจังหวะนี้ซื้อไปเลยครับไม่ต้องคิดเยอะเพราะคุณจะได้รถที่คุณชอบแต่ถ้าคุณไม่ได้มองในเรื่องของหรือไม่ได้เป็นแฟน Toyota ตัวยงนะครับก็ยังมองในเรื่องของดีไซน์ที่อาจจะมีความแตกต่างนี่นั่นเดี๋ยวรอ Mazda CX-6e เปิดตัวเปิดราคาจริงแล้วค่อยตัดสินใจก็ได้เพราะเชื่อว่านะครับฟีลลิ่งการขับขี่เนี่ยเดี๋ยวต้องรอดูอันนี้ผมเทียบจากที่ขับตัว 6e ที่เป็นซีดานมาแม้ว่า Mazda ทำได้ดีนะครับแต่ว่าพอไปขับ BC4X เนี่ยก็เลยคาดการว่าตัว CX-6e น่าจะมีความฟีลลิ่งอาจจะเป็นรอง BC4X เล็กน้อยนะครับแม้ว่า Mazda ได้มีการปรับจูนเยอะมากก็ตามทีอันเนี้ยเดี๋ยวได้ขับจริงๆเมื่อไหร่เดี๋ยวจะมาคอนเฟิร์มอีกทีนึงเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องรถกันต่อครับ
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: สารพันเรื่องราวของคนรักรถการเลือกซื้อตกแต่งอุปกรณ์เสริมบำรุงรักษาดูแลเครื่องยนต์ในคุยเรื่องรถ
4: กลับมาคุยเรื่องรถกันต่อนะครับเบรกสุดท้าย BC4X เนี่ยถ้ามาดูในไซส์บอดี้เนี่ยความยาวตัวถังนะครับอยู่ที่ 4,690 มิลลิเมตรความกว้างตัวรถนะครับอยู่ที่ 1,860 มิลลิเมตรความสูงอยู่ที่ 1,650 มิลลิเมตรวิวเบสอยู่ที่ 2,850 มิลลิเมตรถ้าเทียบกับ Tesla Model Y นะครับ Model Y ยาวกว่าประมาณ100มิลลิเมตรแล้วก็วิวเบสเนี่ยยาวกว่า40มิลลิเมตรแต่ฟีลลิ่งการขับขี่บอกเลยนะครับว่าต่างกันสิ้นเชิงต่างกันสิ้นเชิงในรุ่นลองเลนส์ FWD หรือขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ BC4X เนี่ยใช้มอเตอร์ที่มีกำลัง224แรงม้าใช้แบตเตอรี่ความจุ 73.1 กิโลวัตต์ฮขับเคลื่อนล้อหน้านะครับสามารถทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในเวลา 7.4 วินาทีวิ่งได้ไกล600กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ถ้าเป็น WLTP เนี่ยจะเหลืออยู่ที่525กิโลเมตรส่วนลองเลนส์เป็น Dual Motor มีกำลัง343แรงม้าแบตเตอรี่ความจุเท่ากันระบบขับเคลื่อนเป็น X-Mode AWD All-Wheel Drive วิ่งได้ไกล570กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ส่วนเรื่องของการชาร์จนะครับรองรับ AC 22กิโลวัตต์โอ้อันนี้คือดีงามนะครับ DC รองรับ150กิโลวัตต์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับแต่ถ้าเทียบกับทางฝั่งจีนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก200หรือมากกว่านั้นโดยเฉลี่ยถ้าเป็นราคารถในใกล้เคียงกันแต่ว่ารองรับการชาร์จ150ผมก็ถือว่าก็โอเคเพียงพอกับการใช้งานแบตเตอรี่ความจุ71กิโลวัตต์เนี่ยก็เพียงพอในการเดินทางยาวๆโครงสร้างตัวรถของ BC4X นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มรถไฟฟ้าโดยตรงก็คือ ETNGATNGA เนี่ยเราคุ้นเคยกันมาพอสมควรละหลายปีแล้วว่ามันทำให้ฟิลลิ่งการขับขี่ของ Toyota ที่คุ้นเคยเปลี่ยนไปนะครับโดยเฉพาะตัวที่ผมเคยได้ลองครั้งแรกก็คือตัว Toyota Camry เจเนอเรชั่นที่แล้วที่ใช้ TNGA เป็นรุ่นแรกเนี่ยโอ้โหฟิลลิ่งการขับขี่ต่างกันจาก Camry เดิมๆที่เคยรู้จักมาตั้งแต่เจเนอเรชั่นแรกๆนะครับอย่างสิ้นเชิงเลยช่วงล่างหน้าเป็น MacPherson Stud นะครับพร้อมเหล็กกันโครงช่วงล่างด้านหลังเป็น Double Wishbone มีโหมดการขับขี่มี Snow มี Mud มี Grip Control ส่วนเรื่องของการปรับ Regen นะครับปรับได้4ระดับโดยใช้ Paddle Shift อันนี้ชอบเลยใช้งานง่ายนะครับเวลาที่วิ่งในทางโค้งเยอะๆหรือทางชันเนี่ยปกติส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีปุ่มไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่คอนโซลเกียร์นะครับหรือต้องเข้าไปที่หน้าจอกลางในการที่จะปรับรีเจนแต่ว่าพอใช้ Pedal Chip ช่วยเนี่ยอันนี้ผมชอบเป็นการส่วนตัวเลยเพราะว่า1เวลาวิ่งปกตินะครับผมปรับรีเจนต่ำสุดเพราะว่า เราต้องการให้มันไหลๆเหมือนรถน้ำมันแต่เวลาเจอโค้งนะครับหรือทางลงเขาผมก็สามารถที่จะใช้ pattern shift ในการที่จะเพิ่มระดับในการรีเจนได้และได้ถึง4ระดับซึ่งจริงๆระดับ4เนี่ยถ้าได้สูงกว่านี้ผมว่าก็น่าจะดีมากนะครับในการขับขึ้นทางชันหรือโค้งเยอะๆเนี่ยมันน่าจะทำให้สนุกมากเพราะว่าช่วงล่างมันได้ให้ล้อนะครับขนาด20นิ้วพร้อมยางขนาด235ซีรีส์50แล้วสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่บอกไปตอนแรกก็คือ1กระจกมองหลังเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องที่ติดไว้ที่ด้านท้ายรถอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเวลาเรามองผ่านกระจกมองหลังถ้ามันเป็นกระจกเงาเนี่ยเราจะเห็นอาจจะส่วนหนึ่งของศีรษะตัวเองนะครับหรือผู้โดยสารด้านหน้าผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็จะมีเสา B เสา C รวมถึงกรอบกระจกด้านหลังที่มันบดบังสายตาพอเป็นกล้องเนี่ยมันจะเห็นภาพจากด้านหลังเคลียร์ๆโดยที่ไม่มีอะไรกีดขวางสายตานะครับอันนี้ผมชอบมากชอบมาตั้งแต่ตัวนิสสันเทอร่านู่นนี่นั่นละอันนี้ชอบมากใช้งานง่ายแล้วก็กลางคืนเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดเจนเนื่องจากว่าพอมันเป็นกล้องเวลามีแสงไฟจากด้านหลังส่องเข้ามานะครับระบบวัดแสงเนี่ยมันจะทำการปรับแสงให้สมดุลทำให้แสงไฟที่สว่างจ้าเนี่ยมันลดลงเยอะทำให้เราเห็นดีเทลรอบๆได้ว่าอ๋อโอเคอันนี้เป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไรส่วนของความสะดวกสบายนะครับเบาะนั่งคู่หน้าเนี่ยปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อม Memory Seat เบาะนั่งด้านหลังพับแยกอิสระ60 40แล้วก็ปรับเอียงได้1ระดับปรับอากาศเป็น Dual Zone นะครับแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมกับตัวเครื่องกรองฝุ่น PM 2.5 หน้าจอผู้ขับขี่หน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วพร้อม Ambient Light นะครับปรับเฉดสีภายในห้องโดยสารได้64เฉดสีมีไวเลสชาร์จให้2ช่องคราวนี้ผู้ขับกับผู้โดยสารไม่ต้องแย่งกันแล้วแล้วก็บริเวณคอนโซลเกียร์เนี่ยมีการออกแบบดีไซน์ใหม่นะครับใช้เป็นวัสดุที่เป็นสีด้านของเดิมจะเป็นสีเงาๆซึ่งมันเป็นรอยค่อนข้างง่ายแล้วก็ดีไซน์ในช่องวางแก้วนะครับที่ลดระดับให้มันต่ำลงนะครับเวลาที่เราเท้าแขนพักตรงเท้าแขนเนี่ยวางแขนลงไปก็จะไม่โดนแก้วของเดิมเนี่ยจะเป็นระดับเดียวกันเราวางแก้วใบใหญ่ๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะใช้เท้าแขนได้หน้าจอกลางนะครับขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบ T-Connect การเชื่อมต่อนะครับมี Type-C มี USB Type-C ด้านหน้า2ตำแหน่งแล้วก็ USB Type-C ด้านหลัง2ตำแหน่งที่มีกำลัง60วัตต์ไวเลสชาร์จมีกำลัง15วัตต์2ตำแหน่งตัวหน้าจอกลางที่เป็นหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยขนาด14นิ้วก็จริงนะครับแต่ว่าในการใช้งานจริงเนี่ยมันไม่ใช่14นิ้วแบบฝั่งของรถจีนเพราะว่าด้านล่างของหน้าจอยังมีปุ่มนะครับที่จะสามารถปรับในเรื่องของอุณหภูมิแอร์แล้วก็เวลาที่เราเข้าไปหน้าจอที่เป็นอินโฟเทนเมนต์เนี่ยมันจะมีหน้าจอแค่ประมาณสัก 2/3 ในแถบความยาวด้านบนที่จะใช้งานปกติไม่ว่าจะเป็นกล้อง360องศาหรือการนำทางอื่นๆเพราะว่าแถบด้านล่างเนี่ยยังมีปุ่มนะครับที่เป็นปุ่มบนหน้าจอทัชสกรีนเนี่ยที่จะคอยควบคุมในเรื่องของระบบแอร์ทั้งการควบคุมความเย็นพัดลมนะครับระบบเป่าลมร้อนเป่าความเย็นนะครับที่เบาะเวลาถอยหลังนะครับภาพที่เห็นของกล้อง360องศาเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่ค่อนข้างที่จะเล็กหน่อยเมื่อเทียบกับรถที่ใช้หน้าจอแบบที่เหมือนหน้าจอแท็บเล็ตขนาด14นิ้วนะครับที่มันจะเห็นได้แบบเต็มจอเลยอันนี้จะเห็นแค่ประมาณสัก 2/3 ด้านยาวของครึ่งบนหน้าจอแต่ว่าโดยรวมก็โอเคถือว่าคมชัดในระดับหนึ่งการปรับเปลี่ยนวัสดุภายในนะครับหลายส่วนว่าจะเป็นบริเวณคอนโซลหน้านะครับแล้วก็แผงประตูด้านข้างก็ทริมที่เคยเป็นดำเงานะครับก็เปลี่ยนเป็นดำด้านเพราะว่าลูกค้าบ่นในเรื่องของริ้วรอยระบบความปลอดภัยให้มาครบทั้ง Active Safety แล้วก็ Passive Safety ถุงลมนะครับถุงลมนิรภัยมีทั้งหมด8ตำแหน่งคู่หน้าด้านข้างที่เป็น Side Airbag ตรงบริเวณพนักพิงนะครับที่ติดกับเสา B มีม่านนิรภัยแล้วก็มีตรงกลางระหว่างเบาะของผู้ขับขี่กับผู้โดยสารแล้วก็มีตรงใต้คอพวงมาลัยเพื่อปกป้องหัวเข่าผู้ขับขี่ ระบบความบันเทิงก็ให้ระบบเครื่องเสียงที่เป็นของ JBL พร้อมลำโพง9ตำแหน่งเรื่องของพื้นที่ใช้สอยภายในห้องโดยสารนะครับอันนี้ที่ชอบก็คือบอร์ดแถว2เนี่ยพนักพิงปรับได้1สเต็ปอันนี้ถือว่าโอเคเลยเพราะว่าเวลาเดินทางไกลมันได้ความผ่อนคลายมากขึ้นพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็ถือว่ามีความจุใจเยอะพอสมควรพนักพิงแถว2เนี่ยปรับพับได้นะครับ60 40ก็สามารถที่จะเพิ่มพื้นที่เก็บของหรือถ้าจะไปแคมปิ้งก็สามารถพับเบาะแถว2ให้ราบเรียบเป็นพื้นที่ต่อเนื่องจากพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้สบายๆแล้วพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับสามารถที่จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ยังมีช่องเก็บอุปกรณ์จำเป็นอย่างพวก portable chart ชุดอุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นตะขอลากนะครับตัวชุดแม่แรงปั๊มลมอะไรต่างๆมีให้ครบในรุ่น AWD ที่เอามาเนี่ยกำลัง343แรงม้านะครับจากมอเตอร์2ตัวแรงบิด338นิวตันเมตรถ้าพูดถึงการขับขี่ภาพรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าความคล่องตัวนะครับน้ำหนักในกวงน้ำหนักของพวงมาลัยในการที่จะขับขี่ในเมืองที่มีการจราจรติดขัดสลับหยุดนิ่งนะครับแล้วก็การจูนของคันเร่งที่ออกมาแบบลีเนียเนี่ยมันทำให้การขับขี่ในเมืองมันมีความคล่องตัวไม่รู้สึกกระโชกโคกฮะเพราะบางทีรถไฟฟ้าบางคันเนี่ยเซตคันเร่งที่แบบว่าแต่คันเร่งปุ๊บแรงม้าแรงบิด 100% แทบจะมาทันทีในขณะที่กดคันเร่งมันเลยทำให้รู้สึกว่าเวลาออกตัวเนี่ยมันกระโชกโคกฮากคอนโทรลคันเร่งค่อนข้างยากแล้วก็ยังมีเอฟเฟกต์ถึงผู้โดยสารที่จะรู้สึกว่านั่งแล้วเวียนหัวนะครับกดคันเร่งหน้าหงายยกคันเร่งหน้าขมำอะไรประมาณนี้แต่การจูนในเรื่องของฟิลลิ่งคันเร่งของ BC4X เนี่ยทำได้ดีแล้วมันก็จะแปรผันกับโหมดขับขี่ที่เลือกด้วยส่วนฟิลลิ่งของเบรกนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเบรกเนี่ยจะแตกต่างจาก Toyota ที่คุ้นเคยโดยเฉพาะในกลุ่มของSUV ที่ได้เราขับมาหลายๆคันนะครับการตอบสนองของเบรกเนี่ยมีการตอบสนองตามน้ำหนักเท้าสามารถคอนโทรลได้ง่ายแต่เบาๆก็เริ่มดูดละความเร็วต่ำในความเร็วสูงนะครับคอนโทรลง่ายทัศนวิสัยโดยรวมเนี่ยถือว่าดีถ้าพูดถึงภาพรวมในการขับขี่ในเมืองแล้วก็สภาพเส้นทางการจราจรที่ติดขัดสลับหยุดนิ่งหรือติดขัดมากๆเนี่ยโดยรวมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าฝั่งจีนหลายๆคันในราคาประมาณสักล้านสองถึงประมาณสักล้านห้าล้านหกด้วยกันแล้วเนี่ยผมว่าการจูนของ Toyota BC4X เนี่ยมันมีฟิลลิ่งใกล้เคียงกับรถน้ำมันมากโดยเฉพาะในกลุ่มของฝั่งทางเล็กซัสพอรถไฟฟ้าจีนหลายคันนะครับในราคาประมาณเดียวกันนี่แหละที่เคยได้ขับมาเนี่ยการใช้คันเร่งนะครับการใช้เบรกมันฟิลลิ่งมันไม่ได้กดปุ๊บฟืดไปเลยนะครับยกปุ๊บหน้าขมำแตะเบรกมีความสนองในทันทีไม่ค่อยลีเนียเวลาที่เราขับในสถานการณ์แบบนี้มันก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสมูทโอเคความแรงอาจจะมากจริงขับสนุกจริงแต่พอมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า BC4X เนี่ยมันมีความเป็นมิตรกับชีวิตประจำวันมากกว่านะครับแล้วก็การขับขี่ในการเดินทางไกลเนี่ยการใช้ความเร็วคงที่นะครับเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองพลังงานก็อยู่ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างน่าพอใจอาจจะไม่ได้ประหยัดมากนักแต่ว่าโดยรวมก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคเมื่อเทียบกับเพอร์ฟอร์มานซ์ที่ได้ในการเดินทางไกลเนี่ยเรื่องของกำลังที่มีนะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยมันทำให้การเดินทางไกลเนี่ยมันขับสนุกแล้วก็เวลาจะเร่งแซงมันสามารถที่จะควบคุมหรือคอนโทรลคันเร่งได้ง่ายการที่จะวิ่งและเจอสภาพเส้นทางอย่างสมมติเส้นทางวงแหวนหรือมอเตอร์เวย์เนี่ยเดี๋ยวรถขวาช้าเดี๋ยวรถกลางช้ารถบรรทุกนู่นนี่นั่นมันทำให้เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเลนแล้วลื่นไหลไปกับสภาพการจราจรเนี่ยได้ดีโดยที่ไม่ต้องรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องเร่งเดี๋ยวต้องเบรกเดี๋ยวต้องเร่งเดี๋ยวต้องเบรกนะครับแค่เลือกระดับรีเจนให้เหมาะสมแล้วก็ใช้คันเร่งช่วยมันก็สามารถที่จะลื่นไหลไปกับสภาพการจราจรได้อย่างผมขับเนี่ยผมก็เติมคันเร่งเบาๆมันก็ไปละเอ้ยอยากชะลอเพิ่มผมก็ใช้แพดเดิลชิปช่วยในการที่จะเพิ่มระดับรีเจนจาก1มาเป็น2เป็น3เป็น4 มันก็จะช่วยชะลอได้แล้วก็เท้าผมก็แค่ยกคันเร่งเบาๆแล้วก็ใช้แพดเดิลชิปช่วยแทบไม่ต้องได้ไปแตะเบรกเลยด้วยซ้ำกลายเป็นว่าพอได้อยู่กับเจ้า BC4X ตัว AWD นานๆแล้วเนี่ยเอ้ยมันเป็นรถที่ขับสนุกนะครับมีการตอบสนองของน้ำหนักพวงมาลัยที่ดีต้องเรียกว่าดีเลยเนื่องจากว่าในความเร็วต่ำมันก็มีความเบาสบายแต่ก็มีฟีลลิ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ยังมีความใกล้เคียงไฮดรอลิกใกล้เคียงน้ำมันไฮดรอลิกความเร็วปานกลางถึงสูงมันมีความหน่วงมีความหนืดขึ้นมาที่มีความหนืดแบบธรรมชาติไม่ได้หนืดแบบฝืดฝืดลิ่งของพวงมาลัยเนี่ยบอกเลยว่าใกล้เคียงน้ำมันไฮดรอลิกมากมากขับในทางโค้งทางเขาเยอะๆนะครับฝนตกที่เจอเนี่ยฝนตกถนนลื่นๆเลยระบบ AWD นะครับแล้วก็คุณภาพของยางที่ให้มาระบบช่วงล่างที่เซตมามีความหนึบแน่นเฟิร์มมันทำให้การบังคับควบคุมบนทางที่เป็นทางลัดยางฝนตกเปียกๆแฉะๆเนี่ยมันควบคุมได้อย่างมั่นใจความเร็วที่ใช้ก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับถ้าเทียบกับถนนแห้งเนี่ยมันก็ไม่เร็วเท่าขับตอนถนนแห้งหรอกแต่ว่ามันก็ได้ความเร็วสูงกว่ารถในเซกเมนต์เดียวกันถ้าวัดในแง่เรื่องของการบังคับควบคุมนะครับพวงมาลัยการทรงตัวการจูนคันเร่งแล้วก็เบรกแล้วก็เรื่องของประสิทธิภาพของยางที่ให้มาคราวนี้ถ้าเปรียบเทียบนะครับหลายคนที่มองว่าโอ้ราคาค่อนข้างสูงนะเพราะว่าตัว AW เนี่ยกลมๆเลยคือ 1,650,000 ในตัวขับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยคือ 1,530,000 บาทถ้ามาดูเงื่อนไขนี้นะครับถ้ามองกลมๆไปเนี่ยส่วนลดไม่ว่าจะดอกเบี้ยหรือคุณจะซื้อเงินสดหรือจะ 0% นะครับหรือจะมีส่วนของซับดาวให้เนี่ยมันน่าจะลงไปในราวๆประมาณสัก 200,000 ถึง 250,000 บาทมันก็น่าจะทำให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วก็ระบบขับเคลื่อน4ล้อที่อยู่ใน BC4X เนี่ยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ใช้งานได้จริงคือถ้าคุณใจถึงพอนะครับเพราะว่า X mode เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการที่จะทำให้ระบบขับเคลื่อน4ล้อมันสามารถที่จะลุยในทางทุรกันดารได้จริงถ้าคุณใจถึงคือระบบมันไปได้แหละแต่ผมเชื่อว่าหลายคนใจไม่ถึงโอเสียดายรถแล้วก็รูปแบบของยางที่มันอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นักแต่ว่าถ้าเปลี่ยนยางให้เหมาะอาจจะเป็นยางออเทอร์เลนอย่างเงี้ยโอ้โหคราวนี้เที่ยวสบายเลยในทางที่เป็นทางดินทางทุรกันดารแต่ใครจะไปลุยแบบนั้นนะครับอาจจะมีก็ได้แต่ผมยังไม่เคยเห็นแล้วถ้าเทียบว่าเอ๊ะในเมื่อแคมเปญดุเด็ดขนาดนี้ถ้าจะรอ Mazda CX-6e คันไหนดีบอกงี้เลยนะครับว่าอันเนี้ยได้ทั้ง2คันขึ้นอยู่กับความชอบ1ในเรื่องของรูปทรงก่อนว่าคุณชอบรูปทรงแบบไหนเพราะว่าทั้ง2คันเนี้ยคาแรคเตอร์แตกต่างกันสิ้นเชิงอันนึงดูบึกบึนมีกล้ามดุดันแต่สุขุมคันนึงดูปอดปาดเปลี่ยวฉบเฉียวเหมือนหนุ่มสำอางเนียบๆซึ่งอันนี้แล้วแต่ชอบนะครับในเรื่องของ first impression เนี่ยอันเนี้ยมันแล้วแต่รสนิยมของบุคคลอื่นๆเช่นการดูแลหลังการขายอันเนี้ยผมว่า Toyota มีความได้เปรียบอยู่แล้วแต่ Mazda เขาก็เตรียมที่จะยกระดับการพัฒนาตรงนี้เช่นเดียวกันเหมือนกับตัว Mazda 6e นะครับอะไรพร้อมอันนี้คือพร้อมจริงแล้วก็คุณก็จะได้การบริการหลังการขายแบบญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยไม่ว่าคุณจะเลือก Toyota BC4X หรือ Mazda CX-6e แต่สิ่งที่มันมีความแตกต่างอันเนี้ยถ้ามองจากตัวรถที่เอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ผ่านมาแล้วก็ในเรื่องของออปชันเนี่ยถ้าดูในรุ่นที่เป็นตัวท็อปของตัว CX-6e เนี่ยก็คือ 1. ให้ล้อขอบ21นิ้วจากสเปคต่างประเทศเนี่ยให้ยางตัวมิชลิน Pilot Sport ขอบ21แล้วก็เรื่องของการใช้งานรองรับการชาร์จได้สูงถึง194กิโลวัตต์แล้วที่ส่วนตัวชอบก็คือหน้าจออินโฟเทนเมนต์ตรงกลางนะครับที่เป็น Dual Wide Screen เนี่ยเหมือนมันเอาจอ14-15นิ้ว2จอมาต่อกันฝั่งผู้โดยสารก็จะมีความสามารถในการที่จะแยกการทำงานกับหน้าจอกลางที่น่าจะเป็นระบบการทำงานหรือการสั่งการควบคุมตัวรถผู้โดยสารก็มีจอส่วนหนึ่งของตัวเองที่จะให้ในเรื่องของระบบความบันเทิงหรืออะไรก็แล้วแ แล้วก็อีกอันนึงที่รู้สึกชอบมากก็คือตั้งแต่ตัว Mazda CX-E แล้วก็คือหน้าจอ Heads-up Display Up Display เนี่ยบอกเลยนะครับว่าผมได้ลองของฝั่ง D-Pol ที่เป็นตัว S07 นะครับมี Heads-up Display เหมือนกันแล้วก็ตัว Mazda ตัว CX-E เนี่ยตัวพื้นฐานมาจาก D-Pol ตัว L07 ซึ่งHeads-up Display ไม่เหมือนกันเลยนะครับอย่างตัว D-Pol S07 เนี่ยตัว Heads-up Display ผมยังมีความรู้สึกว่าอันนี้วัดจากตัวเองนะครับเพราะว่า1มีภาวะเรื่องของทั้งสายตาสั้นสายตายาวแต่ว่าในการมองที่เป็นเลเยอร์อย่างเงี้ยระยะใกล้สายตายาวจะค่อนข้างมีปัญหาเพราะว่าเวลาเรามองเรื่องของการขับขี่เนี่ยเราจะมองถนนเบื้องหน้าที่ไกลออกไปประมาณสัก450เมตรโดยประมาณหรือไกลกว่านั้นก็คือแนวอินฟินิตี้คือสุดสายตาก็คือขอบถนนด้านหน้า Heads-up Display ที่เจอใน D-Pol ตัว S07 เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งเลเยอร์ที่เข้ามาอยู่ใกล้ๆสายตามันก็เลยรู้สึกว่ามันรำคาญในสายตาเพราะว่าเรามองถนนเบื้องหน้าถ้าเราอยากรู้ความเร็วเราต้องหลบสายตาลงมานิดนึงเพื่อที่จะดูว่าความเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วก็สัญลักษณ์การนำทางเป็นยังไงแต่ในตัว Mazda CX-E ที่ได้ลองมาก็คือตัวเลเยอร์ของตัวเลขที่แสดงผลหรือระบบนำทางเนี่ยมันไปอยู่สุดสายตาเหมือนกับเวลาที่เรามองเส้นทางที่อยู่ไกลๆมันก็เลยไม่รู้สึกว่าเราจะต้องหลบสายตาลงต่ำมานิดนึงเพื่อดูตัวเลขแต่เนี่ยมันอยู่ในระนาบเดียวกันอยู่ในเลเยอร์เดียวกันนะครับเห็นทั้งถนนเห็นทั้งตัวเลขแล้วก็ลูกศรของระบบนำทางที่มีความสามารถในการนำทางที่ดีทำให้ผมไม่ต้องปิดโดยปกติเนี่ยผมอาจจะต้องปิดตัว Heads-up Display เพราะขับไปนานๆเวลาเราวิ่งหลายๆชั่วโมงเนี่ยมันรู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไหวมันรำคาญสายตาเหมือนกับถ้าคนใส่แว่นนะครับผมเป็นคนใส่แว่นที่ถ้ามีอะไรที่ติดที่เลนส์ผมจะต้องล้างหรือจะต้องเช็ดเพราะว่ามันรำคาญแต่ของ Mazda นะครับเห็นแล้วในตัว CX-E เนี่ยมันดีมากแล้วน่าจะเอามาใช้ในตัว CX-6E เช่นเดียวกันส่วนเรื่องที่2เนี่ยถ้าไปดูใน Size Body Wheelbase นะครับตัว CX-6E เนี่ย Wheelbase ยาวกว่า BC4X แล้วก็ตัวพื้นที่ที่เป็นเล็กรูมกับพนักพิงของเบาะแถว2เนี่ยผมว่าน่าจะสะดวกสบายมากกว่าแต่จริงก็คงต่างกันไม่มากอันนี้เดี๋ยวต้องรอรถจริงมาแล้วได้มีโอกาสขับเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่ส่วนหนึ่งที่รู้สึกไม่ค่อยชอบนะครับในตั้งแต่ Mazda ที่เป็น CX-E แล้วก็คือเรื่องของรูปแบบการทำงานของฟังก์ชันต่างๆที่อยู่หน้าจอกลางหรือการเปิดปิดประตูเนี่ยพื้นฐานมันก็ยังเป็นมาจาก D-Pol อะไรก็ต้องมาทำที่หน้าจอกลางนะครับการปรับกระจกมองข้างการควบคุมการทำงานระบบที่ปัดน้ำฝนอะไรต่างๆนู่นนี่นั่นผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่แต่เนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่ยากในการที่จะพัฒนาใหม่หรือแยกออกมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่แต่ว่าโดยรวมเนี่ยถ้าดูนะครับในเรื่องของบอดี้เนี่ยจะเห็นว่า 1. ชุดด้านหน้ากระจังกันชนแก้มหน้านะครับชุดด้านหลังรวมถึงกรอบประตูหลังเนี่ยตัวการปั๊มขึ้นรูปเส้นสายของแนวโอเวอร์เฟเดอร์นะครับหรือแนวโป่งล้อเนี่ยมันเป็นการปั๊มขึ้นรูปใหม่ไม่ได้ใช้จิ๊กชิ้นเดียวกันทั้ง 100% เท่าที่ดูจากรูปนะครับแล้วก็ดูจากมิติเนี่ยแล้วก็รวมถึงรถจริงที่เคยดูตอนงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเหลือแค่ประตูหน้านะครับประตูหน้าอย่างเดียวที่ยังคงน่าจะใช้ชิ้นส่วนร่วมกันได้ก็คือตัวเปลือกด้านนอกแต่โครงสร้างมันโครงสร้างเดียวกันหมดนั่นแหละแล้วถ้าไปดูดีเทลเนี่ยตัว Mazda CX-6E ก็มีความเป็นสปอร์ตโฉบเฉียวที่มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวรอตัวจริงมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงแต่ถ้าถามว่าณเวลานี้ถ้าคุณชอบ Toyota BC4X อยู่เงื่อนไขเนี้ยซื้อไปเถอะนะครับยังไงก็คุ้มแต่ถ้าคุณมีใจไปทางMazda CX-6E รอหน่อยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าในราคาที่เป็น price list เนี่ยมันแตกต่างกันมากพอสมควร แต่ถ้าในราคาที่ขายจริงณวันนี้โตโยต้าไม่ได้ลดราคาแต่เขาเพิ่มเงื่อนไขให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นโดยผลสุดท้ายคือไม่ว่าจะผ่อนหมดจบหรือซื้อสดจบเนี่ยราคามันลดลงอย่างน้อยๆก็น่าจะมีสัก 200,000 ถึง 250,000 บาทโดยประมาณนะครับถ้าเทียบกันแต่ถ้าตัดสดเลยจริงเนี่ยจะได้เยอะได้น้อยมากกว่านี้ต้องรอคุยกับแต่ละดีลเลอร์เพราะว่าเงื่อนไขอาจจะไม่เท่ากันวันนี้คุยเรื่องรถหมดเวลาแล้วนะครับขออนุญาตลาไปก่อนเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ
3: คุยเรื่องรถสารพันเรื่องราวของคนรักรถที่วิทยุครอบครัวข่าว ชีวิตผมอะไรที่เป็นครั้งแรกไม่เคยมั่นใจเลยไปโรงเรียนครั้งแรกก็ขี่จักรยานครั้งแรกก็กับผู้หญิงเดทแรกก็ไม่เวิร์กแต่ถ้าเรื่องเบรกผมมั่นใจตั้งแต่แรกเพราะ Bendix Blue Titanium Stripe ใหม่เทคโนโลยีจากอากาศยานไม่ต้องรอ Bedding In ไม่ต้องเบรกเนิบๆเบรกครั้งแรกหรือครั้งไหนก็มั่นใจปลอดภัย Bendix มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรก
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
3: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

วจกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และสีกาเอ๋มูลค่ากว่า720ล้านบาทโดยมีการอำพรางเงินไปยังมูลนิธิหวันโชติที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องลักษณะคล้ายกับวัดพระบาทน้ำพุรัฐสภาจัดสัมมนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยก่อนกกต.พิจารณาส่งฟ้องคดีหัวสว.หรือไม่นักวิชาการฟันธง14กันยายนคือเดิมพันอนาคตประชาธิปไตยไทยโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN ตอบรับข้อเสนอพร้อมจะพูดคุยถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมเพื่อแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธีนำไปสู่การยุติความรุนแรงเครือข่ายภาคประชาชนนัดรวมตัวคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีพรุ่งนี้เกรงเกิดผลกระทบทั้งทางธรรมชาติและสัตว์ป่าในภาคตะวันออกซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกหลังกลุ่มกบฏฮูตีกระชับอำนาจในทะเลแดงส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานทั้งสองฝั่งข้ามสมุทรอาหรับและราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น

ี่คือเวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิตินะคะคืนนี้12กันยายนพบกับดิฉันประวินไมยบ่ายคล้อยค่ะมีความคืบหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเร่งตรวจสอบเส้นเงินของอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และศรีกาเอมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดยมีการอำพรางเงินไปยังมูลนิธิหวันโชติที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องลักษณะคล้ายกับวัดพระบาทน้ำพุค่ะพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบการจัดตั้งมูลนิธิของนายอติโชติหรืออดีตพระวชิรญาณอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามูลนิธิเพิ่งเริ่มจัด

0: ั้งขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาขณะนี้ทางตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการมูลนิธิว่ามีผู้ใดบ้างซึ่งจากพฤติการที่ตรวจพบตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการนำเงินเข้ามาเพื่อฟอกเงินซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการดำเนินงานของวัดพระบาทน้ำพุสำหรับสถานะทางการเงินทั้งหมดขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานขอข้อมูลจากสำนักงานปปง.เพื่อตรวจสอบรายละเอียดทิศทางของเงินทั้งรายการฝากถอนรวมถึงการพิสูจน์ที่มาและปลายทางของเงินส่วนประเด็นการจัดทำเหรียญเหนือดวงที่มีมาอย่างต่อเนื่องหลายปีนั้นมีการชำระด้วยเงินสดและโอนเงินเข้าบัญชีวัดและเงินจากการเช่าบูชาวัตถุมงคลได้โอนต่อเข้าสู่มูลนิธิหวันโชติโดยมีการออกเป็นใบอนุโมทนาบัตรหลังจากนั้นถอนออกมาและโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสมูลค่าเกือบ500ล้านบาทขณะที่ทรัพย์สินของนางสาวปุญญวีหรือสีกาเอพบบ้าน2หลังเป็นชื่อสีกาเอ1หลังส่วนอีกหลังเป็นชื่อของบุตรสาวและคอนโดมิเนียมทองรูปพรรณแท่งและรูปพรรณรวมมูลค่า215ล้านบาทในโชติและสีกาเอถูกควบคุมตัวที่เรือนจำสระบุรีวันนี้ไม่อนุญาตให้เข้าเยี่ยมเนื่องจากเป็นวันหยุดจะเยี่ยมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8-15 นาฬิกาหลังตำรวจกองปราบควบคุมตัวในโชติและสีกาเอเดินทางมายังศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีเพื่อฝากขังเมื่อวานขณะที่วัดพุทธไทยสวรรค์ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมตามปกติเพื่อเดินทางไปถ่ายภาพที่กุฏิอดีตเจ้าอาวาสและทำให้พ่อค้าแม่ค้าในวัดยังคงขายของได้เพราะมีนักท่องเที่ยวแวะไปเที่ยวชมกันคึกคักค่ะตำรวจกองปราบปรามพบเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์กองร้อยปล่อยเปตแฝงอยู่ในกลุ่มซื้อขายนาฬิกาหรูเมื่อมีผู้โพสต์ขายก็จะแฝงตัวเป็นผู้ซื้อโดยมีเงื่อนไขให้ส่งทางขนส่งเอกชนและใช้อุบายหลอกล่อจนได้นาฬิกาไปขายต่อทั้งที่ยังไม่ได้ชำระเงินติดตามจากรายงานคุณสุมนาแจวเจริญวงค่ะ
1: เมื่อมีการโพสต์ขายนาฬิกาหรูราคาแพงหลักแสนไปจนถึงหลักล้านแก๊งคนร้ายที่แฝงตัวอยู่ในโซเชียลจะติดต่อเข้าไปสนทนาตกลงซื้อขายทันทีและมักอ้างว่าอยู่จังหวัดห่างไกลต้องส่งทางพัสดุเอกชนเท่านั้นเมื่อเจ้าของนาฬิกาบรรจุลงกล่องเป็นพัสดุเพื่อนำส่งที่ร้านพัสดุเอกชนคนร้ายจะให้เปิดกล้องคุยเพื่อดูสินค้าว่าส่งจริงหรือไม่ทั้งที่จริงแล้วคนร้ายต้องการดูหมายเลขแท็กกิ้งเท่านั้นเมื่อคนร้ายเห็นเลขแท็กกิ้งแล้วแผนการก็เริ่มขึ้นโดยอ้างว่าต้องการวางสายเพื่อจะสแกนหน้าโอนเงินค่านาฬิกาแต่ความเป็นจริงคนร้ายไม่ได้โอนเงินแม้แต่บาทเดียวแต่ฉวยโอกาสเวลานั้นได้ติดต่อไรเดอร์รับงานไปยกเลิกแท็กกิ้งกับทางร้านขนส่งพัสดุเพื่อจะรับกล่องพัสดุออกจากร้านมาเองเมื่อได้กล่องพัสดุแล้วคนร้ายก็จะให้ไรเดอร์อีกคนมารับต่ออีกทอดจนกล่องพัสดุถึงมือคนร้ายตำรวจกองกำกับการ5กองปราบปรามได้รับเรื่องร้องเรียนมีผู้เสียหายมากกว่า50รายกระทั่งพบคนร้ายแก๊งนี้ไม่ธรรมดาเป็นกลุ่มเดียวกับแก๊งสแกมเมอร์กองร้อยปอยเปตเมื่อก่อเหตุในไทยแล้วก็จะข้ามไปเป็นแก๊งกองร้อยปอยเปตตำรวจปลอมที่กัมพูชาโดยนายสหรัฐจะเป็นผู้ติดต่อซื้อนาฬิกาและติดต่อไรเดอร์ไปรับของส่วนนายเอกพจน์พี่ชายจะเป็นผู้นำนาฬิกาไปขายทั้งสองถูกตำรวจสน.หลัก2และสืบจังหวัดจันทบุรีและโป่งน้ำร้อนจับขณะกำลังจะหนีไปฝั่งกัมพูชา
2: ทางผู้ต้องหาเนี่ยติดต่อไรเดอร์ไว้ส่วนหนึ่งแล้วแล้วก็ติดคุยกับวิดีโอคอลกับฝั่งผู้เสียหายด้วยนะครับอาศัยว่าจังหวะที่เราจะต้องโอนเงินต้องวางสายก่อนซึ่งพอผู้เสียหายรอปุ๊บรอ 2-3 นาที4นาทีเอ้ยเงินยังไม่เข้ามาก็ในความที่ไว้ใจว่าเอ้ยเรานั่งอยู่ในรถห่างจากร้านไปรษณีย์เนี่ยแค่5เมตรเองถ้าอย่างนี้ของก็คงยังอยู่แต่ระหว่างนั้นคนร้ายอาศัยในจังหวะนั้นแหละเสี้ยววินาทีก็ใช้ในการไรเดอร์หรือเป็นมุกว่าเป็นภรรยาของผู้ส่งเนี่ยเขาอยู่ในรถเนี่ยฉันขอมารับแทนได้เนื่องจากว่าเนี่ยเลขแท็กกิ้งก็มีทางผู้ให้บริการทางไปรษณีย์ทั้งหมดเนี่ยก็จะมอบกล่องสินค้าให้ไปนะครับ
1: ขณะที่ตำรวจได้เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ที่รับซื้อและรับจำนำนาฬิการูเพื่อยึดกลับมาเป็นของกลาง
3: โดยวิธีการส่งเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการตกลงว่า ให้ไรเดอร์เนี่ยนำสินค้าเนี่ยไปวางไว้ตามจุดต่างๆ
2: ที่ไม่มีกล้อง
3: ที่ไม่ใช่ครับตามริมถนนหรือจุดที่ไม่จุดเปลี่ยวอะไรเนี้ยครับโดยแล้วจากนั้นก็จะมีคนรับคนต่อไปก็จะมารับแบบเนี้ยเพื่อเป็นการตัดตอนนะครับแล้วก็ทราบว่าบางเคสเนี่ยก็จะมีการติดต่อสำหรับผู้ซื้อรายต่อไปในเร็ววันเลยนะครับไม่ได้ปล่อยไว้ไม่ให้ของอยู่กับตัวเองนานนะครับ
1: ตำรวจได้ตรวจสอบประวัติของนายเอกพจน์และนายสหรัฐสองพี่น้องเคยถูกจับเมื่อปี2559หลังจากเชิดพระเครื่องโดยใช้แผนประทุษกรรมเดียวกันและเมื่อปี2564ก็ถูกจับอีกครั้งหลังหันมาซื้อนาฬิการูเมื่อพ้นโทษออกมาก็มาก่อเหตุเช่นเดิมอีกเมื่อมีหมายจับก็สลับไปทำงานให้กับแก๊งสแกมเมอร์กองร้อยปอยเปตและหลบหนีเข้ามายังฝั่งไทยตามช่องทางธรรมชาติกระทั่งถูกจับขณะจะข้ามกลับไปยังฝั่งกัมพูชาสุมนาแจวเจริญวงข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามความเห็นจากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆจากเวทีสัมมนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยที่จัดโดยรัฐสภาค่ะ
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
5: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิศคณะนะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอนะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
7: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
4: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยและกรุงเทพมหานครยังไม่สามารถหาจุดที่น้ำมันรั่วซึมได้นะคะแม้ว่ามีการทดสอบแรงดันระบบท่อส่งน้ำมันที่ถนนเชื้อเพลิงด้วยแรงดันระหว่าง10ถึง30บาร์ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญก็เร่งเปิดหน้าดินขยายผลโพรงใต้ดินเพื่อหาจุดรั่วซึมค่ะนายวุฒิทัศน์ตันติเวชรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงานพร้อมด้วยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์เปิดเผยว่าเมื่อช่วงเย็นวันนี้ผู้ประกอบการได้ทดสอบแรงดันระบบท่อส่งน้ำมันหรือ pressure test โดยขั้นตอนแรกอัดแรงดันขนาด10บาร์เข้าสู่ระบบท่อส่งน้ำมันเป็นเวลา30นาทีผลปรากฏว่าแรงดันตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางคงที่สม่ำเสมอไม่พบร่องรอยการรั่วซึมจากนั้นจึงปรับเพิ่มแรงดันขึ้นเป็น30บาร์ซึ่งใกล้เคียงกับการใช้งานจริงและคงแรงดันไว้ต่อเนื่องอีก30นาทีผลการทดสอบยังคงเป็นเช่นเดิมคือแรงดันในระบบคงที่ตลอดแนวท่อและไม่พบจุดรั่วไหลหรือการซึมของน้ำมันผู้เชี่ยวชาญจึงสรุปผลเบื้องต้นว่าระบบท่อส่งน้ำมันไม่มีการรั่วซึม
1: หน้างานเนี่ยยังเปิดเท่าเดิมแต่ว่ามีการบางจุดที่มีการรั่วซึมของน้ำแล้วก็ของเหลวลักษณะคล้ายน้ำมันเนี่ยที่รั่วซึมแล้วไม่หยุดการรั่วซึมก็มีการเปิดพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับเฉพาะจุดนะครับเพื่อจะดูสภาพโพรงใต้ดินว่ามีการรั่วซึมมีแนวทางรั่วซึมมาจากทิศทางใดนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างเปิดหน้าดินเพิ่มขึ้นผู้เชี่ยวชาญกำลังเร่งหาต้นตอสาเหตุอยู่ครับ
0: ขณะที่ช่วง 20-21 นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ทดสอบวัดความหนาของผนังท่อส่งน้ำมันเพื่อรวบรวมข้อมูลสรุปรายงานต่อศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และตลอดวันนี้เจ้าหน้าที่ยังเร่งสูบน้ำและของเหลวที่มีลักษณะคล้ายน้ำมันออกจากจุดที่มีการรั่วซึมอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งเปิดพื้นที่หน้างานให้กว้างขึ้นเร่งสำรวจสภาพโพรงใต้ดินและตรวจสอบทิศทางการไหลซึมเพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งต้นตอที่แน่ชัดของน้ำมันที่ไหลเข้ามายังระบบท่อระบายน้ำได้ขณะเดียวกันยังคงปิดกั้นพื้นที่และตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมีอย่างต่อเนื่องขณะที่กลุ่มบริษัทบางจากเผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่ากรณีที่มีการรายงานน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3ในช่วงก่อนหน้านี้บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดหรือ BFPL บริษัทในกลุ่มบริษัทบางจากซึ่งได้รับสิทธิ์ในการใช้และบริหารแนวท่อส่งน้ำมันของบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดหรือ BPT ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ตั้งแต่วันที่7กันยายนและปฏิบัติงานร่วมกับกทม.และหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ต่อเนื่องและหยุดการส่งน้ำมันผ่านระบบท่อตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่8กันยายนเพื่อความปลอดภัยและเพื่อให้สามารถตรวจสอบแนวท่อได้อย่างละเอียดและวันที่9กันยายน BFPL ได้ตรวจสอบแนวท่อโดยวิธี DCVG หรือ Direct Current Voltage Gradient เพื่อตรวจหาความผิดปกติของชั้นเคลือบภายนอกท่อและกำหนดจุดที่ต้องเปิดหน้าดินตรวจสอบเพิ่มเติม3จุดต่อมาวันที่10กันยายนได้เปิดหน้าดินตรวจสอบทั้ง3จุดพบบริเวณที่มีน้ำผสมน้ำมัน1จุดแต่ยังไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้จึงทดสอบด้วยแรงดันเมื่อวันที่11กันยายนเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบท่อและหารอยรั่วที่อาจไม่สามารถสังเกตเห็นได้จากการเปิดหน้าดินการตรวจสอบและการทดสอบทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยและวิศวกรรมระดับสูงภายใต้การสังเกตการจากหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆอาทิกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานกรุงเทพมหานครสำนักงานเขตคลองเตยกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องผลการทดสอบยืนยันว่าท่อส่งน้ำมันไม่มีรอยรั่วโดยไม่พบการลดลงของแรงดันที่ผิดปกติไม่พบของเหลวซึมหรือร่องรอยการรั่วและผลการตรวจวัดทั้งในพื้นที่และจากห้องควบคุมอยู่ในเกณฑ์ปกติระหว่างนี้ BFPL จะตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงตรวจหาความผิดปกติของผนังท่อครอบคลุมแนวท่อระยะ1กิโลเมตรจากจุดเกิดเหตุรวมทั้งเรดาร์สแกนและในสัปดาห์หน้าจะตรวจสอบด้วย Intelligent Pick ซึ่งเป็นการตรวจสอบสภาพภายในท่ออย่างละเอียด ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงตามมาตรฐานสากลเพื่อยืนยันความปลอดภัยต่อทุกฝ่ายก่อนเสนอผลการตรวจสอบให้กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาอนุญาตให้กลับมาใช้งานระบบท่อส่งน้ำมันขณะเดียวกัน BFPL ยังคงติดตามและตรวจสอบระบบอย่างใกล้ชิดและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องค่ะรัฐสภาจัดสัมมนาจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยโดยในชวนหลีกภัยชี้การเมืองแทรกแซงองค์กรอิสระรุนแรงน่าตกใจเตือนอย่าเอาผลประโยชน์ชาติตอบแทนบุญคุณด้าน TDRI เสนอให้กระจายอำนาจสรรหาสกัดจุดอ่อนวุฒิสภาส่วนนักวิชาการฟันธงวันที่14กันยายนนี้คือเดิมพันอนาคตประชาธิปไตยไทยคณะกรรมการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาหัวข้อจับตาบทบาทองค์กรอิสระต่อวิกฤตการเมืองไทยที่รัฐสภาวันนี้ท่ามกลางจังหวะเวลาที่ใกล้วันที่กกต.จะวินิจฉัยคดีหัวเลือกสว.วันที่14กันยายนนี้โดยช่วงเช้าในชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายรัฐมนตรีปาฐกถาย้อนประวัติศาสตร์การเกิดองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี2540ระบุว่าเจตนารมณ์คือให้มีองค์กรตรวจสอบที่เข้มแข็งแยกจากอำนาจนิติบัญญัติบริหารและตุลาการแต่ปัจจุบันการแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองรุนแรงจนน่าตกใจยกตัวอย่างการพิจารณางบประมาณปี2570ที่มีความพยายามคัดค้านไม่ให้จัดงบให้กกต.โดยในชวนกล่าวเตือนว่าองค์กรอิสระที่ใช้งบประมาณปีละกว่า 20,000 ล้านบาทต้องยึดความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์ไม่ควรเกรงใจผู้มีบุญคุณทางการเมือง
2: เกรงใจนี่แหละที่ทำให้กกต.ชุดต้นวาสนาติดคุกเกรงใจเพราะเขาให้พลตำรวจเอกมันก็เลยไม่ทำอะไรบางอย่างที่ต้องทำผมก็เลยบอกว่าองค์กรอิสระต้องตอบแทนบุญคุณด้วยวิธีอื่นอย่าเอาประโยชน์ของชาติไปตอบแทนบุญคุณถึงท่านได้เป็นเพราะเขาช่วยก็ตามแต่บัดนี้ท่านได้เป็นโดยทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้ท่านต้องปฏิบัติท่านต้องยึดหน้าที่นี้อย่างตรงไปตรงมา
0: ขณะที่ในสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เสนอแนวคิดองค์กรอิสระเป็นอำนาจอธิปไตยที่4เพื่อพิทักษ์ประชาธิปไตยชี้จุดอ่อนของไทยอยู่ที่กระบวนการสรรหาและวุฒิสภาที่เป็นผู้คุมประตูแต่งตั้งองค์กรอิสระทั้งหมดเสนอให้กระจายวิธีสรรหาให้หลากหลายและเปิดช่องทางถอดถอนที่ใช้งานได้จริงพร้อมวิจารณ์ว่าที่ผ่านมากกต.ขาดความโปร่งใสในการอธิบายการตัดสินใจต่อสังคมและช่วงบ่ายศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุกรรมการกฤษฎีกาหนึ่งในผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2540ยอมรับว่าตั้งใจให้กกต.เป็นอิสระโดยอาศัยวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งเป็นผู้กลั่นกรองแต่สมมติฐานนั้นล้มเหลวตั้งแต่ต้นเปรียบสถานการณ์ปัจจุบันว่าเป็นการหนีเสือปะจระเข้ด้านศาสตราจารย์ดร.สิริพันธ์นกสวนสวัสดีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแย้งว่ากกต.ชุดปัจจุบันมาจากรัฐธรรมนูญปี60ที่วุฒิสภาไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยจึงไม่ใช่หนีเสือปะจระเข้แต่เป็นการที่เสือกับจระเข้รวมพลังกันพร้อมคาดการว่าคำวินิจฉัยวันที่14กันยายนนี้อาจออกมาสั่งฟ้องเพียงบางส่วนเพื่อรักษาเสียงสว.67เสียงที่เป็นกุญแจสำคัญของการแก้รัฐธรรมนูญรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าเดิมพันของวันที่14กันยายนไม่ใช่แค่เรื่องสว.แต่คือทิศทางของประชาธิปไตยไทยทั้งระบบห่วงว่าองค์กรอิสระที่ควรตรวจสอบอำนาจอาจจะกลายเป็นเครื่องมือปกป้องกลุ่มผู้มีอำนาจเสียเอง
3: ทำทางอำนาจคือการใช้อำนาจอย่างชอบธรรมหายไปคือคนไม่ศรัทธาเมื่อใช้อำนาจแล้วปกติถ้าองค์กรนั้นมีความชอบธรรมสูงไม่ว่าจะตัดสินออกมายังไงเนี่ยคนยอมรับใช่ไหมครับเพราะคนเชื่อว่าอาจใช้อำนาจอย่างซื่อสัตย์ใช้อำนาจอย่างนะครับละเอียดรอบคอบและยึดหลักผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้งแต่ถ้าไม่มีทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในสภาพที่สถาบันทางการเมืองเหล่านี้นะครับเกิดความเสื่อมลงถ้าถามว่ากกต.มีภารกิจพื้นฐานอะไรจริงๆง่ายที่สุดก็คือมีประการเดียวก็คือจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
0: นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนให้จับตาสัญญาณกกต.อาจไม่แถลงคดีหัวสว.ตามนัดหมายในวันที่14กันยายนนี้โดยเปรียบเป็นไวรัสสีน้ำเงินเตือนว่าหากยกคำร้องทั้งหมดจะยิ่งลุกลามและจี้สั่งฟ้องครบ229คนตามข้อเสนอของคณะอนุกรรมการชุดที่26โดยนายพฤทธิ์ระบุว่าหากไม่มีการแถลงข่าวจริงตามนั้นอาจสะท้อนว่ากกต.เกรงใจใครบางคนพร้อมกับเปรียบคดีทุจริตเลือกสว.เป็นเหมือนไวรัสสีน้ำเงินที่หากตรวจสอบล่าช้าก็จะยิ่งแพร่กระจายทั้งระบบไวรัสนี้จะยิ่งกลายพันธุ์แข็งแรงขึ้นจนดื้อต่อการตรวจสอบในอนาคตค่ะ
4: มาตลอดว่าเราเห็นว่ากกต.นั้นควรสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนตามข้อเสนอของคณะไต่สวนชุดที่16ซึ่งมี2เหตุผลรองรับ1คือเราเห็นว่าหลักฐานเกี่ยวกับขบวนการนี้เนี่ยมันชัดเจนกว่าหลักฐานในคดีที่กกต.เคยสั่งฟ้องไปแล้วที่เป็นข้อความแชทไลน์ไม่กี่ข้อความส่วนอย่างที่2คือเรามองว่าหากกกต.ต้องการจะพ้นจากข้อครหาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันแห่งผลประโยชน์เนี่ยกกต.ต้องสั่งฟ้องทั้ง229คนถามว่าทำไมครับเพราะปัจจุบันมี 4-7 คนที่มาเป็นกกต.ได้เพราะถูกรับรองโดยสว.ที่อยู่ในรายชื่อผู้ถูกกล่าวหาแน่นอนผมก็ใจดีว่าถ้าเราไปเรียกร้องให้เขาไม่เข้าประชุมวันจันทร์นี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าองค์ประชุมไม่ครบมันก็เดินหน้าต่อไม่ได้แต่สาระสำคัญมันคือว่ากกต.4คนนี้ต้องไม่ใช้ดุลพินิจของตนเองในลักษณะที่เป็นคุณต่อผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นผู้มีพระคุณต่อกกต.จากนั้นทางเลือกก็มีแค่2ทางครับ1ก็คือสั่งฟ้องทั้งหมดและให้ศาลเป็นคนตัดสินว่าใครผิดไม่ผิดหรืออย่างน้อยที่สุดก็ดูเพื่อนๆอีก3คนกันได้มั้ยครับในกกต.ว่าอีก3คนที่ไม่ได้ถูกรับรองโดยสว.ชุดนี้เนี่ยเขาลงมติมีความเห็นกันอย่างไรแล้วก็ไปตามความเห็นของ3คนนั้น
0: พักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามท่าทีของ BRN ต่อการพูดคุยเพื่อสันติภาพจังหวัดชายแดนใต้หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงหลายจุดในพื้นที่3จังหวัดเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาจะบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติความรุนแรงได้หรือไม่
5: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
7: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
9: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
10: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
11: คิดถึงนะคะ
9: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
10: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
9: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
12: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
13: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
14: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
15: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่า ที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
16: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: อีกหนึ่งประเด็นที่ต้องจับตาวันพรุ่งนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากแกนนำประกาศนัดรวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการท่ามกลางกระแสการถกเถียงกันอย่างกว้างขวางทั้งในพื้นที่และในสื่อสังคมออนไลน์ล่าสุดมีรายงานว่าบุคคลจากหลายแวดวงเตรียมเข้าร่วมแสดงจุดยืนและติดตามความเคลื่อนไหวครั้งนี้ค่ะทั้งนายสนธิลิ้มทองกุลผู้ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการมาร์คพิทบูหรือนายณัชพลสุพัฒนะรวมถึงนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตข้าราชการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชซึ่งที่ผ่านมาเคยแสดงจุดยืนคัดค้านโครงการโดยเฉพาะประเด็นผลกระทบต่อผืนป่าและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกสำหรับอ่างวังตะโหนดเป็นโครงการขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีโดยฝ่ายคัดค้านตั้งคำถามถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าและระบบนิเวศข้อมูลจากมูลนิธิสืบนาคเสถียรระบุว่าพื้นที่อ่างเก็บน้ำของโครงการเนื้อที่รวมประมาณ 11,982 ไร่แบ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนซ่องประมาณ 5,791 ไร่และพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นประมาณ 6,191 ไร่โดยฝ่ายคัดค้านกังวลถึงผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสถานการณ์ช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออกขณะเดียวกันยังมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับข้อมูลบางส่วนในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ EHIA ที่มูลนิธิสืบนาคเสถียรเห็นว่าอาจไม่สอดคล้องกับข้อมูลจากการสำรวจพื้นที่ของทางกรมอุทยานค่ะจนล่าสุดเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมามูลนิธิสืบนาคเสถียรได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลางขอให้เพิกถอนมติที่ให้ความเห็นชอบรายงาน EHIA ของโครงการโดยให้เหตุผลว่าข้อมูลบางประเด็นอาจคลาดเคลื่อนจากสภาพจริงและอาจส่งผลต่อการประเมินผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่าแต่อีกด้านหนึ่งฝ่ายสนับสนุนโครงการมองว่าอ่างเก็บน้ำคลองบางตะโหนดมีความสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเมื่อวันที่5สิงหาคมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานดำเนินโครงการภายใต้กรอบวงเงินประมาณ 7,200 ล้านบาทกำหนดระยะเวลาดำเนินการ7ปีตั้งแต่ปีงบประมาณ2570ถึง2576โครงการมีความจุเก็บกักน้ำประมาณ 99.5 ล้านลูกบาทเมตรและมีเป้าหมายสนับสนุนพื้นที่ชลประทานประมาณ 87,700 ไร่เพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมรวมถึงรองรับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำชับว่าการขออนุญาตให้ใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติจะต้องเป็นไปตามกฎหมายใช้พื้นที่เท่าที่จำเป็นและต้องดำเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดในวันพรุ่งนี้13กันยายนเครือข่ายภาคประชาชนและกลุ่มคัดค้านโครงการเตรียมรวมตัวกันที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรีเพื่อแสดงจุดยืนค่ะ
1: พื้นที่เนาะมันเป็นอาจจะเป็นของจันทบุรีคือเขาชั้นเนี่ยแต่อย่าลืมว่ามันเป็นของป่าไม้ของประเทศไทยซึ่งคนนะเขามาเขาคัดค้านการที่ว่าคุณจะมาทำเขื่อนที่สร้างเขื่อนแล้วทำไมคุณถึงไม่เพียงพอคุณจะต้องสร้างเขื่อนที่สี่เพื่ออะไรแล้วถามว่าที่อยู่ของช้างที่อยู่ของสัตว์ป่าแล้วป่าไม้ที่ต้องเสียไปเป็นหมื่นไร่เนี่ยทุกคนก็มีความเห็นตรงกันว่า
2: ง่ายๆเรามาด้วยใจ
1: เนี่ยไม่รู้จักกันเลยนะคะ
3: ใช่ครับมารู้จักกันที่
1: มัน
3: จิตมันดึงกันมา
1: ใช่เพราะว่าเรามีความเห็นตรงกันมีเป้าหมายเดียวกัน
3: ใช่
0: ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีรับทราบความเคลื่อนไหวและสั่งการให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับเปิดพื้นที่ให้ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงจุดยืนได้ภายใต้กรอบของกฎหมายโดยจังหวัดประสานตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้การรวมตัวเป็นไปอย่างเรียบร้อยค่ะหลังจากที่ข่าวสามมิติได้สัมภาษณ์นายธนัทสุวรรณนนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยืนยันว่ายังคงเดินหน้าการพูดคุยกับขบวนการ BRN แต่ว่าหยุดชะงักไปหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีทหารที่จุดตรวจบูเกะซามีโดยส่งสัญญาณถึงการพูดคุยรอบใหม่จะหารือถึงการออกแบบการบริหารจัดการพื้นที่ร่วมกันข่าวสามมิติได้สอบถามไปยังดร.นิมะตุลเลาะ บินสรีซึ่งเป็นโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN ตอบรับข้อเสนอพร้อมจะพูดคุยถึงรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมโดยเห็นว่าเหตุการณ์รุนแรงหลายจุดเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานั้นเป็นการส่งสัญญาณอารยะขัดขืนจากประชาชนในพื้นที่ว่าต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงและยืนยันว่าการที่ BRN ร่วมโต๊ะพูดคุยกับรัฐไทยนั้นเป็นการแสวงหาทางออกอย่างสันติวิธีจึงอยากเห็นการใช้กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพนำไปสู่การยุติความรุนแรงการปรึกษาหารือหาทางออกทางการเมืองร่วมกันโดยรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนรวมถึงกลุ่มคนพุทธในพื้นที่แล้วก็อยากเห็นการพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติค่ะติดตามจากรายงานคุณถัปปณีเอียดศรีชัยค่ะ
4: ดร.นิมะตุลละบินสรีโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN
5: ให้สัมภาษณ์ถึงท่าทีของขบวนการ BRN ต่อการพูดคุยกับรัฐไทยซึ่งหยุดชะงักไปหลังจากการโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมโดยนายธนัทสุวรรณานนท์หัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้ส่งหนังสือสอบถามไปยัง BRN แต่ BRN ไม่สามารถตอบได้ว่าเป็นผู้ก่อเหตุหรือไม่เพราะการปฏิบัติการทางทหารของ BRN เป็นความลับและเป็นปกติในพื้นที่สงครามแต่ BRN ยืนยันได้ว่ายังพร้อมพูดคุยกับรัฐบาลไทยเพื่อร่วมแสวงหาทางออกตามแนวทางสันติวิธี
6: Bagi pihak BRN tentu sekali kita committed untuk meneruskan rundingan sebab rundingan merupakan satu mekanisme penting untuk menyelesaikan konflik tentu sekali BRN bersedia dan siap tim rundingan itu tidak berubah semenjak daripada telah dibentuk sehingga sampai sekarang.
4: โฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN
5: มองว่าเหตุความรุนแรงกว่า70จุดในห้วง22สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งมีการโจมตีไปยังสถานที่ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่นั้นเป็นการส่งสัญญาณของประชาชนในพื้นที่ซึ่ง BRN อยู่ในป่าการก่อเหตุในเมืองพร้อมกันทั้ง3จังหวัดจะไม่สามารถทำได้หากไม่ใช่เพราะประชาชนต้องการแสดงอารยะขัดขืนว่าไม่ต้องการรูปแบบการปกครองที่เป็นอยู่และอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องการส่งสัญญาณถึงรัฐบาลไทยจึงเห็นว่าการพูดคุยรอบใหม่หากไทยพร้อมก็ควรหารือกันถึงแนวทางการปรึกษาหารือสาธารณะและเป้าหมายทางการเมืองที่สุดท้ายความรุนแรงโดยยืนยันว่าไม่น่าจะมาจากการตอบโต้การกวาดล้างธุรกิจเถื่อนที่เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับ BRN อย่างที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ระบุเพราะ BRN ไม่มีธุรกิจสีเทาเป็นท่อน้ำเลี้ยงแต่มีประชาชนที่ให้การสนับสนุน
6: Dan inilah yang kita katakan bahwa sebagaimana pernah saya keluarkan statement bahwa rakyat petani sudah jemu dengan sistem penjajahan Thai itu sendiri. Bagi BRN tentang insiden yang berlaku pada tanggal 22 itu, itu merupakan satu kebangkitan rakyat. Jadi kalau kita nak tuduh kepada BRN, BRN duduk atas bukit sana, duduk dalam gua-gua sana.Tapi yang berlaku di dalam bandar, di dalam kampung, penuh dengan manusia. Sekiranya kebangkitan itu bukan didorong oleh rakyat dan bantuan rakyat, maka benda ini mustahil akan berlaku. BRN dalam operasi kemiliterannya, dia berbagai dan bersifat organik dan dia juga bersifat sirk.Sebab itu di dalam prinsip BRN kita namakan sirrul haikal dan juga dia pada masa yang sama dia bersifat otonomi dalam keadaan dalam kawasan yang luas kita tidak statik bahawa kita sudah jemu dengan pemerintahan Thai
4: Dr. Nima Tullah
5: กล่าวว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ถึงรูปแบบการปกครองตนเองเป็นคลิปเก่าที่เคยพูดไว้ในช่วงมีการพูดคุยสมัยรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรหรือเมื่อ2ปีก่อนแต่เป็นหลักการที่พูดถึงแนวคิดการปกครองตนเองเพื่อยืนยันว่าการที่ BRN มาร่วมโต๊ะพูดคุยเป็นการลดเพดานที่จะไม่พูดถึงเอกราชจึงอยากฟังจากรัฐไทยด้วยว่าอยากให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการปกครองในรูปแบบใดรวมถึงการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
4: ดร.นิมะตุลเลาะ
5: ยอมรับว่าปัญหาสำคัญที่ BIN เห็นตลอดการพูดคุยกว่า6ปีที่ผ่านมาไม่คืบหน้าเพราะไทยมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลและเปลี่ยนคณะพูดคุยมาตลอดจึงอยากเห็นการพูดคุยเป็นวาระแห่งชาติมีบุคคลและองค์กรที่ทำงานถาวรเพื่อความต่อเนื่อง
6: อันตรายสำหรับไทยเบียร์เดียมันจะดีวาระแห่งชาติสำหรับมาเลเซียพ้นดิมิจันด้วยกันเบียร์พ้นบรรทุกครัจจานTapi biar konsisten. Orang yang sama, pasukan yang sama. Melainkan mereka ini membuat satu-satu perkara yang tidak munasabah menjadi lambat. Sepatutnya tidak. Lantai orang ini terus sehingga sampai berjaya. Yang kita nak kepada destinasi kita tercapai.
4: ดร.นิมะตุลเลาะ
5: ไม่ปฏิเสธการมีส่วนร่วมของกลุ่มอื่นๆแต่เห็นว่า BRN ยังจำเป็นต้องเป็นองค์กรหลักในการพูดคุยกับรัฐบาลไทยเมื่อได้แนวทางที่คืบหน้าจะเปิดการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มทั้งฝ่ายขบวนการอื่นภาคประชาสังคมและภาคประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มคนพุทธในพื้นที่ที่อยู่ร่วมกันในประชาคมปัตตานีถือเป็นกลุ่มสำคัญที่ต้องรับฟังเสียงด้วยโฆษกคณะพูดคุยเพื่อสันติภาพ BRN เปิดเผยว่า BRN พร้อมพูดคุยในช่องทางไม่เป็นทางการหรือ Back Channel หลังไมค์กับหัวหน้าการพูดคุยเพื่อสันติสุขของไทยนายธนัทสุวรรณานนท์หากไทยพร้อมในระหว่างที่รอมาเลเซียแต่งตั้งผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ทัปปณีเอียดศรีชัยข่าว3มิติรายงาน
0: พักสักครู่นะคะและช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์พลังงานโลกหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกหลังกลุ่มกบฏฮูตีกระชับอำนาจในทะเลแดงค่ะ
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
8: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
9: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
10: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTXเสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: สวัสดีเจ้าน้ำตาลพิจารณาหน่ะเจ้าขอเชิญชวนฮีโร่เจ้าประจำตีสัญญาว่าจะมาบริจาคเลือดตั้ง3เดือนและคนตีมาบริจาคเตือแรกอยากให้อยู่ด้วยกันไปเหมือนๆส่วนคนตีหายไปหมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตามกิฟต์บัตรนาวฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์มออฟฟิเชียลของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
14: ดอยเมฆมองบนบังนภา เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: สถานการณ์พลังงานโลกถูกซ้ำเติมให้ราคาน้ำมันพุ่งสูงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากซาอุดิอาระเบียสั่งปิดท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกซึ่งเป็นเส้นทางที่ใช้หลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มูซซึ่งตอนนี้ถูกโจมตีหลายจุดล่าสุดรัฐมนตรีต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเตรียมถกด่วนเพื่อหาข้อตกลงชั่วคราวกับอิหร่านให้เปิดช่องแคบฮอร์มูซจันนี้ค่ะนี่เป็นภาพถ่ายจากดาวเทียมเผยให้เห็นกลุ่มควันดำลอยขึ้นต่อเนื่องนานถึง3วันใกล้กับบริเวณท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกทางตะวันออกของกรุงริยาดหลังจากมีรายงานว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวถูกโจมตีทางอากาศกลุ่มควันปกคลุมพื้นที่ดังกล่าวตั้งแต่วันพฤหัสที่ผ่านมาและยังคงปรากฏต่อเนื่องจนถึงวันนี้ส่วนภาพถ่ายเมื่อวันที่8กันยายนซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดเหตุจะไม่ปรากฏกลุ่มควันในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใดค่ะสอดคล้องกับระบบของ NASA Firms ก็ตรวจพบความร้อนผิดปกติในพื้นที่ใกล้กับท่อส่งน้ำมันตะวันออกตะวันตกในพื้นที่ทางตะวันออกของซาอุดิอาระเบียต่อเนื่องกันในวันที่10 11และ12กันยายนการโจมตีดังกล่าวทำให้กระทรวงพลังงานซาอุดิอาระเบียตัดสินใจสั่งปิดท่อส่งน้ำมันซึ่งมีความยาว 1,200 กิโลเมตรโดยการสั่งปิดท่อส่งน้ำมันครั้งนี้ถือเป็นมาตรการป้องกันไว้ก่อนหลังจากถูกโจมตีหลายจุดกระทรวงการต่างประเทศซาอุดิอาระเบียยังระบุด้วยว่าเหตุโจมตีด้วยโดรนต่อท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกของประเทศนั้นมีต้นทางมาจากอิรักและส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บรวมถึงเกิดความเสียหายด้วยซึ่งซาอุดิอาระเบียได้ชะลอการตอบโต้กลับไปหลังจากที่นายกรัฐมนตรีอิรักร้องขอซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รัฐบาลอิรักมีโอกาสดำเนินมาตรการที่จำเป็นในการป้องกันไม่ให้มีการโจมตีซาอุดิอาระเบียจากดินแดนของอิรักอีกด้านกองทัพอิรักออกแถลงการว่าได้สั่งการให้มีการสอบสวนเพื่อหาตัวผู้รับผิดชอบแล้วพร้อมทั้งให้คำมั่นว่าจะนำตัวผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษตามกฎหมายโดยแถลงการยังเน้นย้ำด้วยว่าดินแดนและน่านฟ้าของอิรักจะไม่ถูกใช้เป็นฐานในการโจมตีประเทศใดๆและอิรักจะร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกซาอุดิอาระเบียได้ลงทุนมหาศาลในโครงการท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกซึ่งทำหน้าที่ขนส่งน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตทางภาคตะวันออกไปยังท่าเรือยานบูริมทะเลแดงโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซและการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่กลุ่มกบฏฮูตีกำลังกระชับอำนาจในทะเลแดงซึ่งเมื่อรวมกับการหยุดชะงักของช่องแคบฮอร์มูซส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานทั้งสองฝั่งของคาบสมุทรอาหรับและดันราคาน้ำมันโลกกลับมาสูงกว่า100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งอย่างไรก็ตามหลังมีข่าวว่ารัฐมนตรีต่างประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางกำลังพยายามหาข้อตกลงชั่วคราวร่วมกับอิหร่านเพื่อบริหารจัดการการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซในวันจันนี้ทำให้ราคาน้ำมันลดลงโดยน้ำมันดิบล่วงหน้าเบรนท์ปิดที่104ดอลลาร์61เซนต์ต่อบาร์เรลลดลง 3.02 ดอลลาร์หรือ 2.81%ส่วนน้ำมันดิบล่วงหน้า West Texas Intermediate ของสหรัฐปิดที่100ดอลลาร์5เซนต์ต่อบาร์เรลลดลง2ดอลลาร์13เซนต์หรือ 2.37% สำหรับท่อส่งน้ำมันสายตะวันออกตะวันตกเส้นนี้เคยลำเลียงน้ำมันได้ 4-5 ล้านบาร์เรลต่อวันและคิดเป็นสัดส่วนราว 4-5% ของปริมาณน้ำมันดิบทั่วโลกและเป็นเส้นทางสำคัญที่ช่วยให้ซาอุดิอาระเบียสามารถลำเลียงน้ำมันดิบข้ามคาบสมุทรอาหรับโดยไม่ต้องผ่านช่องแคบฮอร์มูซซึ่งการเดินเรือบรรทุกน้ำมันผ่านเส้นทางดังกล่าวลดลงอย่างมากในช่วงสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งยืดเยื้อมานานถึง6เดือนค่ะและใกล้เข้ามาแล้วนะคะสำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนพฤศจิกายนหลายฝ่ายจับตาว่าสงครามอิหร่านจะทำให้พรรครีพับลิกันต้องพ่ายแพ้การเลือกตั้งหรือไม่แต่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวอย่างมั่นใจว่าเขาจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ค่ะโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวสั้นๆที่ฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูเมื่อคืนวันนี้ก่อนออกเดินทางไปยังไอแลนด์ซึ่งคาดว่าเขาจะเข้าพบกับประธานาธิบดีแคทเธอรีนคอนนอลลีและนายกรัฐมนตรีไมเคิลมาร์ตินของไอร์แลนด์ก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางเข้าไปและกลับมากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าผมคิดว่าเราจะได้รับชัยชนะครั้งใหญ่ในการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งทรัมป์กล่าวขณะเตรียมขึ้นเครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งได้รับมอบมาจากกาตาร์ผู้นำสหรัฐซึ่งขณะนี้มีคะแนนนิยมต่ำที่สุดนับตั้งแต่เข้าสู่เส้นทางการเมืองเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเขามีแผนจะจัดสรรงบประมาณระหว่าง400ถึง500ล้านดอลลาร์สหรัฐ พื่อสนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ทรัมป์ก็ยังโพสต์ลงทรูธโซเชียลยืนยันอีกครั้งเรื่องของการแจกเงินชาวอเมริกันคนละ 5,000 ดอลลาร์หากพรรครีพับลิกันคว้าชัยชนะและยังคงครองเสียงข้างมากทั้ง2สภาได้โดยระบุว่าเงินมูลค่า 5,000 ดอลลาร์ที่จะมอบให้กับผู้ใหญ่ทุกคนในสหรัฐนั้นเป็นผลมาจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของประเทศเราที่สร้างเม็ดเงินมหาศาลนับล้านล้านดอลลาร์จากการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนและความสำเร็จที่แท้จริงแต่เรื่องนี้กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยพวกเดโมแครตที่หวังว่ามันจะไม่เกิดขึ้นจริงแต่ทรัมป์ระบุว่ามันจะเกิดขึ้นแน่นอนและยังยกตัวอย่างกฎหมายฉบับยิ่งใหญ่และยอดเยี่ยม The Great Big Beautiful Bill ซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่สำคัญที่สุดเท่าที่เคยมีการอนุมัติโดยสภาคองเกรสหรือลงนามโดยประธานาธิบดีก็เกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าพวกเดโมแครตจะเคยปรามาสว่าไม่มีทางผ่านความเห็นชอบได้หรืออย่างกรณีเงินขวัญถุงจำนวน 1,776 ดอลลาร์ที่มอบให้แก่กองทัพเมื่อปีที่แล้วซึ่งตอนแรกก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าจะสามารถทำได้สำเร็จทุกคนต่างบอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่สุดท้ายก็ทำได้จริงเหล่าทหารผู้รักชาติได้รับเงินก้อนนั้นและชื่นชอบมันมากทรัมป์ย้ำว่าเมื่อเขาพูดอะไรไปเขาก็ทำให้เกิดขึ้นจริงตามนั้นเงินปันผล 5,000 ดอลลาร์นี้จะเกิดขึ้นจริงเพราะประชาชนในประเทศของเราสมควรได้รับมันจงเลือกพรรครีพับลิกันเพื่อทำให้อเมริกา Great Again หรืออเมริกากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งโดยทรัมป์ได้เสนอแนวคิดดังกล่าวระหว่างการประชุมใหญ่สำหรับการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งแรกของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสอย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนในทันทีว่ากระบวนการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไรหรือมีความเป็นไปได้ในทางกฎหมายหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากจำนวนประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐที่มีอยู่ประมาณ270ล้านคนแนวคิดนี้จะต้องใช้งบประมาณมากถึง 1,350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโดยทรัมป์ประกาศนโยบายดังกล่าวขณะที่เหลือเวลาไม่ถึง2เดือนการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐกำลังจะเริ่มขึ้นหลายคนคาดการว่าสงครามอิหร่านจะทำให้พรรครีพับลิกันพ่ายแพ้จนล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศนโยบายจูงใจชาวอเมริกันเรื่องการแจกเงินหากรีพับลิกันชนะการเลือกตั้งและได้เสียงข้างมากทั้งสองสภาในการประชุมใหญ่พรรครีพับลิกันที่รัฐเท็กซัสเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาทรัมป์ยังสัญญาด้วยว่าราคาน้ำมันจะลดลงทันทีที่เราชนะสงครามอิหร่านซึ่งเขาคาดการว่าจะจบลงหลังวันเลือกตั้งในวันที่3พฤศจิกายนนี้และล่าสุดทรัมป์เดินทางถึงกรุงดับลินของไอร์แลนด์แล้วและได้เข้าพบกับมิเชลมาร์ตินนายกรัฐมนตรีไอร์แลนด์และกล่าวย้ำอีกครั้งว่าเขาเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และระบุว่าราคาน้ำมันก็จะปรับตัวลดลงทันทีหลังจากที่สงครามสิ้นสุดลงค่ะและข่าวสามมิติคืนนี้ลาคุณผู้ชมด้วยการแข่งขันโปโลบนหลังอูฐที่ทะเลทรายอลาซาลีกเขตปกครองตนเองมองโกเลียในทางตอนเหนือของจีนนะคะความยากของกิจกรรมนี้ก็คือผู้เข้าแข่งขันต้องตีลูกบอลไปพร้อมๆกับควบคุมอูฐบนทะเลทรายสำหรับโปโลอูฐมองโกเลียหรือว่าโปโลทะเลทรายได้รับการยกย่องว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมระดับชาติของจีนผสมผสานการแข่งอูฐเข้ากับวัฒนธรรมการแข่งขันโปโลค่ะคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
1: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ดส์

0: ขอให้บทเพลงนี้เป็นตัวแทนของความปวดร้าวบอกเล่าเรื่องราวความรักความผิดหวังพัดพรากของสองเราทิ้งเอาไว้ในวันที่เราทั้งสองคนไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วแต่ความรักที่เราทั้งสองคนได้มีต่อกันขอให้มันยังคงอยู่ชั่วนิรันดร์เป็นตำนานเล่าขานตลอดไป
1: ด้วยลิขิตจากฟ้าให้เราเกิดมาแตกต่างกันอยากจะถามเหลือเกินว่าความรัก

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: ทีเดย์มิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด

วาดถ้ำเรื่องหนึ่งอย่ามั่วไปเบิ่งแต่จิตใจของผู้อื่นจนลืมเบิ่งจิตใจของเจ้าของหู้ไปเมิดว่าผู้นั่นดีผู้นี่ซัวแต่กลับบ่ฮู้ว่าโตเจ้าของมีดีหรือซัวมากน้อยซ้ำใด

0: ัดสรรมาเล่าคละเคล้าภาษาจากแอนดรูบิ๊กส์ใน Big Stories
1: ฝนก็ตกรถก็ติดขี้เกียจเดินทางแต่อยากเรียนภาษาอังกฤษทำยังไงดี
2: นี่ไง ABA On Demand แพลตฟอร์มเลิศสำหรับคนยุคใหม่เรียนที่ไหนก็ได้ไม่จำกัดเวลาเรียนเพียงใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณก็เรียนได้แบบไม่ต้องเกรงใจใคร
1: มีวิดีโอมากกว่า600ตอนมีควิสมากมายทั้งหมดนี้สอนโดย Andrew Biggs ABA On Demand สมัครได้แล้วที่ andrewbiggs.com andrewbiggs.com หรือโทร0982548962
0: บิ๊กสตอรี่ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: บิสทอล์กเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: Hello, I'm Andrew Biggs, and this is the Big Story. สวัสดีครับผม Andrew Biggs. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันเสาร์นี้ครับท่านผู้ฟังพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษกับผมไหมวันนี้เราจะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาก่อนที่จะเดินทางเราต้องฝึกคำศัพท์คำหนึ่งเพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โน่นคำว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็เหมือนที่คนไทยเรียกว่าตีนแมวครับมันจะเป็นศัพท์แสลงที่เราใช้สำหรับคนที่เข้าไปในบ้านเราโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เราคือมันจะเป็นโจรที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเดินย่องๆไม่มีใครได้ยินก็สวมชุดดำนึกออกไหมเราเรียกว่า cat burglar เพราะว่า burglar ก็แปลว่าโจรเข้าบ้าน cat ก็คือแมวภาษาไทยก็ตีนแมวเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเจ้าของบ้านคนหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาที่โทรแจ้งตำรวจเพราะเชื่อว่ามีตีนแมวเข้าไปอยู่ในบ้านของเขากลางคืนปรากฏว่าไม่ได้เป็นตีนแมวครับมันเป็นแค่แมวชายคนนี้ในเมืองเคิร์คแลนด์รัฐวอชิงตันตื่นขึ้นมากลางคืนเพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแล้วก็ด้วยความกลัวว่าจะเป็นตีนแมวหรือผู้บุกรุกจึงโทรแจ้ง911สายด่วนของตำรวจทันทีเพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุกเมื่อตำรวจมาถึงแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนของบ้านเขาพวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงอยู่ครับก็คือคนนั้นก็อยู่บนสุดของบันไดอันนั้นก็คือแมวป่าที่เราเรียกว่าบ๊อบแคทนักสืบเชื่อว่าแมวป่าบ๊อบแคทตัวนี้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่แล้วก็ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้านแมวถูกจับแล้วก็นำสัตว์นี้ไปยังป่าใกล้เคียงโชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมวอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราครับมันตลกตรงที่ว่าแทนที่จะเป็นตีนแมวก็มันจะเป็นแมวที่เข้าไปในบ้านแต่ว่าทุกคนก็เชื่อว่ากลัวว่ามันจะเป็นโจรแต่ไม่ได้เป็นโจรจริงครับเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าเราเข้าใจคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องเราจะได้เข้าใจเรื่องมากขึ้นเริ่มต้นกับคำว่า burglar b u r g l a r burglar burglar ในภาษาอังกฤษก็คือคนที่ขโมยของเพราะว่ามาจากเกรียร์ to burgle burgle ก็คือขโมยนั่นเอง burgle คนที่ทำอย่างนี้เราเรียกว่า burglar ครับ burglar ในภาษาอังกฤษ cat burglar ในภาษาอังกฤษไม่ใช่คนที่ขโมยแมวครับแต่ว่า cat burglar ในภาษาอังกฤษก็คือตีนแมวนั่นเองคนที่เข้าไปในบ้านแบบเงียบๆเพื่อที่จะขโมยของส่วนใหญ่แล้วก็ทำกลางคืนดังนั้นเราต้องเข้าใจว่า cat burglar แปลว่าอะไรแล้วก็ cat ก็คือแมวเขาพูดถึงแมวป่าในภาษาอังกฤษเราเรียกว่า wild cat wild ก็ไม่เชื่องนะก็คือ wild wild wild bobcat bobcat ก็คือภาษาอังกฤษ American สำหรับแมวที่ไม่มีเจ้าของก็อยู่ในป่าก็คือ bobcatคำศัพท์ที่มีในคราวนี้ก็มีอีกคำหนึ่งที่เราใช้ในความหมายว่า burglar ก็คือ intruder intruder i n t r u d e r ออกเสียงว่า intruder intruder ก็คือ burglar ก็คือคนที่เข้าบุกเพราะมันมาจากกริยา to intrude intrude แปลว่าบุกรุก intruder ก็คือผู้บุกรุกนะสองคำนี้เราต้องจำเอาไว้ก็คือ burglar แล้วก็ intruder บางคนจะถามว่าแล้ว thief ล่ะ thief ก็คือโจรเหมือนกัน t h i e f thief แต่ว่าในคราวนี้เขาไม่ได้พูดถึงเขาไม่ได้ใช้เขาใช้คำว่า burglar มากกว่าคำศัพท์อื่นๆที่เราต้องรู้จักในคราวนี้เพื่อที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือคำว่า homeowner homeowner ก็คือเจ้าของบ้านHome, H-O-M-E, แล้วก็ Owner, O-W-N-E-R own ในภาษาอังกฤษก็คือเป็นเจ้าของเติม er ตอนท้ายก็เป็น owner อันนี้ก็เจ้าของเลย a homeowner ก็คือชาวบ้านคนเจ้าของบ้าน police คือตำรวจคำศัพท์แสลงที่เราใช้ก็คือ cops c o p s ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเราจะพูดว่า call the cops ก็คือเรียกตำรวจซะ call the policeCall the cops, C-O-P-S. คำศัพท์นี้ก็อาจจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่า cop ก็คือคำแสลงสำหรับ police นั่นเอง culprit เป็นอีกคำหนึ่งที่ผม รู้สึกว่าเราเคยสอนเมื่อเดือนที่แล้ว C-U-L-P-R-I-T culprit ในภาษาอังกฤษแปลว่าผู้กระทำผิดในคราวนี้ก็เป็นแมวนะแมวกระทำผิดก็คือ culprit who is the culprit ก็คือใครคือผู้กระทำผิดเขารออยู่บนบันไดที่อยู่ในบ้านบันไดในภาษาอังกฤษก็คือ staircase S T A I R C A S E นอกจาก police หรือตำรวจแล้วเรายังมีนักสืบในข่าวนี้เขาใช้คำว่า investigator เป็นคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักครับถ้าเราจะติดตามข่าวภาษาอังกฤษ INVESTIGATOR Investigator ก็คือนักสืบครับมากกว่าหนึ่งก็ต้องเติม S ตอนท้ายก็คือ Investigators คำศัพท์สุดท้ายผมขอเสนอคำว่ากระโดดเพราะว่าแมวตัวนี้กระโดดเข้าไปในบ้านโดยใช้หน้าต่างหรือ Open Window Leap L-E-A-P เป็นกริยาที่แปลว่ากระโดดleap คล้ายๆกับ jump ครับที่จริงก็ใช้คำว่า jump ก็ได้รูปอดีตการคือ leapt l e a p t leapt มี pt ตอนท้ายที่เราต้องออกเสียงด้วยเราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านคราวนี้เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวกับตีนแมวที่ซึ่งปรากฏว่าก็เป็นแมวนั่นเองสักครู่ครับ
0: บิสทอคเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
0: บิสทอคเศรษฐกิจยุค 4.0 ที่คุณต้องรู้กับทิติกรทิพย์มนเทียน
1: A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. Chop cow, giao cup, meow, tea, book, cop in a barn. Chop con barn, nick wap in, John. Told by Jang, tamroot, tamroot, ma, bohwa, mede pin, John. Mintae, mite, meow, ba, tea, yin, you, tea, bandai. Romadu, tea, lapa, yo, crap, a homeowner in the USA. Chop con barn, nice Saharat, America. Called the cops. Jang tamruat, because prawa he believed a cat burglar was in his house. Ko chua wa mi mao kamoi yu. Totin a cup. Teen mao yu. Nai ban kong kao. Machai konti kamoi mao na. Ko pen teen mao. It turned out to be a cat. Prakot wa man pen ke mao. Turn out. Nai pasang krik ko ku prakot wa. It turned out to be a cat. ก็คือปรากฏว่ามันเป็นแค่แมว The man in Kirkland, Washington. ผู้ชายคนนี้ในเมือง Kirkland, รัฐ Washington. Woke up. ตื่นขึ้นมาอดีตของ wake ก็คือ work. Woke up ก็คือตื่นขึ้นมา to mysterious loud banging inside the house. เพราะได้ยินเสียงดังประหลาดอยู่ภายในบ้านแบงในภาษาอังกฤษก็เสียงแบงแบงแบงอย่างนี้ไม่ใช่ปังปังปังนะแบงแบงกิ้ง loud ก็คือดังเสียงดังแล้วก็ mysterious เป็นสิ่งที่คำที่เราจะใช้อธิบายอะไรที่ประหลาดประหลาดอธิบายไม่ได้ mysterious mysterious loud banging inside the house ก็คือเสียงดังแปลกๆที่อยู่ภายในบ้านAnd let fearing an intruder, ด้วยความกลัวว่ามีผู้บุกรุกimmediately called 911, โทรแจ้ง911ทันที to report a possible burglary, เพื่อรายงานเหตุการณ์บุกรุก When police arrived, เมื่อตำรวจมาถึง and made their way upstairs, และขึ้นไปข้างชั้นบนTo make your way, ที่ใดที่หนึ่งก็คือเดินไปเดินทางไปทางนั้น They found the real culprit waiting at the top of the staircase. พวกเขาก็พบผู้กระทำผิดตัวจริงรออยู่บนสุดของบันได A wild bobcat. นั่นคือแมวป่า bobcat. Investigators believe, นักสืบเชื่อว่า the bobcat had leapt in through an open window.ได้กระโดดเข้ามาทางหน้าต่างที่เปิดอยู่ chasing after the homeowner's pet cat ไล่ล่าแมวเลี้ยงของเจ้าของบ้าน the cat was caught ก็คือแมวถูกจับ and taken back to a nearby forest และนำกลับไปยังป่าใกล้เคียง thankfully ด้วยความขอบคุณก็ด้วยความโชคดีดีกว่าNobody, ไม่มีใคร human or feline, ไม่ว่าจะเป็นคนหรือแมว was hurt, ก็ได้รับบาดเจ็บ feline ในภาษาอังกฤษคำนี้ก็น่าสนใจมันแปลว่าแมวครับสายพันธุ์ก็คือ feline, F-E-L-I-N-E คุณสามารถที่จะเรียกแมวว่าเป็น feline หรือเป็น cat ก็ได้ผมมีเวลาที่จะอ่านอีกครั้งหนึ่งครับ Are you ready? Let's goA homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington, woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase.A wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window, chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. ท่านผู้ฟังครับผมจะอ่านอีกรอบหนึ่งและผมจะอ่านเร็วอันนี้อาจจะเร็วเท่ากับ CNN หรือ BBC แล้วก็ท่านผู้ฟังก็แค่แบบไม่ต้องกังวลมากว่าจะฟังทันหรือไม่ทันก็แค่รับฟังอย่างเดียว Are you ready? Let's go. A homeowner in the USA called the cops because he believed a cat burglar was in his house. It turned out to be a cat. The man in Kirkland, Washington woke up to mysterious loud banging inside the house and, fearing an intruder, immediately called 911 to report a possible burglary. When police arrived and made their way upstairs, they found the real culprit waiting at the top of the staircase, a wild bobcat. Investigators believe the bobcat had leapt in through an open window chasing after the homeowner's pet cat. The cat was caught and taken back to a nearby forest. Thankfully, nobody, human or feline, was hurt. จบข่าวเกี่ยวกับแมวที่มาเที่ยวบ้านทำให้ตำรวจเข้าไปในบ้านเหมือนกันข้อมูลทั้งหมดนี้อยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ andrewbiggs.com จะเห็นว่ามี Big Story ในหน้าแรกพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับคลาสเรียนที่เราเปิดอยู่ที่ตึกไทยซินที่พระขนง BTSของ Andrew Biggs Academy กำลังจะเปิดวันที่1ตุลานี้ครับไม่ว่าจะสำหรับเด็กคนที่สอบ IELTS, TOEIC, TOEFL ผู้สูงอายุหรือคนที่อยากจะฝึกภาษาไทยถ้ารู้จักชาวต่างชาติที่อยากเก่งภาษาไทยก็ให้เข้ามาอยู่กับเราได้เลยทุกวันเสาร์หรือวันจันทร์ถึงวันพฤหัสสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับ Have a wonderful, wonderful weekend and we will see you again tomorrow on The Big Story. I'm Andrew Biggs. Goodbye.
0: Talk, เศรษฐกิจยุค 4.0 ที่วิทยุครอบครัวข่าว

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ Music Guru วันนี้นะครับเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2556
1: 69ผมย้อนวัยไปไกลมากเลย
2: สวัสดีค่ะทุกผู้ชมทุกท่าน
1: ผมจะเนตรสุขวัฒน์ครับ
2: ความที่อยากเด็กมากใช่ไหมคะ
1: ไม่ใช่วันนี้ตั้งใจจะเปิดเพลงรักย้อนยุคไปปีถอยไปไกลเลย
2: ตอนที่เรามีความรักก็คงเป็นวัยเด็กๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องย้อนอายุไปพอสมควรทีเดียว
1: ใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องราวที่วันนี้มิวสิกกูรูเราสองคนอยากจะเปิดเพลงย้อนยุคให้คุณฟังเพราะว่าเพื่อนๆที่อยู่ในกลุ่มของเรานะครับก็บอกว่าอยากฟังเพราะว่าไปเจอกันที่ในคอนเสิร์ตอัศนีพสันที
2: ่เพิ่ง
1: ใช่เป็นรอบ Farewell Double ที่เรามานะคือรอบสุดท้ายจริง
2: ๆเขาเรียกว่า 9/9
1: 9/9
2: 69 69 39เลยทีเดียว
1: 39ครับเป็นคอนเสิร์ตที่เราไปดูอีกรอบนึงแล้วก็เป็นถือว่าเป็นคอนเสิร์ตล่ำลาจริงๆเพราะว่าเป็นรอบสุดท้ายจริงๆนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดสดก็มีหลายคนได้ดูกันถ่ายทอดสดได้โดยการซื้อไปใบเดียวแล้วก็ดูกันประมาณ20คน
2: ก็คุ้มอยู
1: ่เปิดจอใหญ่แล้วก็นั่นดูกันเป็นมวยตู้สมัยก่อนที่อยู่ที่ตลาดคลองสวนน่ะนะทีวีมันมีเครื่องเดียวเด็กมันนั่งเต็มกันหน้าบ้าน
2: ที่อื่นก็เหมือนแป๊ะเหมือนกันใช่นะคะก็เป็นคอนเสิร์ตที่สนุกสนานแล้วก็ประทับใจแหละเพราะว่ายาวถึง3ชั่วโมงครึ่งนะคะยาวจนสงสารผู้แสดงอะค่ะสงสารพี่ป้อมพี่โต๊ะแล้วก็นักแสดงที่แบบยืนยาวนานดิฉันสงสารมือกลองมากเพราะดิฉันไม่เห็นเขาลุกไปเข้าห้องน้ำเลย
1: โอ้โหนักดนตรีที่ยืนแบ็กอัพอ่ะไม่ได้มูฟหยุดเลยนะ
2: จริง
1: นะโอ้โหเล่นยาวไปแล้วบางทีถ้าเล่นยาวไปคนก็จะเอาอีก
2: ใช่
1: นักดนตรียืนบิดไปมา พี่ครับเบรกก่อนก็ได้
2: ไม่ยอมเบรกเขาเบรกแล้วตัวเองก็ไม่เบรกแล้วนะคะ
1: เป็นเรื่องราวที่ไปแล้วก็ไปอยู่ในคอนเสิร์ตแล้วก็อยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่พูดว่าด้านหลังก็คือมีคุณผู้ฟังบอกว่าพี่ตุ้มเล่าให้ฟังหน่อยสิเข้าไปเจอพี่ป้อมอัศนีกับพี่โต้ประสานหลังเวทีเป็นยังไงบ้าง
2: เป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวเล่าในรายการ
2: เดี๋ยวค่อยๆเล่าแล้วกันนะวันนี้ค่อยๆฟังเพลงไปแล้วก็เดี๋ยวเราก็คงจะมีเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้คุณฟังกันนะคะ
1: ครับฟังเพลงอีกเพลงเพลงนี้ Roy Orbison You got it คุณได้อย่างที่คุณต้องการแหละ

0: เพลงนี้เขียนโดยทอมเพตตี้แล้วก็เป็นสำเนียงที่เราคุ้นเคยกับตัวของเจฟฟรินจากวงดนตรีที่ชื่อว่า ELO หรือ Electric Light Orchestra นะครับแต่งเพลงแล้วเพลง You Got It ที่ร้องโดยรอยออบิสันแล้วฟังแล้วเหมือนเป็นวง ELO เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แนวผสมผสานเขาใส่เข้าไปยังมีคาแรคเตอร์ความเป็นเฉพาะตัวของเจฟฟรินเอาไว้มากเลยนะครับศิลปินส่วนมากที่จะประสบความสำเร็จอย่างแรงๆเนี่ยก็จะต้องมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวที่ชัดเจนมากๆจากวงดนตรีฝรั่งก็มาถึงเมืองไทยอย่างคิดถึงพี่ป้อมอัศนีก็เป็นคนที่มีเสียงร้องที่เป็นคาแรคเตอร์ส่วนตัวมากๆเลย
1: ใช่ ทั้งเสียงร้องทั้งวิธีการร้องด้วยนะดิฉันว่าพอร้องลักษณะแบบนี้ไม่ว่าคุณจะร้องเสียงเหมือนเขาหรือไม่เหมือนเสียงเขาก็ตามแต่รับรองว่าคุณก็จะบอกว่า
0: ร้องเหมือนพี่ป้อม
1: เหมือนพี่ป้อมแบบเดียวกับพี่ป้อมเลยแบบเดียวกัน
0: นั่นคือมีคาแรคเตอร์คือเป็นการดีไซน์เสียงที่มีลักษณะเฉพาะตัวเราก็จะพบเห็นได้ในศิลปินที่ทั่วโลกที่โด่งดังนะครับฟังปุ๊บรู้เลยว่าเป็นคนนี้คนนั้นสังเกตง่ายๆถ้ามีการร้องรวมหมู่คนละ2บรรทัดอะไรเงี้ยจะจับได้เลยว่าเป็นคนนั้นคนนี้ถ้าตัวเองมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นนะนะ
1: ใช่ใช่ค่ะแม้ร้องบรรทัดเดียวก็ตามทีใช่ไหม
0: ใช่มันสำคัญนะคุณตุ้ม
1: ค่ะใช่
0: มันมีเนื้อเสียงที่แบบโอ้โหฟังแล้วใช่เลยวิธีร้องหรือว่าบางคนไม่ใช่แค่วิธีร้องแค่เนื้อเสียงขึ้นมาก็ใช่แล้ว
1: แววแววแวว
0: อะไรเซนดี้ล็อปเปอร์อะไร
1: อะไรทำนองนั้น
0: ก็ที่จะพูดถึงก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องเบื้องหลังที่เข้าไปเจอพี่ป้อมอัศนีกับโต๊ะวสันต์นะน
1: ะ
0: ที่หลังเวทีอ
1: ่ะ
0: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียคุณแม่ของพี่ป้อมกับโต๊ะด้วยนะครับท่านจากไปตั้งแต่วันที่เราไปดูคอนเสิร์ตเลยวันที่2นะ
1: อ๋อค่ะ
0: แต่พี่ป้อมก็มีสปิริตที่ไม่ได้บอกใครอ๋อ
1: เหร
0: อเออแล้วเขาเล่นคอนเสิร์ตมาเหมือนไม่มีใครจับได้เลยว่าท่านมีความโศกเศร้าเสียใจนะ
1: อ๋อค่ะ
0: พี่ป้อมก็เล่นไปสนุกสนานนี่อ่ะคือการเป็นศิลปินจริง
1: ๆ The show must go on
0: ใช่ใช่
1: คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคนในครอบครัวเป็นอย่างไรหรือแม้กระทั่งตัวคุณเองบางทีมีเรื่องเศร้าหรือมีเรื่องอะไรที่กระทบใจหรือมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ที่หงุดหงิดต้องทิ้งให้หมดเพราะว่าเมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีแล้วมีอย่างเดียวคือแสดงให้ดีที่สุดร้องให้ดีที่สุดเพื่อที่จะรับผิดชอบกับผู้ชมที่เข้ามาดู
0: ครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้พี่ป้อมก็คงไปอยู่ที่จังหวัดเลยแล้วล่ะครับคือไปงานพระราชทานเพลิงศพคุณแม่นะครับแล้วก็จะเริ่มเนี่ยคือเขารอวันพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเนี่ยเขาก็รอวันก็ได้ก็วันได้วันที่12กันยา
1: อ๋อค่ะ
0: ก็หลังเลิกคอนเสิร์ตพอดี
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ทั้งสองด้วย
0: ครับโอ้แต่คุณแม่อายุยืนจริง
1: ๆค่ะเท่าไหร่
0: 99
1: โอ้
0: ผมจะพูดตัวเลขแต่ละครั้งผมจะระมัดระวังมากเลยเพราะคนจะชอบเอาไปตีความ
1: ไปตีความใช่ไหมแต่พี่เขาก็เล่นวันที่9ที่เราไปดูด้วยนะ99เนาะ
0: 9เดือน9
1: ปี69เนาะคุณแม่ก็เสียอายุ99
0: นั่นน่ะสิ
1: บางคนก็ไปตีเป็น99หร
0: ือ
1: บางทีรวมกันแล้วเป็น18แล้วก็เอา18กัน1กับ8ไปรวมกันอีกอันนี้สุดแท้แต่ค่ะเรามีความสุขกับตัวเลขค่ะ
0: อย่างงวดที่แล้วก็มีวิธีตีความที่แปลกนะฟังจากคุณตุ้มเล่าลูกศิษย์ของเราอะครับพ
1: ี
0: ่อังนะครับเขาถูกหวยนะครับ
1: ถ
0: ูกเรียกว่า
1: ถูกลอตเตอร
0: ี่นะไม่จะเรียกถูกหวยแต่กลายเป็นใต้ดินไปคือถูกรางวัลที่สองแต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันมา
1: อ
0: ย่างไงก็ไม่รู้นะคือวิธีตีความคุณตุ้มลองเล่าวิธีตีความ
1: ไม่อันนี้พูดถึงงวดอื่นๆ
0: งวดอื่นๆใช่ไหม
1: ค่ะไม่ใช่งวด
0: อ๋อไม่ใช่งวดที่ผ่านมา
1: ไม่ใช่งวดที่ผ่านมา
0: เขามีวิธีตีความไงเวลาเจอโน่นเจอนี่แบบ
1: ตายแล้วเล่าออกอากาศได้เหรอ
0: ก็เล่าเล่นๆสนุกสนุกไง
1: อ๋อค่ะบังเอิญวันที่ลอตเตอรี่จะออก
0: อะไร
1: นะคะมีนกตัวหนึ่งบินเข้ามาในบ้าน
0: ครับ
1: ไม่ใช่บ้านดิฉันนะกำลังพูดถึงลูกศิษย์ดิฉันคนหนึ่งนะคะนกบินเข้ามาในบ้านแล้วก็มาชนกระจกแล้วก็แอ่งแมงอยู่ที่พื้นคุณสามีก็เลยค่อยๆไปกอบนกขึ้นมานกชนกระจกไงมึนนกมึนนกมึนอยู
0: ่มีดาวหมุนรอบหัว
1: โอ้ดาวหมุนอยู่นะคะก็เลยค่อยๆกอบนกขึ้นมาแล้วก็เอาไปนอกบ้านแล้วก็เหมือนกับส่งให้เขาบินแล้วปรากฏนกเขายังมึนๆอยู่ไงเขาก็ไม่กึ่งบินเขาก็กระโดด
0: ยังบินไม่ได
1: ้ยังบินไม่ได้นกก็กระโดดประมาณอย่างนั้นแล้วก็
0: ตึ๊กๆ
1: แล้วก็สักพักเขาก็บินไป
0: ถ้าเป็นคุณผู้ฟังจะเอาเหตุการณ์อย่างนี้มาตีให้เป็นตัวเลขได้อย่างไร
1: เอออ
0: ันนี้ยากนะ
1: ดิฉันก็ไม่ค่อยถนัดนะแต่ดิฉันฟังจากคุณอัง

0: ขำมากเลย
1: แกก็เอาละ169ซื้อทันทีซื้อทันทีรอบนั้นเกือบแสน
0: อุ้ยจริงเกือบแสนนี่คืออะไร
1: ก็ถูกสิ
0: อุ้ย
1: ถูกสิคะ
0: น่าจะร้องเป็นหนุ่มกันชัยเลยนะ
1: เขาซื้อเยอะมาเขาไม่ได้ซื้อใบเดียวเวลาซื้อก็ซื้อเต็มที่คือแบบพอมั่นใจแล้วแบบเลขชุดจัดไปเต็มที่เลยนะคะก็เยอะเลยทีเดียวแล้วก็ซื้ออย่างอื่นๆอีกต่างหาก
0: โอ้โห
1: ก็เล่าสู่กันฟังขำๆค่ะเพราะว่าพวกเราว่าขำกันใหญ่เลยนะว่าเออนะบางคนที่เขามีโชคเขาก็มีจริงๆนะคะแล้วก็อย่างเราเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเราก็เฉยๆหรือนึกเท่าไหร่ก็นึกไม่ออกประมาณอย่างนั้นเนาะดิฉันว่าก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะ
0: มันนอกเหนือความคาดหมายเกินคำบรรยาย more than I can say
1: more than I can say เอา

0: งานเพลงของ Real Stayer ที่เราคุ้นเคยกับ More Than I Can Say นะครับเพลงนี้ก็ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมือง
1: สมัยก่อนมันฮิตจริงๆนะใครก็ต้องร้อง
0: ใช่เป็นเพลงที่ทำนองก็ดีแล้วก็ดนตรีก็มันโมเดิร์นอ่ะในยุคนั้นการเล่นกีตาร์อะไรเนี่ย
1: วิธีร้องก็ยากเนาะ
0: ใช่ใ
1: ช่โอ้อะไรของเขาเนี่ย
0: ใช่เขาจะเป็นนักร้องผู้ชายที่เสียงสูงสูงมากๆเลย
1: ค่ะ
0: ผู้ชายที่เสียงสูงสูงเนี่ยเวลาร้องเราจะร้องตามเขายากไงก็จะมีเรนของเขาไปร้องเท่ากับเรนของเล่นผู้หญิงที่ร้องเสียงธรรมดาได้เลย

0: คือร้องเพลงคีย์ของผู้หญิงได้เลย
1: ใช่บางทีเนี่ยเราจะร้องเพลงสากลใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วพอเปิดของผู้ชายเราก็โอ้ร้องสบายเลยใช่เขาเสียงสูงกว่าเราเยอะเหมือนกัน
0: ธรรมดาแต่บวกเนี่ยผู้ชายถ้าผู้หญิงจะร้องเนี่ยก็บวกขึ้นไปประมาณบวก4บวก5เลยแต่ถ้าผู้หญิงผู้ชายที่ร้องเสียงสูงอย่างเงี้ยบวกสัก1ก็พอแล้ว คือร้องอยู่ในเรนจ์ของผู้หญิงพอดี
1: ใช่อ
0: ันนี้ผมกำลังพูดถึงการไปบวกรบในเครื่องคาราโอเกะที่เวลาเราไปร้องเพลงกันนะ
1: ค่ะ
0: เขาก็ทำให้เราสามารถลดคีย์ได
1: ้
0: ซึ่งไม่ต้องไปตะเกียกตะกายร้องให้เท่าแผ่นนะไม่งั้นก็ไม่สามารถร้องเพลงนั้นได
1: ้ใช่เสียงคนเราไม่เท่ากันค่ะ
0: ครับ
1: ระดับเสียง
0: ใช่
1: นะคะเพราะฉะนั้นถ้าแบบมันขึ้นมาแล้วเพลงมันขึ้นโอ้เสียงสูงจังเลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องไปตีอกชกหัวว่าตาแล้วเสียงฉันไม่ได้เรื่องบางคนจะคิดว่าตัวเองเนี่ยเสียงไม่ดีพอจึงร้องเพลงนี้ไม่ได้
0: ก็เลย
1: คือความจริงมันไม่ใช่มันแค่ลดระดับเสียงทั้งหมดลงมานิดนึงคุณก็จะร้องได้แล้ว
0: ใช่
1: ค่ะ
0: เทคนิคอย่างนี้สามารถที่จะมาเรียนรู้ได้ถ้าคุณไม่รู้เลยนะสำหรับการร้องเพลงของกลุ่มผู้ใหญ่ที
1: ่
0: เรียนร้องเพลงนะครับคุณตุ้มปุษชาเปิดคอร์สเรียกว่าร้องเพลงผู้ใหญ่อยู่ตอนนี้คอร์สกำลังเข้มข้นเลยตอนนี้สนุกสนานกันมาก
1: เพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วไงคะ
0: เพื่อใครจะไป
1: หลายคนก็กำลังสะสมเพลง
0: เพื่อไปโชว์
1: เพื่อไปร้องไปโชว์ตามงานหรือไม่ก็ไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆนี่จะร้องเพลงอะไรดีคะจะแต่งตัวอะไรดีคะคือดิฉันก็คือจริงสอนร้องเพลงนะแต่ว่าก็จะบอกเป็นที่ปรึกษาครอบคลุมไปซะทั้งหมดนะคะบางทีนึกไปออกว่าควรจะต้องอะไรดิฉันเหมาะกับอะไรหรือจะทำยังเป็นมีมุกอะไรดี
0: อยู่บนเวที
1: ใช่ใช
0: ่พูดอะไร
1: จะพูดอะไรดี มันหลายอย่างต้องสอนครอบคลุมทั้งหมดให้คุณสามารถที่จะขึ้นไปบนเวทีแสดงได้
0: ไม่ใช่แค่ยืนร้องอย่างเดียว
1: ไม่
0: นะ ก็ดีสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับเพราะว่าเห็นว่าเตรียมคลาสใหม่ที่จะเปิดเพิ่มขึ้นมาก็คือมีคนติดต่อเข้ามาเยอะแต่ว่าตอนนี้ผมเวทติ้งลิสต์เอาไว้อยู่นิดนึงแล้วก็ยังพร้อมพอดีมีคลาสอยู่คลาสหนึ่งลูกค้าเนี่ยหรือว่านักเรียนที่เรียนเนี่ยจะไปต่างประเทศกันก็เลยมีเวลาเหลืออยู่ช่วงน
1: ึงขยับ
0: ได้สนใจลองติดต่อ
1: ก็มาสนุกกัน
0: มาสนุกร้องเพลงด้วยกันมันไม่ใช่เรียนร้องเพลงที่เป็นวิชาการเรื่องราวแล้วเครียดนะ
1: อ
0: ันนี้มันมาปลดปล่อยแล้วก็มาสนุกกัน
1: คืออธิบายนิดนึงบางทีเนี่ยประโยชน์ของมันคือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมากๆเลย
0: ครับ
1: ค่ะนะคะคือพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเส้นเสียงมันจะหย่อนยานค่ะแล้วถ้าเผื่อว่าเราไม่ออกกำลังมันอ่ะ
0: ครับ
1: นะมันก็จะไปเรื่อยๆบางทีก็เสียงแหบไปเลย
0: ไม่รู้วิธี
1: ไม่รู้วิธีแล้วก็เพื่อไม่ได้ทำอะค่ะมันก็จะไปเรื่อยๆ
0: หรือร้องเพลงผิดวิธี
1: การที่เราร้องเพลงเนี่ยมันจะยื้อยุดฉุดกระชากมันไว
0: ้
1: แล้วก็ทำให้เรามีความสุขด้วยแล้วก็ส่งผลไปถึงสมองด้วย
0: ค่
1: ะนะคะก็อยากจะบอกอย่างเช่นเราไปดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมอัศนีเนี่ยพี่ป้อมร้องเนี่ยนะ3ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่
1: คือมีพี่โต๊ะสลับแต่ก็ได้สลับไม่กี่เพลงนะนอกนั้นก็พี่ป้อมแล้วคุณก็รู้ดีอยู่ว่าเพลงของอัศนีเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้เสียงสูงๆทั้งนั้น
1: เสียงสูงทั้งนั้นตื๊ดปื๊ดปื๊ดเดี๋ยวก็ขึ้นเย้เย้ตลอดเลยค่ะเสียงไม่ตกเลยคุณรู้ไหมจนเพลงสุดท้ายเสียงแกไม่ตกจริง
0: ๆ
1: เนี่ยก็เลยบอกว่าก็เป็นเพราะว่าร้องบ่อย
0: ๆ
1: เป็นเพราะว่าออกกำลังเสียงอยู่บ่อย
0: ๆมีเทคนิค
1: ใช่นะคะแล้วมันก็จะทำให้เรามีความสดชื่นรื่นรม
0: ลองดูลองดูนะใครสนใจก็ลองสอบถามมาทาง LINE Music Guru นะ MUSICGURU Music Guru ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันแล้วผมส่งรายละเอียดให้ดูแล้วทดลองมาดูก็ได้คุณจะพบว่าสิ่งที่เรามาเจอไม่ใช่การที่จะมาตั้งหน้าตั้งตาเรียนอายุขนาดนี้แล้วจะไปเรียนอะไรไม่ใช่คนละเรื่องเลยมันต้องมาดูก่อนเพราะว่าจะเห็นว่ากลุ่มนักเรียนที่เข้ามาเนี่ยสนุกสนานเฮฮาปาร์ตี้กันโอ้โห มันลูกนี้มาเรียนตั้งนานแล้วเลย
1: ใช่ก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็เป็นแล้วเป็นเลย
0: ใช่
1: นะคะก็เป็นเพื่อนกันไปอ่ะดิฉันว่าในยุคนี้ในช่วงเวลาของเราเท่านี้เนี่ย
0: คุณจะได้เพื่อนใหม่ด้วยนะ
1: หาเพื่อนบางทียากเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าทุกคนก็กระจายไปทำโน่นทำนี่แล้วก็โอกาสที่จะได้เจอกันมันก็ลำบากดังนั้นการที่เรามีเพื่อนใหม่ๆแล้วก็พูดคุยในเรื่องเดียวๆกันสนุกสนานไปพร้อมๆกันเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำค่ะต้องมีแล้วนะคะ
0: ลองดูนะครับลองสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราบอกอีกครั้งหนึ่งคือทาง LINE Music Guru นะฮะ MUSICGURU ภาษาอังกฤษตัวเล็กติดกันแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมส่งข้อความหรือส่งรูปภาพของ การบรรยากาศการเรียนมาให้ชมกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราขอเบรกสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูวันนี้มีเพลงเพราะๆให้คุณฟังกับเราสองคนนี่แหละ
1: ค่ะ
0: พักสักครู่ครับ
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
6: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
2: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: อัลบั้มชุดนี้โปรดิวซ์โดยคลีฟเดวิดซึ่งเป็นคนที่เพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานแต่ว่าในวงการศิลปินก็ยอมรับก็ว่าเขาเลือกศิลปินแต่ละคนแจ้งเกิดเพราะเคยทำตอนที่ยุคของเขามาทีนึงแล้วแล้วก็เล่าเรื่องราวของเขาที่เขาจับศิลปินแต่ละคนโอ้โหมันคือเป็นคนที่แบบว่าหูทองอ่ะฟังแล้วคนนี้ฟังแล้วคนนี้มันต้องดังอะไรเงี้ย
1: ต้องดังต้องใช่
0: ใช่
1: แล้วก็ผลักดันจนดังจริงๆ
0: ถูกต้อง
1: ค่ะ
0: อันนั้นเป็นสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเราต้องหาคนแบบนี้เอาไว้ข้างๆตัวด้วยเพราะเขาฟังเนี่ยบางทีเขาไม่รู้เรื่องดนตรีเลยนะแต่เขาฟังปุ๊บเขาบอกว่าเพลงเนี่ยต้องดังเออแล้วมันก็บางทีก็เหมือนแทงลอตเตอรี่อ่ะแทายถูก
1: แต่คนที่สำหรับเรื่องการตลาดเนี่ยนะคะบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้แต่ถ้าเผื่อเขาฟังแล้วเขาชอบ
0: ม
1: ันก็เหมือนผู้ฟังอะค่ะ
0: เขาเป็นตัวแทนของผู้ฟัง
1: ใช่ฟังแล้วเออมันโดนใจมันเตะหูจังเลยฟังแล้วทำไมชอบมันติดปากฉัน
0: ใช
1: ่ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ต้องน่าจะดังก
0: ็
1: ต้องน่าลุ้นกันถูกไหม
0: เพราะบางทีอย่าไปซื้อซัวฟังใครเนี่ยก็หลายคนก็มีหลายไอเดียม
1: ัน
0: ก็เลยทำให้แตกไอเดียมันแตกไปว่าเอ๊ะจะเอาเพลงไหนโปรโมทดีแต่บางคนที่เขาแม่นมากนะโ
1: อ
0: ้เป๊ะเลยคือดึงเพลงเนี้ยแล้วไม่ยอมเอายังไงต้องเอาเพลงเนี้ยหลายคนที่เราฟังเพลงแบบนี้มาก็ตัวพี่ป้อมอัศนีเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในหูทองด้วยเหมือนก
1: ัน
0: นะเพราะเราดูจากคอนเสิร์ตเขาเนี่ย3ชั่วโมงคือเพลงของเขาอะร้องตามได้ทั้ง3ชั่วโมงอะอย่างนี้จะเรียกว่าอะไรนะ
1: ใช่นะเพลงเยอะมากเลย
0: เยอะมากแล้วทุกคน
1: อัลบั้ม
0: แล้วทุกคนก็
1: ร้องตาม
0: ได
1: ้เออ
0: เออเข้าไปเจอหน้าพี่ป้อมที่หลังเวทีอ้าวแล้วก็คุยนะเขาบอกอ้าวพี่เดี๋ยวพี่จะต้องประชุมเดี๋ยวพี่ต้องประชุมนักดนตรีไม่เหรอเพราะเดี๋ยวจะเล่นแล้วผมก็เกรงใจไง
1: ค่ะ
0: โอ้โหอัศนียืนคุยซะนานเลย
1: คือเราก็อาศัยความสนิทสนมมันเนาะนะคะก็ขอเข้าไปเจอศิลปินหน่อยเพราะว่าไหนๆเราก็มาแล้วแล้วโอกาสที่จะได้เจอกันก็ไม่ได้บ่อยนักนะคะก็โอเคแค่เซย์ฮัลโหลมาให้กำลังใจพ
0: ี
1: ่น้องมาดูนะอะไรทำนองนั้น
0: แค่จะอยู่สักแป๊บเดียวอะ
1: ใช่
0: แค่มาบอกว่ามาเพราะว่าบางครั้งก็เราเจอกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของงานซะส่วนมากที่ไม่ได้มามีโอกาสมานั่งชมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอย่างคุณตุ้มเนี่ยคนจะมาเจอคุณตุ้มก็ในสมัยก่อนก็จะเป็นมาออกรายการอะม
1: ัน
0: ก็จะไปโฟกัสแต่เรื่องที่จะต้องทำงานไม่มีเวลาเม้ามอยมานั่งคุยเรื่อง
1: ก็เป็นอย่างนั้นการไปดูคอนเสิร์ตสำหรับดิฉันนี่น้อยมากนะ
0: โอ้โหครับ
1: ค่ะ
0: คือคุณตุ้มเนี่ย
1: ส่วนใหญ่ก็คืออยู่หลังเวที
0: มองจากข้างบนลงมาข้างล่าง
1: ใช่
0: ไม่ใช่มองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบน
1: ใช่ ก็ขนาดก็เจอแบ็กสเตจน้องคนนึงก็บอกว่าเนี่ยผมแฮปปี้มากเลยเพราะมันก็คุ้นว่าเราจะอยู่ข้างหลังตรงเนี้ย
0: ใช
1: ่ถ้าจะให้ผมไปยืนดูข้างหน้าผมก็ไม่ค่อยคุ้นต้องดูจากตรงเนี้ยได้ดูพี่วิ่งไปได้ดูเบื้องหลังอะไรไปด้วยนะคะอันนี้ก็คนทำงานดนตรีก็จะเป็นแบบนี
0: ้ก็มีภูมิกับเวทีคนนึงวิ่งมาเจอหน้าพี่ตุ้มแล้วหนูเคยทำงานกับพี
1: ่
0: ตัวใหม่ไหนนะโอ้โห
1: ก็เราก็แวะเวียนไปมากันแบบนี้แหละเพราะมันเหมือนกับเริ่มต้นแล้วเราก็เจอกันนะคะแล้วก็จะหมุนออกไปเพื่อจะทำโน่นทำนี่วันนึงมันก็เจอกันอยู่ดีเพราะว่ามันก็อยู่ในแวดวงดนตรีอย่างนี้เรื่องราวของดนตรีหรือโทรทัศน
0: ์
1: มันก็จะวนเวียนแบบนี้แหละ
0: ใช่พี่ป้อมเจอหน้าผมถามอ้าวออสยังเล่นการเมืองอีกไหมเนี่ยหยุดแล้วพี
1: ่
0: พี่ป้อมบอกเออดีนะไม่ใช่ทางเราอะอย่าเพิ่งเล่นเลยกัน
1: พี่ป้อมถามตุ้มยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าร้องสิพี่ร้องทุกวันว่าสอนตลอดค่ะ
0: ก็ไม่ได้เห็นไงไม่ได้ออกเทป
1: ไม่ค่อยได้เห็นใช่นะคะ
0: แต่ว่าเราสอนร้องเพลงอยู่เบื้องหลังไง
1: ใช่แล้วเราก็ยังมีเวลาที่จะได้คุยกับว่านี่พี่เคยเล่นแบ็กอัพให้ตุ้มไหมเนาะคืออาจถึงว่าต้องบอกอย่างนี้ว่าเมื่อย้อนไปเกือบ40ปีอะค่ะนะคะที่เพื่อเราทุกคนกันยังอยู่กันแถวมนเทียนทอง
0: ใช
1: ่พี่ป้อมก็เล่นอยู่ที่พี่ป้อมพี่โตเล่นอยู่ที่มนเทียนทองด้วย
0: เป็นห้องฟังเพลง
1: ใช่แล้วดิฉันก็ไปร้องที่นั่นด้วยไปโชว์นะคะก็มีโอกาสให้อีซื่นนั่นแหละเล่นให
0: ้เล่นแบ็คให
1: ้เล่นแบ็คให้นะคะดังนั้นก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันในช่วงเวลานั้นนั่นเองนะคะก็ต้องถามไทยกันประมาณอย่างนั้นนะคะ
0: เหตุการณ์ที่พูดถึงเนี่ยมันปีประมาณ2526นะฮะ
1: ของดิฉันเยอะ23 ที่คุยกันเนี่ย23 24
0: ถอยไปไกลมาก
1: ถอยไปไกลทีเดียวประมาณอย่างนั้นนะคะทีนี้พอถอยไปไกลขนาดนั้นก็ต้องมารื้อฟื้นความหลังกันนิดเอ๊ะมันยังไงกันเนาะนะคะก็ถือเป็นการทักทายกันค่ะ
0: ส่วนโต๊ะโต๊ะก็โอ้ไม่ได้เจอกันนาน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตั้งแต่เราเล่นดนตรีด้วยกันสลับกันที่มณฑลเทียนทองแล้วก็เรียนหนังสืออยู่เนี่ยเรียนดนตรีด้วยกันที่สัสดิยะนะครับก็นั่งเรียนด้วยกันกับคุณนิ่มสีฟ้าด้วย3คนเนี่ยก็มันสนิทกันเราก็เลยมันพอไม่ได้เจอกันนานก็อย่างว่าแหละมันดีใจอ่ะได้อยากพูดคุยกันแต่บอกเฮ้ยไปเถอะเดี๋ยวต้องประชุมวง
1: ใช่ใช่เพราะว่าการที่เราเข้าไปเจอศิลปินข้างหลังนี่ก็ต้องเกรงใจเขามาก
0: ๆ
1: เพราะว่าทุกคนต้องทำสมาธิค่ะค่ะเขาไม่อยากเพื่อจะมาคุยอะไรกันมากมายหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องมีเพลงต้องเยอะมากที่เขาต้องคล่องอยู่
0: เขาต้องมีสมาธิก่อนเล่นไง
1: ใช่เออตรงนี้มันจะต้องลีดยังไงเขาต้องมีสมาธิมากๆเลยงั้นเราก็เข้าไปแป
0: ๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ออกมาแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นที่ระทึกกันนิดนึง
1: ใช่ค่ะนะคะก็เล่าสู่กันฟังค่ะว่าทั้งสองท่านยังเป็นศิลปินที่น่ารัก
0: ใช่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุยแต่เรื่องเก่าๆยังจำได้ไหมจำเรื่องนี้เรื่องนั้นเหมือนกับเรากำลังจะถามคุณผู้ฟังว่า Do you remember

0: ได้ไหม Do you remember เพลงนี้งานเพลงของ Phil Collins นะครับอัลบั้มเดียวที่ออกมาจากวง Genesis แล้วก็มาเป็นศิลปินเดี่ยวนี่แหละครับก็คือเป็นคนที่เคยตีกลองอยู่ในวงดนตรีที่เขาเรียกว่า Progressive Rock วงหนึ่งที่ชื่อ Genesis แต่ว่าวันหนึ่งนักร้องนำของวงออกไปวงดนตรีก็วุ่นเลยเพราะว่าหานักร้องนำกันไม่ได้ออดิชั่นใหม
1: ่
0: ก็หาคนโน้นคนนี้หาไม่ได
1: ้
0: ก็เลยแต่ว่าฟิลคอลลินส์เคยร้องเพลงอยู่ในอัลบั้มบ้างแล้วในที่สุดวงก็ตัดสินใจบอกว่าเธอออกมาร้องเพลงข้างหน้าละกันก็เลยกลายมาเป็นออกมาแบบนี้แหละแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จมากๆนะครับ
1: บางทีโอกาสเนี่ยมันจะมาแวบหนึ่งนะ
0: อยู่ที่ตัดสินใจแล้วมันจะฉวยเอาไว้ไหมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ถูกต้องว่าคุณจะเลือกที่จะเอาหรือไม่เอาในโอกาสนั้นนะคะแต่ว่าคุณต้องมีความพร้อมเพียงพอไฟมันถึงส่องมาที่คุณแต่เพราะว่าถ้าเผื่อไฟมันส่องมาแล้วปรากฏว่าคุณไอ้นั่นก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไฟเขาก็จะไปเพราะเขาให้โอกาสคุณในการที่เขากำลังพยายามจะเลือก
0: ก็นี่ที่เขาบอกว่าสวรรค์ให้ทางมาไง
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอมาถึงจุดหนึ่งนะสวรรค์จะให้ทางเลือกคือทางแยกซ้ายกับแยกขวาแล้วคุณจะเดินทางไหนถ้าคุณเลือกทางถูกเนี่ยคุณก็จะได้ไปต่อที่เขาบอกได้ไปต่อ
1: หรือเปล่า
0: ถ้าคุณเลือกผิดมันก็จะไปเจอทางตัน
1: ใช่แต่คนเราทุกคนมีทางไปอยู่แล้วค่ะนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไปแบบตรงๆเป็นทางลัดแป๊บเดียวถึงหรือว่าพอไปแล้วเอ๊ะมันอ้อมไปอ้อมมาจนท้ายที่สุดมันก็ถึงแล้วแต่นานแล้วเกิน
0: ก็นี่ไงถึงบอกว่ามันมีทางลัดที่ไปตรงเนี้ยถ้าคุณเลือกทางถูกมันจะพรวดไปเลย
1: ใช่
0: ไปถึงจุดนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยวผิดก็จะไปคดเคี้ยวกว่าจะไปถึง
1: ก็ไปจริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องเสียหายเนาะเราก็จะได้ไปเจอถ้าเผื่อขับรถแล้วผิดทางเราก็จะไปเจอบรรยากาศ
0: อีกแบบ
1: ไปเจอภาพวิวอะไรต่างๆที่แบบเราอาจจะไม่ตั้งใจแต่ว่าเออมันดีแฮะ
0: ต้องเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในบางครั้งก็ไม่ต้องไปน้อยใจทุกคนก็สามารถจะมีเส้นทางเลือกเหมือนกับก็เรียกว่าทางที่เป็นทางแยกทุกครั้ง
1: มันอาจจะเป็นทางใหม่ของชีวิตที่ดีก็ได้นะ
0: บางทีทางที่ไปที่เลือกแล้วคิดว่าเออถ้าไปทางนั้นจะรุ่งแต่มาทางนี้กลับดีกว่า
1: จริง
0: ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือการใช้ชีวิตเพราะนั้นก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องไปตกใจถ้าเราจะไปแล้วไม่รุ่งเรืองเท่าเพื่อนแต่ว่าในการใช้ชีวิตมันมีความสุขอ่ะน
1: ะ
0: อันนั้นก็คือสิ่งที่เราทุกคนควรจะเลือกที่จะเป็นตัวเองไม่ต้องเหมือนคนอื่นนะ

0: นี่คืองานเพลงของวงดนตรีที่ชื่อว่า Air Supply นะครับ Air Supply เข้ามาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราหลายครั้งมากๆเลยทุกครั้งที่เข้ามาบัตรโซเอาหมดเลยทุกครั้งเพราะเพลงเขาฟังเพราะแล้วก็ฟังสบายเหมือนกับว่าร้องได้ทั้งคอนเสิร์ตเหมือนคอนเสิร์ตอัศนีวสันต์อ่ะอารมณ์เดียวกันเพลงเพราะๆแบบเนี้ยนะฮะคือหลายๆศิลปินที่มีเพลงฮิตเยอะๆแล้วเลือกเพลงคอมไพเลชันดีๆเนี่ยแม่คอนเสิร์ตมันดูแล้วมันลื่นไหลมากเลยคนดูก็มีอารมณ์ร่วมด้วยเพราะว่าได้ร้องตาม
1: ค่ะ
0: นั่นคือศิลปินที่ชื่อว่า Air Supply มีเสียงร้องสูงๆเหมือนกับวงดนตรีที่ยุค70ทั่วไปนักร้องนำจะเสียงสูงและแหลมคือไม่ทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้
1: ทำไมอย่างนั้นก็ไม่รู้เนาะ
0: แต่ว่ามันเป็นเพลงพ็อปที่อยู่ในสไตล์นั้นนะคุณตุ้ม
1: ทำให้นึกถึงเหมือนประมาณเสียงพี่แจ้เสียงแหลมสูง
0: นุ่ม
1: ๆทำนองนั้น
0: แต่ว่าคุณแจ้เขาก็ร้องเพลงได้หลากหลายแนวที่เราคิดว่าเวลาเขาร้องกับกีตาร์โปร่งนะมันเพราะไปหมดเลย
1: ค่ะ
0: เป็นคนที่ร้องเพลงดีแล้วก็มีความสามารถแต่อย่าไปน้อยใจนะครับคนที่ร้องเพลงแล้วเสียงไม่สูงหรือว่าตัวเองจะเสียงพร่าๆหน่อย
1: เ ออมันแล้วแต่ค่ะจริงๆ
0: ไม่จำเป็นนะ
1: อันนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้แต่คนตัวเราเองเราเป็นยังไงก็สามารถทำให้ร้องเพลงเพราะได
0: ้
1: เพราะเราก็จะพบว่าก็มีนักร้องหลายๆคน
0: ครับ
1: ที่เสียงแผลบๆ นะหรือบางทีก็เสียงต่ำๆมากๆมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอีกแบบนึงนะ
0: ต้องรู้จักหาตัวเองให้เจอ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมอย่างศิลปินคนนี้นะครับรอสจวตแอบเสน่ห์เลยคนนี้แต่ร้องเพราะเหลือเกิน

0: เดี๋ยวจบเพลงนี้คงต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมามิวสิกกูรูวันนี้อยู่กับคุณจนถึง5โมงเย็นเลยครับกับเพลงรักหวานๆเพราะๆนะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวน้ำตาลจะขึ้นกันต่อไปเลยทีเดียวนะคะพักสักครู่ค่ะ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับรายการ Sport for Life โดยครูไก่ลำพองดวงล้อมจันทร์และครูแขกดร.นฤพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับ 5:30 ถึง 7:00 นโดยประมาณเราจะรวบรวมเอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกนี้กันด้วยงานเพลงของศิลปินที่ชื่อว่า Billy Joel นะครับเพลงที่ชื่อว่า My Life เป็นมือเปียโนจากนิวยอร์กที่มาทำงานดนตรีแล้วก็มีความโดดเด่นในตัวของเขาเอง Billy Joel เนี่ยคุณตุ้มครับเขาก็มีความโดดเด่นจนตอนสุดท้ายเนี่ยมือเปียโนที่แบบดังๆเนี่ยก็ต้องมาประกบกันอย่างนี้เลยอย่างยุคนั้นน่ะบิลลี่โจก็จะเล่นเป็นโนชัดเจนเขาก็ประกบชนกับเอลตันจอห์นเลยนี่ใช่ไหม
1: ใช่ใช่คนละสองเซอร์ก็เล่นเปียโนเก่งมาก
0: ใช่แล้วตอนนั้นตอนหนุ่มๆก็โอ้โหเปรี้ยวมากเลยนะฮะเป็นคนละซีกโลกกันก็คือคนหนึ่งอยู่นิวยอร์กคนหนึ่งอยู่ลอนดอนก็ว่าศิลปินสองคนแข่งกันไปแข่งกันมาพอตอนอายุเยอะออกทัวร์คอนเสิร์ตด้วยกัน
1: ก็สนุกดี
0: สนุกมากเลยที่ผมชอบมากคือเขาครีเอทตรงไหนรู้ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เป็นโนเนี่ยแล้วสองคนจะเล่นกันยังไง
1: ค่ะ
0: เขาสร้างเป็นโนขึ้นมานะฮะเป็นโนสองด้านนะฮะเป็นแบบแกรนเป็นโนหันหน้าชนกัน
1: ค่ะ
0: เออเอลตันจอห์นเล่นอยู่ข้างหนึ่งแล้วก็บิลลี่โจเล่นอยู่อีกข้างหนึ่งก็แบบตามองตากันแล้วก็เล่นกันมันสนุกดีเหมือนพวกแจมกีตาร์นะ
1: ค่ะ
0: เออมันคือฝรั่งเวลาเขาคิดเนี่ยก็คิดแบบหลุดโลกไปเลยคือหาเป็นโน้ตที่แบบสร้างพิเศษเลย
1: สร้างได้มันมีอยู่แล้วนะคะมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเมื่อสร้างมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีที่เก็บเพราะว่าจะต้องเป็นโน้ตจะค่อนข้างใหญ่ยาวมากทีเดียว
0: ใช่ใช่แต่ของฝรั่งเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่ารถพวกคอนวงคอนวอยก็ยังนะ
1: ค่ะ
0: เต็มถนนไปได้สามารถที่จะขนเคลื่อนย้ายแล้วก็ทำอะไรได้ยิ่งเป็นของศิลปินด้วยโหยมันเดี๋ยวอนาคตมัน
1: มีประวัติไง
0: เ
1: ปียโนตัวนี้ก็มีประวัติมานาน
0: ใช่
1: นะเมื่อเล่นเสร็จก็น่าจะเซ็นชื่อเอาไว้เนาะ
0: แน่นอนมันมีสตอรี่มันเลยทำให้เดี๋ยวต่อไปมูลค่ามันยิ่งสูงตอนที่เอลตันจอห์นแต่งเพลงในยุคโน้นนะครับส่วนมากเขาก็จะแต่งเพลงจากคู่หูเขาที่เขียนเป็นเหมือนกลอนมาเป็นเนื้อเพลงวางไว้ให้นะคราวนี้สิ่งที่เอลตันจอห์นใส่เนื้อลงไปบางครั้งมันก็เป็นคำเล็กๆน้อยๆที่เอามาใส่ทำนองไปอย่างเพลงที่ชื่อ Your Song อ่ะคุณตุ้มมันเป็นเรื่องราวในเพลงมันเล็กๆเล็กๆเหมือนกับเพลงเนี้ยเพลงนี้เป็นของเธอผู้เดียวนะ อารมณ์เนี้ยใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันก็เลยมันก็มีแบบว่าเรื่องแบบตัวเองขึ้นไปพูดถึงความฝันของตัวเองนั่งเล่นเอาขาเขี่ยมอสที่อยู่บนหลังคงหลังคาอะไรมันเป็นเรื่องเล็กๆที่เขาเขียนขึ้นมาจากความรู้สึกไงแต่พอคนเอาไปคัฟเวอร์เขาไปทำซะใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: เออผมก็เลยแบบอุ้ยไม่เคยฟังเวอร์ชันนี้เลยเป็นเวอร์ชันที่ไปประชันกับนักร้องโอเปร่าอะไรแบบ
1: อ๋อเหรอคะ แต่ Your Song เป็นเพลงที่น่ารักมาก
0: น่ารักมากๆเลย
1: ค่ะ
0: นะแล้วก็เลยวันนี้อยากจะเอามาเผื่อแผ่กันฟังแบบเอลตันจอห์นร้องด้วยนะแล้วก็มีคนที่มาคัฟเวอร์ร้องไปด้วยกันแล้วก็ทำซะใหญ่อะผมแบบเฮ้ยเพลงมันทำได้ใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอไม่รู้จะอธิบายไงต้องไปฟังแล้วล่ะนะลองฟังดูเพลงนี้ Your Songs นะครับ

0: โอ้โหเสียง
1: ใครเอ่ย
0: อเลสซานโดรซอฟฟิน่าเป็นนักร้องที่เป็นโอเปร่าในชาวอิตาเลียน
1: เ
0: ขาเป็นนักร้องแบบสไตล์ป๊อปเทเนอร์ของอิตาลีถือว่าร้องแบบนะแล้วเขาเป็นคนที่ร้องเพลงเนี้ยยัวซองเนี่ยอยู่ในภาพยนตร์เรื่องมูแรงรูชในตอนที่เราเคยดูที่มีนิโคคิดแมนเล่นนั่นแหละแต่อยู่ในภาพยนตร์
1: อยู่ในภาพยนตร์
0: ใช่
1: ค่ะพอมารวมกับท่านเซอร์เอลตันจอห์นก
0: ็ครับ
1: ก็ฟังแปลกไปเลยนะเพลง
0: ดีมากเลย คือโอ้โหแล้วตอนหลังๆพอเอานักร้องมาร้องคอรัสกันโอ้โหเพลงใหญ่มากเลย
1: นี่มันเขาไปร้องสดที่ไหนกันหรือ
0: ใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตฮะคือเป็นคอนเสิร์ตที่ใช่เขาบันทึกเพลงนี้เพื่อจะเป็นโครงการการกุศลช่วยเหลือเด็กในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Only You
1: ดิฉันว่าถ้าเผื่อว่าใครได้ไปนั่งดูการแสดงในวันนั้นมันคงจะแบบอึกใจมาก
0: ใช่
1: นึกออกมั้ยมีเอลตันจอห์นเล่นแล้วก็ยังมีนักร้องโอเปร่าชื่อดังคนนี้แล้วยังมีคอรัสอีกนะคะวงดนตรีข้างหลังต้องแบบมันจะถึงร้อยกันไหมอะประมาณอย่างนั้นน่ะก็คงจะใหญ่มากเลยทีเดียว
0: การทำโอเปร่าเนี่ยมันจะต้องใช้นักดนตรีเปลืองมาก
1: ใช่ค่ะมันถึงจะได้ภาพใหญ่ไงคะ
0: แล้วก็จะมีอย่างเนี้ยสมมุติว่าเฉพาะวงโอเปร่าที่เป็นเครื่องดนตรีเครื่องสีเนี่ยมันก็เยอะแล้วนะ
1: ค่ะ
0: 5-60 คนเข้าไปแล้วยังเจอคนที่มายืนร้องประสานเสียงอีกเป็นกลุ่มโอ้โหเรียกว่าง
1: านใหญ่
0: เป็นร้อยงานใหญ่จริงๆ
1: งานใหญ่ค่ะ
0: นะฮะแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่คุณตัวอเลสซานโดรซาฟิน่าเขาทำเนี่ยเขามีชื่อเสียงนะเพราะว่าเขาเคยไปแสดงนี่ด้วยเพลงเนี่ยครับMusic of the Night ของแอนดรูเซอร์แอนดรูลอยด์เวเบอร์แสดงถวายแด่สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ในงานเป็นงาน Royal Variety Show ด้วยแต่ร้องโอเปร่าดีนะร้องอย่างนี้ไปร้องพวกมิวสิคัลจะโอ้ถูกทาง
1: มันฟังแล้วมันจะตื้นตันขึ้นมาทันที ก็แปลกเนาะ
0: ครับ
1: เสียงของนักร้องโอเปร่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันฟังทีละมันจะขนลุกทุกทีเลยไม่ว่ายิ่งถ้าผู้หญิงเสียงแหลมๆมาก็ยิ่งขนลุกหนักขึ้นไปอีก
0: แต่ผู้ชายเสียงแหลมก็มีนะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเสียงแบบนี้มันแหมมันรู้สึกมันใหญ่มันกว้างนะคะมันกินใจ
0: มันเป็นเสียงร้องที่เข้ากับแนวเพลงที่เป็นโอเปร่าได้คือนักดนตรีที่ใช้กัน 5-60 คนแล้วมีนักร้องอย่างนี้อยู่คนเดียวเนี่ยเขาเอาอยู่อ่ะที่จะคุมวงในแบบนี้ได
1: ้เออใช่
0: ก็เป็นงานคัฟเวอร์อีกเพลงหนึ่งที่มีเจ้าของเพลงมาร้องด้วยอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนกับ BG เลย BG ก็ชอบนะใครเอาเพลงเข้าไปคัฟเวอร์เนี่ยเขาจะไปร้องด้วยเหมือนกับเป็นลายเซ็นเป็นเกียรติให
1: ้อ่ะ
0: ค่ะแต่มีอยู่อัลบั้มหนึ่งมีตัวของ BG คือ Barry Gibb เนี่ยไปร้องเป็นงานคัฟเวอร์เหมือนกันแต่เป็นงานเพลงที่ทริบิวต์ให้เซอร์พอลแมคคาร์นีย์ไปร้องเป็น Bee Gees ไปร้องเพลงของ Beatles ก็ดีเหมือนกันนะคือโอกาสที่จะเห็น Bee Gees ไปร้องเพลงคนอื่นไม่ค่อยมีมีแต่คนอื่นมาร้องคัฟเวอร์ Bee Gees แต่งานนี้ Bee Gees ไปร้องคัฟเวอร์ The Beatles
1: ค่ะ
0: นะคุณตุ้มรู้ไหมเพลงอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: เป็นเพลงที่คุณตุ้มชอบเลย
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่
1: อะไรแล้วที่ฉันชอบเยอะ
0: เหรอของ Beatles ใช่ไหมฮะแต่มันผ่านอายุนั้นมาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: When I'm 64
1: คุณตาล่ะ
0: คือมันจะเป็นเพลงในยุคพวกเราตอก่อนเนี่ยเราฟังเพลง When I'm 64แล้วเราก็เคยคิดนะว่าถ้าเราถึงอายุ64เนี่ยเราจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้มันชักเลยมาไกลจนจำเพลงนั้นไม่ได้มาฟังกันรื้อฟื้นดีกว่าเพลงนี้ร้องคัฟเวอร์เพลง Beatles โดยเซอร์แบร์ริกร้องคัฟเวอร์เซอร์พอลแมคคาร์นีย์โดยเซอร์แบร์รี่กิฟต้องเรียกให้เต็มยศเลย
1: เซอร์ทูเซอร์ค่ะ

0: เสียงร้องของเซอร์ทูเซอร
1: ์ดับเสียงเล็กน้อย
0: ตั้งใจนะ
1: น่ารัก
0: จริงๆวงดนตรี Beatles เนี่ยก็เป็นวงดนตรีขวัญใจของตัวของวง Bee Gees เหมือนกันนะพูดถึงในสมัยก่อนตอนที่ Bee Gees เริ่มมาในอังกฤษใหม่ๆครับก็มาเล่นภาพยนตร์ที่ชื่อว่า Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band
1: ค่ะ
0: พวกสมาคมพวกหัวใจขายขาดหัวใจเปล่าเปลี่ยวนั่นนะนะแต่ว่าก็คืออารมณ์นั้นแต่ว่าแล้ว Bee Gees ก็มาเล่นทั้งวงร่วมกับศิลปินรับเชิญตอนนั้นอีกคนหนึ่งที่มาเล่นภาพยนตร์ด้วยกันหนุ่มหน้าหล่อมากผมสีทอง

0: 2521โดยประมาณนั้นนะฮะเขาก็เริ่มที่สามารถที่จะเริ่มโด่งดังแล้วล่ะปีเตอร์แฟรมตันเองในยุคนั้นก็มาโด่งดังในอัลบั้มที่ชื่อว่า Frampton's Come Alive ก็บ้านเรามาโด่งดังเพลง Show Me The Way แล้วนั้นก็ดังจริงๆแล้วก็มีอีกเพลงหนึ่งซึ่งวันนี้อยากจะเปิดถึงเพราะผมไม่ค่อยได้เปิดเพลงนี้เลยอยู่ในอัลบั้มชุดเดียวกันกับ Frampton's Come Alive ที่เป็นแผ่นซีดีไม่ใช่แผ่นซีดีแผ่นเสียงแผ่นคู
1: ่
0: แผ่นคู่กันแล้วก็เปิดซองแผ่นเสียงมาเนี่ยนะคุณตุ้มเขาทำซองแผ่นเสียงดีมากเลยมันเป็นแผ่นคู่1กับ2ใช่ไหมพอเปิดมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นรูปกีตาร์มันเป็นรูปปีเตอร์แฟรมตันถือกีตาร์เต็มตัวเลยโอ้โหเท่มากเลยเปิดพับข้างในมันออกมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: สวยมากแล้วก็เลยในยุคนั้นผมยังทันแผ่นเสียงเซตนี้อยู
1: ่ค่ะ
0: ก็เลยได้ฟังกับเพลงวันนี้เอามาฝากคุณกับเพลงที่ผมไม่ค่อยได้เปิดเท่าไหร่อัลบั้มบันทึกการแสดงสดปีเตอร์แฟรมตันเพลงที่ชื่อว่า Baby I Love Your Way ครับ

0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
2: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
3: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
0: Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: ปิดเบรกกันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Show Me The Way ครับเพลงนี้จากอัลบั้มที่ชื่อว่า Frampton Comes Alive นะครับเป็นเพลงที่ถือว่าคุณผู้ฟังในยุคที่โกสมัยก่อนนะฮะชอบกันมากเลยแล้วก็เป็นเพลงที่ไม่ได้ว่าผมไม่ได้คุยนะแต่บอกว่าเป็นเพลงที่ผมเล่นดีมากมากเลย
1: อันนะ
0: แล้วเหมือนมากสมัยก่อนต้องคืออย่างนี้นักดนตรียังวิ่งมาดูเลยอะว
1: ่
0: าโอ้โหวงนี้ทำไมเล่นเหมือนนักตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงนะแต่ว่าเล่นเหมือนเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับไอซอนซาโลเนี่ยเล่นเหมือนแผ่นเป๊ะเลยอะเพราะว่ามันใช้ท็อกบ็อกซ์อะแล้วคนอื่นเขาทำไม่ได้เพราะมันไม่มีท็อกบ็อกซ์แต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาซื้อมาจากเป็นท็อกบ็อกซ์อินเดียแล้วมันไม่เคยเห็นในประเทศไทยมีเล่นอยู่ประมาณสักคนหรือ2คนในยุคโน้นนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็แทบจะไม่มีคนเล่นในยุคที่ผมเพลงนี้เล่นใหม่ๆผมเล่นท็อกบ็อกซ์นะฮะคนจะไม่รู้จักว่าท็อกบ็อกซ์เล่นยังไงขนาดเพื่อนผมอะฮัสซันมานพุตานเนี่ยยังไม่ทันเลยยังเล่นไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีของเล่นคือมันจะเล่าให้ฟังว่าท็อกบ็อกซ์เนี่ยการใช้ที่มาที่ไปของมันเป็นยังไงคนไม่เข้าใจนึกว่าเสียบกีตาร์แล้วก็เล่นกับท็อกบ็อกซ์ใส่เอฟเฟกต์แล้วก็เสียบเข้าตัวแอมป์ไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยผมพบว่าวิธีเล่นของมันก็คือว่าการที่เราเอาตัวกีตาร์เนี่ยนะครับไปเสียบที่กล่องท็อกบ็อกซ์แล้วเนี่ยมันจะเป็นเอฟเฟกต์กีตาร์ชนิดหนึ่งที่ทำออกมาให้เป็นทางออกของมันน่ะก็คือเป็นสายยางที่รดน้ำต้นไม
1: ้
0: แล้วก็เสียงกีตาร์จะมาออกตรงสายยางรดน้ำต้นไม้ที่เราเสียบเข้าไปกับไอ้กล่องนี้แหละ
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็ต้องเอาสายยางเนี่ยนะครับเอามาดึงขึ้นมาพันกับสายไมค์ไอ้เสาไมโครโฟนเราเนี่ยแล้วก็ดึงไอ้ตัวสายยางรดน้ำต้นไม้แต่เราต้องใช้สายยางใสๆนะคุณอย่าไปใช้สายยางสีเขียวอะไรเงี้ยนะมันจะดูน่าเกลียดเป็นสายยางใสๆแล้วเวลาเราเล่นกีตาร์เนี่ยนะเสียงมันจะออกมาอยู่ที่ปลายสายยางตรงที่เราดึงขึ้นมาตรงไมโครโฟนนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เอาไมโครโฟนเนี่ยรับเสียงกีตาร์เป็นเหมือนเป็นเสียงร้องแหละจากนั้นให้เอาสายยางเนี่ยยัดเข้าไปในปาก คุณดูมันทรมานมาก
1: ใครมันคิดเนี่ย
0: ใครคิดก็ไม่รู้แล้วก็ใส่เข้าไปในปากเสียงกีตาร์จะเข้าไปอยู่ในปาก
1: ค่ะ
0: แล้วแต่พอเราก็ทำปากเราก็ขยับปากตามที่เรากัดสายยางว้าวว้าวว้าวว้าวมันจะออกตามที่ปากเรากัดเลยต้องฝึก
1: อ๋อ
0: ใช่ตอนผมฝึกแรกๆเนี่ยจะต้องมีผ้าอยู่ผืนหนึ่ง
1: ค่ะ
0: ฮะเอาไว้ซับน้ำลายมันจะไหลย้อยตลอดเวลา
1: แต่แล้วทำไมมันถึงได้แบบ
0: มันยากมากนะคุณ
1: แล้วเวลาเล่นกีตาร์ไปรู้เป็นยังไงเล่นอยู่บนเวทีแล้วน้ำลายไหลย้อย
0: อันเนี้ยคือถ้าเล่นไม่เป็นน้ำลายมันจะไหลย้อยออกมาม
1: ันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยนะคุณนะ
0: ถ
1: ู
0: กต้องถูกต้องต้องฝึกครับแล้วก็โอ้แล้วก็เราก็จะไปผ่านก่อนที่จะผ่านเข้ากีตาร์เราผ่านดิสทอร์ชันตัวหนึ่งที่มันเป็นเสียงแตกครับ
1: ค่ะ
0: แล้วปรากฏว่าไอ้เสียงแตกเนี่ยถ้าเราปรับให้มันแตกมากเนี่ยนะมันจะมาที่สายยางแล้วมันจะแตกมากเลยแล้วมันจะเวลาเรากัดฟันเนี่ยนะมันจะเข้าไปที่ฟัน
1: ค่ะ
0: แล้วเสียงแตกเนี่ยมันจะขึ้นสมองเวลาฟันเรากดอ่ะ เหมือนเวลาคุณปวดฟัน
1: อ
0: ่ะโอ้โหมันขึ้นสมองแบบจี๊ดเลยคุณต้องคายออกเลยอ่ะมันแรงมากมันแรงมาก
1: อ๋อมันแรงมากเดี๋ยวฉันก็เลยอยากจะถามยังมันโดนไฟดูดได้บ้างไหมนี
0: ่โอกาส
1: ใช่
0: ม
1: ั้ยม
0: ันคล้ายๆกัน
1: เออ
0: แต่มันเหมือนกับเวลาถอนฟันอ่ะมันมีประสาทฟันอยู่ที่มันขึ้นสมองโอ้โหแล้วก็น้ำลายไหลยืด
1: น้ำลายไหลยืดโดนช็อตสมองอีกต่างหากนี่มันเล่นกีตาร์หรือมันทำอะไรกันแน่คะคุณโอ้ตายแล้วมีหน้าสิมันถึงไม่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันนะคะปัจจุบันเนี่ยไอ้สายตัวนี้เนี่ยนะคะเขาใช้ไปสำหรับ
0: ไปรดน้ำต้นไม้ดูดเซมะ
1: โน no. เอาไปดูดไข่มุกเวลากินชาแทนแล้ว
0: ใช
1: ่
0: ใช่แบบนั้นแหละ
1: เออ
0: มันยากมากเลยโอ้โหมันแล้วมันก็ไม่รู้จะไปซื้อจากไหนเพราะต้องสั่งมาจากต่างประเทศโอ้กว่าจะเล่นได้นะคุณเอ้ยต้องหมดผ้า
1: ดังนั้นปัจจุบันนี้เนี่ยดิฉันก็ยังไม่ค่อยเห็นว่ามีเพลงรุ่นใหม่ที่จะใช้ท็อกบ็อกซ์แบบนี้นะคะยกเว้นซะแต่ว่ามีนักดนตรีคนไหนที่อยากจะเล่นอะไรที่มันย้อนยุคเขาถึงจะทำได้แต่ว่าบางทีมันก็ใช้เอฟเฟกต์ที่มันง่ายกว่านี้กระมังดิฉันว่าสมัยนี้ใช่ไหมมันไม่ต้องอลังการขนาด นะ
0: อันนี้เล่าสู่กันฟัง
1: เล่าสู่กันฟัง
0: สำหรับใครที่เป็นมือกีตาร์แล้วไม่เคยเจอเอฟเฟกต์แบบนี
1: ้ดิฉันว่าสมัยก่อนนี่ก็ขำๆนะครูรู้เล่าแบบนี้ก็ขำแล้วดิฉันก็ยังจำได้ว่าตอนที่ The Impossible อ่ะเวลาจะฟังเสียงประสานก็ต้องเอาสายยาง
0: เนี่ย
1: สายยาง
0: ต่อเข้าไปในห้อง
1: ต่อเข้าไปเดียว
0: ยาว
1: คงลักษณะเดียวกัน
0: แล้วก็ใส่เข้าไปที่หู
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อให้ได้ยินเพราะว่าตะโกนร้องบอกกันไม่ได้
1: ใช่ก็ถ้าจะใช้เป็นแบบไอ้สมัยที่เราเล่นกันนะไอ้ที่เป็นอะไรนะเป็นแก้ว2ใบอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต่อ
0: ถ้วยไอติม
1: ถ้วยไอติมอ
0: ่
1: ะแล้วก็ต่อ
0: ด้วย
1: ได้
0: แล้วก็ผูก
1: จริงๆมันก็คงจะไปประมาณอย่างนั้นอารมณ์นั้น
0: แบบนี
1: ้แต่ว่าพอเข้าห้องอัดเนี่ยไอ้ได้มันก็จะโดนนะโดนบี้แบนไปด้วยประตูซะก่อนก
0: ็
1: เลยใช้วิธี
0: ได้มันต้องตึง
1: ใช่มันต้องตึงเท่านั้น
0: แล้วถ้าพอคุณได้หย่อนปุ๊บเสียงจะไม่มา
1: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือสายยางรดน้ำต้นไม้เนี่ยแหละคนคิดคือปาจีนทรงเผา
1: ขอบคุณมากๆคือต้องบอกเลยว่าคนยุคก่อนเนี่ยเขาอนาล็อกจริง
0: ๆ
1: อะไรก็แล้วแต่ที่มันคว้ามาได้เนี่ยนะก็สามารถที่จะเอามาดัดแปลง
0: มันคิดหาวิธี
1: ทำโน่นทำนี่กันได้ตลอดเลยเนาะเออนี่ไงคือคนยุคก่อนจริงๆซึ่งเด็กสมัยนี้จะไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นยุคดิจิตอลไปแล้ว
0: ผมมาเห็นอีกทีนึงคือเป็นรุ่นที่พี่กิติคาไลโดสโคปเอามาเล่น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแล้วก็มาเจออีกทีก็คือโอมชาติกงสุวรรณเนี
1: ่
0: ยแต่โอมก็ไม่ได้เอามาเล่นไลฟ
1: ์ค่ะ
0: ครับ
1: ก
0: ็คงเล่นอยู่ในห้องอัดเล่นสนุกสนุกของเข้าไป
1: ฮะ
0: แต่เคยเห็นว่ามีเท่าที่เคยเห็นนะครับนอกนั้นก็ไม่เคยละแล้วก็เวลาเล่นเพลงในยุคก่อนเนี่ยมันต้องเล่นเพลงที่มันฮิตมากๆแล้วเราก็ต้องเล่นให้เหมือนเป๊ะเลยนะ
1: ค่ะ
0: คนถึงจะแบบว่าโอ้นี่เล่นดีจังเลย
1: ถึงว่าสิที่กูรูชมตัวเองว่าผมเนี่ยเล่นดีที่สุดเล่นเหมือนที่สุดเนี่ยก็เพราะไม่มีใครเขาเล่นแล้วไงตัวเองเล่นอยู่คนเดียว
0: ไม่คนอื่นเขาก็ใช้แค่วาวอ่ะ
1: เขาก็ไม่เอาอย่างคุณแล้วไง
0: เออมันทำไม่ได้
1: เขาบอกอเล็กซ์ทรมานกันขนาดนี้นะ
0: ปัญหาไม่ได้ด้วย
1: เข้าใจได้
0: เพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกเพลงที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเล่นแต่ว่าบางเพลงคนเล่นกันเยอะแต่เล่นไม่เหมือนเราเลือกต้องเล่นให้เหมือนเหมือนอีกเพลงหนึ่งที่วงผมก็เล่นเหมือนนะแต่ว่าเพราะผมใช้เขาเรียกว่าเดินเบส2ตัวนะฮะใช้คลาวินเนตนะที่เป็นซินธิไซเซอร์เนี่ยเสียงคลาวินเนตเล่นเบสไปด้วยแล้วก็อีกเหมือนเล่นเบสเท้าเป็นโนแล้วอีกคนนึงก็มือเบสก็เล่นไปด้วยเพลงนั้นน่ะก็คือเพลงที่ชื่อว่า How Sad ของวงเชอร์เบตนั่นแหละแล้ววงผมเล่นเหมือนมากเพราะมันใช้เบสแบบเนี้ยใช้คาวินเนตเล่นคู่กันไปเหมือนเบสเท้าเป็นโนมันจะมีเสียงทองทองทองทองมันจะไม่เหมือนเบสธรรมดาเบสธรรมดาไม่มีเสียงนี้ออกมา
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ลองเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วจะรู้เลยว่าถึงถึงมันจะมีเสียงคลาวินเนตอยู่เป็นแบบไหน
1: มหัศจรรย์เหลือเกินเพลงยุค70คุณเอ้ย
0: ลองฟังดูละกัน
1: ค่ะ

0: เนี่ยแหละครับที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยแหละครับเสียงเบสทองน้องคือมันจะมีเบสอยู่2ตัวมือเบสเนี่ยก็แล้วเวลาเราเล่นเบสเนี่ยเล่นไว้ข้างซ้ายแล้วก็ตัวคลาวินเนตเนี่ยเล่นเหมือนตองตองตองตองกัดตองตองมันถึงจะเหมือนถ้าเล่นเบสตัวเดียวส่วนมากคนจะเล่นแค่เบสตัวเดียวมันไม่เหมือนหรอกครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราต้องฟังให้ละเอียดแล้วก็จะค้นพบไอ้เสียงตองตองนี่มันมาจากไหนเราก็พยายามไปหามัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็พยายามเล่นให้มันคู่กันไปกับเบสเลยก็เท่ากับว่าเริ่มต้นตั้งแต่เบสเล่นยังไงไอ้ตัวนี้ก็เล่นไปเหมือนกันเลยเป็นดับเบิลเสียงไปผมว่าโปรดิวเซอร์เก่งแล้วตอนที่ผมเล่นเพลงนี้ตัวของผมส่งคลิปเพลงนี้เล่นไปให้วงเชอร์เบตดูด้วยนะ
1: ค่ะ
0: คนแต่งเพลงคือมือเบสที่เป็นอยู่เป็นโทนี่มิเชลแล้วก็คุณการ์ดพอตเตอร์ที่เป็นมือคีย์บอร์ดแต่งเพลงนี้มีคนไทยคนนึงครับเป็นแฟนรายการ Music Guru เขาเล่าบอกว่าเขาอยู่ที่ออสเตรเลียแล้วเขารู้จักวงเชอร์เบตเขาปาร์ตี้กันที่บ้านบ่อย
1: ๆ
0: เขาเลยเอาคลิปนี้ของผมอะที่เล่นสดกันอะตอนที่ Music Guru ทำรีวิวเชอร์เบตเราเล่นทั้งอัลบั้มเลยแล้วเขาได้ดูฮะเขาชอบมากเลยเขาบอกโอ้โหเล่นดีจังเล่นเหมือน
1: ชมตัวเองอีกแล้ว
0: เขาบอกเล่นเหมือนอันนี้
1: ขนาดว่าเชอร์เบตมาชมเลยเนี่ยนะ
0: ก็ถ้าใครที่มาห้องอัดผมก็จะเห็นเลยว่าผมมีโปสเตอร์เชอร์เบตที่มีลายเซ็นครบคนโปสเตอร์ใหญ่มากเชอร์เบตตอนที่มาทัวร์นะเชอร์เบตเซ็นกันแล้วก็เขาเซ็นกันเสร็จแล้วใช่ไหมฮะแล้วโปสเตอร์มันใหญ่มากๆเลยเขาบอกว่าขอได้ไห
1: ม
0: เขาบอกเขายังไม่เคยมีลายเซ็นวงเขาเองครบแบบนี้เลยผมบอกว่าไม่ได้อะครับ
1: เป็นไวนิลขนาดใหญ่นะคะตอนนี้อยู่ในสตูดิโอ
0: ในห้องอัดผมอะ
1: ใครอยากจะเห็นก็แวะมาที่นี่ได้นะคะที่สตูดิโอของเรานี่เอง
0: จะมีลายเซ็นของวงเชอร์เบตครบ
1: ใช่ค่ะ
0: คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนเชอร์เบตก็บอกว่าเวลาผมเปิดเชอร์เบตทีไรเนี่ย
1: มันต้องมาทั้งเซ็ตไม่รู้ยังไงนะว่าเป็นอย่างนี้ทุกที
0: เขาชอบไงเพราะว่ามันเป็นวงที่โด่งดัง
1: มันโดนใจจริงๆเน
0: า
1: ะ
0: นะแล้วเพลงที่คุณผู้ฟังชอบอีกเพลงหนึ่งรองจากเพลงแม็กซ์รองจากฮาวไซด์ก็จะเป็นแม็กซ์ซีนมาดอนน่าซึ่งเราก็จะเปิดให้คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการมิวสิกกูรูฟัง

เดี๋ยวจบเพลงนี้คงต้องไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนครับกลับมาเรายังอยู่กันกับ Music Guru วันนี้ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว Music Guru นะครับ

0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์ TD Music Playground ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้ Compass ค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
2: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
0: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน์

0: เปิดเบรกกันด้วยงานเพลงเก่าๆของวงดนตรี The Searcher ที่นำมาร้องใหม่โดยวงดนตรีที่ชื่อว่า Smokies นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เราคุ้นเคยกับเวอร์ชันนี้เพราะว่าเราเติบโตมากับเพลงในยุค70ก็ได้ยิน Smokies มาเนี่ยนะฮะ
1: ใช่ๆ
0: แล้วคุ้นเคยกับเสียงร้องของนักร้องนำของ Smokies นะครับ
1: ค
0: ริสโนแมนที่ร้องเสียงแหบๆคล้ายๆ Ross Stewart เลยตอน Smokies ออกวงดนตรีออกอัลบั้มมาใหม่ๆคนนึกว่าเพลงของ Ross Stewart ไงก็เลยทำให้วงเขาติดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวตน
1: เขาเรียกว่าเกาะกระแสไหม
0: ไม่หรอกครับ
1: คุณเข้าใจผิดไปเองใช่ป่ะ
0: คุณเข้าใจผิดเหมือนวงดนตรีหลายวงเหมือนกันอย่างคณะอเมริกาตอนปล่อยเพลง A Horse With No Name มาคนก็นึกว่าเป็น Crosby, Stills and Nash
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอออกมาอ้าวกลายเป็นวงอเมริกาซะนี่
1: เขาไม่ได้ตั้งใจคุณคิดไปเอง
0: ใช่คุณคิดไปเองไงคุณมโน
1: แล้วคุณจะไปโทษเขาได้ยังไง
0: ถูกต้องซึ่งเพลงในกระแสมันก็จะมีสไตล์แบบว่าในยุคนั้นถ้าเพลงอะไรฮิตมันก็จะออกในแนวอยู่ในเทรนด์นั่นแหละ อย่างตอนนั้นมันเป็นยุคเพลงเต้นรำเพราะนั้นเพลงที่จะออกมามันต้องเต้นรำได้วงดนตรีหลายๆวงก็ต้องทำเพลงเต้นรำออกมาให้กับตลาดของไนท์คลับที่มันต้องการวงดนตรีเล่นเพลงแบบนี้แม้กระทั่งวงดนตรีมัมมาเลดนะฮะที่เราเคยฟัง Reflection of My Life อ่ะที่ร้องเพลงแบบนั้นเขาก็ต้องมีเพลงเต้นรำออกมาด้วยแล้วก็มีเพลงเต้นรำเพลงหนึ่งที่มัมมาเลดทำออกมาแล้วตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นมัมมาเลดด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ติดตลาดเข้ามาเฉยๆเลยอย่างเพลงนี้ที่ชื่อว่า Falling Apart at the Seams กับเพลงของคณะมัมมาเลดครับ

0: เพลงเต้นรำแบบนี้เวลาเล่นในไนท์คลับก็ต้องเล่นต่อๆกัน
1: จังหวะ
0: เป็นนอนสต็อปเลยก็เลยทำให้เพลงแบบนี้ออกมาในท้องตลาดแล้วก็ต้องต่อเนื่องกันได้แล้วเราก็ฟังเพลงแล้วก็เต้นไปด้วยอีกเพลงนี้ Middle of the Road นะครับ

0: เมื่อเพลงแบบนี้มันเต้นสนุกตลาดก็ต้องมีเพลงแบบจังหวะสามชาติตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งออกมาเยอะไปหมดเลยวงดนตรี J Guys Band ก็มีอีกเพลงหนึ่งที่ออกในแนวนี้เหมือนกันเลยที่ชื่อเพลงว่า Make Up Your Mind นะครับก็ออกในแนว
1: ต่อกันได้เลยนะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่

0: พลงแบบนี้มันเต้นมันจริงๆครับเวลาอยู่ในฟลอร์แล้วมันก็เต้นกันทุกคนก็บอกว่าพี่ครับพี่ครับอย่าหยุดอย่าหยุด
1: แต่ถ้าสำหรับคนที่ร้องตามนะดิฉันว่านะคะก็จำเนื้อไม่ได้ก็ร้องช่วงท่อนประสาน
0: ได
1: ้
0: นะ
1: แล้วก็จำได้แค่นี
0: ้เนื้อมันไม่ต้องมีอะไรแค่นั้นเนี่ย
1: มีแค่นี้แหละ
0: นั่นแหละคือวงดนตรีที่เล่นเต้นรำในสมัยก่อนก็เนื้อไม่ต้องเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่จังหวะขอให้มันไว้ก่อนแล้วก็จะดิ้นได้เรื่อยๆไม่ต้องหยุดนะนอนเขาเรียกว่านอนสต็อปมาแบบนี้ครับ

0: พลงของคณะไพลอตเพลงนี้ Call Me Round เป็นยุคที่ผมเล่นดนตรีแล้วก็เป็นเล่นไปกับกลุ่มเพลงที่เขาเต้นรำกันนะเคยไปเล่นเต้นรำที่อย่างหมู่บ้านหรือว่าเวลาเขาจัดงานอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วก็อีเวนต
0: ์สมัยนี้เขาเรียกออกอีเวนต์นะแต่ว่าตอนสมัยนั้นก็เวลาไปเล่นตามหมู่บ้านหรือว่าจัดตามงานปาร์ตี้ตามบ้านหลายคนก็จะเป็นเล่นช่วงฤดูหนาวอ่ะเขาเรียกว่าเดือนพฤศจิกาเดือนธันวาก็บางคนก็จะจัดงานปาร์ตี้ในบ้านเลยอ่ะแล้วก็มีวงดนตรี 4-5 วง
1: สนามข้างนอกอะไรอย่าง
0: นี้อากาศหนาวทำไมกรุงเทพสมัยนั้นมันหนาวได้ขนาดนั้นก็ไม่รู้นะ
1: ใช่ใช่ถูกต้องยังมีความหนาวอยู
0: ่จำได้เลย
1: เดี๋ยวก่อนไอ้สมัยก่อนที่คุณพูดถึงนี่มันกี่ปีมาแล้ว40ปีได้ไหม
0: ตอนกางเกงขาสั้น
1: อ่
0: ะตอนผมเรียนมัธยมอ่ะ
1: เกือบ50ปีสิ
0: ก็ประมาณ 2,500
1: 45-50 ปีโดยประมาณที่จะถามเพราะว่าอยากรู้ว่าค่าตัวในการเล่นยุคนั้นเนี่ยถ้าไปทั้งวงเนี่ยเท่าไหร
0: ่โอ้เยอะนะน่าจะสัก 2,500
1: ทั้งวง
0: ทั้งวง
1: อันนี้รวมเครื่องเสียงด้วยไหม
0: ไม่
1: ค่ะไปแต่ตัวกับเครื่องดนตรีส่วนตัว
0: ใช่
1: แล้ววงกี่คนคะ4คน
0: วงก็5 6คน
1: 5 6คน
0: มีวงเล่น 4-5 คน
1: ก็ได้กันคนละ 3-400 บาท
0: โอ้โหหรูเลย
1: แค่นั้นก็หรูมากแล้วเนาะ
0: เงินเดือนมัน 2,000 กว่าบาทเองเป็นญาติอันนี้ไ
1: ม่แล้วก็ไม่รวมค่ารถค่าอะไรต่างๆนะก็ถือว่าหมด
0: คือขอให้ได้เล่น
1: ได้เล่นใช่ๆ
0: แล้วก็ไปได้ประกบตอนนั้นเรายังเป็นนักเรียนอยู่อ่ะ
1: ค่ะเก๋แล้ว
0: ความสนุกมันเท่ตรงที่ว่าไอ้เก๋ไม่เท่าไหร่คุณเวลาเข้าไปในงานเนี่ยสาวสวยอื้อเลยจุบเลยแบบ
1: อ๋อสาวๆก็จะเล็งนักดนตรีชอบ
0: คือเล็งไม่เล็งไม่รู้แต่ว่า
1: เรารู้สึกเก๋เท่ใช่ไหมแต่งตัวเท่แล้วก็ถือกีตาร์เข้ามาแบบนั้น
0: ได้เล่นโชว์แค่นั้นแหละ
1: เป็นเพราะอย่างนั้นเอง
0: แต่พอลงมาแล้วมันก็อีกแบบนึงน
1: ะ
0: เขาก็ไปดูวงอื่นที่เล่นต่อเรา
1: ถูก
0: คือมันสนุกอ่
1: ะ
0: แต่ว่ามันเป็นวงนักเรียนไงยุคนั้นเราเป็นวงนักเรียนที่เรียกว่าไปเล่นตามงานค่าตัวไม่แพง
1: ค่ะโอ้ยเป็นนักเรียนก็ต้องนุ่งขาสั้นไปไหม
0: โอ้ยไม่สิคือไม่ได้แต่งชุดนักเรียนไปประกวดนะ คือแต่งไปงานปาร์ตี้
1: ขอความเห็นใจไง
0: หล่อใครหล่อมันอยู่แล้วก็ดูแต่งกันเท่แต่นั่นก็คือแต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าเวลาเล่นกลุ่มเพลงที่เขาเล่นเต้นรำแล้วเราต้องจัดลิสต์เพลงให้ดีมาก
1: ต้องไม่ซ้ำกันไหมคะ
0: คือมันเราไม่มีโอกาสรู้หรอกเราจะไปซ้ำกับใครอ่ะ
1: เพราะเพลงพวกเนี้ยที่เล่นอยู่มันก็จะเหมือนกันไง
0: เนี่ยถ้าใครเล่นดีกว่าเนี่ยสมมติเราเล่นแล้วมีอีกวงมาเนี่ยถ้าเราเล่นดีกว่าเขาเรียกว่าเราฆ่าเขาแต่ว่าถ้าเขาเล่นดีกว่าเขาฆ่าเรา
1: ก็แล้วแต่ว่าใครฆ่าใคร
0: คือแต่สมัยก่อนมันก็เด็กนักเรียนอ่ะมันก็คิดแต่เรื่องของว่าใครเล่นดีกว่าใครแต่ถ้าเขาเล่นดีกว่าเราก็จะไปนั่งดูเขานะถือว่าเป็นวงรุ่นพี
1: ่
0: ที่โอ้โหเล่นตีดีมากก็บางทีก็อาจจะมีมืออาชีพที่เขาเล่นในบาร์มาแล้วสักวงหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าเป็นวงปิดให
1: ้
0: เราก็จะเป็นวงช่วงหัวค่ำแหละแล้วผมจำได้บรรยากาศมันเท่มากๆเลยแล้วก็เล่นเพลงอะไรมาทุกคนก็เต้นกันแหลกเลยอะเต้นแบบคุณไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาสนุกสนานกันแบบนั้นได้ยังไงนะครับแบบนี้ออกมาเต้นเลยนะ

0: มัยก่อนมันจะเป็นเพลงที่เล่นเป็นแพ็คคู่กันนะคุณตุ้มคือถ้าจบเพลงนี้ทุกคนจะรู้เลยว่าจะต้องเล่นเพลงอะไรต่อมันรู้กันเองโดยในๆเลยนะ
1: เดี๋ยวค่ะ
0: นะ
1: อะไรล่ะดิฉันไม่รู้หรอก
0: เพลงแพ็คคู่เพลงพอเยลโล่ริเวอร์เสร็จเขาจะต้องขอ Iron Horse ต่อเลย
1: อ๋อ
0: ต้องถูกใจอย่างนี้แหละถูกใจใช่เลย

0: เพลงนี้คอร์ดมันง่ายอ่ะแล้วเราก็เป็นวงเด็กนักเรียนอ่ะเล่นอย่างนี้ก็แน่นปึกแล้วแต่เต้นสนุกอ่ะนะเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของ Music Guru นะครับอยู่กันถึง 5:00 น.เลยกับผมธเนศสุภวัฒน์ครับ
1: ค่ะตุ้มพิศชาติธนวนิกด้วยค่ะ
0: เบรกกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาเพราะสนุก

0: ิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศสุขวัฒน
1: ์วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook

0: เอาเนื้อหาสาระสิ่งน่ารู้ในแวดวงกีฬารวมถึงการออกกำลังกายที่ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นติดตามเรา2คนนะครับ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกอย่าลืมนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ 5:30 ถึง 7:00 นทางสทร FM วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้ครับ
1: มิวสิกกูรูกับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีโดยธเนศ สุขวัฒน์

0: ปิดกันด้วยงานเพลงที่ชื่อว่า Bad Time เพลงสนุกๆที่เราเอามาฝากคุณในการเล่นดนตรีเต้นรำในสมัยก่อนถ้าเพลงนี้ขึ้นนะรับรองเลยครับว่าจิโก้หนุ่มจิโก้จิกี้จะต้องวิ่งออกมาหน้าเวทีแล้วก็สายรอช้าๆก่อนรอจังหวะมันจะมา
1: เพราะมันเริ่มต้นด้วยอะไรที่ช้าๆ
0: ไม่เริ่มเนี่ยพอเขาขึ้นมาปุ๊บแล้วเขาจะรู้แล้วเตรียมลุกออกมาก็เป็นเพลงที่ถือว่าเปิดฟลอร์ได้สำหรับเพลงเร็วนะซึ่งคนในยุคนั้นก็จะรู้ว่าเดี๋ยวเตรียมตัวดิ้นละก็นั่นเป็นรอยต่อของเพลงช้าที่จะขึ้นมาเพลงเร็วก็นิยมใช้เพลงนี้แต่พอเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีเพลงที่ต้องเราอารมณ์ให้เราอยากเต้นไปเรื่อยๆก็จังหวะโทนมันก็จะต้องอยู่ประมาณแบบนี้แหละครับ

0: นี้แขกชอบกันมาก
1: แล้วก็เป็นเพลงที่ต้องเล่นนะ
0: ต้องเล่นนะมันหยุดไม่ได้เพราะว่าเพลงที่เวลาเขาเล่นต่อกันแล้วเนี่ยมันจะมีเพลงที่มันเขาเรียกเป็นลูปที่เราจะเข้าใจแล้วก็คนจะต้องขอเราไม่ต้องรอให้เขาขอ
1: แล้วเพลงไหนที่ดังเนี่ยเราพิสูจน์ได้จากว่ามันถูกแปลงไปเป็นเพลงไทยหรือเปล่า
0: เยอะนะเพลงอย่างเพลงเมื่อกี้นี้ก็9ล้านหยดน้ำตา
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ถือว่าดังแล้วก็มีอีกเพลงด้วยนะมันมีหลายเวอร์ชันนะไม่ใช่แค่9ล้านหยดน้ำตาเออเก้าล้านหยดน้ำตาเป็นดอนสอนระเบียบ
1: อ่ะใช่
0: แต่เป็นพี่ต้อยเสถาก็เอามาทำด้วยกัน
1: ในเพลงนี้เหรออ ๋อเหรอ
0: ดูได้ในตาฉันนั่นแหละมองเด็กกันพร่ำเพ้อสายตาคือเป็นอีกเนื้อหนึ่ง
1: เป็นอีกเนื้อหนึ่ง
0: แต่เพลงนี้กลับไปลงตัวที่เก้าล้านความระกำ
1: ระกำนะจ๊ะระกำ
0: อันนั้นเออเก้าล้านความระกำช้ำชอกใจที่เธอทำ
1: มันชัดเจนกว่าเพราะว่าม
0: ันเหมือนกัน
1: เพลงมันดังเพราะว่าใช่ค่ะเพราะเพลงมันเป็นแบบนั้นมันนับตัวเลขไง
0: ใช่
1: แล้วอันนี้พอมันนับตัวเลขอีกทีมันก็เลยดูตรงดี
0: ใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะได้จนไปถึงเพลงหลายๆเพลงที่เป็นเพลงฟังหลายๆเพลงที่มาแปลงกันแม้กระทั่งเพลงงัวหายอะไรเงี้ยนะซึ่งเพลงที่คุณตุ้มบอกว่ามันเป็นเพลงแปลงนะในยุคนึงมันดังมากๆนะคุณตุ้มนะ
1: ค่ะ
0: อืมแล้วมันเป็นเพลงที่เรียกว่าขึ้นมาแล้วทุกคนอยากร้องแต่บางทีร้องไม่ค่อยได้
1: อืมเพราะว่าเพลงสากลไงบางทีเนี่ยถ้าสำหรับถ้าเราอันนี้พูดต้องย้อนไปไกลใช่ไหมคะถ้าเป็นรุ่นเด็กๆพวกเราเนี่ยเราก็จะเติบโตมากับการเรียนเพลงภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนเพลงภาษาอังกฤษจากเพลง
0: ถูกต้อง
1: นะคะแต่ว่าคนอีกกลุ่มนึงก็อาจจะไม่คุ้นเคยสักเท่าไหร่ดังนั้นพอมันมีเพลงดังก็ชอบนะแต่ร้องไม่ได้ไง
0: ใช่
1: เออเพราะว่าแหมปากมันไม่ไปอ่ะแล้วถ้าเผื่อว่ามันเกิดมีเป็นเนื้อเพลงไทยขึ้นมาอันนี้เข้าท่า
0: ใช่แล้วเพลงมันมีความหมายแล้วขำๆตลกอะไรยิ่งสนุกใหญ่
1: ส่วนใหญ่เพลงแปลงก็มักจะตลกอย่าง
0: เงี้ยเออนะก็อาจจะเป็นแบบว่าคุณมองอะไรตามชายหาดอย่างเงี้ยแทนที่จะเป็น Don't Go Breaking My Heart อย่างเงี้ยอีกหนึ่งเพลงที่โด่งดังมากๆเลย Don't Go Breaking My Heart นะฮะ Elton John กับ Kiki D คุณมองอะไรตามชายหาด

0: พลงนี้แหละครับที่เป็นคุณมองอะไรตามชายหาดแล้วก็ฉันมองคนนุ่งผ้าขาดแม่เนื้อก็ขำเหลือเกิน
1: มันก็สละอาดไงเวลานักแต่งเพลงทั้งหลายเนี่ยพอขึ้นต้นมาเป็นอะไรปั๊บเขาก็จะต้องหา
0: ก็จะไปได้เรื่อยๆใช่ไหมนั่นก็เลยทำให้บางทีเราก็เลยสนุกไปกับการร้องเพลงที่เป็นเพลงแปลงไปด้วยนะแต่ว่าเพลงนี้เอลตันจอห์นเข้ามาดังบ้านเราอ่ะไม่ได้ดังเพลงเดียวนะเอลตันจอห์นก็ดังหลายเพลงทีเดียวนะโดยเฉพาะเพลงที่มาเต้นรำอย่างนั้นนะมีหลายเพลงที่เขานิยมเล่นกันอีกเพลงหนึ่งที่นี่เอลตันจอห์นก็เอาไปเล่นในคอนเสิร์ตไลฟ์ด้วยแล้วก็สนุกนะของเขาก็จะแบบคงจำกันได้จระเข้เต้นร็อกเนี่ย

0: เป็นยังไงล่ะ
1: ผิดหูไปนิดนึงผิดหูไปหน่อยนึง
0: ยังไงล่ะ
1: ตอนสุดท้ายมันยังมันต้องประมาณอย่างน
0: ี้ไม่เขาปล่อยคนเล่นไง
1: นั่นแหละสิพอเป็นล่าล่าล่าล่าล่าล่ามันก็เลยดูเรียบร้อยไปนิดนึง
0: เราต้องยาใช่ไหม
1: ใช่
0: ต้องยายายายาย
1: ใช่
0: เ
1: ดี๋ยวเอาไว้ของเดิมของเดิม
0: เดี๋ยวเอาไว้มิวสิกกูรูเล่นสดๆให้ฟังอย่างนี้ดีกว่าพร้อมกับเล่นเพลงเต้นรำแบบนี้ให้สนุกสนุกกันด้วยนะครับคงจำกันได้เพลงนี้ขึ้นก็เต้นกันแหลกแล้วล่ะ

0: จะมีเพลงไหนมันกว่าเพลงนี้ไปไม่มีอีกแล
1: ้
0: ว
1: เวลาของมิวสิกกูรูวันนี้โอ้มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วคุณตุ้มครับ
0: ค่ะวันนี้ไปหลายแคลอรี่เลยค่ะ
1: ทุกคนจะนั่งกันอยู่แบบอยู่ไม่สุข
0: เริ่มต้นจากรักย้อนยุคนะคะมาตบลงมาเป็นเต้นย้อนยุคนี่แหละค่ะ
1: วันนี้ผมธเนศสุขวัฒน์นะครับ
0: กาตุ้มภูษชาติโทนวณิชค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันวันเสาร์หน้าบ่าย 2-5 โมงเย็นกับมิวสิกกูรูค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะ
1: วันนี้เราลากันไปก่อน
0: ค่ะสวัสดีค่ะ

Music Guru กับผู้รู้จริงเรื่องดนตรีที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะและแน่นอนในซีรีส์ของ168ชั่วโมงยังอยู่กับเราค่ะรายการที่นำเสนอเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะจากการทำธุรกิจเพราะว่าในการทำธุรกิจนั้นมักจะเกิดขึ้นจากพลังของหัวใจนะคะที่จะก้าวไปแล้วก็ทั้งสร้างสรรค์อาจจะเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือว่าความชื่นชอบส่วนตัวของตัวเองแล้วก็รังสรรค์ให้เกิดผลงานที่น่าสนใจขึ้นมาก็มีได้ติดตามกันนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความสนใจนะคะและความใส่ใจเป็นสำคัญค่ะวันนี้มาสายของอาหารอีกแล้วนะคะใครที่ชอบรับประทานปลาน่าจะเคยได้ยินชื่อของดุกดิกปลาดุกไร้ก้างที่กำลังมาแรงเลยค่ะในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะไม่แค่ได้ยินเท่านั้นนะคะแต่ได้ชิมมาแล้วก็มีด้วยเหมือนกันนะคะถ้าวันนี้อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะคะของดุกดิกแล้วก็คุณแคนอติรุตก็พร้อมแล้วค่ะที่จะสัมภาษณ์เจ้าของกิจการนะคะคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์จะมีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามกันได้ในช่วงนี้เลยค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมแคนอติรุตครับนี่คือรายการ168ชั่วโมงครับเจอกันคืนวันอาทิตย์แบบนี้มีเรื่องราวดีๆแรงบันดาลใจดีๆมาฝากแน่นอนนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ในโซเชียลมีเดียครับใครที่ชอบกินปลาโดยเฉพาะปลาที่แกะแล้วอ่ะไม่มีก้างก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะรู้จักกับข้าวปลาแกะใช่ไหมครับก็จะเป็นปลานิลมีปลากระพงบ้างซะส่วนใหญ่แต่ว่ามีปลาชนิดนึงไม่เคยเห็นมาก่อนครับคือปลาดุกฮะหลายคนน่าจะชอบกินปลาดุกผมเป็นหนึ่งคนเหมือนกันเมื่อมีแบรนด์แบรนด์นึงโผล่มาแล้วบอกว่านี่คือปลาดุกไร้ก้างแบรนด์นี้เป็นที่รู้จักเร็วมากๆในโซเชียลมีเดียที่สำคัญคือหากินยากด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มต้นครับแต่ว่ากระแสดีมากๆวันนี้ต้อนรับคุณฮิมวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์นะครับเจ้าของดุกดิกปลาดุกไร้ก้างครับสวัสดีคุณฮิมครับ
3: สวัสดีครับ
2: จริงๆอยากคุยกับคุณฮิมนานละเพราะว่าเคยจะซื้อ
3: ครับ
2: คือเราเห็นจากกระแสแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากกินมานานแล้วแต่ว่าตอนนั้นเหมือนกับว่าเพิ่งเริ่มต้นเลยหาซื้อยากมาก
3: ๆใช่ๆครับ
2: ตอนนี้เป็นเจ้าของแบรนด์เต็มตัวเลย
3: เต็มตัวแล้วครับ
2: อาชีพเดียวเลยวะตอนนี
3: ้อาชีพเดียวอาชีพเดียวเลยครับ
2: โอเคตอนนี้คุณทีมอายุเท่าไหร่ครับ
3: อายุ36ครับผม
2: แสดงว่าก่อนหน้านี้ทำงานอย่างอื่นมาก่อนเยอะมากๆแล้ว
3: ใช่
2: ก่อนหน้านี้เริ่มต้นสายงานทำอะไรครับ
3: ก็จะเป็นครีเอทีฟในเชิงแบบสร้างสรรค์พวกงานโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ในวงการนี้มาประมาณ10กว่าปีอะไรเงี้ยครับ
2: เขาจะเรียกว่าวงอะไรเอเจนซี
3: ่โฆษณาใช่ครับ
2: แต่ว่าตำแหน่งคือ Creative Director
3: ใช่ครับ
2: หน้าที่ตอนนั้นคือทำอะไรครับ
3: ตอนนั้นก็คือถ้ามีโจทย์ลูกค้ามาให้คิดเรื่องของคอนเทนต์หรือว่าเป็นแคมเปญโฆษณาอะไรเงี้ยครับเราก็จะเอาโจทย์ตรงนั้นน่ะมาทำเป็นแคมเปญมาทำเป็นอีเวนต์มาทำเป็นออนไลน์มาทำเป็นออฟไลน์อะไรเงี้ยครับก็จะเป็นลักษณะนั้น
2: เพราะฉะนั้นสายงานจริงๆเหมือนกับเป็นกึ่งสายงานแผนวางแผนในการ
3: วางแผนการสื่อสาร
2: การสร้างแบรนด์การขายมาอยู่แล้วเนาะ
3: ใช่ครับใช่
2: ก่อนหน้านั้นเคยคิดไหมว่าตัวเองจะกลายมาเป็นเจ้าของแบรนด
3: ์ไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับไม่คิดเลยว่าตัวเองจะกลายเป็นแบบเจ้าของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราสนใจบางอย่างอะไรเงี้ยเราก็อยากจะทำมันแต่ว่าตอนนั้นก็พอทำในสายงานเอเจนซี่ก็จะแบบไม่ค่อยมีเวลาอะไรเงี้ยก็จะได้เก็บไว้อะไรเงี้ย
2: แล้วทำเอเจนซี่มากี่ปีครับ
3: เข้าปีที่12ปีครับ12ปี
2: 12ปีจากการเริ่มต้นการทำงาน
3: ใช่ครับ
2: แล้วมันมีไอเดียเรื่องของการอยากทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนครับ
3: ก็จะเป็นช่วงโควิดครับผมช่วงโควิดอ่ะผมอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะจะมีแบรนด์เป็นแบรนด์ต้นไม
2: ้ครับ
3: อันนึงซึ่งอันนั้นอ่ะก็เข้าไปไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนอาจจะเข้าไปในเรื่องของแบบการทำแบรนด์การทำธุรกิจส่วนตัวโดยที่แบบเราไม่รู้ตัวแต่ก็ทำแบรนด์ต้นไม้มาในช่วงโควิดอะไร
2: เงี้ยเป็นต้นไม้อะไรครับ
3: เป็นบอนสีเป็นไม้ด่างอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงนั้น
2: ยุคโควิดนี่เหมือนกับไม้ด่างทำได้เยอะมากๆ
3: ใช่ใช่ใช่
2: เหมือนยุคนั้นเนี่ยจำได้ว่าตอนโควิดเนี่ยการที่ทำบอนด่างเลยเนาะเขาเรียกอะไรนะ
3: ใบบอนสีบอนด่างใช่ครับ
2: เหมือนยุคนั้นมูลค่ามันเพิ่มเร็วมากแล้วถ้าเกิดคนที่ได้กำไรเยอะก็คือได้ไปเลยแต่ถ้าเกิดคนที่ออกช้า
3: ใช
2: ่มันก็ร่วงหมดเลยเหมือนกัน
3: ใช่ครับใช่
2: ออกช้านิดนึง
3: บางต้นออกช้านิดนึง
2: โอเคยังอยู่ไหมครับทุกวันนี
3: ้ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ก็แบบก็พอมันลดลงก็เราก็ปิดตัวไปอะไรอย่างนี้ครับ
2: แต่นั่นคือการเริ่มทำแบรนด์ของตัวเองครั้งแรก
3: ใช่
2: เพราะว่าการทำแบรนด์เองขึ้นมากับการที่วางแผน PR ให้แบรนด์ไม่เหมือนกันเนาะ
3: ไม่เหมือนกัน
2: เนาะคนละอย่างกันเลย
3: คนละอย่าง
2: หลังจากโควิดเราก็กลับไปทำงานประจำปกติใช่ไหมครับ
3: ปกติครับ
2: ทำที่เดิมไหมครับหรือว่า
3: ทำที่เดิมยังทำที่เดิมอยู่ใช่ครับยังทำที่เดิมอยู
2: ่หลังจากเอเจนซี่โฆษณาตรงนั้นมีทำอะไรต่อครับ
3: ก็คือพอทำงานเอเจนซี่โฆษณามาแล้วประมาณ12ปีเรารู้สึกว่าในประสบการณ์เราอิ่มตัวแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าวิธีการทำงานของเราอะเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับมีความเชื่อเรื่องของการทำงานที่อยากจะลงรายละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยย้ายจากเอเจนซี่อ่ะไปแบรนด์ซึ่งเราก็กระโดดไปแบรนด์แบบไทยบิวตี้เลยสกินแคร
2: ์ช่วงสำอางนี
3: ่
2: หรอ
3: ใช่
2: ธุรกิจปลาดุกไร้ก้างเนี่ยมันแวบมาตอนไหนมันเริ่มต้นได้ยังไง
3: แวบตอนที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านเนี่ยครับเปลี่ยนผ่านสายงานเอเจนซี่ไปที่แบรนด์ช่วงนั้นอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าแกร็บว่างอยู่ประมาณเดือนนิดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาสิ่งที่เราเป็นแพชชั่นอยู่ลึกๆเนี่ยมาเริ่มปัดฝุ่นอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเรื่องของแบบปลาดุกไร้ก้างอ่ะมันมาพร้อมๆกับช่วงโควิดเลยครับช่วงที่เราแบบว่าทำต้นไม้อยู่แล้วเรารู้สึกว่าหาอะไรกินยากจังเลยอะไรเงี้ยก็ต้องสั่ง delivery แล้วเราก็ไปแบบเรื่องแรงบันดาลใจไปเจอแรงบันดาลใจเรื่องของแบบปลาที่มันไร้ก้างปลาที่มันแกะนู่นนี่นู่นแล้วก็ไปเจอแบบปลาไหลญี่ปุ่นที่แบบไม่มีก้างอะไรเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วปลาที่เราชอบกินปลาดุกหรือว่าอะไรเงี้ยมันสามารถทำได้ไหมซึ่งช่วงนั้นอ่ะก็จะมีที่อื่นๆครับตาม YouTube อ่ะที่เขาสอนแกะปลาดุกไร้ก้างอยู่แล้ว
2: ใช่มีคนที่เขาสอนวิธีแกะ
3: ใช่สอนวิธีแกะสอนวิธีล้างอะไรเงี้ยเราก็สะสมมาอะไรเงี้ยแล้วพอกลับมาในช่วงที่แบบเราย้ายงานไปแบรนด์อะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงว่างเราก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยกลับมาเริ่มทดลองทำเริ่มปัดฝุ่นอะไรเงี้ยอีกครั้งหนึ่ง
2: หมายถึงในช่วงว่างแกปก่อนที่จะเริ่มงานใหม่อะนะ
3: ใช่ๆช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับ
2: ปลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงแกปก่อนเริ่มงานใหม่
3: ใช่
2: แสดงว่าเพิ่งเริ่มงานใหม่ได้ไม่นานหมายถึงไทยบิวตี้นี่ใช่ไหมครับ
3: ใช่เริ่มมายังประมาณเข้าเดือนที่8ครับ
2: ซึ่งในช่วงแกปนั้นเนี่ย1เดือนไม่ไปเที่ยวหรอครับเราคิดถึงธุรกิจ
3: ก็มีไปเที่ยวครับแต่ว่าแบบก็มีไปเที่ยวแต่ระหว่างเที่ยวก็เอาโปรเจกต์เนี่ยแบบคิดวางแผนตรงนั้นตรงนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
2: ครับ
3: ใช่
2: คือส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราเห็นโปรเจกต์ของธุรกิจของแต่ละคนที่เกิดขึ้นมามันก็หลากหลายเนาะ
3: ครับ
2: แต่อันเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาดุกเรามีแพชชั่นกับปลาดุกขนาดนั้นเลยหรือว่ายังไง
3: ก็สงสัยตัวเองกันว่าทำไมมีแพชชั่นกับปลาดุกขนาดนี้
2: ทำไมถึงนึกถึงปลาดุกขึ้นมา
3: ตอนนั้นน่ะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พอตอนเนี้ยแบบพอนึกย้อนไปอ่ะคิดว่าน่าจะมาจากการสะสมความชอบกินอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กอะไรครับเมื่อก่อนอ่ะตอนเด็กๆอ่ะบ้านจะเป็นแบบบ้านสวนเป็นเด็กสวนเลย
2: อยู่ที่นนทบุรี
3: อยู่ที่นนทบุรีเป็นสวนแบบสวนแบบสวนผลไม้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในสวนก็จะเลี้ยงปลาดุกอยู่ด้วยในแบบท้องร่องหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วตอนเด็กๆเราก็จะแบบไปตกปลากินกับน้องแล้วก็ได้ปลาดุกมาแล้วเราก็เอาไปย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แม่ก็จะย่างให้หรือว่าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าตัวเองอ่ะชอบปลาดุกตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาแต่ว่าเราก็มีประสบการณ์ไม่ดีตั้งแต่ตอนเด็กเหมือนกันที่แบบมันจะมีเขาเรียกอะไร
2: เงี้ยง
3: เงี้ยงปลาแบบเรากินแล้วแบบกินก็มันเกินอะไรเงี้ยแล้วเงี้ยงมันแบบมันทิ่มเหงือกอะไรอย่างเงี้ยก้างมันทิ่มหรือว่าอะไรเงี้ยถ้าปลาดุกยิ่งตัวเล็กอ่ะก้างมันจะยิ่งแบบมันจะยิ่งเล็กแล้วมันก็แกะออกยากอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าชอบกินนะแต่ว่ามันมีประสบการณ์ตรงนั้นอะไรเงี้ยครับมันก็เลยสะสมทั้งความแบบ
2: ชอบ
3: มีความชอบแล้วก็ติดเรื่องของก้างอ่ะมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับใช่
2: เอาจริงเนาะปลาดุกเนี่ยเป็นปลาที่ไม่รู้ว่าสรีระของมันเนี่ยก้างมันอยู่ตรงไหนบ้างเหมือนกันบางทีจะโดนก็โดนแบบเหมือนกับถ้าเกิดตัวยาวๆอย่างเงี้ยเวลากินเนี่ยจำได้ว่าจะกินได้แค่ช่วงเนี่ยแล้วพอเลยขึ้นไปจากช่วงครึ่งตัวเนี่ยมันจะมีก้างปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมดเลย
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
2: แล้วเสร็จปุ๊บพอกลับมาตอนที่ช่วงที่ว่างเราก็ไปดูวิธีการ
3: ใช่ก็กลับไปลองแบบว่าลองแบบทั้งหั่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยก็หั่นตามแบบเชฟเขาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็หั่นตามเขาหรือว่ามีช่องไหนที่มีวิธีการทำที่แบบไม่ให้คาวหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองทำตามดูอะไรอย่างเงี้ยคร
2: ับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตอนช่วงว่าง
3: ช่วงว่าง
2: แกปก่อนที่จะเริ่มงานใหม
3: ่ใช่
2: นั่นหมายความว่าตอนที่เริ่มงานใหม่เนี่ยเราก็มีโปรเจกต์นี้อยู่แล้วด้วย
3: ใช่
2: แล้วทำควบคู่กันไปแหละครับจุดเริ่มต้นที่เราอ่ะโอเคจะทำแบรนด์มันเริ่มขึ้นได้ยังไง
3: ตอนที่จะทำแบรนด์คือทำควบคู่กันไปเลยครับทั้งงานใหม่แล้วก็โปรเจกต์นี
2: ้
3: พอเริ่มแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับงานใหม่ก็ต้องเรียนรู้เนาะเรื่องของสกินแคร์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้แบบเขาเรียกวัฒนธรรมการทำแบบแบรนดิ้งอะไรเงี้ยเรียนรู้ใหม่แล้วก็อันนี้พอเลิกงานหรือว่าวันหยุดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาลองทำแล้วก็มาทำแบบ กับแม่อะไรเงี้ยแม่ก็ช่วยหรือว่าอะไรเงี้ยช่วงนั้นเลยครับก็ทำคู่กันไป
2: แต่ตอนนั้นคุณแม่คือพร้อมช่วย
3: ผมช่วยแม่ก็ดูใน TikTok ดูตาม YouTube เหมือนกันแล้วก็พอเขาทำล้างเสร็จหรือว่าอะไรเงี้ยก็วันหยุดผมจะกลับบ้านทุกวันหยุดอะไรเงี้ยครับก็แม่ก็จะเอาแบบชิมดูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบนี้ที่เขาทำมันเป็นยังไงบ้างมันไม่มีคาวไหมอะไรเงี้ย
2: นั่นหมายความว่าธุรกิจนี้เนี่ยเดินทางไปพร้อมกับคุณแม่ด้วย
3: ใช่ใช่
2: คุณแม่ก็มาช่วยในการย่างปลาดุกเนี่ย
3: ใช่ใช่ใช
2: ่นั่นหมายความว่าตอนนี้ที่เราทำคือพาร์ทหนึ่งคือเครื่องสำอาง
3: ครับ
2: พาร์ทหนึ่งคือปลาดุก
3: ใช่
2: ไม่เข้ากันเลย
3: ไม่เข้าก
2: ันคนละเรื่องกันเลย
3: ใช่มันขัดแย้งกันนะ
2: แบ่งสับสวิตไงงงไหม
3: ที่จริงก็ไม่ได้งงมากครับอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์การทำแบบเอเจนซี่ด้วยที่เอเจนซี่เราอ่ะจะมีแบบลุแบบทำพวกแคมเปญโฆษณาใช่ไหมครับโปรดักต์ก็จะหลากหลายมวลหมู่มากอะไรเงี้ยทั้งงานที่เป็นแบรนด์ใหญ่ทั้งงานที่เป็นเรื่องของขนมหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็จะเหมือนตั้งโจทย์เอาไว้แล้วก็แยกออกได้อะไรเงี้ยครับ
2: เพราะฉะนั้นตอนนี้คือเรามีทั้งเครื่องสำอางและของกินเนาะใช่ไหมซึ่งธุรกิจของกินนี่คือเรื่องไปเรื่อยคือปลาดุกนี่แหละ
3: ใช่
2: คราวนี้ครับปลาดุกถูกวางสถานะเป็นอาชีพเสริมอยู
3: ่ครับ
2: ใช่ไหมครับ
3: ใช
2: ่แต่ว่าในที่สุดอยู่ดีเนี่ยปลาดุกกลายเป็นอาชีพหลักขึ้นมาได้ยังไงเดี๋ยวพักกันแป๊บเดียวนะครับช่วงหน้าคุยกันต่อครับ
1: เส้นทางของความอร่อยนะคะที่สร้างสรรค์จากปลาไทยของเราเองนะคะจนกลายมาเป็นธุรกิจที่น่าจับตามองแล้วก็เรียกว่าเชลชวนชิมนี่ก็การันตีความอร่อยอย่างรวดเร็วด้วยเหมือนกันนะคะในช่วงหน้าเราจะมาติดตามเส้นทางของเขาและความคาดหวังในอนาคตด้วยค่ะ
0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห
4: ์กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
1: วันนี้ในช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์นะคะหยิบยกเรื่องราวจาก168ชั่วโมงที่ได้สนทนากับเจ้าของครอบครัวดุกดิกปลาดุกไร้ก้างนะคะกับคุณวิทวัฒน์เสน่ห์จันทร์เรื่องราวของเขายังมีให้ได้ติดตามต่อในช่วงนี้ไปฟังกันเลยค่ะ
2: ตอนนี้ปลาดุกเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมครับ
3: ใช่ครับ
2: ตอนนั้นที่เริ่มทำเนี่ยอยากรู้ว่าเราเคยคิดไหมว่ามันจะกลายเป็นอาชีพหลัก
3: ไม่คิดเลยครับแค่ตอนนั้นคิดแค่ว่าเอามาทำให้แบบแม่เขาแบบหายเหงาอ่ะใช่เพราะแม่ก็แบบว่าเป็นแม่บ้านมานานแล้วก็แม่เขาเบื่อเขาก็อยากหาอะไรทำไม่อยากนั่งอยู่เฉยๆแค่คิดแค่ว่าเอามาทำให้เป็นรายได้เสริมที่บ้านละกัน
2: ในช่วงที่ตอนทำตอนนั้นเนี่ยจุดไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มทำแล้วมันเริ่มแบบน่าจะทำเป็นอาชีพหลักได้นะจุดเปลี่ยนคืออะไร
3: จุดเปลี่ยนก็คือหมายถึงว่าตอนที่เปิดร้านแล้วครับคิดว่าเริ่มมีสัญญาณว่าอาจจะทำเป็นอาชีพหลักได้เพราะว่าเหมือนมีคนน่ะสั่งมาเยอะมากจนแบบเราทำไม่ทันแล้วก็เปรียบเทียบแบบจำนวนชิ้นนะครับที่ขายได้อาทิตย์แรก2อาทิตย์แรก3อาทิตย์แรกอ่ะมันเพิ่มทีนึงก็แบบเพิ่มจาก20ออเดอร์กระโดดเป็น50 อะไรอย่างเงี้ยอีกอาทิตย์นึงกระโดดเป็น50อีกอาทิตย์นึงกระโดดเป็น200อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ต้องขอย้อนไปก่อนขอย้อนไปช่วงปลายปีที่แล้วคือที่เราเริ่มทำนี้ช่วงแรกคือช่วงประมาณไหนนะเดือนปลาย
3: เดือนตุลาคมครับที่เริ่มทำ
2: ซึ่ง2คนทำกัน2คน
3: ใช่ช่วงนั้นมีผมกับแม่ที่ทำอะไรเงี้ยกัน2คน
2: ตอนนั้นมันเพียงพอไหมครับสำหรับ2คนในการทำเพราะเราทำงานประจำด้วยอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่ตอนนั้นไม่พอเลยครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอไปดูตามแบบตามคลิปวิดีโอหรือว่าอย่างเงี้ยเราก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยปลาดุกที่เราทำอ่ะอยากให้หายคาวอยากให้อะไรอย่างเงี้ยทำได้นะอย่างเช่นเอาน้ำอุ่นมาราดอะไรเงี้ยใช่หายคาวแต่ว่าเนื้อมันไม่สวยก็เราก็จะเจอปัญหาที่เรารู้สึกว่าเอ้ยยังทำขายไม่ได
2: ้
3: ติดหายคาวแต่ติดตรงนี้เอ้ยติดเอาก้างออกได้แล้วนะแต่ก็ยังคาวอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทำยังไงดีเพราะว่ามันเจอกันแค่เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยครับจนกระทั่งแบบว่าช่วงหลังจากพฤศจิกาช่วงนั้นทำงานแบบแบรนด์แล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบว่ามีแบบไปเจอแบบเพื่อนที่เป็นแบบพาร์ทเนอร์กันที่มีแพชชั่นปลาดุกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ
2: แพชชั่นปลาดุก
3: ใช่อันนี้บังเอิญ
2: หาได้ยังไงก่อน
3: อันนี้บังเอ
2: ิญสมมติว่าเดินไปในเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยเธอมีแพชชั่นเกี่ยวกับปลาดุกป่ะมันหายากนะไปเจอได้ไงอ่ะ
3: ก็คือที่จริงผมก็เสิร์ชหาเหมือนเดิมแล้วเสิร์ชหาวิธีการทำอะไรเงี้ยแต่ว่าไปเจอเพื่อนที่เป็นพาร์ทเนอร์ตอนนี้กันอ่ะคือเขาก็แล่ปลาดุกโชว์เหมือนกันเหมือนคลิปทั่วไปเลยเหมือนคลิปทั่วไปเลยก็คือแบบตั้งกล่องแล่ปลาดุกโชว์แต่ผมรู้สึกว่าวิธีการแล่วิธีการใช้มีดของเขาอ่ะเฮ้ยมันแตกต่างกับคลิปอื่นๆทั่วไปผมก็รู้สึกว่าอ่ะวิธีการแล่ของเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยวิธีการแล่อะไรอย่างเงี้ยวิธีการแบบจับปลาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทักเขาไปส่วนตัวแล้วก็ขอเบอร์มาคุยกัน
2: ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลย
3: ไม่รู้จักกันมาก่อนขอเบอร์มาคุยกันอะไรเงี้ยเราก็บอกไปว่าเอ้ยผมอ่ะมีแพชชั่นตรงนี้แล้วก็ผมอ่ะมีเรื่องของแบบอยากจะสร้างแบรนด์ตรงนี้แบบนี้แบบนี้นัดกินหมูกระทะกันไหมโดยที่แบบไม่รู้จักกันเลยวันแรกคือเจอร้านหมูกระทะ
2: นัดกินหมูกระทะกัน
3: ใช่ครับ
2: แล้วอยากรู้จังในการกินหมูกระทะกันคือคุยอะไรกันคุยเรื่องปลาดุก
3: คุยเรื่องปลาดุกกินหมูกระทะแต่คุยเรื่องปลาดุกกันเหมือนคุยแบ่งแบบว่าแบบเป้าหมายของแต่ละคนอะไรเงี้ยคร
2: ับ
3: ผมก็มีเป้าหมายบอกว่าเออมาทำแบรนด์นี้ด้วยกันไหมผมกำลังตั้งแบรนด์นี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยมาทำด้วยกันไหมซึ่งเขาก็เออน่าสนใจนะอะไรเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรเงี้ยว่าใครถนัดเรื่องอะไรบ้างซึ่งผมอะไปดูแล้วแหละว่าเออเขาถนัดในเรื่องของการใช้มีด
2: ครับ
3: ชอบเป็นคนใช้มีดอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าโอเคสิ่งที่เขาทำแล้วก็ตอนนั้นอะพอไปเจอกันอะเขาก็เอาปลามาให้แบบชิมอะไรเงี้ยด้วยก็รู้สึกว่าเอออันนี้แหละตอบโจทย์ก็คือเนื้อปลาสวยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่คาวอะไรเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าอ๋อทำด้วยวิธีนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่ามันคิดกันพอดีเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นเรามาเป็นพาร์ทเนอร์กัน
2: แล้วจุดศูนย์กลางในการทำงานอยู่ที่ไหนครับ
3: ที่บ้านครับที่บ้านเลย
2: เขาก็มาทำที่บ้านเลย
3: คือเขาอ่ะก็ทำที่บ้านเขาแหละแต่ว่า
2: แล่ปลามา
3: ใช่แล้วก็เอาปลาที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะผมก็จะเอาไปจัดการต่อในเรื่องของการหมักในเรื่องของการอะไรอย่างเงี้ยครับทำให้มันมีรสชาติทำให้มันมีการตลาดหรือว่าแบบทำแบรนด์ขึ้นมา
2: เหมือนตอนนี้เขาเป็นพาร์ทเนอร์ในการทำงาน
3: ใช่
2: ชื่อแบรนด์เนี่ยมาตอนไหนครับ
3: ชื่อแบรนด์มาตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วครับช่วงธันวาหรือว่าอะไรเงี้ยว่าเราจะตั้งชื่อแบรนด์เป็นดุกดิกปลาดุกไหลก้าง
2: มาจากไหนชื่อนี้
3: ชื่อนี้ผมเป็นคนคิดเองใช่ครับก็คือรู้สึกว่าอยากให้ดุกดิกอ่ะผมมองภาพว่าปลาดุกไร้ก้างอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเราเห็นภาพว่าถ้าเราทำได้มาตรฐานแล้วอ่ะมันสามารถดุกดิกไปได้แบบหลายๆทางหลายๆเมนูอะไรเงี้ยเข้าถึงคนง่ายขึ้นก็เลยรู้สึกว่าให้ตั้งชื่อคำว่าดุกดิกนี่แหละเพราะว่ามันจะแบบไม่ได้มันจะได้สร้างสรรค์เมนูตัวอื่นๆไม่ได้อยู่กับที่อะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นดุกดิกปลาดุกไร้ก้าง
2: ไม่ต้องไปให้พระตั้งไม่ต้องไว้
3: ใน
2: ตั้ง
3: เองเลย
2: ตั้งเองเลยก็คือได้ชื่อแบรนด์แต่ตอนนั้นแล้ว
3: ใช่ๆ
2: คราวนี้มาถึงตอนเริ่มขายหน่อย
3: ร
2: เริ่มขายตอนแรกเนี่ยเราขายยังไงมองช่องทางยังไงในการขาย
3: ตอนนั้นตอนที่ขายช่วงต้นเดือนเมษาคือเรามองแค่ว่าเราขายเป็นพื้นที่เลย อยากให้คนในพื้นที่ที่อยู่บางบัวทองอยู่นนทบุรีอะไรเงี้ยรู้จักเราก่อนพอเราก็ไม่รู้ว่าแบบจะต้องกระโดดไปในกรุงเทพทำไมอะไรเงี้ยเราขายแค่หน้าบ้านครับ ก็เลยกลยุทธ์แรกก็คือขายในพื้นที่
2: ครับ
3: ทำสคริปต์ทำคอนเทนต์พูดกับคนในพื้นที่ไปเลย อะไรเงี้ยครับว่าชาวบางบัวทองชาวนนทบุรีอะไรเงี้ยมีแบบดุกดิกประดุกไรก้างแล้วนะอะไรประมาณนี
2: ้ก็คือใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
3: ใช้แบบติ๊กต็อกโซเชียลมีเดียปกติเลยครับ
2: ฮะ
3: ใช่
2: เริ่มต้นขายเมษายนใช่ไหม
3: ใช่
2: สงกรานต์ช่วง
3: ก่อนสงกรานต์คร
2: ับ
3: ใช่ครับ
2: การขายเป็นยังไงบ้างในช่วงแรก
3: ในช่วงอาทิตย์แรกที่เปิดแล้วก็ลงคลิปไปอะไรเงี้ยครับอาทิตย์แรกอ่ะได้ประมาณแบบ20ออเดอร์20ประมาณไม่ถึง20ออเดอร
2: ์ตอนแรกลงทุนเท่าไหร่ก่อนอยากรู้
3: ลงทุนตอนแรกไม่เกิน15,000ครับ
2: 15,000
3: ใช่ใช่มีเตามีกล่องมีรวมปลาด้วยหรือว่าอะไรเงี้ยครับใช
2: ่โอเคคราวนี้พอเริ่มออเดอร์แรกเนี่ยนานไหมที่มันจะแบบคุ้มทุน
3: นานไหมที่จะคุ้มทุนรอบแรกใช่ไหมครับที่จริงเข้าอาทิตย์ที่2ก็คือได้ทุนคืนหมดเลยเพราะว่ามันแบบเหมือนคนสนใจเยอะกว่าที่เราคิดแล้วพอสนใจเยอะที่เราคิดอะจำนวนการสั่งอะมาเยอะ
2: ยอดมันเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยการเติบโตของยอดในการสั่งซื้อ
3: ก็ประมาณแบบต่ออาทิตย์อะเท่าที่ผมดูประมาณแบบ5เท่าอะไรเงี้ย5เท่า6เท่าอะไรเงี้ยครับจากแบบช่วงอาทิตย์แรกรวมๆแล้ว20พอคนรู้จัก
2: แรกคือ20ชุด
3: 20 okay. ชุดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคตอนแรกคิดว่า1เดือนน่ะน่าจะได้ประมาณ20ออเดอร์แต่อาทิตย์แรกก็20ออเดอร์ก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรแล้วพอคนรู้จักเยอะแล้วใน1ใน20นั้นน่ะมีอินฟลูเอนเซอร์ในพื้นที่อยู่ในออเดอร์นั้นด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ไปรีวิวใช่พอเขารีวิวปุ๊บแล้วมันกลายเป็นออแกนิกอะไรเงี้ยในพื้นที
2: ่
3: คนในพื้นที่ก็สั่งเข้ามาอีกกลายว่าวันที่2อะไรเงี้ยไอ้สัปดาห์ที่2อ่ะจาก20อ่ะขึ้นเป็นแบบ100ออเดอร์เลยอะไรเงี้ยครับมันก็กระโดดขึ้นไปอะไรเงี้ย
2: ใช่ซึ่งในระหว่างที่เริ่มขายตอนนั้นเนี่ยก็ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
3: ยังทำงานประจำอยู่ด้วย
2: ขายได้นานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจว่าจะลุยเนี่ยเดียวละ
3: เข้าเดือนที่3ครับเข
2: ้
3: าเดือนที่3ก็คือช่วงวันนี้วันที่16
2: ว
3: ัน
2: นี้วันที่ที่เราถ่ายทำนี่คือวันที่16
3: ใช่ผมเพิ่งออกจากงานประจำเมื่อพฤหัสที่แล้ว
2: โอ้ยสดๆเลย
3: สดๆเลยใช่
2: ทำไมถึงตัดสินใจว่าลาออกจากงานประจำเพื่อลุยโปรเจกต
3: ์ก็ช่วงที่แบรนด์อะโตขึ้นแบบค่อนข้างกระโดดอะไรเงี้ยคร
2: ับ
3: ก็ในคลิปนั้นนะก็จะมีแบบทางพารากอนกูเม่อีทอะไรเงี้ยชวนมาออกบูธ
2: เจ้านายไม่งงเหรอเพิ่งเข้ามาแป๊บเดียวเอง
3: เจ้านายงงเจ้านายก็ CEO ก็คาดหวังให้เรามาเปลี่ยนแปลงที่นี่แหละ
2: ผมขอออกไปทำปลาดุกย่างครับ
3: ใช่บอกผมรู้สึกว่าผมบาลานซ์มันไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าCEO เขาก็อวยพรนะอะไรเงี้ยครับ
2: ซึ่งเราคิดต่อเนื่องอนาคตธุรกิจนี้ว่าจะไปถึงขั้นไหนได้คิดไหม
3: คิดครับก็คิดว่าอยากให้แบรนด์ดุกดิกปลาดุกไรก้างเนี่ยแบบเป็นแบรนด์ที่แบบไม่ว่าใครรู้สึกว่าอยากกินปลาดุกไรก้างอ่ะก็นึกถึงแบรนด์เราแล้วก็อยากให้เข้าถึงคนแบบง่ายแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้แบบกระจายไปแบบทั่วประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: โอเคครับสุดท้ายครับอยากให้ฝากถึงตัวปลาดุกไรก้างของเราด้วยรวมถึงสำหรับหลายๆคนที่รู้สึกว่ายังคงอยู่กับงานประจำที่ตัวเองก็อาจจะไม่ได้ชอบเนาะแล้วก็อยากจะมีธุรกิจของตัวเองเราเป็นฐานะหนึ่งคนที่เราลองทำละแล้วเราก็ประสบความสำเร็จเรื่องนี้อยากฝากอะไรบ้างครับเอาเรื่องนี้ก่อนก็ได้
3: เอาเรื่องที่เป็นแพชชั่นก่อนใช่ไหมครับก็ถ้าเป็นเรื่องของอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้ครับก็ถ้าเป็นส่วนตัวของผมอะผมจะเริ่มจากสิ่งที่ตัวเองสนใจแล้วก็จริงจังกับมันแต่ว่าก็สนุกนะจริงจังกับมันหาวิธีหาความแตกต่างอะไรอย่างนี้ของโปรดักต์ของเราให้ได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ที่สำคัญนะตอนนี้เวลาเราจะสื่อสารอะไรออกไปครับตอนนี้โซเชียลมีเดียเยอะมากก็อยากให้เน้นไปที่แบบโซเชียลมีเดียเยอะๆอะไรเงี้ยเพราะบางทีเราขายหน้าร้านแล้วก็รอคนมารู้จักหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะไม่ใช่สำหรับยุคนี้แล้วก็เลยอยากให้มีแพชชั่นอะไรอยากจะเล่าอะไรกับสิ่งที่ตัวเองอยากทำอ่ะก็คืออยากให้เล่าแบบว่าให้มันน่าสนใจแล้วก็มาจากอินเนอร์ของเราจริงๆ
2: ครับ
3: อะไรเงี้ยอยากจะทำอะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรเล่าให้มันแบบให้มันมีพลังอ่ะ
2: อืม
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
6: ฝากแม่ครับระเบียงบุญจากช่อง3กด33

0: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเช้าวันอาทิตย์อย่างนี้วันที่ชีวิตจะได้สวดมนต์ไหว้พระฟังธรรมะจากสองพระมหาตามด้วยบุญญารักษาประสาคุณปรางรัตและการแผ่เมตตาเรามาเริ่มต้นพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: การสวดมนต์ทำให้มีสมาธิมีสติมีความสุขทุกจางหายการสวดมนต์ทำให้นอนหลับสบายจิตจะคลายได้เข้าเฝ้าพุทธองค์ณปัจจุบันนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจสวดมนต์ไหว้พระโดยพร้อมเพรียงกัน

0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ที่แดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยที่ป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนัสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและออยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
4: ธรรมะคือแสงทองของชีวิตธรรมะคือดวงจิตผุดผ่องใสธรรมะคือกำแพงป้องกันภัยธรรมะคือนาวาใหญ่สู่พระนิพพานณบัดนี้ใครขอเชิญทุกท่านตั้งใจฟังธรรมะโดยพร้อมเพรียงกัน
5: พระพุทธศาสนาโดยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงวางคำสอนให้พุทธบริษัทในทุกๆเรื่องเรื่องหนึ่งที่สำคัญนั้นก็คือเรื่องของจิตซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญว่าจิตนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งแม้กระทั่งชาวโลกที่เขาไปเขียนเป็นข้อความต่างๆนะเป็นสโลแกนไว้ในต่างประเทศก็ตามมีข้อความหนึ่งที่บอกว่าสงครามเกิดจากจิตสันติภาพก็ควรจะเกิดจากจิตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเป็นผู้เริ่มต้นในการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ควรที่จะหันกลับมาดูแลเรื่องจิตของตนเองให้มากเพราะว่าจิตนั้นไม่ได้อยู่กับใครอยู่กับตัวของเราซึ่งมนุษย์เกิดมานั้นประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆคือกายกับจิตกายเป็นรูปร่างจิตไปอาศัยอยู่และในสองส่วนนั้นจิตเป็นใหญ่กายเป็นผู้รับใช้จิตนั้นจิตจะสั่งการตลอดให้ทำให้พูดให้คิดถ้าจิตดีแล้วนะพูดก็ดีทำก็ดีนั้นทุกอย่างเริ่มต้นที่จิตนั้นพระพุทธเจ้าจึงเน้นเรื่องจิตเป็นอะไรก็เป็นที่จิตเป็นอะไรก็เป็นที่จิตจิตร้ายเป็นผีจิตดีเป็นคนนะจิตร้ายเป็นผีจิตดีเป็นคนดังนั้นถ้าจิตไม่ดีอย่างเดียวแล้วนะทุกอย่างก็ไม่ดีตามไปด้วย มีพระบาลีที่ท่านกล่าวว่าจิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้จิตตัสสะธรรมโถสาธุการข่มจิตของตนเองเป็นความดีเพราะนั้นในเรื่องของจิตจะต้องเอาใจใส่แล้วก็จะต้องฝึกฝนดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างระมัดระวังการทำความสะอาดจิตการทำให้จิตของบริสุทธิ์นั้นเป็นหลักคำสอนที่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาข้อที่3ว่าสจิตตปริโยทัปปนังการชำระจิตของตนเองให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนแล้วนะถือว่าเป็นความดีนั้นทุกวันนี้ที่มนุษย์ทั้งหลายประสบกับความทุกข์ยากความลำบากความเดือดร้อนก็เพราะว่าห่างเหินจากการอบรมจิตห่างเหินจากการฝึกจิตไม่เอาใจใส่จิตของตนเองหันไปดูแลหรือสนใจแต่ผู้อื่นแต่ว่าจิต

0: มีความรู้ผิดชอบชั่วดีรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษรู้จักประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ก็เพราะว่าตัวจิตนั่นเองเป็นตัวบอกเป็นตัวรู้ดังนั้นในเรื่องของการฝึกจิตนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ความสำคัญโดยพระองค์ทรงให้อุปกรณ์ในการฝึกจิตไว้ก็คือกรรมฐานที่แปลว่าการงานของจิตใจสมถกรรมฐานกรรมฐานทำให้ใจสงบวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทำให้เกิดปัญญานั้นสองอย่างนี้ที่ชาวพุทธเราน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นเครื่องมือรักษาจิตคุ้มครองจิตดูแลจิตเมื่อจิตเราดีมีคุณภาพแล้วจะทำอะไรก็ดีหมดดังที่ท่านกล่าวว่าจิตดีดีทุกอย่างถ้าจิตเสียเสียทุกอย่างและตัวจิตนี้นะที่มันมีอานุภาพมากนะนำเราไปสู่นรกก็ได้ท่านเป็นในฝ่ายที่เป็นอกุศลนำเราไปสู่สวรรค์ก็ได้ท่านจะเป็นฝ่ายกุศลแม้กระทั่งนำเราไปสู่พระนิพพานได้ด้วยก็โดยอำนาจของจิตนี่แหละแต่ว่าจิตนี้จะต้องรับการฝึกอย่างดีนั้นเมื่อเรามาเรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของจิตสนใจจิตแล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของคนเรานั้นการจะเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากนักแล้วชาติหนึ่งเรามีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นโชคดีมีบุญของเราการที่เราได้สนใจตัวเองด้วยการมาศึกษาเรื่องจิตของตนเองฝึกจิตของตัวเองนั้นเป็นประโยชน์มากนะเป็นประโยชน์มากคนที่ละเลยตัวเองไม่สนใจตัวเองคือคนที่ไม่ดูแลจิตของตัวเองก็เกิดปัญหาอย่างที่ประสบในทุกๆวันนี้ที่คนมีปัญหาในทางด้านความทุกข์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเป็นอยู่ปัญหาสารพัดสารพันก็เพราะว่าจิตที่มันตั้งไว้ผิดจิตที่ไม่ประกอบด้วยกุศลจิตที่ไม่รู้ประโยชน์โทษต่างๆเพราะนั้นการฝึกจิตจึงเป็นเรื่องสำคัญในทางพระพุทธศาสนาถ้าเราฝึกจิตดีแล้วพัฒนาจิตดีแล้วก็จะสามารถนำความสุขมาให้กับเราได้โดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นการฝึกจิตในทางพระพุทธศาสนาโดยฐานะที่เป็นชาวพุทธก็จะนำให้เรามีความสุข
1: เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านโดยวันนี้อาตมาภาพจะได้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตเพราะชีวิตของเรานั้นดำเนินไปก็ด้วยใจของเราถ้าใจของเราไม่พร้อมในการดำเนินชีวิตแล้วเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆก็ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นเราเกิดมาแล้วอย่าให้ใจหวั่นไหวต่อปัญหาอุปสรรคอย่าให้ใจหวั่นไหวต่อโลกธรรมต่างๆที่มากระทบจิตของเราเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติการที่เราจะประสบความสำเร็จอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ตัวของเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสว่ากัมมุนาโหติพรหมโนก็คือผู้ที่จะมีความประเสริฐได้ก็เพราะการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติทำให้บุคคลมีความประเสริฐดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าทันโตเศรษโฐมนุสเสสุในหมู่มนุษย์ผู้ที่ฝึกตนแล้วเป็นผู้ประเสริฐผู้ใดก็ตามที่ฝึกตนให้มีความสุขฝึกตนให้มีความเจริญฝึกตนให้ไม่มีกิเลสฝึกตนให้ใจไม่หวั่นไหวผู้นั้นก็จะมีความสุขการประพฤติปฏิบัติการฝึกตนนั้นฝึกได้สามทางประการที่หนึ่งก็คือฝึกทางกายกายของเราให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มีการวันไหวในกระแสของกิเลสประการต่อมาประพฤติปฏิบัติในทางวาจาก็คือว่ามีวาจาไม่พูดโกหกไม่พูดเท็จหรือการสำรวมทางวาจาประการที่สามก็คือการสำรวมทางใจในแก่การประพฤติปฏิบัติไม่ให้คิดอยากได้ของผู้อื่นไม่อยากโลภได้ของผู้อื่นมีความเห็นถูกต้องอย่างตรงไปตรงมาบุคคลเมื่อประพฤติปฏิบัติเมื่อฝึกใจ

0: ของเราได้แล้วก็จะทำให้เราเป็นผู้ประเสริฐเมื่อเราเป็นผู้ประเสริฐแล้วจะไปที่ไหนจะอยู่ที่ไหนความสุขความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรามีทุกคนท่านทั้งหลายเมื่อมีแล้วขอให้เราทำใจให้อย่าหวั่นไหวกับปัญหาอุปสรรคต่างๆขอให้เราอย่าท้อแท้ในการดำเนินชีวิตถ้าเราท้อแท้ในการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตของเราไปไม่เป็นไปไม่ได้เมื่อชีวิตไปไม่ได้แล้วความสุขความเจริญบังเกิดขึ้นแก่เราไม่ได้สิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราปรารถนาไม่สามารถที่จะเกิดแก่ตัวของเราเพราะฉะนั้นอย่าหวั่นไหวต่อปัญหาอุปสรรคที่บังเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการดำเนินชีวิต
1: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนรวมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปบลูレスปอนส์ทีจี
5: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: ระเบียงบุญจากช่อง3กด33
6: ตลอดปีนี้เราก็มีช่วงบุญญารักษาประสาคุณปรางรัตมาฝากให้ทุกท่านได้พินิจพิจารณาแล้ววันนี้นะคะจะเป็นเรื่องนิพพานไกลเกินเอื้อมไหมว้าวเราไปรับชมรับฟังกันนะคะ

นิพพานไกลเกินเอื้อมไหมมันก็อาจจะเกินเอื้อมสำหรับบางคนแล้วก็ไม่เกินเอื้อมสำหรับบางคนนะคะคนที่วันวันเฮฮาปาร์ตี้ไอ้นู่นก็ของฉันไอ้นี่ก็ของฉันอันนั้นนะคะมันไกลเกินเอื้อมมากแล้วก็อาจจะไม่ได้นึกถึงนิพพานด้วยซ้ำไปยังอยากจะเกิดใหม่ชาติหน้าเป็นเมียคนนั้นเป็นสามีคนนี้ปารัตเคยเจอเยอะเลยค่ะเพื่อนร่วมงานเอ่ยเพื่อนร่วมโลกเอ่ยหลายคนบอกว่าอุ๊ยปีหน้าฉันจะไม่ใช่ปีหน้าชาติหน้าฉันจะเกิดมาเป็นเมียคนนี้อีกชาติหน้าขอให้เราได้มาเจอกันอีกก็คือไม่ได้นึกถึงนิพพานเลยแต่บางคนที่เขานึกถึงพระนิพพานใช่ไหมคะเขาก็จะรู้ว่าทำยังไงถึงจะไปนิพพานซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากมากถ้าคุณมีความเพียรมีความเพียรในอะไรคะมีความเพียรในการไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาเจริญสติปัฏฐาน4ก็คื เดินไปไหนเราก็กำหนดซ้ายย่างขวาย่างหิวข้าวหิวน้ำยืนเดินนั่งนอนกำหนดทุกอิริยาบถเลยแล้วก็พยายามปล่อยวางนะคะพยายามปล่อยวางไอ้นู่นก็อย่าไปคิดว่าเป็นของเราไอ้นี่ของเราไอ้นั่นฉันจะต้องหวงมากเลยฉันจะต้องเอาคืนมาให้ได้พวกนี้ค่ะมันเป็นตัวอุปสรรคมากๆสำหรับการไปนิพพานบางรายก็ยังเป็นอยู่นะคะคือตอบเรื่องนิพพานเนี่ยตัวเองอยากไปมากเพราะว่าเป้าหมายชีวิตบางรายเนี่ยคือพระนิพพานเพราะไม่อยากมาเกิดอีกแล้วว่าการมาเกิดอีกอะมันเจอแต่ความทุกข์ใช่ไหมคะเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์ป่วยก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข์คือมันมีแต่ทุกข์อ่ะมันมีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นและทุกข์เท่านั้นที่ดับไปคราวนี้วิธีเดียวที่เราจะไม่เจอความทุกข์นั้นน่ะก็คือพระนิพพานก็เลยตั้งเป้าหมายว่าจะไปพระนิพพานให้ได้ถ้าไม่ชาตินี้ก็ต้องชาติหน้าชาติต่อๆไปคือฉันจะต้องไปให้ได้ทุกวันนี้ก็พยายามมีความเพียรในการที่จะสวดมนต์ไหว้พระทุกวันในการที่จะกำหนดเจริญสติทุกอิริยาบถพยายามที่จะบำเพ็ญภาวนาอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็คือเราเพียรทำแต่มันก็ยังมีอุปสรรคใช่ไหมคะเพราะเราเป็นคฤหัสถ์เดี๋ยวคนนู้นก็จะมาพูดเรื่องนี้มากระทบจิตใจเราก็จะรู้สึกหวั่นไหวเดี๋ยวเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะได้สิ่งนี้เราอยากจะได้สิ่งนั้นเราไม่อยากได้สิ่งนี้เราไม่อยากได้สิ่งนั้นคือมันจะมีเรื่องพวกนี้ค่ะเข้ามากวนใจอยู่เรื่อยๆก็จะต้องพยายามตัดออกไปปล่อยวางออกไปให้มากๆแล้วก็บำเพ็ญเพียรให้เยอะๆปารัตคิดว่าอันนั้นนะคะไม่ไกลเกินเอื้อมไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าหรือไม่ก็ชาติใดชาติหนึ่งจะต้องถึงพระนิพพานแน่นอนค่ะหวังไปอย่างยิ่งว่าสาระธรรมในรายการจะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและปรางรัตจะกลับมาร่วมบุญกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันอาทิตย์หน้าก็ได้เวลาแล้วค่ะเวลาที่ต้องขอลาทำบุญทุกคราอย่าลืมแผ่เมตตานะคะขอพระ

ระเบียงบุญจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวปุกสมาพรชูกิจมาแล้วนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยอย่างที่บอกไว้ว่าวันนี้เป็นสายแคมปิ้งใครอยากแคมป์ตั้งแคมป์อุ๊ยการตั้งแคมป์นี่มันมีแบบองค์ประกอบหลายสิ่งหลายอย่างเยอะมากนะอุปกรณ์แคมป์โอ้โหมหาศาลเลยนะคะแล้วถ้าคนอยากจะไปตั้งแคมป์แต่ยังไม่อยากซื้ออุปกรณ์จะทำยังไงปุ๊กแนะนำเลยว่าคุณควรมากๆที่จะต้องรู้จักกับร้านนี้เอาไว้พเนจรแคมปิ้งนะคะวันนี้มีนัดพูดคุยกับเจ้าของร้านเลยคุณสราวุธถนอมสัตว์คุณบาสนะคะตอนนี้คุณบาสอยู่ในสายแล้วคุณบาสสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เกียรติกับรายการ Smart SME นะคะ
2: ครับผมยินดีครับ
1: เอาล่ะวันนี้ได้คุยกับคุณบาสแล้วต้องถามถึงเรื่องนี้เลยว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้คุณบาสนะคะหันมาทำธุรกิจนี้นะพเนจรแคมปิ้งเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากอะไรยายคุณบาสเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ก็มันเริ่มต้นมาจากเมื่อประมาณ6ปีประมาณ7ปีที่แล้วครับพอดีผมเริ่มอยากมาทำงานที่กรุงเทพนะครับพอดีเริ่มอยากจะแบบรู้สึกว่าชีวิตมันเหนื่อยจนเกินอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากจะออกไปเดินป่าออกอยากจะไปแคมปิ้งครับทีนี้เราเป็นมือใหม่นะครับเราเป็นมือใหม่แล้วก็เราก็ยังไม่มีพวกแบบเต็นท์พวกอุปกรณ์แคมปิ้งอะไรเงี้ยพอเราไปดูราคาแล้วก็โอ้โห
1: ราคาแรงมาก
2: ราคามันก็สูงครับทีนี้ผมก็เลยลองไปหาทางออนไลน์ดูว่าในแถวกรุงเทพเนี่ยเขามีที่ไหนให้เช่าอุปกรณ์แคมปิ้งบ้างทีนี้ผมก็ไปเจออยู่ร้านนึงนะครับแต่ทีนี้พอโทรไปสอบถามเขาแล้วว่ามีอุปกรณ์แคมป์ราคานี้ไหมที่เราพอจะเช่าได้ครับเขาทางร้านเขาบอกว่าอ๋อที่ร้านไม่มีแล้วครับที่ร้านเต็มอะไรเงี้ยมันก็เลยสะกิดใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมคนอยากจะไปแคมปิ้งแล้วในไทยเนี่ยไม่เห็นมีร้านให้เช่าอุปกรณ์แคมปิ้งเลยผมก็เลยเริ่มคิดตั้งแต่วันนั้นเลยครับแล้วก็เริ่มไปซื้อลองไปซื้ออุปกรณ์แคมปิ้งของเราดูก็คือไปซื้อเต็นท์มา1หลังแล้วก็มีชุดแผ่นรองนอนแล้วก็ชุดนอนที่เอาไว้คุมครับ
1: ค่ะ
2: 1อันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าทำไมผมถึงมาทำให้เช่าอุปกรณ์แคมปิ้งครับ
1: คือเหมือนเราอะเจอปัญหาเองว่าเฮ้ยเราอยากไปแต่แบบมันแพงแล้วก็ถ้าต้องซื้อเองก็ลงทุนเยอะเนาะดังนั้นคงมีคนที่เจอปัญหาแบบเราใช่ไหมเราคือมองจากเพนพอยต์ก็คือปัญหาของคนที่อยากไปแต่อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหไปออกทริปทุกอาทิตย์อะไรจนต้องแบบมีของตัวเองนานๆไปทีเช่าไม่ได้เลยทำเองซะเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับก็เลยทำเองเลยครับ
1: โอ้แต่ทีนี้คนเดี๋ยวพี่ปุ๊กถามอย่างนี้ก่อนว่าคนที่แบบจะไปแคมปิ้งอ่ะเอาจากประสบการณ์ของตัวคุณบาสเองเลยเนาะคนที่อยากจะไปแคมปิ้งถ้าให้สำรวจตัวเองนะว่าคุณน่ะโอเคมีความพร้อมแล้วคุณสามารถที่จะไปแคมปิ้งได้คุณสมบัติของคนคนนั้นต้องมีอะไรบ้างเอาเราไม่นับตัวอุปกรณ์แคมป์ที่เราต้องไปเช่าหรือไปซื้อนะจริงๆแล้วคนที่จะไปแคมปิ้งแล้วมีความสุขคุณควรจะต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นยังไงบ้างคะ
2: อ๋อจะไปแคมปิ้งครับ
1: ค่ะ
2: คือเอาง่ายๆเลยก็คือเราแค่อยากจะออกไปเพื่อที่จะไปเปลี่ยนบรรยากาศของตัวเองครับไปแบบไปสัมผัส
1: ต้องไม่กลัวความลำบากถูกไหม
2: คือเราต้องกลัวความลำบากครับ
1: ต้องเป็นสายธรรมชาติสายชิลด้วยเนาะใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ถ้าคุณมีความพร้อมแล้วแล้วบอกอู้อยากจะไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตคนที่จะไปแคมปิ้งอ่ะคือพี่ปุ๊กไม่แน่ใจคือไม่เคยไปตั้งแคมป์เองเนาะแต่ว่าจะไปเหมือนเขาเรียกว่าไปในสถานที่ที่เขาก็มีแบบตั้งแคมป์ตั้งให้แล้วอ่ะไม่ได้ตั้งเองด้วยนะคือแบบไม่สามารถทีนี้คนที่แบบอยากจะได้ฟิลแบบเอ้ยไปตั้งแคมป์เองแต่ยังไม่อยากแบบไม่อยากที่จะมีอุปกรณ์อะไรเลยของพเนจรแคมปิ้งเองเรามีอุปกรณ์อะไรให้เช่าบ้างคะคุณบาส
2: อ๋อทางเราก็จะมีแบบเต็นท์แบบตั้งแต่ราคาหลักร้อยเลยนะครับที่ให้เช่าครับจนถึงเต็นท์ราคาหลักพันครับมันก็จะมีเต็นท์ที่แบบนอนสำหรับ1คน2คนไปจนถึง6คน7คนอะไรประมาณเนี้ยครับแล้วก็จะมีพวกทาร์ปก็คือถ้าพูดง่ายก็คือผ้า ผ้าที่เอาไว้มุงเป็นหลังเหมือนหลังคาครับเอาไว้บังแดดบังฝนอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีแบบพวกเก้าอี้มีโต๊ะอะไรเงี้ยครับแล้วก็มี

0: วกแผ่นรองนอนพวกแผ่นที่เอาไว้ปูนอนครับแล้วก็ยังมีพวกแบบพัดลมพวกไม้เดินป่าอะไรประมาณนี้ครับ
1: คือมีอุปกรณ์ที่สนับสนุนในการไปตั้งแคมป์ของคุณอะได้หมดเลยสมมุติว่าพี่ปุ๊กไม่มีความรู้เลยไปถึงนะไปที่พเนจรไปถามได้ไหมคะว่าเราความต้องการคือต้องบอกความต้องการนะเราอยากแบบอย่างเงี้ยเราต้องใช้อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือคุณบาสก็ให้ความปรึกษาได้เลยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการแบบกลางเต็นท์พวกนี้นะครับพวกเดินป่ากลางเต็นท์หรือว่ากลางแบบชิวๆก็ให้คำปรึกษาได้ครับหรือว่าจะไปเป็นแบบครอบครัวหรือเป็นเพื่อนคณะอะไรเงี้ยครับก็ให้สามารถให้ความปรึกษาได้ครับ
1: คนกลางเต็นท์ไม่เคยกลางเต็นท์มาก่อนเลยในชีวิตสมมติว่าไปเข้าค่ายลูกเสือเราไม่ได้แบบไปช่วยเพื่อนขุดแล้วก็กลางเต็นท์เราสามารถทำได้ไหมมันเรียนรู้ยากไหมคะ
0: เอาสามารถทำได้ครับลูกค้าผมก็มีแบบมือใหม่ๆเยอะครับก็ถ้าแบบมาที่ร้านนะครับผมก็สาธิตการกลางให้ดูครับหรือว่าแบบถ้าแบบไม่สะดวกในการที่จะดูผมกลางให้ดูก็สามารถส่งซิปไปให้ดูได้ครับเพราะว่ามันกลางไม่ยากครับเต็ม
1: อันนี้ไม่ต้องกังวลใจอันนี้คือถามไว้เพราะว่าพี่ปุ๊กเชื่อว่ามันต้องมีคนที่แบบทำไม่เป็นเลยอ่ะแต่แบบอยากได้ฟิลสักครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: คือ
1: เต็นท์มันกลางง่ายแหละมันมีคู่มือให้ดูแล้วก็ทำตามไปเหมือนกับเราประกอบเฟอร์นิเจอร์ประกอบอะไรสักอย่างอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
1: ทีนี้เราเริ่มทำธุรกิจแบบจริงจังเริ่มแบบเปิดเป็นพเนจรให้เช่ามากี่ปีแล้วคะถ้านับถึงวันนี้เน
0: า
1: ะ
0: ตั้งแต่ผมกลับมาจากทริปนั้นนะครับผมก็ลงมือเขียนเว็บไซต์เองเลยเพราะว่าผมก็มีความรู้ด้านเว็บไซต์อยู่นิดนึงนะครับก็เลยกลับมาเขียนแล้วก็ไปซื้อเก็บเต็นท์มาทีละหลังสองหลังอะไรเงี้ยครับผมไม่ได้แบบลงทุน
1: ทีเดียว
0: ตั้งแต่ครั้งแรกเลยก็คือเก็บสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆประมาณนี
1: ้ค่ะค่อยๆเขาเรียกว่าสะสมของที่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆซึ่งวันนี้คิดว่าโอ้น่าจะมีเยอะมากแล้วเนาะทีนี้ตอนที่เราทำแล้วเราทำเว็บไซต์นั่นหมายความว่าเราไม่ได้ใช้แบบFacebook หรือว่า TikTok หรือว่า IG อะไรใดๆด้วยนะเราทำให้มันเป็นมาตรฐานสากลเลยคือเป็นเว็บไซต์ไปเลยคือมีตัวตน
0: ใช่ครับ
1: เนาะมีตัวตนตรวจสอบอะไรได้ชัดเจนแน่นอนแล้วพอทำแล้วตอนนั้นเป้าหมายเราอะตั้งเป้าไว้แค่ไหนคะกับธุรกิจนี
0: ้อ๋อก็คือตอนนั้นผมยังทำเป็นพนักงานประจำอยู่ครับก็เป้าหมายตอนนั้นคือขอแค่มีคนเช่า2-3 คนต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็พอใจครับตอนนั้นนะครับ
1: คือไม่ได้ต้องการอะไรมากมายคือเราอ่ะมีรายได้ประจำอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นเหมือนแค่อีกหนึ่งหมุดหมายของการตอบโจทย์ที่เราเคยเจอปัญหาใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ แต่พอทำจริงๆแล้วกลุ่มคนที่มาเช่ากลุ่มแรกๆเลยอ่ะที่แบบเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นลูกค้ากลุ่มแรกคุณบาสยังจำได้ไหมว่ากลุ่มแรกที่มาเช่าอุปกรณ์เราอ่ะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติคะ
0: อ๋อเป็นคนไทยครับจำได้ครับก็คือเป็นแบบคนที่เขาชอบเดินป่าครับ
1: ค่ะ
0: คือตอนนั้นผมทริปแรกก็คือผมเป็นทริปเดินป่าครับแล้วทีนี้ผมนอกจากที่ผมทำเว็บให้เช่าเต็นท์นะครับผมยังทำเว็บที่เขาเรียกว่าบล็อกเกอร์ในการท่องเที่ยวครับในการแบบเดินป่าอะไรเงี้ยผมก็กลับมาทำเว็บเดินป่า
1: ค่ะ
0: ครับก็จะมีลูกค้าจากคนที่มาอ่านรีวิวของเว็บผมอ่ะครับอ่านรีวิวการเดินป่าเขาก็จะเห็นโฆษณาของเว็บพเนจรข้างล่างหลังจากที่อ่านรีวิวเสร็จครับเขาก็มาจากตรงนั้นนะครับก็คือมันเสริมกันครับผม
1: ก็คือเหมือนเราไม่ได้ทำเพื่อให้เช่าอย่างเดียวแต่ว่าเหมือนเขาเรียกว่ามันวางแผนธุรกิจเป็นในทิศทางเดียวกันก็คือบอกเล่าเรื่องราวที่เราชอบอ่ะคือเราไปเดินป่าเดินเทรลไปเป็นยังไงแล้วก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีทรายอิน
0: ใช่ไหม
1: มีทรายอินธุรกิจเราเข้ามาก็ได้ลูกค้าจากกลุ่มนั้นแล้วถ้าเราดูย้อนเนาะคนชอบการท่องเที่ยวในแนวแบบเดินป่าในแนวแคมปิ้งมันเติบโตขึ้นไหมคะ
0: ตั้งแต่ที่ผมทำมานะเหมือนเขาจะมีการเติบโตในการคนที่ชอบเดินป่าเยอะขึ้นครับเยอะขึ้นทุกปีหลังช่วงหลังนี้ก็จะมีแบบดาราไปเดินป่าลงโซเชียลลงTikTok อะไรประมาณเนี้ยครับก็เห็นบ่อยครับช่วงนี้เริ่มคนเริ่มจะกลับมาฮิตการเดินป่าครับ
1: ค่ะแล้วกลุ่มคนที่ไปเดินนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไหนเด็กๆวัยรุ่นหรือว่ามีโอ้โหครอบคลุมทุกวัยเลยค่ะ
0: อันนี้เห็นมีทุกวัยเลยนะครับคนอายุเยอะๆก็มีการเดินครับช่วงนี้เพราะว่าคนที่สูงวัยครับเขาเริ่มมีเวลาเริ่มมีปัจจัยเริ่มมีตังอะไรเงี้ยครับเขาก็ออกไปใช้ชีวิตเยอะอยู่ครับ
1: โอ้พูดอย่างนี้นะพี่ปุ๊กเคยแบบไปเดิน tracking เนาะในแบบในต่างประเทศอ่ะคือคนที่ไปเดินอ่ะสูงวัยทั้งนั้นเลยนะแล้วเห็นอ่ะเขาแข็งแรงกันมากเลยเนาะอยากให้คนสูงวัยบ้านเราอ่ะก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันคือมันเหมือนพาตัวเองไปอยู่กับธรรมชาติเนาะแล้วก
0: ็
1: ไปคือเป็นเหมือนการออกกำลังกายด้วยแต่ว่าก็ต้องภายใต้ว่าสภาพร่างกายเราก็ต้องพร้อมด้วยแต่วันนี้อย่างที่คุณบาสบอกเนอะเราก็เริ่มเห็นคนสูงวัยเริ่มไปเที่ยวเพราะว่าเวลาเราเริ่มมีเยอะทีนี้เนี่ยปัญหาในการทำธุรกิจแบบนี้เนี่ยมันมีบ้างไหมคะ
0: มีครับ
1: ปัญหาหลักๆที่เราต้องเจอมันคืออะไรคะคุณบาส
0: ปัญหาหนึ่งที่เคยเจอก็คือเวลาลูกค้าครับจะมาเช่าสำหรับจัดกิจกรรมแบบจัดกิจกรรมให้พนักงานอะไรเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าจัดคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยเวลาเขามาเช่าเรามีอุปกรณ์ไม่เพียงพอสำหรับให้กับกิจกรรมนั้นๆนะครับเราบางทีเราอาจจะไม่ได้งานเลยหรือว่าอาจจะส่งให้แค่ที่เรามีครับ
1: คือมันเหมือนเราเป็นไซส์ขนาดเล็กเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเป็นไซส์ขนาดเล็กครับ
1: แต่พอเราจะเตรียมไว้เยอะๆมันก็ไม่ได้คุ้มกับการลงทุนของเราเพราะฉะน
0: ั้
1: น
0: ใช่
1: มั้ยมันก็ค่อยๆเติบโตค่อยเป็นค่อยไปเอาแบบว่าทำได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นเนาะอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วเวลาแบบเรื่องของความเสียหายแล้วค่ะเพราะว่าแน่นอนว่าพอเราให้เช่าอุปกรณ์อ่ะคนที่มาเช่าบางคนไม่ได้เป็นมืออาชีพในการไปกางเต็นท์เนาะเพราะว่าถ้าเป็นมืออาชีพสายเต็นท์จริงๆเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะไม่ค่อยเช่าหรอกเขาก็จะมีของเขาเองเพราะว่ามันเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันเอ้ยได้แบบเก็บงานของค่ายนี้ได้แบบซื้อคอลเลกชันนี้มาแล้วก็แบบโอ้โหไปนั่งชมของตัวเองอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ของเราโดยส่วนใหญ่เป็นมือใหม่มือสมัครเล่นเรื่องความเสียหายที่มันเกิดขึ้นมีบ้างไหมคะจากอุปกรณ์ที่เราให้เขาเช่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อมีครับก็เรื่องความเสียหายก็คือเบื้องต้นก่อนที่เราจะให้ลูกค้าเช่านำเราจะมีการวางมัดจำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับเผื่อเกิดความเสียหายแต่ส่วนมากอะเวลาเสียหายอะผมไม่ได้คิดมัดจำครับผมก็คืนเต็มจำนวนแล้วผมก็ดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเกิดจากแบบตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากสภาพอากาศที่แบบลมแรงอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นเกิดจากอุบัติเหตุเงี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับ
1: ค่ะก็อยู่ที่หน้างานแหละว่าลูกค้าไปเจออะไรมาอะไรอย่างนี้เนาะก็คือเป็นการทำธุรกิจที่เข้าอกเข้าใจลูกค้ามากๆนะคะเพราะว่าด้วยเราก็เป็นคนที่แบบไปกางเต็นท์เหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้สำหรับคนที่แบบเอาแหละฉันอยากไปกางเต็นท์แล้วอุ้ยช่วงนี้ใกล้หน้าหนาวแล้วปีนี้เขาบอกว่าจะหนาวมากๆด้วยต้องถามคุณบาสอย่างนี้ว่าที่คนที่จะอยากไปกางเต็นท์เนี่ยควรจะยังไงดีคะซื้อไปเลยหรือว่าอ่ะมาลองเช่าสักครั้งนึงก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าจะให้แนะนำในฐานะที่ก็เคยเป็นแบบมือใหม่ของการกางเต็นท์มาก่อนเมื่อยุคอดีตนานมาเนี่ยนะคะ
0: ครับผมก็คือถ้าเป็นมือใหม่เลยครับอยากจะให้ลองมาเช่าก่อนครับเพราะว่าเราไปลองไปกางก่อนหนึ่งครั้งสมมุติว่าถ้าถูกใจครับแนะนำให้ซื้อถ้าเราจะไปบ่อยๆนะครับก็แนะนำให้ซื้อเป็นของตัวเองแต่ถ้าไม่ถูกใจครับถ้าซื้อมาแล้วมันก็จะเก็บไว้ที่บ้านนะมันก็ไม่ได้ใช้ครับต้องมาลองเช่าไปกางเต็นท์ดูก่อนแล้วก็สำหรับคนที่ลองไปกางเต็นท์แล้วถูกใจแต่ไม่อยากจะซื้อก็สามารถมาเช่าได้เพราะว่าการเช่าครับมันมีข้อดีก็คือเวลาคุณมาเช่าปุ๊บคุณใช้เสร็จคุณเอามาคืนที่ร้านก็จะทำความสะอาดให
1: ้
0: ที่ต่อไปเอ้ยอยากจะลองเช่าของแบรนด์นี้ดูก็มาเช่าแล้วก็ไปกางแล้วก็มาคืนร้านก็จะทำความสะอาดแล้วก็ที่ต่อไปก็สามารถแบบเปลี่ยนแบบ
1: เปลี่ยน
0: แบรนด
1: ์
0: หร
1: ือ
0: ว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเต็นท์ได้ไปเรื่อยๆครับเราจะได้แบบไม่เบื่อไม่จำเจ
1: เนาะแล้วไม่ต้องไปแบบเอาของไปกองเก็บไว้ที่บ้านอ่ะมันแน่นบ้านไปหมดเลยปัจจุบันนี้ถ้าเป็นพวกสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับแคมปิ้งเนาะโอ้มันมีเยอะมากเลยอ่ะเขามีออกมาแบบ เพิ่มขึ้นแบรนด์เยอะขึ้นมีไหมคะ
0: แบ
1: บเยอะขึ้นไหมโอ้ยแล้วเราในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการให้เช่าเนาะเราต้องตามเทรนด์แค่ไหนคะจำเป็นไหมว่าเราอุ้ยต้องไปหาแบบอุ้ยอันเนี้ยเขากำลังเล่นกันนะเราต้องไปเอามาเพราะว่าลูกค้าน่าจะต้องมีสักครั้งอยากจะไปแบบถ่ายรูปแล้วก็เอออยู่กับไอ้แบรนด์อันเนี้ยที่เขาใช้กันกำลังฮิตกันเราต้องทำอย่างนั้นไหมคะ
0: ของร้านผมจะไม่เน้นไปตามเทรนด์ครับร้านผมจะเลือกเอาที่แบบว่าเป็นสไตล์นั้นๆมากกว่าครับไม่ได้เจาะจงแบรนด์หรือว่าไม่ได้เจาะจงยี่ห้ออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือก็จะมีแบบให้เลือกเป็นสไตล์แบบโมเดิร์นหรือว่าสไตล์แบบวินเทจอะไรเงี้ยก็จะเลือกเป็นแบบสไตล์ครับ
1: ค่ะธุรกิจเต็นท์นี่มันมีเป็นช่วงเวลาไหมคะเพราะว่าคือหน้าร้อนจะไปกางเต็นท์ก็กระไรอยู่นะหรือว่าหน้าฝนก็ไปกางเต็นท์ไม่ได้มันมีพีเรียดของธุรกิจไหมว่าช่วงไหนจะวายช่วงไหนจะพีคอะไรเงี้ยตั้งแต่เราทำธุรกิจมาเนี่ยค่ะ
0: อ๋อใช่ครับมีแน่นอนครับเพราะว่าช่วงหน้าร้อนนี่คือบางเดือนไม่มีก็คือไม่มีเลยครับแต่มันจะมีช่วงไฮซีซันก็คือช่วงตั้งแต่กลางฤดูฝนนะครับไปจนถึงปลายฤดูหนาวนะครับก็จะมีก็จะมีเยอะครับแต่ช่วงหน้าร้อนนี่ก็คือจะเป็นแบบโลซีซันเลยครับ
1: แล้วช่วงนั้นเราทำไงมันเหมือนธุรกิจมันจะมีรายได้เฉพาะช่วงเวลาหนึ่งของปีเนาะ
0: ใช่ครับ
1: และอีช่วงเวลาที่เหลือเราทำยังไงกับธุรกิจคะ
0: อ๋อช่วงเวลาที่เหลือผมก็แบบดูว่าเทรนมันจะไปทางไหนอะไรเงี้ยครับก็มาศึกเอาเวลามาศึกษาไว้แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับ
1: ค่ะโอ้อันนี้มันคือเขาเรียกว่าเราต้องเข้าใจในธุรกิจเนาะว่าธุรกิจเราอ่ะมีรายได้อยู่ช่วงเวลาไหนและไอ้ช่วงเวลาที่เหลือก็มาบริหารจัดการกันว่าจะทำยังไงนะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ช่วงนี้กันยายนแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ละ9ละโอ้ก็จะเริ่มเข้าสู่ใกล้และใกล้จะเข้าสู่ช่วงไฮของสายแคมปิ้งแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ปีนี้มีอะไรที่แบบนำเข้ามาใหม่ๆเพิ่มสำหรับการเช่าบ้างไหมคะ
0: อ๋อปีนี้ก็จะมีแบบพวกแบบพัดลมพวกไฟอะไรเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ไฟโคมไฟครับเล็กๆเอาไว้แบบให้แสงสว่างตอนแคมปิ้งแล้วก็มีพวกพัดลม
1: ค่ะโอ้ดังนั้นเนี้ยใครอยากจะไปเนาะมีที่แนะนำไหมสำหรับสายที่แบบเพิ่งเป็นมือใหม่อยากจะไปแคมปิ้งจังเลยสายมือใหม่ในฐานะที่ตัวของคุณบาสก็มีเพจด้วยเนาะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการไปแคมปิ้งอะไรอย่างนี้ด้วยสายมือใหม่นี้ถ้าไปแนะนำไปครั้งแรกแล้วแบบให้รู้สึกว่าอยากจะไปต่อเอาไม่ใช่ถึงขนาดกับว่าพอแล้วพอกันทีแคมปิ้งฉันไม่ทำอีกแล้ว มีที่ไหนที่แบบเป็นที่ที่แนะนำสำหรับมือใหม่หัดกางเต็นท์บ้างไหมคะ
0: ครับก็มือก็การกางเต็นท์ก็สำหรับมือใหม่ก็จะมีแบบหลายประเภทนะครับก็คือจะมีแบบพวกแบบประเภทที่กางตามลานเอกชนก็คือก็จะมีพร้อมมีทั้งห้องน้ำมีทั้งอาหงอาหารอะไรครับแค่เราเอาเต็นท์ไปกางกับมือใหม่ที่แบบสายเดินป่าเลยอะไรนะครับก็ผมถ้าอยากจะลองไปกางเต็นท์ก็แนะนำเป็นที่สถานที่เอกชนดูก่อนครับเพราะว่ามันจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้เราพร้อมพวกห้องน้ำอะไรเงี้ยครับสำคัญครับก็ลองไปกางหาที่แบบวิวสวยๆแล้วก็มีคนซัพพอร์ตเราครับ
1: ค่ะอันนี้แถวแบบง่ายกว่าก
0: าญจนบุรีแถวราชบุรีอะไรประมาณเนี้ยครับ
1: กาญจนบุรีนี่เขาไปแถวไหนกันคะ
0: อ๋อมี
1: หลาย
0: เยอะเลยครับแถวท้องหวาภูมิแถวอะไรเงี้ยคร
1: ับ
0: มีกาญจนบุรีมีหลายที่ครับ
1: คือไป
0: ส่วนราชบุรีก็แบบแถวสวนพึ่งอะไรเงี้ย
1: ค่ะโอ้หลายที่นะว่าไปแล้วแต่แนะนำว่ามือใหม่หัดกลางไปอยู่ในพื้นที่เอกชนก่อนเพราะว่ามันจะมีพวกฟาซิลิตี้พวกแบบอำนวยความสะดวกอะให้กับเราอยู่บ้างไม่ได้ถึงกับแบบว่าโอ้โหลำบากลำบนซะทีเดียวใช่ไหมคะแล้วติดใจค่อยอัพเลเวลตัวเองไปที่อื่นๆต่ออะไรอย่างนี้เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้ที่พเนจรแคมปิ้งของเรานะคะร้านเราอยู่ตรงไหนคะ
0: อ๋อหลานผมอยู่ที่บางบัวทองครับเส้นที่จะมาวัดไซใหญ่ครับเส้นบ้านกล้วยไซน้อยครับ
1: อ
0: ยู่นนทบุรีครับก็หรือว่าจะไปดูสินค้าได้ที่เว็บพเนจรแคมป์ก็ได้ครับหรือว่าเสิร์ชใน Google ก็ได้ครับว่าพเนจรแคมปิ้งอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยคร
1: ับ
0: ก็จะขึ้นมาอยู่ข้างบน
1: แล้วสมมติว่าลูกค้าเราอยู่แบบที่อื่นๆเรามีไหมคะว่าเช่ากันผ่านออนไลน์แล้วส่งอุปกรณ์ให้กันอะไรมีไหมคะ
0: อ๋อมีครับก็บางลูกค้าบางท่านก็อยู่ต่างจังหวัดนี่ครับก็ทักมาสอบถามที่เพจเราแล้วเราก็จะส่งตัวเต็นท์ ไปให้นะครับก็คือส่งไปรษณีย์ไปครับพอลูกค้าจะเสร็จลูกค้าก็ส่งไปรษณีย์กลับคืนมาให้เราครับ
1: โอ้มันวุ่นวายเนาะเดี๋ยวนี้เนาะใครอยู่ที่ไหนยังไงถ้าอยากกางเต็นท์แล้วก็จัดการได้เพราะว่าด้วยการขนส่งหรือด้วยอะไรใดๆมันมีหมดแล้วเพียงแต่ว่าความต้องการเอาให้ชัดเจนบัดเจ็ตมีเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยบอกมาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหรือมีบางเคสก็คือแบบเขาจัดงานให้บริษัทให้พนักงานแต่เต็นท์มันหลายหลังอ่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถแบบที่จะกางเองได้แล้วก
1: ็
0: รับไปกางให้ในสถานที่ที่เขาจัดครับ
1: โอ้สุดยอดมากก็คือมีหลากหลายบริการเอาเป็นว่าแบบไปสอบถามเพิ่มเติมกันได้เนาะเราตั้งเป้าอนาคตของธุรกิจนี้คิดว่านะมันยังเติบโตได้ต่อเนื่องหรือว่าเป้าหมายของเราในอนาคตเนี่ยมันไปไกลแค่ไหนยังไงกับธุรกิจนี้คะ
0: ธุรกิจนี้ก็คิดว่ามันก็จะยังจะคงอยู่แบบนี้ครับก็คือแล้วก็อาจจะสูงขึ้นเพราะว่าคนเริ่มหันไปหาธรรมชาติคนเริ่มหากิจกรรมหาแอคทิวิตี้ที่ได้สายชีวิตนอกบ้านอะไรครับก
1: ็
0: ผมว่ามันน่าจะโตขึ้นไปเรื่อยๆครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะให้ฝากร้านแล้วกันค่ะในช่วงท้ายเชิญเลยจ้า
0: ครับก็ขอฝากร้านพเนจรแคมปิ้งครับสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลองกางเต็นท์หรือว่าคนที่เคยกางเต็นท์แล้วแต่อยากจะลองกางแบบแบรนด์อื่นๆบ้างเลยครับก็ฝากที่ร้านพเนจรแคมปิ้งครับผม
1: ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณบาสมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณบาสนะคะจากพเนจรแคมปิ้งค่ะใครสนใจนะอยากจะไปกางเต็นท์ที่ไหนที่ใดที่หนึ่งลองดูนะคะไม่อยากซื้ออุปกรณ์เต็นท์แพงมากคุณผู้ฟังเราเช่าดีกว่าถ้าคุณไม่ได้แบบโอ้โหเป็นสายที่แบบจะต้องไปแคมปิ้งทุกสัปดาห์ที่บ้านในหมู่บ้านปุ๊กนะจะมีบ้านหลังนึงเขาชอบแคมปิ้งกันทั้งครอบครัวเลยคุณฟังเต็นท์เขาอะเหมือนกระโจมแบบที่ใหญ่ๆอะนอนกันได้ทั้งครอบครัวแล้วเขาจะมีรถสำหรับแบกอุปกรณ์เต็นท์นะคืออุปกรณ์เขาอัปเดตตลอดเวลาเดี๋ยวมีนั่นใหม่เดี๋ยวมีนี้ใหม่อันนี้คือสายแบบจริงจังแต่ถ้าสายแบบมือสมัครเล่นอยากจะสักครั้งนึงในชีวิตลองเช่าดีกว่าค่ะดีกว่าเยอะเลยไม่ต้องไปเก็บอุปกรณ์เอาไว้ให้ลกบ้านด้วยนะคะสอบถามคุณบาทได้นะให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้0931748711นะคะ0931748711หรือจะเข้าไปในแฟนเพจ Facebook นะคะพิมพ์คำว่าพเนจรแคมปิ้งให้เช่าเต็นท์และอุปกรณ์แคมปิ้งก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเอาล่ะดูเวลาแล้วเดี๋ยวพักสักครู่นะโอ้พี่ธิดารัตน์บอกว่าแคมปิ้งสนุกนะคะแต่เหนื่อยสนุกจริงแต่พวกเคยเล่าก่อนอะก่อนเบรกคือเคยไปแคมปิ้งมาครั้งหนึ่งไปที่ผักกล้วยไม้ของเขาใหญ่เป็นวันที่แบบเพื่อนๆ นะสมัยเรียนป.โทเพื่อนๆอยากจะไปแคมปิ้งกันก็เป็นสาวๆหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่าเราไปอะเป็นวันที่เราก็ไม่เคยเป็นสายแคมปิ้งมาก่อนเนาะแต่ว่าที่ผักกล้วยไม้เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่อ่ะกางเต็นท์ให้แต่ว่าก็เป็นลานเลยนะคะก็ไปค่ะจำได้เลยว่าตอนไปอ่ะไม่ได้อะไรเลยนะมันร้อนมากเลยแต่พอขึ้นไปเขาใหญ่ปุ๊บคุณผู้ฟังเป็นวันที่เขาใหญ่อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็ววันนั้น8องศาเซลเซียสแล้วผ้าของอุทยานอ่ะโอ้โหคุณผู้ฟังผ้าห่มใครเคยนึกผ้าห่มขุยๆอ่ะผ้าห่มแบบเหมือนทหารห่มอ่ะแล้วมันไม่ได้แบบไม่ได้ซักเลยหรือว่าอาจจะแบบกลิ่นสารพัดกลิ่นโอ้ยคุณฟังไม่กล้าห่มอ่ะคือเห็นแล้วเราไม่ห่มแน่นอนแต่ปรากฏว่าในค่ำคืนนั้นค่ะพอ8องศาเท่านั้นแหละอีผ้าที่เหม็นๆอันนี้คือคุมหัวเลยอ่ะโอ้โหแล้วเข็ดมากเลยอ่ะหนาวมากหนาวเหน็บหนาวสะท้านใจดังนั้นนะคะใครจะไปสายแคมปิ้งนะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวให้ดีกับสภาพอากาศด้วยรับมือด้วยแล้วก็เรื่องราวของอุปกรณ์ต่างๆที่มันจะช่วยให้การแคมปิ้งสนุกอันนี้ก็มีความสำคัญเนาะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: จะเป็นมือใหม่อยากขายหรือรายได้กราฟไม่วิ่งหรืออยากจุดประกายธุรกิจไปจนถึงกระหายแพชชั่นสร้างงานรู้ไหมคุณกำลังมีคุณสมบัติของชาว SME ตั้งแต่มิถุนายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวชวนเข้าคอร์สปลอดค่าใช้จ่ายในรายการ Smart SME ช่วง SME เปลี่ยนเกมสู้กับดร.อภิชาติประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร
4: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
5: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
1: หนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะเราเคยได้ยินในต่างประเทศที่เขาบอกว่ามีเช่าปูเช่าย่าเช่าลุงอะไรเงี้ยไปเป็นญาติผู้ใหญ่ไปรับฟังไปสอนทำนู้นทำนี้แต่พอกลับมาที่บ้านเรานะคะตอนนี้เริ่มมีธุรกิจเช่าเพื่อนไปเที่ยวเป็นเพื่อนขับรถให้ไปนั่งกินข้าวไปนั่งคาเฟ่ไปถ่ายรูปแล้วแต่ว่าเป็นธุรกิจเช่าเพื่อนนะคะวันนี้พาไปรู้จักกับ Snap Same Friend นะคะเจ้าของก็คือคุณนันทนาต่างสีหรือว่าคุณจ๋านั่นเองตอนนี้คุณจ๋าอยู่ในสายแล้วคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
1: คุณจ๋าได้ยินเสียงพี่ปุ๊กชัดเจนใช่ไหมคะ
6: ค่ะได้ยินค่ะ
1: วันนี้เราขออนุญาตไปเจาะธุรกิจ Snap Same Friend หน่อยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เนาะคุณจ๋ามันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงเอาเป็นว่าแบบทำไมถึงแบบได้เริ่มต้นทำธุรกิจนี้คะ
6: จริงๆเกิดจากการที่ไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆเนี่ยแหละค่ะ
1: ค่ะ
6: แล้วก็เกิดไอเดียว่าทำไมถึงประเทศไทยอะไรถึงไม่มีอาชีพนี้อะค่ะใช่จ๋าชอบเป็นคนพอโตขึ้นอะเนาะต้องบอกก่อนว่าถ้ายิ่งโตขึ้นอะเพื่อนเราจะน้อยลงแล้วก็ต่อให้เรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะเวลาว่างไม่ตรงกันเพราะว่าแต่ละหน้าที่การงานเนาะต่างกันออกไปจ๋าก็เลยคิดว่าทำไมประเทศไทยไม่มีไอเดียนี้บ้างจ๋าก็เลยลองโพสจุดเริ่มต้นก็คือการโพสติ๊กต็อกหนึ่งคลิปเล่นบังเอิญว่าคลิปนั้นแมสค่ะคนดูเป็นแสนเลยค่ะ
1: โพสเล่นๆนี่คือโพสว่าอะไรคะคุณจ๋า
6: แต่โพสว่ามีบริการเช่าเพื่อนค่ะเช่าเพื่อนก็คือฟิลเพื่อนถ่ายรูปให
1: ้
6: ก็คือจริงๆหมายถึงว่าคนเราอะค่ะที่เวลาผู้หญิงออกไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปวัด
1: ค่ะ
6: อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการแค่เก็บโมเมนต์เล็กๆแต่มันไม่มีคนที่สามารถเก็บโมเมนต์นั้นให้เขา
1: เอาง่ายๆว่าเวลาที่เรานึกถึงหลักความจริงเนาะเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวอ่ะการจะถ่ายรูปแล้วให้เห็นแบบอุ๊ยเฟรมวัดวาอารามเฟรมแบบต้นไม้สวยงามบางทีมันไม่ได้เพราะว่าเราเซลฟี่เองใช่ไหมมันไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วจะไปตั้งกล้องถ่ายมันก็บางคนก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกันทุกคน
6: ใช
1: ่อันนี้
6: ใช่ค่ะ
1: จากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงก็เลยทำเป็นแบบเขาเรียกว่าทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวพี่ปุ๊กขออนุญาตเปิดเขาไปดูคลิปเน
6: า
1: ะคุณจ๋าปักหมุดอันนี้เอาไว้แบบต้นๆเลยไหมคะ
6: ใช่ค่ะปักหมุดไว้ต้นๆเลยก็คือแม้ตั้งแต่อันนี้เริ่มต้องบอกก่อนว่าคลิปที่โพสลงไปคือเพื่อนของเราเองที่เราถ่ายรูปให้แล้วเราก็เลยเราเลยถามเพื่อนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเวลาว่างๆอยู่อย่างเงี้ยในประเทศไทยอ่ะมันต้องมีคนที่คิดเหมือนเราบ้างแหละว่าแบบต้องการแค่เพื่อนไปเที่ยวถ่ายรูปให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็โพสลงไปแล้วบังเอิญมันแมส
1: มันแมสขึ้นมาเดี๋ยวนะพี่ปุ๊กกำลังมองว่ามันคืออันไหนเนาะเพราะว่าพอคลิกเข้ามามันมีหลายอันมากเลย
6: เพื่อนน่าจะเป็นใน TikTok ค่ะล่าสุดที่ส่งลิงก์ไปให
1: ้โอเคนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาลองดูนะคือแล้วปรากฏว่าแมสเพราะว่า
6: ค
1: นในยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นแบบนั้นกันเยอะเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: คือไม่มีคนถ่ายรูปให้ไม่มีอะไรให้เอาพอเห็นว่ามันแมสละแมสแล้วต่อไปเราทำยังไงคะ
6: พอตอนแรกก็เหมือนแต่วันนึงก็จะรับลูกค้าได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นฟิลเพื่อนจริงๆเราต้องอยู่กับเขาร่วมกิจกรรมกับเขาก็คือเราก็จะพยายามเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าต่างคนต่างไม่รู้นิสัยกันแล้วมาเจอกันครั้งแรกค่ะก็ค่อนข้างทุกคนจะเก่งหมดเลย เราก็จะพยายามเอนเตอร์เทนเขาโดยการที่เราพูดคุยกับเขาว่าถามชื่อว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็เขาอยากได้วันนี้เขาอยากถ่ายรูปโทนแบบไหนแล้วก็อยากไปที่ไหน
1: ค่ะเดี๋ยวนะคุณจักรพี่ปุ๊กขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนเราเริ่มต้นทำธุรกิจถ้านับมาถึงวันนี้กี่นานแค่ไหนยังไงล่ะคะ
6: ไม่นานมากเลยค่ะคุณปุ๊กประมาณ5เดือนได
1: ้5เดือนทีนี้จุดเริ่มต้นเลยที่ทำธุรกิจโอเคคลิปแมสปุ๊บเราแบบเราเริ่มทำเลยไหมเราแบบเราค่ะเราหาเพื่อนมาเที่ยวกับเราอะยังไงคะ
6: คือจ๋าจะปักลิงก์ไลน์ไว้ค่ะตอนแรกจ๋าใส่เป็นไลน์ส่วนตัวเนาะเราไม่คิดว่ามันจะแมสเราคิดว่ามันจะมีคนที่คิดแบบเราแหละแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้น
1: ค่ะ
6: เราก็ใส่ไลน์ไว้ก่อนค่ะแต่ตอนนี้มีบัญชีไลน์ที่เป็นของทางร้านโดยตรงแล้วเราปักหมุดไว้ที่ใน TikTok ค่ะ
1: okay.
6: เขาส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆก็จะตามมาจากตรงนั้น
1: ค่ะพื้นที่การไปเที่ยวกับเพื่อนของคุณจ๋านี่คืออยู่ในแอเรียไหนคะกรุงเทพปริมณฑล
6: ใช่ค่ะเป็นกรุงเทพปริมณฑลค่ะ
1: เนาะเพราะว่ามันหนึ่งแบบใกล้ๆไม่ไกลมาก
6: ใช
1: ่ถามจริงๆกลัวไหมกับการที่เราทำธุรกิจเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยอ่ะคนที่จะมาใช้บริการมาชวนเราไปหรือว่ามาให้เราไปเที่ยวเป็นเพื่อนเขาเป็นใครมาจากไหนมิจฉาชีพไหมโอ้ยแล้วยุคนี้เนาะสแกมเมอร์มิจฉาชีพอารวาสกันเยอะมากต้องถามก่อนว่ากลัวไหมคะตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ
6: ตอนแรกที่มีเริ่มมีผู้ตอนแรกจะเป็นแค่ลูกค้าผู้หญิงใช่ไหม
1: คะ
6: ที่เข้ามาจ้างหลังพอแบบมันจะก็จะมีปะปนมีลูกค้าผู้ชายแล้วก็เป็นLGBTQ ค่ะแต่ก็เริ่มปรึกษาเพื่อนว่าเราควรรับไหมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
6: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราก็กลัวเพราะว่าแบบแต่ส่วนใหญ่สถานที่ที่เราพาลูกค้าไปเที่ยวค่ะม
1: ัน
6: จะเป็นสถานที่เปิดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยมาก
1: คืออยู่ในสายตาอยู่ในสายตาคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอยู่ในสายตาคน
6: ค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยมากเพราะมันเป็นพื้นที่เป็น outdoor ค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้รับใน indoor
1: huh.
6: ใน indoor ก็จะมีปรับปลายที่ลูกค้าแบบเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเลยค่ะ 90% ได้ลูกค้าของจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาผู้หญิงจะเป็นเพศที่ชอบถ่ายรูปมาก
1: huh.
6: จริงๆค่ะ
1: ก็คือว่าง่ายๆว่าเราก็มีสโคปงานของเราเหมือนกันว่าม
6: ัน
1: จะอยู่ตรงไหนยังไงอันนี้คือเขาต้องนั่งรถไปกับเราไหมคะหรือว่าเราไปเจอเขาตรงจุดนัดหมายหรือว่าอะไร
6: ใช่ค่ะสมมติว่าวันนี้คุณปุ้งอยากไปวัดวันนี้พี่อยากไปเที่ยวไปทำบุญที่วัดเราเจอกันที่วัดโพหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเป็นคนส่งโลเคชั่นมาให้เราแล้วเราก็ไปทีหนึ่งไปเจอกันที่หน้างานใช่ค่ะ
1: โอ้ยนี่ก็จะเซฟเนาะปลอดภัยไม่ใช่ว่ามาอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วเราต้องไปรับเขาหรืออะไรอย่างนั้นจำได้ไหมว่าลูกค้าท่านแรกนะเห็นเมื่อสักครู่คุณจ๋าบอกว่าเป็นผู้หญิงเนา
6: ะ
1: ที่แรกที่เปิดเลยอ่ะเปิดธุรกิจของเราเลยในการไปเที่ยวเราไปเที่ยวไหนกันคะ
6: ไปคาเฟ่ค่ะแถวชิดลม
1: ไป
6: เป็นคาเฟ่วิวรูฟท็อป
1: อย่างนี้แปลว่าตัวเราก็ต้องมีทักษะในการถ่ายรูปที่สวยด้วยถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะจริงๆจ๋าต้องบอกก่อนว่าจ๋าชอบถ่ายรูปมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่
1: ะ
6: แล้วก็คือยังไม่เคยแม้ว่าจะเป็นถ่ายวิวถ่ายคนอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเพื่อนให้บ่อยจนรู้สึกว่าพอเรายิ่งโตขึ้นเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราแบบถ่ายแค่วิวบ้างแล้วตั้งกล้องถ่ายเองบ้างมันไม่เหมือนกับคนที่เราถ่ายให้จริงๆค่ะก็เลยแบบเกิดอาชีพเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าแบบต้องมีสักคนแหละที่รู้สึกว่าแบบคิดแบบเราต้องการแค่เพื่อนถ่ายรูปให้เรา
1: ค่ะ
6: ใช่ค่ะ
1: โอ้อันนี้นะเราก็ต้องแบบคือเขาเรียกว่าเพนพอยต์ของเราอะมันคือเราอยากมีคนถ่ายรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนเหมือนเราก็เลยแบบเหมือนเป้าหมายของเรามันชัดเจนเนาะคนที่มาก็เลยชัดเจนแล้วมุมก็แบบแต่ละคนก็ชอบมุมไม่เหมือนกันเนาะเราแบบเวลาเราเจอลูกค้าเราต้องมองไหมคะว่าสแกนข้างไหนสวยถ่ายยังไงถึงจะออกมาดูดีเพราะว่าเราไม่ใช่ AI เนาะเราไม่ได้สวยทุกมุมคนเราจะมีมุมสวยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
1: เราก็ต้องศึกษาลูกค้าด้วยเนาะอะไรอย่างนั้นใช่
6: ค
1: ่
6: ะ
1: โอ้ทีนี้พอทำมาแล้วอะธุรกิจนี้มีคนมาให้เราไปเที่ยวเป็นเพื่อนเนี่ยเยอะไหมคะ
6: เยอะมากค่ะคุณปุ๊กตั้งแต่ทำมาก็คือวันนี้ถ้านับเทียบปัจจุบันนะคะจะมีลูกค้ามากกว่า 1,600 คน
1: ฮะ 1,600 คน
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เยอะมากอันนี้
6: ในระยะเวลาแค่5เดือน
1: อันนี้คือหลากหลายมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย
6: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีลูกค้าที่อายุน้อยสุดประมาณเท่าไหร่คะ
6: โอ้ยน้อยสุดเลยค่ะ13แต่ว่าเป็นต้องบอกก่อนว่าคนที่ว่าจ้างเราคือพ่อกับแม่เขาจ้างให
1: ้จ้างไปเป็นเที่ยวเป็นเพื่อนลูกเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่มีเวลา
6: ใช่ค่ะจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาเขาพาเขาบอกว่าลูกเขาค่อนข้างที่เขาจะแบบวัยรุ่นนิดนึงอะค่ะ
1: ค่ะ
6: มุมกล้องของพ่อกับแม่เขาก็คือแบบ
1: เข้าใจอาจจะไม่โดนใจล
6: ู
1: ก
6: แต่ไม่ได้วัยชายไม่โดนใจวัยรุ่นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการโอเคจ้างเรา
1: เ
6: พราะเราย
1: ัง
6: เป็นวัยรุ่นอยู่
1: อันนี้เข้าใจเพราะว่าพอดีพี่ปุ๊กอะก็จะมีเพื่อนเนาะที่แบบว่าเขาก็มีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วพอพ่อแม่ถ่ายรูปพี่ลูกเนี่ยลูกก็จะทำหน้าแบบไม่โอเคอ่ะไม่ได้ เขาก็จะมีมุมของเขาอันนี้เข้าใจได้แล้วคนที่แบบสูงวัยที่สุดที่แบบมาจ้างคุณจ๋าไปเที่ยวด้วยอ่ะเป็น
6: 50ค่ะ
1: 50อุ๊ยตายแล้ว50นี่ยังเด็กกว่าพี่ปุ๊กเลยนะก็แล้วถ้าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันไหมอย่าง50ไปเที่ยวไหนคะ
6: ต่างกันค่ะก็คือเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นสถานที่คาเฟ่ที่มันแมสหรือว่าเป็นสวนสาธารณ
1: ะ
6: ที่แต่งตัวสตรีทได้แบบฟิลวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างลูกค้าคนที่จะบอกนะคะแบบอายุแบบ40 50อะไรเงี้ยค่
1: ะ
6: เขาก็จะไปร้านอาหารไปบาร์แล้วก็แบบไปวัดด้วยค่
1: ะทีนี้คนที่จะทำธุรกิจนี้เนาะพี่ปุ๊กเชื่อว่าเดี๋ยววันเนี้ยมันน่าจะเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเยอะของเราอะเราเนาะที่จะเรียกว่าอะไรเดียเราเป็นเหมือนเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเพราะว่านี่คือการรู้จักกันครั้งแรกเนาะกับไกด์มันต่างกันไหมมันทำหน้าที่ต่างกันไหมต่างกันแค่ไหนยังไงคะเล่าให้ฟัง
6: แต่ว่าต่างกันเพราะว่าไกด์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่แค่พาลูกทัวร์ไปเที่ยวใช่ไหม
1: คะ
6: แล้วก็แนะนำสถานที่จุดตามนี้แล้วก็มันจะเป็นแผนของเขาเน
1: า
6: ะแต่ของเราอ่ะจะเป็นฟิลเพื่อเลยค่ะพี่ปุ๊กก็คือสมมุติเราออกไปอย่างเงี้ยในวันเนี้ยเราไปวัดเนา
1: ะ
6: แล้วเกิดฝนตกอะไรเงี้ยเราอาจสามารถเปลี่ยนแผนทันทีโดยการที่แบบว่าที่อยากไปถ่ายรูปเป็นคาเฟ่ใกล้ๆวัดไหมคะอะไรเงี้ยแผนใช่ก็จะฟิลต่างกันเราให้ความรู้สึกของลูกค้าค่ะเป็นเหมือนเพื่อนจริงๆเราจะพยายามชวนคุยชวนพูดแล้วให้เขาบอกว่าให้เขาคิดว่าเราอ่ะคือเพื่อนเขาจะได้ไม่เก่งในการแบบถ่ายรูปออกมาแล้วผลงานนะคะที่ถ่ายออกมามันจะดูดีมากมันจะดูแบบเราเป็นเสมือนเพื่อนเขาจริงๆที่เขาถ่ายแล้วเขาจะไม่ได้เกรงกับคนที่อยู่ตรงหน้าเกินมากเกินไปในขณะที่เรามีเวลามีแก๊ปเวลาที่1ชั่วโมง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่กับเขาเขาจะรู้สึกเอนจอยแล้วก็รู้สึกชิลอันนี้ก็เป็นอีกข้อหลักที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
1: คือเหมือนกับมันง่ายมากๆเลยที่ถ้าอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคนเป็นไกด์อ่ะเขาก็จะมีหน้าที่ว่าโอ้โหต้องไปหาองค์ความรู้สถานที่นี่ต้องเล่ามาแล้วก็แพลนเป็นโปรแกรมเลยว่าอันนี้จะทำอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกค้าอยากไปไหนบอกมาเลยเรามีหน้าที่ไปนั่งฟังนั่งคุยแล้วก็ไปช่วยถ่ายรูปไปแบบอะไรอย่างนั้นเหมือนฟิลเพื่อนมาเจอกันอะไรแบบนั้นมันจะต่างกันในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
1: มีไหมที่แบบมีแบบเหมือนกับว่ามาใช้บริการเราแล้วอุ๊ยติดใจคุณจ๋าน่ารักจังเลยอุ๊ยคุณจ๋าเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันอีกนะมีไหมมีใครใช้บริการ
6: ม
1: ี
6: ค่ะมีเยอะมากเลยรูปที่ส่งผลงานที่ส่งให้คุณปู่
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ล้วนเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าประจำหมดเลย
1: ค่ะ
6: ที่ถ่ายมากกว่า 5-6 ครั้ง
1: กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ว
6: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
6: บางคนอะค่ะคุณปุ๊กก็คือเหมือนเขาสนิทกับเราจนรู้สึกว่าเขาอะเอาปัญหาในครอบครัวหรือแบบชีวิตประจำวันของเขาอะมาแชร์ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็แบบวันนี้ในเจนที่แบบอะอย่างอายุขึ้นไปแบบ50ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแชร์มาถามแต่ว่าน้องจ๋ามีไอเดียที่จะแชร์ไหมพอดีว่าลูกพี่อ่ะจะเข้ามหาลัยแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราคุยกันเหมือนเพื่อนจริงๆที่เขาแชร์แบบทุกอย่างให้เราเลยแบบเขาสนิทใจกับเราแล้วแล้วเขาก็กลายเป็นว่าเขาบางคนนะคะลูกค้าก็ไปทำคลิปบอกต่อให้ใช่แล้วก็แบบลูกค้าก็จะตามมาอีกทีนึงจากคลิปของลูกค้าเรา
1: โอ้แล้วคือพอจากที่ได้ทำธุรกิจมา5เดือนเนาะแล้วมีลูกค้าเป็นพันคนเลยเนี่ย สิ่งที
6: ่
1: ตอบได้เป็นยังไงคือหมายความว่าอะไรที่ทำให้คนมาใช้บริการเรามากมายขนาดนี้คุณจ๋า
6: จะคิดว่าเป็นความจริงใจของเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราต้องบอกเราต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วก็เราจริงใจกับเขาเรารู้สึกว่าสมมุติว่าจะบอกว่าพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กขาหันหน้าทางซ้ายสวยกว่านะยืนตรงนี้แล้วพี่ปุ๊กดูสูงกว่
1: า
6: แล้วก็เราจะบอกเขาตรงๆเลยค่ะว่าแบบคุณพี่แบบหันทางนี้เอียงทางซ้ายเอียงทางขวาแล้วหรือว่าใส่ชุดนี้บางคนก็จะส่งชุดมาให้เราเลือกด้วยเราช่วยเขาเลือกชุด
1: ว่าถ้าไปที่นี่พี่ควรจะใส่ชุดไหนดีคะอะไรเงี้ยอ๋อคือง่ายๆว่าเหมือนเพื่อนที่เราที่มาใช้บริการเราอ่ะเขาอยากได้ประสบการณ์ความทรงจำความพิเศษจากการไปในสถานที่นั้นๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
1: อย่างนี้เราคิดอัตราค่าบริการยังไงคะ
6: จะคิดแค่ถูกมากเลยค่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันที่มีเด็กๆลุกขึ้นมาทำอาชีพนี้กันเยอะ
1: ค่ะ
6: ก็คือจะคิดแค่399บาทต่อ1ชั่วโมง
1: ค่ะ
6: แต่ว่ามันจะมีค่าเดินทางแยกต่างหาก
1: หมายถึงว่าสมมุติว่าเขานัดเราอยู่ไกลจากเราอะไรเงี้ยค่าเดินทางไปต่างหากนะ
6: ใช่ค่ะ
1: แต่ค่าที่เราอยู่ด้วยกันกินเพื่อนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือ399บาทต่อ1ชั่วโมง
6: ใช
1: ่เคยมีคนใช้บริการเรานานสุดกี่ชั่วโมงคะ
6: 4ชั่วโมงค่ะ
1: โอ้โหนี่แบบอยู่กันแบบเอาครึ่งวันเลยเลยประมาณน
6: ั้
1: น
6: ใช่ค่ะใช่ค
1: ่
6: ะ
1: นะคะโอ้แล้ว4ชั่วโมงนี้ต้องไปเที่ยวน่าจะต้องหลายสถานที่ไหมคะที่เดียวน่าจะไม่พอเน
6: า
1: ะ
6: ก็จะเป็นละแวกเดียวกันแต่หลายสถานที่ค่ะ
1: ค่ะการทำธุรกิจนี้นะคะเราตอนแรกอะจากที่แบบแค่แบบเอ้ยคงจะมีสักคนแต่พี่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามันเกินคาดมากเราตั้งเป้าหมายในอนาคตต่อไปกับธุรกิจนี้เอาไว้ยังไงบ้างคะ
6: คิดว่าอยากจะเป็นคนชอบถ่ายรูปเนา
1: ะ
6: ก็คือคิดว่าแบบจริงๆทุกวันเนี้ยก็มีลูกค้าแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ใช่เช่าเพื่อนก็คือเขาให้เรามาเป็นแบบผู้ช่วยในการออกอีเวนต
1: ์
6: ใช่ค่ะก็คืออยากจะทำไอเดียต่อไปก็คืออยากจะรับจ้างแบบช่วยทำคอนเทนต์ทำไปเป็นคล้ายๆจริงๆทุกวันนี้จะมีอินฟูในประเทศไทยอ่ะเนาะเยอะมากที่เขาลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์แล้วก็ไปออกงานอีเวนต์ซึ่งบางคนอ่ะเขาเป็นแค่อินฟูตัวน้อยๆที่ยังไม่มีกำลังที่จะพอจ้างแบบ
1: คนทำคอนเทนต์ให
6: ้เป็นผู้ช่วยที่แบบจ่ายเป็นรายเดือนเขาก็เสียสละเวลาเงินจากตรงเนี้ยมาจ้างเราแทนแต่คิดว่าการต่อยอดจุดนั้นนะคะในอนาคต
1: คืออ
6: าจจะมีทีมเล็กๆที่สร้างขึ้นมาจากอาจจะเป็นเพื่อนของเราแล้วเราเทรนงานให้เขาให้มาช่วยอีกทีนึงเพราะว่าทุกวันนี้จะต้องบอกก่อนว่าทั้งร้านจะเป็นคนทำคนเดียวหมดเลยค่ะ
1: ค่ะที่ร้านเรามีร้านด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
1: ร้านที่ทำอะไรบ้างใน Snap Same Friend เนี่ยค่ะ
6: ก็จริงๆทุกวันนี้ก็คือรับจ้างอาชีพหลักก็คือเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะมีงานที่แยกออกไปเช่นแบบบางวันจะไปออกกองกับลูกค้าที่สมมติว่าพี่ปุ๊กอยากเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นึง
1: ค่ะ
6: แล้วพี่ปุ๊กไม่ได้อยากได้แบบเทรนแบบถ่ายรูปแบบขายกางเกงยีนอย่างเงี้ยไม่อยากได้แฟชั่นแบบที่เป็นสตูดิโออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อยากได้ที่แบบธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช
6: ่ไหมใช่ค่ะอยากได้แบบภาพแบบมุมมองของวัยรุ่นหรือไม่กระทั่งแบบออกไปกองไปคาเฟ่ด้วยกันเพื่อโพสต์แบบขายสินค้าค่ะก็จะมีเหมือนกันมีบริการแบบนี้เหมือนกัน
1: เข้าใจแล้วคือง่ายๆว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบที่เป็นทำแล้วเป็นดูแบบเป็นสตูดิโอใหญ่ๆทำแต่อยากให้มาดูมีความเป็นธรรมชาติในการทำงานเนื้อหาแบบจับต้องง่ายแล้วก็ถ่ายทอดง่ายๆในมุมมองของคนรุ่นใหม่อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเนาะ
6: ใช่ค่ะ
1: โอ้ก็เรียกได้ว่ามันยากเหมือนกันนะถ้าจะถามคุณจ๋าว่าความยากของการทำธุรกิจนี้สำหรับคุณจ๋าเองนะอะไรมันคือความยากที่สุดในการที่ทำธุรกิจนี้คะ
6: จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันยากค่ะพอถ้าคนที่ไม่ชอบแบบเนี้ยซึ่งการที่วันนึงเนาะเราจะเข้าหาลูกค้าในนิสัยที่ต่างกันแปดคนนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่เรา ไม่ได้คุ้นชินกับสถานการณ์ทุกวัน
1: ค่ะ
6: เพราะว่า1ใน8คนอย่างเงี้ย1วันสมมุติเราไปเจอคนเนี้ยเขาอาจจะนิสัยอีกแบบนึงเขาอาจจะความต้องการอีกแบบนึงคนที่2ที่เราไปเขาจะความต้องการอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าเราต้องทำความเข้าใจลูกค้าเยอะๆจ๋าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบ

0: ใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนออกเลยบางคาเฟ่เนาะที่เขาไม่ได้ฟิกหรือสถานที่ที่เขาไม่ได้ฟิกว่าต้องเป็นต้องแม็กซิมัมสเปนเท่านั้นหรือแบบต้องซื้อคนหนึ่งต่อแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ๋าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าบางวันก็กินเรากินไปเยอะแล้วเนา
1: ะ
0: บางวันเราก็แบบไปบางร้านเราอาจจะยังไม่ได้อยากกินลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย
1: โอ้ในตั้งแต่ทำธุรกิจมานะวันหนึ่งเคยรับลูกค้าสูงสุดกี่คนคะ
0: อ๋อวันหนึ่งเคยรับ8คิวค่ะแต่วันแบบทำได้แบบ10ชั่วโมง
1: โอ้ยตายแล้วคือแล้วสถานที่ของลูกค้ามันอยู่ห่างกันไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนาะมันประมาณนี้นั่นหมายความว่าต้องมีงานแบบเอ้ยมาเที่ยวแบบว่าสถานที่กลางคืนเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถึงจะแบบยาวลันไปถึงช่วงนั้นได้
0: ใช่ค่ะใช่มันต้องแบบจะเรียงคิวตั้งแต่แบบเช้าใช่ไหมคะก็คือ10โมง11โมงเนี้ยเราก็จะเว้น1ชั่วโมงเพื่อที่ให้แบบเผื่อเวลาเดินทางของเราไปหาลูกค้าเพราะว่ากรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะรถติดนิดนึงเราก็จะเว้นช่วงแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบเขาเรียกว่าสถานที่เดียวกันเราอาจจะจับเขามาต่อคิวกันแบบสมมติว่าเสร็จคนเนี้ยจ๋าก็โอเคเดินไปหาคนนี้เดี๋ยวพี่รอก่อนนะคะอะไรเงี้ยใกล้ๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะแวะจะไม่ได้ไกลกันมากค่ะจะจับคิวเรียงแบบใกล้ๆกัน
1: โอ้นี่การบริหารจัดการก็มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเนาะในธุรกิจนี้แน่นอนนะอย่างที่คุณจ๋าพูดแหละว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีแบบคู่แข่งมาอะไรเงี้ยห่วงไหมคะถ้าใครจะมาทำอาชีพนี้เหมือนเรา
0: ไม่ห่วงเลยค่ะทุกวันนี้ที่เห็นเด็กๆอะค่ะเด็กๆเจนที่เด็กจ๋าลุกขึ้นมาทำอาชีพเนี้ยจะรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ไทยมันมีอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่ต่างประเทศอะค่ะพี่ปุ๊กต้องบอกก่อนว่าต่างประเทศอะมีแบบเนี้ยเยอะมานานมาก
1: โอ้พี่ปุ๊กเห็นนะเขามีอะไรนะมีเช่าหญ้าเช่ายายอะไรเงี้ย
0: ใช่ค่ะโอ
1: ้แล้วก็มีเช่าหนุ่มๆฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยเราแบบโอ้แต่ละคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยพี่ปุ๊กก็อยากไปเช่าเหมือนกันนะอันนั้นอะ
0: ใช
1: ่แล้ววันนี้พอมาที่เมืองไทยอะถามอย่างนี้เลยว่ามีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่บอกเฮ้ยเออน่าทำบ้างเนาะพี่ปุ๊กเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะมีคาแรคเตอร์มีเขาเรียกว่ามีพลังในการดึงดูดคนที่เข้ามาหาแตกต่างกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต่อให้มีคนทำกันเยอะๆนะคนที่ก็จะแบบมาเช่าเราไปเป็นเพื่อนหรือว่ามาทำธุรกิจกับเราอ่ะก็ต้องมาอยู่ดีแต่ในฐานะเป็นรุ่นพี่ที่ทำธุรกิจนี้แรกๆในเมืองไทยมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อยากจะกำลังก้าวเข้าสู่แบบอาชีพนี้ไหมคะว่าคุณสมบัติที่คุณควรจะต้องมีเลยนะมันคืออะไรคะ
0: คือไม่มีเทคนิคอะไรเลยนอกจากคุณต้องมีใจรักในการถ่ายรูป
1: ค่ะ
0: ต้องมีใจรักจริงๆแล้วก็เราพยายามให้ความจริงใจกับลูกค้าไปก่อน
1: ค่ะ
0: เราจริงใจกับลูกค้าบอกถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบแบบไหนบางคนแต่ต้องบอกที่บอกไปนะคะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันสิบคนก็ไม่เหมือนกันเลยพยายามเข้าหาลูกค้าถามว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากได้อะไรคุณพี่ชอบโทนสีประมาณไหนคุณพี่อยากไปสถานที่ไหนคุณพี่เป็นคนหวานหรือว่าคุณพี่เป็นคนเท่ๆซึ่งจุดๆนี้แหละค่ะจะเป็นที่มันเหมือนเราจริงใจกับลูกค้ามากเราเอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราเองซึ่งทุกวันนี้ที่มีเด็กๆลุกขึ้นมาทำอาชีพนี้มาทำคอนเทนต์นี้เยอะๆแต่รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่แบบเด็กๆลุกขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่เราจ้างไปค่ะแต่ละคนเขาก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ซึ่งต่างกันไปอย่างเช่นของจ๋าเนี้ยจ๋าก็ไม่ได้ซีเรียสเลยว่าอันเนี้ยที่เด็กๆขึ้นมาทำเยอะลูกค้าเราจะน้อยลงหรือเปล่าซึ่งหลักๆลูกค้าเราอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของเรามันอยู่ตรงไหนการถ่ายภาพของเราอ่ะมันดีขนาดไหนแล้วก็การเอนเตอร์เทนเวลาที่เราอยู่กับเขาอะค่ะเราใช้เวลาอยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่
1: ะ
0: เรามอบความจริงใจเราชวนเขาคุยที่เสมือนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนจริงๆพี่ปุ๊กบางคนนะคะเขามีปัญหาครอบครัวเขาก็เอามาแชร์กับเราเราจริงใจถึงขั้นที่เราว่าเราเป็นผู้รับฟังที่ดี
1: เนาะแล้วต้องเก็บความลับของเขาด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วเราให้คำแนะนำลูกค้าดีมาก
1: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันบอกกันไม่ได้แต่ว่าคุณก็ต้องเป็นคนคนนั้นจริงๆที่มีตัวตนมีจิต

0: บริการมีคนที
1: ่
0: รับฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะทำธุรกิจนี้แบบปากต่อปากบอกต่อๆกันไปได้อย่างยั่งยืนอ
1: ่
0: ะสุดท้ายฝากร้านกันหน่อยค่ะน้องจ๋า
1: ก็เป็นส่วนถ้าเป็นใน TikTok อ่ะจะเป็น Snap Same Friend เลยค่ะเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายค่ะชื่อภาษาไทย
0: ค่ะ Snap Same Friend นะคะ
1: ใช่ค่ะตรงตัวเลย
0: ค่ะแล้วก็ภาษาไทยก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่าย
1: เพื่อนใช่ค่ะถ้าขึ้นถ้าเซอร์ใน TikTok นี้น่าจะขึ้นชื่อแรกๆเลย
0: ค่ะ
1: เพราะว่าคลิปมันแมสค่อนข้างแมส
0: ได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณ
1: ส่วนถ้าเป็น Instagram ก็เป็นชื่อตามที่
0: Snap Same Friend
1: ใช
0: ่ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
1: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะ
0: เป็นธุรกิจที่ใหม่มากนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในประเทศไทยแต่ว่าอันนี้น้องเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตเนาะในการรับงานว่าไปที่ไหนยังไงต้องเป็นที่แบบสาธารณะคนเยอะก็ตัดเรื่องของความอันตรายไปนะคะไม่ต้องไปแบบไปรถคันเดียวกันหมายถึงว่าไม่ต้องไปรับเขาเพื่อมาอยู่กับเราแล้วไปส่งไปนู่นไปนี่เพราะว่าค่าบริการเขาประมาณ399บาทต่อ1ชั่วโมงก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายก็คือถ่ายรูปให้ฟีลแบบเอ้ยเพื่อนถ่ายรูปให้กันเก๋ๆอะไรทำนองนั้นแล้วที่สำคัญโอ้ลูกค้าใช้บริการเยอะมากคุณฟังรู้ไหมว่ามันสะท้อนถึงอะไรเพิ่งไปฟังงานวิจัยของอาจารย์ท่านนึงเนาะที่พูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี้ยคนไทยหันมานะหลงไหลหรือชื่นชอบกับอะไรที่แบบแต่เดิมเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มั้งยกตัวอย่างแมสคอตเลยยกตัวอย่างน้องหมีเนยเลยก็ได้เพราะว่าเขาทำวิจัยน้องหมีเนยจริงๆเขาบอกว่าทำไมคนถึงแบบรักคนถึงเป็นแดดดี้เป็นมัมหมีเป็นอะไรกันเยอะมากทำไมคนถึงมองว่าน้องหมีเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขบางคนไม่เคยชอบตุ๊กตาหรืออะไรใดๆเลยบางคนเป็นผู้ชายด้วยซ้ำไม่ได้ชอบตุ๊กตาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยกำลังต้องการความสุขมาเยียวยาใจเนาะเจออะไรใดๆก็ตามพอเจออะไรที่มันเป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องมายัดเยียดอะไรให้แต่เราปรุงแต่งในจินตนาการในอันนั้นเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามองเราคิดเองเรามีความสุขเองเหมือนเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะมันรู้จักกันมันอะไรกันแล้วบางทีเพื่อนมันจะปรุงให้เราอ่ะว่าเอ้ยต้องอันนั้นอันนี้แต่ถ้าไปคุยกับใครสักคนนึงที่ไม่รู้จักเลยเขาเป็นผู้รับฟังไม่ต้องมาอะไรใดๆกับชีวิตเรามากแค่ฟังนะอยากระบายให้ใครสักคนได้ฟังไม่ได้มาอยู่ในชีวิตจริงๆของเรามารู้สึกมีความสุขแล้วไม่ต้องอะไรมากบางคนก็เป็นเขาเรียกว่า introvert เนาะอยากอยู่คนเดียวแต่บางทีก็ไม่ได้ introvert เสมอไปก็อยากจะมีมุมที่แบบมีเพื่อนเข้ามาคุยบ้างนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นใครสนใจนะปุ๊กให้เบอร์ไว้นะ0661148246 0661148246อยากมีรูปสวยๆกับเพื่อนที่จะไปเที่ยวเป็นเพื่อนเราก็ลองติดต่อคุณจ๋าหรือว่าน้องจ๋าไปได้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าวสาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
3: ซองทวิตคุยเรื่องเพลงวันละนิดพอให้หายคิดถึง

สวัสดีครับสันติวิทย์วันนี้เลือกเพลงรักโรแมนติกที่ออกมาในช่วงต้นยุค 80s เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Arthur ชื่อเพลง Arthur's Theme Best That You Can Do ที่ร้องโดย Christopher Cross นักร้องชายที่เสียงเหมือนผู้หญิงเลยนะครับตอนนี้อายุอนามของ Christopher Cross ก็ป่าเข้าไป70ปีแล้วตอนเริ่มแรกที่ใครฟังเพลงนี้ของเขาก็มีแต่คนคิดนะครับว่าเป็นเพลงที่ผู้หญิงร้องแน่ๆเขาทำให้เพลงรักเพลงนี้กลายเป็นเพลงอมตะตลอดกาลของคนที่ชอบฟังเพลงเพราะโดยเฉพาะคนฟังเพลงที่เริ่มตั้งต้นฟังอย่างจริงจังในยุค 80s Arthur's Theme Best That You Can Do เป็นเพลงที่ร่วมกันเขียนระหว่าง Christopher Cross กับ Burt Bacharach สุดยอดนักแต่งเพลงที่ฝากเพลงฮิตไว้มากมายอาทิ The Look of Love, Walk On By, I Never Fall In Love Again, What The World Needs Now และก็ยังมีอีก2คนนะครับที่ร่วมกันแต่งนั่นก็คือ Carol Bayer Sager ซึ่งก็เป็นภรรยาของ Burt Bacharach ในตอนนั้นและปีเตอร์อัลเลนนักแต่งเพลงชาวออสเตรเลียอริสามีของเมนเดลีนางเอกของหนังอาร์เธอร์ซึ่งสองคนหลังนี้แหละเป็นคนสร้างประโยคที่ว่า If you get caught between the moon and New York City ประโยคที่ว่ากลายเป็นประโยคอมตะที่ทำให้เมืองนิวยอร์กกลายเป็นเมืองโรแมนติกไปได้และหลายคนก็หลงใหลเมืองนี้ด้วยจากการได้ฟังเพลงนี้อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่าเพลงนี้เป็นธีมหลักของภาพยนตร์เรื่องอาร์เธอร์ที่ออกฉายในปี1981นำแสดงโดยดันลี่มัวร์และไลซ่าเมนเนลลี่ที่ทำให้หนังประสบความสำเร็จอย่างมากหนังเรื่องอาร์เธอร์เรื่องนี้พล็อตเรื่องกลายเป็นมหากาพย์คลาสสิกตลอดกาลก็ว่าได้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยมหาเศรษฐีหนุ่มขี้เมาชาวนิวยอร์กที่ไม่เคยมีรักแท้กำลังจะถูกคลุมถุงชนกับทายาทมหาเศรษฐีแต่แล้วก็ไปตกหลุมรักกับสาวทำงานธรรมดาจากย่านควีนที่ไม่ได้ร่ำรวยเงินทองท้ายสุดหนังเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องที่ทำเงินติดท็อป10เพราะด้วยพล็อตแบบนี้นะครับแถมเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ยังได้รับทั้งรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำอีกด้วยในสาขา Best Song Original ในปี1981แต่น่าเสียดายนะครับที่คนเขียนบทและรับหน้าที่เป็นคนกำกับหนังในคนคนเดียวกันอย่างสตีฟกอร์ดอนได้เสียชีวิตไปแล้วเขาเสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายขณะมีอายุได้44ปีนะครับตั้งแต่เมื่อปี1982ตอนนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้ทำรายได้ไปกว่า95ล้านเหรียญในประเทศทำให้เป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ4ของปี1981ส่วนเพลงธีมหลักคืออาร์เธอร์เพลงนี้นะครับก็ติดอันดับที่1ในบิลบอร์ดฮอตเลสชาร์ตรวมถึงในชาร์ต Hot Adult Contemporary ในช่วงเดือนตุลาคมของปี1981และไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดของชาร์ตฮอตเลสได้3สัปดาห์ส่วนในต่างประเทศเพลงธีมจากหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้เพลงนี้ก็ยังขึ้นไปอันดับ1ในชาร์ต VG Lista ในนอร์เวย์และติดท็อป10ในอีกหลายประเทศทั้งนี้เพลงดังเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงฮิตอันดับ1เพลงสุดท้ายในอเมริกาของคริสโตเฟอร์ครอสไปในที่สุดหลังก่อนหน้านี้เขาเคยมีซิงเกิลอันดับ1อย่าง Selling ออกมาในปี1980ส่วน Arthur's Theme Best That You Can Do เพลงนี้นอกจากจะอยู่ในอัลบั้มเพลงประกอบหนังอาร์เธอร์แล้วยังถูกเอามารวมอยู่เป็นโบนัสแทร็กในเวอร์ชันซีดีและเทปคาสเซ็ตของอัลบั้มชุดที่2ของคริสโตเฟอร์ครอสที่ชื่อ Another Page ที่ออกมาในปี1983อีกด้วยสำหรับในปี2011ก็มีหนังรีเมคอาร์เธอร์ทำออกมานะครับให้คอหนังได้ตามดูกันอีกและมีเพลงประกอบเรื่อง Arthur's Theme Best That You Can Do แต่เป็นฝีมือของวงดนตรีป๊อปแนวอินดี้ที่ชื่อว่า Chris and the Tantrums ซึ่งฟังแล้วก็อาจจะไม่ถูกจริตหรือถูกใจใครหลายๆคนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบนะครับแต่สำหรับผมแล้วนะฮะส่วนตัวแล้วเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยนะครับชอบต้นฉบับมากกว่า

และนอกจากเวอร์ชันนี้แล้วในปีเดียวกันนี้โรนันคีตติ้งก็นำเพลงนี้มาร้องเช่นกันถูกบรรจุไว้ในอัลบั้ม When Ronan Meet Bird ซึ่งก็พอจะสู้เวอร์ชันต้นฉบับได้นะครับแต่ผมว่าก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีนะครับในมุมมองของผม

นอกจากโรนันคิตติ้งและวงพ็อปแนวอินดี้ Fits and the Tantrums แล้วนะครับย้อนกลับมาก่อนหน้านั้นสัก 3-4 ปีนั่นก็คือปี2008บาร์รี่เมนิโลก็ได้นำเพลงนี้มาร้องคัฟเวอร์ไว้ด้วยท้ายสุดของซองทวิตวันนี้จะเปิดเวอร์ชันนี้แหละนะครับสำหรับ Other Team Best That You Can Do ที่ร้องโดย Barry Manilowแล้วกลับมาติดตามซองทวิตกันได้ใหม่ในตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดียามเช้าเช่นนี้เป็นประจำนะครับกลับมาแล้วครับ Sport for Life ทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวของเราแห่งนี้นี่เองนะครับพบกับครูไก่ลำพองดวงลมจันทร์และดร.ณรพลวงศ์จตุรพัฒน์นะครับมากันแล้วน่าจะอยู่ในสายแล้วครับครูแขกครับ
3: สวัสดีครับครูไก่ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับจากบางแสนครับ
2: จากบางแสนอ้าวนี่วันนี้กลับไปบางแสนนะฮะ
3: ครับสถานีกลับมาบางแสน
2: เคยขับผิดไหมขับแบบเลี้ยวออกไปทางพระรามสองเอ๊ะบางแสนเราอยู่ไหนวะ
3: เดี๋ยวนี้มันหลายๆอย่างนี้ถ้าทำบ่อยๆเนี่ยมันเป็นอัตโนมัตินะครูไก่เคยใช่ไหม
2: เคย
3: แม้จะเปลี่ยนทางยังไม่เปลี่ยนเนี่ย
2: จะไม่เปล
3: ี่ยนคุณเคยกว่าคุณเคย
2: ใช่โถเดี๋ยวนี้พระรามสองผมไม่ใช่ธรรมดาไอ้ทางข้างบนเปิดแล้วโถ
3: หลังจากกี่ปีนะ
2: เอ้ยอย่าเอ็ดไป40-50ปีนี่มันสร้างอะไรแต่ก็โอเคแล้วนะก็ลงไปทดสอบกันได้นะครับน่าจะไปลงอยู่ก่อนถึงมหาชัยนะวิ่งดีวิ่งดีครับวิ่งโอ้ยเป็นทางที่แบบลมโชยอ่ะโอ้ยลมโชยเลยใช้ได้จริง
3: ๆมันสูงด้วยใช่ไหมได้ข่าว
2: สูงสูงมากสูงกว่าทางไอ้ฝั่งที่จะไปบางนาออกทางสายนู้นนะนะครับแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความลำบากยากเข็ญของชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นนะครับท่านผู้ฟังจริงมันแลกมาจริงๆด้วยความลำบากยากเข็ญจริงๆคือเราเองเราก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะได้เห็นไอ้ความลำบากยากเข็ญแบบนี้มากมายนักนะแต่ว่าเมื่อสร้างกันแล้วเริ่มต้นกันแล้วเนี่ยเมื่อเริ่มลงมือวางผังกันแล้วอะไรต่อมีอะไรกว่าจะเสร็จกว่าจะจบเนี่ยมันก็นี่แหละเท่าที่เราทราบกันกลด่ากันแบบไม่ไหวจะเคลียร์นะครับแล้วก็ไม่ทราบสุดท้ายปลายทางแล้วใครมาผลักดันให้มันจบไปให้มันขึ้นมานะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงต่อขยายเข้าไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้น่าจะกำลังข้ามแม่น้ำท่าจีนอยู่ตอนนี้แถวๆตรงนั้นนะครับจะลำบากหน่อยหลุดจากท่าจีนไปก็โอเคละนะครับทางเข้าบ้านแพ้วก็สะดวกแล้วก็มีทางตัดทางอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าไอ้ความที่ผมเองเนี่ยเคยได้ใช้อะไรล่ะการเดินทางที่นี่นะครับถนนสายนี้นะครับผมขอเรียนอย่างนี้การเดินทางที่โบราณที่สุดที่ผมเคยใช้ก็คือการเดินจากมหาชัยเข้ากรุงเทพจากมหาชัยเนี่ยเข้ากรุงเทพนี่คือโบราณสุดแล้วแหละถ้าแย่กว่านั้นก็คือต้องคลานอ่ะคลานมาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าสมัยรุ่นเราไม่มีสตุ้งสตังค์นะอย่างที่เคยเรียนให้ทราบไปสอบสัมภาษณ์ที่วิทยาลัยภาษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสร็จก็หมดตังค์อ่ะไม่มีตังค์แล้วอ่ะทำไงอ่ะเงินทองในกระเป๋าไม่มีเดินสิพ่อมันจะไปยากอะไรล่ะเออเดินไปเรื่อยเดินตามถนนนั่นแหละขอน้ำชาวบ้านเขากินกันมั่งอะไรมันก็เดินคิดดูเด็กนักเรียนขาสั้นคนหนึ่งจากโรงเรียนนนทรีวิทยาซึ่งอยู่แถวๆถนนอยู่เชื้อเพลิงแถวๆนั้นนะเดินกลับครับไม่มีสตังค์แล้วจบเหลือ10สลึงเอาไปขึ้นรถเมล์สาย205นั่นแหละแกก็เดินไปเรื่อยต้องแต่งดองแดงนอนใต้สะพานข้ามทางรถไฟอ้าวเสร็จแล้วก็ถึงเวลาหนึ่งก็ต้องขี่จักรยานจากกรุงเทพไปบ้านน่ะอันที่2ก็พัฒนาขึ้นมานิดนึงใช้จักรยานจากกรุงเทพเก่าเข้าไปบ้านนะครับเพราะมันก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันนะครับแล้วสุดท้ายปลายทางก็เนี่ยใช้มีรถยนต์ครับเก่าๆเขาก็ขับรถยนต์มั่งอะไรมั่งก็นี่แหละครับก็เห็นไอ้ระบบอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับถนนพระราม2ที่ผมเองได้ผ่านไปผ่านมานะครับผมยังจำไอ้พวกวิวทัศน์ทิวทัศน์ต่างๆว่าต้นหมากรากไม้ที่อยู่ริมข้างสองข้างทางเนี่ยมีต้นอะไรบ้างมันยังฝังอยู่ในความคิดอยู่ในภาพที่จำได้อ่ะนะครับมีต้นโกงกลางต้นสมแหต้นไม้แปลกๆมีอยู่หลายช่วงนะครับเป็นต้นไม้ที่แบบเหมือนต้นตะโกดัดต้นอะไรพวกเนี้ยนะครับมี นะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็หมดแล้วเดี๋ยวนี้ก็ทุกอย่างก็กลายเป็นหมู่บ้านเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดแล้วพี่แขกท่านผู้ฟัง
3: ผมคิดว่าไอที
2: ่ครับ
3: เป็นแบบนี้นั่นคือทำให้คู่ไก่สู้ชีวิตนะ
2: จริงๆถูกมันก็ไม่คิดจะสู้นะจริงๆแต่มันไม่มีทางเลือก
3: ผมเชื่อว่าคนเราอ่ะถ้ามันมีสองอย่างเจอเรื่องประมาณนี้มันมีแค่ภาษาอังกฤษว่าไฟหรือไฟนะ
2: ใช่
3: เอาไหมกูไก่จะสู้หรือเรากูไก่จะหนี
2: อ่ะใช่เอาไหมล่ะ
3: เพราะว่าแต่กูไก่เลือกที่จะสู้มันก็เลยทำให้ชีวิตเนี่ยก็เป็นแบบปัจจุบัน
2: ใช
3: ่ผมเชื่อว่าทำให้เราประสบความสำเร็จได้ใช่ไหม
2: แล้วใช่ใช่
3: แล้วก็ทำงานแย่ๆอย่างมีประสิทธิภาพอ่ะ
2: ใช่แล้วมันมีอะไรลำบากขึ้นมาเนี่ยใครจะบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่ยากไอ้นั่นยากไอ้นู่นยากไอ้นี่ยากผมบอกมันไม่เคยลำบากสำหรับผมแล้วเผื่อไม่ใช่ถ้าไม่ใช่นั่งกระสวยอวกาศออกไปนอกโลกนะไม่มีอะไรยากครับผมแล้วแหละเพราะว่าคือถ้าเราลงมือทำอ่ะยากง่ายมันต้องได้ก่อนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานที่มันผิดพลาดที่มันประสบความสำเร็จที่มันเสมอตัวอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมล่ะมันก็มีแค่นี้แหละครับท่านผู้ฟังมันไม่มีอะไรมากกว่านี้หรอกแต่ถ้าเปิดทำอะไรแล้วมันจะต้องเสียชีวิตเสี่ยงชีวิตเราก็ไม่ทำใช่ไหมล่ะเพราะเราเคยผ่านอะไรต่ออะไรพวกนี้มาเพราะฉะนั้นลูกหลานๆนะครับถ้าเผื่อว่ามีโอกาสได้ฟังรายการนี้อยู่เนี่ยให้ดูว่าลุงสองคนเนี่ยนะครับทั้งลุงแขกทั้งลุงไก่เนี่ยได้ทำอะไรกันบ้างในชีวิตนี
3: ้
2: ใช่ไหมพี่แขกเองอาจจะเป็นลูกของใครล่ะคนที่มีโรงเรียนอะไรต่อมีอะไรแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีฐานะแบบเฮ้ยร่ำรวยอะไรมากมายมันก็ต้องเข้ามาตลอดอยู่ในกรุงเทพมาทำงานทำอะไรทั้งนั้นแหละใช่ไหมล่ะนะครับ
3: จริงๆแล้วก็คือว่าเราถูกเทรนถูกฝึกเนี่ยให้ทำงานนะ
2: ครับ
3: ทุกคนทำกูไก่ต้องก็ทำแบบทำทุกอย่างผมก็ทำทุกอย่างที่คือไม่ได้รู้สึกว่าเรามีโรงเรียนแล้วเราก็จะไม่ต้องทำอะไรนะ
2: ใช่ใช
3: ่ทำทุกอย่างเลย
2: ใช่ไหมล่ะเอาอย่างนี้สิ่งหนึ่งที่คนสมัยนี้คงนึกไม่ออกแล้วว่ามันทำได้ยังไงคือที่บ้านคุณหลวงนะบ้านท่านพลเอกศิลป์กมลวินนะครับหลวงศิลป์สงครามชัยรอนอนะครับท่านเป็นนักเรียนในเรือนะครับไอ้วงการทหารเรือทราบดีแหละรู้จักชื่อท่านดีแหละนะครับก็ท่านจะชอบเรื่องเกษตรเรื่องอะไรต่ออะไรมากนะครับท่านเสร็จแล้วมันจะมีสูตรการเขาเรียกว่าการอะไรนะการปราบด้วงบนคอมะพร้าวอะด้วงไอ้ด้วงตัวใหญ่มันจะไปกินมะพร้าวคอมะพร้าวใช่ไหมแล้วมันก็มะพร้าวก็จะตายสูตรท่านก็คือใช้ปัสสาวะนะครับปัสสาวะเนี่ยแล้วก็เอาใส่กับอะไรนะเอาทรายไปใส่บนคอก่อนแล้วเอาปัสสาวะเทเข้าไปในคอต้นมะพร้าวแล้วสมัยก่อนขึ้นต้นมะพร้าวเนี่ยถ้าไม่สูงมากก็ต้องขึ้นยังไงอ่ะนะครับก็ต้องนี่แหละปีนเป็นเด็กนะปีนชึบชึบชึบชึบชึบขึ้นไปเอาปัสสาวะไปเอาไปราดข้างบนแล้วก็เอาทรายไปใส่ทรายละเอียดอ่ะใส่ที่คอมะพร้าวให้ด้วงอะไรฮะด้วงมันในตัวทรายเข้าไปอยู่ในคอในตัวมันก็ตายปัสสาวะใครครับปัสสาวะของท่านกับคุณหญิงสองคนนะแล้วก็ขึ้นไอ้เราก็เป็นเด็กแล้วก็ขึ้นใส่กระป๋องก็หิ้วผูกเชือกแล้วก็เอาขึ้นไปเทคือมันก็สนุกดีอ่ะ ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากเรื่องเย็นอะไรนะครับแล้วมันก็ได้มักได้ผลพอใช้ได้นะพอใช้ได้นะครับต้นมะพร้าวก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ทรายก็อยู่ในคอก็มันก็พวกด้วงก็ตายบ้างอะไรบ้างนะครับวิธีการพวกนี้มันทำหมดแหละหลอกท้องน่องเอาโคลนขึ้นมาโปะไว้บน อะไรคันไอ้ร่องสวนต้นมะพร้าวต้นอะไรต้นมีอะไรมะม่วงโอ้ยเยอะแยะไปหมดมันไม่เคยรู้สึกลำบากยากเย็นใช่ไหมครับพอไม่ลำบากเสร็จเราทำงานพวกนี้เคยเจอเคยพบมาหมดมันไอ้เรื่องซ้อมกีฬาเหรออุ้ยจิบจ้อยใช่ไหมล่ะมันก็เลยกลายเป็นความ เจออะไรมันก็ไม่ใช่ปัญหาหมดแล้วแหละมันก็สู้เจออะไรเสร็จปั๊บเฮ้ยโดดเข้าใส่ก่อนงานอันนี้
3: เพราะฉะนั้นให้เด็กได้เรียนรู้โดยการทำอยู่ในการย้ายง่ายมาก
2: ใช่ครับ
3: ย้ายสบายเกินไป
2: ใช่
3: ให้เขาได้เรียนรู้ผมประมาณนั้นในความหมายคือให้เขาได้เรียนรู้ได้ฝึกปฏิบัติอ่ะ
2: ใช่
3: จะช่วยทำให้เขาอย่างที่ครูไก่ว่าไม่มีอะไรยาก
2: มีมัน
3: ไม่มียากเราก็ทำมาหมดแล้วใช่ป่ะ
2: ใช
3: ่หมดแล้วเราจะมาอย่างนี้ด้วยมีการพูดถึงวันนั้นว่าทำยังไงก็มีการพูดถึงว่าไอ้คนในที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องรู้จักการอะไรอ่ะประยุกต์ใช้
2: ใช่
3: เนาะเพราะฉะนั้น คนที่จะประยุกต์ใช้ได้ดีคือใครรู้ป่ะ
2: ครับ
3: คนที่ทำมาเยอะๆเขาจะรู้เองว่าจะต้องทำยังไงใช่ป่ะ
2: ใช่ใช่
3: เพราะมันผิดมันถูกมาอยู่แล้วกูไก่คนที่ทำอ่ะ
2: ใช่
3: แต่คนที่ไม่ได้ทำมันไม่รู้หรอกอะไรถูกอะไรผิดอะไรจะไม่ได้ทำไม่ได้ใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
3: พอถึงเวลาจริงปั๊บก็จะประยุกต์ใช้จากประสบการณ์เนี่ยก็จะเอาที่ดีๆที่ถูกต้องมาปรับให้เข้ากับสถานการณ์จริงก็เลยกลายเป็นประยุกต์ใช้ได้ดี
2: นะครับมันก็เป็นสิ่งที่ได้หล่อหลอมให้ชีวิตคนคนหนึ่งนะครับได้รู้จักกับคำว่าความลำบากยากเข็ญนะครับหรือแม้แต่บางครั้งอาจจะมีความสะดวกสบายบ้างได้รู้จักกับคำว่าเวลาในการทำงานได้รู้จักกับคำว่าการตรงต่อเวลานะครับแล้วก็ไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะถ้าเผื่ออยู่ที่บ้านนั้นถ้าคุณสอบตกนะครับเรียนหนังสือไม่ได้ท่านส่งเรียนนะท่านส่งเรียนหนังสือนะครับถ้าสอบตกคุณก็กลับบ้านไม่ต้องมาอยู่ในกรุงเทพอีกก็ไปอยู่ท้องไร่ท้องนาของคุณตามระเบียบตามที่วางกันไว้ธรรมดามีนะมีคนสอบตกนะครับแล้วก็ต้องระเหตุออกไปอยู่บ้านกลับไปบ้านอ่ะกลับไปบ้านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรก็ว่าไปทำนามีครับไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่พูดกันเล่นๆเอาจริงนะที่บ้านนั้นนะครับแล้วก็นอนเป็นนอนนะครับรับประทานอาหารนะครับถึงเวลาทานอาหารต้องก็ทานอาหารห้ามใครมาใช้เด็กที่อยู่ในบ้านนี้ทำงานเด็ดขาดในช่วงเวลาอาหารนะท่านจะโกรธมากนะครับโกรธแล้วก็ท่านจะคือต้องว่ากล่าวตักเตือนคนที่จะไปใช้เด็กนะครับ
3: มีเด็กเยอะไหมครูไก่ตอนครูไก่อยู่ที่บ้าน
2: อยู่ที่บ้านนั้นมีเดี๋ยวก่อนนะ1 2 3 4 5ผมจำหน้าได้หมดอ่ะ6 7คนนะเด็กรุ่นเดียวกันนะ7คนนั่นยังไม่รวมถึงแม่บ้านนะครับคนทำความสะอาดอะไรที่บ้านนั้นข้างล่างน่าจะมีอยู่ไม่ต่ำกว่า15คน
3: ว้าว
2: คิดดู15คนนั้นหมายถึงว่าเป็นครอบครัวนะแล้วก็มีนายทหารท่านหนึ่งเรียกว่าผมเรียกกันสมัยก่อนนะเรียกจตุนะครับแกก็จะเป็นเนี่ยอยู่กรมอู่ทหารเรือนี่แหละนะครับมันทำงานที่กรมอู่ทหารเรือแล้วก็กลับบ้านทุกวันแล้วก็ทั้งไงจตุนี่ก็จะซ่อมทุกอย่างที่เป็นของในบ้านนะครับไฟฟ้าประปาสีทำหมดอ่ะนะครับทำทุกอย่างมีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างเป๊ะหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆพวกนี้จากนี่แหละจากลุงตู้นี่แหละสมัยก่อนตอนหลังก็เป็นลุงตู้นะครับแล้วรู้สึกยศสุดท้ายเนี่ยจะได้เป็นน่าจะเป็นเรือเอกมั้งนะครับ เป็นนักเรียนจ่าทหารเรือที่อยู่ในสายของฐานช่างเรือฐานช่างนี่แหละนะครับผมเรียนรู้พวกนี้ทั้งนั้นแหละนะครับได้เรียนรู้ได้เข้าไปยุ่งได้ไปช่วยได้อะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นอะไรที่เราทำเองได้นะครับเราทำเองได้หมดนะครับไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่ฟังรายการของเรานะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไอ้ความลำบากมาอวดอ้างว่าเราสองคนเก่งไม่ใช่ไปมองดูไอ้ลูกๆหลานๆเราข้างตัวเนี่ยที่อยู่ข้างๆตัวเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังให้เขาเรียนรู้ชีวิตหรือเราจะปิดกั้นชีวิตเขาจากการทำงานหรือความลำบากไปคิดเอาเองเนาะพี่แขกเน
3: า
2: ะ
3: ผมว่าในอดีตมีวิธีการสร้างนะนี่อันนี้อันหนึ่งนะที่อาจจะมีไม่เยอะที่คุณที่ยุ
2: ค
3: ไก่ถูกเทรนมาแบบนี
2: ้
3: ไม่กฎระเบียบกติกากับอีกอันหนึ่งที่เราอันนี้คนส่วนใหญ่อ่ะ คยถูกเทรนมันที่วัดจากวัดอ่ะ
2: ใช่ใช่
3: ไหมอยู่เขาอยู่ที่วัดก็เรียนรู้ไป
2: ใช่ครับ
3: ว่าโจต้องทำยังไงเป็นยังไงเรียนรู้จากพระในการที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ทำงาน
2: ใช่ใช่ใช่นี่แหละก็จะมีคนเก่งคนกล้าหลายๆคนที่เป็นลูกศิษย์วัดอ่ะแล้วก็สร้างตัวเองขึ้นมาเพื่อให้อยู่ในสังคมเขาอาจจะไม่ได้ตั้งอกตั้งใจที่จะบอกเฮ้ยฉันจะต้องไปนั่นฉันต้องไปนี่ก็สมัยนั้นก็คงจะไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้แล้วแหละขอให้มีชีวิตอยู่ไปวันๆช่วยหลวงตาบิณฑบาตกลับมามีข้าวกินได้เรียนหนังสือหลวงตาให้เงินไปใช้บ้างแล้วก็ถ้าคิดได้แล้วนึกถึงตัวเองในอนาคตได้เขาก็จะตั้งใจเรียนตั้งใจที่จะอยู่วัดแล้วอยู่อย่างคนที่ทำประโยชน์ให้วัดแล้วก็สร้างประโยชน์ให้กับตัวเองด้วยใช่ไหมล่ะวัดให้ที่อยู่ตัวเองให้อนาคตนะครับมีเยอะไปนะครับเยอะแยะไปนะครับเหมือนมีอาจารย์ผมท่านหนึ่งเมื่อก่อนนี้แกสอนภาษาแกสอนคณิตศาสตร์สมัยที่ผมเรียนมัธยมนะชื่อท่านอาจารย์วันลบนามสกุลลอยวันลบลอยเลยลอยแบบนะเป็นอาจารย์ที่สูงสูงหน่อยนะผิวหุ่นเหมือนพี่แขกเลยหุ่นเหมือนผมนึกถึงอาจารย์วันลบนึกถึงพี่แขกเลยผิวคล้ำคล้ำนั่นนะแล้วก็หุ่นเนี้ยผอมๆสูงสูงร่างกายนะครับแกสอนเลขเนี่ยคณิตศาสตร์เก่งมากเป็นคนที่สอนคณิตศาสตร์เก่งแล้วสอนได้เข้าอกเข้าใจสอนอะไรนะครับแกจบปริญญาโทได้นะแล้วแกก็ไปสอนที่ไหนแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนศรีนี่แหละนะครับแล้วประวัติแกก็คือมาจากบ้านเมตตา
3: เ
2: ป็นเด็กกำพร้ามาจากบ้านเมตตาครับท่านผู้ฟังถ้าจำมันลบผมอะบ้านเมตตาหรือบ้านอุเบกขาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีบ้านแล้วแกก็ประวัติแกก็เป็นอย่างเงี้ยแกก็อยู่ในโรงเรียนบ้านเมตตาคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรอยู่ที่ไหนยังไงแต่แกรู้ว่าอย่างเดียวคือแกจะเรียนหนังสือแล้วแกชอบตัวเลขแกชอบคณิตศาสตร์แกชอบแล้วแกก็เรียนจนจบอะจบปริญญาโทแล้วก็เป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนศรีนะครับแล้วก็เป็นครูที่ค่อนข้างเฮียบพอสมควรแต่ก็มีเหตุผลนะครับสอนเก่งสอนดีสอนโอ้ยกับผมนี่ก็คือว่าอะไรล่ะเราเข้าอกเข้าใจกันในเรื่องของวิถีชีวิตที่เกิดมาเนาะนั่นแหละอาจารย์เองก็จะเมตตาผมพอสมควรทำให้การบ้านเยอะหน่อยอะไรหน่อยแต่ลูกศิษย์คนนี้ไม่ค่อยได้เรื่องคณิตศาสตร์มันลอยถ้อยจริงๆนะครับชอบทำให้อาจารย์เนี่ยผิดหวังอยู่เรื่อยได้คะแนนไม่ดีแกเอาไปติวเอาไปอะไรเนี่ยผมได้คะแนนไม่ดีผมยอมรับเลยว่าเรื่องคณิตศาสตร์นี่ผมไม่เก่งกล้าอะไรเลยนะครับ
3: ผมดูคลิปเมื่อวานครูไก
2: ่ครับ
3: เขาบอกว่าการที่ลูกเราเนี่ยเรียนหนังสือไม่เก่งนะไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ประสบความสำเร็จนะอันที่หนึ่งเขายกตัวอย่างเขาบอกว่าถ้าลูกเราเนี่ยไม่เก่งคณิตศาสตร์ก็พูดถึงคณิตศาสตร์เลยพอดีเลยก็บอกว่าเขาอาจจะเก่งเรื่องของศิลปะกีฬาดนตรีหรืออื่นๆได้
2: ใช่
3: ใช่ป่ะ
2: ใช่
3: แล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยมันจะเพราะว่ามันจะได้ไม่สร้างความกดดันอะไรต่างๆให้เพราะเราจะคิดว่าเด็กเรียนเก่งต้องเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ได้อย่างเดียวคือเก่งใช่ไห
2: ม
3: แต่ว่าถ้าอย่างอื่นไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้ในอนาคตนะ
2: ใช่ใช่ครับ
3: เพราะว่าไม่สามารถจะอยู่ได้ดีหรือว่าประสบความสำเร็จนะไม่ได้หมายความว่าอย่าง
2: นั้นใช่สมัยก่อนนี้วิชาเรียนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วมั้งวิชาช่างไม้อะไม่มีแล้วแหละสมัยผม
3: ไปผมไม่เชื่อว่ามีแล้วเพราะว่า
2: ไม่มีแล้วแหละ
3: จะฉลุไม้อะไรนะ
2: ฉลุไม้เลื่อยไม้ช้อนตอกตะปูไอ้นู่นไอ้นี่คือน่าจะมีอาจารย์ครูผมต้องเรียกครูแล้วเพราะว่าท่านสอนประถมโรงเรียนประถมนนทรีแต่แถวบ้านนั่นแหละมันจะมีวิชาช่างไม้อยู่แล้วก็มีห้องชื่อห้องนั้นห้องช่างไม
3: ้
2: ห้องช่างก็มีไอ้นี่หมดเลยอ่ะเลื่อยค้อนตะปูสิวขวานไอ้นู่นไอ้นี่อะไรมีหมดไอ้ไขโค้งไขควงไอ้เนี่ยไอ้อะไรนะสว่านมือสว่านมีหมดอ่ะแล้วก็มีวิชาเรียนด้วย วิชาช่างไม้เด็กทุกคนต้องเรียนผู้หญิงเรียนหมดอ่ะอ๋อผู้หญิงไปเรียนนี่เย็บปักถักร้อยผู้ชายมาเรียนช่างไม้ใช่แล้วล่ะโรงเรียนเนี้ยแล้วก็สอนคืออาจารย์แกจะมองผมว่าไอเด็กคนนี้ทำไมมันแค่วคล่องว่องไวในเรื่องของไอพวกเนี้ยไอพวกมือไม้อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันไม่เห็นมันจะต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวมันจับอันนั้นก็ใช่จับอันนี้ก็ใช่เลื่อยไม้ก็ได้อะไรก็เขาแกก็เคยเรียกผมไปแกชื่ออาจารย์พินิจใช่แล้วผมจำได้แกบอกว่าลำพองที่บ้านทำอะไรอ่ะบอกอ๋อผมเป็นเด็กรับใช้ครับแกก็มองหน้าผมคือผมก็พูดตรงๆว่าผมเป็นเด็กรับใช้บ้านคุณหลวงนะครับแกก็ถามว่าคุณหลวงชื่ออะไรบอกพลเอกสินกมลนาวินแล้วผมก็เรียกว่าท่านแล้วบอกทำไมถึงได้ทำอย่างนี้ได้พวกนี้ก็บอกว่าที่บ้านมันผมก็ทำอยู่ตลอดผมก็เลื่อยไม้ผมก็ทำไอ้หนุนทำไอ้นี่ไอ้หนุนปุพังไอ้นี่แม่เราก็ทำให้ผมเข้าอกเข้าใจว่านี่แหละคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในยามที่เราเป็นเด็กแล้วได้เรียนอะไรต่อมีอะไรมากับโรงเรียนนะผมให้คำว่ากับโรงเรียนประถมเลยนะครับผมคือเรียกว่าไอ้พวกเครื่องมือพวกนั้นไม่ได้กินเลือดผมไม่ง่ายหรอกนะครับไม่มีทางเลยเพราะเราจับมันตั้งแต่เด็กอ่ะ7ขวบ6ขวบครึ่งเข้ากรุงเทพแล้วไงแล้วมันก็เจอไอ้แบบเนี้ย
3: ผมจำได้ว่าตอนที่ตื่นเต้นในชีวิตนักเรียนประถมอะไรเนี่ยนะก็คือการที่ถึงเวลาตอนเปิดเทอมก่อนเปิดเทอมจะมีอุปกรณ์มีการไปรับหรือว่าซื้ออุปกรณ์แว่นหนังสือสมุดดินสอปากกาไอ้ที่เราพูดถึงเนี้ยก็จะรวมไปเป็นกองแล้วไปรับอ่ะโอ้ตอนนั้นจะตื่นเต้น
2: ช
3: อบมันใหม่อ่ะ
2: ใช่สมัยเด็กๆกับผมเคยเจออภัสราด้วย
3: ว้าว
2: อภัสราหงสกุลเนี่ยแหละอภัสราพุ่งได้นางงามจักรวาลมาได้ไม่เท่าไหร่อ่ะเขาก็มาทำประโยชน์มาเป็นประโยชน์ให้ที่โรงเรียนผมก็เห็นหน้าเข้าแถวหน้าไงข้างหน้าก็เห็นอ๋อคนนี้เหรออภัสราก็สวยดีนะก็สวยดีสมัยนั้นเขามาหลายคนมาแจกของแจกอะไรแต่สิ่งที่ผมได้รับทุกครั้งคือปอเต็กตึ๊งมีดินสอโปรเต็กตึงสีเหลืองๆสมุดโปรเต็กตึงแล้วบรรทัดแล้วก็อะไรอีกสักอย่างก็ไม่ทราบเนี่ย 3-4 อย่างทุกปีจะได้เอามาแจกแล้วก็มีการรณรงค์ให้ดื่มนมเนี่ยนมถั่วเหลืองนะแล้วที่โรงเรียนก็จะมีนมถั่วเหลืองให้ทุกเช้านะครับเอาไปนมถั่วเหลืองกันนะครับวนกันถ้วยหนึ่งก็วนไปเรื่อยนะครับตักวนไปแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมได้รับจากโรงเรียนสมัยก่อนนี่ตอนเช้าๆนะครับท่านผู้ฟังพี่แขกมันจะมีการออกกำลังกายออกกำลังกายตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียนจะมีจังหวะมีเพลงเขาเปิดผมยังจำเพลงได้อยู่ในหัวเลยจังหวะให้ผมร้องปั๊บไปจังหวะเพลงแบบตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงแล้วเราก็จับไหล่จับยกขายกแข้งทำไอ้นู่นทำไอ้นี่ประมาณสักเกือบ15นาทีก่อนเข้าห้องเรียนผมยังจำพื้นที่พวกนั้นได้หมดนะครับจำจังหวะเพลงได้นะครับอะไรได้ก็เดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวนี้คงหายากที่จะต้องมีโรงเรียนที่ทำแบบนี้อาจจะมีโรงเรียนทางเลือกบางโรงเรียนนะครับโรงเรียนทางเลือกโรงเรียนสายพุทธโรงเรียนสายอะไรต่ออะไรยังมีก็อาจจะทำซึ่งเราเองก็ไม่ค่อยได้เข้าไปพบปะเข้าไปเจอกันเท่าไหร่ละนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ระบบการศึกษามันไปถึงไหนแล้วนะครับเราเองเราสองคนก็เรียกว่าหลุดออกมาอยู่นอกสารระบบด้วยระบบใช่ไหมการศึกษารุ่นเก่าแล้วนะครับรุ่นเก่าที่เราทำกันมาเรียนหนังสือเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่เลยอย่างสมัยก่อนใช่ไหมเล่าใช่ไหมพี่แขกเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นแหละกับวิชานั้นดีวิชานี้ดีไอ้นู่นดีไอ้นี่ดีไอ้นั่นไม่ดีแล้วก็ต้องเอาสมุดพกมาเอามาให้แม่บ้านก็ชื่อคุณยายสัมฤทธิ์ก็เป็นภรรยาของจตุนี่แหละเป็นแม่บ้านก็ดูแลหมดแหละดูแลหมดทุกอย่างเสื้อผ้าหน้าผมอาหารการกินเด็ก จะเข้าเรียนตรงนั้นเข้าเรียนเรียนนี่แกจัดการให้หมดเออแกจะเป็นคนจัดการเลยนะครับเพราะฉะนั้นในใบทะเบียนบ้านอะทะเบียนบ้านที่บ้านคุณหลวงอะมีเป็นร้อยมีคนเป็นร้อยอะวนเข้าวนออกอยู่นั่นถ้าเป็นสมัยนี้คงตวนจับแน่นะนะครับเยอะมากนะครับรายชื่ออุ้ยผมเองก็เพิ่งออกจากบ้านนั้นมาเมื่อสมัยอายุสัก25หรือ28ประมาณเนี้ยย้ายกลับไปบ้านนะครับแค่นั้นแหละครับเออเนาะก็ฝากกันไว้ในเรื่องของการทำงานในเรื่องของเด็กแล้วก็ในเรื่องของการที่จะวางแผนให้ลูกๆหรือว่าลูกหลานเราทำอะไรนะครับให้รู้จักกับให้เขารู้จักกับคำว่าลำบากแล้วก็ช่วยตัวเองบ้างนะครับอย่าไปให้เขาทำให้เขาทั้งหมดใช่ไหมเนาะพี่แขกเวลามันจะได้มีภูมิคุ้มกันเวลาเขาพบเจอกับอะไรที่มันเป็นความลำบากเนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากเย็นอะไรสำหรับเขามากมายนะครับให้โอกาสเขาบ้าง
3: จริงๆเราน่าจะไปเปรียบเทียบดูนะว่าความสุขของเด็กในปัจจุบันน่ะกับความสุขของเด็กอย่างรุ่นเรา
2: อ
3: ่ะนะว่าต่างกันหรือว่ามันมีเหตุผลอะไร
2: ใช่
3: ถ้าเราสนุกก็ว่าอย่างที่เราเล่าไปว่าเออได้ไปวิ่งไปเล่นในหน้าฝนคือหน้าฝนหน้าหนาวคือหน้าหนาวนะเมื่อก่อนเนี่ย
2: ใช่ใช่ใช่
3: ใช่ป่ะชัดเจนเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่แน่นอนแหละ
2: ใช่ครับ
3: การเรียนเนี่ยเรียนชอบวิชาอะไรเพราะอะไรตอนกับเมื่อเทียบกับคนรุ่นเราอ่ะผมว่าจะได้มองเห็นอะไรเหมือนกันเนาะ
2: ใช่
3: น่าสนุกนะผมรู้ว่าเวลาเรียนหนังสือแล้วเนี่ยมันสนุกกว่าตอนเด็กมันสนุกกว่าตอนเนี้ย
2: อุ้ยสนุกเยอะเออทำไมล่ะมีความสุขมากมันจะมีโรงเรียนสักกี่มีเด็กคนไหนสักในโรงเรียนสักคนหนึ่งที่นั่งเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาอะไรสักอย่างภาษาไทยมั้งอะไรไม่รู้ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษใช่แล้วกับอาจารย์เดี๋ยวนะชื่ออาจารย์อะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนอาจารย์ฝรั่งคนหนึ่งมาก่อนนี่ชื่ออาจารย์เดบี้มาสอนภาษาอังกฤษพวกเราอาจารย์มัทนีชื่ออาจารย์มัทนีสัจจาศิลป์สอนภาษาอังกฤษผมจะมีสักเด็กคนไหนสักคนหนึ่งไหมที่นั่งตกปลาอยู่ข้างหน้าต่าง ผมนี่แหละตกปลาอยู่ข้างหน้าต่างเลยแล้วปลาช่อนนะปลาช่อนมันกิน เพราะไปโรงเรียนยกพื้นใช่ไหมสองชั้นโรงเรียนไม้สองชั้นแล้วน้ำอยู่ข้างไว้น้ำเจ้าพยางน้ำมันขึ้นมาทั่วแล้วมีปลาช่อนผมเห็นแล้วเฮ้ยปลาขึ้นที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปต้องเอาเบ็ดมาด้วยนั่งตกปลาอุ้ยปลาช่อนมันกินใช่ไหมปลาช่อนตัวนั้นน่าจะเป็นตัวเป็นโลอ่ะโอ้โหมันดิ้นตูมตามตูมตามคนที่ทานข้าวอยู่ที่ไอ้โรงอาหารนะก็โอ้ตื่นเต้นอะแต่ผมอะไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกลัวครูจะตีแล้วครูก็สรุปแล้วครูก็มาช่วยดึงปลาช่อนขึ้นนะ
3: ไอ้พูดถึงไอ้ตัวตกปลาแบบนี้นะกูไก่รู้ว่าผมเนี่ยเป็นเด็กนะบ้านนอกอ่ะใช่ป่ะก็แบบว่าไปคนอื่นเขาก็เอาเบ็ดไปปักตอนกลางคืนนะแต่ก่อนอะไรนะจะเป็นปลาตัวเล็กๆใช่ป่ะเพื่อจะได้ปลาตัวใหญ่อย่างที่ว่าเนี่ย
2: ใช่
3: ๆโอ้แบบตื่นเต้นอ่ะแล้วอยากรู้ว่าไปปักแล้วสองสามนั่นแหละมันเป็นยังไงนะ
2: ใช่ใช่ใช่
3: บอกแอบทำนะพ่อแม่ไม่รู้หรอกผมไม่ต้องทำแบบนั้นจะไปทำเหมือนคนอื่นชาวบ้านเขาทำด้วยฉันอยากดู
2: ใช่ใช่อยากรู้
3: สนุกดีนะสนุกดี
2: อ้าวมันไม่สนุกได้ยังไงเด็กๆโอ้โหตื่นเต้นจะตายจะไม่ล่ะคือไอการที่จะต้องแบกเอาอีจู้สมัยเข้ามาอยู่ในกรุงเทพยังมีท้องนาอยู่ข้างๆเอาลันมั่งอีจู้มั่งไปดักปลาไหลมีเอาเชือกไปทำเบ็ดราวมียังทำอยู
3: ่พี่กูไก่ผมถามหน่อยสิ
2: ครับ
3: เดี๋ยวนี้เขายังมีการจับปลาหลดแบบว่าในคลองนะแล้วก็เขาก็ไปแบบเอาไปมันลงไปในน้ำอ่ะ
2: ใช่
3: แล้ว
2: ก็โคตรเก่ง
3: เอาไปตวัดอยู่ในน้ำได้ปลาหลดอ่ะมันยังมีอยู่ไหม
2: มียังมีบางที่อ่ะยังมี
3: เออ
2: บางที่ที่มันจะมีเขื่อนมีที่เขาทิ้งหินทิ้งอะไรเงี้ยไอ้พวกปลาหลดพวกเนี้ยปลาหลดปลากระทิงพวกเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในซอกพวกนี้มันจะอาศัยอยู่ในเนี้ยตามชอกหินซอกอะไรพวกเนี้ยนั่นแหละเขาจะเอามือไปสักเอาไปหลบแล้วก็ดึงมาโอ้ยมีครับมีแต่ว่าเดี๋ยวน
3: ี้ในประเภท
2: พี่แค
3: ทดำลงไปจับปลาที่มันอยู่ในขวดอ่ะ เออเอาสิ
2: ใช่ใช่มีเอาขวดลงไปล่อเอาใส่แล้วก็เอาไปจับมีครับมีเยอะแยะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่เด็กรุ่นครูไก่นะครับรุ่นลุงไก่ลุงแขกก่อนแล้วก็ลุงไก่ที่หลังเนี้ยนะครับได้ทำมางานพวกนี้มีหมดแหละนะครับเห็นผึ้งไปเป่าผึ้งต่อยมั่งอะไรมั่งแตนมั่งผึ้งมั่งนะครับมันก็เป็นความสุขที่แบบไม่กลัวว่าเฮ้ยเห็นผึ้งแล้วกลัวเห็นแตนแล้วไม่กล้าเห็นอะไรมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับเด็กรุ่นพวกเราไหมพี่แก้วมันไม่กลัวนะครับแต่ว่าเด็กสมัยนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยเพราะเรื่องของภูมิแพ้เรื่องอะไรต่อไม่อะไรเด็กสมัยนี้ก็ลำบากพอสมควรเหมือนกันเนาะเอาละครับ6นาฬิกา12วินาทีครับพี่แขกครับพักสักครู่กับเด็กกลับมาครับ
0: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
1: ่ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: ทีแดนมิวสิกเพลย์กราวด์ครั้งที่24เวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินไทยทีป๊อปสายร้องสายเต้นได้มาเปิดตัวเพื่อโชว์ผลงานและนี่คือไลน์อัพที่จะมาสร้างความสนุกครั้งนี้คอมพาสค่าย DFJ Entertainment จ๋าพราวเพชรน้องพรีเมียร์ศิลปินจากสมาคมเพลงไทยสากลจิติมาเจือใจสุภาชัยผ่องสวัสดิ์อลิสธนสลักษณ์ฮัสสันเจมส์เรืองศักดิ์ปนัดดาเรืองวุฒิชัดกิติทัศน์เจนจิราเฉียงเอกไข่มุกเพนซินีบักฟ้าชดาพรมาร์คพัทธริศนนครมินพัทรลดาแดเนียลสร้อยฟ้าเอสสุรวิทย์โตเจริญและอ้อยเพชรลดางานจัดขึ้นวันเสาร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาที่ Live House Search Studio รามคำแหง81เปิดลงทะเบียนเข้าชมฟรี The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook T-Day Music Playground ร่วมสนับสนุนความสนุกครั้งนี้โดยสิงห์คอร์ปอเรชั่นสุรพลฟู้ด
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
0: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
2: ่กลับเข้าสู่เบรกที่2ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับพบกันเป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้าโดยประมาณนี้แหละนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์นะครับเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มานั่งคุยกันเรื่องในอดีตบ้างปัจจุบันบ้างแล้วก็คิดถึงเรื่องของอนาคตกันบ้างนะครับว่ามันเป็นไงบ้างนะเบรกที่แล้วเราก็เผาหัวกันไปในเรื่องทั่วๆไปเรื่องเด็กเรื่องการดูแลนะครับการใช้ชีวิตนะครับในสมัยก่อนกับปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างเนาะเอาละคราวนี้เอาเรื่องเบาๆอีกเรื่องหนึ่งดีไหมพี่แขก
3: เรื่องมีเรื่องเบาๆอย่าพูดฟังดูแล้วไม่น่าจะเบาผมรู้นะจุกไก่อย่าพูดเรื่องอะไร
2: ได้ยินเรื่องนี้แล้วเบาเลยตัวเบาวิวเลยเฮ้ย
3: เมื่อกี้เราพูดถึงเรียนหนังสือตามวัดกันไม่ใช่หรอ
2: วัดเออวัดสิ
3: วัดมัน
2: พูดหนักๆไป
3: ก็เป็นเรื่องที่จะพูดสักหน่อยนะว่าเนาะ
2: คือต้องแตะแล้วแหละเรื่องพวกนี้มันรุ่นเราไม่แตะเรื่องนี้ไม่ได้แล้วแหละเรื่องถึงมันพูดถึงความมั่นคงของ1ใน3สถาบันหลักนะครับพูดถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์1ในสถาบันหลักที่เรามีอยู่คือศาสนานะครับเป็นอันดับ2รองจากชาติด้วยนะใช่ไหมล่ะ
3: ครับ
2: แล้วในที่สุดมันก็มีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาอยู่ร่ำไปอ่ะใช่ไหมล่ะมันเป็นเพราะอะไรมันถึงได้เกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเราคงไม่หาเหตุและผลมาทั้งนั้นแหละใช่ไหมแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็คือมันความเสียหายต่อตัวศาสนาของเราเองใช่ไหมแล้วผู้คนเองเอาละ ไอ้คำว่าศาสนาพุทธคงไม่เสียหายแต่มันทำให้ความศรัทธาของคนนะครับที่ถ้าเผื่อจะหลงในเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงก็จะก่นด่ากันไม่ไหวจะเคลียร์ก็มันเป็นไปได้ยังไงไอ้นู่นได้ยังไงไอ้นี่ได้ยังไงมันเป็นแบบนี้แต่ขอให้เข้าใจนิดหนึ่งว่าตัวศาสนาเองเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนอยู่ตลอดเวลานะครับด้วยศาสนาพุทธคือศาสนาที่เราใช้กันอยู่ประจำชาติเนี่ยนะครับแล้วก็บางคนอาจจะบอกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เข้าวัดไม่เข้าว่างไม่ทำบุญอย่าไปคิดอย่างนั้นเนอะพี่แข่งเนอะใ
3: ช่ไหมอันนั้นคือผมมองว่าเราต้องแยกเน
2: า
3: ะ
2: ใช่ต้องแยก
3: เราต้องแยกระหว่างหลักการ
2: อ
3: ่ะคือเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของหลักการนะ
2: ใช่
3: ในส่วนในเรื่องของตัวบุคคลน่ะคนที่ถ่ายทอดอ่ะคนที่สืบทอดเนี่ยก็ว่าเป็นคนน่ะเป็นคนน่ะ
2: ใช่ครับ
3: นะส่วนใหญ่คนแต่แน่นอนว่าส่วนใหญ่คนที่ถ่ายทอดเนี่ยดีกูไก่ถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องนี
2: ้ครับ
3: เนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไอ้ตัวหลักการน่ะไม่ได้ทำให้เป็นแบบนี้นะ
2: ใช่ๆครับ
3: หลักการไม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
2: ไม่เลย
3: แต่คนที่สืบทอดหลักการทำไม่ถูกเอง
2: ครับ
3: แล้วก็เกิดเป็นระยะกูไก่เห็นตัวเลขใช่ไหม
2: โอ้โหสลบสิไล่มาตั้งแต
3: ่
2: ไล่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยไหมพี่แขกตั้งแต่
3: ไล่จริงก็ปรากฏในสื่อที่มันเข้าไปจัดการไปสำรวจกันมาเรียบร้อยแล้วกูไก่จะอะไรรวมกันนี่720ล้านใช่ไหม
2: นั่นน่ะแต่ผมคุณดูช่อง
3: แล้ว720ล้านนี่อันนี้ผมว่าถ้าเทียบกับที่ผ่านมาสองรายการหลักนี
2: ่
3: ผมว่าไอ้เป็นจิบๆนะ
2: ใช่โอ
3: ้แต่ถ้าเทียบถึง1,000 ล้าน 2,000 ล้านเมื่อตอนแรก
2: ๆ
3: ผมว่าอันนั้นก็หนักแต่ผมรู้ว่าหลังจากนั้นแล้วเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าท่านอยู่ในคุกกันหรือยังไงก็ไม่รู้
2: ไม่ทราบฮะเราเองเราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนั่นแหละก็มีเพื่อนผมเนี่ยเรียนจบมาด้วยกันเนี่ยจบสถาบันการศึกษาเนี่ยวิทยาลัยภาคสามกัน
3: คร
2: ับ นะครับแล้วก็จบมหาลัยจบปริญญาตรีมาต่อกันอะไรกันสมัยนั้นมันมีแค่ปกสสูงที่วิทยาลัยรักษาจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรล่ะสถาบันการรักษาอะไรเนี่ยนะครับแกเป็นผอ.สำนักพุทธผมนึกออกแล้วเป็นผอ.สำนักพุทธใหญ่เลยอ่ะใช่ชื่อจริงชื่ออะไรไม่ทราบแต่ชื่อเล่นชื่อเจ้าแป๋งนะครับโหไปไล่เบี้ยไล่ซัดกับวัดวาที่มาอยู่ในศีลในธรรมมันอยู่นอกอะไรนอกรูปนอกรอยนอกรีดอุ้ยซัดกัน
3: ท่านผอเหมือนกับสารวัตรนักเรียนใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่นั่นแหละผอสำนัก
3: สารวัตรวัด
2: ใช่นี่แกอยู่รู้สึกจะเป็นผอสำนักพุทธส่วนกลางด้วยนะมีอะไรก็มาสุมอยู่ที่แกนี่แหละสุมอยู่นะครับก็ทำงานทำการไปไอตอนที่เลี้ยงรุ่นกันอ่ะพวกเอาพระมาแจกเพียบเลยอ่ะพระ แบบรุ่นดังๆที่แกไปมา ขนาดมีของท่านเจ้าคุณธงชัยคิดดูเอามาแจกอ่ะ
3: ว้าว
2: คนอื่นไม่ได้แต่แกได้เพราะว่าแกทำงานอยู่ในช่วงที่เจ้าคุณธงชัยก็แบบกำลังเปรี้ยงพอดีอ่ะอยู่กับไอนี่ไงสโมสรฟุตบอลนะครับนั่นแหละที่ของอังกฤษที่ได้แชมป์ไปได้แชมป์พรีเมียร์ลีกไปนั่นแหละกำลังดังแกก็อย่างว่าแหละมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับ

0: ไอ้แบบนี้มันอยู่ที่บุคคลนะไอ้แบบนี้มันเป็นพวกอารัชชีไหมไอ้พวกมารศาสนาไหมนะครับถ้าเบื่อเรายังให้ค่าของคนพวกนี้อยู่เราก็เท่ากับว่าเราเอาใจเราเนี่ยลงไปในต่ำตมด้วยใช่ไหมล่ะ
1: แล้วก็จริงๆแล้วว่าในกรณีนี้เนี่ยเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดมันไม่ได้จากคนเดียวทำนะ
0: โอ้
1: มันจะเป็นสองคนทำนะ
0: ใช่
1: เพราะสองคนทำคนหนึ่งก็คือที่เป็นพระ
0: ใช่
1: อ
0: ั
1: ตถีที่เป็นพระเนี่ยกับคนที่เป็นที่เป็นคนธรรมดาข้างนอก
0: ใช่ครับสิกาคนนั้น
1: ร่วมกันใช่ไหมถ้าเกิดว่าแสดงว่ามีทั้งคนข้างในคือที่เป็นพระกับคนที่ไม่เป็นคนข้างนอก
0: ใช่ใช่
1: ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นคนที่ตัวที่ทำให้เกิดปัญหาก็มีทั้งตัวเล่นอื่นๆด้วยละครตัวละครอื่นด้วย
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งอันนี้เป็นแสดงว่าเราเองไปทำให้ศาสนาถูกมองว่าเป็นแบบนี้
0: ใช่ใช่เราต้องคือต้องหนักแน่นอ่ะคนถ้าแบบถ้าคนเสพข่าวเรื่องนี้นะแล้วไม่หนักแน่นนะยับจิตใจเรานี่แบบโอ้โหว้าวุ่นอ่ะด่ายับอ่ะจริง
1: ๆครับ
0: ไม่มีคือมันต้องเต็มที่อ่ะหรือแม้แต่บางคนบางท่านที่เอาเรื่องพวกนี้แล้วมาล้อเลียนเอามาทำคลิปทำไอ้หนุ่มทำไอ้นี่ทำไอ้นั่นผมคิดว่าตอนเนี้ยมันจะกลายเป็นว่าผู้คนที่ได้รับรู้รับฟังหรือโดยเฉพาะเด็กที่พอจะเริ่มเข้าอกเข้าใจเรื่องศาสนาจะกลายเป็นมีความคิดไขว้เขวไปในทางอื่นนะครับถ้าเผื่อเป็นไปได้ก็อย่าติดตามเลยเอาเป็นว่าเรารู้แล้วกันว่ามันเป็นอย่างนี้เรื่องราวต่างๆขอให้ทางเรื่องของกฎหมายก็เป็นคนจัดการแล้วกัน
1: มีคนพูดและเสนอว่าอย่างนี้กูไก
0: ่
1: ว่าไอ้เราจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที
0: ่
1: ผมเคยดูคลิปที่บอกว่าพระบอกว่ามีคนถวายพระเงินนะ
0: ครับ
1: พระท่านบอกว่าไม่รับอ่ะแค่ท่านก็บอกเอาเงินนี้ไปคืนให้เอาคืนแล้วเอาไปทำประโยชน์อื่น
0: ๆ
1: จริงๆแล้วพระเนี่ยไม่รับเงิน
0: ใช่หยิบไม่ได้เลยแต่ไม่ได้เลย
1: ถ้าไปบิณฑบาตท่านต้องการอาหารท่านไม่ต้องการเงิน
0: ใช่
1: แต่เราเองไปให้เงินและผมเชื่อว่าเงินที่ได้มาสมมติ720ล้านเนี่ยหรือพันล้านที่ผ่านมาเนี่ยแสดงว่าให้ท่านเยอะมากนะถวายท่านนะ
0: ถวายพระ
1: เยอะๆอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเวลาแต่ผมจำได้ว่าเมื่อก่อนนี้มีแม้แต่หลักการที่บอกว่ายิ่งใครนะถวายเงินทำบุญเยอะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงกว่า
0: โอ้โหนั่น
1: ตัวใหญ่จำได้ว
0: ่
1: า
0: สติแตกเลยนั่นน่ะไอ้วัดหนึ่งโอ
1: ้ยแล้วก็มีคนเชื่อเลยนะที่จะทำแบบนั้น
0: ใช่ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้เพราะเราแสดงว่าเราจริงๆไม่ได้รู้และเข้าใจหลักพุทธศาสนาหลักการจริง
0: ๆ
1: ของศาสนาพุทธของเรา
0: ใช่ครับ
1: เพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงที่ถ้าเราวิธีการอันหนึ่งนะก็คือการที่เราไม่ถวายเงิน
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ไหมล่ะไม่มีเรื่องของเงินทองเข้าไปเกี่ยวผมว่าชีวิตในวัดมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมล่ะหรือการทำทานทำบุญอะไรต่างๆก็ทำตามอะไรล่ะเวลาทำตามความเหมาะสมที่มันมีอยู่นะครับแล้วก็เอาไปจะเอาเงินไปบูรณะวัดหรือทำอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้อยู่ในส่วนของมีคณะกรรมการจัดการที่มันถูกต้องใช่ไหมล่ะ
1: ผมว่าตอนนี้มันเริ่มหลังจากที่มีปัญหาก่อนหน้านี้ก็มีกระบวนการในการที่ก็ควบคุมในเรื่องของการเงินในวัดเนาะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ก็ยังไม่อย่างกูไก่แม่มันก็ยากเหมือนกันนั่นที่พูดเนี่ยคือว่ากูไก่ทอดพระป่าทอดกระถิ่นกูไก
0: ่
1: ก็ทอดด้วยอะไรอ่ะ
0: มันต้องทอดด้วยกระทะดิ
1: เงินแบบติดปลายทองเหมือนปลายเนี่ยแต่เยอะแยะหมดเลยก็บอกด้วยว่าคณะนี้เป็นรวมกันเป็นเงินล้านหนึ่งแสนหนึ่งเห็นปะเป็นแบบนั้นนะมันก็เลยอาจจะต้องจะต้องเป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าจะควบคุมเงินยังไงถ้าเรายังบริจาค กันอยู่แบบนี้เนาะ
0: ใช่ใช่ใช่ก็มันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งสมัยผมบวชเป็นพระอยู่ที่วัดสากรนะครับสมัยนั้นเจ้าอาวาสวัดนี่ก็จะเป็นหลวงปู่ขำท่านพระครูนะครับก็เป็นเรียกว่าสร้างวัดมาด้วยมือของท่านเองแหละนะครับจากสำนักสงฆ์พื้นมาเป็นวัดเป็นอะไรต่ออะไรแล้วก็จะมีคนที่อยู่เคียงข้างหรือว่าเป็นคณะกรรมการวัดท่านหนึ่งที่แบบก็อยู่เป็นกรรมการมาแล้วก็ออกความเห็นออกไอ้นู่นออกไอ้นี่ให้คนทำอย่างนั้น

0: ทำอย่างนี้นะครับแล้วก็กรรมการด้วยกันก็จะไม่ทำอย่างเช่นจะมีงานวัด3วันเขาจะปิดวิกสมัยก่อนมีปิดวิกนะ
1: ครับ
0: เออเอาสักรั้วสักสีมากั้นแล้วก็ใครจะเข้าไปในวัดก็ซื้อตั๋วแล้วเข้าไปมันก็จะไปดูไอ้หนุ่นดูไอ้นี่ก็ว่ากันไปนะครับแล้วมีคณะกรรมการคนหนึ่งอ่ะที่บอกไม่เห็นด้วยในเรื่องพวกนี้อย่าไปปิดเลยวิกไม่ต้องปิดอย่าปิดเลยเพราะว่าถ้าปิดวิกเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องของการหาผลกำไรโดยแท้เลยล่ะแล้วคนก็จะไม่ศรัทธาต่อวัดสากลนี่แหละนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ไม่มีใครเชื่อไม่มีใครก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับมีอยู่วันหนึ่งมีคนเมาคนหนึ่งอ่ะขึ้นไปบนกุฏิเจ้าวาดเลยด่ายับว่าทำไมคืออะไรที่เขาอัดอั้นอยู่อ่ะด่ายับแล้วคนก็ต้องฟังด้วยแกด่าไม่ไว้หน้าเลยนะครับแล้วก็ลาออกจากการเป็นคณะกรรมการลาออกเลยด่าเสร็จแล้วก็ลาออกอันนี้ด่าแบบด่าเจาะจงด่ากรรมคือทุกอย่างที่แกเห็นแล้วว่าไม่ใช่แกด่ายับแต่ก็ด่าเพราะเมาเนาะดีๆคงไม่ด่าแล้วเสร็จแล้วก็ปีต่อไปก็จัดงานวัดไม่มีการอะไรล่ะปิดวิกไม่มีการกั้นรั้วสังกะสีให้คนมาเที่ยวด้วยความสมัครใจมาเที่ยวด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์มาแล้วก็มาทำบุญมาปิดทองหลวงพ่อเสืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็ได้เงินจากอะไรจากการทำบุญ1จากการบริจาค2ได้เงินจากร้านรวงที่มาเปิดก็ได้ค่าเช่าค่าอ่อนไอ้นู่นไอ้นี่ก็ได้เงินเยอะไงใช่ไหมได้เงินเยอะโดยที่ไม่ต้องปิดวิกเลยแล้วก็เขียนเลยว่าไอ้นี่ชมฟรีบริสุทธิ์คือฟรีไม่มีการเก็บอะไรทุกอย่างไม่มีได้เงินเยอะนะได้เงินเยอะตอนหลังก็เปิดเป็น7วันชมฟรีบริสุทธิ์สมัยนั้นแอดเทวดามาสมัยนั้นสายันสัญญามานักร้องดังๆใหญ่ๆอ่ะต้องมาวัดสากลเป็นวัดแรกๆที่เปิดให้ดูฟรีชมฟรีทุกอย่างโอ้โหคนมากันอย่างกับสมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มีถนนด้วยซ้ำไปใช้เรือ คนเดินเรือจอดหน้าท่านี่เป็นอุ้ยไม่รู้กี่ร้อยต่อกี่ร้อยลำตอนสมัยผมบวชนะครับท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อขำเนี่ยท่านได้มรณภาพไปแล้วนะครับก็สาธุนะครับท่านก็มาเล่าให้ฟังว่าโยมสองคนเนี่ยท่านสองคนเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งท่านก็บอกว่าคนที่ขึ้นมาด่าที่วัดคือโยมพ่อของท่านเองพ่อผมเองผมนี่บอกฮะจริงบอกใช่เป็นโยมพ่อของท่านนี่แหละทั้งคู่เดี๋ยวพอน้องชายเขาบวชด้วยผมนั่งอมยิ้มเลยพ่อเรานี่เองแต่วันเนี้ยเปลี่ยนเขาบอกโอ้โหด่ายับด่าเสียผู้เสียคนด่าเสียพระเลยกรรมการกูไม่สนแล้วลาออกเลยด้วยถ้าไม่ทำตามนี่บอกไม่ต้องวัดไม่เจริญหรอกจำไม่ได้แล้วก็จนถึงปัจจุบันนี้ท่านคุณพ่อก็เสียไปแล้วนะครับหลวงปู่ขำนี่ก็ทางการมรณภาพไปแล้วก็โอเคแล้วนะครับแต่มารู้ที่หลังว่าโอ้โหคนที่ด่านะผมว่าแน่มากพ่อเราเองไม่รู้จะเอาหน้าไปซุกไว้จีวรใครโอ้นะครับนี่แหละมันเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นคือถ้าเผื่อว่าเราไม่เอาใจเราอะลงไปตามหาเรื่องพวกนี้นะไม่จี้ไม่นั่นนะเราก็ยังคงเป็นพุทธศาสนิกชนที่คงดำเนินชีวิตกันปกตินะครับเรื่องพวกนี้มันเรื่องที่ไม่ทำให้ชีวิตเราเจริญขึ้นมาหรอกไม่ทำให้เรามีความสุขขึ้นมายิ่งตามยิ่งใจเรายิ่งหมองอะเนาะนะครับผมเราฝากไว้แบบนี้ดีกว่าเราเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องศาสนาพุทธหรืออะไรมากมายไม่ใช่อยู่ในอะไรล่ะก็ติดอยู่ในศาสนาอะไรมากมายกายกองเพียงแต่เรามีศาสนาที่อยู่ในตัวคอยประคับประคองไม่ให้จิตใจเราเนี่ยวอกแวกไปไหนต่อไหนทำอะไรที่มันโลดโผนโจรทยานออกนอกลู่นอกทางไปติดคุกติดตารางคือสิ่งที่ศาสนาทำหน้าที่ของเขาอยู่น้องพี่แขกน้อง
1: ครับผมคิดว่าเรื่องนี้ก็เป็นไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอีกบ้างหรือเปล่าเนาะ
0: ก็
1: ก็มีโอกาสนะครูกายแต่ก็หวังว่าไม่จะไม่เกิดหรือเกิดไม่บ่อยนักนะ
0: ใช่ใช่
1: มันรู้ครูกายผมไม่ว่าจะศาสนาไหนนะแต่เราอาจจะไม่ได้ยินว่าเราพุทธศาสนิกชนนะเราไม่ได้รับรู
0: ้
1: แต่ผมว่ากระบวนการในแนวในหลักการของแต่ละศาสนาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เพื่อต้องการควบคุมคนนะ
0: ใช่ใช่
1: เพื่อควบคุมคนหมู่มาก
0: ใช่ใช่
1: ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ใช่ใช่และคำว่าศาสนาตัวนี้ศาสนาของเราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยควบคุมสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยนะควบคุมจิตใจควบคือเป็นตัวที่หล่อหลอมจิตใจไม่ให้ทำอะไรที่มันนอกลู่นอกทางผิดกฎหมายผิดระเบียบ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมล่ะเป็นสิ่งที่ควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยมันเป็นสิ่งที่แบบสุดยอดอ่ะสุดยอดของการทำงานของศาสนานะครับส่วนใคร
1: ที่ว่าที่สำคัญได้น่าสนใจอะไรรู้ป่ะ
0: ครับ
1: คนที่คิดหรือว่าสร้างปลูกฝังหลักการตรงนี้มันไม่ใช่เพิ่งสร้างเมื่อปี2ปีที่แล้วนะหล
0: ัก
1: การเนี้ยศาสนาไม่ได้เกิดขึ้นปี2ปีนะ
0: ครับ
1: เป็นพันๆเป็นหลายๆพันปีเนี่ย
0: 2,000 กว่า
1: แต่ว่ามีคนได้ถ่ายทอดได้คิดแล้วก็เอามาเพื่อควบคุมคนเนี่ยถือว่าเป็นคนพิเศษนะ
0: ใช่
1: แต่ที่จะคิดหลักการนี้ขึ้นมาแล้วเผยแพร่ให้คนได้รู้จักกันทั้งประเทศทั้งโลกบางศาสนามันไปทั้งโลกใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นี
1: ่เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษอันนึงที่เรารับรู้มาตั้งแต่เราเกิดแล้ว
0: ใช่ครับสวดมนต์กันตอนเช้าก่อนเข้าโรงเรียนนะครับแล้วก็ว่ากันไปในเรื่องของการชำระจิตใจด้วยตัวเองได้นะครับรู้สึกผิดเมื่อทำความผิดรู้สึกกลัวต่อบาปนะครับหรืออะไรต่อมีอะไรก็ช่างเถอะเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่หล่อหลอมเรามาตั้งแต่เด็กทั้งนั้นแหละ
1: พูดถึงหลักการเนี่ยกูไงผมอยากจะรู้ว่าตอนนี้เราเนี่ยคนไทยเนี่ย
0: แล้
1: วกันก่อนนอนเนี่ยกราบพระหรือเปล่าก่อนนอนอ่ะมีกี่คนที่ทำอ่ะที่ผมมองว่าเราถูกสอนนะผมถูกสอนตอนเด็ก
0: ๆให
1: ้ทั้งไหว้พระแล้วกราบพระก่อนนอนอ่ะแล้วผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะมันก็เป็นการรวบรวมจิตใจหรือว่ามันเป็นเรื่องดีที่มันประเทรนจิตใจของเราก่อนที่เราจะนอนอ่ะ
0: ใช่ๆผมเองผมก็ยังปฏิบัติอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้จ๋าแบบเฮ้ยต้องอย่างนั้นอย่างนี้ไม่นะครับบางวันเหนื่อยมากๆอ่ะเหนื่อยมากๆบางทีก็อาบน้ำเอาท่าเสร็จก็นั่งดูทีวีแล้วก็เอาคอพาดไว้กับเตียง แล้วดูทีวี สรุปแล้วตื่นขึ้นมาหัวหายครับหัวชาแบบจับแล้วหัวไม่รู้สึกอ่ะเคยท่านผู้ฟังเคยป่ะไม่ทราบผมบ่อยจับมาเฮ้ยทำไมหัวแล้วหลุดไปไหนวะหัวหายคือเอาคอพาดไว้กับเตียงแล้วมันก็คือเลือดมันคงจะเดินไม่สะดวกทีวีก็ดูไปไอ้นี่ก็หลับไปนะครับ
1: ลูกกายยังดูทีวีอยู่เหรอเนี่ย
0: ดูบ้างดูข่าวดูอะไรพวกเนี้ยดูอะไรล่ะป๋าบุญจิ้น สมัยนั้นทั้งที่เคยดูมาหมดแล้วนะครับก็ยังดูป๋าบุญจิ้นของช่อง3เนี่ยดูป๋าบุญจิ้นดูไอ้หนูด้วย
1: นี่คือผมดูแต่ว่าผมไม่ได้ดูในทีวีตัวเองอาจจะดูผ่านไอ้โทรศัพท์เนี่ย
0: มันไม่ไหวพี่แขกเพราะดู
1: มันเล็กไปใช่ไหม
0: มันเล็กไปแล้วอย่างหนึ่งสายตาเราผมรู้ว่าผมเองเนี่ยในยามนี้นะในยามคนที่อายุ66 5 60 66เนี่ยยังสามารถอ่านหนังสือได้อะไรได้ดูเนี่ยดูปฏิทินดูอะไรเนี่ยอ่านได้มองเห็นชัดเจนเนี่ยเกิดจากการที่เราไม่ใช้สายตาในที่มันผิดเพี้ยนไปมากนะครับพอมันเริ่มมีเนี่ยเริ่มมีอะไรล่ะมือถือมีไอ้นู่นมีไอ้นี่สายตาผมรู้ว่าสายตาเริ่มไม่สบอารมณ์ตัวผมแล้วสายตาเริ่มจะไม่สบอารมณ์ตัวเองแล้วเฮ้ยดูมากนะเดี๋ยวพระจะพร่าให้ดูอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ไอ้ทางกู้ไก่เนี่ยสิกู้ไก่เนี่ยไปผ่าตัดต่อกระจกหรือว่าจำใจของตาบ้างไห
0: มไม่เคยเลย
1: โบกูไก่สุดยอดนะ
0: มีเนี่ยแต่ต้องไปหาว่าจะไปโรงพยาบาลบ้านแพ้วแล้วเนี่ยเพราะว่า
1: แม่ดังจะตายไปจะใช้บ้านกูไก
0: ่ใช่เพราะว่าวันเมื่อสักครึ่งปีแล้วมั้งโดนลูกเทนนิสเข้าเบ้าตาเด็กเล็กๆ ขนาดเป็นลูกนิ่มนะครับท่านผู้ฟังลูกนิ่มๆลูกสีแดงลูกนิ่มลูกเด็กเลยอ่ะ ปุ๊เข้าไปแบบโอ้แล้วก็รู้สึกว่าตามันจะเริ่มเคืองๆแบบมันจะมีอะไรต่ออะไรเงี้ยวิ่งอยู่ในตาเยอะหน่อยวุ้นเบิ้นอะไรพวกเนี้ยวุ้นกะทิมั้งใช่จะเป็นวุ้นกะทิวิ่งอยู่ในตานั่นแหละก็ต้องไปหาหมอนะครับอ๋อเคยมีไปผ่าไม่ถึงก็ผ่าตัดมั้งเล่นกอล์ฟแล้วอย่างนี้ครับเล่นกอล์ฟเสร็จปุ๊บผมก็เล่นทีเล็กวูดนี่แหละตีเสร็จปึ้งลมมันแรงอะลมมันตีเข้าหน้าเสร็จแล้วมันจะมีเศษอะไรไม่รู้แวบเข้าตาผมก็ในสัญชาตญาณใช่ไหมพี่แขกท่านผู้ฟังเข้าตาเสร็จปั๊บปาดเลยเรียบร้อยโอ้โหเล่นไปสักพักหนึ่งน้ำตาไหลตาแดงแบบแดงก่ำเลยข้างหนึ่ง
1: คือประเทศไทยเนี่ยแดดมันแรงอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แล้วก็การเพราะว่ารูม่านตาเรามันมีขยายมีขยายเพิ่มขึ้นมีลดลงใช่ป่ะตามความสว่างของแสงแต่แน่นอนว่าเรามีแน่นอนมืดทุกคนมืดแต่ทั้งโลกมืดใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าพูดถึงสว่างเราสว่างเยอะ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยพอถ้ารูม่านตาเราขยายหรือเพิ่มลดเนี่ยเยอะๆบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้มันเสื่อมอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นยีราฟกูไก่อยู่กลางแดดเนี่ยคนที่เล่นกีฬากลางโลกกลางแดดเนี่ย มีโอกาสที่จะใช้ตรงนี้มากกว่าปกติ
0: ใช
1: ่ทุกอย่างแล้วถ้ากูไก่ไปใช้มันจะเอาอวัยวะต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่กูไก่พวกลูกกูไก่ใส่แว่นกันแดด
0: ใส่
1: เพื่อถนอมทำให้สามารถอยู่ได้นะคุณภาพตายังทำงานได้ดีโชคดีไปดีครับถูกต้อง
0: นั่นแหละก็สรุปแล้วเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมันไม่หายสิมันอักเสบสิไปโรงพยาบาลนู่นหรือไปหาหมอที่ศูนย์แพทย์พัฒนาที่พระราม9อ่ะในแพทย์อะไรนาวาเอ้ยไม่ใช่สิพลอากาศตรีหญิงเกลือไม่รู้อ่ะท่านเป็นหมอจากศูนย์แพทย์จากโรงพยาบาล
1: ครับ
0: จากโรงพยาบาลที่ดอนเมืองฮะนั่นแหละมาก็มาตรวจทีนี้ฮะมาดูก็ส่องกล้องดูบอกโอ้โหนี่คุณไอ้นี่อะไรนะเยื่อหุ้มตาน่ะฉีกเป็นแผลครับเพราะว่าเราไปพอผงเข้าตาเสร็จเราสะบัดแล้วเช็ดเลยไงแล้วมันติดเชื้อเลยอ่ะแค่นั้นอ่ะแดงเป็นโอ้โหนกกระปูดเลยอ่ะข้างหนึ่งแต่มันเท่ดีนะอีกข้างตาขาวอีกข้างตาแดงเพราะว่ามันสวยดีอ่ะมันก็เข้าท่าดิมกันไว้ถ้ามันไม่เคืองผมว่าจะเก็บไว้อ่ะมันเท่ดีอ่ะเหมือนแมวตาสองสีเห็นไหมอีกอันเหลืองอีกอันฟ้าเออนี่คนตาแดงข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งน่าจะเก็บไว้ยังไปนั่นกับหมอว่าเอาเก็บไว้ได้ไหมสีเนี่ยมันชอบสวยดีหมอมองหน้าผมแล้วก็บอกว่าไอ้นี่นะคงคิดในใจบ้าเปล่าวะนั่นแหละแล้วก็ท่านก็เอายาให้หยอดมาหยอดทุกเท่าไหร่ทุกๆ4ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรไม่รู้หยอดจนได้2
1: แต่วิวัฒนาการเนี่ยนะในเรื่องของการแพทย์ผมยอมรับว่าไปได้อย่างรวดเร็วมาก
0: ใช่
1: ครูไก่ทีนี้คุณไปทำอะไรกับฟันถอนฟันดัดฟันอุดฟันมันจะไม่ได้ดูจะไม่ได้บาดเจ็บหรือต้องฉีดยาลงไปในช่องฟันหรือกล้ามเนื้อในปากนะ
0: ใช่ครับ
1: นี่แค่กูไก่อมไอตัวสารเคมีเนี่ยมันก็ช่วยไปนะครับมันยาชา
0: ใช่ใ
1: ช่ก็ได้นะยกเว้นว่าเวลามันกรอฟันยังเหมือนเดิมกูไก
0: ่
1: เสียของการกรอฟันนะและการมันรู้สึกเสียวได้ยังเหมือนเดิมฟันนะ
0: นั่นแหละ
1: ดูแลดีๆครับฟัน
0: ครับนั่นแหละก็หมออย่างย้อนกลับไปว่าหมอก็ส่องกล้องเสร็จเขาบอกว่าไอ้ตาข้างนี้มันมีแผลด้วยนี่แผลเป็นแผลเป็นอยู่ในเบ้าลูกตา
1: ครับ
0: ก็ถามว่าแล้วแผลนี่มาจากไหนแผลเป็นอ๋อผมโดนไม้ตับจากทิ่มตั้งแต่เด็กๆนะครับก็มันยังสามารถที่จะสืบค้นลงไปได้ถึงตั้งแต่สมัยเด็กๆก็วิ่งเล่นอยู่ในบ้านแล้วก็วิ่งมาก็ไม้ตับจากทิ่มเข้ามาในเบ้าตาแล้วเป็นแผลเลยอ่ะดีตาไม่บอดก็บุญแล้วแล้วก็แม่คุณแม่ก็ใช้ยาหยอดจากหลวงปู่ขำที่เราเป็นคนบอกคือใช้พิมพ์เสนกับน้ำนมแม่นี่แหละตอนนั้นแม่มีน้องด้วยน้ำนมคั้นออกมาเสร็จแล้วก็ผสมกับพิมพ์เสนหยอดหายอ่ะไม่เห็นจะเป็นไรเลย นี่ยาเนี้ยที่แม่หยอดใช้น้ำนมแม่กับพิมพ์เสนนะครับหยอดเราก็ไม่รู้มันก็เย็นๆดีเนาะสบายๆดีหายครับนี่ครับก็จะเป็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนี่แหละเรื่องของพระเรื่องของอะไรต่อมีอะไรเอ้ากลับไปดูเรื่องของอันนี้หน่อยพี่แขกท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เรื่องของการที่จะมองคนหรือว่าเราลูกหลานเราที่มันอยู่ข้างๆเราเนี่ยเฮ้ย ไอ้นี่มันน่าจะไปนักกีฬาไหนเฮ้ยหรือว่าจะสนับสนุนยังไงนะครับอย่างนักวอลเลย์บอลสาวหลายคนเนี่ยไม่ได้เกิดมาเพราะว่ามันความพร้อมที่จะเป็นนักวอลเลย์บอลด้วยบางคนเกิดมาแบบว่าเฮ้ยเพราะร่างกายมันใหญ่โตกว่าชาวบ้านเขาในรุ่นเดียวกันน่ะคนที่เป็นคนบอกได้ว่าเฮ้ยหนูไปเล่นไอ้นั่นเฮ้ยหนูไปทำไอ้นี่ได้ก็เป็นครูนะครูพละสิใช่ไหมล่ะใช่ไหมพี่แขกในระดับเริ่มต้นน่ะหลายคนเนี่ยมาจากครูพละทั้งนั้นน่ะ
1: นะครูไก่กำลังจะบอกว่าการที่มีนักกีฬาเก่งๆเนี่ยในเบื้องต้นเลยเนี่ย มันอาจจะไม่ได้มาจากพรสวรรค์ที่เราเห็นได้ใช่ไหม
0: ไม่หรอก
1: เพราะอย่างที่ถ้าคนตัวต้องสูงถ้าครูไก่ยกตัวอย่างไอ้นักกีฬาวอลเลย์บอลที่บอกตัวต้องสูงเนี่ยเพราะว่าบางทีคนเดียวในโรงเรียนอาจจะไปเล่นวอลเลย์บอลยังไงอ่ะ
0: ใช
1: ่คนเดียวไม่ได้นะ
0: ใช
1: ่มันต้องเล่นหลายคน
0: อ
1: ่ะถ้าทั้งสองข้างอีกเพราะนั้นไอ้คนโตตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ได้แสดงอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าตัวโตแล้วถ้าครูรักษาสามารถที่จะทำให้คนที่มีรายได้ของสรีระวิทยาได้ของร่างกายเนี่ย
0: ใช่
1: เตื้อต่อกีฬาเนี่ยก็น่าจะสนับสนุนใช่ป่ะ
0: ใช่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ก่อนจะสนับสนุนใครเนี่ยนะมันต้องคิดถึงว่าตอนนี้มัน 6:30 แล้วจะสนับสนุนใครก็ช่างเถอะแถว 6:00 นาที 6:30 นาท
1: ี
0: เดี๋ยวกลับมาครับ
2: กีฬาเพื่อทุกคนใน Sport for Life โดยครูไก
3: ่วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอปลาลูกกตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกดูเรสปอนส์ทีจี
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
2: กีฬาเพื่อทุกคนในSport for Life โดยครูไก
0: ่กลับเข้าสู่เบรกที่3ของ Sport for Life โดยครูไก่และครูแขกนะครับท่านผู้ฟังพบกันเป็นประจำแหละครับที่ 5:30 ถึง 7:00 นเช้าโดยประมาณนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ทางสทร FM 106ของเรานะครับนอกจากรายการปกติที่มีอยู่ตลอดเวลาแล้วนะครับก็ยังมีการถ่ายทอดเสียงจากช่อง3ในทุกช่วงข่าวนะครับรับฟังกันได้นะครับ 20:00 ก็จะมีนี่คณะเกตทิพย์นะครับเป็นละครนี่แหละแม่ละครวิทยุนี่แหละอุ้ยสนุกสนานนั่งฟังไปเรื่อยนะครับรายการไอ้นู่นรายการไอ้นี่นะครับมีหมดเลยนะ
1: นี่คุณแม่นกฟังด้วยอะไรรู้ไหมครูไก
0: ่ครับ
1: วันนี้เฉพาะวันนี้นะ
0: ครับ
1: ฟังด้วยวิทยุ เครื่องรับเสียง FM ของพวกเรานี่แหละ
0: เป็นนก
1: ยอดอ่ะ
0: กราบขอบพระคุณอย่างสูงแล้วใส่ฐานหรือว่าใช้ยังไงล่ะหรือเสีย
1: บนี่ผมเองยังมีแบบว่าเป็นวิทยุที่มีเล่นคัสเซ็ตได้ด้วยอ่ะ
0: โอ้โหน่าจะช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปลายๆมั้งนั่งรุ่นนั้นน่ารักไหมล่ะโทษบางที
1: ผมยังไม่มีอะไรผมยังไม่มีอะไรที่พูดจริงผมไม่มีแล้วอ่ะ
0: บางทีย
1: ังดูสวยงามยังใหม่อยู่เลยอ่ะ
0: ของแบบนี้บางทียิ่งใช้นะใครมาเห็นนะแบบตกใจฮะไม่มีหรือแบบนี้นะครับนะครับน่ารักอ่ะนะครับรายการของเรากับแฟนนะครับหรือว่าคนที่ติดตามรายการเราก็มีหลายช่วงอายุหลายเพศหลายวัยแหละนะครับบางท่านก็นี่นะฟังในรถบางท่านก็ใช้วิทยุนะครับก็กราบขอบพระคุณอย่างสูงที่ติดตามรายการของเราหนูอะไรดีๆก็นั่นแหละเก็บไว้อะไรไม่ดีก็ผ่านๆไปนะครับพูดถึงความเก่งกาจของคนเรามาไล่กันอีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เก่งกาจตั้งแต่เกิดหรือว่าเห็นเขาตีดังกาแบ็กซ์ซัมเมอร์ซอลเกลียวครึ่งรอบหรือว่าอะไรต่อมีอะไรมาก่อนหรอกไม่มีหรอกมันก็ต้องเห็นจากคนที่เขามีประสบการณ์ใช่ไหมถ้าเป็นนักกีฬาเนี่ยข้อแรกตั้งแต่เด็กก็ต้องเป็นครูแหละครูก็ครูอะไรครูพละไงใช่ไหมล่ะแนะนำการอ่าวมาหนูมาเล่นไหมถ้าโรงเรียนไหนที่มีอะไรล่ะมีการส่งเสริมในเรื่องของกีฬาเยอะหน่อยก็จะเริ่มมองแล้วไอเด็กคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยผมถือว่ารายการที่ดังที่สุดนะครับของวงการกีฬาบ้านเราโดยเฉพาะกีฬาทีมก็ต้องเป็นวอลเลย์บอลนี่แหละ
1: ใช่
0: ไหมล่ะวอลเลย์บอลของเรานี่แหละเพราะฉะนั้นถ้าเราดูกันจริงๆตอนนี้ในวงการวอลเลย์บอลโลกเนี่ยหลายๆประเทศนะครับจับตามาที่ประเทศไทยนะครับประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียประเทศเล็กๆมีประชากร60กว่าล้านคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้ตัวสูงใหญ่อะไรมากมายแต่สามารถจะขึ้นไปเล่นในระดับโลกขึ้นสามารถไปเล่นไปแชมป์เอเชียได้เพราะเอเชียเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่ประเทศแถวๆนี้ใช่ไหมล่ะรวมเข้าไปถึงตะวันออกกลางรวมถึงไปไหนตอนไหนอู้ยมากมายไกลกองเราเอาชนะได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาของการทำงานของรัฐบาลผมกำลังวนเข้าไปถึงรัฐบาลนะใครที่กำลังคิดว่านี่แหละคือซอฟต์พาวเวอร์ต้องทำให้ได้มากกว่านี้อีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขัน VNL ชิงแชมป์โลกก็ดีอะไรก็ดีนะครับมันจะต้องสร้างอะไรครับสร้างวิธีการหาวิธีการที่จะดึงคนมาให้มาเที่ยวบ้านเราด้วยกีฬาให้ได้ใช่ไหมพี่
1: เพราะว่ากีฬาประเภททีมเนี่ยมันไม่ง่ายเน
0: า
1: ะแล้วก็วอลเลย์บอลเนี่ยซึ่งก็ในข้อจำกัดเรื่องของทีมชาติไทยแล้วเนี่ยในแง่ของความสูงเฉลี่ยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: แต่เราทำได้ดีมากเพราะฉะนั้นผมมองว่าสองอย่างหนึ่งในโดยความเข้ากล้องว่องไวนะเนี่ยเราทำได้ดีอยู่แล้วทำได้ดีมากขณะที่วิธีการเล่นผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมเห็นในความต่างนะ
0: ครับ
1: ก็คือบรรยากาศในตอนเล่นน่ะ
0: ถูกต้องเรื่องนี้เรื่องใหญ
1: ่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ซีเรียสอะไรกันแบบตลอดเวลาแน่นอนพวกคนเล่นกีฬาแข่งขันเนี่ยอยากที่จะชนะอยากที่จะประสบความสำเร็จแบบชัยชนะนะในมุมนั้นแต่ว่าชัยชนะมันไม่ได้มาจากเพราะอยากจะชนะอย่างเดียวครูกัน
0: ใช่ใช่
1: ท่านผู้ฟังคืออยากชนะแต่ว่าเส้นทางในสถานการณ์มันไม่ครูกันไม่ได้ตบลูกได้แต้มไป25-0อยู่แล้วใช่ปะ
0: ใช่ครับ
1: 20-0กูไก่มากกูไก่เป็น23เท่า24เท่าใช่ป
0: ่
1: ะมันสูสีแบบเนี้ยเพราะมันเกิดความเครียดหรือความกดดันได้
0: ใช่
1: แต่ทีมเราเนี่ยผมว่าส่วนใหญ่หลายครั้งที่เขาสามารถที่จะผ่านพวกเนี้ยด้วยความเป็นเพื่อนยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่านี่คือจุดเด่นเลยล่ะ
0: ใช่แล้วภาพที่ออกไปอ่ะภาพที่ออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกอ่ะมันกลายเป็นว่าทีมเนี่ยมันหัวเราะมันยิ้มมันสนุกสนานจะตามจะนำจะอะไรมันทำให้บรรยากาศในการดูของคนทั่วไปที่อยู่ในทั่วโลกก็ดีหรือแม้แต่คนที่อยู่ในฮอลล์ในยิมนั้นก็ดีมีความสุขไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็ขึ้นมอนิเตอร์ใหญ่ใช่ไหมล่ะเวลาใครยิ้มใครหัวเราะใครอะไรอย่างเงี้ยขึ้นปั๊บอ้าวคนเห็นปั๊บอ้าวมันก็เป็นความสุขเหมือนเราจัดรายการVNL หรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่เราจัดมาที่เราเนี่ยต้องไปบิดกับที่จีนกับเมืองไทยนะครับ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วคิดว่าเมืองไทยน่าจะได้เพราะว่าอะไรไหมครับเพราะเราจัดแล้วเนี่ยภาพที่ออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกเนี่ยคนดูบรรยากาศโดยรวมเสียงตอบรับจากสถานที่ที่เราจัดหรือแม้อะไรต่อมีอะไรมันเข้าทางเรื่องของธุรกิจของเขาหมดอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมของสหพันธ์วอลเลย์บอลโลกของผู้หญิงเนี่ยมันเข้าทางหมดในขณะเดียวกันเราจัดแล้วมีกำไรเกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเราไปจัดที่ประเทศจีนไอ้แมตช์เดียวกันเนี่ยแทบจะขาดทุนอ่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าสายตาของแต่ละคนเนี่ยมันยังไงเสียมันก็อยากจะมาดูการเล่นที่อยู่ในเมืองไทยแล้วมีอะไรมีคนดูมีกองเชียร์มีไอ้นู่นมีไอ้นี่ภาพทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ดูอยู่ที่ไอ้นักวอลเลย์บอลอย่างเดียวใช่ไหมล่ะเขาก็ดูภาพทั่วไปภาพโดยรวมนะครับเราเองเราก็มีความรู้สึกว่าเราก็มีความภูมิใจที่บ้านเรามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะวงการกีฬาแต่ขณะเดียวกันคนที่มาคุมบังเหียนวงการกีฬาจะต้องรู้ถึงจุดนี้ให้มากนะครับเจาะลึกลงไปอีกว่าถ้าเผื่อเราจะทำยังไงถึงจะดึงคนให้เข้ามาดูได้มากขึ้นขณะที่เอาละวอลเลย์บอลสมาคมเขาทำแล้วนะครับเราก็ต้องไปต่อยอดให้เขาใช่ไหมครับนะไปสร้างอะไรสร้างความรับรู้ความเข้าอกเข้าใจในแวดวงกีฬาให้คนมาดูให้ชาวต่างชาติมาดูนะครับมันก็จะมีความสุขเม็ดเงินก็จะเข้ามานี่เมื่อสักอาทิตย์กลางอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยน้องสาวผมที่ทำงานอยู่ที่สเปนอยู่ที่มาเบรียเขาบอกว่าเดี๋ยวอะไรล่ะสถานทูตไทยที่สเปนเนี่ยจะออกโรดโชว์แนะนำอาหารไทยไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นแล้วก็เชิญคนไปเขาส่งรูปมาให้ดูปรากฏว่าเป็นบัวขาวบัวขาวเราเนี่ยไปถ่ายรูปกับเจ้าของร้านอาหารไทยที่นู่นนะครับมิสเตอร์ลิงคอล์นนะครับเป็นคนฮ่องกงนะครับแกน่ารักแล้วก็ถ่ายรูปกับบัวขาวถ่ายรูปใครต่อใครเสร็จแล้วผมก็บอกกับน้องว่าถ้าเผื่อมีคนที่สถานทูตมาเนี่ยนะก็บอกกันด้วยกันว่าถามหาคนชื่อนี้นะชื่อคุณเต้นะครับเป็นผู้หญิงชื่อเต้แล้วก็บอกว่าหนูเป็นน้องของครูไก่ก็แล้วกันนะก็ไปถามด้วยเถอะก็บอกคำคันบอกเออไปถามเอาก็แล้วกันว่าเป็นใครปรากฏว่าก็เป็นรองอันเนี้ยรองทูตเป็นท่านรอง
1: มีคนก็รวบครูไก่มีคนก็รวบคนไทยเก่งๆเนาะมาถึงคนไทยที่ทำให้คนรู้จักประเทศไทยวอลเลย์บอลทีวอลเลย์บอลเป็นหนึ่งในนั้น
0: ใช่ถูกต้อง
1: เรามีเมื่อกี้ครูไก่เริ่มต้นรายการของเราที่กูไก่เจอภาษลาใช่ไหมตอนเด็กใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: นั่นเป็นคนหนึ่งกูไก่เจอเรารู้ว่าเรามีลิซ่า
0: ลิซ่า
1: เรามีจีโน่เรามีบัวขาวเรามีรถถังเรามีอะไรวันมวยไทยใช่ไหม
0: มีเครื่องบินไหมรถถังมีแล้วมีเครื่องบินไหมไม่มี
1: มีแค่
0: เครื่องบินรถถังเพราะต้องมีเครื่องบินดิ
1: เออ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
1: เรามีแล้วแต่ตอนนี้มีพระดอนก็เป็นหนึ่งใน
0: ใช่
1: คนที่เป็นทำให้คนรู้จักประเทศไทยเนาะ
0: ใช่อ
1: ันดับ9ของโลกโดยเฉพาะล่าสุดจะเป็นนักเห็นไหมมันมีทั้งนักดนตรีนักกีฬาเก่งปะที่ทำให้คนรู้จักอ่ะเห็นปะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเนาะ
0: ใช
1: ่เราไม่ได้มีคนที่ทำให้เรารู้จักให้เขารู้จักประเทศไทยด้วยเรื่องพวกนั้น
0: ใช
1: ่แต่ว่าเรื่องพวกนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์พวกนี้ประเทศไทยทำได้ดีรวมทั้งจนไอ้เรนนี่โรยัลใช่ไหม
0: เนนี่สี่โ
1: อ
0: ้โห
1: มีกำลังรู้ดูว่าเพราะนั้นแสดงว่างี้ไอ้สิ่งที่มันเป็นเหมือนก็เป็นไอ้เรื่องข้างเคียงของเราอะชีวิตอะแต่มันไม่เป็นแล้วนะเดี๋ยวนี้มันเป็นอาชีพใช่ป่ะ
0: ใช่
1: แล้วมันสะท้อนที่มันทำให้คนรู้จักเรามากกว่ากีฬาวิศวกรมีกันทั่วโลกใช่ไหมกูไก
0: ่ใช
1: ่แต่ว่านักดนตรีก็มีแต่ว่านักดนตรีที่สร้างชื่อเสียงเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีเนี่ย
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันเป็นอาชีพได้
0: ใช่ครับใช่เนี่ยมันก็ใครล่ะบัวขาวไปโชว์ตัวที่สเปนโอ้ยคนแบบตื่นเต้นกันใหญ่เลยอ่ะนะครับแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพราะว่าพอไปถึงเสร็จใครก็รู้จักนะบัวขาวอ่ะจะไปรับไปถ่ายรูปยังไงขอลายเซ็นไอ้นู่นไอ้นี่เสร็จแล้วก็น้องสาวก็ไปเจอกับท่านรองท่านทูตอยู่ที่ที่สเปน ครับน้องชาวก็เลยโทรมาด่าผมว่าทำไมพี่ไม่บอกว่าคนที่พี่ให้หนูไปหาเขาเป็นรองบอกว่าไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าคุณเต้เนี่ยนะครับเป็นรองแค่รองท่านทูตเป็นอัครยทูตมั้งเขาเรียกอย่างนั้นนะเนาะไม่รู้แน่ใจว่าศัพท์นี้ก็สามีเขาก็เล่นเทนนิสอยู่กับผ
1: ม
0: ลูกสาวเขาก็เล่นเทนนิสอยู่ตั้งแต่ตัวน้อยๆยันปัจจุบันนี้นะครับรวมถึงคุณแม่ยายก็ติดเทนนิสอยู่กับผมมันจะไปเหลือไหมล่ะนะครับก็เลยรู้จักกันแบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นนั่นมานะครับเพราะฉะนั้นบอกถ้ามีอะไรก็ดีรู้จักกันไว้กับคนที่ในสถานทูตถ้ามีอะไรขาดเหลือนะครับหรือว่าใครที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างน้อยสุดเราก็มีคอนเนคชั่นไอการติดต่อกันใช่ไหมล่ะมันจะได้ช่วยเหลือกันท่วงทีทันท่วงทีใช่ไหมเพราะบางทีคนที่ไปทำงานด้วยกันทั้งหมดที่นั่นทั้งหลายทั้งปวงก็ไม่ใช่เป็นคนที่ไปกับบางทีมันก็ไม่ได้ถูกต้องอะไรสักเท่าไหร่บางทีก็โดดมั่งอะไรมั่งก็ต้องระวังกันหน่อยก็บอกพี่แนะนำเยอะก็ยังชั่วหนูก็จะได้สบายใจอย่างน้อยสุดคนในสถานทูตเราก็จะมีคนรู้จักนะครับจะได้ช่วยเหลือได้ทำอะไรกันได้นี่แหละ
1: จริงๆแล้วก่อนกูก่อนกูไก่รู้ว่าก่อนบัวขาวว่าใครรู้ว่าที่ทำให้รู้จักมวยไทยศิลปะมวยไทยโทนี่จ่า
0: จ่าพนม
1: จ่าพนมผมไปที่ไหนนะโอ้เมื่อสักห้าปีสิบห้าปีไปแล้วก่อนหน้านี
0: ้
1: ห้าปีสิบปีใครก็ถามถึงแต่โทนี่จาจาพนมทุกคนกูแก่รู้ว่าในกูแก่รู้ว่าในเอเชีย
0: ใช่ใช่ไหมล่ะก็ผมไปทำงานที่นู่นสมัยนั้นอะสมัยนั้นก็ยังมีนักมวยไทยหลายคนนี่แหละที่ฝรั่งรู้จักคนฟิลิปปินส์ที่ไปทำงานที่นู่นรู้จักนะครับผมจะไปเตะกระสอบเตะอะไรกันอยู่ที่นั่นเปี้ยงอยู่หลังไอ้นู่นอยู่เลยหลังร้านอยู่เลยฝรั่งมาดูเรามาดูไอ้พวกนี้มันทำอะไรกันวะนะครับเราก็สนุกสนานกันไปนี่แหละเรื่องของการทำงานเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็รวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่ต้องล้วงลึกลงไปให้มากกว่านี้นะครับตอนนี้ซอฟต์พาวเวอร์หลักของเราเนี่ยที่กำลังทำงานอยู่เต็มที่เลยเนี่ยก็คือ1น้องเนเน่ใช่ไหมสองวอลเลย์บอลไทย
1: ใช่
0: โดยเฉพาะวอลเลย์บอลบอลหญิงเนี่ยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยก็เขากำลังทำงานอยู่ตอนนี้นะครับกำลังทำงานนะครับทุกคนก็กำลังเรียกว่าเข้าจุดกำลังเข้าจุดไคลแม็กซ์ของแต่ละคนนะครับวอลเลย์บอลของเรากำลังจะต้องไปต่อสู้กันในเอเชียนเกมใช่ไหมอันที่สองก็คือเนเน่จะต้องเข้ารอบชิงในวันที่เท่าไหร่20อะไรสักอย่างนึงเนี่ยซึ่ง
1: ปลายเดือน
0: ใช่นั่นแหละทั้งสองรายการเนี้ยนะครับคนที่อยู่ในแวดวงการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่จะต้องทำงานให้หนักมากขึ้นชูขึ้นมาให้ได้ประเด็นต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้มันมีของดีแล้วเนี่ยนะครับก็อย่าปล่อยผ่านแบบเฮ้ยเอาหน้าให้ใครล่ะให้ในส่วนหน่วยงานของที่เป็นกกท.บ้างก็ดีอะไรก็ดีมาทำอย่างเดียวไม่พอแล้วท่านต้องลงมาผลักท่านต้องลงมาเข็นลงมาดูแล้วก็ต่อยอดไปอีกนะครับถ้าเผื่อทำอย่างนี้ได้พี่แขกลองคิดดูซิว่าเทนนิสเนี่ยมีอะคาเดมี่เยอะไหม
1: โอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างเยอะเลย
0: ใช่ไหมอันที่สองฟุตบอลมีอะคาเดมี่เยอะไหม
1: มี
0: ใช่ไหม
1: ฟุตบอลมีครับ
0: ใช่
1: เพราะอันนั้นอีกตาเดียมันพวกเรียกอะคาเดมี่หรือเปล่า
0: เทควันโด
1: ที่ผมเห็นอยู
0: ่โอ้ยเพียบเทควันโดอีกใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: ตอนเนี้ยถ้าใครทำนะอะคาเดมี่ของวอลเลย์บอลนะผมว่าได้รุ่นแล้วก็ไม่ได้ใช้พื้นที่ใช้อะไรมากมายก่ายกองด้วยวอลเลย์บอลเนี่ยยังสามารถที่จะสร้างได้ง่ายกว่าไอ้กีฬาที่ผมพูดมาก่อนหน้าเพราะว่ามันไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรมากทักษะอะไรมากเพียงแต่ว่าดูทรงดูรูปร่างแล้วหาคนที่เขาสอนแบบรู้จริงมีภูมิจริงอะไรจริงนะครับไปสร้างเป็นอะคาเดมี่วอลเลย์บอลผมว่ามันก็เป็นอีกทิศทางนึงที่เราจะสามารถสร้างเด็กให้อยู่ในวงการกีฬาแล้วก
1: ็มันมีหลายอะคาเดมี่แล้วตอนนี้ในกีฬาแบดมินตันอะคาเดมี
0: ่ไม่ต้องคุยกันแบดมินตันใช่ไหม
1: กอล์ฟอะคาเดมี่เริ่มมีแล้วที่จริงมีมานานแล้วแต่ว่าเขาไม่เรียกอะคาเดมี
0: ่
1: เริ่มมีแล้วเทควันโดก็มีคำว่าอะคาเดมี่ผมเองเพราะนั้นถ้ามีวอลเลย์บอลอะคาเดมี่ในโอกาสนี้ผมว่าเบื้องจริงๆแล้วเนี่ยที่พูดเนี่ยก็คือว่า มันเรามีเชื้อแล้วเรามีต้นแล้ว
0: ใช่
1: ต้นเชื้อเพราะนั้นเราต้องเอาเชื้อตรงนี้ทำให้มันขยายออกไปเพราะอย่างที่บอกว่าการที่คนเราเล่นกีฬาโอ้กูไก่มันมหาศาลผลของมันมันไม่ใช่แค่เพื่อความเป็นเลือดที่เราเห็นดินหรอก
0: ใช่ใช่ใช
1: ่แต่ไอการที่คนมันไม่ใช่สำหรับเราไม่ได้เป็นนักกีฬาที่ได้แชมป์เอเชียนเกมกันทั้งประเทศจริงไหม
0: ใช่
1: มันมีแค่ทีมเดียว
0: ม
1: ี10 คน 20 คนแต่ว่าคนพวกนี้ทำให้คนอีกหลายล้านคนเนี่ยสนใจสุขภาพ
0: ใช่ครับ
1: เล่นกีฬาจะว่าจะเป็นวอลเลย์บอลแบดมินตันเทควันโดมวยไทยอะไรพวกนี้ผมว่านั่นคือเหตุผลเบื้องหลังของทำไมเราควรจะสนับสนุนกีฬา
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะไอ้นี่เนี่ยพี่แขกมวยไทยถ้าเราเอาศาสตร์มวยไทยมวยไทยนะครับแล้วเอาไปจับกันกับอะไรไหมฮะเรื่องของศิลปะการนวดใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: แมสซาจต่างๆไทยแมสซาจนะครับการนวดแบบไทยแผนเนี้ยเอามวยไทยกับตัวเนี้ยเข้าไปประยุกต์กันหาความเชื่อมต่อให้ได้ระหว่างมวยไทยถ้าว่าเราฝึกมวยไทยไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่มันจะสามารถทำให้ข้อต่อต่างๆกล้ามเนื้อต่างๆหรือแม้แต่ความชัดเจนในการทำงานของร่างกายเนี่ยมันจะอยู่คงได้นานผมว่ามันสามารถที่จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อีกตัวหนึ่งแทนที่จะไปเตะกระสอบปิ้งเพียงๆนะครับหรือว่าชกลมชกอะไรก็แล้วแต่นะครับเฮาตัวเนี้ยเข้าไปหาความเชื่อมโยงแล้วก็หาประโยชน์จริงๆจากมวยไทยว่าจำเป็นไหมว่าเราจะต้องเล่นเพื่อกีฬาใช่ไหมถ้าเราเล่นเพื่อการออกกำลังกายเหมือนจี้กงเหมือนไทเก๊กอะไรพวกเนี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะแต่นี่ให้มันเป็นมวยไทยซะมันจะได้ประโยชน์อะไรผมไม่ทราบว่ามีใครได้ทำเรื่องพวกนี้บ้างไหมการทดสอบการวิจัยเรื่องพวกนี
1: ้คือกูไก่นี้จริงแล้วมวยไทยนี่นะมีการเรียนการสอนนะตอนนี้อาจจะเบรกอยู่บ้างถึงระดับปริญญาเอกนะที่ราชภัฏราชบุรีราชบุรี
0: ครับที
1: ่นะ
0: นั
1: ่นนั่นเป็นที่หนึ่งแล้วก็มีแน่นอนอีกที่อะเคดีมีแล้วก็มีครบวงจรกูไก
0: ่ครับครับ
1: มันใช่เฉพาะสอนมวยไทยอย่างเดียวมีเรื่องอื่นอันนี้ไม่มีใครสามารถที่จะปลดทดแทนได้อะไรน้ำยี่กูไก่พูดถึงนวดใช่ไหมนวดแผนไทยใช่ไหมไม่มีใครปลดทดแทนทำได้ดีกว่านวดแผนไทยที่คนไทยทำ
0: ใช่ครับ
1: ชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและยอมรับมากนะครับในสองอย่างเนี้ย
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องอะไรส่งเสริมกันมากขึ้นไปอีกนะครับส่งเสริมผมยังอยากไปเปิดยิมมวยไทยที่สเปนเลยที่มาเบย่านี่แหละผมเคยคุยกับเจ้าของไว้เมื่อสัก10 กว่าปีก่อนที่ไปทำงานบอกมันน่าจะมีนะก็บอกมันจะดังมันดังสิต่อไปมันต้องดังแล้วครับแล้วก็สุดท้ายแล้วผมคิดล่วงหน้าให้เขาไป10 กว่าปีอ่ะถ้าเปิดได้มันก็จะดีแหละครับป่านนี้คงจะดีไปแล้วนะครับถ้าเปิดไว้ก่อนหน้านี้แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราเองเนี่ยเอเชียนเกมจะเปิดวันที่เท่าไหร่นะ19 กันยาเนาะ
1: ใช่ครับ
0: วันเสาร์หน้านี้แล้วสิจะเปิดแล้ว
1: ใช่ใช่ไอ้ที่กูเดี๋ยวผมไปด้วยกูไก
0: ่ไปวันไหนเนี่ยพี่แขกไปวันไหน
1: แต่ผมไปวันที่17นะแล้วผมไปในส่วนของเรียกว่าไทยเฮาส
0: ์โ
1: อ้ค่าก้อยบริการด้านของวิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาทีมชาติไทย
0: ครับผมไป
1: อาจจะยากนิดนึงตอนนี้เพราะว่าอย่างว่าญี่ปุ่นเนาะ1แพง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ลงเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราให้บริการกับนักกีฬาทั้งหมดแล้วก็เราต้องไปวันที่17เพราะ18เราเริ่มไปติดตั้ง อุปกรณ์ต่างๆ19เราเปิดไทยเฮาส์ให้บริการ
0: ผมก็ไป
1: ทั้งในและนอกสถานที
0: ่ผมไป19เหมือนกันเนี่ย
1: ไปจริงเปล่าเนี่ย
0: จริงจริงจริงนะผมไปวันที่19เหมือนกันแต่ไปไม่ได้ไปเปิดนะเอานักกีฬาก็ไปแข่งที่ฉงชิ่งวันที่19 20 21 22เดี๋ยวผมกลับมาอีกทีวันพุธอะวันพุธมัน22 23เพราะฉะนั้นรายการก็อาจจะต้องใช้เทปหรือพี่แขกจะนั่นมาคงไม่ได้นะครับไม่ไหวก็คงต้อง
1: ผมอยู่ตอนนั้นผมยังอยู่ที่ญี่ปุ่นเนาะ
0: ใช่
1: ผมอยู่ที่ญี่ปุ่น2 สัปดาห์นะจนถึง4 ตุลา
0: แสดง
1: ว่าไอ้โดไตเฮาเนี่ย
0: ผมก็ต้อง
1: เดี๋ยวดูว่าจะทำไงได้เนาะ
0: ได้นี่แหละก็ต้องไปทำงานนะครับครูไก่เองก็ต้องไปทำงานที่จีน4-5 วันเอานักกอล์ฟไปแข่งในรอบชิงที่ชี่ฉงชิ่งพี่แขกเองก็ต้องไป อยู่ที่เอเชียนเกม
1: กูไก่นี่ทีมชาติแล้วนะปาคนไปแข่งขันกอล์ฟต่างประเทศ
0: ก็นี่ก็จัดมาหลายปีแล้วแหละปีแล้วไปอะไรล่ะ ไปเฉินตูนะครับที่แล้วไปเฉินตูนะครับผมเองไม่ได้ไปเพราะว่าผมไปอยู่ที่ซินเกียงอุยกูที่นู่นไปเที่ยวที่นู่นนะครับแล้วก็เขาก็ไปกันนะครับเพราะสำหรับปีนี้ก็ต้องไปเขาบอกไม่ได้แล้วนะครับคราวที่แล้วโดดมาทีนะคราวนี้ต้องไปเนาะก็อ้าวครับได้ก็นี่แหละครับอาทิตย์หน้าเลยนะครับวันที่เดี๋ยวก่อนนะเราจัดอีกทีนึงวันที่20ใช่ไหม
1: วันได้20ครับ
0: อาจจะต้องใช้เป็นเทปนะครับท่านผู้ฟังก็ติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าทิ้งรายการเราถ้าทิ้งไปแล้วน้ำตาผมคงจะไหลหลั่งนะครับท่วมให้มันได้อย่างนี้สิ
1: ก็ไปเรียนรู้แล้วเอามาแชร์กันว่าเป็นยังไงเนาะ
0: ใช่ใช่
1: ผมคิดว่าในสิ่งที่ครูไก่จะพาคนไปเล่นกอล์ฟเป็นกลุ่มใหญ่อยู่พอสมควรบวกกับผมไปกับนักวิทยาศาสตร์การกีฬาในเอเชียนเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องเราจะเราไปถึงนี้เราทำอะไรเลยเปล่าเราไปดูนักกีฬาวอลเลย์บอลก่อนเลยเพราะเขาแข่งขันในวันที่18ไอ้17ตัวนี้
0: ใช่ครับ
1: แล้วมีเทคบอลก็แข่งขันด้วย
0: ได้รุ้นนะเทคบอลนี่น่าจะมีเหรียญติดไม้ติดมือมา
1: เขาคาดหวังว่าจะได้เหรียญนะคร
0: ับ สำ
1: หรับเทคบอล
0: ก็ผมเองไปอยู่ที่นู่นคือที่ฉงชิ่งเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าเขากลางคืนนะมันจะมีแม่น้ำอยู่สายหนึ่งแล้วก็มีบ้านมีเมืองมีอะไรแต่ก็จะเปิดไฟโอ้ยถ้ามีจานบินอะไอจานบิน UFO ลงมานะผมว่าไม่แปลกใจหรอกถ้าที่เมืองฉงชิ่งอะเพราะเมืองมันแบบอะไรวะนะมันกลายเป็นเมืองเหมือนในหนังอะเหมือนในหนังไอ้หนังไซไฟที่แบบมันอวกาศรบกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันเหมือนมากเลยนะมันถ้ามียานอวกาศลงมาผมว่ามันก็คงไม่แปลกหรอกที่จะมียานอากาศเพราะนี่มันคือนอกโลกแน่นอน
1: เขาเปรียบเทียบอย่างนี้อะไรความเจริญก้าวหน้าของจีนเนาะเขาพูดถึงเยอรมันนี่เก่งวิศวกรนี่สุดยอดนะคร
0: ับ
1: ใช่ใช่แต่อดีตเนาะเขาบอกว่าเนี่ยจะสร้างถนนนะ25กิโลเมตรเนี่ยนะพอน่าจะพอกับอะไรนะพระราม2
0: เฮ้ยอย่าเอ็ดไป
1: กว่าจะตัดใจว่าจะทำอย่างนู้นนะใช้เวลาแบบว่าโอ้ตอนนี้ยังสร้างอยู่เลยเนี่ยเป็น10ปีอ่ะเพราะว่าประเด็นคือตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงเอายังไงในทางกฎหมายในข้อว่างั้นแต่จีนก็บอกว่าในระยะเดียวกัน10ปีจีนสร้างไป250,000กิโลเมตรในนี้คือความต่างว่ามันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นก็บอกว่าถ้าเอาคู่เอาอะไรนะเอาผู้บริหารเป็นนักกฎหมายมันจะใช้เวลา
0: ใช
1: ่แต่เอาผู้บริหารผู้นำรัฐบาลเนี่ยเป็นวิศวกรจะไปเร็วมาก
0: ใช่
1: แต่ไปบวกจีนด้วยนะความเป็นจีนด้วยเลยทำให้แบบอย่างที่ครูไก่พูดนะว่ามันไปอย่างรวดเร็วมากเจริญพัฒนาก้าวไกลพอมีแล้วโอ้ทึ่ง
0: ใช่ครับเอาละครับในช่วงท้ายปลายทางครับพี่แขกครับ
1: ครูไก่ผมไม่ได้บอกว่าได้ดูแลสุขภาพในครั้งนี
0: ้
1: ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ว่าเดี๋ยวสมาคมสุขศึกษาพลังศึกษาและสถานการณ์แห่งประเทศไทยเราจะจัดการประชุมวิชาการแห่งชาติครั้งที่39
0: ครับ
1: วันที่18และ20พฤศจิกายนที่โรงแรมนภาลัยจังหวัดอุดรธานี
0: ครับ
1: ก็ฝากไว้ครับใครที่สนใจในเรื่องของการรักษาที่มีคุณภาพ
0: ครับ
1: สู่การสร้างความรอบรู้ทางกายในสถานศึกษา
0: ครับผม
1: มาดูแลสุขภาพร่วมกันครับเรียกว่าผ่านการเรียนการสอนในโรงเรียนในสถาบันการศึกษาครับ
0: ครับผม
1: ประชาสัมพันธ์ให้ฝากไว้ด้วยครับ
0: ฝากไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็ฝากรายการไว้ด้วยครับอาทิตย์หน้าคงจะเป็นเทปนะครับเหมือนเช่นเคยแล้วก็อาทิตย์ต่อไปเราก็จะกลับมานะครับรวมถึงพี่แขกด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันรวมถึงท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาเกลี้ยงจริงๆเราสองคนครับทั้งครูแขกและครูไก่ขอกราบขอว่าสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกฟังครับสวัสดีครับครูไก
8: ่ Sport for Life กีฬาเพื่อทุกคนที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
10: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าว
11: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วิทยุครอบครัวข่าวและ Search Group Official ชวนกินและเที่ยวไปกับไทยนิยมสุดสัปดาห์
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของไทยนิยมสุดสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเรามาพร้อมกับแรงบันดาลใจมาพร้อมกับการแนะนำผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจด้วยฝีมือของคนไทยค่ะเป็นความภาคภูมิใจที่น่าจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้ถึงคุณผู้ฟังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะและทั้งหมดนี้ก็มีอยู่ในรายการ168ชั่วโมงอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแน่นอนค่ะจริงๆรายการของ Search Group Official นะคะก็มีหลากหลายอารมณ์นะนอกจากจริงจังแล้วนะคะก็ยังมีแนวกุ๊กกิ๊กหรือว่ามีทั้งแนวแบบฮาๆก็มีเหมือนกันนะคะต้องรบกวนว่าเข้าไปใน Search Group Official ช่อง YouTube นะคะแล้วคุณจะเจอกับหลากหลายรายการที่ทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะแต่สำหรับช่วงนี้อย่างที่บอกเอาไว้นะคะช่วงเวลากลางคืนสบายๆก่อนที่จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่มันจะมีอะไรดีไปเท่าเรื่องของการเติมกำลังใจนะคะด้วยบรรยากาศสบายๆการพูดคุยกันนะคะผ่านคุณแคนอติรุธกิตติพัฒนะนะคะผู้ดำเนินรายการของ168ชั่วโมงนะคะซึ่งก็ซักไซ้ไล่เรียงจนได้ข้อมูลที่รับรองว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังด้วยแน่นอนนะคะวันนี้168ชั่วโมงมีเรื่องของยีนคราฟค่ะสำหรับเรื่องของชุดยีนเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกางเกงหรือว่าเป็นเครื่องแต่งกายชิ้นไหนที่ผ้ายีนเนี่ยสามารถสร้างสรรค์ขึ้นมาได้นะคะก็ล้วนแต่น่าสนใจทั้งนั้นค่ะซึ่งคุณแคนเขาก็ชวนคุณสหัสแสงบรรทุจันนะคะคุณโจ้มาพูดคุยให้ได้รู้จักกับโอริฟานให้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใครที่ฟังอยู่เนี่ยก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับการทำงานของตัวเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะคุยอะไรกันไปติดตามในช่วงนี้กับ168ชั่วโมงในไทยนิยมสุดสัปดาห์กันเลยค่ะ
2: ใครที่ชอบยีนเดนิมนะครับคืนนี้เต็มอิ่มแน่นอนผมเป็นหนึ่งคนที่สนใจมากๆแล้วก็ดีใจที่ได้คุยกับเขาวันนี้นะครับต้อนรับคุณสหัสแสงบรรทุจันนะครับหรือว่าคุณโจ้ครับเป็นเจ้าของแบรนด์โอริฟานสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอริฟานนี่มาจากอะไรถามก่อน
3: โอริฟานเนี่ยมันเป็นศัพท์คำแรกของโลกเป็นศัพท์แบบของชนเผ่าทางแอฟริกาพี่ก็เป็นศัพท์คำแรกของโลกที่แปลว่าช้างผันมาจนเป็นอีเลฟเฟนไงพี่เป็นภาษาอังกฤษ
2: อ๋อเข้าใจละคือทุกวันนี้ถ้าเกิดช้างคือเอเลฟเฟน
3: ใช่
2: แต่ถ้าเกิดศัพท์แรกของโลกนั้นมันคือโอริฟาน
3: ใช่
2: เป็นภาษาอะไรนะ
3: เป็นชนเผ่าทางแอฟริกาพี่เหมือนเขาเรียกประมาณช้างแมมมอธอะไรเงี้ยเขาจะเรียกเป็นโอริฟานอะไรอย่างงี
2: ้ทำไมต้องชื่อนี
3: ้ก็ตอนนั้นอะ
2: เป็นอะไรกับช้าง
3: ถ้าเริ่มไปจริงๆนะพี่คือตอนผมทำแบรนด
2: ์ครับ
3: ผมอะทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ผมไม่ได้ว่าแบบว่ามาปุ๊บว่าทำเกงยีนแบรนด์แล้วแบบชอบเลยอะไรไม่ใช่นะ
2: เดี๋ยวก่อนนะทำส่งอาจารย์นั่นหมายความว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมาตั้งแต
3: ่ใช่มหาลัย
2: ครับ
3: ประมาณปี2
2: โจเรียนอะไรครับ
3: โจเรียนนิเทศศาสตร
2: ์เรียนนิเทศศาสตร
3: ์แต่ว่ามันมีวิชาหนึ่งที่เราต้องออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ยิงแอดโฆษณาเพื่อให้ลูกค้าสนใจจริงๆแล้วก็ผมก็เลยตอนนั้นชอบใส่เกงยีนนะพี่รีวายรีแรงเลอร์อะไรทั่วไปเหมือนเด็กทั่วไปเราก็เลยเฮ้ยลองทำแบรนด์เกงยีนมาแต่ตอนนั้นผมต้องบอกก่อนว่าเราก็